0: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งเพียกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
2: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาก
4: ระทรวงการต่างประเทศชี้แจงมติครม.ยกเลิกฟรีวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว60วันทั้งหมด93ประเทศและทบทวนฟรีวีซ่า30วันจาก57ประเทศให้เหลือ54ประเทศคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: นายมังกรปฐุมแก้วอธิบดีกรมการกงสุลแถลงว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบยกเลิกมาตรการฟรีวีซ่าท่องเที่ยวระยะเวลา60วันสำหรับ93ประเทศและดินแดนและทบทวนฟรีวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว30วันจาก57ประเทศหรือดินแดนให้ลดลงเหลือ54ประเทศหรือดินแดนนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีคำสั่งให้จัดทำมาตรการฟรีวีซ่าท่องเที่ยวระยะเวลา15วันจำนวน3ประเทศหรือดินแดนและทบทวนมาตรการการอนุญาตให้ชาวต่างชาติขอวีซ่าได้ณด่านตรวจคนเข้าเมืองปลายทางจาก31ประเทศหรือดินแดนให้ลดลงเป็น4ประเทศหรือดินแดนโดยรายละเอียดจะเป็นไปตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย3ฉบับและจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด15วันนับตั้งแต่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาการทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นผลจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในคณะกรรมการการตรวจลงตราโดยคำนึงถึงปัจจัยและเหตุผลทางด้านความมั่นคงการท่องเที่ยวเศรษฐกิจสำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยมาแล้วด้วยสิทธิ์ยกเว้นการตรวจลงตราเดิมหรือผู้ที่กำลังจะเดินทางมายังประเทศไทยก่อนที่มาตรการใหม่จะมีผลบังคับใช้จะยังได้รับสิทธิ์ในประเทศไทยจนกว่าระยะเวลาพำนักตามสิทธิ์เดิมจะสิ้นสุดลงยศวัฒน์พงษ์ประภาสนั่นครับ
4: ติดตามผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์ โชติกุลครับ
6: ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมกลางสัปดาห์นัดรองสุดท้ายบอร์นมัธทีมอันดับ6เสมอแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมรองจ่าฝูง1ต่อ1ส่งผลให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ที่มีเพิ่มไป78แต้มจาก37นัดหมดโอกาสคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลนี้เรียบร้อยแล้วพร้อมกับส่งให้อาร์เซนอลคว้าแชมป์ลีกสูงสุดครั้งแรกในรอบ22ปีทันทีขณะที่เหลือโปรแกรมเตะนัดสุดท้ายวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมนี้เวลา 22:00 น.ส่วนผลอีกคู่เชลซีเล่นที่สแตมฟอร์ดบริดจ์ชนะท็อตแนมฮอตสเปอร์2ต่อ1ทำให้ท็อตแนมฮอตสเปอร์ยังต้องลุ้นหนีตกชั้นถึงนัดสุดท้ายกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดต่อไปผลการแข่งฟุตบอลกันโชเซรีบีอิตาลีรอบเพลย์ออฟเลื่อนชั้นนัดที่2มอนซาชนะยูเวสตาเบีย2ต่อ1รวมผลสนัดมอนซาชนะไปด้วยประตูรวม4ต่อ3ผลการแข่งฟุตบอลลีกเดอร์ประเทศฝรั่งเศสรอบเพลย์ออฟเลื่อนชั้นนัดแรกรูอองเสมอลาวัน1ต่อ1ผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์รายการฮัมบูร์กโอเพ่น2026ที่เมืองฮัมบูร์กประเทศเยอรมนีประเภทเชเดียวรอบ32คนสุดท้ายยาคูปเมนซิกนักเทนนิสมือ28ของโลกจากสาธารณรัฐเช็กชนะยาเลนาสตรอฟคู่แข่งมือ79ของโลกขวัญใจเจ้าถิ่นทั้ง2เซต7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ3และ6ต่อ2สุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
7: ลองมองหาความสุขจากสิ่งเล็กๆรอบตัวเพื่อเพิ่มพลังใจในแต่ละวันเพราะบางครั้งสิ่งที่คุณมองข้ามอาจมีค่ามากกว่าสิ่งที่ยังมาไม่ถึงร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เพชรเกษมในฝั่งขาเข้ามีอุบัติเหตุนะคะซึ่งตอนนี้ท้ายแถวประมาณเกือบ2กิโลเมตรค่ะซึ่งบอกว่าชนกันหลายคันนะคะซึ่งจุดที่เกิดอุบัติเหตุอยู่เลยจากหน่วยบริการทางหลวงหนองดินแดงประมาณ1กิโลเมตรนะคะเพราะฉะนั้นถ้าว่าใครที่มาจากทางด้านของราชบุรีที่จะเข้านครปฐมเนี่ยตอนนี้ก็จะมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรนะคะคือถนนดูเปียกลื่นแปลว่าโซนทางด้านนั้นเนี่ยมีฝนตกนะคะแล้วก็มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรนะคะรู้สึกจะมีเป็นรถบรรทุกด้วยนะคะหนึ่งในหลายๆคันที่บอกว่าชนกันเนี่ยล่ะค่ะยังไงถ้าว่าใครที่กำลังใช้เส้นทางตรงจุดที่มีฝนนี่เพิ่มความระมัดระวังกันมากๆนะคะคือถ้าว่าดูจากเรดาร์สำหรับในช่วงเวลานี้กลุ่มฝนเนี่ยนะคะในพื้นที่ของกรุงเทพยังไม่มีกลุ่มฝนแต่ว่ารอบๆกรุงเทพเนี่ยมีกลุ่มฝนนะคะเนี่ยอย่างแถวโซนทางด้านของนครปฐมนะคะแล้วก็กาญจนบุรีแล้วก็แถวทางด้านของชลบุรีนะคะนี่คือจะเป็นฝนที่อบล้อมกรุงเทพนะคะในช่วงเวลานี้นะคะเพิ่มความระมัดระวังกันมากๆค่ะถ้าว่าใครที่ใช้เส้นทางที่มีฝนนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะแจ้งเพิ่มเติมกันได้เลยในเรื่องของการจราจรแต่ว่าจุดที่บอกว่าชนกันหลายคันนี้มีผลกระทบหนักนะคะในเรื่องของการจราจรสำหรับณเวลานี้ตอนนี้นะคะเพชรเกษมในฝั่งขาเข้าแล้วก็ท้ายแถวอัปเดตเดี๋ยวนี้ประมาณเกือบ2กิโลเมตรนะคะจากกรณีของอุบัติเหตุค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ค่ะแล้วก็มีรับแจ้งก่อนหน้านี้นะคะถนนมิตรภาพในฝั่งขาออกค่ะตรงช่วงประมาณกิโลเมตรที่40นะคะก็จะเป็นพื้นที่ช่วงของกลางดงมุ่งหน้าปากช่องนะคะในฝั่งขาออกเป็นรถกระบะซึ่งบรรทุกของเสียหลักพลิกตะแคงแล้วก็ขวางไป2ช่องทางขวาของช่องทางด่วนนะคะซึ่งกรณีของอุบัติเหตุทางเราได้มีการสอบถามเพิ่มเติมนะคะไปที่สภ.กลางดงก็บอกว่าล่าสุดนะคะในช่วงเวลานี้ค่ะก็มีการเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุพ้นขีดขวางแล้วนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันค่ะก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บคือมีคู่กรณีแต่เบื้องต้นบอกว่าคู่กรณีนี่คือหลบหนีแล้วก็ไม่ทราบว่าเป็นรถอะไรซึ่งตอนนี้เนี่ยทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังไล่ดูกล้องวงจรปิดนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะในช่วงก่อนหน้านี้นะคะช่วงที่เกิดอุบัติเหตุช่วงที่มีการดำเนินการในของการเคลื่อนย้ายก็มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรมีแจ้งของคุณออสที่ใช้เส้นรามคำแหงในฝั่งขาเข้านะคะแล้วก็ตรงช่วงของแยกลำสาลีมุ่งหน้าแยกซอยมหาดไทยช้าสลับหยุดนิ่งค่ะนะคะช้าสลับหยุดนิ่งซึ่งคุณออสบอกว่าไม่มั่นใจว่าบนสะพานข้ามแยกลำสาลีมีเหตุอะไรไหมนะคะเนื่องจากว่ารถเนี่ยคือติดนิ่งติดนานติดแบบผิดปกติมากๆนะคะส่วนในฝั่งกลับกันนี่คือไม่มีปัญหานะคะคือจะติดในฝั่งขาเข้าคือเมื่อตอนช่วงของชั่วโมงที่แล้วเนี่ยค่ะนะคะที่มีโอกาสได้สอบถามได้สอบถามในเรื่องของการจราจรกับในพื้นที่นะคะถ้าเป็นในพื้นที่ของทางสน.หัวหมากจะมีอยู่จุดหนึ่งซึ่งมีการทำงานนะคะแล้วก็ตรงจุดที่มีการทำงานเนี่ยต้องมีการปิดการจราจรไป1ช่องทางนะคะจะอยู่ประมาณซอยรามคำแหง46นะคะประมาณซอยรามคำแหง46ยังไม่มั่นใจว่าจะเป็นจุดเดียวกับที่คุณออแจ้งมาด้วยไหมนะคะคือตรงจุดนั้นมีการเทปูนแล้วก็คาดว่าจะสามารถที่จะคืนพื้นที่ให้เนี่ยประมาณช่วง7นาฬิกานะคะแต่ว่าตอนนี้คือ7นาฬิกา13นาทีเอาเป็นว่าเดี๋ยวใครผ่านแล้วมาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้เลยส่วนเส้นทางทางด้านของพระราม2ในฝั่งขาเข้านะคะก่อนหน้านี้รับแจ้งว่าช่วงของคลองบางมดมุ่งหน้าทางขึ้นด่วนดาวคะนองเคลื่อนตัวช้านะคะเคลื่อนตัวช้าช่วงของทางขึ้นทางด่วนเนี่ยจะชะลอตัวค่ะนะคะแต่ว่าในฝั่งกลับกันเนี่ยคือไม่มีปัญหานะคะแล้วก็เส้นทางทางด้านของเพชรเกษมในฝั่งขาเข้าก่อนหน้านี้มีคุณนิคมหนองแขมใช้ช่วงของหมู่บ้านเศรษฐกิจมุ่งหน้าพุทธมณฑลสาย2นะคะก็บอกว่าสภาพอากาศนี่คือดูฟ้าเนี่ยครึ้มมากๆแต่ว่าในเรื่องของการจราจรเนี่ยคือ อย่างตามกันไปได้โดยตลอดนะคะแล้วก็เส้นทางทางด้านของวิภาวดีค่ะช่วงของแยกสุทธิสารมุ่งหน้าใต้ทางด่วนดินแดงบอกว่ารับจะบอกว่าตอนนี้ช้าสลับหยุดนิ่งส่วนฝั่งกับการเคลื่อนตัวได้ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ย้ำว่าวันนี้โรงพยาบาลที่อยู่แล้วแถวๆอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยเป็นวันที่เขามีนัดคนไข้นะคะประมาณ 6,000 คนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีผลในเรื่องของการจราจรมาตั้งแต่เมื่อชั่วโมงที่แล้วค่ะแล้วตอนนี้มันน่าจะเข้ามาสู่ช่วงเวลาที่พีคมากๆแล้วล่ะโดยเฉพาะใครที่มาจากฝั่งของวิภาวดีหรือว่าดินแดงทางด้านนี้นี่แน่นมากทางด้านของพหลโยธินตอนนี้ก็มีท่าแถวสะสมยาวมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นค่ะพระราม6หรือว่าพระราม5นะคะณเวลานี้เนี่ยจะเป็นเส้นทางที่สะดวกที่สุดสำหรับใครที่จะมาที่โรงพยาบาลนะคะณเวลานี้นะ 7:14 นะคะส่วนในช่วงนี้ไปสอบถามบนทางด่วนกันที่คุณวิชยาภักดีโชติจากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับคุณปีโนดสวัสดีผู้ฟังจะสลอยทุกท่านนะครับ
0: วิชยาสบายดีนะคะ
2: ครับผมสบายดีแข็งแรงครับผมคุณปีโนดครับผม
0: โอเคค่ะค่ะตอนนี้เป็นไงบ้างบนทางด่วนค่ะคุณวิชยา
2: ครับผมในช่วงเวลานี้ก็เริ่มมีปริมาณอยู่หลายเส้นทางนะครับก็เริ่มจากทางพิเศษเฉลิมมหานครนะครับจากด้านของดินแดงนะครับในช่วงหลังด่านดินแดงไปแล้วเนี่ยก็เริ่มชะลอกันนะครับตั้งแต่ช่วงโค้งประกอบพาเรตนะครับไปถึงช่วงทางขึ้นด่วนเพชรบุรีนะครับทางราบอนไก่ตัวนั้นไปถึงทางออกไปทางพระราม4นะครับในช่วงนี้ก็ยังออกกันได้ช้าอยู่นะครับผ่านทางออกพระราม4เข้าท่าเรือออกไปทางบางนาก็คล่องตัวดีนะครับส่วนบางนาเข้ามาที่ท่าเรือนะครับในช่วงของบริเวณหน้าด่านในช่วงนี้เรายังน้อยอยู่นะครับแต่ว่าผ่านมาแล้วก็เริ่มชะลอกันตั้งแต่ช่วงทางราบโรงการชูถอยสองเข้ามาขึ้นอ่านรกเข้ามาในช่วงนี้เริ่มมีรถมากนะครับแต่ได้ช้าช้าสลับไปนิดนึงนะครับผ่านบนช่วงท่าเรือนะครับออกทางดินแดงคล่องตัวดีนะครับส่วนดาวคนองนะครับวันนี้หน้าด่านดาวคนอง
0: ม
2: ีสิบพัทจะมีผู้ใช้บริการจำนวนมากนะครับตู้ที่6กับตู้ที่7นี่ก็จะเต็มไปด้วยอีสิบพัทก็จะมีขวางรถทางตรงบางครั้งนะครับสำหรับช่องเงินสดช่องเงินสดก็จะมีช่องทางที่1ที่2ที่3นะครับแต่ก็จะมีตู้เก็บข้ามทางที่4ที่5จะปิดซ่อมปรับปรุงพื้นที่จราจรนะครับแล้วก็ซ่อมตู้เก็บข้ามทางโดยก็เลยทำให้ช่วงบริเวณหน้าด่านก็จะมีสะสมอยู่นะครับคุณยูนิสก็กรณีช่องเงินสดนะครับให้เตรียมค่าประจำให้พอดีนะครับเพื่อที่จะเร่งลดเข้าหน้าด่านได้ดีขึ้นนะครับผ่านด่านแล้วก็ยังคล่องตัวดีนะครับส่วนทางพิเศษศิราชนะครับจากศรีนครินทร์นะครับก็มาที่ด่านเก็บค่าประจำอโศกสี่นะครับตั้งแต่ช่วงเหนือตรับรามเข้ามาเริ่มมีรูปมากนะครับตอนนี้มาจะถึงถลงพระรามเก้าตรงปิเวศเนี่ยนะครับแต่ก็มาก็ได้เรื่อยๆไม่ยิ่งนะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วเนี่ยหน้าด่านอโศกสี่สะสมเล็กน้อยนะครับผ่านแล้วก็มาก็ได้ดีนะครับจนถึงช่วงของบริเวณเพทัยเลยนะครับส่วนแจ้งวัฒนะเข้ามาที่ด่านเก็บข้ามทางประชาชื่นนะครับในช่วงซ้ายที่อยู่ทางด้านของคู่ขนานรัชดาในช่วงนี้ยังออกกันได้ช้าอยู่นะครับส่วนหน้าด่านประชาชื่นนี้ก็ยังมาก็ได้เรื่อยๆไม่หยุดนิ่งนะครับผ่านไปแล้วก็จะมาชะลอกันอีกครั้งช่วงของบริเวณทางขึ้นรัชดาเข้ามานะครับบกสเหนือทางขึ้นด่านย่านพหลโยธินเข้ามานี่ยังมีรถมานะครับแต่ก็ไปกันได้เรื่อยๆไม่หยุดนิ่งนะครับส่วนเพื่อถ่ายไปทางด้านของทางลงอยู่พระราชลงหัวลำโพงลงสีลมในช่วงของบริเวณทางลงสีลมวันนี้ยังเป็นปัญหาอยู่นะครับก็ยังลงกันได้ช้าอยู่นะครับเลยทำให้ตั้งแต่ช่วงเหนือถนนพระรามสี่หัวลำโพงมาก็ยังมาก็ได้ช้าๆสลับนิ่งอยู่นะครับส่วนทางพิเศษฉลองร้านนะครับตั้งแต่ช่วงหน้าด่านเจติโชติวันนี้สะสมเล็กน้อยนะครับผ่านแล้วก็ทำความเร็วก็ได้ดีเลยนะครับมามีปริมาณการอีกครั้งช่วงของบริเวณเหนือทั้งเส้นด่านโยธินพัฒนาเข้ามานะครับเหนือด่านลาดพร้าวมีรถม้าครับต่อเนื่องมาจนถึงถล่มพระรามการนะครับรถม้าอย่างเดียวนะครับแต่ก็ไปกันได้เรื่อยๆไม่หยุดนิ่งนะครับส่วนแต่พิเศษบุรพาวิถีนะครับจากทางของบางนาออกไปทางชลบุรีวันนี้ไปกันได้ดีนะครับก็จะมีช่วงของบริเวณทางขึ้นบางบางกงออกไปจนถึงชลบุรีก็มีฝนตกนะครับ
0: ไม่ฝนตก
2: ใช่ไหมทางออกไปก็
0: ใ
2: ช่ครับผมใช่ครับครับผมในส่วนของทางพิเศษอุตรรัตยานะครับไปจิมรัตยาแล้วก็สถานพิเศษ การจราจรภาพรวมถือว่าดีเลยนะครับไม่มีปัญหาการจราจรนะครับพอเราจะเสียรถประเทศสิ่งของตกหล่นนะครับส่วนบอกเอว่าสาเล้งในวันทานะครับสามารถโทรมาที่เบอร์543หรือไม่ก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับ Exact Portal นะครับกด SOS ขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับคุณพี่หน่วยครับ
0: ค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะคุณวิชยา
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจร Traffic News สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ช่วงนี้เราไปที่คุณสมัยนะคะสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะคุณปัญญรุ่น
0: คุณสมัยใช้เส้นสุขุมวิทสายเก้าบอกว่ามีอุบัติเหตุใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับจากวัดคลองหีขุดมา1จุดนะครับ
0: ค่ะ
3: ก่อนจะถึงในสะพานลอดบางนาตาดนะครับ
0: ค่ะ
3: อ
0: ัน
3: นี้เป็นรถตู้ทึบกับรถเก๋งครับ
0: อันนี้คือฝั่งขาเข้าหรือฝั่งขาออกคะ
3: นี่ฝั่งขาเข้ามาที่จากวัดคลองหีขุดมาแยกห้างสะอาดนะครับ
0: โอ้เดี๋ยวอันนี้ออกจากกรุงเทพไปใช่ไหมออกจากสมุทรปราการไปหรือจังเข้าสมุทรปราการ
3: มาจากคลองด่านนะครับ
0: มาจากคลองด่านค่ะ
3: แล้วจุดหนึ่งที่ตรงข้ามกันก็ตรงเลยแยกบางประกงที่เข้าตลาดบางประกงครับจะไปวัดคลองด่าน
0: ค่ะ
3: ไปไม่ได้ต้องพ่วงทางเลยเพราะมันเป็นรถพ่วงนะครับ
0: ค่ะ
3: รถพ่วงกับรถเก๋งครับ
0: ค่ะ
3: อันนี้อยู่ตรงข้ามกันเลยครับ
0: คือเท่ากับฝั่งทางด้านนี้คือผ่านไม่ได้เลยใช่ไหมคะ
3: ขาที่จะไปคลองด่านนี่ไปไม่ได้ซ่องๆเลยครับ
0: ค่ะ
3: แต่ฝั่งที่จะคลองด่านมาแยกข้าซ่านี่มาได้หนึ่งช่องทางครับผม
0: คือฉันดูก็แบบตามคืออย่างไอ้ตรงช่วงที่เราเข้ามาจากทางด้านของใต้ทางด่วนบุรพาวิถีตรงจุดเนี้ยคือมันจะมีอุบัติเหตุจุดๆนึงอันนี้คือที่บอกว่าไม่ได้เลยทุกช่องทางไหมคะ
3: ไม่ได้ช่องทางครับที่จะเข้าไปคลองด่านนะคร
0: ับ ค่ะ
3: อันนี้คือรถมันขวางหมดเลยคร
0: ับ อืมไม่รู้จะมีคนเจ็บด้วยไหม
3: ผมไม่ได้จอดดูข้างบนรถมันปิดไง
0: ไม่เป็นไรแล้วอีกเคสนี้อยู่ตรงไหนค่ะ
3: อะไรนะครับ
0: อีกเคสนึงอะค่ะอีกจุดนึง
3: ก็อยู่ตรงข้ามกันเลยคร
0: ับ อ๋อแต่ฝั่งตรงข้ามกันเลยอะคะ
3: ปิดกันเลยครับตรงข้ามคนละฝั่งแค่นั้นนะครับขาเข้าขาออกแค่นั้นครับ
0: อืมค่ะแต่ว่าอีกฝั่งนึงอ่ะรถใช้ได้ช่องไหนคะเลนไหน
3: ขวาสุดครับผม
0: ขวาสุดใช่ไหมคะแต่อีกฝั่งนึงคือรถคือผ่านไม่ได้เลย
3: ใช่ครับปิดยาวเลย
0: โอ้โหอันนี้เรื่องใหญ่เลย
3: แต่มันเป็นรถใหญ่เรื่องนะคร
0: ับ มัน
3: เป็นรถ
0: แม
3: ่ลูกอะคร
0: ับ ค่ะคือตัวรถบรรทุกนี่คือขวางถนนไหมคะหรือว่ายังไง
3: รถบรรทุกนี่คือขวางสองเลนอยู่แล้วครับ
0: ค่ะ
3: รถเก๋งอย
0: ู่
3: เล
0: ี้
3: ยงขวาส
0: ุ
3: ดนะคร
0: ับ เดี๋ยวติดตามต่อมีแนะนำเพื่อนๆไหมมันไม่มีทางเลี่ยงเลยนะคะคือถ้าเข้ามาแล้วใช่ไหม
3: เลี่ยงไม่ได้แล้วคร
0: ับ เลี่ยงไม่ได้เลยต้องรออย่างเดียว
3: รออย่างเดียว
0: อืม
3: ที่ของไอ้สพบางประกงนะคร
0: ับ ค่ะค่ะตรงนั้นน่ะถนนมันมีตัวเกาะกลางมีอะไรไหมคะหรือว่าม
3: ีเกาะกลางมี
0: เกาะกลางใช่ไหมคะค่ะโอเคเดี๋ยวเราติดตามต่อแต่ว่าใครที่ยังไม่เข้ามานี่ชะลอการเข้ามาก่อน
3: ได้ครับ
0: ค่ะ
3: เข้าเส้นไปก่อนมาที่นี่นะครับมา
0: ใช่ถ้าเข้ามาก็มาไม่ได้ค่ะแล้วอย่างตอนนี้ล่าสุดเลยอ่ะของคุณสมัยตรงไหนแล้ว
3: ผมไปเลยแยกท่าสะอาดมาแล้วครับ
0: อ๋อเลยแยกท่าสะอาดมาแล้วนะคะค่ะ
3: ผ่านเพิ่งมา7นาทีหรือไม่ถึง10นาทีนี่แหละคร
0: ับ อ๋อค่ะค่ะโอเค
3: ฝนมันตกทุกครั้งฝนตก
0: อ๋อฝนตกด้วยใช่ไหมคะค่ะค่ะงั้นเอาไปว่าในเบื้องต้นก่อนเลยคนที่กำลังจะมุ่งหน้ามาทางด้านของคลองด่าน
3: ใช่ครับ
0: ให้เปลี่ยนเส้นทางก่อน
3: เพราะเบี่ยงมันก็ต้องเบี่ยงขึ้นบางนาตาดนะครับ
0: ไปใช้ถนนเทพรัตน์
3: คนที่ยังไม่ถึงอ่ะ
0: ค่ะ
3: เบี่ยงเข้าบางนาตาดหรือเบี่ยงเข้าตลาดบางประกงออกบางนาตาดได้เหมือนก
0: ัน
3: คร
0: ับ ค่ะค่ะ
3: แต่ถ้าเลยไปแล้วก
0: ็รออย่างเดียวตอนนี้ท้ายแถวยาวมากขึ้นกว่าเดิมแล้วค่ะ
3: ตอนผมเลยผ่านมาเนี่ยท้ายมันเลยที่แย ที่จะลอดตรงหน้าต่างแล้วนะ
0: อืมใช่ใช่ค่ะค่ะ
3: คือมันไปไม่ได้ครับมันฝั่งมุ่งหน้าคลองด่านมันไปไม่ได้ทั้งต้องเลย
0: อืม
3: ไอ้ฝั่งที่จะคลองด่านมาห้าสะอ้านเนี่ยอันนี้มันมา
0: ได้มาได้เลนขวาสุดนะคะแต่ว่าซ้ายไม่ได้
3: ไม่ได้เลย
0: ไม่ได้เลยนะคะโอเคค่ะค่ะ
3: ผมกำลังตกนะ
0: ขับรถระวังขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณสมัยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: กรณีอุบัติเหตุของคุณสมัยที่แจ้งมาเนี่ยเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้เข้ามาใช้เส้นสุขุมวิทสายเก่านะคะถ้ามาจากทางด้านของแถวบางประกงทางด้านนั้นให้ตรงเข้ามาให้เบี่ยงออกมาใช้เส้นถนนเทพรัตน์หรือว่าถนนบางนาตราดในฝั่งขาเข้าแทนนะคะเพราะว่าจากกรณีของอุบัติเหตุคือรถจะไม่สามารถผ่านได้เลยนะคะกวางทุกช่องจราจรแล้วเป็นรถเป็นทุกใหญ่ด้วยนะคะรถเป็นทุกชนกับรถเก๋งนะคะส่วนถ้าหากว่าใครที่เข้ามาแล้วมันถอยไม่ได้แล้วรออย่างเดียวค่ะนะคะนี่เป็นอุบัติเหตุอีกจุดหนึ่งเพราะว่าระหว่างที่คุยกันนี่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่ามันมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ใครที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของรามคำแหงนะคะย้ำเลยที่เราสอบถามเพิ่มเติมจากทางร้อยตำรวจโทสุพจน์เชื้อในข่าวรองสวัสดิ์จราจรสน.หัวหมากตรงช่วงของปากซอยรามคำแหง46นะคะยังใช้ได้แค่1ช่องจราจรเท่านั้นนะคะยังใช้แค่1ช่องจราจรเท่านั้นนะคะแล้วก็ยังไม่ทราบว่าจะสามารถที่จะเปิดการจราจรได้เมื่อไหร่นะคะเป็นข้อมูลให้ทราบเพราะว่าอย่างเดิมเนี่ยนะคะบอกว่าจะสามารถที่จะเปิดให้ใช้ได้เนี่ยก็คือในช่วง 7:00 นแต่ว่าณเวลานี้ตอนนี้ที่เราสอบถามไปก็คือปูนยังไม่แห้งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะก็ทำให้ใช้ได้เพียงแค่1ช่องทางสภาพอากาศนี่ก็มีผลเหมือนกันนะเพราะว่ามันดูสภาพอากาศมันดูฟ้ามันครึ้มๆด้วยเนี่ยนะคะถ้ามันแดดจ้าๆมันอาจจะแบบเป็นไปได้ตามกำหนดแต่นี่คือยังไม่สามารถที่จะเปิดได้เพราะฉะนั้นใครที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของรามคำแหงนะคะอย่างกรณีก่อนหน้านี้นะคะที่มีคุณออสนะคะคุณออสบอกว่าติดอยู่ตรงช่วงของรามคำแหงในฝั่งขาเข้านะคะแล้วสงสัยว่าบนสะพานรามคำแหงข้ามแยกอะมันมีอะไรไหมเพราะว่ารถเนี่ยติดนานกว่าปกติทั่วๆไปคือของคุณออสเนี่ยใช้มาช่วงของแยกลำสาลีมุ่งหน้ามาซอยแยกซอยมหาดไทยในช่วงเวลานั้นเนี่ยคือช้าสลับหยุดนิ่งตอนนี้คุณออสน่าจะผ่านมาแล้วค่ะคุณออสน่าจะทราบสาเหตุแล้วนะคะมันมีสาเหตุอื่นอีกไหมที่นอกเหนือจากไอ้ตรงจุดที่มีการทำงานแล้วก็ไม่เรียบร้อยแล้วต้องมีการปิดการจราจรไปแล้วใช้ได้เพียงแค่1ช่องทางนะคะถ้าว่าทราบยังไงก็เพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะคะนี่จะเป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรนะคะเดี๋ยวดูตรงช่วงของแยกลำสาลีนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้เพราะว่ามันมีผลกระทบต่อเนื่องนะคะมาจากตรงนี้ตรงที่มีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะคะให้ทราบเป็นข้อมูลเลยค่ะต้องมีการเผื่อเวลามันมีทางเลี่ยงทางเบี่ยงหรือว่าอะไรยังไงไหมคะสำหรับนะเวลานี้ตอนนี้แนะนำเพื่อนๆกันได้นะคะถ้าว่าใครที่อยู่โซนแถวทางด้านของเส้นรามคำแหงนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวดูมันมีผลกระทบมาฝั่งของเส้นถนนศรีนครินทร์ไม่เกี่ยวนะนี่มันประมาณซอย46เนี่ยรามคำแหงในฝั่งขาเข้านะคะตอนนี้ท้ายมันติดพันยาวแล้วค่ะเป็นข้อมูลให้ทราบกันแล้วกันสำหรับคนที่กำลังใช้เส้นทางรามคำแหงในฝั่งขาเข้าในช่วงเวลานี้นะคะตรงช่วงของซอยรามคำแหง46ค่ะมีการทำงานนะคะตรงหน้าด้านริมบนถนนรามคำแหงเลยเพราะฉะนั้นจะใช้ได้เพียงแค่1ช่องจราจรนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะกรณีของอุบัติเหตุตรงช่วงของเพชรเกษมในฝั่งขาเข้านี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งท้ายแถวยาวมากในพื้นที่ของนครปฐมนะคะบอกว่าเป็นรถบรรทุก10ล้อรถพ่วง18ล้อรถกระบะแล้วก็รถจักรยานชนกัน แล้วก็จุดนี้ค่ะมีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะเพราะฉะนั้นณเวลานี้ตอนนี้ท้ายแถวประมาณ2กิโลเมตรนะคะประมาณ2กิโลเมตรเป็นฝั่งขาเข้าของเพชรเกษมช่วงของนครปฐมค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: นี่วันนี้ดูย้อนหลังกรณีของอุบัติเหตุในแต่ละเคสที่ได้รับแจ้งมานี้รุนแรงนะแล้วเป็นอุบัติเหตุเคสใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะดูจากในรูปนะคะคือดูได้ใน Facebook แล้วก็รวมไปถึงทาง X ของทาง JS100 Radio นะคะอย่างกรณีของอุบัติเหตุถนนมิตรภาพตรงช่วงของกลางดงซึ่งตอนนี้มีการดำเนินการเคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะแต่ว่าเนี่ยเห็นจากในรูปทางด้านของ X ถนนเปียกลื่นนะคะเนี่ยดูสภาพของรถที่เกิดอุบัติเหตุนี่เสียหายหนักมากแล้วก็สภาพของถนนนี่เปียกลื่นคือช่วงนี้หน้าฝนนะคะแล้วก็มีการเตือนกันเลยเรื่องของฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะคะและอย่างของนครปฐมเพชรเกษมนี่ก็สภาพของถนนก็คือเปียกลื่นจากฝนตกด้วยเช่นเดียวกันนะคะย้ำเลยเพิ่มความระมัดระวังกันมากๆแล้วก็ในช่วงนี้อย่างเมื่อวานเนี่ยจะมีอยู่บางพื้นที่เหมือนกันทางภาคเหนือนะคะซึ่งมันเป็นผลกระทบมาจากฝนที่ตกหนักแล้วมันทำให้เกิดมีน้ำท่วมมาด้วยเหมือนกันนะคะแล้วเขาก็มีการเตือนนะในหลายจังหวัดเลยค่ะในช่วงนี้ถึงวันที่22พฤษภาคมนะคะที่ต้องติดตามต้องเฝ้าระวังกันนะคะในเรื่องของน้ำท่วมหรือว่าน้ำระบายไม่ทันนะคะแล้วก็เรื่องของพวกน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มนะคะโดยเฉพาะในหลายจังหวัดเลยภาคเหนือนะคะเชียงใหม่ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนะคะทางภาคเหนือภาคอีสานและภาคตะวันออกนะคะอย่างชลบุรีระยองจันทบุรีตราดนะคะแล้วก็แถวทางด้านของภาคตะวันตกกาญจนบุรีนะคะหรือว่าทางภาคใต้ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของกระบี่ด้วยก็เรียกว่าต้องติดตามกันนะคะในเรื่องของสภาพอากาศส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามในเรื่องของความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้นะคะกับคุณบุษบงบุษปวนิชค่ะ
4: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้สวัสดีค่ะคุณบุษบง
5: ดิฉันไม่ได้ยินสัญญาณตอบรับจากเลขหมายที่ฉันเรียกก็เลยไม่ได้ทักทาย
0: ได้ยินได้ยินไหมคะตอนนี้ได้ยินไหม
5: ตอนนี้ได้ยินแล้วค่ะแต่ว่าตอนที่มีซิงเกิลเนี่ยไม่ได้ยินก
0: ็
5: เลยนิ่งเงียบไปสักพักหนึ่งนะคะก็นะคะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กันค่ะวันพุธที่20พฤษภาคม2569นะคะก็เริ่มต้นด้วยข่าวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับผู้วายชนก็คืออดีตผู้อำนวยการโรงเรียนพระตงประธานคีรีวัฒน์นะคะที่พื้นที่ที่ซึ่งถูกคนร้ายเนี่ยก่อเหตุนะคะจับเด็กเป็นตัวประกันแล้วก็ยิงนะคะทางด้านของอาจารย์สิริศศิพัฒน์สินสโมสรเสียชีวิตนะคะเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2569ค่ะนะคะโดยในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระบรมราชโองการดังกล่าวโดยระบุว่าเนื่องจากขณะที่ยังมีชีวิตได้ปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะที่เป็นการเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตจนได้รับอันตรายถึงแก่ความตายโดยได้ปกป้องดูแลให้ความช่วยเหลือไม่ทอดทิ้งครูและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของตนและยอมเสียสละตนเป็นตัวประกันแทนครูและนักเรียนเป็นเหตุให้ถูกยิงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุจับครูและนักเรียนเป็นตัวประกันภายในโรงเรียนพระตงประธานคีรีวัฒน์ตำบลพระตงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2569นะคะทั้งนี้ประกาศตั้งแต่วันที่12พฤษภาคม2569ค่ะเราก็ยังจำเหตุการณ์ในวันนั้นได้นะคะเป็นเรื่องที่น่าตกใจแล้วก
0: ็สะเทือนใจ
5: เหตุผลหนึ่งของยาเสพติดด้วยนะคะ
0: อ
5: ันนี้ก็แล้วก็จะมาอ้างว่าโกรธว่าครูไปตีน้องเนี่ยนะมันก็ปรากฏว่าเสียประวัติทั้งคนที่ก่อเหตุเองด้วยแล้วก็นักเรียนที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนนั้นด้วยนะคะน้องที่เรียนอยู่ที่นั่นด้วยนะคะ มาดูกันต่อค่ะเรื่องราวที่รถไฟพุ่งชนรถเมล์เมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะก็นายกได้พูดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พูดในที่ประชุมครม.ว่าเป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจมากนะคะแล้วก็เร่งให้กระทรวงคมนาคมดำเนินการให้ประชาชนสิ้นข้อสงสัยนะคะเพราะว่าแต่ละวันแต่ละวันจะมีพยานหลักฐานเข้ามาใหม
0: ่
5: เพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีคำถามจากภาคสังคมเข้ามานะคะโดยให้กระทรวงคมนาคมเร่งรีบสรุปประเด็นต่างๆเช่นพนักงานขับรถไฟอยู่ในห้องขับหรือไม่การที่พนักงานขับรถไฟเสพยาเกิดความบกพร่องหมกพร่องส่วนใดบ้างและรัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามยาเสพติดทั้งหมดขอให้ดำเนินการตรวจสอบให้ครบถ้วนนะคะส่วนเรื่องของเงินเยียวยาไม่ต้องเข้าที่ประชุมครม.ค่ะเพราะว่าเป็นส่วนของกระทรวงคมนาคมในส่วนของขสมกและการรถไฟแห่งประเทศไทยที่จะนำเงินจากกองทุนมาใช้ในคดีนี้นะคะโดยที่ข้อสรุปก็คือผู้เสียชีวิตนะคะจะได้รับเงินเยียวยาอยู่ประมาณ2,390,000 บาทส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บวงเงินสูงสุดอยู่ที่ประมาณ1,000,000 บาทนะคะซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วนะคะก็น่าจะสรุปผลได้ตั้งแต่เมื่อวานนี้และวันนี้จะมีการรายงานไม่เกินวันนี้นะคะรายงานสรุปผลการสอบสวนค่ะส่วนประเด็นใบอนุญาตขับรถไฟนะคะก็บอกว่านายสิริพงษ์อันคาสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะก็บอกว่าไม่ใช่กรมรางไม่ออกใบอนุญาตแต่พระราชบัญญัติการขนส่งทางรางเป็นกฎหมายใหม
0: ่
5: ต้องมีการดำเนินการซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่27มีนาคมและมีเวลา120วันที่จะทยอยทำเรื่อยๆแต่ในทางปฏิบัติพนักงานคนนี้มีใบขับขี่ของการรถไฟที่ออกให้
0: ค
5: ่ะซึ่งประเด็นการตรวจสารตรวจพบสารเสพติดของพนักงานขับรถไฟนะคะในอนาคตจะมีการพูดคุยกันในประเด็นนอกเหนือจะต้องตรวจทุกคนนะคะไม่ใช่แต่พนักงานขับรถอย่างเดียวนะคะส่วนประเด็นที่บอกว่าที่การรถไฟบอกว่าอัตรากำลังคนเนี่ยมันน้อยนะต้องเสริมเพิ่มกำลังคนนะก็บอกว่าต้องดูเรื่องโครงสร้างเพราะว่าปี40กว่าที่เป็นไปตามพรบรถขนาดของภาครัฐมีการกำหนดอัตราเกษียณอัตราทดแทนซึ่งในอดีตอาจจะมองว่าอัตรามากเกินไปต่อภาระหน้าที่ซึ่งล่าสุดผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เสนอนะคะการปรับโครงสร้างเข้ามาแล้วส่วนจะปรับปรุงหรือเพิ่มอัตราหรือไม่ต้องดูก่อนแล้วก็ต้องคุยกับคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการหรือว่ากพร.ด้วยเนื่องจากงบประมาณมีค่อนข้างจำกัดนะคะจึงต้องดูว่าใช้อัตรากำลังใดเหมาะสมเนี่ยจะเป็นอัตราจ้างหรือจะเป็นลักษณะของการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยซึ่งก็มีหลายวิธีนะคะส่วนประเด็นหนึ่งถ้าเกิดเราจำได้เมื่อในวันเดียวกันเลย16พฤษภาคมเหมือนกันเลยกับเหตุรถไฟพุ่งชนรถเมล์แต่เป็นเหตุที่เจ้าหน้าที่นะคะเข้าไปบุกช่วยเหลือชาวจีน5คนที่ถูกกักขังที
0: ่
5: บ้านหลังหนึ่งในตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก
0: ้
5: วแล้วก็จับกลุ่มตำรวจ4นายสังกัดสพ.คลองหาดและสพ.บ้านแปลงจังหวัดจันทบุรีและพลเรือน1คนนะคะโดยตำรวจประกอบไปด้วยดาบตำรวจประภาวินประหยัดสิงห์ดาบตำรวจวุฒิกรวงธรรมดาบตำรวจสมชายอยู่คงดาบตำรวจพิเชษฐ์เส้งสูงและนายนัทนันโตอ่อนนะคะคือมันเป็นประเด็นที่กลับมาพูดเพราะว่าเมื่อวานนี้สารทูตจีนประจำประเทศไทยนะคะออกประกาศเตือนพลเมืองจีนที่อยู่ในประเทศไทยหรือผู้ที่วางแผนจะเดินทางมาประเทศไทยกำชับให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับของไทยอย่างเคร่งครัดนะคะและเพิ่มความระมัดระวังด้านความปลอดภัยด้วยนะคะโดยมีการตะมีคือผู้สื่อข่าวถามนะโฆษกสารทูตจีนประจำประเทศไทยว่ากรณีคนจีนที่ถูกกักขังหน่วงเหนียวเรียกค่าไทยในจังหวัดสระแก้วเนี่ยคิดเห็นยังไงก็บอกว่าก็หวังว่าไทยจะเสริมสร้างการกำกับดูแลด้านการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศได้เข้มงวดขึ้นนะคะแล้วก็ต้องติดตามด้วยนะขอให้ไทยเร่งสอบสวนเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะจากการตรวจสอบพบว่าคนจีนที่ถูกจับ5คนเนี่ยมันลักลอบเข้าเมืองค่ะมาจากทางด้านของกัมพูชานี่แหละแล้วก็ตำรวจเนี่ยไปจับได้แทนที่จะผลักดันกลับไปปรากฏว่าจับแล้วก็เรียกเงินเรียกค่าไถ
0: ่
5: มันก็เลยกลายเป็น เรื่องราวใหญ่โตแล้วก็มี2ใน3เนี่ยยอมจ่ายเงินให้ประมาณ 120,000 บาทมีหลักฐานเป็นสลิปการโอนด้วยนะคะก็ จับกลุ่มในข้อหาพรบคนเข้าเมืองแต่ไม่นำส่งพนักงานสอบสวนตามขั้นตอนของกฎหมายกลับเอาตัวมากักขังไว้ภายในบ้านพักแล้วก็เรียกเงินแลกกับการปล่อยตัวนะคะแล้วก็ยังมีการซักทอดไปถึงเจ้าหน้าที่อีกหนึ่งนายว่ามีส่วนร่วมในปฏิบัติการดังกล่าวแต่ระหว่างที่เจ้าหน้าที่เข้าไปจับเนี่ยออกไปซื้อข้าวเลยไม่ถูกคุมตัวนะคะก็เลยตอนทำให้ตอนนี้ต้องอยู่ระหว่างการขยายผลเพิ่มเติม
0: ค
5: ือประเด็นนี้มันเป็นประเด็นใหญ่นะแต่มันมาในจังหวะที่รถไฟพุ่งชนรถเมล์
0: ใช่คือถ้าไม่มีเคสนี้ก็จะใหญ่มาก
5: เคสนี้จะใหญ่มากแต่ตอนนี้มันกลับมาใหญ่แล้วล่ะเพราะว่าฝั่งทูตจีนประจำประเทศไทยเรียกร้องน
0: ะ
5: ให้มีการเร่งสอบสวนแล้วก็ไขข้อข้องใจในการจับตัวคนจีนเป็นเรียกค่าถ่ายด้วยนะคะว่าข้อที่จริงเป็นยังไงบ้างก็ต้องชี้แจงกันนะคะให้ชัดเจนด้วยนะคะก็ข่าวต่อไปนี่ต้องถามคุณปุญญนุชว่าฟิกกล้ามเนื้อที่นิ้วมือไว้หรือยังคะที่ต้องถามอย่างนี้เพราะว่า
0: จะทานไหมใช่ไหมค
5: ่
0: ะ
5: ใช่ก็ถึงแม้ว่าจะมีตั้งเป้าไว้30ล้านก็เถอะแต่ก็ใช่ว่าพอตอนแรกๆคนจะไปแห่ลงไงเครื่องมันจะน็อกหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูกรุงไทยว่าเขาจะรับมือยังไงนะคะก็เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนนะคะในวันจันทร์หน้า25ถึง29สัปดาห์เดียวนะคะ
0: ไม่ต้องรีบ
5: สำหรับคนทั่วไป
0: ไม่ต้องรีบ
5: แต่ว่าเขาบอกว่า30ล้านเนี่ยน่าจะครอบเวอร์ทุกคนนะน่าจะได้ทุกคนนะก็ต้องนั่นมาย้ำกันสักนิดนึงก็คือจะใช้ได้เนี่ยเราได้เดือนละพันเอาคนทั่วไปก่อนนะได้เดือนละพันแต่ว่าใช้ได้วันละ200
0: ค่ะ
5: รัฐบาลแบ่งจ่าย60เราจ่ายเอง40นะคะใช้ได้วันละ200เหมือนเดิมตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่ม
0: ค่ะ
5: นะคะส่วนฟู้ดเดลิเวอรี่ถ้าจะใช้ต้องรอหลังจาก1มิถุนายนไปสัก2สัปดาห์ก็น่าจะเป็นกลางเดือนมิถุนายนถึงจะใช้สั่งฟู้ดเดลิเวอรี่ได
0: ้
5: ก็ต้องใช้เวลาการเชื่อมต่อนะคะกับแพลตฟอร์มทั้ง4เจ้าดังนะคะก็เดี๋ยวดิฉันว่าเราก็มีประสบการณ์แหละคนที่เคยใช้นะก็จะมีประสบการณ์แต่ว่าเราไม่ใช้โครงการคนละครึ่งแล้วเพราะว่าเป็นรัฐบาลจ่าย60เราจ่าย40ก็ใช้เป็นชื่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็ตั้งเป้าว่าจะช่วยคนไทยมากกว่า43ล้านคนเพราะว่า13ล้านเนี่ยก็เป็นคนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้เพิ่มอีก700คือทุกเดือนเนี่ยได้300อยู่แล้วก็จะได้เพิ่ม700เป็น1,000 บาทใช้ได้4เดือนแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะมีการทบทวนเรื่องคนที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่หรือเปล่าถ้าเขาใช้ทบทวนใหม่เนี่ยคนที่คราวนี้มีตังแล้วอาจจะไม่ได้อยู่ในบัตรคนจนเนี่ยก็อาจจะใช้ได้แค่เดือน2เดือนที่ระหว่างจะเขาดำเนินการนะคะแล้วก็หลังจากนั้นถ้าไม่ได้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คงต้องไปใช้ในลักษณะของคนทั่วไปนะคะก็รอดูว่าจะเป็นยังไงว่าเขาทำทันไม่ทันยังไงนะคะก็ย้ำเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่9โมงเช้าถึง4ทุ่มนะไม่ใช่6โมงเช้ามากดรอเลย
0: 9
5: โมงเช
0: ้
5: าถึง4ทุ่มค่ะ
0: 9โมงนะตั้งแต่9นาฬิกาเป็นต้นไป
5: 9นาฬิกาถึง22นาฬิกานะ
0: คะ
5: ส่วนร้านค้าที่เคยอยู่ในระบบแล้ว1ร้านค้าก็เข้าไปแค่ยืนยันสิทธิ์เท่านั้นส่วนร้านค้าใหม่ที่ไม่เคยเข้าร่วมก็สามารถเข้าร่วมได้ก็ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่25ถึง30พฤษภาคมนะคะโดยไปติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขานะคะก็ย้ำอีกทีก็แล้วกันคุณผู้ฟังก็จะได้ไม่เบื่อนะเพราะว่าตอนนี้ทุกหน้าข่าวก็พูดเรื่องนี้แหละ
0: ใช่อันนี้เรื่องสำคัญเพราะมันเป็นเรื่องทางเศรษฐกิจสำคัญ
5: เ
0: น
5: ี่ย
0: มีปากท้อง
5: เป็นเรื่องปากท้องใช่นะคะมาดูทางด้านสถานการณ์ในต่างประเทศกันบ้างค่ะเลือกข่าวนี้มาค่ะเลือกทรัมป์เนี่ยเขาตั้งคณะกรรมการเพื่อสันติภาพนะแล้วก็ให้ประเทศสมาชิกของคณะกรรมการสันติภาพของเขาเนี่ยจ่ายเงินสนับสนุนมาโดยอ้างว่าเพื่อใช้ในการฟื้นฟูฉนวนกาซาเขาบอกว่าจนถึงเดือนเมษายนปีนี้ได้เงินแค่ 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นนะคะที่จากจำนวน 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่สมาชิกจะมอบให้เขาบอกจริงแล้วมันได้แค่เล็กน้อยมากแต่ไม่บอกจำนวนก็เลยบอกว่าสมาชิกที่ลงทะเบียนกับคณะกรรมการสันติภาพของทรัมป์ช่วยจ่ายเงินด้วยนะคะซึ่งก็มีซาอุดิอาระเบีย UAE และก็กาตาร์เป็นหนึ่งในประเทศที่ให้คำมั่นว่าจะบริจาคเงินให้กับคณะกรรมการแล้วยังมีโมร็อกโกอุเบกิสถานและก็คูเวตนะคะก็บอกว่าสงครามในส่วนของฉนวนกาซาเองต้องมีการฟื้นฟูอย่างหนักนะคะต้องใช้ประมาณ 70,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะแต่แผนการฟื้นฟูเนี่ยล่าช้าไป 2ปีครึ่งแล้วแม้ว่าจะมีข้อตกลงหยุดยิงแต่อิสราเอลยังคงยึดครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของฉนวนกาซาแล้วก็ยังมีการโจมตีทางอากาศอย่างต่อเนื่องทำให้พลเมืองชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตจำนวนมากโดยกระทรวงสาธารณสุขในฉนวนกาซาก็บอกว่ามีผู้เสียชีวิตจากการโจมตีของอิสราเอลกว่า880คนนับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงเริ่มขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมปี2025นะคะแล้วก็มีอาคารโครงสร้างพื้นฐานในฉนวนกาซาถูกทำลายไปแล้ว85%คาดว่าต้องกำจัดซากปรักหักพังให้เสร็จขึ้นโดยใช้งบถึงประมาณ70ล้านปันนะคะก็เขาบอกว่าที่สมาชิกที่คณะกรรมการเพื่อสันติภาพของทรัมป์เขาไม่ยอมไม่กล้าจ่ายเงินเนี่ยเขากังวลเรื่องความโปร่งใสเรื่องการกำกับดูแลและต้องการเงินสนับสนุนผ่านสถาบันแบบดั้งเดิมเช่นสหประชาชาติมากกว่าไม่อยากจ่ายให้โดยตรงกับทรัมป์นะคะอันนี้น่าสังเกตมากเลยเวลาทรัมป์บอกว่าเอ้ยมีคนมาสนับสนุนฉันนะเรื่องสันติภาพงั้นมีงูแต่ถึงเวลาต้องจ่ายเงินอุดหนุนเขาลังเลที่จะให้เงินอุดหนุนกับคณะกรรมการของทรัมป์นะคะก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ต้องน่าไม่น่าเชื่อนะประธานาธิบดีสหรัฐไม่ขัดความน่าเชื่อถือเหมือนกันนะเพราะแกเป็นอย่างเงี้ยเนาะแกเป็นอย่างเงี้ยนะคะส่วนราคาน้ำมันในตลาดโลกนะคะปิดตลาดเมื่อช่วงเช้าวันนี้ค่ะเบรนท์ทะเลเหนือส่งมอบเดือนกรกฎาคมปิดลดลง82เซนต์อยู่ที่ระดับ111.28เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนเวสต์เท็กซัสตลาดนิวยอร์กส่งมอบเดือนมิถุนายนสิ้นสุดลดลง89เซนต์นะคะปิดที่ระดับ107.77เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะส่วนราคาทองคำบ้านตลาดโลกก็ปรับตัวลดลงต่อเนื่องนะคะส่งมอบเดือนมิถุนายนลดลงไป 1% ค่ะอยู่ที่ 4,511.20 เซนต์ต่อออนนะคะขณะที่หุ้นสหรัฐค่ะดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลงไป 322.24 จุดปิดที่ระดับ 49,363.88 จุด S&P 500ลดลงไป 49.44 จุดปิดที่ 7,353.61 จุดแล้วก็ Nasdaq ลดลงไป 220.02 จุดปิดที่ระดับ 25,870.71 จุดนะคะก็แม้ว่าทรัมป์เนี่ยจะออกมาระงับแผนการโจมตีทางทหารต่ออิหร่านออกไปจากกำหนดที่วางไว้เมื่อวานนี้วันอังคารตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากอิหร่านได้ยื่นข้อเสนอใหม่เพื่อยุติสงครามแต่ก็ทรัมป์ก็บอกว่ายังไม่แน่ใจหรอกก็รอดูว่าร่างข้อตกลงของอิหร่านจะเป็นยังไงซึ่งไม่แน่หรอกสหรัฐอาจจำเป็นต้องกลับมาใช้มาตรการทางทหารอีกครั้งก็เป็นไปได้นะคะก็ยังมีทิ้งท้ายขู่เอาไว้เช่นเดียวกันแต่ว่าทางเขาก็มีรายงานข่าวว่าอิหร่านยังคงพัฒนาศักยภาพด้านอาวุธของตัวเองที่แอบไว้อยู่เยอะเหมือนกันนะคะก็เป็นสถานการณ์โลกที่มันส่งผลกระทบไปทั่วโลกจริงนะคะก็วิกฤตไปทั่วโลกเลยค่ะก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดสำหรับความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงเช้าวันนี้นะคะ
0: ขอบคุณมากเลยนะคะคุณบุษบงสวัสดีค่ะ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังมองหาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพอยู่หรือเปล่าขอเชิญชวนมาสัมผัสบรรยากาศจริงที่เซลล์แกลเลอรี่โครงการบ้านชาวไทยดีครับคลองหลวงออกแบบการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์และระบบไฟฟ้าครบครันเดินทางสะดวกใกล้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตเปิดให้เข้าชมทุกวันแล้วคุณจะเจอที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ที่ www.บ้านชาวไทย.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @บ้านชาวไทยโครงการคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างประมาณเดือนกันยายน2569และแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม2571บ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัย
1: บ้านชาวไทยบ้านชาวไทยบ้านดีดีเพื่อทุกคนบ้านชาวไทย
2: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
3: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
4: ่40ครับ
5: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
4: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อยสิทธิ์เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุพพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506น้องๆ นักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้ MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Student ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที
6: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
8: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
7: แล้วฤดูฝนเล่า
8: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
7: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
8: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
7: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
8: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
7: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
9: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: หนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน
11: ระวังนะลูก
12: ค่อยๆวิ่งนะลูก
11: อย่าปีนสูงนะ
12: เดี๋ยวล้มนะลูก
13: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรัก
3: ออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
13: ขอเชิญชมรายการพิเศษน้ำใจช่วยไตโดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยเพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยในวันเสาร์ที่23พฤษภาคมนี้เวลา 14:35 นถึง 16:30 นทางททบ.5 กฎหมายเลข5

0: ในกรณีของอุบัติเหตุนะคะที่ก่อนหน้านี้มีแจ้งเส้นทางทางด้านของสุขุมวิทสายเก่าที่คุณสมัยบอกนะคะที่บอกว่าจะอยู่ตรงช่วงที่เลยจากย่านตัดกับถนนเทพรัตน์ประมาณ500เมตรแล้วก็ก่อนหน้านี้การจราจรนี่แบบติดขัดจุดนิ่งมากแต่ถ้าว่าดูอัปเดตล่าสุดนะเวลานี้ตอนนี้ไปได้แล้วนะคะคือสภาพการจราจรเนี่ยกับเมื่อตอนช่วงต้นชั่วโมงกับช่วงเวลานี้นี่จะแตกต่างกันนะคะก็จะไม่มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรแล้วนะคะเส้นสุขุมวิทสายเก่าเดี๋ยวเราไปที่สายของทางรองสาวัจราจรสพบางปะกงร้อยตำรวจเอกยุทธพงศ์สมค่ำเพชรนะคะสวัสดีค่ะรองสาวัจ
1: ครับ
0: ค่ะกรณีของอุบัติเหตุที่สุขุมวิทสายเก่านี้คือเครื่องย้ายเรียบร้อยใช่ไหมคะ
1: ครับผมตอนนี้รถยกเข้าดำเนินการทั้งสองคันแล้วครับกำลังเคลื่อนย้ายออกจากพื้นผิวการจราจรครับ
0: โอ้ดูการจราจรนี่คือแตกต่างจากเมื่อตอนช่วงที่เพิ่งเริ่มเกิดเหตุอย่างชัดเจนเลยมีคนเจ็บด้วยไหมคะรองสาวัจจุดนี
1: ้ไม่มีครับไม่มี
0: ค่ะ
1: เจ็บในไม่มีครับ
0: ให้บอกว่าคือข้ามฝั่งมาชนเหรอคะ
1: ใช่ครับรถบรรทุกนะครับเสียหลักข้ามฝั่งมาชนกับรถอีกฝั่งนึง
0: ค่ะ
1: ชนกับรถเก๋งครับ
0: แต่ว่าไม่มีคนเจ็บ
1: ไม่มีครับ
0: ถนนมันลื่น
1: เมื่อเช้าฝนตกครับ
0: เมื่อ
1: เช
0: ้
1: าเช้ามืดตอนใช่ครับฝนตก
0: ค่ะตั้งแต่ตอนช่วงกี่โมงอะคะอุบัติเหตุตรงจุดนี้ค่ะ
1: เมื่อประมาณ7:15ครับ
0: อ๋อก็คือช่วงเช้าแล้วนะคะไม่ใช่เช้ามืด
1: เช้าครับ
0: แต่ว่าเนื่องจากตอนนั้นคือฝนตกถนนลื่นแล้วรถก็เลยเสียหลักมันไม่มีเกาะกลาง
1: นี่
0: มันมีเกาะกลางใช่ไหมคะตรงนั้น
1: มันมีเกาะกลางครับเกาะกลางเส้นไอ้ตัวกลางแบ่งช่องจราจรไปกลับอยู
0: ่อ๋อค่ะแต่ว่าเกาะกลางไม่ได้กว้างมาก
1: ใช่ครับไม่ได้กว้างมาก
0: ค่ะก็เลยทำให้รถเนี่ยข้ามฝั่งมาชนกับรถที่ใช้ในช่องทางปกติ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะก็ณเวลานี้ตอนนี้คือเท่ากับว่าเรียบร้อยหมดแล้วนะคะ
1: ใช่ครับตอนนี้รถเก่งรถยกไปแล้วครับเดี๋ยวรถบรรทุกเนี่ยกำลังลากมาอยู่ครับ
0: อ๋ออย่างรถบรรทุกเนี่ยจะมาอยู่ในฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของคลองด่าน
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะอ๋อวันที่ดูติดมากๆเนี่ยพอเราเข้ามาจากทางด้านของถนนเทพรัตน์ก็เนื่องจากว่ารถบรรทุกรถเก๋งที่ข้ามรถบรรทุกข้ามฝั่งมาชนกันฝั่งทางด้านนี้ส่วนอีกฝั่งนึงก็ชะลอเหมือนกันเพราะว่าก็ชะลอดูแล้วในขณะเดียวกันมันก็เป็นผลต่อเนื่องมาจากกรณีของรถที่มันข้ามฝั่งมาด้วย
1: ใช่ครับชะลอดูแล้วก็มาเบียดกัน
0: มาเบียดกัน
1: เลยมันนิดเดียวเลยจุด
0: เออ
1: แต่เคสแรงมานิดเดียว
0: ค่ะนี่อย่างนี้เท่ากับว่ารถบรรทุกเองนี่คือเขาขับมาเร็วในระดับหนึ่งด้วยไหมคะรองสาวัต
1: ก็น่าจะมีส่วนครับแล้วก็ฝนมันตกอ่ะตกแล้วทีนี้ฝนมันตกแบบไม่ได้ตกหนักตกอะไรมันตกแบบปล่อยๆแล้วพื้นถนนมันเปียกประกอบกับพื้นถนนเนี่ยน่าจะมีพวกฝนตกใหม่ๆมันจะมีพวกเศษดินเศษทรายอะไรพวกนี้ก็น่าจะลื่น
0: ค่ะ
1: ด้วยก็เป็นรถเบาครับไม่ได้บรรทุกอะไรมา
0: แล้วอย่างตอนนี้ค่ะในส่วนของฝนยังตกอยู่ไหมคะหรือว่าก็คือ
1: ตอนนี้ไม่ตกแล้วครับ
0: ไม่ตกแล้วนะคะค่ะยังดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรยังดีที่ปลอดภัย
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ครับไม่ได้บรรทุกอะไรมา
0: แล้วอย่างตอนนี้ค่ะในส่วนของฝนยังตกอยู่ไหมคะหรือว่าก็คือ
1: ตอนนี้ไม่ตกแล้วครับ
0: ไม่ตกแล้วนะคะค่ะยังดีที่ไม่มี

0: ครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: คือเห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนมากนะคะในเรื่องของการจราจรในช่วงที่ทางด้านของคุณสมัยที่คุยออกอากาศตอนนั้นก็คือแบบติดนิ่งมากนะคะแต่ณเวลานี้ตอนนี้การจราจรเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะส่วนในช่วงที่เราพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา8นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายประเด็นที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลียมีเสียจังหวะ

0: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคช
1: ถูกเสมอ
0: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่าฟอร์แคชโทร027407400
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ช่วงบ่ายนายกประชุมสมช.ขณะที่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เตรียมยัตติด่วนเหตุรถไฟชนรถเมล์เพื่อหารือวางแนวทางป้องกันเหตุซ้ำรอยและตำรวจสอบสวนกลางแถลงปิดฉากนักแก้กรรมนิมิตวิตฐานและอีกหลายประเด็นวันนี้ติดตามกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
4: วันนี้เวลา 9:00 น.นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ทำเนียบรัฐบาลเวลา 15:00 น.นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติทำเนียบรัฐบาลเวลา 10:00 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานประชุมหารือแนวทางดำเนินการทางจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่ให้ความช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์ต่อการจัดตั้งนิติบุคคลในลักษณะตัวแทนหรือนอมินีของคนต่างด้าวที่กระทรวงยุติธรรมส่วนที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้เตรียมถกยัตติด่วนเหตุรถไฟชนรถเมล์เพื่อหารือวางแนวทางป้องกันเหตุซ้ำรอยด้านคณะกรรมการการคมนาคมสภาผู้แทนราษฎรเชิญหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอาทิการรถไฟแห่งประเทศไทยกรมการขนส่งทางรางขอสมก.กรมการขนส่งทางบกสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเข้าให้ข้อมูลประเด็นเกี่ยวกับเหตุรถไฟชนรถเมล์เวลาประมาณ 10:30 น.ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงข่าวเปิดปฏิบัติการปิดฉากนักแก้กรรมนิมิตวิตฐานเวลา 10:00 น.รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีจะไปลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าโซลาร์เซลล์ที่ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักช่วงวันที่ 20-22 พฤษภาคมนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวมัตบันประเทศเมียนมามีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงส่งผลให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากการระบายน้ำไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในช่วงวันที่ 20-22 พฤษภาคมนี้บริเวณจังหวัดเชียงใหม่ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครชลบุรีระยองจันทบุรีตราดกาญจนบุรีชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตและกระบี
5: ่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ติดตามข่าวสารจากเราได้ทั้งศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ย่าจุน
1: น้ำ
0: น
1: ี่มาปอกินกันเน
2: า
1: ะ
2: น้ำไม่พอ
3: แบบว่าเนื่องไฟขึ้นเหมือนเตะข้อนึงไฟขึ้นมาต้องมาหากินเลยตัว
2: นี่ก็คน
3: ย่าจุนไปทุกปีเนี่ยของเรามาแต่น้องก็ไม่มีอะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปี
4: ใช่อันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
1: หลังเมือง
0: แล้วก็ฉีดน้ำ
1: กันนาน
4: น้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยนะเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเฮาตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

0: ดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: เชื่อว่าใครที่มองเห็นท้องฟ้าในช่วงเวลานี้นี่คงจะพากันลุ้นแน่ๆเลยใช่ไหมว่าขอให้ถึงที่ทำงานก่อนที่ฝนจะตกเพราะว่าณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยก็คือรถในหลายๆเส้นทางนะคะรถแน่นมากๆนะคะแล้วคิดดูถ้าเกิดว่ามีฝนขึ้นมานี่บางคนนี่อาจสายได้เหมือนกันเลยนะคะคือถ้าดูในส่วนของเรดาร์ฝนยังอยู่รอบๆนอกนะคะยังอยู่รอบๆพื้นที่ของกรุงเทพนะแต่ว่าเหมือนกับว่าด้วยที่ทางลมหรืออะไรต่างๆเนี่ยเริ่มที่จะขยับเข้ามาแล้วล่ะค่ะแล้วก็ดูจากในกล้อง CCTV นะคะในหลายๆจุดนะคะในพื้นที่ของกรุงเทพนนทบุรีตอนนี้ฟ้าเนี่ยคือครึ้มมากๆนะคะก็เอาเป็นว่ายังไงในช่วงเวลานี้มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะในแต่ละเส้นทางซึ่งกำลังใช้อยู่แล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของสภาพอากาศด้วยแต่ย้ำนะคะว่าถ้าว่าใครที่ใช้เส้นทางที่มีฝนตกหรือว่าฝนหยุดตก3เมตรแต่ถนนเปียกลื่นเพิ่มความระมัดระวังกันมากๆค่ะคุณหัวโต99ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณปุญญนุชครับ
2: แถวนั้นให้ไล่ลุ้นบ้างไหมคะ
3: โอ้ฝนตกตลอดครับ
2: เอาตลอดฝนตกแล้วใช่ไหมคะส่วนแถวทางด้าน
3: ไม่แรงไม่แรงระดับหนึ่งนี่แหละลื่นจริงจัง
2: ค่ะ
3: ก็คือตั้งแต่ตีห้ามาแล้วก็ลงมาตลอดก็คือระดับหนึ่งนะ
2: ค่ะ
3: ระดับหนึ่งก็ลื่นไปหมดโตในตัวเมืองติดมากนะครับ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นครปฐมถนนทุกสายตั้งแต่ก่อน8นาฬิกาจะมุ่งหน้าไปทางเรียบของเจดีย์บูชากับถนนเสสา
2: เด็กๆใช่ไหมคะไปโรงเรียนแล้วช่วงฝนตกด้วยเพราะฉะนั้นการที่จะส่งก็ต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มขึ้น
3: ใช่ใช่เพราะลงไม่ได้ไง
2: ธรรม
3: ดาก่อนถึงโรงเรียนอาจจะเดิน
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ไปได้ทีนี้ฝนตกก็เลยลำบาก
2: ค่ะ
3: รถเลยแน่นไปหมดนะครับฐานบกที่จะ
2: ค่ะ
3: ถนนดอนตูมที่จะเลี้ยวเข้าฐานบกกระชานะฮะถนน375
2: ค่ะ
3: ทุกซอยที่จะมุ่งหน้าไปทางเรียบคลองเจดีย์บูชาติดหมดนะครับแม้กระทั่งหน้าพระทางบกเต็ม
2: ๆ
3: เข้าไปแน่นมาก
2: ตรงนี้ไม่ต่างกันในกรุงเทพเลยนะคะตามหน้าโรงเรียนต่างๆนี่แน่นมากค่ะ
3: แน่นมากแน่นมาก
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ก็ใจเย็นนิดนึงครับมีฝากนะครับผมออกมาถึงถนน375มุ่งหน้าดอนตูมก็ฝนปล่อยตลอดนะครับแต่ไม่ติดนะจะมาติดแถวหน้าโรงเรียนไอ้ครองวิทยานิดนึงเพราะตรงนี้ก็เป็นโรงเรียน 2,000 กว่าคนเด็ก
2: ๆ
3: ก็มาส่งกันก็จะติดด้านขามมาจากบางเลนมุ่งหน้าเข้าทุ่งเมืองนครปฐมนะครับก็ลมยางฝากไว้นิดนึงขับรถยามฝนตกเช็คลมยางให้ดีให้ตามสเปคที่กำหนดนะครับดูให้ดีระบบเบรกจะปลอดภัยขอบคุณครับสวัสดีคร
2: ับ ขอบคุณมากเลยค่ะคุณโต99สวัสดีค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: นี่ในช่วงเวลานี้นะคะแถวทางด้านของสะพานกรุงธนสะพานพระราม8สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะแล้วก็รวมไปถึงฝั่งของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินแล้วก็สะพานพระราม3สะพานกรุงเทพในช่วงเวลานี้นี่คือรถอย่างมากรถอย่างแน่นนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นวงแหวนอุตสาหกรรมสำหรับในช่วงเวลานี้โอ้ก็เหมือนกับในทุกๆเช้าเลยค่ะก็ยังหนักอยู่นะคะในช่วงเวลานี้ต้องลงมาก่อนนะคะมาทางด้านของพระราม3แต่พอถึงมาลงทางลงของพระราม3แล้วก็ยังไม่ดีนะคะวันนี้พระราม3ในฝั่งขาเข้าจะมีท้ายสะสมค่อนข้างที่จะยาวมากเลยนะจะต้องเลยจากตรงช่วงของใต้ทางด่วนไปก่อนใต้ทางด่วนก็ต้องผ่านท่ายัดนารนองนะคะผ่านท่ายัดนารนองไปก่อนนะถึงจะเริ่มที่จะแบบดูดีขึ้นนิดนึงแต่ถ้าออกมาใช้เส้นพระราม4พระราม4นี่โหณเวลานี้ตอนนี้หนักเลยนะคะตั้งแต่ช่วงของแยกรัชดาพระราม4ต่อเนื่องมาทางด้านของแยกคลองเตยนะคะจะต้องเลยตรงช่วงของแยกวิทยุไปก่อนอะนะคะถึงจะเริ่มที่จะดูดีขึ้นนะคะในฝั่งกับการนี้ตั้งแต่3ย่านมาก็รถเต็มพื้นที่มาโดยตลอดเหมือนกันนะคะยาวๆต่อเนื่องมาถึงตรงช่วงของแยกวิทยุนะคะแล้วก็พอข้ามมา าก็อาจจะดูดีขึ้นเล็กน้อยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็จะคือจะมาติดตามช่วงของจังหวะสัญญาณไฟจราจรแต่ในฝั่งขาออกอาจจะดูดีกว่าในฝั่งขาเข้าคือฝั่งขาเข้าตอนนี้คือแบบนิ่งมากนะคะแล้วก็มีท้ายแถวสะสมนะคะมันเนื่องจากว่าพระรามสี่เนี่ยอย่างหนึ่งเนี่ยจะมีเรื่องของพวกสัญญาณไฟจราจรต่างๆมันค่อนข้างที่จะถี่นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีผลกระทบต่อเนื่องและอย่างหนึ่งก็จะเห็นว่าในรถบางประเภทนี่เขาก็จะทำมึนเหมือนกันนะไหลๆมาเรื่อยๆแล้วก็จะมาขวางกั๊กในส่วนของเส้นทางของรถอีกฝั่งหนึ่งนะอย่างสุธรโกษาเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะได้สัญญาณเป็นไฟเขียวแต่รถอีกฝั่งหนึ่งมาขวางเอาไว้เพราะนั้นก็ไปไม่ได้นะคะมันก็จะเป็นผลกระทบต่อเนื่องในเรื่องของการจราจรนะคะยังไงก็ช่วยกันเคารพกฎจราจรกันด้วยค่ะแบ่งๆกันไปฝั่งทนวันนี้ก็ไม่ดีนะคะเนี่ยแถวๆทางด้านของวงเวียนใหญ่แยกบ้านแขกฝั่งทางด้านนี้ก็แน่นมันเป็นเรื่องของแนวที่มีการก่อสร้างของรถไฟฟ้าด้วยค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: คุณทวัชสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับปุญญโน
2: ค่ะวงแหวนตะวันออกเป็นไงบ้างคะดีไหมสำหรับณเวลานี้ตอนนี้ค่ะ
4: วันนี้หนังคุณละม้วนเลย
2: ค่ะ
4: ปุญญโนทุกทีตรงนี้เวลามาเนี่ยมันจะติดมากมายเลยนะ
2: ตรงช่วงไหนคะ
4: ช่วงระหว่างทับช้างที่ออกจากด่านทับช้างมาเพื่อจะเข้าสาย7อ่ะม
2: ัน
4: จะออกจากสาย9ไปสาย7เนี่ยมันจะติดทุกวัน
2: ค่ะ
4: ช่วงเช้าเนี่ยแต่วันนี้มันโล่งผิดปกติไง
2: โล่งผิดปกติค่ะ
4: มันดีอ่ะคือมันดี
2: ดูรถน้อยค่ะ
4: มันธรรมดาเนี่ยผมจะวิ่งสายนี้ประจำไงตอนเช้ามันจะรู
2: ้ค่ะ
4: แล้วก็พอดีวันนี้ก็ต้องมาที่แอร์คาร์โก้มารับเอกสารจากภูเก็ตกับหาดใหญ
2: ่ค่ะ
4: จะเลยลองเข้ามาดูข้างในส่วนแล้วผมก็โล่งๆนะครับวันนี้แบบ
2: ค่ะ
4: คือแบบใครจะเข้ามาใช้เนี่ยได้เลยตอนนี้ดีมากครับ
2: แต่ดูฟ้าแถวนั้นค่อนข้างจะมืดใช่ไหมคุณทวัช
4: มืดมืดแน่นอนครับ
2: ค่ะ
4: ลมเริ่มมาแล้วโดยมีลม
2: แปลว่าฝนกำลังจะมาแล้ว
4: อีกไม่นานครับ
2: ค่ะเนี่ยเชื่อว่าหลายคนนะลุ้นนะว่าขอให้ถึงที่ทำงานถึงอะไรก่อนที่จะฝนจะตกเพราะดูแนวโน้มถ้าตกนี่ตกหนัก
4: สงสารมอไซค์อย่างเดียวแหละครับ
2: ผม
4: เห็นมอไซค์นี่หูเปียกกันมารอบมาแรกเลยว่าน้ำฝนตกเนี่ยโอ้โ
2: หเข้าใจค่ะเอาละวันนี้มอเตอร์เวย์ใช้ได้ตลอดนะคะ
4: ครับดีมากเลย
2: ค่ะ
4: เวลิกูดเวลิกูด
2: แล้วตอนนี้ตรงจุดไหนแล้วคะของคุณทวัชนี่ออกมาจากสนามบินสุวรรณภูมิแล้วหรือยัง
4: ยังผมอยู่แอร์คาร์โก้อยู่กำลังรับเอกสาร
2: ค่ะ
4: เดี๋ยวมีอะไรก็จะ
2: หวังไว้ว่าจะไม่เจอฝนตอนกลับนะคุณทวัชค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนี่ดูฝั่งของเส้นมอเตอร์เวย์ให้มอเตอร์เวย์ในฝั่งขาเข้าเนี่ยถ้าจะดูว่ามีรถเยอะนะคะจะมีอยู่ช่วงเดียวเลยก็คือตรงช่วงของกิโลเมตรที่0นะคะคือฝั่งที่จะเบี่ยงมาใช้ทางด้านของถนนศรีนครินทร์หรือว่าตรงไปทางด้านของพระราม9แต่ถ้าว่าตรงจะขึ้นทางด่วนอันนั้นน่ะไปได้นะคะนี่รถจะใช้ความเร็วกันได้เลยล่ะนะคะแต่ถ้าหากว่าออกพระราม9หรือว่าศรีนครินทร์อันนั้นจะติดนะคะคือจะมาชะลอตรงช่วงทางออกเนี่ยค่ะเพราะว่าถ้าเราดูฝั่งของถนนศรีนครินทร์นะคะศรีนครินทร์เนี่ยตั้งแต่ช่วงของลงมาจากทางด้านของมอเตอร์เวย์นะคะก็จะนิ่งๆจะต้องผ่านตรงช่วงของแยกตัดกับถนนพัฒนาการไปก่อนนะคะถึงจะดีขึ้นนะคะสำหรับในเส้นทางทางด้านนี้นะคะแล้วก็สำหรับในส่วนของวงแหวนตะวันออกนะเวลานี้ก็ใช้ได้ยาวๆนะคะตั้งแต่ตาดับปาอินต่อเนื่องเข้ามาถึงทางด้านของบางพลีอาจจะมีดูรถเยอะอยู่ช่วงหนึ่งนะคะถ้าเป็นเส้นวงแหวนตะวันออกนะคะณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยก็คือประมาณกิโลเมตรที่45แต่ไม่ได้นิ่งนะคะคือเห็นจะว่ามีรถเต็มพื้นที่นะคะแต่ว่าตามกันได้มีเว้นห่างระหว่างรถแต่ละคันกันค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแล้วก็ในส่วนของฝั่งที่จะมุ่งหน้าออกมาทางด้านของบางพลีนะเวลานี้ตอนนี้ก็ ็มาได้นะคะตามมาได้ไม่มีฝนยังไม่มีฝนมีการฝั่งทางด้านนี้แต่ว่าฟ้าเนี่ยครึ้มมากๆแล้วนะคะแถวฝั่งของถนนเทพรัตน์เนี่ยแถวเมกะบางนาอ้อวงแหวนตะวันออกนะคะก็จะมาเริ่มมาชะลอเหมือนกันชะลอประมาณช่วงของกิโลเมตรที่63ที่จะออกมาเส้นถนนเทพรัตน์เนี่ยแหละนะคะตรงจุดนี้จะมีชะลอแต่ว่าท้ายแถวไม่ได้ยาวมากนะคะแต่ถ้ามาดูฝั่งของเส้นถนนเทพรัตน์เทพรัตน์นะเวลานี้ตอนนี้ถ้าเลยจากตรงช่วงของเมกะบางนามาก็ยังใช้ได้ยาวๆต่อเนื่องเข้ามาถึงตรงช่วงของแยกบางนาเลยแล้วก็แยกบางนาต่อเนื่องเข้ามาเส้นสุขุมวิทนะคะก็จะดูว่ามีรถเยอะรถเต็มมาโดยตลอดเหมือนกันแต่ว่าก็คือเรียกว่าเต็มพื้นที่ยาวๆต่อเนื่องก็ต้องเลยนะคะต้องเลยตรงช่วงของแยกพระโขนงไปก่อนโอ้วันนี้ก็ไม่ดีนะแล้วก็ฝั่งของอ่อนนุชที่จะมาออกเส้นสุขุมวิทมันก็จะมีผลกระทบไปด้วยเพราะว่าในเส้นหลักเองเนี่ยนะคะก็จะมีรถเยอะนะคะก็เส้นสุขุมวิท77หรือว่าอ่อนนุชนี่คือรถมากกันเป็นช่วงๆเลยนะคะในฝั่งที่จะมุ่งหน้าออกมาทางด้านของเส้นสุขุมวิทแต่ว่าในฝั่งขาออกก็ไปได้พัฒนาการยังไม่ดีพัฒนาการก็ยังมีท้ายแถวยาวต่อเนื่องนะคะจะเป็นช่วงๆเหมือนกันผ่านช่วงของสะพานข้ามแยกคลองตันเข้ามาทางด้านของถนนเพชรบุรีอันนี้รถก็จะเต็มต่อเนื่องเข้ามาถึงตรงช่วงของแยกอโศกเพชรเลยค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ก็มีเพิ่มเติมคุณนบเนี่ยติดอยู่ตรงช่วงของถนนประดิพัฒน์นะคะช่วงจากแยกสะพานปลายมุ่งหน้าสะพานแดงนะคะบอกว่ารถเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งคือจากแยกประดิพัฒน์นะคะที่จะมุ่งหน้าออกมาเนี่ยในฝั่งขาออกบอกว่ารถเนี่ยติดนานมากๆนานกว่าครึ่งชั่วโมงนะคะไม่ทราบว่ามีอะไรยังไงหรือเปล่าคือปกติแล้วนี่ถ้าเป็นในฝั่งขาออกนี่จะไม่ค่อยจะมีแจ้งในเรื่องของรถติดถ้าจะติดเนี่ยจะเป็นในฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอันนี้แปลว่าไม่ปกติค่ะนะคะแต่ถ้าดูนะเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะคะฝั่งของเส้นพหลโยธินที่จะมุ่งหน้ามาตรงช่วงของแยกปฏิพัฒน์นี่โอ้ท้ายแถวยาวนะคะมาตั้งแต่นู่นเลยให้แยกลาดพร้าวนะคะยาวๆต่อเนื่องเข้ามานะคะเดี๋ยวดูให้สำหรับฝั่งของพหลโยธินก่อนนะคะพหลโยธินเนี่ยจะโอ้ต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะคือรถเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อย่างในซอยพหลโยธินซอย2ซึ่งจะเป็นทางที่เขาจะลัดออกมาจากฝั่งวิภาวดีที่จะเข้ามาทางด้านของพหลโยธินอันนี้ก็จะมีท้ายแถวสะสมเหมือนกันนะคะเพราะเป็นผลต่อเนื่องมาจากตรงช่วงของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะสำหรับณเวลานี้ตอนนี้รถมากขึ้นเนื่องจากว่าวันนี้นะคะวันนี้จะเป็นวันที่โรงพยาบาลนะคะนัดคนไข้นะคะประมาณ 6,000 คนนะคะประมาณ 6,000 คนเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่ในตอนช่วงเช้ามาละที่มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรในช่วงเช้าเนี่ยแล้วก็ณเวลานี้ตอนนี้ฝั่งวิภาวดีต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของดินแดงเข้ามาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิต้องบอกอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิท้ายเนี่ยนะคะต่อเนื่องไปถึงทางด้านของวิภาวดีในฝั่งขาเข้านะคะแถวๆตรงช่วงของตอนแรกนี่ถึงมิตรไมตรีแต่ตอนนี้เลยไปอีกนะคะคือเลยจากทางด้านของการบินไทยสำนักงานใหญ่เข้ามาเนี่ยก็จะเริ่มมีท้ายแถวแล้วนะคะแล้วก็ยาวๆต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะแล้วก็เส้นราชพฤกษ์ราชปรบด้วยเหมือนกันนะคะพอเรามาจากทางด้านของใต้ด่วนดินแดงจะเข้ามาทางด้านของถนนราชปรบอันนี้ก็มีท้ายแถวเต็มพื้นที่แล้วเช่นเดียวกันนะคะถนนโยธีออกมาฝั่งของพญาไทโยธีนี้ก็เต็มแล้วเหมือนกันนะคะราชวิถีฝั่งที่จะมุ่งหน้าเข้ามาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินี่คือมีท้ายตั้งแต่นู่นเลยค่ะตั้งแต่ช่วงตัดกับถนนสวรรคโลกนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามถ้าดูนะเวลานี้นะถ้าหากว่าใครที่จะเข้ามาที่โรงพยาบาลนะคะมาฝั่งของเส้นพระราม5ก็ยังคงตามกันมาได้โดยตลอดดูดีมากกว่าที่จะเข้ามาฝั่งของพหลโยธินส่วนเส้นปฏิพัทธ์นี่แหละนะคะเส้นปฏิพัทธ์ซึ่งปก กติแล้วเนี่ยนะคะมันจะใช้ได้ดีอ๋อติดต่อเนื่องมาจากสามเสนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่มีคุณผู้ฟังคุณนบเนี่ยค่ะใช้เส้นปฏิพัทธ์ใช่ไหมคะแล้วบอกว่าคือในฝั่งขาออกเนี่ยนะคะที่จะมุ่งหน้าออกมาในฝั่งขาออกเนี่ยนะคะรถจะติดยาวคือติดต่อเนื่องมาจากถนนสามเสนเลยค่ะถนนสามเสนนะคะคือมีผลกระทบยาวๆโรงเรียนนะคะจากโรงเรียนเลยนะคะย่าเนี่ยย่าโรงเรียนเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยมันมีผลต่อเนื่องปฏิภาณถนนทหารเนี่ยเต็มพื้นที่หมดเลยนะคะเป็นข้อมูลให้ทราบสำหรับในส่วนของคนที่ใช้เส้นทางนะคะในย่านนี้หรือว่าถ้าหากว่าใครมีเพิ่มเติมก็มาอัปเดตกันได้เลยค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าช่วงของทางกรมทางหลวงค่ะ
5: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: ทางกรมทางหลวงนะคะโดยทางด้านของสำนักงานก่อสร้างที่1นะคะสำนักก่อสร้างทางที่1ค่ะมีโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองทางหลวงหมายเลข9นะคะหรือว่าวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกช่วงบางบัวทองบางปะอินนะคะส่วนที่1บางบัวทองลาดหลุมแก้วนะคะซึ่งเขาก็จะมีการดำเนินงานมีการทำงานกันอยู่เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็เลยต้องมีความจำเป็นค่ะในการที่จะต้องมีการเบี่ยงการจราจรนะคะเพื่อดำเนินการในเรื่องของการก่อสร้างนะคะซึ่งตรงจุดที่มีการเบี่ยงการจราจรหรือว่าในจุดที่มีการดำเนินการในการก่อสร้างนะคะในเส้นทางทางหลวงหมายเลข9หรือว่าวงแหวนตะวันตกช่วงระหว่างกิโลเมตรที่61+875ถึงกิโลเมตรที่63+500ระยะทางประมาณ 1.625 กิโลเมตรค่ะพื้นที่ของลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีนะคะเพราะนั้นจุดนี้ต้องมีการปิดเบี่ยงการจราจรนะคะก็เริ่มตั้งแต่ในช่วงของวันที่18ก็คือตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วก็จะยาวต่อเนื่องไปถึง18 มกราคม 2572ย้ำนะคะว่า2572นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงจุดนี้จะมีการปิดการจราจร24ชั่วโมงค่ะนะคะแล้วก็จะเป็นการทำงานเขาก็จะมีป้ายมีอะไรต่างๆนะคะให้คนที่ใช้เส้นทางได้ทราบนะคะก็ย้ำเป็นข้อมูลเลยสำหรับคนที่ต้องใช้เส้นทางทางด้านของวงแหวนตะวันตกนะคะ
0: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
2: แล้วก็ในช่วงนี้ค่ะมาเพิ่มเติมกันต่อนะคะในช่วงเช้าๆนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของการจราจรกันก่อนแต่วันนี้นะคะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยเรื่องของผลกระทบในเรื่องของการจราจรในหลายๆเส้นทางซึ่งถือว่าหนักมากนะคะสำหรับณเวลานี้ตอนนี้นะคะแล้วก็ในย่านของฝั่งของเส้นพหลโยธินช่วงจากสะพานใหม่เข้ามาเลยนะคะณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยค่ะนะคะก็ถือว่าดีขึ้นนะถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อตอนช่วงของชั่วโมงที่แล้วนะคะก็ใช้ได้ยาวๆต่อเนื่องเข้ามาถึงตรงช่วงของวงเวียนบางเขนเลยมาผ่านมาก็ยังตามกันมาได้โดยตลอดอาจจะเริ่มมามีชะลอเล็กน้อยก็คือตรงแถวๆมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะคะนี่ในฝั่งขาเข้านะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะเริ่มมามีท้ายแถวนะคะก็คือตรงช่วงของตรงข้ามกับกรมป่าไม้อันนี้จะเริ่มติดนิ่งละนะคะสำหรับฝั่งของเส้นพหลโยธินนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นประเสริฐมนุกิจประเสริฐมนุกิจวันนี้นี่ดูรถจะตามกันได้โดยตลอดแต่ว่าในช่วงที่มาจากเนี่ยค่ะนะคะก่อนถึงเลยจากโรงเรียนเลิศล่ามา นะคะตรงจุดนี้จะเริ่มมีท้ายแถวอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของสัญญาณไฟจราจรไหมคะเพราะว่าดูแล้วจะเป็นแบบนี้ในทุกๆเช้านะคะเลยจากเลิศล่ามาแล้วก็ยังมีท้ายแถวสะสมจะต้องเลยจากจุดที่ตัดกับถนนสุคนธสวัสดิ์ไปก่อนนะถึงจะดีขึ้นนะคะสอบเส้นทางทางด้านนี้นะคะถนนเกษตรนวมินทร์แต่ในฝั่งกับกันน่ะก็คือตามกันมาได้แล้วก็ในขณะเดียวกันถนนรามินทรานวมินทร์หรือว่ารัชดารามินทรานะคะจุดนี้ก็ยังมีท้ายแถวนะคะเพราะจะมีผลกระทบกับในส่วนของเส้นทางหลักนะคะแต่ว่าในฝั่งกับกันน่ะไม่มีปัญหานะคะก็ตามกันได้นะคะต่อเนื่องมาถึงตรงช่วงที่ตัดกับทางด้านของพหลโยธินนะคะพหลโยธินก็ยังพอผ่านตรงจุดนี้มานะคะก็ดูรถยังดูเยอะอยู่นะคะต้องข้ามผ่านตรงช่วงของแยกรัชดานะคะรัชดาตัดกับพหลโยธินไปก่อนอันนี้ถึงจะเริ่มที่จะดีขึ้นแต่พอสุดท้ายพอผ่าน5แยกลาดพร้าวมาก็จะเต็มอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยฝั่งของเส้นพหลโยธินตั้งแต่ช่วงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาเนี่ยนะคะรถเนี่ยจะมากมาโดยตลอดนะคะต่อเนื่องเข้ามาถึงตรงช่วงของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของวิภาวดีโอวิภาวดีก็ไม่แตกต่างกันเหมือนกันนะคะถ้าเปรียบเทียบกันทั้ง2เส้นทางนะคะก็คือรถมากทั้ง2เลยค่ะทั้งฝั่งของวิภาวดีหรือว่าฝั่งของพหลโยธินนะคะสำหรับณเวลานี้ตอนนี้นะคะมันดูต่อเนื่องมาจากทางด้านของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะถนนสุทธิสารวินิจฉัยอันนี้ก็รถแน่นเหมือนกันนะคะสำหรับณเวลานี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงนะคะในส่วนของเส้นทางนะคะเนี่ยตามซอยย่อยต่างๆนี่มันก็มีจะมีผลต่อเนื่องมาจากฝั่งของเส้นหลักนะคะแล้วก็อย่างซอยพหลโยธินซอย2เนี่ยนะคะตอนนี้ท้ายแถวมากขึ้นแป๊บเดียวพอเมื่อตอนช่วงต้นชั่วโมงอันนี้บอกไปว่าเส้นพหลโยธินซอย2ที่คนเข้ามาจากฝั่งไม่พอดีมีท้ายแถวแต่ตอนนี้ยาวมากขึ้นนะคะก็คือเป็นผลต่อเนื่องมาจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิให้กำลังใจกันเลยสำหรับคนที่อยู่โซนทางด้านนี้นะคะแล้วก็พหลโยธินเข้ามาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วก็ต่อเนื่องเข้ามาฝั่งของพญาไทที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของย่านราชเทวีอันนี้ยังตามกันมาได้นะคะแต่ก็จะคือติดตามจังหวะสัญญาณไฟนะคะยังติดตามจังหวะสัญญาณไฟยังไม่ดีค่ะณเวลานี้ตอนนี้นะคะก็เป็นข้อมูลให้ทราบกันแล้วก็ในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปที่สายของพันตำรวจตรีสุริศหลวงวงสารวัตรจราจรสน.ทุ่งสองห้องค่ะสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
6: ครับสวัสดีค
2: ่ะสารวัตรบอกว่ามีรถเก๋งจอดเสียตรงหน้าเรือนจำคลองเปรม
6: อ๋อใช่ครับเมื่อสักครู่ครับมีรถวอล18รถเก๋งสีดำครับผมเบือนหน้างามวานั่นขาเข้าครับแต่ว่าช่วงนี้ก็นำพ้นกีดขวางเรียบร้อยครับ
2: อ๋อค่ะ
6: ก็เกิดการจราจรได้ปกติครับแต่ว่าปริมาณรถก็ยังหนาแน่นนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังขึ้นตูได้ดีครับตอนนี้รู้สึกว่าโล่งแล้วนะครับก็
2: ดีขึ้นจากก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะ
6: ใช่ครับดีขึ้นค่อนข้างเยอะครับตอนนี้สามารถเคลื่อนตัวได้ดีนะครับ
2: คือจริงๆแล้วงานวงวานเนี่ยก็จะรถเยอะอยู่แล้วพอมีรถจอดเสียเข้าไปมันก็เลยทำให้รถเพิ่มมากขึ้นหมายถึงว่าชะลอมากขึ้นแต่พอเคลื่อนย้ายไปก็ตอนนี้ก็คือไหลได้ดีขึ้นกว่าเดิม
6: ไหลได้ดีขึ้นครับตอนนี้ก็ช่วงท้ายก็ไม่มีท้ายแล้วนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยอยู่ในพื้นที่นะครับชะลอเมื่อสักครู่นิดเดียวครับก็จากรัตนามานะครับก็คนนี้วิ่งได้ดีเลยครับได้ดีมากนะคร
2: ับ ค่ะก็แปลว่าน่าจะผ่านช่วงที่มันพีคสุดๆของในพื้นที่ไปแล้วอย่างกันหรือเปล่าคะสารวัตร
6: ใช่ครับช่วงพีคผ่านไปเรียบร้อยครับช่วงวันสองวันที่ผ่านมาก็ค่อนข้างหนักนะครับเพราะว่าเด็กเปิดเรียนด้วยบางคนมาเขาเรียกว่าเอารถมาจอดงานอะไรเงี้ยนี่ก็ที่บอกว่าวันจันทร์อาทิตย์นี
2: ้ครับตอนนี้ก็วันจันทร์เปิดเทอมใหม่เด็กๆอาจจะมีการเปลี่ยนโรงเรียนย้ายโรงเรียนหรือว่าเพิ่งเริ่มที่จะเข้าไปเรียนใหม่ก็เลยเขาให้ต้องใช้เวลาค่ะนี่ยังดีไม่มีฝนแต่แถวนั้นมืดแล้วใช่ไหมคะสารวัตร
6: กำลังจะพูดถึงว่าจะมีฝนเลยอะไรอย่างเงี้ยครับถ้ามีฝนนี่ก็ยิ่งไปอีกอะไรพวกน
2: ี้
6: คร
2: ับ นี่ว่าหลายคนลุ้นนะเห็นฟ้ามืดมากว่ายังไงให้ถึงก่อนที่ฝนจะตกค่ะโอเคเท่ากับว่าในพื้นที่ของทางสาวะเนี่ยดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ได้นิ่ง
6: ใช่ครับตอนนี
2: ้ค่ะ
6: ไม่ได้มีรถจอดนี่ปริมาณรถก็ตอนนี้ไม่ได้เต็มพื้นที่นะครับก็ยังสามารถที่จะเคลื่อนตัวได้ดีคร
2: ับโอเคค่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสด
6: ี
2: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: เนี่ยนั่งจัดรายการไปด้วยนะชะเง้อมองข้างนอกห้องจัดรายการไปด้วยฟ้าก็เริ่มครึ้มมากขึ้นแล้วตอนนี้ถ้าดูเรดาร์นะคะณเวลานี้ตอนนี้เขาเริ่มเข้ามาแล้วนะเขาเริ่มเข้ามาในเขตของพื้นที่กรุงเทพแล้วค่ะเนี่ยแถวทางด้านของทวีวัฒนาหรือว่าแถวทางด้านของตลิ่งชันเริ่มมีฝนเข้ามาแล้วนะนะคะณเวลานี้แล้วก็เนี่ยบางใหญ่เนี่ยโซนทางด้านนี้นนทบุรีบางบัวทองนี่ก็เริ่มมีฝนนะคะแต่วันนี้ฝั่งของนครปฐมฝนตกนานเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้ตกหนักนะคะเหมือนกับเป็นฝนแบบเป็นระดับหนึ่งใช่ไหมอย่างที่ทางคุณหัวโต99ร้อยฝ่าอากาศไปในช่วงก่อนหน้านี้แถวนครปฐมแต่ว่ามันก็ทำให้ถนนเปียกลื่นแล้วก็มีเรื่องของอุบัติเหตุตามมานะคะแล้วในส่วนของฝั่งของโซนแถวทางด้านของชลบุรีชลบุรีนี่ฝนตกแช่อยู่นานเหมือนกันนะคะในบางพื้นที่แล้วก็ฉะเชิงเทรานะคะแถวฉะเชิงเทรานี่ก็แถวทางด้านของแปลงยาวเนี่ยแถวๆทางด้านนี้มีฝนมาแล้วบ้านบึงชลบุรีนะคะแล้วบางขุนเทียนนี่บางขุนเทียนนี่ฝนมาก่อนเลยนะคะเพราะฉะนั้นระมัดระวังกันนะคะแล้วก็มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะอย่างบางจุดเนี่ยที่รถติดมากๆอยู่แล้วถ้ามีฝนเข้ามาด้วยนี่ก็มันก็จะมีผลกระทบเพิ่มมากขึ้นนะคะในเรื่องของการจราจรเรื่องของการเดินทางกันสำหรับณเวลานี้ตอนนี้ค่ะส่วนในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปที่คุณบัวจันทร์แจ้งอุบัติเหตุที่ประชาอุทิศนะคะสวัสดีค่ะคุณบัวจันทร์
7: สวัสดีครับคุณบัวจันทร์
2: คุณบัวจันทร์เป็นอุบัติเหตุยังไงอะคะ
7: ในจุดนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุคุณบัวจันทร์มันเป็นรถติดสะสมครับ
2: รถติดค่ะค่ะ
7: ประชาอุทิศขาเข้าเนี่ยมันจะจุดที่รถติดอะทำให้รถติดคือตรงไฟแดงตรงเรียบด่วนทุ่งคู่ครับมันเป็นสี่แยกตรงนั้นนะครับ
2: ค่ะเป็นจุดประจำเลยไหมเป็นจุดประจำเลยไหมคะตรงนี
7: ้ก็ปกติก็ไม่ได้ติดหนักขนาดนี้ครับแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าเยอะไงทางแถวเข้ามาถึงในซอยประชาที่90เลยครับที่เขามาส่งบุตรหลานแล้วเขาต้องกลับทางเดิมใช่ไหม
2: ค่ะ
7: คือตรงนั้นอะถ้าผมสังเกตเมื่อกี้ผมขับมอเตอร์ไซค์ออกมาดูเลยนะผมก็จะออกมาเหมือนกัน
2: คือคาใจใช่ไหมว่าทำไมติดนะ
7: ยังไม่ได้ออกจากหมู่บ้านเลยรถติดก่อนนะผมก็เลยเอามาใส่ขับมาดูก่อนก็คือมาดูต้นเหตุคือตรงนั้นแหละครับเขาปล่อยไฟแดงคือไฟแดงนานกว่าไฟเขียวครับผมเอาง่ายๆนะ
2: อืมค่ะ
7: คือตรงนั้นเนี่ยหากเกิดว่ารถที่วิ่งมาจากเรียบด่วนอ่ะมันจะไม่ค่อยมีรถแต่เขาก็ปล่อยไฟเขียวอยู่นั่นแหละแต่ทางที่มีรถเยอะๆก็คือไม่ยอมเขียวสักทีไง
2: มันก็เลยมีผลกับฝั่งของเส้นประชาอุทิศ
7: ใช่ครับผม
2: ตรงนั้นเป็นแนวก่อสร้างด้วยใช่ไหมใช่ไหมคะตรงนั้นหรือไม่
7: ไม่มีครับผมไม่มี
2: เนี่ยดูตรงแยกประชาอุทิศนี่คือดูรถนิ่งๆมากเลยมากันแบบช้าแต่อีกฝั่งนึงนี่ดูโล่งมากเลยไม่มีรถเลย
7: ครับผมก็เลยเนี่ยผมก็เลยโทรมาหาทางการสร้อยก่อนให้ประสานงานเจ้าที่ให้ปล่อยไฟเขียวนานๆหน่อยก็ได้
2: ไฟเขียวกี่วินาทีไฟเขียวกี่วินาทีคะตรงนั้นได้สังเกตไหม
7: เท่าที่ผมดูก็น่าจะประมาณ70ครับผม
2: เออ70วินาทีเหรอคะ
7: ใช่ครับ
2: โอ้ค่ะ
7: แต่ว่าไฟแดงนี้น่าจะ100กว่าครับ
2: อืมค่ะค่ะเดี๋ยวไงแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้ทราบนะคะ
7: เอออย่างน้อยก็ปล่อยไฟเขียวให้แบบว่าให้ลดลงไปก่อนแล้วค่อยว่ากันไงตอนนี้มันเป็นแบบว่าเวลาเร่งด่วนรถเยอะมากเลย
2: อืมๆค่ะ
7: ฝนก็ตกโปรยปรายลงมาด้วยตอนนี้ฝน
2: ลงเริ่มมีฝนมาแล้ว
7: ใช่ครับผมตอนนี้ฝนลงละ
2: งั้นเดี๋ยว
7: แต่ยังไม่แรงนะครับคุณชนกลงแบบว่าเบาๆอยู่ครับปล่อยๆครับ
2: ค่ะค่ะโอเคได้เดี๋ยวประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้ทราบนะคะว่ามีคนที่ใช้เส้นทางขอไฟเขียวเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมค่ะ
7: ครับผมขอเป็นอย่างนั้นครับจะได้โล่งหน่อย
2: ค่ะ
7: เพราะว่ารถมาหลายทางนะครับคุณชนกมาจากทางคู่สร้างก็มานะครับมาทางนี้เต็มไปหมดเลย
2: ค่ะ
7: ตรงแยกหน้าบิ๊กซีประชาธิปไตย90นี้รถมาจากทางคู่สร้างอีกรถมาจากซอย90อีกมาปะทะกันตรงนี้ครับยิ่งหนักครับตอนนี
2: ้โอเคค่ะเดี๋ยวประสานให้
7: ครับผมขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณมากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
7: ครับด้วยความยินดีครับ
2: เดี๋ยวสะท้อนปัญหานี้ให้กับในพื้นที่ได้ทราบคุณพันอยู่เพชรเกษมช่วงไหนสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับคุณบุญยุทธครับผม
2: ค่ะอยู่ช่วงไหนคะคุณพัน
8: จากสามวานนะครับมุ่งหน้าอ้อมใหญ่อ้อมน้อยน้องผลมาตั้งแต่หกโมงแล้วครับผม
2: อ๋อคือตกมาโดยตลอดใช่ไหมแต่ไม่ได้หนัก
8: ใช่ครับใช่ครับตอนนี้ก็อยู่จากเพชรเกษมมุ่งหน้าสายห้าเข้าบุรี
2: รั
8: มย์แต่ยังปัดเบอร์สองอยู่ครับผม
2: อืมค่ะ
8: แล้วก็มันมีหยุดมีแบบมีแรงมีเบาครับคุณบุญยุทธ
2: ค่ะ
8: ฝากแจ้งเพื่อนสมาชิกครับครับถนนล
2: ื่
8: นคร
2: ับ
8: ผม
2: ชะลอๆกันหน่อยอย่าเต็มที่แต่ก็แต่รถก็เยอะอยู่แล้วใช่ไหม
8: รถเยอะมันต้องก่อด้านคร
2: ับ
8: ผมต้อง
2: แ
8: ยกคนเปโตรกับแยกเยนดัตนะครับ
2: ค่ะ
8: ทั้งเข้าทั้งออกครับนักเรียนเมื่อเช
2: ้
8: านี่โอ้ติดระเบิดเลยคร
2: ับ นะโรงเรียนทุกที่ค่ะเหมือนกันหมดค่ะ
8: ใช่ครับ
2: ค่ะ
8: ฝากพี่วัดดอครับกับรองระวังด้วยครับเดี๋ยวนครปฐม
2: ค่ะ
8: เจ้าบน
2: โอเคขอบคุณ
8: ไม่จบหลายวันแล้วผม
2: ขอบคุณมากเลยค่ะคุณพัน
8: ครับ
2: ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนี่ฝนขยับเข้ามากรุงเทพชั้นในๆแล้วนะคะเนี่ยดูตรงช่วงของแยกรัชดาลาภพฤกรัชดาราชพฤกษ์ค่ะนะคะนี่ก็มีฝนแล้วนะปกติก็ติดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยรถก็จะใช้ความเร็วกันไม่ได้นะคะต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของสะพานพระราม3เนี่ยสะพานพระราม3ตกแล้วค่ะนะคะคือจะเริ่มลงเมตรละสำหรับทางด้านของสะพานพระราม3นะคะเพราะฉะนั้นรถเต็มพื้นที่มันก็จะมีท้ายสัดสมยาวมากขึ้นแล้วล่ะแล้วก็ฝั่งของเส้นทางนะคะแถวทางด้านของเดี๋ยวดูถนนกรุงธนบุรีเข้ามาสาทรเหนือสาทรเหนือยังไม่ตกนะคะคือตั้งแต่ว่าก่อนที่จะขึ้นสะพานข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมีฝนแต่พอข้ามสะพานมานี้ยังไม่ตกแต่มืดมากนะคะกำลังมาแล้วนะลมมาแล้วด้วยนะคะอันนี้เป็นข้อมูลอัปเดตให้นะคะในแต่ละเส้นทางแต่ว่าแถวเจริญนครอันนี้ก็มืดมากเหมือนกันนะคะณเวลานี้ตอนนี้แต่รถน้อยนะคะแถวๆตรงช่วงของสะพานลอยหน้าวัดสุวรรณหรือว่าตรงข้ามกับซอยเจริญนครซอย9ณเวลานี้ตอนนี้ค่ะยังดูน้อยๆคือรถยังดูน้อยนะคะแล้วก็มันดูอากาศบรรยากาศแบบดูมืดนะคะอัปเดตให้สำหรับณเวลานี้ค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
0: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
9: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
3: ้
2: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระ และสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอ่ะ
4: NEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ NEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย

0: โยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: นี่มีแจ้งของคุณเทพภริษนะคะบอกว่าวุฒากาศช่วงตัดกับถนนราชพฤกษ์มุ่งหน้าจอมทองรถเคลื่อนตัวได้แต่ว่าฝนตกระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของงามวงวานะก่อนหน้านี้มีคุณสุกัญญาที่จะบอกว่ารถชะลอตัวเคลื่อนตัวช้าคือเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียแต่ว่าตอนนี้เคลื่อนย้ายเรียบร้อยนะคะกรณีของรถที่จอดเสียอยู่ตรงช่วงของตรงข้ามเรือนจำของเปรมแล้วก็รับแจ้งค่ะว่ามีอุบัติเหตุถนนราชพฤกษ์คุณพ่อน้องบูมสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะคุณพ่อน้องบูมตรงช่วงไหนของถนนราชพฤกษ์คะอุบัติเหตุ
1: ครับขึ้นมาจากอุโมงค์พระราม5ครับประมาณ800เมตรครับ
0: ค่ะ
1: อยู่ช่องกลางของเลนด่วนครับ
0: ค่ะ
1: เป็นรถกระบะตู้ทึบกับมอเตอร์ไซค์ครับ
0: ค่ะ
1: มอเตอร์ไซค์นี่เป็นผู้หญิงครับ
0: ค่ะ
1: มอเตอร์ไซค์เป็นผู้หญิงเจ็บครับ
0: โอ้แล้วมีคนช่วยเหลืออะไรในเบื้องต้นแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ค่ะ
1: ยังไม่มีครับมีแต่มอเตอร์ไซค์ขับตามกันมาช่วยกันอยู่ครับ
0: อ๋อค่ะค่ะในตอนนี้ประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้แล้วเอ๊ะคุณพ่อน้องบูมมันมีฝนมีอะไรด้วยหรือเปล่าทำไมถนนมันลื่นเกี่ยวไหม
1: ครับฝนมีครับระดับหนึ่งครับ
0: ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็รถจะเริ่มชะลอแล้วใช่ไหมคะหรือว่าปกติก็ชะลออยู่แล้วตรงจุดนั้น
1: ครับชะลออยู่แล้วครับ
0: ค่ะ
1: น่าจะผมว่าน่าจะปาดหน้ากันนะครับมันน่าจะลื่นด้วยอะคร
0: ับ น่าจะลื่นด้วย
1: ค่ะน่าจะลื่นด้วย
0: โอ้โหตอนนี้เริ่มมีท้ายแถวยาวมากขึ้นนะคะหวังไว้ว่าจะไม่เป็นอะไรมากนะคุณพ่อน้องบูม
1: น่าจะไม่เป็นอะไรมากครับผู้หญิงน่าจะไม่เป็นอะไรมากครับ
0: อืมแต่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาหน่อยแล้วรถอีกคันนึงอยู่ในสภาพแบบไหนอะคะ
1: รถอะไรนะครับ
0: มีคู่กรณีด้วยใช่ไหมคะ
1: มีครับรถกระบะตู้ทึบเนี่ย
0: อยู่ในสภาพแบบไหนคะคือขับแบบจอดปกติไหมหรือหมุนหรืออะไรไหม
1: มอเตอร์ไซค์นี่อยู่ล้อขวาด้านหน้าครับ
0: ค่ะ
1: มอเตอร์ไซค์อยู่มุดอยู่ล้อหน้าครับ
0: ล้อหน้าค่ะโอเค
1: แต่คนเจ็บนั่งอยู่ครับ
0: นะเดี๋ยวเราตามต่อตอนนี้ประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปนะคะ
1: ครับผมเกิดแป๊บนึงครับเก
0: ิ
1: ด
0: แป๊บเพราะเลยมาก็ใช้ได้โดยตลอดใช่ไหมคะ
1: ครับเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆครับ
0: ค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณพ่อน้องบูม
1: คร
0: ับ ขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราติดตามต่อนะคะแล้วฝากเพื่อนร่วมทางที่ขับตามหลังมาด้วยยังไงช่วยเพิ่มเติมอัปเดตกันนะคะแต่ว่ายังไงเรามาระวังเกรงเหมือนกันว่าจะเกิดเหตุซ้ำซ้อนอะไรขึ้นมาได้เดี๋ยวเราไปที่สายของทางพันตำรวจโทธวัชชัยจำปาอ่อนสวัสดิ์จราจรสภ.เมืองนครปฐมเพราะว่าเมื่อตอนช่วงเช้าว่ามันมีอุบัติเหตุที่ชนกันหลายคันนะคะแล้วก็มีผลในเรื่องของการจราจรด้วยสวัสดิ์คะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
0: พัน
2: ธุ์ตำรวจโทธวัชชัยจำปาอ่อนสวัสดิ์จราจรเมืองนครปฐมครับ
0: ค่ะเคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้วไหมคะตรงจุดที่เกิดอุบัติเหต
2: ุเหลือ1คันครับเหลือเป็นรถบรรทุกทราย1คันตอนนี้คือรอรถเคลนอยู
0: ่
2: ซึ่งก็ตอนนี้คือเปิดการจราจรได้3ช่องทางมันอยู่เหมือนแบบขวาสุดนะครับแต่ว่ามันเคลื่อนตัวได้ครับเปิดได้3ช่อง
0: คือก่อนหน้านี้เหมือนกับมันบล็อกเส้นทางไปเลยอย่างนั้นไหมคะ
2: ไม่ครับไม่มันอยู่ตรงซ้ายสุดเนี่ย
0: ค่ะ
2: เป็นรถพ่วง
0: ค่ะ
2: รถพ่วงชนจักรยานนะครับ
0: ค่ะ
2: ชนจักรยานเสียชีวิตที่เกิดเหตุ
0: ค่ะ
2: แล้วก็ฝั่งขวาจะเป็นกระบะ1คันแล้วก็ส่วนรถที่รอรถเคลนมายกเนี่ยเป็นรถบรรทุกทรายเนี่ยเขาเบรกและเสียหลักซึ่งเกิดจากฝนตกด้วยครับ
0: คือมันชนกันยังไงก่อนแล้วมันเป็นเหตุซ้ำซ้อนหรือว่ายังไงอะคะสารวัตร
2: ไม่ใช่ครับคือกระบะนะครับมาแล้วเสียหลักฝนตกเสียหลักแล้วคือก็ไปปาดรถพ่วงฝั่งซ้ายแล้วรถพ่วงก็
0: หักหลบ
2: กระบะแล้วหลบไม่พ้นแล้วก็เลยไปชนจักรยานที
0: ่
2: เขาขี่อยู่บนไหล่ทางครับ
0: คร
2: ับแล้วก็การรถทรายตามมาอีกคันคือเบรกก็เสียหลักลื่นก็พลิกคว่ำอยู่ทางขวา
0: ค่ะโอ้โหจักรยานนี่คือปั่นอยู่บนฟุตบาท
2: ไหลทาง
0: ก็คือจริงๆก็เป็นจุดที่น่าจะปลอดภัยสำหรับจักรยานนี่แหละแต่เนื่องจากว่ารถเสียหลักเขาไปชนเป็นคนในพื้นที่ด้วยใช่ไหมคะคนที่เสียชีวิต
2: รายละเอียดผมยังไม่ได้เพราะพอดีผมติดพอดีในเขตเทศบาลมันรถมันเยอะครับ
0: โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไร
2: ช้รถเยอะก็เลยเข้ามาดูในเขตก่อน
0: ค่ะค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยไอ้ตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยที่ชนกันหลายๆคันเนี่ยก็เรียกว่าเคลื่อนย้ายจะเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าใช้คำว่าใกล้จะเรียบร้อยแล้วทั้งหมดนะคะ
2: ใกล้จะเรียบร้อยแล้วครับ
0: อุทัย
2: แถวจอนผมอยู่ที่เกิดเหตุอยู่ครับ
0: อุทัยแถวยาวมากเหมือนกันนะคะจุดนี้เนี่ยค่ะโอ้ตอนนั้น
2: ตอนนี้น่าจะไม่มีใช้แถวแล้วครับ
0: อืมค่ะเพราะว่าท่านดูจากใน Google Map นี่ประมาณกับ4 5กิโลเมตรแปลว่าตอนนี้น่าจะดีขึ้นจากเดิม
2: ดีขึ้นครับ
0: ดีขึ้นจากเดิมโอเคค่ะค่ะ
2: แล
0: ้วการจราจรในพื้นที่พื้นที่อำเภอเมืองเองบอกว่ารถแน่นโรงเรียนเปิดใช่ไหมคะแล้วมีฝนด้วยในช่วงเช้า
2: คือถ้าฝนตกอ่ะคือผู้ปกครองเขาส่วนใหญ่เขาจะเอารถยนต์มากันหมดนะครับตอนนี้ก็ให้กำลังทีมงานจราจรทั้งหมดก็อยู่ในพื้นที่หมดเลยครับเพราะว่ายังไม่ได้พักกันตั้งแต่เช้าขึ้น
0: ฝนยังตกอยู่เหรอคะสวัสดิ
2: ์ยังปล่อยๆนิดหน่อยครับ
0: มันช่วงนะฝนนะฝนนี่จะมาเช้าๆกันโดยตลอดค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะให้กำลังใจให้กำลังใจทางด้านของเจ้าหน้าที่ด้วยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับครับสวัสดีครับ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณนองสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีคร
0: ับ ค่ะคุณนองใช้เส้นพระราม2ช่วงไหนคะ
4: ขาเข้าครับผม
0: ค่ะ
4: วันนี้ท้ายแถวยาวหน่อยแต่ว่าเคลื่อนตัวได้ไม่หยุดนิ่ง
0: ค่ะ
4: ฝั่งขาออกคล่องตัวกว่าขาออกนี่โล่งเลย
0: นี่คุณหน่องอยู่ช่วงไหนของเส้นพระราม2
4: ท้ายแถวตอนนี้ผมอยู่แถวโรงพยาบาลบางมดขาเข้า
0: ค่ะ
4: แล้วมันจะเป็นตรงข้ามแต่เมื่อกี้ตอนที่โทรเข้าไปทีแรกอยู่ขาออกนี่โล่งเลย
0: นี่คุณหน่องอยู่ช่วงไหนของเส้นพระราม2
4: ท้ายแถวตอนนี้ผมอยู่แถวโรงพยาบาลบางมดขาเข้า
0: ค่ะ

0: อันนี้มันเกี่ยวไหมทำให้ถนนมันก็เลยรถก็เลยไม่สามารถใช้ความเร็วกันได้ก็เลยทำให้รถมันยาวขนาดนี้เนี่ยค่ะ
1: ผมว่าพระราม2ไม่น่าจะเกี่ยวกับฝนน่าจะเกี่ยวกับแบบคนเข้าเมืองอะนะเพราะว่าฝนมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าไอ้เส้นพระราม2ขาเข้านี่มันเป็นปกติของมันแบบนี้นะ
0: อ๋อค่ะ
1: แต่ถ้าฝนตกหนักๆนี่ก็อีกเรื่องนึง
0: ค่ะ
1: แต่อันนี้มันลงเป็นฝอยๆเปิดที่น้ำที่ผ่านน้ำฝนไม่ถึงเบอร์หนึ่งอ
0: ่
1: ะ
0: โอ้แต่มันก็ทำให้ถนนมันลื่นได้เหมือนกันนะคุณน้อง
1: ก็ใช่ครับพวกมอเตอร์ไซค์นี่ขับต้องคอยระวังกลัวเขาลื่นแล้วพุ่งมาหาเรา
0: ค่ะค่ะให้ทุกคนระวังกันหน่อย
1: ผมฝากพวกรถกระบะตู้ทึบที่มันทุกของหนักๆอ่ะ
0: ค่ะ
1: ผมไม่รู้ว่าแต่ละคนเขาขับกันยังไงนะแต่การบรรทุกของหนักๆอ่ะหน้ารถมันจะเชิดแล้วเวลาเราขับเร็วๆอ่ะ
0: โอ้อันตราย
1: แล้วถ้ารถมันแฉลบเนี่ย
0: มัน
1: เอาไม่อยู่ครับผมมันจะเลื้อยอ่ะเขาเรียกเลื้อยอ่ะ
0: ค่ะ
1: นั่นแหละครับผมฝากพวกรถกระบะตู้ทึบลดความเร็วหน่อยหมายว่า
0: เพราะว่าเราเป็นห่วง
1: ใช่
0: ค่ะ
1: เป็นห่วงด้วยครับแล้วก็กลัวเขามาหาเราด้วย
0: เข้าใจค่ะโอเคขอบคุณมากเลยค่ะคุณน้องขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากแม่ฝนเข้ามาถึงนุสรีชัยสมรภูมิแล้วนะคะในช่วงเวลานี้เรารถก็จะทำให้ชะลอเพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับฝนถล่มหนักน้ำป่าไหลหลากท่วมบางพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ด้านผู้ว่าเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังอุทกภัยช่วงวันที่19ถึง22พฤษภาคมนี้สั่งทุกหน่วยเตรียมพร้อมช่วยเหลือ24ชั่วโมงสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็น
3: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
2: แก้ลมบำรุงหัวใจใช
3: ้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสุก
3: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
2: อมแล้วชื่นใจ
4: ช่วยพัก

0: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ช่วยให้กลิ่น

0: ัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับ
1: เหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกที
0: แต่กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟ
1: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมด
0: ประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบาย
1: เพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเสือโต้ใกล้บ้าน
3: นายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนรับมืออุทกภัยหลังวันนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอสแคสมีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์อำเภอชนแดนอำเภอหนองไผ่มีฝนสะสมมากกว่า80มิลลิเมตรและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องโดยให้ระวังน้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มในพื้นที่ริมคลองลำน้ำที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะตำบลนายมตำบลบ้านตอกอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ตำบลชนแดนอำเภอชนแดนตำบลท่าวังดีอำเภอหนองไผ่และพื้นที่ใกล้เคียงให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางด้านกองอำนวยการ

0: การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับรายงานจากอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ว่าเมื่อเวลาประมาณ 17:30 นวันนี้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องและน้ำป่าไหลหลากส่งผลให้พื้นที่ตำบลบ้านตกหมู่1หมู่2หมู่5หมู่12และ13มีน้ำป่าไหลหลากเข้าพื้นที่ชุมชนที่อยู่ติดริมลำคลองขณะนี้ทางอำเภอได้แจ้งให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เตรียมพร้อมรับมือและเฝ้าระวังสถานการณ์พร้อมให้รายงานสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้รถกระจายเสียงออกตระเวนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนเร่งเก็บทรัพย์สินของมีค่าขนของขึ้นที่สูงปัจจุบันมีพื้นที่บางส่วนน้ำลดลงแล้วทั่วหน้าต่างโลกติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยครับ
1: การระบาดของไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกยังน่าเป็นกังวลอย่างยิ่งหลังยอดผู้เสียชีวิตและผู้ป่วยด้วยโรคนี้ยังเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องโดยยอดผู้เสียชีวิตสะสมเพิ่มสูงขึ้นเป็น136คนส่วนผู้ป่วยสะสมอยู่ที่543คนแล้วส่วนความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กำหนดเส้นตายให้เวลาอิหร่าน 2-3 วันในการบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติความขัดแย้งมิฉะนั้นจะต้องเผชิญกับการเปิดฉากโจมตีระลอกใหม่จากกองทัพสหรัฐด้านกองทัพอิหร่านประกาศว่าพร้อมที่จะเปิดศึกในแนวรบใหม่กับสหรัฐหากสหรัฐใช้ปฏิบัติการทางทหารโจมตีอิหร่านอีกครั้งความเคลื่อนไหวจากฝั่งอิหร่านสะท้อนให้เห็นว่าความพยายามทางการทูตยังคงดำเนินไปควบคู่กับความตึงเครียดทางทหารที่พร้อมจะปะทุได้ทุกเมื่อหากการเจรจาล้มเหลวประธานาธิบดีฝรั่งเศสเรียกร้องให้ทุกประเทศร่วมมือการต่อสู้กับการสนับสนุนทางการเงินแก่กลุ่มก่อการร้ายระหว่างการประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งที่5ในกรุงปารีสโดยย้ำถึงความจำเป็นของความร่วมมือระหว่างประเทศในการติดตามเส้นทางการเงินและสกัดกั้นเครือข่ายที่สนับสนุนการก่อการร้ายทั่วโลกอัญชลีศิลปะชัยรายงาน
2: ผิดพลาดเป็นเรื่องปกติแต่ผิดแล้วควรปรับปรุงแก้ไขให้ทุกอย่างพัฒนาให้ดีขึ้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
0: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: การประปานครหลวงบริการน้ำดื่มสะอาดฟรีณสำนักงานประปาสาขาและทั่วพื้นที่บริการกรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่ทุกคนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: ช่วงนี้นะคะ 9:12 นาทีเดี๋ยวชวนมาทำประกันภัยรถยนต์กันก่อนในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งทางวิริยะประกันภัยค่ะร่วมกับทางจสร้อยจะทำโครงการนี้นะคะแล้วก็มีทั้งประกันภัยรถยนต์ประเภท1แล้วก็ประกันภัยประเภท3ซึ่งถ้าหากว่าเป็นประกันภัยรถยนต์ประเภท1รถที่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภทนี้ได้นะคะต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลค่ะแล้วก็มีอายุของรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกนอกเหนือจากจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนะคะก็คือมีโอกาสในการรับเงินกองทุนคืนถ้าหากว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยค่ะส่วนในกรณีของผู้ซึ่งทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการซึ่งเป็นประกันภัยประเภทหนึ่งเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ด้วยนะคะในระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันแต่เน้นว่าต้องเป็นฝ่ายถูกนะคะแล้วก็ในส่วนของการที่ทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้นะคะถ้าเป็นประเภทหนึ่งนี้ก็ผ่อนได้ด้วยเหมือนกันนะคะ 0% นาน6เดือนค่ะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภทหนึ่งได้นะคะที่02-150-0888 02-150-0888ค่ะบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนแต่ถ้าหากว่ารถของคุณไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภทหนึ่งได้เรามีประกันภัยประเภท3ซึ่งก็สามารถที่จะร่วมทำประกันภัยได้นะคะทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลแล้วก็รวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์ค่ะก็นอกเหนือจากจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วก็มีโอกาสเช่นเดียวกันค่ะในการที่จะได้รับเงินกองทุนคืนกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนะคะแต่ถ้าเป็นประกันภัยประเภท3นี้จะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมแล้วก็มีโอกาสเช่นเดียวกันนะคะสัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษในปีถัดไปนะคะผ่อนได้ 0% นาน3เดือนสอบถามได้ที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะ02-150-0888 02-150-0888 นะคะแล้วมาช่วยกันในการที่จะลดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการลดปัญหาการจราจรด้วยนะคะก็มาทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้กันนะคะที่ชวนเลยนะคะมาทำกันเยอะๆค่ะมาช่วยการลดอุบัติเหตุแล้วก็สิ่งได้รับกลับคืนมาก็คือในส่วนของเงินกองทุนคืนที่จะได้รับในแต่ละปีด้วยนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะมาเพิ่มเติมกันต่อนะคะเรื่องของการเดินทางเรื่องของจราจรแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของอากาศเมื่อสักครู่นี้ตอนช่วงพักเบรกนี้แถวพระราม4นี่ก็มีฝนเหมือนนะคะแต่มันเป็นเหมือนเป็นละอองคือมันไม่ได้ตกหนักนะแต่ว่ามันก็ทำให้ถนนเนี่ยเปียกลื่นนะคะแล้วก็แถวทางด้านของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะที่บอกไปว่าก็มีฝนนะคะแล้วก็นี่เลยนะคะมันก็จะมีผลกระทบมากขึ้นนะคะในเรื่องของการจราจรสำหรับในช่วงเวลานี้คือถ้าดูฝนนะ3เมตรคือมันตกมาแป๊บเดียวนะคะแต่ฟ้ายังมืดอยู่นะคะณเวลานี้ตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าว่าใครที่จะเข้ามาทางด้านของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็เผื่อเวลากันหน่อยนะคะโดยเฉพาะอีกฝั่งหนึ่งทางด้านของถนนราชปรารภนะคะโอ้เส้นทางทางด้านนี้เนี่ยนะคะเนี่ยแถวตรงช่วงของตลาดประตูน้ำปกติแล้วเนี่ยย่านนี้รถจะเริ่มแน่นรถจะเริ่มมากเนี่ยประมาณสัก10นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วก็จะพีคสุดๆประมาณสัก11นาฬิกาแต่ณเวลานี้ตอนนี้แน่นมากนิ่งมากนะคะถ้าไม่จำเป็นนี่ให้หลีกเลี่ยงแต่ถ้าหากว่าจำเป็นจะต้องเข้าไปเผื่อเวลาให้มากๆเลยสำหรับในเรื่องของการเดินทางนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะเนี่ยแถวทางด้านของประตูน้ำอินทราสแควร์แถวทางด้านนี้นี่นั่นนิ่งทั้งสองฝั่งนะคะแล้วก็ในส่วนของถนนราชดำรินะคะแถวๆด้านหน้าของเซ็นทรัลเวิลด์ที่จะมุ่งหน้าออกมาทางด้านของถนนราชปรารภอันนี้ก็จะมีท้ายแถวนะคะตรงช่วงแถวๆเลยจากหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ไปนี่ก็จะเริ่มมีท้ายแถวแต่ถ้าเลี้ยวออกมาใช้ฝั่งของเพชรบุรีที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของตัดกับ ถนนพญาไทเนี่ยฝั่งทางด้านนี้จะมาได้นะคะแต่ถ้าตรงไปฝั่งของถนนราชปรารภนี่เตรียมใจไว้เลยนะคะข้างหน้าเนี่ยจะเจอติดเจอนิ่งนะคะสำหรับณเวลานี้ตอนนี้นะคะแล้วก็แถวทางด้านของเพชรบุรีนะคะตรงช่วงเนี่ยประมาณซักเพชรบุรีซอย5ซอย7นะคะตรงจุดนี้มันจะเป็นแนวก่อสร้างด้วยนิ่งๆเลยค่ะนะคะซึ่งจุดนี้แบบว่านิ่งมากเพราะว่าช่องจราจรที่ใช้ได้เนี่ยจะมีอยู่เพียงแค่2ช่องจราจรแล้วประกอบกับก่อนหน้านี้มันมีฝนมาด้วยเพราะฉะนั้นรถก็จะใช้ความเร็วกันไม่ได้คือมันก็ทำให้มันชะลอเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงตอนนี้ท้ายก็จะอยู่ฝั่งที่พอลงมาจากตรงแถวสะพานลอยยมราชนะคะก็จะเริ่มมาเจอท้ายแถวเลยสำหรับที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของเพชรบุรีเข้ามาด้านในเนี่ยนะคะเนี่ยเป็นอีกโซนเนี้ยที่ยังเป็นปัญหาหนักณเวลานี้ตอนนี้เพชรบุรีนะคะเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าเองนะคะเพราะว่าอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีในส่วนของคุณผู้ฟังที่ให้เป็นข้อมูลนะคะบอกว่าเพชรบุรีนี่ก็ยังรถเยอะรถมากนะคะมีคุณอะไรนะที่แจ้งมาก่อนหน้านี้นะคะเห็นเป็นข้อมูลแล้วล่ะว่ามันมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรนะคะสับฝั่งของถนนเพชรบุรีแต่ถ้าณเวลานี้ตอนนี้นะคะดูอัปเดตให้ในส่วนของเพชรบุรีเอาเป็นพัฒนาการเลยต่อเนื่องนะคะคือท้ายเนี่ยยังอยู่พัฒนาการนะคะท้ายเนี่ยยังอยู่พัฒนาการนะคะสำหรับในส่วนของเพชรบุรีฝั่งขาเข้านะคะคือเรียกว่ายาวๆต่อเนื่องเข้ามาจะต้องเลยจากตรงช่วงของแยกอโศกเพชรโอ้โหเนื่องจากว่าแถวนั้นเนี่ยมันมีฝนด้วยเหมือนกันนะคะก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นพอยิ่งมีฝนนะคะรถก็จะใช้ความเร็วกันไม่ได้ก็จะยิ่งทำให้เป็นปัญหาเพิ่มมากขึ้นสำหรับเส้นทางทางด้านของเพชรบุรีในฝั่งขาเข้านะคะณเวลานี้ตอนนี้ยังไม่ดีนะคะยังไม่ดีต้องเลยจากตรงช่วงของทางด้านของมักกะสันตรงจุดนั้นไปก่อนนะคือนิ่งๆเลยนะคะณเวลานี้เนี่ยรถที่มาจากช่วงของแยกมิตรสัมพันธ์ที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของใต้ด่วนเพชรบุรีนะคะตอนนี้จะแบบนิ่งมากรอท้ายแถวอย่างที่บอกอะติดพันต่อเนื่องไปถึงทางด้านของพัฒนาการเพราะฉะนั้นใครที่ต้องใช้เส้นทางทางด้านนี้คือจำเป็นจะต้องเข้ามานะคะไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้เผื่อเวลามากๆในเรื่องของการเดินทางนะคะแล้วก็มีผลทางด้านของถนนเพชรอุทัยทางด้านนี้ก็จะมีผลด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ทางด้านของรัชดาภิเษกรัชดาภิเษกนะคะก็จะเริ่มมาชะลอตั้งแต่ตรงช่วงแถวๆก่อนถึง MRT พระราม9นะคะแล้วก็จะยาวๆต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของอโศกดินแดงอโศกมนตรีนะคะอโศกมนตรีเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยนะคะในซอยอโศกนะคะเนี่ยก็จะมีผลต่อเนื่องไปถึงฝั่งของทางด้านของเพชรบุรีด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นล่าสุดนะคะณเวลานี้ยังไม่ดีค่ะยังไม่ดีมากๆนะคะแล้วก็ฝั่งของเส้นสุขุมวิทนะคะในฝั่งขาเข้าตั้งแต่ตรงช่วงของแยกพระขนงมาแล้วกันนะคะอันนี้ก็จะติดตามจังหวะสัญญาณไฟจราจรนะคะอย่างในซอยสุขุมวิท42อันนี้จะมีท้ายแถวนะคะท้ายแถวนี้พอเข้าไปจากพระราม4ปุ๊บเนี่ยตรงช่วงของซอยแสงจันทร์เนี่ยจะเริ่มมีท้ายแถวนะคะก็จะยาวๆมันจะว่าแล้วจะเป็นเพราะผลกระทบมาจากในเรื่องของสัญญาณไฟจราจรตรงช่วงที่ตัดกับทางด้านของปากซอยค่ะตรงสุขุมวิทนะคะแต่ว่าสุขุมวิทตรงช่วงเนี้ยแล้วก็ต่อเนื่องเข้ามาผ่านทางด้านของทองหล่อนะคะแล้วก็เข้ามาช่วงของแยกอโศกสุขุมวิทคือรถยังเต็มพื้นที่อยู่เลยนะเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะคะเรียกว่ายาวๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามาดูในซอยนะคะอย่างซอยสุขุมวิท26อันนี้ก็จะมีผลกระทบเพราะว่าเส้นทางหลักของสุขุมวิทนั่นนะคะวันนี้ก็ออกไม่ได้สุขุมวิท24นะคะก็จะมีผลกระทบมาถึงในซอยสุขุมวิท36นะคะแต่ถ้าเป็นแนวเนี้ยนะคะถ้าเป็นแนวนี้จริงๆถ้าว่ามีธุระจำเป็นเร่งด่วนเราต้องเข้ามาในเมืองใช้รถไฟฟ้าสะดวกสุด โอ้แต่รถไฟฟ้าไม่แน่ใจว่าตอนนี้จะผ่านช่วงเวลาที่พีคของรถไฟฟ้าไปแล้วหรือยังเพราะรถไฟฟ้าเองนี่ก็แน่นมากเหมือนกันนะในช่วงเช้าๆนะคะเดี๋ยวเราไปที่สายของทางร้อยตำรวจเอกวิโรจน์ชัยราชก่อนนะคะรองสาวัตรจราจรสภ.บางกรวยกรณีของอุบัติเหตุถนนราชพฤกษ์ค่ะรองสาวัตรสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
1: ค่ะรองสาวัตรที่บอกว่าค่ะ
2: ครับผม
1: อุบัติเหตุ
2: ราชพฤกษ์ครับผมมีอุบัติเหตุครับผมราชพฤกษ์ขาออกครับเป็นรถเฉี่ยวชนกันแล้วก็ขึ้นไปบนฟุตบาทไปชนร้าน
1: ไปชนร้านค้าข้างทางด้วยเหรอคะ
2: ครับผมขึ้นไปบนฟุตบาทไปชนร้านค้าข้างทางครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวครับ
1: แล้วร้านค้าเสียหายมากน้อยแค่ไหนคะ
2: ก็เสียหายอยู่ครับเสียหายเล็กน้อยครับ
1: ค่ะ
2: ตรงนี้รถยกออกไปทิ้งเรียบร้อย
1: แล้วมีคนเจ็บไหมคะจุดนี้
2: มีเจ็บเล็กน้อยครับผม
1: ค่ะรอสาวัตรเดี๋ยวนะตรงนี้จุดที่เกิดอุบัติเหตุที่บอกเป็นรถที่เข้าไปชนร้านค้าเนี่ยบนฟุตบาทเนี่ยนะคะมันจะอยู่ช่วงไหนของถนนราชพฤกษ์คะ
2: ราชพฤกษ์อยู่ตรงร้านก๋วยเตี๋ยวในใบครับผมเลยห้างคิดตัน
1: ป่าค่ะขาเข้าหรือว่าขาออก
2: ขาออกครับ
1: ขาออกค่ะค่ะ
2: เลนนี้นะก็ได้ติดตามการจราจรครับผม
1: ค่ะการ
2: ไปชนร้านค้า
1: ร้านค้านี่เขาเปิดขายอยู่ไหมตอนนั้นค่ะรองสาวัตร
2: ช่วงเช้ายังครับยัง
1: อ๋อโอเคนะถ้าเปิดขายอยู่นี่ไม่แน่คนมีคนเจ็บกันหลายคน
2: แล้วก็มีเส้นร้านเส้นนครปฐม
1: ค่ะ
2: เรียบหนึ่งครับมีรถปิกอัพครับผม
1: ค่ะ
2: ปิกด้วย
1: ที่ชนจักรยานยนต
2: ์ด้วยตัวเองครับปิกความด้วยตัวเอง
1: ไม่มีคู่กรณีเหรอคะมีไหม
2: ไม่มีคู่กรณีครับอยู่ตรงข้ามอนุบาลเดลล่าครับ
1: อ๋อนี่อีกจุดหนึ่ง
2: ครับเรียบนี้ก็ยกเรียบร้อยแล้วครับเป็นโครงการเรียบร้อยแล้ว
1: ค่ะแล้วมีจุดอื่นอีกไหมคะ
2: ไม่มีครับก็มีเคสหนึ่งมีจักรยานยนต
1: ์
2: เฉี่ยวชนกันแล้วก็ไม่ได้ติดหลังตอนนี้ก็บาดเจ็บหน่อยก็ส่งโรงพยาบาล
1: อ๋อโอเคเพราะว่าจุดนี้ที่บอกว่าเลยจากอุโมงค์บางขุนกองมาที่เป็นรถกระบะกับจักรยานยนต์ชนกันนำส่งโรงพยาบาลแล้วนะคะ
2: คร
1: ับ
2: ผมครับ
1: คืออุบัติเหตุทั้งหมดมาพร้อมกับฝนเลยไหมคะรองสาวัตรหรือว่ามาก่อน
2: มาช่วงฝนตกนี่แหละคร
1: ับ มาช่วงฝนตก
2: ตกลงมาพอดีถนนฝนตก
1: ค่ะค่ะ
2: เกิดอุบัติเหตุครับ
1: โอ้ค่ะแต่ว่าแต่ละจุดนี่อย่างจุดของที่ไปชนเข้ากับร้านก๋วยเตี๋ยวใช้เวลาอีกนานไหมคะกว่าที่จะเคลื่อนย้ายได้ทั้งหมด
2: ไม่นานครับไปนำรถยกไปจริงนะครับเพราะว่ารถยกไม่ได้เสียหายมากหน้าเป็นขับไปชนเยอะ
1: ค่ะ
2: จริงปล่อยหลังออกมาก็จ
1: ะ
2: ออกได้แล้วคร
1: ับอ๋อแต่ว่าอันนี้ไม่มีผล
2: ครับผมไม่ได้กีดความ
1: ไม่มีผลการจราจรแต่ว่าในฝั่งขาเข้าอันนี้ก็เคลื่อนย้ายแล้วเหมือนกันใช่ไหมคะที่เป็นกระบะกับรถจักรยานยนต
2: ์ครับผมครับผมเคลื่อนย้าย
1: ค่ะแล้วอย่างตรงช่วงวงเวียนนั้นก็เรียบร้อยแล้วเหมือนกัน
2: ครับผมครับ
1: ค่ะโอ้โหนี่มาเป็นระยะเลยนะคะ
2: เพรา
1: ะ
2: ฉะนั้นครับผมพอดีฝนตกฝนตกมาเล่นอะไรมาช่วงนี้
1: ค่ะ
2: พร้อมค่ะไล่ยาก
1: โอ้โหในพื้นที่ของทางรองสาวัตรเองตอนนี้ก็ไม่น่าจะมีผลก็ตรงจุดที่มีอุบัติเหตุของฝั่งราชพฤกษ์ฝั่งเดียวไหมคะหรือมันมีตรงอื่นด้วยไหม
2: ช่วงนี้มีฝนตกทั่วเลยครับทั่วบนกล้วยนะครับ
1: ไม่ค่ะแล้วการจราจรที่แบบมีปัญหานี้เฉพาะแค่ราชพฤกษ์หรือว่ามีเส้นอื่นด้วยไหมคะรองสาวัตร
2: ครับการจราจรช่วงนี้ที่มีปัญหาก็มีราชพฤกษ์ขาเข้าครับรถมากอยู่ครับยาท้าเทียวยังทิ้งอุโมงค์ทิ้งเส้นขาตัวทางออกคล่องตัวครับ
1: ค่ะก็เรียกว่ามันเป็นผล
2: มีปัญหาครับ
1: ก็คือผลต่อเนื่องมาจากอุบัติเหตุผลต่อเนื่องมาจากเรื่องของฝนด้วย
2: ครับต่อเนื่องมาจากนครบาลด้วยครับ
1: นครบาลตรงไหนอะคะที่มันมีผลกระทบกับราชพฤกษ์
2: ตอนนี้มันจากเขตสลิงชันนะครับ
1: อ๋อ
2: ครับพอมาสวัสดิ์ไปครับ
1: มันก็จะเป็นจุดเดิมๆใช่ไหมคะตรงนี้อะค่ะ
2: ครับผมครับผม
1: ค่ะค่ะค่ะ
2: พอมาสวัสดิ
1: ์ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะรองสาวัต
2: รครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนี่ฝนตกถนนลื่นไงก็เพิ่มความระมัดระวังกันมากๆนะคะเพราะว่าคือถ้าดูจากใน S ของทาง JS100 Radio นะคะอย่างกรณีของอุบัติเหตุนะคะตรงช่วงของนครอินทร์ฝั่งขาออกตรงข้ามเด่นล่ามีรถ พลิกตะแคงนะคะอยู่ในช่องทางคู่ขนานเนี่ยมีคุณผู้ฟังไม่ใช่ผู้ติดตามนะคะทาง X เนี่ยก็ส่งรูปส่งคลิปมาให้ดูแต่ในช่วงเวลานั้นโอ้โหฝนตกค่ะฟ้ามืดมากนะคะเส้นทางด้านนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของถนนเพชรบุรีช่วงของแยกเพชรพระรามนี่ก็บอกติดหนักมากๆไม่ขยับเลยถึงณเวลานี้ก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะแล้วก็มีแจ้งบอกว่าสาทรเช้านี้หมอกลงหนักมากเดี๋ยวนะหมอกหรือฝนนะคะบอกว่าเป็นหมอกลงมากน่าจะเป็นหมอกหลังฝนไหมคะอย่างนี้นะคะถ้าดูเพราะว่าคือฝนนะมันตกแต่ว่าคือตกแบบเป็นละอองอะค่ะนะคะอย่างแถวย่านเนี่ยแถวพระขนงไม่ใช่แถวพระขนงแถวคลองเตยเนี่ยตะกี้ตอนบอกหันไปมองเนี่ยถึงได้สังเกตอ้าวมีฝนนะคะแต่ฝนมันเป็นละอองบางๆเบาๆนะคะแล้วก็เนี่ยถ้าดูจากในรูปนะคะซึ่งมีผู้ติดตามเนี่ยส่งมาให้ดูนะคะทาง X เราก็จะเห็นเลยว่ากรุงเทพเราเหมือนกับเป็นเมืองที่อยู่ในหมอกแต่มันเป็นหมอกฝนนะคะเพราะว่ามีฝนตกอยู่ในหลายพื้นที่แต่ว่าตอนนี้ฝนเนี่ยนะคะ3เมตรลงแล้วนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะถ้าว่าดูจากในส่วนของข้อมูลนะคะที่แจ้งมาทาง S นะคะของทาง JS100 Radio นะคะก็จะเห็นอีกมุมหนึ่งเหมือนกันอันนี้ต้องบอกเพราะว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนะคะกองบัญชาการตำรวจนครบาลเขาลงพื้นที่จุดตัดทางรถไฟในกรุงเทพมหานครนะคะคือทุกจุดตัดเลยเนี่ยที่มีการลงพื้นที่นะคะเพื่อเป็นการกวดขันสำหรับคนที่ใช้รถนะคะให้หลีกเลี่ยงการกระทำผิดกฎหมายจราจรแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการฝ่าฝืนเครื่องหมายบนพื้นทางบริเวณแนวกั้นทางรถไฟเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่แล้วก็เป็นการป้องกันอุบัติเหตุบนสายทางด้วยนะคะนี่เราจะเห็นนะหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุใหญ่ขึ้นมานะคะเมื่อช่วงของวันเสาร์แล้วพอหลังจากนั้นมานะคะเราก็ยังเห็นพฤติกรรมนะของคนที่ไม่ใส่ใจใช้คำนี้ดีกว่านะคะไม่ใส่ใจในเรื่องของกฎหมายจราจรนะคะภาพที่จะเป็นไวรัลเลยก็คงจะเป็นภาพของรถจักรยานยนต์ไว้ที่แบบพยายามที่จะฝ่าไอ้ไม้กั้นน่ะคือแบบไม่เข้าใจแมนคือจริงๆแล้วนะคะทุกอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่ในเรื่องของความผิดที่มีการถูกตั้งข้อหาในส่วนของคนขับรถไฟหรือว่าทางเจ้าหน้าที่แต่ยังต้องมองมาถึงในส่วนของคนที่ใช้รถใช้ถนนนะคะเรื่องของคนละเรื่องของการที่เราต้องเน้นย้ำแล้วแหละว่ามันน่าจะเป็นเคสกรณีของเหตุการณ์ที่ทำให้เราหันมาทบทวนนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการที่เราจะเคารพกฎในเรื่องของการจราจรเพิ่มมากขึ้นนะคะตรงไหนที่เขาห้ามก็ห้ามนะคะสัญลักษณ์เครื่องหมายต่างๆอันนี้สำคัญนะคะเชื่อทุกคนเนี่ยคงจะรับรู้แล้วก็คงจะเข้าใจทุกคนมีกฎทุกคนต้องมีใบขับขี่อยู่แล้วใช่ไหมคะคนที่ขับรถแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่นะคะเพราะว่าในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมีคนจำนวนหนึ่งเลยที่ใช้รถใช้ถนนขับรถอยู่บนถนนแล้วไม่มีใบขับขี่นะคะเพราะฉะนั้นรีบไปทำเพราะว่าในเรื่องของกฎหมายจราจรต่างๆนี่ก็คือเข้มงวดขึ้นโดยเฉพาะคนที่ไม่มีใบขับขี่แล้วมาขับนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะคือด้วยความเป็นห่วงอ่ะทุกคนไม่อยากให้มันเกิดเหตุซ้ำขึ้นมาแล้วยังต้องดูในเรื่องของการจัดการจราจรตามแยกต่างๆด้วยที่มันจะติดพันต่อเนื่องกันนะคะมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่ามันสะท้อนให้เห็นนะคะในหลากหลายปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะบนท้องถนนในบ้านเราแล้วก็ทำให้เกิดเป็นอุบัติเหตุใหญ่ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าครั้งนี้มันน่าจะเป็นการทบทวนนะคะในเรื่องของการที่จะจัดการนะคะในทุกระบบอะนะคะที่มันเชื่อมโยงกันให้มันเป็นที่เป็นทางแล้วก็ดีขึ้นเพื่อความปลอดภัยของทุกคนที่ใช้รถใช้ถนนนะคะในบ้านเรามีคุณรุ่งเนี่ยส่งเป็นคลิปมาให้ดูเลยค่ะบรรยากาศที่หาดในหานภูเก็ตอันนี้ไปดูได้นะจะได้ผ่อนคลายใครที่กำลังติดอยู่นะคะไปดูคลิปในเอสของทาง JS100 Radio นะคะเป็นบรรยากาศหาดในหานนะคะคลื่นแรงมากท้องฟ้านี่คือฉ่ำมาเลยนะคะฝนมานะคะแต่ว่าประมาณชั่วโมงนึงแล้วตอนนี้ไม่แน่ใจฝนอยากจะตกแล้วนะคะอย่างช่วงเนี้ย ทางด้านของภาคใต้นะคะใครที่ไปเที่ยวทะเลทางภาคใต้ให้สังเกตด้วยนะคะเขาจะมีการขึ้นธงถ้าเป็นธงแดงนี่ห้ามลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาดเพราะว่าอันตรายแล้วก็คลื่นเนี่ยแรงมากเพราะนั้นคลื่นอาจจะม้วนลงไปห่างจากชายหาดชายฝั่งมากขึ้นแล้วมันมีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะคะเพราะนั้นให้สังเกตด้วยในเรื่องของสีของธงนะคะที่อยู่บริเวณริมชายหาดต่างนะคะอันนี้ก็ด้วยความเป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าอย่างในช่วงนี้อย่างที่บอกค่ะว่าในเรื่องของสภาพอากาศได้มีการเตือนกันนะคะในหลายพื้นที่นะคะเรียกว่าทางภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของภาคใต้ให้ระวังนะคะในเรื่องของฝนนะคะฝนซึ่งตกสะสมและทำให้เกิดเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินสไลด์อย่างเมื่อวานนี้ค่ะนะคะในพื้นที่ของต่างจังหวัดนะคะอย่างที่เพชรบูรณ์นะคะเพชรบูรณ์เนี่ยนะคะก็มีเรื่องของฝนซึ่งตกหนักต่อเนื่องนะคะในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็ส่งผลให้นะคะในบางตำบลในบางหมู่บ้านเนี่ยมีน้ำป่าไหลหลากเข้าพื้นที่ชุมชนซึ่งอยู่ติดริมลำคลองนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะทางอำเภอเขาก็มีการแจ้งให้กำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เตรียมในเรื่องของการที่จะรับมือแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์นะคะแล้วให้รายงานสถานการณ์กันตลอด24ชั่วโมงนะคะคือช่วงที่มันแรงก็คือแรงนะแต่พอฝนมาเนี่ยนะคะแล้วพอฝนตกหนักมากๆแล้วบางพื้นที่อ่ะข้างบนภูเขาที่ป่าไม่เหลือแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามแล้วก็เฝ้าระวังกันที่เราจะเห็นภาพของดินน่ะดินจากภูเขาค่ะดินโคลนเนี่ยนะคะดินสีแดงๆเนี่ยนะคะที่ไหลลงมานะคะมันก็ติดตามแล้วก็ดูในเรื่องของการแจ้งเตือนนะคะของในพื้นที่กันโดยตลอดนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของสภาพอากาศส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวมาอัปเดตเพิ่มเติมกรณีของอุบัติเหตุอีกจุดหนึ่งรับแจ้งบอกว่าตรงหน้าสำนักงานเขตบางกอกน้อยนะคะมีอุบัติเหตุเป็นรถจักรยานยนต์ค่ะเสียหลักล้มเป็นถนนบางขุนนนท์แล้วก็จุดนี้ค่ะมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนด้วยกันผู้ชาย1แล้วก็ผู้หญิง1นะคะซึ่งตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการให้ความช่วยเหลือแล้วก็มีผลนะคะในเรื่องของการจราจรค่ะส่วนเส้นทางทางด้านของติวนนท์คุณพันเนี่ยใช้ติวานนท์ในฝั่งขาออกนะคะบอกว่าช่วงของยัดติวานนท์มุ่งหน้าสี่แยกคาลายเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งส่วนฝั่งกลับกันเนี่ยไปด้านที่เพิ่งแจ้งมาเมื่อสักครู่นี้ค่ะคุณณัฐมนใช้ถนนกรุงเทพกรีธานะคะช่วงจากย่านกรุงเทพกรีธามุ่งหน้าหมู่บ้านนักกีฬาค่ะบอกว่าเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่าช่วงโค้งทางออกทางลอดกรุงเทพกรีธาตัดใหม่มีรถเก๋งจอดเสียอยู่ในช่องทางทางด้านขวานะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรจุดนี้เราประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วคุณบุญมีชายเส้นรามคำแหงก่อนหน้านี้รามคำแหงมีฝนตกถนนลื่นนะคะคุณบุญมีก็เลยฝากเพื่อนร่วมทางให้ระมัดระวังกันมากๆของคุณบุญมีเนี่ยใช้เส้นรามคำแหงในฝั่งขาเข้าช่วงของแยกลำสะลีมุ่งหน้าแยกซอยมหาดไทยเคลื่อนตัวช้าเพราะมีฝนเดี๋ยวนะไม่มั่นใจว่าตรงจุดที่มีการทำงานแล้วก็ตั้งแต่เมื่อตอนช่วงเช้ามาแล้วค่ะประมาณซอย46นะคะซึ่งเขามีการเทปูนและปูนไม่แห้งนะคะถึงช่วงกับประมาณเกือบ7นาฬิกากว่าๆเกือบ8นาฬิกาก็ยังไม่เปิดการจราจรไม่มั่นใจว่าณเวลานี้ตอนนี้เป็นยังไงนะคะถ้าคุณบุญมีผ่านมานี่มาอัปเดตเพิ่มเติมกันหน่อยนะคะแล้วก็รวมไปถึงคนอื่นๆที่กำลังใช้เส้นทางกันด้วยนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
3: แกไปเที่ยวทะเลกัน
4: ไม่เอาอ่ะ
3: งั้นไปคาเฟ
4: ่ไม่อยาก
3: ไปกินหมูกระทะ
4: กลัวอ้วน
3: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมทูอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
5: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
6: ่40ครับ
7: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
6: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อยสิทธิ์เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุ ุพพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506

0: บริการ1586กรมทางหลวงสวัสดีครับ
1: ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยอยู่ดีๆรถดิฉันก็ความร้อนขึ้นทำยังไงดีคะ
0: ใจเย็นๆครับตอนนี้นำรถเข้าจอดชิดไหลทางด้านซ้ายแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินเอาไว้นะครับ
1: ได้ค่ะได้แล้วต้องทำยังไงต่ออีกคะ
0: ครับถ้าในรถมีป้ายสะท้อนแสงเอาไปวางไว้บนพื้นถนนด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังรถเอาไว้นะครับรถคันอื่นเขาจะได้เห็นว่ามีรถจอดเสียอยู่แล้วก็ระหว่างรอความช่วยเหลือให้ออกไปอยู่นอกรถนะครับในจุดที่ห่างจากรถพอสมควรนะตอนนี้หน่วยกู้ภัยทางหลวงกำลังเดินทางไปช่วยแล้วนะครับ
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงสายด่วนโทร1586
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
1: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
2: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนเนี่ยไม่ได้นอนเลยนะ
2: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
3: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
1: แล้วต้องทำยังไงคะหมอ
4: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
2: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
4: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
5: มีเหตุไฟไหม้นะคะดูจากรูปเราดูแล้วไม่รุนแรงเหมือนกันบอกว่าเป็นโรงงานซึ่งอยู่ในพื้นที่ของกระทุ่มแบนนะคะฉันดูใน Facebook โรงรักสมุทรสาครข่าวสารสมุทรสาครมีการโพสต์ไว้เมื่อ4นาทีที่ผ่านมานะคะกลุ่มควันนี้ลอยสูงแล้วก็หนาทึบมากนะคะเป็นกลุ่มควันสีดำและแล้วก็เห็นเป็นเปลวไฟซึ่งลุกขึ้นสูงเลยค่ะนะคะบอกเบื้องต้นนี้เป็นโรงงานพรมนะคะแล้วก็อยู่ในพื้นที่ของดอนไก่ดีกระทุ่มแบนนะคะก็เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมให้หรือว่าใครที่อยู่ในโซนทางด้านนั้นช่วยเปิดทางให้กับรถดับเพลิงด้วยนะคะเพราะดูลักษณะเป็นไฟซึ่งไม่ใหญ่เลยค่ะอาจจะต้องระดมกำลังของรถดับเพลิงนะคะในการที่จะเข้าไปควบคุมสถานการณ์แล้วก็หลีกเลี่ยงเส้นทางนะคะเพื่อจะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยทำงานได้อย่างสะดวกแล้วก็รวดเร็วขึ้นค่ะในช่วงนี้นะคะ 9:41 ค่ะมีฝากมาจากทางด้านของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะแจ้งเตือนอันนี้บอกว่าหวัดดีแจ้งเตือนระวังมิจฉาชีพค่ะแอบอ้างเป็นพนักงานของ PEA ติดต่อเรียกเก็บค่าไฟฟ้าย้อนหลังซึ่งถ้าหากว่ามีข้อสงสัยสามารถที่จะสอบถามข้อมูลติดต่อได้นะคะที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ค่ะหรือว่า1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมงนะคะเพราะว่าแจ้งเตือนเลยให้ระวังเพราะว่าทางด้านของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนี่เขาก็จะยืนยันมาโดยตลอดนะในเรื่องของการที่อาจจะมีการแอบอ้างหรือมันก็เคยมีการแอบอ้างมาแล้วเพราะฉะนั้นให้ระวังถ้าสงสัยสอบถามก่อนเลยนะคะให้โทรไปถามได้ที่1129ตลอด24ชั่วโมงนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการที่บอกว่าแอบอ้างว่าเป็นพนักงานแล้วไปติดต่อเรียกเก็บค่าไฟฟ้าย้อนหลังเพราะว่าไม่มีนะคะพฤติกรรมแบบนี้นี่คือมิจฉาชีพเพราะฉะนั้นให้ระวังกรณีนี้นะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมกันต่อนะคะในช่วงก่อนหน้านี้ที่มีแจ้งนะคะในเรื่องของลืมของอันนี้ก็จะมีแจ้งอยู่เป็นระยะเหมือนกันนะคะเพราะว่าอย่างคุณจานุไทยนี่เป็นลืมโทรศัพท์มือถือเอาไว้นะคะบนรถแท็กซี่ที่บอกว่าตั้งแต่ตอนช่วงเช้ามืดนะคะประมาณสัก4:00ก็ลืมเอาไว้บนรถแท็กซี่ซึ่งจำสีจำหมายเลขทะเบียนไม่ได้ค่ะแล้วก็นั่งรถแท็กซี่คันนี้เนี่ยนะคะมาจากนครชัยแอร์แล้วไปลงที่หัวหมากนะคะแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นช่วงไหนของหัวหมากนะแล้วปรากฏว่าลืมโทรศัพท์มือถือเอาไว้ฝากด้วยถ้าหากว่าทางคุณคนขับนะคะจำได้ว่ารับผู้โดยสารมาจากแถวๆนะคะแถวๆทางด้านของนครชัยแอร์แล้วไปลงแถวหัวหมากเนี่ยช่วยดูให้หน่อยคือมันจะตกอยู่ตามซอกตามมุมหรืออะไรต่างๆได้นะครับคือต้องบอกปัจจุบันเนี่ยโทรศัพท์มือถือนี่เป็นเหมือนกระเป๋าเงินไปด้วยนะถ้าเกิดว่าลืมหายไปนี่ก็ลำบากเลยนะเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็ยังมีในส่วนของพวกข้อมูลต่างๆที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือด้วยคุณบุญมีค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับขอรายงานจราจรลาดพร้าวขาเข้านะฮะ
5: ค่ะ
6: ทะเลมหาดไทยมามีฝนนะ
5: ตกหนักไหมคะคุณบุญมี
6: ก็ใช้ที่ปัตตานีเบอร์สอง
5: อ๋อค่ะ
6: ต่อพุ่งทางเลย
5: ค่ะคือก่อนหน้านี้คุณบุญมีจ้างรามคำแหงมาด้วยไหม
6: รามคำแหงก็น่าจะตกมา
5: คือดิฉันกำลังสงสัยคุณบุญมีผ่านมาถึงตรงช่วงประมาณที่เขามีการทำถนนที่มีการ
6: ผมไม่เห็นมีแล้วนะ
5: อ๋อแบบว่าเปิดการจราจรเรียบร้อย
6: น่าจะเสร็จเรียบร้อยเนี่ย
5: ค่ะ
6: แล้วตอนนี้พอมาเข้ามหาดไทยออกลาดพร้าวเนี่ยฝนตกนะตรงใช้ที่ฝนเดินต่อ
5: ค่ะ
6: แต่การจราจรก็โอเคครับไม่ติดไม่
5: ค่ะ
6: มีรถเยอะแต่ไม่ติด
5: ครับใช้ได้ค่ะแต่ว่าใช้ความเร็วกันไม่ได
6: ้กลัวตรงนั้นใช
5: ้
6: ความเร็วกลัวฝนมันตกใหม่
5: ๆค่ะให้เพื่อนๆเรามาระวังกันค่ะ
6: ผมดูฝั่งตรงข้ามกันที่ขาออกก็ไม่มีนะไม่มีรถมีน้อย
5: อ
6: ่ะ
5: ค่ะ
6: รถก็ไม่ติด
5: ค่ะ
6: แยกโชคใช้ติดแล้วก็โอเคนะครับฝนก็ยังตกเดิมนะ
5: ค่ะ
6: มอเตอร์ไซค์บางคันก็จอดข้างทางนะว่าหรือว่าตกเยอะนะ
5: เป็นว่าเรามาระวังกันมากๆนะคะ
6: คร
5: ับ
6: ผมใช่
5: ค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่แจ้งมานะคะ
6: ครับผมขอบคุณครับ
5: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณก๊อฟเยาวราชสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ
5: คุณก๊อฟเยาวราชยังเห็นกลุ่มควันอยู่ไหมคะ
7: ยังเห็นอยู่ครับ
5: ค่ะ
7: เป็นแถวไอ้เนี่ยครับเจอสองกระทุ่มแบนนะครับ
5: อืมค่ะ
7: ครับผมก็คือตอนเนี้ยผมมาส่งลูกค้าแถวกระทุ่มแบนผมช่วงระหว่างอำเภอท่าเสาครับ
5: ค่ะ
7: เป็นกลุ่มควันสีดำขนาดใหญ
5: ่อืมลอยขึ้นสูง
7: ใช่ลอยขึ้นไปที่สูงก็ผมว่าน่าจะเป็นถ้าสันนิษฐานนะแถวนั้นมันน่าจะเป็นโรงงานนะครับ
5: ใช่เพราะว่ารับแจ้งเบื้องต้นว่าเป็นโรงงานพรมซึ่งอยู่ในพื้นที่ของตำบลดอนไก่ดีอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร
7: อ๋อเป็นโรงงานถ้าเป็นโรงงานพรมใช่ไหมครับพรม
5: เบื้องต้นนะคะแต่ไม่ทราบชื่อหรือว่าอะไรแต่ว่าไม่ยืนยันแต่บอกเป็นโรงงานพรมกำลังติดตามสอบถามเพิ่มเติมอยู
7: ่ครับครับเป็นชื่อบริษัทเป็นที่บริษัทเอราวัณคาร์เทคอะครับ
5: มีที่เดียวเหรอคะตรงจุดนั้น
7: ใช่ครับเป็นโรงงานผลิตพรม
5: ค่ะ
7: พรมพอมือครับ
5: โอ้พื้นที่เขากว้างไหมคะถ้าสวนเป็นโรงงานนี้เนี่ยมันถ้าหากมองจากจุดที่คุณกอล์ฟอยู่อ่ะมันมีความเป็นไปได้ไหมมันไกลกันมากน้อยแค่ไหน
7: ก็คือมันกว้างมากครับก็คือเนื้อที่น่าจะอยู่ประมาณ4-5ไร่ได้
5: โอ้เพราะเป็นโรงงานใหญ่
7: ใช่ครับมันเป็นโรงงานผมผลิตถุงมือแล้วก็เป็นโรงงานเกี่ยวกับผมยึดเท้าเลยครับ
5: อุปภาพถ้าเป็นโรงงานนี้จริงก็เท่ากับว่าอุปกรณ์ข้างในทุกอย่างก็เป็นเหมือนกับเป็นเชื้อเพลิง
7: เชื้อเพลิงอย่างดี
5: อืมแต่เรายังไม่ยืนยันว่าจะใช่หรือว่าไม่ใช่ยังไงค่ะ
7: ใช่ครับ
5: ค่ะ
7: ครับ
5: อืมงั้นเดี๋ยวตอนนี้กำลังติดตามเพิ่มเติมกันอยู่เพราะนั้นก็ยังเห็นเป็นกลุ่มควันซึ่งมันยังลอยขึ้นสูงถือว่ามันลอยขึ้นสูงใช่ไหมจากมองจากมุมที่คุณกอล์ฟอยู่อะค่ะ
7: ใช่ครับมันลอยขึ้นสูงก็คือตอนนี้ผมอยู่ฝั่งตรงข้ามก
5: ็
7: คือผมมาส่งลูกค้าเสร็จ
5: ผม
7: ยืนดูฝั่งตรงข้ามไงแล้วกลุ่มควันเนี่ยมันออกมาจากตัวอาคารแล้วก
5: ็
7: ตอนนี้แบบแสงพุ่งอะ
5: ค่ะ
7: ทะลุหลังคาแล้ว
5: โอ้ค่ะ
7: ครับ
5: ค่ะงั้นเดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมค่ะ
7: ใช่ครับก็ถ้าถัดไปอีกหน่อยจะเป
5: ็
7: นถ้าถัดจากโรงงานนี้ไปอีกหน่อยก็จะเป็นโรงงานที่นอนโรงงานโตโต้
5: อ๋อแปลว่าแถวนั้นนี่เป็นโรงงานใหญ่ๆทั้งนั้นเลยใช่ไหมในโซนทางด้านนั้น
7: ใช่ครับ
5: ค่ะค่ะ
7: ไปก็จะเป็นโรงงานโตโต
5: ้
7: ถ้าถัดจากโรงงานโตโต้ไปก็จะเป็นโรงงานเกี่ยวกับผลิตเสื้อผ้ากับรองเท้าหนัง
5: โอ้ค่ะค่ะเดี๋ยวติดตามต่อแล้วไม่ยังไม่ยืนยันเป็นโรงงานอะไรยังไงนะคะแต่ว่าก็อยู่ในพื้นที่ของตำบลดอนไก่ดีแล้วเขาบอกว่าลักษณะก็คือเป็นอาคารชั้นเดียวแล้วตอนนี้เราดูจากในคลิปของทางศูนย์วิทยุบรรเทาภัยป้อมพจุนที่เขามีการโพสต์คลิปเอาไว้นะคะก็จะเห็นเลยว่ากลุ่มควันที่สูงมากทางคุณอย่างที่ทางคุณบอกเลยคุณก๊อฟ
7: คร
5: ับ ค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเราติดตามต่อนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่แจ้งมานะคะ
7: ค
5: ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆคือตอนที่ทางเจ้าหน้าที่เขารับแจ้งเบื้องต้นน่ะตอนช่วงมาสัก 9:20 นาทีนะคะแล้วก็เป็นลักษณะคือถ้าเห็นจากในคลิปนี่มันเป็นกับเป็นอาคารเหมือนกับจะเป็นโกดังชั้นเดียวอะค่ะนะคะแต่ไม่แน่ใจนะว่าเป็นโรงงานอะไรยังไงแต่เบื้องต้นเป็นโรงงานพรมแล้วก็ ลักษณะเนี่ยถ้าดูมันเหมือนกับเป็นด้านหลังเหมือนกับไม่คือถ้าเป็นโกดังก็ต้องอยู่ทางด้านหลังของโกดังอะค่ะแล้วมีทั้งในส่วนของเปลวไฟแล้วก็กลุ่มควันสีดำหนาทึบมากแล้วก็ลอยขึ้นสูงมากนะคะเพราะอย่างที่คุณก๊อฟบอกคุณก๊อฟก็อยู่ห่างนะก็มองเห็นในระยะไกลๆนะคะจะเห็นอย่างในคลิปเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยไปถึงตรงจุดที่เกิดเหตุแล้วนะคะแล้วก็จะเห็นเลยว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะของคนที่เขาอยู่ในจุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะคือตอนนี้นะคะก็จะมีในส่วนของคือเหมือนกับน่าจะเป็นคนที่อยู่ในโรงงานที่เขาก็เหมือนกับเดินไม่น่าจะมีคนเป็นอะไรอะถ้าดูจากลักษณะจากในคลิปนะคะพอเห็นเขาก็เดินกันอยู่ด้านนอกแล้วก็มีการหิ้วของหรือว่าอะไรต่างๆด้วยเหมือนกันแต่ว่าไอ้ตรงที่มันเป็นกลุ่มควันเนี่ยจะอยู่ด้านหลังนะด้านหลังเดี๋ยวกำลังตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะเห็นบอกว่าตอนนี้นะคะในส่วนของดับเพลิงท่าเสานะคะอยู่ที่เกิดเหตุนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นให้ทราบกันคุณภูกฤษค่ะสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับ
5: ค่ะคุณภูกฤษใช้ถนนบางกรวยไซน้อยนะคะ
8: ครับใช่ครับ
5: คุ
8: ณปุญญนุชผมเลี่ยงจากราชพฤกษ์ขาออกซึ่งไม่รู้รถติดอะไรนะครับ
5: อุบัติเหตุ
8: ก
5: ่อนหน้านี้ค่ะ
8: อุบัติเหตุใช่ไหมฮะ
5: ใช่ใช่
8: ผู้ร้านวิ่งอยู่แล้วผมก็เลยเลี่ยงมาเข้าบางกรวยไซน้อยนะครับเพื่อจะมาที่บ้านเสร็จแล้วเลยวัดสวนแก้วออกจากวัดสวนแก้วเลยมาก่อนถึงแยกบางครูมาสักร้อยกว่าเมตรเนี่ยจะมีการเทยังมาต่อยแอสฟัลต์เนี่ย
5: เทตอนฝนตกเนี่ยเหรอคะหรือฝนไม่ตก
8: ใช่ฝนตกไปปล่อยนะแล้วเทไปแล้ว2เลนคือขวากับกลางแต่ซ้ายยังไม่ได้เทมันเกิดการต่างระดับครับผมแล้วก็จะมีรถที่บางทีเขาจะเลี้ยวอ่ะคือผมเจอด้วยตัวเองไงเขาเกิดไปเลี้ยวขวาแล้วเราก็ต้องเบี่ยงใช่ไหมฮะพอจะครบเบี่ยงพอเจอต่างระดับนี่อันตราย
5: มันเอียงใช่ไหมคุณภูเก็ต
8: ถูกต้องนะครับเพราะมันเหนียกมันล้ออาจจะสะบัดได้ก็เลยต้องเตือนกันบางท่านอาจจะคือมาไม่เร็วแต่ประกอบกับฝนตกไงฮะ
5: มันลื่น
8: อันนี้น่ากลัว
5: ใช่แล้วเขามีการมันมีกรวยยางวางกั้นหรือมีอะไรบอกไหม
8: ไม่มีเลยแต่ว่าจะมีรถของพวกที่เขาทำงานนะฮะจอดอยู่สัก 3-4 คันได
5: ้
8: ซึ่งก็อันตรายถ้าเกิดฉันแหลบไปเจอรถพวกเนี้ยนะครับก็อันตรายกัน
5: ที่จริงแล้วการทำงานมันต้องมีการวางกลวยยางหรือต้องมีอะไรกั้นเอาไว้ให้บอกเป็นลักษณะเพื่อความปลอดภัยของคนที่ใช้เส้นทางนะคุณภูกฤษ
8: ไม่มีอย่างน้อยก็ต้องมีคนมายืน
5: บอกใช่ใช่นี่อย่างนี้อันตรายมากเลยถ้าฟังที่คุณภูกฤษบอกมา
8: ครับผมก็ต้องเตือนกันนะครับแล้วก็อย่าขับรถเร็วนะครับ
5: ถนนโล่งแบบว่ารถน้อยใช่ไหมคุณภูกฤษ
8: พอมีอยู่บ้างแต่ว่ากลัวว่าช่วงระหว่างสลับเลนตรงเนี้ยกลางมาซ้ายเนี่ยเบี่ยงลบรถอะไรประมาณนี้นะฮะก็อาจจะพังเผลอได้
5: เนี่ยกังวลเลยว่าจะเกิดอุบัติเหตุได
8: ้โอ้ยยังไง
5: ขอบคุณมากๆค่ะนะคะขอบคุณแทนเพื่อนๆที่ใช้ทางร่วมกันด้วยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากแต่เรามีสายของทางพันตำรวจเอกพศพงศ์มนทานะคะผู้กำกับสภ.กระทุ่มแบนค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้กำกับท่านผู้กำกับคะสวัสดีค่ะ
9: คร
5: ับ ค่ะท่านผู้กำกับตกลงเป็นโรงงานอะไรอะคะตรงจุดที่เกิดเหตุอะค่ะ
9: โรงงานเอราวัณสแตนเลสครับ
5: เป็นโรงงานทำสแตนเลสเหรอคะ
9: ใช่ครับ
5: อ๋อค่ะ
9: เอาสแตนเลสแผ่นมาที่รูปคร
5: ับ ค่ะ
9: รูปผมก็
5: ค่ะแล้วตอนนี้นี่สามารถจะควบคุมเพลิงไว้ได้ในวงจำกัดไหมคะหรือว่ายังไงคะตอนนี้ค่ะ
9: สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วครับมี
5: ค่ะ
9: ตำแหน่งเพลิงแล้วก็ได้มีตำรวจนะคร
5: ับ ค่ะ
9: แล้วก็
5: ค่ะทุกคนปลอดภัยใช่ไหมคะท่านผู้กำกับ
9: รถของข้าสาวก็อยู่ที่เกิดเหตุครับ
5: ค่ะ
9: แล้วดับเพลิงหลายคันตอนนี้สามารถควบคุมเพลิงได้แล้ว
5: ค่ะค่ะควบคุมเพลิงไว้ได้นี่คือหมายว่าดับสนิทเลยไหมคะหรือว่ายังมีกลุ่มควันหรือว่ามีอะไรอยู
9: ่ควันกลิ่นๆครับควันกลิ่นๆ
5: ค่ะ
9: เพราะว่าควันจะเป็นควันขาวแล้วไม่ใช่ควันดำนะครับ
5: ค่ะคือลักษณะของตัวของโรงงานที่ว่าตรงจุดที่เกิดไฟไหม้เนี่ยคือมันอยู่บริเวณไหนของตัวของโรงงานนะคะท่านผู้กับคะ
9: เดี๋ยวครับเสียงมันดังอยู่ที่เกิดเหตุม
5: ี
9: รถน้ำอยู่ยังไงนะครับ
5: คือตรงจุดที่เกิดเพลิงลุกไหม้อ่ะค่ะจะอยู่บริเวณไหนของตัวโรงงานนะคะ
9: บริเวณด้านท้ายโรงงานเลยครับด้านหลัง
5: ด้านหลัง
9: ติดของใช่
5: ค่ะ
9: ของตัวดังครับ
5: เป็นส่วนอะไรของโรงงานนะครับเป็นส่วนผลิตหรือเป็นส่วนที่เขาเก็บของหรือเป็นอะไรคะ
9: ผลิตจ้ะ
5: ผลิตเลยเหรอคะ
9: เดี๋ยวนะอ๋อเป็นตรงที่พิสูจน์เจ็บรถที่ไอ้พวกไอ้คันอลูมิเนียมแผ่นครับ
5: อืมค่ะค่ะแต่มันก็ไหม้เยอะเหมือนกันนะคะเพราะเห็นเป็นกลุ่มควันแบบดำมาก
9: สาเหตุมันเกิดจากการเชื่อมเหล็กครับเชื่อมเหล็กไอ้นี้ด้านล่างมีน้ำมันอยู่ก็เลยติดมันแล้วใกล้มีถังมันอยู่ใกล้ก็เลยระเบิดไปสอง
5: เอาไม่เสียงระเบิดด้วย
9: เป็นสีดำ
5: อ๋อค่ะค่ะแล้วไอ้ที่บอกว่ามันมีน้ำมันอยู่ข้างล่างตอนนี้มันดูแล้วมันสามารถจะคุมได้ใช่ไหมคะท่านผู้กำกับ
9: ครับมันจะตอนนี้ไม่มีเปลวไฟนะครับแต่ว่ามันมีเป็นแล้วแต่มีควันจุ่ม
5: ๆค่ะ
9: แต่ที่เหลือจะเป็นเพลิงเลยไม่มีนะครับ
5: เพราะอย่างตอนแรกที่เห็นบอกว่าเป็นโรงงานโครมแต่ปรากฏไม่ใช่นะคะเป็นโรงงานผลิตสแตนเลสค่ะค่ะแล้วก็ในส่วนของเปลวไฟอ่ะไม่เห็นแล้วแต่ยังมีกลุ่มยังมีเป็นเรียกเป็นกลุ่มควันอยู่แต่มันจางลงมันไม่เป็นสีดำทึบเหมือนกับในช่วงก่อนหน้านี้แล้ว
9: ใช่คร
5: ับ ค่ะทุกคนปลอดภัย
9: ทุกคนปลอดภัยครับ
5: ค่ะแล้วเบื้องต้นมันเกิดอะไรขึ้นคะท่านผู้กับมีโอกาสได้ถามหรืออะไรยังไงบ้างแล้วยังคะ
9: พอจะได้สอบถามไม่ต้นนะครับก็มีชายคนงานเนี่ยเชื่อมเหล็กครับเชื่อมเหล็กทีนี้เปลวไฟจากการเชื่อมเหล็กเนี่ยมันตกลงล่างแล้วเกิดว่าฐานะมันมีน้ำมันอยู่ก็เลยเกิดเป็นเปลวไฟพอเกิดเปลวไฟเสร็จแล้วเนี่ยไม่ใช่มันมีถังมันมีอยู่ใช่ก็เกิดไฟระเบิด
5: ค่ะมันก็เลยทำให้เป็นไฟลุกไหม้ขึ้นมาแล้วมีเสียงระเบิดมีอะไรด้วย
9: ที่มีความดำนั่นแหละครับ
5: โอ้แปลว่าน้ำมันนี่เป็นน้ำมันอะไรอะคะท่านผู้กำกับที่ได้
9: น้ำมัน
5: ค่ะ
9: ผมยังไม่ได้เข้าไปถึงจุดที่มัน
5: ไม่เป็นไร
9: ไฟลุกลามเลยคร
5: ับ โอเคค่ะแต่ว่าอย่างน้อยตอนนี้ก็คือเรียกว่าสามารถที่จะคุมสถานการณ์ไม่ลุกลามไปที่ข้างเคียงหรือว่าอะไรนะคะค่ะแล้วก็ไม่มีใครเป็นทุกคนปลอดภัยนะคะ
9: ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
5: ค่ะโหเห็นจากในคลิปแล้วแบบโหเห็นสภาพแล้วแบบตกใจเลยคิดว่าน่าจะคุมสถานการณ์ได้ยากแต่ที่ฟังที่ท่านผู้กับบอกมาโอเคตอนนี้เราสามารถสบายใจได้ในระดับหนึ่งแล้วนะคะไม่ลุกลามไม่อะไรนะคะ
9: ไม่ลุกลามแน่นอน
5: ค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะท่านผู้กับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะก็ท่านผู้กับยืนยันบอกว่าเป็นโรงงานที่เขาผลิตสแตนเลสนะคะไม่ใช่โรงงานผมนะเป็นโรงงานซึ่งผลิตสแตนเลสแล้วก็ณเวลานี้ตอนนี้ก็คือคุมสถานการณ์เอาไว้ได้นะคะเป็นเพิ่มเติมให้สำหรับกรณีของเหตุเพลิงไหม้ที่เราเห็นจากในคลิปหรือว่าเห็นจากในรูปนี่จะเห็นแล้วเป็นกลุ่มควันซึ่งแบบมันสูงมากแล้วเป็นกลุ่มควันสีดำทึบแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยในช่วงแรกเราจะเห็นเป็นเปลวไฟด้วยนะคะก็เป็นอัปเดตให้อยู่ทางด้านหลังนะของตัวของโกดังนะคะส่วนในจากในคลิปหรือว่าเห็นจากในรูปนี่จะเห็นแล้วเป็นกลุ่มควันซึ่งแบบมันสูงมากแล้วเป็นกลุ่มควันสีดำทึบแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยในช่วงแรกเราจะเห็นเป็นเปลวไฟด้วยนะคะก็เป็น

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับรัฐบาลกำชับสาธารณสุขติดตามการระบาดโรคอีโบลาอย่างใกล้ชิดย้ำอย่างไม่พบระบาดในไทยสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
8: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาร
1: ัฐบาลกำชับสาธารณสุขติดตามการระบาดของโรคอีโบลาอย่างใกล้ชิดย้ำอย่างไม่พบระบาดในไทยขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกคุณยุวธิดาผู้คำนวณรายงานครับ
9: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่าองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของโรคอีโบลาในจังหวัดอิตูริทางตะวันออกของคองโกเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับนานาชาติรัฐบาลจึงได้กำชับให้กระทรวงสาธารณสุขติดตามและเฝ้าระวังการประกาศดังกล่าวอย่างใกล้ชิดโดยโรคอีโบลาเป็นโรคติดต่อไวรัสที่มีความรุนแรงสูงติดต่อผ่านเลือดและสารคัดหลั่งของผู้ป่วยเช่นเลือดน้ำลายไอเจียนอุจจาระหรือสารคัดหลั่งอื่นๆโดยเฉพาะผู้ป่วยที่อาการรุนแรงการแพร่เชื้อส่วนใหญ่มักจะเกิดในครอบครัวบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยและศพผู้เสียชีวิตและไม่ได้แพร่ระบาดง่ายทางอากาศแบบโรคหวัดหรือโควิดปัจจุบันยังไม่พบรายงานการระบาดโรคนี้ในประเทศไทยสำหรับอาการเริ่มต้นอาจจะคล้ายไข้หวัดทั่วไปเช่นไข้สูงอ่อนเพลียปวดเมื่อยคลื่นไส้อาเจียนและบางรายอาจจะมีเลือดออกผิดปกติหากไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมโรคอาจจะมีความรุนแรงและมีอัตราการเสียชีวิตสูงแต่ในลักษณะของโรคที่ติดเชื้อมักมีอาการชัดเจนทำให้สามารถติดตามผู้สัมผัสแยกกักและควบคุมโรคได้ง่ายกว่าโรคติดเชื้อทาง

0: ับบางชนิดยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: ราคาทองคำเช้านี้เปิดตลาดเมื่อเวลา 9:02 น.ปรับราคาลงต่อเนื่องล่าสุดเมื่อเวลา 9:24 น.ปรับราคารวมแล้ว4ครั้งรวมปรับลดลง750บาทส่งผลให้ราคาทองรูปพรรณขายออกที่บาทละ 7,250 บาทรับซื้อ 67,871 บาท 32 สตางค์ทองคำแท่งขายออกที่บาทละ 69,450 บาทรับซื้อ 69,250 บาทคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลมาตรการดูแลโรคมือเท้าปากเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาไปติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
2: คู่มือสุขภาพ
3: มาตรการในการควบคุมโรคมือเท้าปากมีดังนี้ 1. คัดกรองนักเรียนครูและบุคลากรก่อนเข้าสถานศึกษาหากพบเด็กป่วยให้แยกออกจากเด็กปกติและให้แจ้งผู้ปกครองให้มารับกลับบ้านเพื่อพาไปพบแพทย์โดยเร็ว 2. หากเด็กไม่สบายหรือมีไข้สูงผู้ปกครองควรพาไปพบแพทย์และให้พักอยู่บ้านจนกว่าจะหาย 3. หากมีเด็กป่วยเป็นโรคมือเท้าปากมากกว่า2รายภายในห้องเรียนเดียวกันใน1สัปดาห์ต้องปิดห้องเรียนที่มีเด็กป่วยอย่างน้อย1วันเพื่อทำความสะอาดและเฝ้าระวังคัดกรองเด็กป่วยให้เข้มข้นต่ออีก1สัปดาห์4ทำความสะอาดและทำลายเชื้อบริเวณพื้นผนังเพดานทั้งในและนอกอาคารของเล่นและของใช้ส่วนตัว5ล้างมือเป็นประจำด้วยสบู่หรือเจลล้างมือ6สวมใส่หน้ากากอนามัย7มีการดูแลสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อมและ8งดไปในที่ชุมชนหรือสถานที่แออัดซึ่งวิธีดังกล่าวสามารถป้องกันโรคมือเท้าปากได้ชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
4: ละทิ้งความโกรธเพื่อไม่ให้จิตใจเป็นทุกข์คนที่รู้จักให้อภัยคือการให้ของขวัญชิ้นใหญ่แก่ตัวเอง
1: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: การประปานครหลวงบริการน้ำดื่มสะอาดฟรีณสำนักงานประปาสาขาและทั่วพื้นที่บริการกรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่ทุกคนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
8: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: แผ่นดินอีสานเคยได้ชื่อว่าเป็นถิ่นปลูกหม่อนทอผ้าไหมมาตั้งแต่อดีตเพียงแต่ส่วนใหญ่ทำเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านใช้ในครัวเรือนเท่านั้นและวันนี้ณบ้านกำพีตำบลกำพีอำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามผู้มาเยือนจะสัมผัสได้ทันทีถึงความเป็นหมู่บ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการรวมตัวกันเป็นชุมชนทอผ้าไหมที่เข้มแข็งซึ่งเส้นทางความรุ่งเรืองของใยไหมที่บ้านกำพีนี้เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
1: ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นแต่ก่อนโอ้ยจนปัญญาเวลาไม่มีเงินใช้จะได้เงินไหนหนอจะไปทำงานก็จะไปทำงานที่ไหนมันห่างไกลจากตลาดจากอำเภอก็จนปัญญาอยู่งั้นกันแต่เมื่อท่านมาส่งเสริมแล้วก็ดีขึ้น
0: ด้วยความละเอียดอ่อนและสายพระเนตรที่ยาวไกลส่งมุ่งเน้นให้การฟื้นฟูอาชีพทอไหมเป็นทั้งการอนุรักษ์หัตถกรรมประจำถิ่นและการสร้างอาชีพเลี้ยงชีวิตได้อย่างยั่งยืนโปรดให้มีการพัฒนาวิธีการทอและลวดลายเพื่อเพิ่มมูลค่าและจัดระบบการตลาดรองรับโดยทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความงดงามของไหมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อนานาชาติถึงวันนี้ความเรืองรองพันรายของผืนไหมสะท้อนถึงความสุขในชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าของหัตถศิลป์ชาวอีสานจำนวนมากมาย
2: คนมาช่วยทำคนมาช่วยเสริมอาชีพให้บ้านเราให้เจริญจ้ะก็ปาปลื้มใจที่สุดในโลกเลยจ้ะหาที่เปรียบไม่ได้เลยจะให้ลูกทำเป็นอาชีพเสริมต่อไปกับแทนคุณแม่และคุณยายไว้อย่างเงี้ยครับ
0: ห่างจากบ้านกำพีไปประมาณ100กิโลเมตรประวัติศาสตร์บทใหม่ของเส้นทางสายไหมของภาคอีสานก็ได้เกิดขึ้นที่นี่เช่นกันบ้านนาโพหมู่ที่1ตำบลนาโพอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ในอดีตบ้านนาโพอยู่ในอำเภอพุทไทสงซึ่งเคยเป็นที่ตั้งกองช่างไหมเมืองบุรีรัมย์ในช่วงฟื้นฟูการปลูกหม่อนและทอผ้าไหมตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันนี้ด้วยการสานต่อของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ส่งฟื้นฟูความรุ่งโรจน์ให้กลับคืนมาสู่ถิ่นทอผ้าที่โดดเด่นของจังหวัดบุรีรัมย์ตลอดจนช่วยสร้างชีวิตที่มีคุณภาพให้แก่เจ้าของผืนไหมดังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับนางประจวบจันนวล
3: จุดตรงนี้ค่ะที่อยู่ได้ถ้าไม่มีสมเด็จท่านช่วยเนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าจะขายให้ใครทำให้ใครถ้ามีโอกาสก็อยากจะกราบเรียนท่านเหมือนกันว่าสมาชิกทุกคนชาวบ้านที่ทอผ้านะรู้สึกว่าซาบซึ้งในพระมหากรุณาเป็นอย่างยิ่งค่ะ
0: ที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของหัตถศิลป์นี้ได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมรุ่นใหม่ซึ่งบุกเบิกดูแลโดยบุตรสาวคือนางแสงเดือนออมไทยสง
4: ต้องมีจุดมุ่งหมายคือมีเป้าหมายคือให้อยู่ได้ด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องสืบสานตรงนี้ต่อไปให้ได้ด้วยสติปัญญาของเราโดยที่ต้องยืนอยู่บนหลักของการพึ่งตนเองให้ได้โดยที่ยังคงยึดหลักปณิธานของท่านเหมือนเดิมก็คือการอนุรักษ์ผ้าไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะพิเศษไม่ว่าจะเวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังทรงคุณค่าอยู
0: ่ด้วยการทุ่มเททรงงานอย่างต่อเนื่องมานับแต่ทศวรรษ2510การฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะทอไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โยงใยขยายจากหมู่บ้านหนึ่งไปสู่อีกหมู่บ้านหนึ่งจนปัจจุบันได้เกิดกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จกระจายอยู่ถึง759หมู่บ้านใน16จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือท ุกอย่างดำเนินมาเกือบ40ปีแล้วเป็นระยะเวลาอันยาวนานและเหนื่อยยากของการอุทิศพระองค์เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์งานหัตถศิลป์ของภาคอีสานทรงมีส่วนร่วมสร้างประวัติศาสตร์แห่งความรุ่งเรืองบทใหม่ของเส้นทางใหม่เป็นเส้นทางที่ทรงร่วมถักทอด้วยความรักเพื่อกงล้อของเส้นใหม่จะหมุนสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้ราษฎรของพระองค์อย่างไม่รู้จบสิ้น

0: ช่วงนี้นะคะมีแจ้งในเรื่องของการปิดเบี่ยงการจราจรนะคะทางรฟม.ค่ะแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินชิดเกาะกลางนะคะฝั่งขาเข้าบริเวณแยกตากสินถึงร้านเอกยางซิ่งค่ะแล้วก็ในฝั่งขาออกนะคะบริเวณเมอรี่คิงถึงแยกตากสินตรงนี้เป็นการเตรียมพื้นที่สำหรับงานขุดเจาะอุโมงค์สถานีวงเวียนใหญ่ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนลาดบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกนะคะซึ่งก็มีการดำเนินการมาตั้งแต่เมื่อช่วงวันที่7มีนาคมถึง30มิถุนายน2569นะคะตรงนี้มีการปิดเปลี่ยนกันเรียกว่าตลอด24ชั่วโมงเลยเพราะฉะนั้นค่ะก็จะมีผลนะคะในเรื่องของการใช้เส้นทางคนที่ใช้ทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกค่ะจะใช้ได้ฝั่งละ2ช่องจราจรค่ะซึ่งการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อการดำเนินงานดังกล่าวนะคะก็อาจจะทำให้คนที่ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางแล้วอาจจะมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงด้วยดังนั้นถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางและรอฟอร์มต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดของการปิดเบี่ยงการจราจรได้ค่ะที่หมายเลข0843565211ค่ะแล้วก็ติดตามข้อมูลโครงการได้นะคะที่เว็บไซต์ Facebook Fanpage แล้วก็ทาง LINE ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะค่ะในช่วงนี้นะคะมีก่อนหน้านี้เนี่ยเรียนดูใน Facebook ของทาง JS100 Radio นะคะมันมีอุบัติเหตุอยู่จุดหนึ่งซึ่งเป็นรถเก๋งแล้วเสียหลักตกลงไปในข้างทางนะคะเป็นทางหลวงหมายเลข204ค่ะช่วงจากแยกตัดถนนมิตรภาพมุ่งหน้าไปต่างระดับเลี่ยงเมืองจอหอแล้วจุดที่เกิดอุบัติเหตุจะอยู่บริเวณจุดกับรถนะคะซึ่งอยู่เขาเรียกว่าเป็นจุดกับรถเลิศฟาร์มพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมามีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วย1คนแต่ว่าตั้งแต่เมื่อตอนช่วงมาสัก8นาฬิกากว่าๆนะคะสำหรับกรณีของอุบัติเหตุคือตกลงไปในข้างทางแต่ข้างทางที่ว่ามันเป็นน้ำนะคะมันก็เป็นบึงดอกบัวบึงบัวอะไรประมาณอย่างนี้ค่ะแล้วรถเนี่ยคือจมลงไปครึ่งคันรถเลยนะคะแต่ว่าในส่วนของสังเกตอย่างหนึ่งนะคะว่าในส่วนของตัวของรถเองเนี่ยนะคะอย่างตรงกระจกรถหรืออะไรเนี่ยมันจะมีลักษณะที่น่าจะช่วยได้ในระดับหนึ่งเหมือนกันเพราะมันเลื่อนลงมาเนี่ยนะคะแล้วก็มีคนให้เป็นข้อมูลเลยใน Facebookในคอมเมนต์ของทาง JS100 Radio นะคะก็บอกว่าเนี่ยรถคันนี้ยี่ห้อนี้เป็นรถที่มีระบบเซฟตี้ซึ่งเมื่อรถตกน้ำนะคะกระจกประตูแล้วก็หน้าต่างด้านข้างทุกบานจะลดลงมาเองโดยอัตโนมัตินะคะให้คนในรถเนี่ยสามารถออกมาได้อย่างปลอดภัยนะคะเนี่ยเพราะว่าพอดูจากในรูปก็ไปดูได้นะคะใน Facebook ของทาง JS100 Radio นะคะเพราะลักษณะของรถคันนี้เป็นรถเก๋งนะคะรถเก๋งสีดำคือเดียนแอร์ดิฉันดูไม่รู้หรอกเป็นรถยี่ห้ออะไรแต่ว่าในส่วนของคนที่ติดตาม JS100 Radio เนี่ยคือเขาเห็นแล้วเขาคอมเมนต์เข้ามาให้ขอบคุณมากๆนะคะทำให้เราได้รับรู้ข้อมูลตรงจุดนี้ซึ่งสำคัญมากๆเลยนะคะเป็นรถยุโรปนะคะแล้วก็คือบอกว่าระบบเซฟตี้นะคะของรถยี่ห้อนี้แบรนด์นี้เนี่ยนะคะคือเมื่อตกน้ำมันมีในเรื่องของความปลอดภัยในระดับนึงเลยในการที่จะช่วยเหลือคนที่อยู่ในรถนะคะเพราะว่ากระจกเนี่ยมันจะลดลงบอกว่าลดลงมาโดยอัตโนมัตินะคะแล้วเนี่ยรถคันนี้นะคือตกลงไปครึ่งคันน่ะคือจมลงไปในน้ำเนี่ยเกือบครึ่งคันรถเลยนะคะบอกว่าคนขับเองเนี่ยได้รับบาดเจ็บแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือนะคะแล้วก็นำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีคนถามเหมือนกันใน Facebook ในคอมเมนต์นะคะของทาง JS Radio ว่าก่อนที่จะเสียหลักตกลงไปต้องถามเลยว่ารถระดับนี้เนี่ยต้องมาแรงขนาดไหนนะคะถึงได้ตกลงไปได้ในลักษณะแบบนี้นะคะก็เอาเป็นว่ายังไงในระดับหนึ่งก็คือว่าในส่วนของคนขับรถนะคะได้รับบาดเจ็บ นะคะแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือแล้วนะคะนำส่งโรงพยาบาลไปแล้วนะคะก็เป็นอุบัติเหตุตอนช่วงมาสักบ่ายนาฬิกา7นาทีนี่ดูได้ใน Facebook ของทาง JS Roy Radio นะคะก็มีคนแชร์ไปประมาณก็มีคนแชร์ไปด้วยแล้วก็มีคนคอมเมนต์ก็ต้องขอบคุณนะในเรื่องของคอมเมนต์ที่ทำให้เราได้ข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เป็นความรู้ด้วยนะคะในเรื่องของระบบของความปลอดภัยของรถคันนี้ค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสาจังหวัดสมุทรสาครกรณีของเหตุเพลิงไหม้นะคะโรงงานซึ่งบอกว่าเป็นโรงงานทำสเลตไปที่สายของนายกวันลบทองพาดค่ะสวัสดีค่ะนายกคะนายกคะสวัสดีค่ะคือก่อนหน้านี้นะคะที่มีโอกาสได้สอบถามเพิ่มเติมกับทางด้านของผู้กำกับนะคะของในพื้นที่จะบอกว่าสามารถที่จะควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของเรื่องของการลุกลามอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้มีลุกลามไปที่โรงงานข้างเคียงหรือว่าอะไรต่างๆนะคะไปที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสาจังหวัดสมุทรสาครค่ะนายกวันลบทองพาดนายกคะสวัสดีค่ะนายกคะอยู่ไหมโอ้ยมีเสียงแต่ใส่เข้ามาใช่ไหมเดี๋ยวข้างนอกตรวจเช็คสัญญาณกันอีกนึงกรณีนี้จะได้สอบถามเพิ่มเติมกันนะคะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมกันเรื่องของอุบัติเหตุกันก่อนละกันคุณบัวจันทร์แจ้งอุบัติเหตุถนนศรีนครินทร์ในฝั่งขาออกนะคะตรงช่วงของกลางสะพานข้ามคลองพระโขนงบอกว่าเป็นรถกระบะตู้ทึบกับรถเก๋งชนกันแล้วก็ชนกันในช่องทางด้านขวาไม่มีคนเจ็บแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาบอกว่ามีฝนตกด้วยนะคะฝนลงเม็ดมันน่าจะแบบ3เม็ดลงแล้วอ่ะนะคะแล้วก็มีผลในเรื่องของการจราจรนะคะตรงจุดนี้แล้วก็คุณบุญเลิศแจ้งอุบัติเหตุค่ะราชพฤกษ์นี่เป็นฝั่งขาออกนะคะที่คุณบุญเลิศแจ้งมาเมื่อตอนช่วง10นาฬิกา17นาทีบอกว่าเป็นรถกระบะพลิกตะแคง2คันแล้วขวางทุกช่องทางนะคะของฝั่งขาออกราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกค่ะเลยจากปั๊ม PTT ราชพฤกษ์กิโลเมตรที่35ประมาณ200เมตรนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีผลกระทบนะคะในเรื่องของการจราจรเพราะว่าในเบื้องต้นนี่คือขวางทุกช่องทางนะคะขวางทุกช่องทางเป็นราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกน่าจะเป็นจุดนี้ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้เริ่มจะมีท้ายสะสมคือในช่วงแต่ก้างนาฬิกาเป็นต้นมาเนี่ยนะคะเส้นราชพฤกษ์เนี่ยจะมีอุบัติเหตุเป็นระยะเลยที่ทางจสร้อยได้รับแจ้งมานะคะมันมีเรื่องของฝนตกด้วยแล้วถนนลื่นนะคะแล้วก็ตามมาในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าหากว่าใครที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกนะคะนี่เป็นรายล่าสุดเลยนะคะเลยจากปั๊ม PTT Station ราชพฤกษ์ประมาณ200เมตรนะคะคือเป็นกระบะ2คันเลยนะคะบอกว่าพลิกตะแคงแล้วพลิกตะแคงทั้ง2คันนี่แปลว่าน่าจะชนกันด้วยความแรงนะคะแล้วก็ขวางทุกช่องทางของคุณบุญเลิศเนี่ยนะคะก็คือใช้ในฝั่งขาเข้าแต่ว่าอุบัติเหตุเนี่ยจะอยู่ในฝั่งขาออกค่ะเดี๋ยวเราไปที่สายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสาจังหวัดสมุทรสาครนะคะนายกวันลบทองพาดค่ะนายกคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: นายกตรงจุดที่เกิดเพลิงไหม้ตอนนี้สถานการณ์เราสามารถที่จะดับไฟได้สนิทหมดแล้วใช่ไหมคะ
1: เรียบร้อยหมดแล้วครับ
0: ค่ะ
1: สถานการณ์ไม่ได้เรียบร้อยแล้วครับ
0: อ๋อค่ะค่ะแล้วความเสียหายมากน้อยแค่ไหนคะนายก
1: ความเสียหายเบื้องต้นเนี่ยก็คือไม่มันจะเป็นอาคารครับอาคารโรงงานที่โดนกระแสไฟที่แบบโหมขึ้นไปแล้วก็จะมีพวกเหล็กพวกอะไรเนี่ยมันจะเสียหายเบื้องต้นนะครับมันก็ตรงนั้นแล้วก็เครื่องจักรครับเคร
0: ื่อง
1: จ
0: ัก
1: รนะแล้วก็จะมีคนงานเขาบอกว่ามันจะมีเขาไม่กล้าเก็บเงินมาที่บ้านนะเขาบอกมีเงิน200,000กับทอง10บาทนะฮะแต่ตอนนี้ก็คือเบื้องต้นเจอแต่เศษทองครับแต่ทองเนี่ยยังเต็มเส้นยังหาไม่เจอแต่เศษแต่เงินก็ไม่มีแล้วครับเบื้องต้นนะฮะตอนนี้ก็ได้แล้วครับได้ให้ทางกองช่างได้ทำหนังสือแล้วครับอาคาร ห้ามใช้ไว้ประมาณ30วันครับก่อนที่หน่วยพิสูจน์หลักฐานจะเข้ามาตรวจสอบอีกครั้งนึงครับ
0: ท่านนายกเท่ากับว่าตรงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยมันเป็นลักษณะเป็นโกดังใช่ไหมคะเป็นโกดังแล้วก็มีเครื่องจักร
1: มันไม่ใช่โกดังครับมันเป็นโรงผลิตครับมันเป็นโรงผลิตเกี่ยวกับพวกสแตนเลสครับเป็นโรงรีดสแตนเลสครับ
0: เป็นโรงรีดค่ะ
1: ครับนี่พอดีคนงานเขาขึ้นไปออกเหล็กบนหลังคาแล้วทีนี้ประกายไฟมันลงมาที่มันมาโดนในพวกน้ำมันนะน้ำมันแล้วมันมีเศษผ้าครับ
0: ค่ะ
1: มันก็ทำให้ลุกโชนขึ้นมาครับ
0: คือเท่ากับว่าลักษณะที่ทำเป็นโกดังเหมือนกับมันเป็นอาคารแบบมันเป็นลักษณะปิดไหมคะหรือมันเป็นเปิดอยู่ไอ้ตรง
1: อาคารปิดครับอาคารปิดแล้วมันมีเคนเนี้ยมีเคนสำหรับเพราะว่าน้ำหนักแต่ละม้วนประมาณ 3-4 ตันครับที่เขาจะต้องยกเข้าไปรีดนะคร
0: ับ อ๋อที่ตอนแรกมันจะมาจากที่เป็นเหล็กแบบกลมๆก่อนใช่ไหมฮะแล้วไปรีด
1: ใช่น่าจะมาน่าจะมาจากจีนไม่แน่ใจครับ
0: ค่ะ
1: เป็นม้วนครับ
0: ค่ะแล้วคือมันก็ถือว่าไหม้ทั้งหมดแล้วก็เดี๋ยวต้องดูเรื่องของโครงสร้างอาคารว่ามันมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหน
1: ก็ตอนนี้ได้สั่งการให้ระงับโครงสร้างทั้งหลังครับทั้งหลังฮ
0: ะ
1: บริเวณทั้งหลังที่เกิดเหตุครับ
0: แล้วอย่างพวกเครื่องจักรอะไรต่างๆก็ไปหมดเลยใช่ไหมคะไหม้หมดด้วยไหมคะ
1: ครับเครื่องจักรก็มันเสียหายเบื้องต้นก็น่าจะไม่หมดฮะเครื่องจักรก็น่าจะประมาณสัก 4-5 เครื่องที่ขึ้นรูปอีตรงเริ่มต้นนะครับตรงปลายโรงงานนะครับ
0: ค่ะคือถ้าเกิดว่าคนงานขึ้นไปออกเหล็กด้านบนแล้วมันตกลงมาด้านล่างใช่ไหมไอ้ส
1: ปา
0: ร์ตการ์ดไฟ
1: คร
0: ับ
1: ประกายไฟ
0: แล้วน้ำมันนี่เป็นน้ำมันอะไรคะที่อยู่ตรงนั้น
1: น้ำมันเกี่ยวกับพวก
0: น้ำมันเครื่อง
1: ที่เขาไว้หลอกเครื่องนะหลอกเครื่อง
0: มัน
1: หนักนะครับ
0: มันลุกโลมันลุกโหมแรงมากนะคะดูจากในคลิปจูเนรู
1: คือมันเขาไม่เคยล้างเลยมั้งบางพื้นเนี่ยพวกพื้นพวกผ้าเช็ดเครื่องพวกอะไรพวกนี้เขาไม่เคยล้างเลยมันก็เลยทำให้เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยครับ
0: โอ้เห็นแบบภาพบรรยากาศเหรอเห็นจากในคลิปคือไฟโหมแรงแล้วมันเป็นควันสีดำมาก
1: ผมเข้าไปในพื้นที่เข้าไปกับท่านอำเภอกับท่านผู้ว่าเข้าไปข้างในเนี่ยยังงงเลยว่าอุ้ยมันลุกขนาดนี้เลยเนี่ยทั้งที่มันไม่มีอะไรมากมายเป็นวัตถุดิบที่มันเป็นเชื้อไฟครับมันเป็นน้ำมันส่วนมากครับ
0: โอ้แต่ยังดีที่ทุกคนปลอดภัยไม่เป็นอะไร
1: ปลอดภัยแบบไม่มีใครเป็นไรมีประนมอยู่คนนึงครับ
0: แต่อย่างเนี้ยที่บอกว่าคนงานเนี่ยเขาเอาของทั้งหมดเก็บไว้ที่นี่เหรอคะชิม
1: เล
0: ยทั้ง
1: เงินเอาไว้ที่หอพักอ่ะเขากลัวหายเขาก็เลยเอามาไว้ที่ทำงาน
0: โอ้เอามาติดตัวมาทุกวัน
1: ใช่
0: แล้วอย่างนี้เนี่ยโหคือมันก็มีหลักฐานยืนยันว่ามันมีทองมีอะไรอยู่จริงใช่ไหมนายก
1: มีแต่เศษเนี่ยมันตอนนี้เบื้องต้นอ่ะพวกเจ้าทำงานป้องกันเนี่ยเจอแต่เศษทองตอนนี้ก็เลยให้การพื้นที่แล้วครับการพื้นที่อันตรายแล้วไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าไปในบริเวณนั้นครับ
0: คือดูจากในคลิปนะไอ้ไฟมันต้องมีความแรงมันอุณหภูมิมันสูงมากอ่ะเพราะมันก็หลอมได้หมดทุกอย่างเหมือนกันที
1: ่ขนาดเหล็กไอ้เหล็กเคนไอ้บีมใหญ่ๆข้างบนหลังคายังห้อยเลยครับ
0: โอ้โหค่ะมีประกันใช่ไหมคะแต่ประกันเขาจะชดเชยอะไรเปล่านี่มันเป็นความประมาทเลินเล่อเลย
1: ครับแต่ก็โชคดีที่รถป้องกันทั้งจังหวัดทั้งอำเภอทุกแบรนด์มาทั้งหมด17คันครับ
0: ถือว่าเร็วมากนะท่านนายกเพราะว่าคือเห็นจากในคลิปนี้นึกว่ามันจะต้องใช้ระยะเวลาอะไรในเรื่องของการทำงาน
1: ครับเร็วมากครับยังขอบคุณนายกทุกที่เลยครับที่โทรมาถามผมว่าเป็นไงบ้างจะให้ช่วยเหลือยังไงเขาโทรมาตลอดเลยครับขอบคุณมากเลยครับ
0: โอ้โหนี่นะเห็นน้ำใจเลยจริงๆเพราะว่ามันมีผลนะถ้ามันเกิดไม่สามารถจะควบคุมเพลิงได้นี่มันงานใหญ่มากกว่านี้นี่ก็ถือว่างานใหญ่ใช่ค่ะค่ะแล้วคือยังไงคะทางเจ้าของเขามีการประเมินและอย่างในเรื่องของความเสียหาย
1: อย่างนะยังผมยังไม่เจอเจ้าของโรงงานยังติดต่อไม่ได้ยังไม่มาครับ
0: เป็นคนไทยใช่ไหมคะเจ้าของ
1: เขาน่าจะเป็นคือคนจีนนะครับคนจีนแต่น่าจะสัญชาติไทยแล้วคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: แล้วโรงงานนี้ก็คือถูกต้องตามกฎหมายในการขออนุญาตหรืออะไรต่างๆ
1: ก็เบื้องต้นนะเบื้องต้นต้องตรวจสอบอีกทีว่าถูกต้องไหมในการขออนุญาตในการขอใช้อาคารอะไรพวกนี้ครับมันก็มีการตรวจสอบอีกทีนะครับ
0: อ๋อยังดีที่ไม่ลุกลามไปที่พื้นที่ข้างเคียงหรือว่าอะไร
1: ไม่มีฮะตอนนี้มันดีอย่างที่ว่ารอบๆจะยังเป็นท้องนาอยู่ครับ
0: ค่ะค่ะมันไม่มีผลกระทบในเรื่องของพวกสิ่งแวดล้อมหรือว่าอะไรใช่ไหม
1: ครับน่าจะมีมั่งครับน่าจะมีพื้นที่ใกล้เคียงน่าจะมีผลกระทบเกี่ยวกับพวกสิ่งแวดล้อมมั่งครับ
0: พวกน้ำพวกอะไรอย่างนี้เหรอคะหรือ
1: ใช่ฮะใช่บางทีผมให้แต่ไอ้สาธารณสุขของอบต.ท่าเสาไปตรวจสอบแล้วครับ
0: ค่ะ
1: ต้น
0: ค่ะค่ะโอเค คโอ้นี่เห็นใจเลยคนงานเนี่ยที่บอกว่าทั้งเงินทั้งทองทองเท่าไหร่นะกี่บาทคะ
1: 10บาทครับ10บาท
0: โอ้10บาทแล้วว่าสะสมมาโดยตลอดเลย
1: เขาแจ้งอ่ะนะเขาแจ้งมานะ
0: แต่เราไม่รู้ว่าเท่าไหร่ใช่นะคะในส่วนของโรงงานเองก็ต้องก็น่าเห็นใจเพราะว่าก็คือมูลค่าของไอ้ตัวของเครื่องจักรอะไรต่างๆที่มันเสียหายนะคะค่ะ
1: ตอนนี้มันเป็นความประมาทครับ
0: เนี่ยพอฟังบอกสาเหตุเนี่ยจริงๆระหว่างที่มีการปฏิบัติงานมันต้องมีการป้องกันหรืออะไรต่างๆเอาไว้
1: ใช่ครับใช่
0: ค่ะค่ะ
1: ทีนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นคนไทยหรือพม่าที่ขึ้นไปออกตอนนี้ร้อยเวรได้บันทึกประจำวันไปแล้วครับเขาก็ได้สอบสวนกับเจ้าหน้าที
0: ่
1: ในโรงงานเบื้องต้นแล้วครับ
0: แต่ว่าที่นี่คือเปิดมานานแล้ว
1: นานแล้วครับหลายปีแล้ว
0: หลายปีแล้วค่ะโอเคค่ะค่ะให้กำลังใจทุกฝ่ายขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ทุกคนด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะท่านนายก
1: ได้ครับครับผมครับ
0: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากมากนะคะเพิ่มเติมกันนะคะกรณีของเหตุเพลิงไหม้นะคะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสาจังหวัดสมุทรสาครค่ะก็บอกว่าเออจริงนะอย่างหนึ่งที่เราเห็นก็คือว่าในเรื่องของการควบคุมเพลิงของทางเจ้าหน้าที่นี่ถือว่ารวดเร็วเพราะว่าอย่างที่เห็นจากในคลิปหรือแม้แต่ที่ทางด้านของคุณผู้ฟังนะคะที่แจ้งมานะคะคุณก๊อฟเยาวราชก็บอกมองเห็นจากในระยะไกลนะคะก็ในเรื่องของกลุ่มควันนี้ลอยขึ้นสูงมากนะคะเราจะเห็นเป็นภาพเปลวไฟอะไรต่างๆได้แต่ทางเจ้าหน้าที่สามารถจะควบคุมเพลิงได้ไม่ถึงชั่วโมงค่ะก็สามารถที่จะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะ 10:31 อ่ะมาเพิ่มเติมอัปเดตกันต่อนะคะคืนนี้ก็นั่งจากในคอมเมนต์ใน Facebook ของทาง JS Roy Radio นี่แหละนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งที่บอกไปนะคะในเรื่องของกรณีของอุบัติเหตุนะคะอย่างล่าสุดนะคะก็มีอุบัติเหตุทางด้านของถนนเลี่ยงเมืองชลบุรีในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงจากต่างระดับพนานิคมที่จะออกมาทางด้านของเส้นสุขุมวิทนะคะบนต่างระดับหนองไม้แดงเลยค่ะเลนขวานะคะนี่บอกว่าเป็นอุบัติเหตุชนกันคือหลายคันเลยมีกระบะมีรถเก๋งนะคะแล้วสภาพของรถโอ้โหอย่างรถเก๋งนี่เป็นรถเก๋งคันสีชมพูเลยค่ะชนท้ายนะคะมีรถกระบะคันสีขาวแล้วก็มีด้านหน้าอีกคันหนึ่งแต่ว่าถ้ามีคนเจ็บก็น่าจะบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะมีการดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายแล้วหรือยังนะคะแต่ก็มีผลนะคะในเรื่องของการจราจรด้วยนะคะแล้วก็ย้ำสำหรับใครที่ใช้เส้นทางทางด้านของราชพฤกษ์นะคะย้ำว่าราชพฤกษ์ที่มีอุบัติเหตุที่รับแจ้งอะค่ะว่าคือขวางนะคะขวางทุกช่องจราจรเลยนะคะของเส้นทางทางด้านของราชพฤกษ์นะคะในฝั่งขาออกนะคะก็ฝากด้วยใครที่ผ่านตรงจุดนี้นะคะเป็นรถกระบะพลิกตะแคง2คันนะคะขวางทุกช่องทางคือคุณบุญเลิศเนี่ยแจ้งมาคุณบุญเลิศเนี่ยใช้ในฝั่งขาเข้านะคะแต่ว่าอุบัติเหตุเนี่ยจะอยู่ในฝั่งขาออกค่ะย้ำจุดให้เลยจากปั๊ม PTT ราชพฤกษ์กิโลเมตรที่35ประมาณสัก200เมตรนะคะนี่กำลังพยายามจะดูให้ในเรื่องของผลกระทบการจราจรสำหรับในช่วงเวลานี้ของเส้นราชพฤกษ์นะคะในฝั่งขาออกยังได้อยู่นะคะยังตามกันได้นะคะเดี๋ยวดูหรือว่าใครที่อาจจะใช้เส้นทางนี้มาเพิ่มเติมคือฝั่งของเส้นราชพฤกษ์นะคะเนี่ยตอนนี้ถ้าจะดูมีท้ายแถวก็คือในฝั่งขาเข้าอันนี้จะเป็นจุดเดิมก็คือตรงช่วงที่จะถึงตรงช่วงของทางพิเศษประจิมรัฐยาตรงนี้มีท้ายแถวค่อนข้างยาวแต่ว่าพอมองเลยขึ้นไปนะคะขึ้นไปทางด้านนู่นละค่ะขึ้นไปเหนือฝั่งของวงเวียนพระราม5นะคะก็จะดูแล้วก็จะใช้ได้นะคะใช้ได้นะคะยาวๆเลยทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกนะคะแปลว่ามีอยู่จุดหนึ่ง แปลว่านี่เลยค่ะตรงจุดที่มีอุบัติเหตุนะคะที่เป็นรถ2คันแล้วก็พลิกตะแคงทั้งคู่แล้วก็ขวางถนนนะคะณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยประมาณเกือบ2กิโลเมตรนะคะที่มีถ่ายแถวจากกรณีของอุบัติเหตุนะคะย้ำเลยตอนนี้ถ่ายแถวประมาณ2กิโลเมตรแล้วค่ะนะคะแล้วก็คือตรงจุดนี้นี่มันกับไม่มีขนานใช่ไหมเนี่ยมันจะเป็นเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรนะคะเผื่อเวลาเลยนะคะต้องใช้คำว่าเผื่อเวลาไว้มากๆถ้าหากว่าใครที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกนะคะเนื่องจากว่าเป็นอุบัติเหตุแล้วก็พลิกตะแคง2คันนะคะแล้วก็มีผลกระทบนะคะในเรื่องของการจราจรนะคะแต่ถ้าว่าใครมีเพิ่มเติมก็1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808แล้วก็รวมไปถึงช่องทางทางโซเชียลของทาง JS100 Radio นะคะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
2: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ด่วนคุณดีดัชนีความร้อนแต่ระดับสีส้มอุณหภูมิร่างกาย42องศา
5: ความจริงคือไม่มีใครเตือนคุณต้องสังเกตตัวเองถ้าร้อนจัดผิวหนังแห้งร้อนแต่ไม่มีเหงื่อออกปวดศีรษะหัวใจเต้นเร็วรีบเข้าไปห้องหลบร้อน
4: ฮะ
5: ใช่ฟังไม่ผิดร้อนหนักร้อนโหดต้องเจอห้องหลบร้อนของกทม BKK Cooling Center ทั่วกรุงเทพมีน้ำดื่มและปฐมพยาบาลฟรีเช็คจุดหลบร้อนที่แอป Air BKK หรือเว็บไซต์ Greener Bangkok ร้อนนี้
6: กทมพร้อมเติมความเย็นกันให้ฉ่ำๆไปเลย

0: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
1: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
0: แล้วฤดูฝนเล่า
1: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
0: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
1: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
0: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
1: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
2: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
3: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
6: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
1: คุณกำลังมองหาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพอยู่หรือเปล่าขอเชิญชวนมาสัมผัสบรรยากาศจริงที่เซลล์แกลเลอรี่โครงการบ้านชาวไทยดีครับคลองหลวงออกแบบการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์และระบบไฟฟ้าครบครันเดินทางสะดวกใกล้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตเปิดให้เข้าชมทุกวันแล้วคุณจะเจอที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ที่ www.บ้านชาวไทย.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @บ้านชาวไทยโครงการคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างประมาณเดือนกันยายน2569และแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม2571บ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัย

0: ธนาคารออมสินนะคะฝากมาบอกค่ะสำหรับคนที่ต้องการนะคะที่อยากจะกำลังอาจจะมองหาในเรื่องของสินเชื่อนะคะบ้านเติมทุนแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระแล้วก็กำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้นะคะเพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือว่าต้องการที่จะรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้ค่ะธนาคารออมสินขอแนะนำสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินกับข้อเสนอพิเศษนะคะกับอัตราดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีค่ะสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำสบายๆนะคะเริ่มต้น3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนแล้วก็พิเศษยิ่งขึ้นค่ะสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทแล้วก็สนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทนะคะสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะสมัครได้แล้วนะคะวันนี้ถึง30ธันวาคม2569ค่ะที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน jsb.or.th ค่ะแล้วก็ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือไม่ก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ JSB Contact Center 1115ค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตจากธนาคารออมสินค่ะนะคะนี่ก็เป็นข่าวมาฝากบอกกันนะคะในเรื่องของสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกนะคะแล้วก็เริ่มต้น 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะคะสมัครได้แล้ววันนี้ถึง30ธันวาคม2569ค่ะช่วงนี้นะคะถ้าดูในเรื่องของสภาพอากาศนะคะทางด้านของกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเองนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าก็มีการแจ้งเตือนกันในหลายจังหวัดนะคะคือทั้ง8จังหวัดแล้วก็รวมไปถึงกรุงเทพเราด้วยให้ระวังในเรื่องของสถานการณ์น้ำถ้าเป็นในพื้นที่ต่างจังหวัดก็ระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังนะคะหรือว่าอย่างในกรุงเทพจะเป็นเรื่องของน้ำรอการระบายนะคะส่วนภาคใต้6จังหวัดให้ระวังเลยเรื่องของคลื่นลมแรงนะคะในช่วงนี้นะคะซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะก็เรียกว่าเป็นการแจ้งเตือนนะคะจังหวัดที่มีความเสี่ยงนะคะอย่างทางภาคใต้นะคะระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลค่ะให้เฝ้าระวังเรื่องของคลื่นลมแรงนะคะแล้วก็มีการจัดทีมปฏิบัติการแล้วก็เครื่องจักรกลสารภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงนะคะเพื่อเผชิญเหตุแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนทันทีที่เกิดภัยโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งให้เร่งระบายน้ำออกเพื่อลดผลกระทบให้ได้มากที่สุดแล้วก็มีการแจ้งเตือนให้ประชาชนรับทราบนะคะล่วงหน้านะคะวันนี้คือช่วงของฤดูฝนแล้วอย่างเมื่อตอนช่วงเช้าที่มีคนที่ติดตามทาง JS100 Radio ส่งคลิปมาให้ดูนะคะคลื่นลมแรงมากทางด้านของภูเก็ตนะคะที่หาดในทอนเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเองก็มีการเตือนกันแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ที่ให้มีการเฝ้าระวังนะคะในเรื่องของสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำท่วมขังภาคเหนือนี่คือ17จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออันนี้20จังหวัดนะคะภาคกลาง25จังหวัดค่ะนะคะแล้วก็ในส่วนของภาคกลางนี่ก็จะรวมไปถึงทางด้านของปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามแล้วก็สมุทรปราการด้วยนะคะแล้วก็ภาคใต้ก็คือ14จังหวัดก็คือทุกจังหวัดนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีการเตือนในเรื่องของคลื่นลมแรงนะคะภาคใต้นี่6จังหวัดที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็ในส่วนของทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีการประสานแจ้งในทุกจังหวัดแล้วก็ทุกศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตให้เตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยนะคะเรียกว่ามีการกำชับให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยและติดตามในเรื่องของสภาพอากาศนะคะแล้วก็เรื่องของปริมาณฝนแล้วก็สถานการณ์น้ำนะคะในแต่ละพื้นที่คือบอกว่าอย่างในพื้นที่ที่เสี่ยงแล้วก็ บริเวณที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรใน24ชั่วโมงเรียกว่าต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดเลยนะคะแล้วก็ในพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งก็ให้มีการเร่งระบายน้ำออกนะคะเพื่อเป็นการลดผลกระทบให้ได้มากที่สุดแล้วก็ในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะคะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดถ้าหากว่ามีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยก็ให้มีการประกาศแจ้งเตือนแล้วก็ปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่นะคะแล้วก็ในกรณีที่มีคลื่นลมแรงก็ขอให้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกประกาศแล้วว่าติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำโดยเด็ดขาดแล้วก็ให้แจ้งชาวเรือนะคะผู้บังคับเรือแล้วก็ผู้ประกอบการเดินเรือนะคะโดยเฉพาะพวกเรือโดยสารเนี่ยให้เพิ่มความระมัดระวังในเรื่องของการเดินเรือนะคะแล้วถ้าหากว่าสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงก็ให้พิจารณาห้ามเดินเรือโดยเด็ดขาดแล้วก็มีการจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนทันทีถ้าหากว่าเกิดสถานการณ์เหล่านี้แล้วก็ในขณะเดียวกันในส่วนของประชาชนเองนะคะก็ให้มีการติดตามในเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องค่ะเดี๋ยวเราไปที่คุณใบเตยสวัสดีค่ะคุณใบเตยค่ะ
1: คุ
0: ณใบเตยอันนี้กรณีของอุบัติเหตุราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกไหมคะ
1: ใช่ค่ะประมาณเลยแมคโดนัลด์มานิดนึงอะค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะที่บอกว่าเลยจากปั๊ม PTT สเตชันไปใช่ไหม
1: ไม่มั่นใจว่าปั๊ม PTT หรือเปล่าแต่เป็นพอขึ้นวงเวียนอุโมงค์บางขุนกองมาค่ะมันก็จะมาผ่านจุดตัดเขาเรียกอะไรอะที่มีสะพานข้ามบางกวยใช่บางกวยใจน้อยหรือเปล่า
0: เป็นจะมาเจอกันค่ะ
1: เป็นทั้งรถ6ล้อรถเก๋งรถปิกอัพ
0: ค
1: ือพอดีตัวเองขับช่องขวาสุดแล้วขับเร็วอะนะคะก็เลยพยายามมองแล้วนับน่าจะ6คันนะคะ
0: 6คันเลยเหรอคะอันนี้คือตรงจุดที่มันจะมาเป็นที่จะมุ่งหน้ามาจุดตัดกับซอยวัดไพร่ฟ้าอะไรทางด้านนี้ไหมหรือว่าคนละจุด
1: รัตนาธิเบศอะค่ะ
0: รัตนาธิเบศ
1: ก็ค
0: ือ
1: พอขึ้นวงเวียนอุโมงค์บางขุนกองมามันก็จะต้องมาเจอจุดเขาเรียกว่าเป็นตัดรัตนาธิเบศใช่ไหมคะ
0: อ
1: ันนี้จะอยู่ช่วงกลางๆระหว่างวงเวียนกับจุดตัดรัตนาธิเบศอะค่ะเลยแมคโดนัลด์มานิดนึงอะค่ะ
0: อ๋ออันนี้แปลว่าได้เป็นอีกจุดนึงแล้วไหมคะน่าจะนะ
1: ใช่น่าจะไม่ใช่ตรงปั๊ม PTTก่อนหน้านี้มันมีคนแจ้ง
0: ใช่ใช่เพราะว่าตรงที่ว่าเลยจากปั๊ม PTT ไปอ่ะบอกว่าเป็นรถกระบะ2คันแล้วก็พลิกตะแคงทั้งคู่
1: อ๋อนี่ไม่ได้มีใครพลิกตะแคงค่ะแต่ชนท้ายต่อๆกันน
0: ับ
1: ได้น่าจะประมาณ6คันแล้วก็บางคันค่อนข้างพังเยอะมีชิ้นส่วน
0: โอ้โห
1: อะไหล่ตกอยู่บนพื้นถนนนะคะแต่ด้วยความที่เขาอยู่ชิดซ้ายสุดกันหมดนะคะ
0: ค่ะค
1: ่
0: ะ
1: มันก็เลยไม่ยังไม่มีการจราจรติดขัดเพราะว่าตัวเองขวาสุดแล้ววิ่งเร็วมากด้วย
0: อืมระวังระวังแล้วตอนนี้คุณใบเตยตอนนี้คุณใบเตยอยู่ตรงไหนแล้วอะคะ
1: อยู่ท่าอิฐค่ะพอดีกลับมาเอาของที่บ้านที่ท่าอิฐ
0: ท่าอิฐเพราะฉะนั้นก็จะไปไม่ถึงจุดไอ้ที่บอกมีรถพลิกตะแคงเลยไปไหมหรือว่า
1: ไม่เห็นเลย
0: ไม่เห็นใช่ไหม
1: คะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนค่ะ
0: อ๋อคือตอนนี้มันมีฝั่งขาออกอะที่มันดูติดมากๆอยู่จุดหนึ่งแต่ว่าของคุณใบเตยเนี่ยน่าจะอยู่ถึงก่อน
1: ใช่ค่ะน่าจะเพราะว่าพอข้ามจุดตัดรถอธิเบศมาของตัวเองก็จะกลับรถตรงที่เข้าซอยท่าอิฐนะคะตรงคลองบางบัวทองอะค่ะ
0: เข้าใจค่ะค่ะน่าจะมีคนเจ็บไหมคุณใบเตยได้สังเกตถึงขนาดนั้นไหม
1: ไม่น่าจะมีคนเจ็บค่ะเพราะว่าก็เหมือนออกมายืนกันอยู่บางคันก็พังน้อยแต่คันช่วงกลางๆอะค่ะ
0: ค่ะ
1: จำไม่ได้ว่าคันที่ติดไอ้รถหกล้อหรือเปล่าที่พังเยอะ
0: ค่ะแต่มาชนกันแรงมากเลยนะเพราะว่าถนนก่อนหน้านี้นี่โล่ง
1: ใช
0: ่โอเคได้เดี๋ยวเราติดตามต่อค่ะแต่ว่าเบื้องต้นมีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วแล้วก็ให้เพื่อนๆเรามาระวังกันแต่ตอนนี้รถน่าจะเริ่มชะลอแล้ว
1: ค่ะค่ะก็น่าจะเพิ่งเกิดเลยดูแล้ว
0: ค่ะค่ะค่ะถนนไม่มีเปียกลื่นแล้วใช่ไหมมันไม่มีฝนตกหรือว่าอะไรแล้วใช่ไหม
1: มันมีน้ำขังอยู่ตามพวกขอบๆอะค่ะ
0: ค่ะ เดี๋ยวเราติดตาม
1: อันนั้นไม่รู้ว่าไม่ทันมองว่าตรงนั้นน่ะมันเป็นจุดน้ำขังตรงขอบหรือเปล่าด้วยบนท้ายต่อๆกัน
0: โอเคค่ะเดี๋ยวเราติดตามต่อแต่เพื่อนๆที่ขับตามหลังมานี่ชะลอชะลอกันหน่อยเดี๋ยวเกิดเหตุซ้ำขึ้นมาได้
1: ค
0: ่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณใบเตย
1: ค
0: ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากนะคะนี่แปลว่ามีอยู่2จุดแล้วนะกรณีของอุบัติเหตุเส้นราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกนะคะเด็กพี่เพิ่มเติมมันเข้ามาได้เลยคุณมดเอชค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณยนุชครับ
0: คุณมดเอชใช้เส้นทาง2ค่ะ
2: ที่จะวิ่งมาขึ้นทางด่วนหน้าด่านดาวคะนองนะครับตอนนี้การจราจร2ช่องทางขวา
0: ค่ะ
2: ก็ยาวประมาณสัก2กิโล
0: ค่ะ
2: เนื่องจากว่าทางด่วนเขาปิดช่องด่าน
0: ใช่ค่ะ
2: 4 5
0: ค่ะ
2: มันก็เลยเหลือซ้ายขวา
0: อืม
2: 3ช่องทางซ้ายจะเป็นเงินสดใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
2: แล้วขวาเนี่ยก็จะเป็นอีซี่พาส
0: ค่ะ
2: นะตรงนั้นก็โกลาหลพอสมควร
0: ค่ะ
2: แนะนำว่าใครที่จะขึ้นด่านนี้ให้วิ่งมาทางบางปะแก้วก่อนสองช่องทางซ้ายแล้วกลับรถ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แล้วใช้จุดกลับรถหน้าตลาดหน้าตลาดอะไรนะตรงเนี้ย
0: ตอ
2: บโตทองหรืออะไรสักอย่าง
0: มีตลาดเดียวใช่ไหมคุณ
2: พอกลับรถมาก็ชิดซ้ายตรงป้อมตำรวจแล้วครับก็ทางด่วนเหมือนกัน
0: ค
2: ่
0: ะ
2: มันไม่ติดเลย
0: โอ้นี่จริงพระรามสองมีท้ายแถวยาวนะเนี่ยค่ะ
2: แน่นมากครับทั้งนั้นแหละเพราะว่าปัญหาอย่างหนึ่งก็คือมีคนมาเบียดวิ่งเลนที่สองจากซ้ายเนี่ยแล้วมาเบียดเข้าสามสี
0: ่
2: ตรงคอทางขึ้นสะพานที่จะมาเข้าด่าน
0: ค
2: ่
0: ะ
2: อ่ะมันก็เลยทำให้รถชะงักกันไปยาวๆครับ
0: ค่ะ
2: ครับผมขณะรายงานนี่ก็กำลังจะเข้าด่านก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ
0: ค่ะ
2: ครับผมกลับกันก็รถไม่มากครับคล่องตัวครับ
0: ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณมดเอกเผื่อเพื่อนตามหลังมาจะได้เผื่อเวลาหน่อยเพราะบางคนอาจจะนึกว่าตอนนี้การจราจรมันน่าจะดีขึ้น
2: ให้สองซ้ายเข้าบางปะแก้วก่อนแล้วก็วกกลับนะจะขึ้นได้เหมือนกัน
0: แต่ถ้าคนจะขึ้นทางด่วนนี่ก็เต็มๆนั้นๆนะมันก็เลี่ยงไม่ได้เลยนะใช่ไหม
2: มันมีทางขึ้นสองทาง
0: ทางขึ้นสองทาง
2: ได้จะขึ้นทางตลาดเนี่ยตรงตลาดที่ผมบอก
0: ค
2: ุณมันก็เหมือนกับเราใช้ขาออกแล้วขึ้นทางด่วน
0: ค่ะ
2: ก็จะสะดวกกว่าครับ
0: โอเคค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
2: สวัสดีคร
0: ับ สวัสดีค่ะขอบคุณมากๆแล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปที่คุณสุภริดาค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: คุณสุภริดาบอกว่าคุณพ่อเนี่ยลืมกระเป๋าเอาไว้บนรถแท็กซี
3: ่
0: แล้วทางคุณคนขับนี่ฟังจอสร้อยอยู่ด้วยเหรอคะ
3: ค่ะคุณพ่อบอกว่าเขาฟังจอสร้อยแล้วก็สลับกับอีกช่องนึงอะไรอย่างเงี้ยค
0: ่
3: ะ
0: ไม่เป็นไรแต่คุณพ่อนั่งรถตอนไหนยังไงคะ
3: ขึ้นรถจากแถวบางยี่ขันนะคะกับคุณแม่ตรงประมาณภัตตาคารเจ็ดการ์เด้นนะคะ
0: ค่ะ
3: ตรงเส้นอรุณแล้วก็ลงที่ตึกศรีสังวาล
0: ค่ะ
3: โรงพยาบาลศิริราชนะคะพาคุณแม่ไปหาหมอคราวนี้คือตอนคิดว่าหล่นในรถเพราะว่าชำระเงินเสร็จคือคุณแม่ลงไปคุณพ่อจ่ายเงินเสร็จอาจจะวางไว้ที่ปากหรือวางไว้ข้างๆที่เบาะค่ะเบาะหลังก็เลยคาดว่าจะหล่นในรถแล้วก็เป็นกระเป๋าตังค์สีดำอะค่ะมีเงินมีแบบบัตรใบขับขี่บัตรทุกอย่างอยู่ข้างใน
0: ข้างในหมดเลยตอนกี่โมงอะคะตอนที่ไปถึงที่โรงพยาบาลศิริราช
3: คุณพ่อบอกว่าประมาณ9โมง40 9โมง45ไปถึงศิริราชก็ประมาณ10โมง10โมงนิดๆอะค่ะ
0: อ๋อก็ไม่นานมากนะคะนั่งกันมา2คนกับคุณแม่คือนั่งที่เบาะหลังทั้งคู่เลย
3: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วในกระเป๋าเอกสารก็คือจะระบุชื่อของคุณพ่อคุณพ่อชื่อ
3: สุรชัย
0: คุณสุรชัย
3: ติดดำลง
0: นะคะเพราะฉะนั้นก็เปิดดูกระเป๋าปุ๊บที่จะเห็นและเอกสารต่างๆในนั้น
3: ค่ะ
0: ค่ะ
3: บัตรประชาชนใบขับขี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วคือจำลักษณะคนขับหรืออะไรยังไงได้บ้างไหมคะ
3: อ้วนอ้วนหน่อยอายุประมาณ50กว่า60อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะ
3: ค่ะแต่สีรถเขาไม่แน่ใจว่าเป็นส้มหรือชมพูอะค่ะ
0: ค่ะ
3: ไม่แน่ใจเลยแต่จำทะเบียนไม่ได้ค่ะ
0: ค่ะคนขับคนขับแต่งตัวเป็นแบบฟอร์มคนขับรถแท็กซี่แบบเรียบร้อยเลยไหม
3: ไม่ได้
0: สังเกตใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: ไม่เป็นไรแต่คือจุดที่ขึ้นรถก็คือมาจากแถวหน้าบ้าน
3: ใกล้ๆตรงนั้นซอยแถวบ้าน
0: โอเค
3: ตาเด่นเลยค่ะ
0: แล้วก็มาลงที่
3: ต
0: ึ
3: ก
0: ศรีสังวาลโรงพยาบาลศรี
3: ด
0: ้าน
3: หลังคุณพ่อบอกซอยเดียวกับโรงพยาบาลปิยมหาราช
0: ค่ะวางไว้ว่าคนขับจะฟังจอสร้อย
3: ค
0: ่
3: ะ
0: อันนี้ฝากบอกทางคุณคนขับและคุณสุภาริดาเผื่อคุณคนขับจะฟังเราอยู่ค่ะ
3: ค่ะฝากรบกวนนิดนึงติดต่อกับเดี๋ยวให้เบอร์ทางจสร้อย
0: ได้ได้ให้ติดต่อมาทางจสร้อยก่อนนะคะเพราะว่าคือเพิ่งลงมาจากรถนะบางทีอยู่ด้านหลังด้วยถ้าคนขับไม่ได้หันไปมองหรือว่าถ้าไม่มีใครมานั่งต่อนี่อาจจะยังไม่ทราบไม่เห็นด้วยซ้ำไปนะคะแต่ถ้าว่าฟังจสร้อยอยู่คงจะเห็นมันเป็นสีดำด้วยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: ค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเราช่วยกันติดตามเพื่อถ้าหากว่าทางคุณคนขับติดต่อกลับมาทางจสร้อยเดี๋ยวเราติดต่อกลับทางคุณสุภาริดาไปแล้วในกระเป๋าสตางค์ของคุณพ่ออ่ะพวกบัตรเอกสารต่างๆมันจะมีเบอร์โทรศัพท์หรือมีอะไรยังไงอยู่บ้างไหมอะคะ
3: ไม่น่าจะมีอะค
0: ่
3: ะ
0: ค่ะไม่เป็นไรถ้าฟังจสร้อยได้ติดต่อกลับมา1137หรือไม่ก็ดอกจันทร์808นะคะค่ะโอเคแล้วนี่คุณพ่อมีเงินอยู่ในกระเป๋าจริงไม่มีเลย
3: ค่ะหมอ
0: โอ้เดี๋ยวคุณแม่พอจะมีบ้างใช่ไหม
3: ไม่แน่ใจเลยค่ะ
0: โอเคค่ะเดี๋ยวเราติดตามกันนะคะค่ะ
3: ค่ะขอบคุณมาก
0: ขอบคุณแม่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะรบกวนทางคุณคนขับรถแท็กซี่คันนี้ด้วยเพราะเชื่ออย่างหนึ่งอย่างที่บอกถ้าไม่มีคนมานั่งต่อจะมองไม่เห็นเพราะอยู่ที่เบาะหลังด้วยใช่ไหมคะเพราะนั้นยังไงช่วยดูให้หน่อยถ้าจำได้ว่ารับผู้โดยสารผู้ชายผู้หญิงที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ของคุณสุภาริดามาจากแถวบางยี่ขันแล้วไปลงที่โรงพยาบาลศิริราชเนี่ยช่วยหันไปมองข้างหลังนะคะแล้วติดต่อกลับมาทางจสร้อยค่ะ1137หรือไม่ก็ดอกจัน1808ในโทรฟรีส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะเราติดต่อกลับมาทางจสร้อยค่ะ1137หรือไม่ก็ดอกจัน1808ในโทรฟรีส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับปภ.แจ้งทุกจังหวัดและกทม.เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำส่วนที่พังงาฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งคืนสั่งเฝ้าระวัง4 อำเภอเสี่ยงภัยน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มสักครู่กลับมาติดตามครับ

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงท่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
2: ปภ.แจ้งทุกจังหวัดและกทม.เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังส่วนภาคใต้6จังหวัดเฝ้าระวังคลื่นลมแรงช่วงวันที่19ถึง21พฤษภาคมนี้คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งทุกจังหวัดทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังรวมถึงเตือนในพื้นที่6จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังคลื่นลมแรงจนถึงวันที่21พฤษภาคมนี้ทั้งนี้ให้จัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนทันทีที่เกิดภัยโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งให้เร่งระบายน้ำออกเพื่อลดผลกระทบให้ได้มากที่สุดรวมถึงแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบล่วงหน้าและให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการทั้งนี้แบ่งเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังในพื้นที่ภาคเหนือ17จังหวัดพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดภาคกลาง25จังหวัดและภาคใต้14จังหวัดนอกจากนี้ยังเตือนพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงในภาคใต้6จังหวัดได้แก่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยขอให้ประชาชนติดตามสภาพอากาศประกาศการแจ้งเตือนภัยสถานการณ์น้ำในพื้นที่และข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องสามารถติดตามข่าวสารแจ้งเตือนภัยที่แอปพลิเคชันไทย Disaster Alert และแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
2: ส่วนที่จังหวัดพังงามีรายงานหลายอำเภอเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งคืนซึ่งป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาได้ประกาศเตือนฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองพังงาอำเภอคุระบุรีอำเภอตะกั่วป่าและอำเภอท้ายเหมืองโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าฝนสะสมมากกว่า150มิลลิเมตรให้ระวังน้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มในพื้นที่ริมคลองลำน้ำที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายทรัพย์สินระวังไฟฟ้าดูดพร้อมให้เจ้าหน้าที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมสแตนบายตลอด24ชั่วโมงเพื่อเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทันทีทหารพราน4201

0: ปิดบ้านต้อนรับผู้ปกครองตัดผมฟรีพร้อมแจกอุปกรณ์กีฬาเสริมสร้างความสุขรับเปิดเทอมใหม่ติดตามในทหารมาแล้วกับคุณธมลรัตน์ขันธวินาหูครับ
1: ทหารมาแล้ว
2: ที่ฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4201ตำบลบาโลยอำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีโดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42นำชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนร่วมกันต้อนรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่ได้พาบุตรหลานและเยาวชนในพื้นที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมสร้างสุขรับเปิดเทอมใหม่โดยกองร้อยทหารพรานที่4201ได้ขับเคลื่อนโครงการเกษาสารใจเปิดบูธบริการตัดผมฟรีให้แก่เด็กๆเยาวชนในชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2569ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีทรงผมที่สะอาดเรียบร้อยตามระเบียบของโรงเรียนแล้วยังเป็นมาตรการเชิงรุกในการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและลดค่าครองชีพให้แก่ครอบครัวของผู้ปกครองในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีนอกจากการบริการตัดผมฟรีแล้วยังได้ร่วมกันมอบอุปกรณ์กีฬาและลูกฟุตบอลให้แก่เด็กๆและเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดและเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารพรานกับประชาชนในพื้นที่และนี่เป็นอีกหนึ่งภารกิจทหารธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
3: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: นี่มีรับแจ้งนะคะว่าเส้นพหลโยธินในฝั่งขาเข้าตรงข้ามกับไทยวัสดุอะค่ะไทยวัสดุรังสิตนะคะมีรถกระบะตู้ทึบจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนนะคะนั่นก็เป็นฝากเป็นข้อมูลในส่วนคนที่ใช้เส้นทางได้ทราบแล้วก็ได้เพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะคะเพราะว่าจุดนี้คือเน้นดูจากในรูปนะคะใน Facebook ใน X ของทาง JS Roy Radio เนี่ยนะคะลักษณะเนี่ยในช่วงตอนที่เพิ่งเริ่มที่จะลงมาจากรถนะคะคือเห็นเลยว่าทางคนขับอะนะคะเขาลงมายืนอยู่ด้านหลังของรถกระบะแล้วมายืนโบกอยู่แล้วสีเสื้อที่เขาใส่เนี่ยมันจะเป็นสีเขียวนะคะค่อนข้างสว่างเหมือนกันแต่ว่าคือระมัดระวังกันนะคะระมัดระวังเลนที่รถคันนี้จอดเสียมีเจ้าหน้าที่ละมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรน่าจะอยู่ตรงจุดที่จอดอยู่ในไหล่ทางแต่ว่าในส่วนของตัวของรถเนี่ยจะค่อมนะคะระหว่างเลนซ้ายกับเลนที่2จากซ้ายนี่ไม่รวมไหล่ทางนะคะไม่รวมไหล่ทางก็เหมือนกับจะอยู่ในช่องกลางๆเลยก็ว่าได้แล้วรถเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแล้วประเด็นที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าตัวของคนขับอ่ะเขาไปยืนโบกอยู่ทางด้านหลังนะคะอยู่ด้านท้ายของรถกระบะเนี่ยนึกเกรงว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือว่าอะไรตามมานะคะผ่านตรงจุดนี้เพิ่มความระมัดระวังกันมากๆนะคะเพิ่มความระมัดระวังคือประเด็นรถเขาก็จะหักหลบกันใช่ไหมเดี๋ยวถ้าเกิดว่ารถมาเร็วแต่ว่าถ้าดูแล้วในเรื่องของการจราจรตอนนี้ก็ชะลอนะคะอ่ะเอาเป็นว่าใครผ่านตรงจุดนี้ก็มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้ค่ะนี่มีมาอีกเรื่องนึงอันนี้ค่ะฝากมาจากทางด้านของแม่ประนอมนะคะต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวนี้คุ้มมากมากค่ะเพราะว่าแม่ประนอมนะคะเขาจัดรายการโปรโมชั่นพิเศษเพียงแค่ซื้อสินค้าแม่ประนอมครบ299 บาทต่อ1ใบเสร็จนะคะที่ช่องทางออนไลน์ที่ร้านแม่ประนอมแม่ประนอมแบรนด์ออฟฟิเชียลนะคะในแพลตฟอร์ม Shopee รับฟรีทันทีค่ะกระเป๋าสุดคิ้วลายคุณเชอรี่น้องกาลิกนะคะที่บอกเป็นรุ่นพิเศษมากๆเลยมูลค่า159 บาทแต่เกี้ยในช่วงพักเบรกที่ฉันไปดูมาแล้วกระเป๋าลายนี้นี่น่ารักมากๆจริงๆนะคะต้องบอกเลยว่าโอ้โหไม่ควรพลาดต้องมีค่ะต้องมีนะคะต้องมีจริงเพราะมันเป็นลายที่แบบน่ารักมากจริงนะคะก็คือรับฟรีทันทีนะคะเมื่อซื้อสินค้าแม่ประนอมครบ299 บาทต่อ1ใบเสร็จค่ะนะคะก็เรียกว่าซื้อของผลิตภัณฑ์แม่ประนอมไปตุนความอร่อยคู่ครัวก่อนใครนะคะหรือจะเอาไปสะพายกระเป๋าเป็นกระเป๋าสะพายไปสะพายเก๋ๆก็เลิศนะคะแล้วของแถมมีจำนวนจำกัดนะคะเพราะนั้นถ้าว่าชานี้อดนะคะอดจะได้ของน่ารักอย่างนี้นะคะของสุดคิ้วเลยนะคะเพราะฉะนั้นโปรโมชั่นนี้ค่ะก็คืออยู่ในช่วงนี้ถึงวันที่31 พฤษภาคม 2569นี้เท่านั้นนะคะทางแม่ประนอมบอกว่านี่เตือนแล้วนะอย่าหาว่าแม่ไม่เตือนนะผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมค่ะผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติปราศจากสีผงชูรสแล้วก็วัตถุกันเสียนะคะแล้วก็ได้รับมาตรฐานระดับสากลแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลกค่ะแต่จริงๆกระเป๋าใบนี้น่ารักมากนะคะเรียนไปดูตะกี้เนี่ยออกไปยืนดูแล้วล่ะนะคะก็ที่ออฟฟิศเนี่ยก็มีเป็นกระเป๋าที่เขาจะเอาไว้ใส่เป็นของคนที่เขาร่วมรักกิจกรรมกับทางแม่ประนอมด้วยแต่อันเนี้ยนะคะก็คือถ้าหากว่าซื้อนะคะผ่านทางช่องทางออนไลน์ผลิตภัณฑ์ตามแม่ประนอมครบ299 บาทเนี่ยต่อ1ใบเสร็จนี่ได้ฟรีไปเลยนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะมาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันต่อในเรื่องของอุบัติเหตุเพราะว่ามีแจ้งเข้ามาเพิ่มเติมกันนะคะในส่วนของอุบัติเหตุนะคะฝั่งของถนนชัยพฤกษ์ค่ะบอกว่าเชิงทางขึ้นสะพานข้ามคลองพระอุดมมีรถกระบะเนี่ยนะคะเสียหลักไปชนออกไปชนใต้สะพานในช่องทางขวาแล้วก็จุดนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะในช่วงนี้ค่ะมีอีกจุดหนึ่งเป็นอุบัติเหตุตรงถนนเลี่ยงเมืองชลบุรีบอกว่าจุดนี้รุนแรงเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตเราไปที่พันตำรวจโทเกษมเสนาสกลนะคะสวัสดิ์สอบสวนสภ.เมืองชลบุรีค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สารวัตรเขามีคู่กรณีไหมคะจักรยานยนต์นะคะ
2: กรณีจักรยานยนต์ไม่มีคู่กรณีครับเป็นขับขี่รถจักรยานยนต์ครับ
1: ค่ะ
2: เสียหลักล้มเองแล้วก็ผู้โดยสารที่อยู่ด้านท้ายครับไม
1: ่
2: ได้สวมหมวกนิรภัยก็ศีรษะกระแทกพื้นก็เสียชีวิตที่เกิดเหตุคร
1: ับ อ๋อแปลว่าคนที่เสียชีวิตก็คือคนที่ซ้อน
2: ใช่ใช่ครับ
1: ค่ะแล้วคนขับเป็นยังไงบ้างคะสาวัตร
2: คนขับมีแผลถลอกตามร่างกายครับเจ
1: ็
2: บไม่มากครับ
1: อืมค่ะคือตรงจุดนี้จักรยานยนต์ปกติขึ้นไปใช้ได้ใช่ไหมคะ
2: ได้ครับ
1: ค่ะก็แบบว่ามันเป็นช่วงโค้งด้วยพอคะตรงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะ
2: ใช่ครับด้วยสภาพทางถนนมันเป็นลักษณะโค้งทิ้งขวาครับแล้วก็ปัจจัยก็มีฝนตกด้วยครับถนนลื่น
1: อืม
2: ครับ
1: ค่ะค่ะก็เท่ากับว่าตรงจุดนี้มันเกิดอุบัติเหตุบ่อยด้วยไหมคะ
2: เมื่อวานก็มีอุบัติเหตุครับรถชนท้ายกันส่วนใหญ่ตรงจุดนี้อุบัติเหตุจะเกิดขึ้นบ่อยมากครับ
1: อืมค่ะ
2: ครับ
1: ก็คือด้วยลักษณะทางกายภาพของถนน
2: ใช่ครับ
1: ซึ่งมันเป็นช่วงโค้งและประกอบกับอย่างตอนนี้มันจะมีของฝนมีอะไรมาด้วยมันทำให้ลื่นได้
2: ใช่คร
1: ับ ก็แปลว่าตรงนี้ปกติแล้วรถจะใช้ความเร็วกันด้วยในระดับหนึ่งไหมคะสาวัตรถ้าหากว่าถนนโล่ง
2: โดยทางกายภาพครับจะใช้ความเร็วไม่ได้เลยครับ มันจะเป็นลักษณะโค้งเลี้ยวซ้ายขวาโดยทางกายภาพนะคร
1: ับ
2: เพราะฉะนั้นเป็นช่องทางครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามาเร็วนี้หลุดได้เลยใช่ไหมหลุด
2: ใช่ใช่ครับ
1: หลุดโค้งได้ค่ะเป็นคนในพื้นที่เลยไหมคะทั้งสองคนท
2: ั้
1: ง
2: คนเจ็บเป็นคนต่างจังหวัดครับ
1: ค่ะ
2: ครับเดินทางจากชลบุรีจะกลับบ้านที่สมุทรปราการครับ
1: อืมใช้จักรยานยนต์เป็นยานพาหนะเนี่ยเหรอคะ
2: ใช่ใช่ครับ
1: ค่ะอายุเท่าไหร่อะคะทั้งสองคน
2: ผู้เสียชีวิตอายุ47ครับส่วนคนขับอายุ23ครับ
1: เป็นญาติกันไหมคะ
2: ใช่ใช่ครับ
1: อ๋อค่ะก็ตอนนี้ทางครอบครัวทราบแล้ว
2: ใช่ครับ
1: อืมค่ะค่ะนี่ตั้งแต่ตอนช่วงกี่โมงอะคะสวัสดิ
2: ์เหตุเกิดตอนประมาณ 9:40 น.ครับอ๋อ
1: เท่ากับตอนนี้ก็คือเคลื่อนย้ายทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะ
2: ใช่ใช่ครับเปิดการจราจรปกติครับ
1: อืมค่ะค่ะก็คือเขามาทำธุระที่ชลบุรีแล้วก็กำลังจะกลับบ้านที่สมุทรปราการค่ะเป็นญาติไม่ใช่แม่ลูกหรือว่าอะไรใช่ไหมคะ
2: ไม่ใช่ครับเป็นญาติกัน
1: เป
2: ็
1: นญาติกันค่ะค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: สวัสดี
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆขอแสดงความเสียใจด้วยสำหรับครอบครัวของผู้ซึ่งเสียชีวิตแล้วก็รวมไปถึงให้กำลังใจอีก2คนที่ได้บาดเจ็บเป็นญาติกันคนที่เดินทางไกลนะคือขับจักรยานยนต์เนี่ยจากชลบุรีจะกลับบ้านซึ่งอยู่ที่สมุทรปราการแล้วมาเกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิต1ได้รับบาดเจ็บ1นะคะอย่างที่ทางสาวัตรบอกนะว่าตรงจุดนี้มันเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยด้วยนะคะก็มันเป็นช่วงทางโค้งดูจากในรูปเนี่ยมันเป็นช่วงโค้งนะคะมันนั้นก็คือจริงๆอ่ะทุกจุดอ่ะทุกเส้นทางอ่ะนะคะต้องระมัดระวังกันโดยเฉพาะยิ่งช่วงของฝนนะคะที่ตกกันในช่วงนี้ด้วยนะคะมันทำให้ถนนมันลื่นแล้วมันยิ่งได้ใช้ความเร็วมามันก็มีความเสี่ยงสูงเป็นปัจจัยเสริมในเรื่องของการที่จะทำให้อุบัติเหตุเนี่ยรุนแรงมากขึ้นนะคะมีเพิ่มเติมในส่วนของอุบัติเหตุอีกจุดหนึ่งค่ะทางหลวงหมายเลข24บริเวณจุดกับรถซึ่งเลยจากโลตัสโชคชัยไปเล็กน้อยเป็นรถกระบะนะคะเสียหลักตกร่องกลางถนนแต่ว่าในเบื้องต้นไม่มีรายงานของคนเจ็บนะคะไม่มีรายงานคนเจ็บแต่บอกว่ารถก็จะชะลอนะคะแล้วก็ในส่วนของอุบัติเหตุที่ถนนชัยพฤกษ์ในฝั่งขาออกเชิงทางขึ้นสะพานข้ามคลองพระอุดมอันนี้ก็เห็นจากในรูปนะคะใน Facebook ของทาง JS100 Radio นะคะคือลักษณะนี้ไม่รู้ว่ากระบะคันนี้มายังไงนะคะแต่คือไปชนคือพุ่งเข้าไปชนตรงทางขึ้นเนี่ยตรงขอบสะพานนะคะตรงช่วงที่จะเป็นทางใต้สะพานที่จะขึ้นตรงต่างระดับที่ว่านี้มีคนเจ็บนะจะหนักอย่างนี้เพราะว่าลักษณะนี่เหมือนกับมุดเข้าไปอะนะคะมุดเข้าไปแล้วลักษณะของรถนี่คือเสียหายนะคะเสียหายบอกว่าถนนลื่นก็เลยทำใ รถเนี่ยเสียหลักโอ้เนี่ยคืออย่างนึงที่อยากจะต้องย้ำเลยนะคะในตอนช่วงเช้าเนี่ยมันฝนตกแล้วมันถนนลื่นด้วยนะคะแล้วก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุหลายรายดิฉันย้ำนะคะย้ำกรณีของคุณสุภาริดาที่จ้างแทนคุณพ่อคือคุณพ่อกับคุณแม่ของคุณสุภาริดาเนี่ยนั่งรถแท็กซี่นะคะนั่งมาจากแถวบางยี่ขันแล้วไปลงที่โรงพยาบาลศิริราชนะคะตึกศรีสังวาลเมื่อตอนช่วงประมาณสัก10นาฬิกากว่าแล้วปรากฏว่าพอลงมาจากรถนะคะแล้วมาดูอ้าวกระเป๋าสตางค์เนี่ยคือหายไปก็เลยคาดว่านะคะคาดว่าน่าจะหล่นอยู่ที่เบาะหลังของรถแท็กซี่คันนี้ค่ะนะคะซึ่งทางคุณพ่อของคุณสุภาริดาบอกว่าคนขับเนี่ยฟังวิทยุคลื่นจราจรนะคะน่าจะฟังจสร้อยเพราะฉะนั้นรบกวนด้วยนะคะรบกวนนะคะว่าทางคุณคนขับคันนี้ฟังอยู่เพราะว่าอย่างที่บอกอะนั่งอยู่เบาะหลังเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้หันมาสังเกตหรือว่าได้มองเห็นหรือว่าอะไรหรอกค่ะเพราะฉะนั้นรบกวนช่วยหันมามองให้นิดนึงแล้วก็ดูให้หน่อยเพราะอาจจะตกอยู่บนพื้นหรือว่าที่ไหนก็ได้แล้วก็ถ้าหากว่าเห็นเอกสารข้างในอะจะระบุชื่อของคุณสุรชัยสุรกิตติดำรงนะคะเพราะจะมีเอกสารสำคัญหลายอย่างเลยที่อยู่ในกระเป๋าสตางค์ใบนี้นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเห็นเจอติดต่อกลับมาทางจสร้อยได้เลยนะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808อันนี้โทรฟรีนะคะรบกวนด้วยนะคะรบกวนด้วยถ้าหากว่าทางคุณคนขับรถแท็กซี่คันนี้ฟังจสร้อยอยู่แต่ว่าในเบื้องต้นนะคะทางเราก็ได้แนะนำให้ทางคุณสุภาริดาเนี่ยช่วยไปดูขอดูกล้องวงจรปิดที่ทางโรงพยาบาลอีกทางหนึ่งด้วยจะได้เห็นหมายเลขทะเบียนรถหรือว่าอะไรต่างๆนะคะเพราะว่าทางคุณสุภาริดาบอกว่าคุณพ่อนี่คือไม่จำแท็กซี่จำสีหรือว่าจำทะเบียนไม่ได้เลยแบบว่าคนขับอ่ะจะอบอวบหน่อยนะคะนี่ที่คุณพ่อจำได้นะคะแล้วบอกว่าฟังวิทยุคลื่นจราจรแล้วบอกว่าฟังจสร้อยอยู่ด้วยนะคะมาแน่ถ้าว่าทางคนขับฟังอยู่นะคะรบกวนติดต่อกลับมาทางจสร้อยค่ะส่วนในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปที่คุณบุตรสบงปุษปวณิชค่ะบอกว่าช่วงนี้จะมีการจำลองสถานการณ์กรณีของอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์นะคะคุณบุตรสบงสวัสดีค่ะ
3: ค่ะคุณปุญญนุชมาเจอกันก่อนอีกรอบนะดิฉันต้องรีบรายงานก่อนเพราะเดี๋ยวกลัวจะเขาจะไปเริ่มกับกำลังจำลองสถานการณ์นะ
1: คะ
3: ซึ่งอันนี้เป็นการยืนยันจากทางด้านของพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปค่ะรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1นะคะบอกว่าในวันนี้จะมีการจำลองสถานการณ์โดยฝ่ายสืบสวนจะดูเรื่องสัญญาณการโบกธงค่ะและก็ขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้ผู้สื่อข่าวขึ้นไปเฝ้าติดตามเนื่องจากสถานที่มีความคับแคบเกรงว่าจะได้รับอันตรายนะ
1: คะ
3: ขณะที่การประชุมของคณะพนักงานสอบสวนจนถึงเมื่อเย็นวันนี้ได้มีการสอบปากคำพยานที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปแล้ว28ปากโดยเฉพาะการสอบปากคำผู้บาดเจ็บ19รายยังเหลืออีก6รายที่ยังอยู่ในอาการสาหัสนะ
1: คะ
3: ส่วนผู้เสียชีวิตทั้ง8รายขณะนี้ได้พิสูจน์ DNA ทราบแล้ว7รายยืนยันอัตลักษณ์บุคคลได้แล้ว6รายส่วนอีก1รายทราบว่าจะมีคุณพ่อมาจากจังหวัดใหม่ค่ะกำลังเปรียบเทียบ DNA ส่วนอีกหนึ่งรายยังไม่สามารถติดตามหาญาติได้นะ
1: คะ
3: ขณะเดียวกันประเด็นการสอบพนักงานรักษาตู้ที่ดูแลตู้สินค้าก็ให้การนะคะบอกว่านั่งอยู่ในแคปที่2ซึ่งอยู่ด้านหลังของห้องควบคุมจึงไม่สามารถทราบรายละเอียดมากนักมารู้ตัวอีกทีก็ตอนที่เกิดอุบัติเหตุและเห็นเพลิงลุกไหม้จึงรีบวิ่งลงจากรถทันทีนะ
1: คะ
3: ส่วนการสอบปากคำสารวัตรงานหัวจักรบางซื่อหัวหน้าแผนกบริหารทางเทคนิคด้านการลากเลื่อนและเจ้าหน้าที่กองเดินรถไฟปฏิบัติงานซึ่งถือเป็นผู้บังคับบัญชาของคนขับรถไฟและช่างเครื่องได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีค่ะแต่ยังเปิดเผยไม่ได้นะโดยยืนยันว่าคนขับรถไฟคนนี้นะ
1: คะ
3: มีประสบการณ์ขับในเส้นทางนี้มาแล้ว58
1: ครั
3: ้
1: ง58
3: คร
1: ั้
3: งตั้งแต่ปี2566ค่
1: ะ
3: แต่ว่าในส่วนของช่างเครื่องเนี่ยเพิ่งจะมาทำงานเพียง14วันแล้วก็ขึ้นขบวนรถคันนี้เป็นครั้งที่2นะคะซึ่งการสอบเจ้าหน้าที่อนัตสัญญาณก็ยืนยันว่าอุปกรณ์การให้สัญญาณไม่ได้ขัดข้องสามารถใช้งานได้ตามปกติโดยฝ่ายสืบสวนได้เก็บเข้าไปได้เข้าไปเก็บกล้อง3ซุ้มนะ
1: คะ
3: ซุ้มที่อยู่ก่อนจุดเกิดเหตุพบว่าคนขับรถไฟและช่างเครื่องยังปฏิบัติงานอยู่ในห้องควบคุมตามปกติซึ่งทางด้านของกองบังคับการตำรวจนครบาล1ได้มีการก็เขาเรียกว่าเป็นมาตรการเข้มข้นนะใครไม่ยอมหยุดก่อนที
1: ่
3: จะเป็นจุดตัดทางรถไฟเฉพาะแค่เมื่อวานนี้นะ
1: เท่าไหร่
3: 32รายจ่ายค่าปรับ5รายรายละ500บาท
1: ค่ะ
3: ส่วนอีก27รายยังไม่ได้มาจ่ายค่าปรับนะคะมีกล้องนะต้องบอกว่ากล้องก็ถัดนะ
1: ไม่ดิฉันเห็นภาพนั้นนะคุณบุษบงที่เป็นรถจักรยานยนต์พยายามที่แบบไอ้เครื่องกั้นน่ะ
3: พยายามจะฝ่าไปใช่มั้ยแต่ว่าในบางจุดที่เป็นเส้นทางรถไฟผ่านเนี่ยก็จะมีคนที่ขับมอเตอร์ไซค์อ่ะเค้าวนไปบอกคนที่จอดตรงค่อมกลางรถไฟอ่ะว่าให้ถอยลงไป
1: โอ้อันนี้น่ารัก
3: อันนี้น่ารักมากเลยแล้วก็มีการส่งต่อในกันในโซเชียลว่าเขาวนไปนะคะไปบอกให้ถอยลงไปแล้วตัวเขาก็วนกลับมาแล้วก็มาจอดร
1: อ
3: รถไฟอยู่ตรงจุดเดิมที่คือเขาอยู่คนละฝั่งขาเข้ากับขาออก
1: คนดีเราต้องชม
3: ต้องชื่นชมกันเยอะๆเลยนะคะเดี๋ยวก็คุณสร้างภาระให้โปรดิวเซอร์ไปหาภาพ ดิฉันก็เอามาเล่าให้ฟังพอดีว่าเมื่อช่วงเช้าได้เปิดไปตามในคลิปอะด้วยมีการส่งต่อกันนะแต่ว่าไม่ได้เป็นจุดที่เกิดเหตุนะคะก
1: ็มีหลายจุดแล้ววันนี้แหละว่าทางเจ้าหน้าที่เองเขาก็ลงทุกจุดเลย
3: แต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็ไม่เห็นด้วยนะกับการที่ว่าจะตัดให้รถไฟอยู่ชานเมืองอย่างเดียวไม่ให้เข้ามาจอดในสถานที่กรุงเทพเนี่ย
1: สร้างภาระเพิ่มเติมในเรื่องของค่าใช้จ่าย
3: เพราะว่ามันรถมันติดไงคนถึงเลือกนั่งรถไฟเพราะรถไฟมันถูกแล้วก็เข้าถึงตัวเมืองได้แล้วก็เดินทางต่อได้ใกล้กว่าไปชานเมืองแล้วบอกถึงจะมีเงินชดเชยเยียวยามันไม่ใช่ประเด็น
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ประเด็น
3: ประเด็นคือคนที่ขับรถต้องมีวินัยทั้งสองฝ่ายน
1: ะ
3: ทั้งคนขับรถไฟและคนขับรถเมล์และคนขับรถยนต
1: ์
3: คนขับจักรยานยนต์ทุกจุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เป็นรอยตัดของรถไฟค
1: ุ
3: ณต้องมีวินัย
1: เพราะว่าเคสเนี้ยมันไม่ได้มีรอยรั่วแค่จุดเดียวไง
3: ใช่
1: แต่มันเชื่อมต่อกันนะหลายองค์ประกอบหลายปัจจัยเลยซึ่งถึงที่สุดแล้วก็คือความเออร์เลอร์ที่คนเนาะ
3: มันอยู่ที่คนทั้งนั้น
1: ก็เหมือน
3: ก
1: ับ
3: เวลาที่เราคุยกันเรื่องเมาไม่ขับอุบัติเหตุบนท้องถนนนะจริงๆแล้วต่อให้รถปรับปรุงเส้นทางปรับปรุงดีแค่ไหนแต่ถ้าเกิดคนไม่มีวินัยนะม
1: ัน
3: ก็ช่วยไม่ได้นะคะต้องเป็นพฤติกรรมมนุษย์ล้วนๆเลยแหละที่ทำให้เกิดเหตุได้อันนี้ก็เป็นทั้งคนขับด้วยคนขับรถไฟด้วยคนขับรถเมย์ด้วยการชะล่าใจที่เบรกไม่ทันในส่วนของรถไฟแล้วก็ในส่วนของรถเมย์ก็คือฉันเคยคล่อมอย่างนี้ทุกวัน
1: แล้วอาจจะต้องมานั่งดูในเรื่องของพวกสัญญาณไฟจราจรที่มันติดต่อเนื่องต่างๆด้วยเหมือนกัน
3: ใช่ก็คือแยกไฟแดงว่าบางทีก็คือเขาก็จะเอาว่าในส่วนของไหนอันไหนที่มันเป็นชุมชนเป็นออฟฟิศเขาก็จะปล่อยให้เยอะหน่อยอันไหนที่รถมาน้อยเขาก็จะกักเอาไว้เยอะหน่
1: อ
3: ยมันก็เลยทำให้สัญญาณไฟแดงกับไฟเขียวเนี่ยมันไม่สัมพันธ์กับปริมาณรถ
1: ต้องมาดูในซอยอโศกมนตรีด้วยนะเพราะอันนี้มันจะเป็นจุดที่สำคัญเลย
3: มันสวนได้แล้วยังมีคนข้ามถนนอีกก็คือกทม.เพิ่งรณรงค์ให้คนข้ามทางม้าลายอ่ะตรงจุดแล้วมีการกดสามารถคนสามารถกดสัญญาณไฟแดงได้ไฟเขียวเพื่อให้เขาข้ามได้ด้วยมันก็เป็นประเด็นเหมือนกันที่ทำให้รถ
1: มัน
3: อาจจะไม่ไหลอ่ะรถก็ไม่ไหลแล้วอโศกเนี่ยไม่ต้องบอกว่าเขาจะรถจะโล่งกี่โมงต้องถามอย่างนี้ดีกว่า
1: ใช่
3: เพราะเขาแน่นตลอด
1: เพราะว่าอย่างเมื่อวันอาทิตย์ไงเดี๋ยวมีโอกาสได้คุยกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสอนอมาก
3: เพื่อนใช
1: ่
3: ไหม
1: ใช่ใช่ใช่ดิฉันหาเพื่อนอยู่แล้วมันมีผลกระทบต่อเนื่องเข้ามาจากในซอยอโศกเพราะฉะนั้นคุณได้ไฟเขียวมาแต่คุณอาจจะแบบติดเพราะว่าอโศกเองอ่ะนั่นใช่คนกดข้าม
3: คนกดข้ามถนน
1: มันต้องเป็นระบบ
3: อะบกทงแดงด้วยนะเขามีป้ายธงแดงคนต้องหยุดที่คนข้ามแล้วก็ต้องหยุดก่อนถึงทางม้าลายนะไม่ใช่หยุดค่อมทางม้าลายด้วยแล้วอโศกเองตรงแยกตั้งแต่อโศกเพชรอโศกดินแดงอโศกเพชรอโศกสุขุมวิทแล้วก็ยาวมาจนกระทั่งถึงรัชดาคลองเตยรัชดาคลองเตยเนี่ยอาจจะไม่เป็นปัญหาเพราะคนจากอโศกสุขุมวิทมาแล้วเนี่ยมันจะโล่งหน่อย
1: เนี่ยเพราะนั้นต้องแก้เป็นระบบมันอย่างที่บอกไงไม่ใช่แค่จุดเดียว
3: แก้เฉพาะทางประเด็นไอ้นี่อันเดียวนะคะทั้งวินัยจราจรอย่างเดียวด้วยก็เป็นเรื่องสำคัญวินัยจราจรเป็นเรื่องสำคัญ
1: หวังไว้ว่าครั้งนี้มันจะทำให้เกิดการแก้ไข
3: ไม่อยากพูดซ้ำๆว่าอยากให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายไม่อยากให้เกิดเนี่ยมันห้ามไม่ได้หรอกเพราะว่ามัน
1: เกิดอีกนะอย่างเมื่อวานก็เพิ่งมีเหตุการณ์เกิดขึ้น
3: อันนั้นข้ามไปฉี
1: ่อันนั้นไง
3: อันนั้นข้ามไปฉี่แล้วปรากฏว่าใส่ทั้งหมวกกันน็อกใส่ทั้งหูฟังไม่ได้ยินเสียงรถไฟ
1: หูฟังนี่เป็นมาหลายครั้งแล้วนะคุณ
3: หูฟังนี่เอาแค่ธรรมดาขับมอเตอร์ไซค์บนท้องถนนแบบไรเดอร์พี่ๆที่เขารับออเดอร
1: ์อ่ะ
3: แล้วเขาขับตามไปบางทีเขากดสายถามหาว่าพี่กัดพี่อยู่จุดไหนเขาก็ใส่หูฟังไงเพราะฉะนั้นบางทีรถตามมาข้างหลังที่เราเคยได้รับรายงานอุบัติเหตุอ่
1: ะ
3: ที่ตู้รู้สึกจะเป็นเส้นอ่อนนุชอ่ะว
1: ่
3: ารถเฉี่ยวชนทำให้บาดเจ็บแล้วก็บางรายอาจจะเสียชีวิตได้ด้วย
1: ที่บอกว่ามีอยู่เคสนี่เป็นน้องที่แบบใส่หูฟังแล้วหูฟังที่แบบตัดกระแสเสียงรบกวนรอบด้านเนี่ย
3: ที่เป็นที่ของดีอ่ะมันจะตัดเสียงรบกวนได้หมดไงมันจะไม่ได้ยินอะไรเลยก็ได้ยินแต่เสียงที่เขาเปิดอย่างเดียวนะคะอันนี้มันก็หลายอย่างแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ ฝีมือคนนั่นแหละนะคะต้องปรับทัศนวิสัยคือเรียนไปอ่านในโซเชียลมากๆก็ไม่ได้นะเพราะว่า
1: ขึ้นไหม
3: ขึ้นมากทั้งหลายประเด็นเลยด้วยแล้วก็ตัวเองก็มีความรู้สึกว่าคือคนที่ไปคอมเมนต์
1: อ
3: ะไปพูดในโซเชียลเนี่ยบางคนเขาก็อยู่ในโลกกลมๆของเขาไงไม่เคยเผชิญเหตุจริงๆบางทีเขาก็อยากจะต้องเป็นอย่างนั้นอยากจะต้องเป็นอย่างนี้แต่จริงๆแล้วในชีวิตจริงอะมันอยู่ยากยิ่งกว่าโลกโซเชียลที่คุณอย
1: ู
3: ่นะคะอันนี้ก็เพิ่มเติม
1: ไปได้ไหม
3: เข้าไปได้ไหม
1: ไม่เห็นด้วยกับการที่จะบอกว่ารถไฟชานเมืองกับการที่จะไม่เข้ามาหาวิธีการอื่น
3: แ
1: ก้นะคะใช่
3: ม
1: ัน
3: ไม่ใช่ทางแก้นะคะกระทรวงคมนาคมมาเพิ่มเติมนะคะ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากซึ่งจริงๆอย่างกรณีของประเด็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้เลยนะคะเรียกว่าทุกฝ่ายต้องหันมาจับมือกันแล้วมานั่งคุยกันนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ประเด็นปัญหาจุดเดียวมันไม่ใช่แค่บอกว่าเจอแล้วว่าใครเป็นคนผิดมันไม่ใช่การหาคนผิดแต่มันต้องเป็นการหาแนวทางในการที่จะมาแก้ไขนะคะในสิ่งที่มันเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดเหตุขึ้นมานะคะแล้วก็ต้องหาทางที่จะมาอุดรอยรั่วตรงจุดเหล่านั้นให้ได้ไม่ใช่แค่จุดเดียวนะมันมีหลายจุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะก็หวังไว้ว่าหลังจากนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดความปลอดภัยของการใช้รถใช้ถนนไม่แค่จุดนี้จุดเดียวนะจุดอื่นๆนะคะมันก็มีอีกหลายๆจุดซึ่งมันเป็นจุดตัดนะคะแล้วคือในส่วนของรถไฟชานเมืองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวช่วยนะคะในเรื่องของการขนถ่ายผู้โดยสารขนย้ายผู้โดยสารนะคะที่จะเข้ามานะคะเพราะในตอนช่วงเช้าๆเคยมีโอกาสได้ใช้บริการเหมือนกันนั้นเดินทางไปฉะเชิงเทรานะคะแบบอยากนั่งรถไฟเล่นไงวันเดย์ทริปแล้วก็นั่งรถไฟสายชานเมืองจากหัวลำโพงเน้นไปตอนช่วงเช้าด้วยความคาดคิดว่านี่คือคนไม่เคยขึ้นใช่ไหมก็เลยคิดว่าคนคงไม่เยอะหรอกเพราะไปช่วงเช้าปรากฏว่าผิดคาดมากคือทำให้ได้เห็นถึงสภาพของความเป็นจริงเลยของการเดินทางทั้งฝั่งออกนอกเมืองแล้วก็ฝั่งขาเข้าเมืองนะคะคือระยะทางเนี่ยนะตอนช่วงเช้าๆมันก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเขาจะต้องเดินทางออกไปทำงานนอกเมืองนะคะจะมีนักเรียนนักศึกษาตรงแถวนั้นจะมีลาดกระบังใช่ไหมคะแล้วจะมีอันนึงจะเป็นเหมือนกับเป็นวิทยาลัยช่างศิลป์หรืออะไรเนี่ยโหพอช่วงเนี่ยแถวๆตั้งแต่พัฒนาการไปทางด้านนี้เนี่ยจะเห็นเลยแถวมากเด็กๆนักเรียนเนี่ยจะมาใช้บริการกันเยอะมากนะคะเต็มเลยค่ะแล้วพอเห็นขบวนที่เขาสวนเข้ามาค่ะนะคะจากทางด้านของแถวจากทางด้านนอกอะที่จะเข้ามานะคะในกรุงเทพชั้นในๆอะรถแน่นมากคือไม่นึกไม่เคยคิดเลยว่าจะเห็นสภาพของแบบรถไฟชานเมืองซึ่งคนแน่นเยอะมากขนาดนั้นคือนี่เป็นการเปิดโลกตัวเองเลยนะเราได้เห็นสภาพที่แบบโหคนเขาใช้บริการกันมากขนาดนี้เชียวหรอคือนึกไม่ถึงจริงๆนะคะเล็กไม่ถึงจริงๆก็เป็นการนั่งรถไฟครั้งแรกเลยเป็นช่วงประมาณเนี่ยช่วงหลังโควิดมาไม่นานเนี่ยนะคะแล้วยังคิดว่าเออเราเป็นเดินทางในช่วงเช้ามันก็คงไม่แน่นแต่จริงๆเราไม่ใช่เลยเราก็เลยจะเข้าใจเลยถึงความสำคัญของรถไฟชานเมืองแล้วจริงๆเราก็เคยมีการพูดถึงนะรถไฟเนี่ยเป็นการให้บริการที่ราคาถูกมากนะคะค่าโดยสารน่ะดิฉันจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่อ่ะแต่ค่าโดยสารคือหลักหน่วยไหมถ้าแบบระยะทางใกล้ๆอ่ะนะคะแล้วก็ไปถึงฉะเชิงเทราเท่าไหร่จะไม่ได้เหมือนกันจะมาอยู่หลัก10อ่ะไม่รู้กี่บาทมันราคาถูกมากจนแบบโหเข้าใจเลยว่าทำไมรถไฟถึงได้ขาดทุนนะคะมันเป็นการให้บริการแบบสาธารณะจริงๆนะคะมันก็เป็นการให้ความช่วยเหลือคนที่เขาจะต้องใช้บริการกันในทุกๆวันแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาจะต้องมาใช้บริการแบบไปจอดเอาไว้ชานเมืองแล้วก็ต้องนั่งต่อด้วยรถไฟฟ้าใช่ไหมคะหรือว่าบริการอื่นๆเพื่อที่จะเข้ามาในเมืองที่ฉันเพิ่งเห็นนะว่ามีคนเขาทำเป็นชาร์จเอาไว้อะนะคะว่าในส่วนของค่าบริการเนี่ยนะคะจะเพิ่มขึ้นมากขนาดไหนเดี๋ยวนะคะขอหาแป๊บนึงนะคะซึ่งอันเนี้ยนะคะก็บอกว่าคือมีคนเนี่ยนะคะเขาไปทำนะคะเป็นกราฟเลยในเรื่องของการเดินทางด้วยระบบรถไฟชานเมืองนะคะซึ่งก็บอกเลยว่ามันเป็นการเดินทางที่มีราคาถูกมากนะคะคือไม่เกิน10-15 บาท ถ้าว่าต้องมาเปลี่ยนเป็นในส่วนของการที่ต้องมาต่อด้วยการใช้บริการพวกรถไฟฟ้าต่างๆเนี่ยจะทำให้ค่าเดินทางเพิ่มขึ้น 3-6 เท่าตัวนะคะแต่ไม่แค่นั้นนะมันยังเป็นการเพิ่มระยะเวลาแล้วก็การเชื่อมต่อการเดินทางนะคะที่หลายระบบจนเกินไปแล้วก็ทำให้ผู้โดยสารจะต้องมีการเปลี่ยนสถานีเพิ่มขึ้นต่อแถวซื้อตั๋วใหม่แล้วก็ต้องรอขบวนรถใหม่ในช่วงเวลาเร่งด่วนซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะได้ขึ้นรถขบวนแรกส่วนใหญ่ต้องรออย่างน้อย 3-4 ขบวนนะคะมันก็จะเป็นการเพิ่มระยะเวลาในเรื่องของการเดินทางนะคะเพิ่มความเหนื่อยล้าเพราะว่าถ้าเราสังเกตไม่ใช่สังเกตหรอกคนที่ใช้บริการของรถไฟฟ้าในช่วงเช้าช่วงเวลาเร่งด่วนช่วงเช้าช่วงเย็นคนแน่นมากเนี่ยเคยยืนจากอุดมสุขไปถึงหมอชิตเนี่ยออกเดินทางประมาณสักช่วง8นาฬิกาแล้วคนแน่นมากจริงๆนะคะคนแน่นมากจริงๆเนี่ยในช่วงเช้าช่วงของคนไปทำงานนะคะแม้แต่ในส่วนของรถใต้ดินเองก็เหมือนกันค่ะเคยนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะขึ้นจากตรงช่วงเช้าเหมือนกันแต่มันจะมีช่วงออกขึ้นช่วงเช้าประมาณสัก7นาฬิกากว่าๆนะคะนั่นขึ้นมาจากตรงช่วงของสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์ดิฉันก็ยืนยาวไปกันมาถึงตรงนี้เลยค่ะตรงอโศกสุขุมคือเรารู้เลยว่าแบบรถมันแน่นมากจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าแบบนั่งรถไฟชันเมืองมาต่อด้วยรถไฟฟ้าตัดสายสีแดงนี่ไม่เคยขึ้นแต่ก็บอกว่าสายสีแดงเองก็คนก็ใช้บริการกันเยอะมากเพราะฉะนั้นคิดดูว่ามันจะมีผลยังไงบ้างแล้วมันก็เหมือนกับเป็นการผลักภาระไปนะคะยิ่งรถไฟฟ้าไอ้รถไฟอ่ะคนเดินทางอ่ะเป็นผู้สูงอายุนะหรือไม่ก็เป็นคนที่เขาจะต้องแบบเข้ามาหรือว่าอะไรต่างๆพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมันจะมีหลายกลุ่มเหมือนกันซึ่งคนกลุ่มนี้นะคะเขาก็จะใช้รถไฟในการขนของใช่ไหมการที่เขาจะมาขายของแล้วอะไรต่างๆเนี่ยเป็นคนที่ชอบนั่งรถไฟในช่วงหลังเคยนั่งรถไฟอย่างขบวนที่ออกจากที่ไหนนะธนบุรีนะคะธนบุรีนะจะไปที่นครปฐมนี่ขนาดเป็นขบวนฟีดเดอร์นะคนยังแน่นเลยค่ะนะคะคนยังแน่นมากนะคะหนึ่งไม่จะเป็นระยะทางคือเราจะเห็นแล้วเป็นพวกแม่ค้าที่เขาจะแบบมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นหาเป็นกระบุงเป็นตะกร้าขึ้นมาด้วยเพราะเขาเอาของมาขายใช่ไหมคะในกรุงเทพแล้วก็ต้องขนกลับหรือว่าอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการเพิ่มภาระให้กับคนกลุ่มนี้นะแล้วก็ในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆนี่เพิ่มขึ้นเยอะเลยต้องเห็นที่เขามีการทำตารางเปรียบเทียบเอาไว้เพราะนั้นก็ในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะคะผลกระทบคือต้องบอกว่าถ้าเรามองของคนที่ใช้บริการกับการคิดโดยที่คุณใช้นโยบายแบบที่คุณไม่เคยใช้บริการน่ะมันจะไม่เห็นข้อเท็จจริงเพราะนั้นลองไปใช้บริการดูนะคะแล้วก็ลองนึกถึงคนที่เขาจะต้องใช้บริการในทุกๆวันนะคะแล้วก็มองดูในเรื่องของค่าของชีพหรือว่าเศรษฐกิจโดยภาพรวมนะคะโดยส่วนใหญ่ของคนในประเทศไทยเราตอนนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปที่คุณหมอแท้จริงสิริพานิชค่ะเลขาธิการมูลที่มอไม่ขับคุณหมอคะสวัสดีค่ะ
4: สว
1: ั
4: สดีครับคุณสิริพานิชครับสวัสดีท่านท่านครับเมื่อวานนี้ศิษย์ข้าพุทธทานครับ44ชีวิตเลยนะครับ
1: เยอะนะคะคุณหมอวันเดียวเนี่ยนะคะ
4: 44ค่ะวันเดียวแต่เรื่องดีวันก่อนนั้นท่านติดต่อ
1: ค่ะ
4: แต่ไม่15วันครับคุณผู้ฟังครับ
1: ค่ะ
4: เราใช้คนในประเทศที่เป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดเน้นในทรัพยากรสำคัญที่สุด583ชีวิตเข้าไปแล้วครับ
1: ค่ะ
4: นี่แค่15วันเนี่ยบางประเทศนี่ถ้าตายทั้ง4-300คนก็โอ้โหมีคนไม่ได
1: ้
4: รัฐบาลเต็มเลยนะฮ
1: ะ
4: ต้องคิดว่าคิดว่าวันที่5จะเกิดจะดูภาพรวมที่ไปกันใหญ่เลยนะทีนี
1: ้
4: ปีนี้นะครับ4เดือน75วันมี 4,998 แล้วนะครับตอนนี้คงขึ้น 5,000 แน่นอน
1: คือแซงปีที่แล้วเวลาเดียวกันไปเยอะเลยนะคะคุณหมอ
4: โอ้ปีที่แล้ว 4,900 นี่คนครับต่อ 4,927ปีนี้มากปีที่แล้วไป71ชีวิตแล้ว
1: ค่ะ
4: 71ชีวิตถือว่าไม่ค่อยดีว่าปีที่แล้วเนี่ยช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยเอสแต่น้อยกว่าปี67ปีน้อยกว่าปีน
1: ี้
4: ต้องบอกว่าปีที่แล้วเราค่อนข้างจะทำได้ดีครับใจมันเอื้อมไปปีนี้นะครับ
1: ทำไมปีนี้เราถึงได้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดขนาดนี้ค่ะ
4: นั่นคือเป็นปัญหาที่รัฐบาลต้องมีนโยบายแต่เราไม่มีเนี่ยผมก็เรียกร้องนะเพราะว่าขนาดเราเป็นผู้บริโภคอย่างเงี้ยรถไฟมาทำนี้
1: จ
4: ะได้ไงแล้วรัฐบาลไม่มีนโยบายจริงจังจะลดเรื่องพวกนี้หน่อยเห็นเป็นเรื่องทำยากครับที่จะทำนะครับก็ขนาดที่เป็นนโยบายยังยากเลยนะที่ไม่มีนี่ยิ่งนะนี่ต้องมีก่อนนโยบายของรัฐบาลเรียกร้องแต่ว่าควรจะมีนโยบายว่าให้คนเดินทางได้อย่างปลอดภัยว่าไม่ใช่คนลงไปอยู่บนท้องถนนก็เสี่ยงชีวิตไปชีวิตนั้นยิ่งไม่สูงแต่กรุงเทพเมื่อวานนี้ห้าชีวิตหนึ่งนะ
1: ค
4: ุณเจนนิดย้อนในกรุงเทพก็ต้องสามร้อย29ประเทศนี่เป็นชีวิตของมนุษย์ที่เสี่ยงเสียไปทุกวันนี้นะตอนนี้เฉลี่ยประมาณ35คนต่อวันไม่ใช่เรื่องเล็กน
1: ะ
4: แต่ไม่มีใครจ
1: ะ
4: ตอบได้ขอให้ทุกขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากเลยค่ะคุณหมอขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากเนี่ยพวกเราต้องมาช่วยกันราคาในการที่จะลดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะต้องมาช่วยกันมากๆเลยแล้วก็มีเพิ่มเติมให้อีกจุดหนึ่งกรณีของอุบัติเหตุราชพฤกษ์นะคะซึ่งมีคุณบุญเลิศแจ้งมานะคะตอนช่วง10:17 ค่ะที่บอกว่าเลยจาก PTT Station ราชพฤกษ์กิโลเมตรที่35ประมาณ200เมตรเป็นรถกระบะพลิกตะแคง2คันแล้วก็กว้างทุกช่องทางซึ่งจุดนี้ท้ายแถวยาวมากนะคะมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรหนักมากเลยนะคะบอกว่าคันหนึ่งอ่ะเป็นลักษณะเป็นรถเป็นทุกน้ำมันเก่านะคะแล้วก็มันมีน้ำมันเนี่ยรั่วไหลอยู่บนพื้นถนนด้วยนะคะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็อยู่ในระหว่างการดำเนินการเนี่ยยังมีท้ายแถวยาวมากอยู่เลยนะคะสำหรับกรณีของถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกค่ะที่เป็นผลต่อเนื่องมาจากกรณีของอุบัติเหตุนะคะเนี่ยที่บอกว่าก่อนถึงตรงช่วงที่จะตัดกับทางด้านของถนนวัดไพรฟ้าแต่ว่าถ้าดูอัปเดตณเวลานี้ตอนนี้ท้ายสั้นลงนะคะแต่มันยังยาวอยู่นะแต่สั้นลงจากเมื่อช่วงต้นชั่วโมงนะคะเป็นข้อมูลให้ทราบหรือว่าถ้าหากว่าใครที่ผ่านแล้วมีเพิ่มเติมมาอัปเดตกันได้เลยแต่ช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ
5: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
6: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดน
5: ะตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
8: อ่ะดูนี
7: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
8: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
7: โหเร็วจัง
8: บอกแล้วไงไวไหม
9: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
10: เขามีแต่อินเตอร์เปล่าน
9: ั่นแหละนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
11: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
12: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA วันนี้เราจะมาเจาะลึกรายละเอียดของพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือ MEA Spark อาคารอนุรักษ์ซึ่งมีอายุมากกว่า109ปีให้ฟังทีละชั้นทีละชั้นเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับท่านที่สนใจไปเยี่ยมชมนะคะเริ่มกันที่ชั้น3เป็นชั้นบนสุดของพิพิธภัณฑ์โดยที่ชั้นนี้จะแบ่งออกเป็นห้องต่างๆบอกเล่าเรื่องราวแสงแรกแห่งสยาม First Electric Light in สยามค่ะแต่ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ห้องจัดแสดงห้องแรกเราก็จะได้ตื่นตาตื่นใจกับภาพจิตรกรรมเขียนสีบริเวณโถงบันไดชั้น3ที่ใช้เทคนิคเฟรสโกเชโกหรือการวาดภาพด้วยสีฝุ่นผสมกาวธรรมชาติลงบนผนังปูนแห้งนับเป็นภาพเขียนสีที่มีความสมบูรณ์หาชมได้ยากมากส่วนท่านที่ชื่นชอบการเช็คอินถ่ายรูปต้องไม่พลาดเก็บภาพที่จุดชมวิวบริเวณระเบียงซึ่งสามารถมองเห็นพระปรางภายในวัดเลียบได้อย่างใกล้ชิดที่สุดค่ะต ่อจากจุดชมวิวเราก็จะไปกันที่ห้องแสดงนิทรรศการห้องแรกที่มีชื่อว่าห้องบางกอกใต้แสงประทีปพาคุณย้อนอดีตไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสยามในยุคก่อนที่จะมีไฟฟ้าใช้ส่วนห้องที่2ห้องผจญภัยทะลุมิติเวลาในห้องนี้นะคะจะพาผู้ชมไปพบกับหมอบรัดเลย์ผู้รอบรู้และเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีผู้บุกเบิกกิจการไฟฟ้าไทยซึ่งจะมาถ่ายทอดแนวคิดการวางแผนก่อนเกิดกิจการไฟฟ้าในประเทศค่ะในห้องที่3ห้องแสงแรกแห่งสยามถ่ายทอดบรรยากาศเสมือนจริงของท้องพระโรงณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเมื่อวันที่20กันยายน2427วันแรกที่ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้ค่ะมาถึงห้องที่4ห้องเจริญกรุงจุดเริ่มต้นของกิจการไฟฟ้าในสยามสัมผัสบรรยากาศย้อนยุคในวันที่เกาะรัตนโกสินทร์เริ่มมีแสงสว่างจากโคมไฟฟ้าและสุดท้ายห้องโรงไฟฟ้าวัดเลียบพบกับแบบจำลองโมเดลอาณาจักรโรงไฟฟ้าและเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าวัดเลียบโรงไฟฟ้าแห่งแรกของไทยค่ะเป็นยังไงบ้างคะขนาดแค่ชั้นเดียวยังอัดแน่นไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์การไฟฟ้าไทยมากขนาดนี้เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA Spark ตั้งอยู่ภายในการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบเปิดให้เข้าชมฟรีวันอังคารถึงวันอาทิตย์9โมงเช้าถึง5โมงเย็นหยุดทุกวันจันทร์เพื่อความสะดวกสามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
11: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
13: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะ
14: ครับ
13: พออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
15: ่
13: ะ
15: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
13: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูอย่างเงี้ยค
14: ่
13: ะ
14: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงนึงนานไหมคร
13: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
15: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
11: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
16: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
17: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
18: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
19: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
20: ฝุ่นควัน PM 2.5มลพิษทางอากาศที่กำลังบั่นทอนชีวิตของคนใช้รถใช้ถนนกรมทางหลวงห่วงใยสุขภาพปอดของทุกคนจึงเร่งดำเนินการมาตรการลดฝุ่นบนทางหลวงด้วยการฉีดพ่นน้ำบนผิวจราจรนำรถบรรทุกน้ำออกพรมถนนและเกาะกลางพร้อมทำความสะอาดและเก็บเศษดินบริเวณพื้นที่ที่กำลังก่อสร้างรวมถึงปล่อยฝอยละอองน้ำความดันสูงบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางทุกแห่งเพื่อให้ผู้ใช้ทางทุกคนหายใจได้สะดวกขึ้นปลอดสะอาดปลอดมลพิษเมื่อใช้ทางหลวงสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
21: ฉันได้แล้ว
22: ผมก็ได้
21: ป้าก็ได
23: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
21: ซื้อเลย
24: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
1: ช่วงนี้ชวนมาทำประกันภัยรถยนต์นะคะในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะซึ่งทางเรียประกันภัยร่วมกับทางจสร้อยค่ะจะทำโครงการนี้ขึ้นมานะคะมีทั้งประกันภัยรถยนต์ประเภท1และประกันภัยรถยนต์ประเภท3ซึ่งนอกเหนือจากจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนะคะอย่างกรณีของการทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1กับทางโครงการมีโอกาสในการที่จะรับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ค่ะแล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยส่วนในกรณีของผู้ซึ่งทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมนะคะสูงสุดไม่เกิน20วันค่ะรถที่สามารถที่จะทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1กับทางโครงการต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลแล้วก็มีอายุของรถไม่เกิน7ปีนะคะนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกค่ะผ่อนได้ 0% 6เดือนนะคะสอบถามได้ที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะสอบถามเบี้ยประกันภัยได้เลยที่021500888 021500888ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่ารถของคุณไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท1ได้เรามีประกันภัยประเภท3นะคะซึ่งก็ทำได้ค่ะทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลแล้วก็รวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์นะคะนอกเหนือจากจะรับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีสิทธิ์ในการได้รับเงินกองทุนคืนกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนะคะแต่ว่าถ้าเป็นประเภท3นี้จะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมนะคะแล้วก็มีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษผ่อนได้ 0% 3เดือนค่ะถ้ายังไงก็สามารถที่จะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้นะคะที่021500888 021500888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปที่สายของทางคุณครูธัญญารีสวัสดีค่ะ
0: ค่ะค
1: ุ
0: ณครูค่ะ
1: ค่ะคุณครูคะบอกว่าตามหาสามเณรที่มาบวชที่วัดเล่งได้22เหรอคะ
0: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะเป็นสามเณรนักเรียนระดับชั้นม.1ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้ก็ยังไงคะหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่
0: เมื่อเช้านี้ตอนประมาณ 5:33 นาทีค่ะนักเรียนแอบออกจากทางหน้าประตูวัดนะคะแล้วก็ตรวจพบเจอเป็นกล้องวงจรปิดเดินผ่านหน้าวัดค่ะแล้วก็ไปขอดูกล้องวงจรปิดของเทศบาลค่
1: ะ
0: พบว่าน้องเนเดินไปจนถึงหน้าสี่แยกบางพลูค
1: ่
0: ะตรงโซนสี่แยกบางพลูเลยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะช่วง 6:36 ค่ะจะไปถึงแยกบางพลู
1: โอ้เดินมาจากที่วัดไปถึงแยกบางพลูเลย
0: ห
1: น
0: ึ่
1: งช
0: ั่
1: วโมงแล้วคือแต่งชุดเป็นชุด
0: ใส่ชุดเป็นสามเณรจีนค่ะเป็นเสื้อแขนยาวกางเกงยาวสีส้ม
1: ค่ะอันนี้คือเป็นจุดสังเกต
0: ถ
1: ุ
0: งผ้าสีขาวเป็นจุดสังเกตค่ะ
1: ถุงผ
0: ้าสีขาว
1: เอาถุงผ้าสีขาวใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะท
1: ี
0: นี้กล้องวงจรปิดที่แอบไปตรวจพบไปตรวจดูค่ะก็คือจบอยู่ที่ตอน 6:36 นาทีหน้าเมกาโฮมแยกบางพลูค่ะ
1: เดินไปเหรอคะ
0: เดินค่ะเดินค่ะ
1: โอ้เดี๋ยวนะน้องมีเงินติดตัว
0: น้องไม่มีเงินติดตัวค่ะไม่มีเงินแล้วก็ไม่มีโทรศัพท์มือถือค่ะ
1: แล้วเดินอยู่เลนขวาด้วยเหรอคะ
0: ที่
1: ดูจากกล้องวงจรปิด
0: ก็คือจะเลาะทางฟุตบาทไปเรื่อยๆค่ะแต่ว่ามีข้ามฝั่งไปข้ามฝั่งมาเจ้าตัวเหมือนจะข้ามฝั่งตรงสี่แยกแต่ว่าเหมือนไม่ทราบทางอะค่ะก็อยู่ที่เกาะกลางถนนแล้วก็เดินข้ามกลับมาที่เมกาโฮมสี่แยกบางพลู
1: อันตรายมาก
0: อันนี้ก็จะจบกล้องวงจรปิดแล้วค่ะ
1: เราต้องเรียกเขาว่าสามเณรใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: แล้วสามเณรนี่คือปกติแล้วเป็นเขาอยู่ในกรุงเทพไหมหรือเป็นต่างจังหวัดแล้วมาบวชที่นี่หรือว่ายังไงคะ
0: เป็นต
1: ่
0: างจังหวัดแล้วมาบวชค่ะน้องมีภูมิลำเนาอยู่ที่ศรีสะเกษค่ะ
1: คิดถึงบ้าน
0: คิดว่าอย่างนั้นค่ะใช่ค่ะ
1: อ๋อคือเพิ่งมาบวชได้แค่10วัน
0: ใช่ค่ะโดยประมาณ10วันใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าจะให้กลับบ้านนี่ก็ไม่มีเงินติดตัวแล้วไม่รู้ทิศทางเลย
0: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
1: ไม่มีโทรศัพท์มือถือติดต่อด้วย
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ให้จะบอกว่าจะมาขึ้นรถที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยคิดว่าสามเณรรู้ไหมคะ
0: คิดว่าไม่รู้เลยค่ะน่าจะเป็นครั้งแรกที่ขึ้นมากรุงเทพอะค่ะ
1: คือก็เลยไม่รู้เลยว่าตกลงว่าจะไปในทิศทางไหนจะโบกรถไปเรื่อยๆไหมหรือจะไปที่หมอชิด หรือว่ายังไงค่ะ
0: ใช่ค่ะก็คือก็อยากฝากพวกพี่ๆแล้วก็พี่ๆอาสาทุกคนค่ะก
1: ็
0: เจอพบเจอค่ะเพราะว่าจุดเด่นค่อนข้างชัดเจนก็คือใส่ชุดสามเณรนะคะ
1: ชุดสามเณรเลยเพราะว่าสามเณรจีนจะแตกต่างจากของไทยใช่ไหมค่ะก็จะมีกางเกงค่ะก็ศีรษะก็คือโกนผม
0: แต่ว่ามีคิ้วนะคะ
1: ค่ะอันนี้คือความแตกต่างกับสามเณรไทย
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหนี่คือถ้าสามเณรรู้ทิศทางก็คือขึ้นรถไฟฟ้าได้แล้วมันลงเนี่ยมันจะมาลงแถวหมอชิดอะไรนี้ได้แต่ไม่ได้มีทิศทางว่าจะขึ้นรถไฟฟ้าเลยเพราะไม่มีเงิน
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะใช
1: ่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะแล้วนี่เป็นห่วงเลยค่ะพอเห็นจากในคลิปเนี่ยเนื่องจากว่าเดินถนนเส้นนั้นนี่มันรถใช้ความเร็วกันด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะคือก็ฝากเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกคน
1: ค่ะแล้วได้เข้าไปดูมันมีพวกศูนย์การค้าหรือมีอะไรไหมคะในละแวกนั้นที่คิดว่า
0: อันนี้ก็กำลังจะตามกล้องวงจรปิดต่อว่าน้องเนนจะเดินไปเส้นทางไหนต่อจะเป็นถนนใหญ่หรือว่าจะเข้าซอยอะค่ะเพราะว่าพอหลังจากตรงจุดนี้แล้วมันจะมีทางเหมือนวงแหวนทางแยกอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้มันถนนใหญ่จริงๆไม่คิดว่าเขาจะกล้าเดินค่ะ
1: คืออย่างนี้ถ้าพอเห็นตรงนี้เป็นถนนอะไรกาญจนาพิเศษไม่ใช่
0: นามงวะรัตนาธิเบศ
1: รัตนาธิเบศใช่ไหมคะ
0: ค
1: ่
0: ะใช่ค่ะ
1: แล้วฝั่งที่เขาเดินก็คือเดินเข้ากรุงเทพไหมคะท่านทางด้านนี้เนี่ย
0: ฝั่งใช่ค่ะ
1: ฝั่งเข้ากรุงเทพ
0: แต่ทีนี้พอตรงไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆวงแหวนเล
1: ี้
0: ยวซ้ายราชพฤกษ์เลี้ยวขวาราชพฤกษ์
1: ซึ่งเราไม่รู้เลยว่าจะไปไหนแต่คือลักษณะนี้คือเดินไปเรื่อยๆรองเท้าสวมรองเท้าไหม
0: ไม่ใส่ค่ะไม่สวมค่ะ
1: แล้วอย่างปกติแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคือสามเณรนี่เคยเรียนหนังสือมาก่อนไหมคะก่อนที่จะมาบวช
0: ใช่ค่ะนักเรียนเป็นนักเรียนป.6แล้วก็มาสมัครเรียนเข้าที่โรงเรียนเป็นมัธยมหนึ่งเป็นสามเณรนักเรียนอย่างเงี้ยค่ะ
1: เอ็นดูเลยอย่างนี้ไม่รู้จักทางในกรุงเทพด้วยนะคะไม่มีเงินติดตัวถ้าอย่างเนี้ยเวลาขึ้นรถเมล์เนี่ยฟรีไหมคะ
0: แอบคิดว่าฟรีแอบกำลังคิดอยู่ว่าน้องจะขึ้นรถไฟฟ้าเองได้หรือไม่ค่ะเพราะว่าตรงนั้นพอเดินตรงไปเรื่อยๆมันจะมีสถานีรถไฟฟ้าอยู
1: ่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่จะมีรถไฟฟ้าอยู่หรือว่าจะเป็นรถเมย์ก็มีรถเมย์ผ่าน
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งรถเมย์ก็มีรถเมย์ผ่านไปหมอชิดไหม
0: ใช่ค่ะมีค่ะตรงนั้นมีค่ะมีทั้งรถเมย์และรถตู้
1: เพราะว่าน้องเนี่ยถ้าฟังคือสามเณรเรียนหนังสือมาก่อนแล้วเรียนจบป.6มาแล้วเพราะฉะนั้นก็น่าจะกล้าที่จะถามคนอื่นว่าจะไปไหนอะไรยังไง
0: ค่อนข้างผิดหวังงั้นเหมือนกันค่ะได้ค่ะ
1: โอเคตอนนี้เรามีการประสานแจ้งทางด้านของสน.ตะปูนให้ด้วยจะเชิญไปดูให้ที่สถานีกรุงเทพอภิวัฒน์หรือไม่ก็ที่หมอชิด
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: นะคะเราช่วยกันตามหาเป็นห่วงค่ะนะคะเด
0: ี๋
1: ยวถ้าหากว่าคุณครูมีอะไรเพิ่มเติมแจ้งกลับมาทางจสร้อยนะคะ
0: ได้ค่ะขอบคุณมาก
1: ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบค
0: ุ
1: ณมากรบกวนด้วยค่ะใครที่กำลังใช้รถใช้ถนนอยู่ในช่วงเวลานี้เพราะจะเป็นจุดสังเกตที่เด่นมากคือเป็นสามเณรจีนนะคะมาบวชที่วัดเล่งที่2เนี่ยมา10วันแล้วค่ะแล้วก็คงจะคิดถึงบ้านล่ะนะคะก็เลยเดินหายไปนะเดินจากวัดนะมาถึงตรงช่วงแยกบางพลูแล้วก็เดินไปเรื่อยๆทิศทางที่เดินเนี่ยตะกี้เห็นจากในคลิปใจหายเลยเพราะว่าอยู่ในเลนกลางเลยคืออยู่เลนในสุดเลยเหมือนกับข้ามถนนไปมาด้วยเนี่ยที่คุณครูบอกนะคะวันนั้นไม่รู้จักเส้นทางในกรุงเทพไม่มีเงินติดตัวไม่มีโทรศัพท์ติดตัวค่ะใครพบเห็นแล้วคิดว่าน่าจะเป็นสามเณรที่เรากำลังตามหาอยู่ย้ำว่าเป็นสามเณรจีนนะเพราะฉะนั้นการแต่งตัวจะไม่เหมือนกับของคนไทยนะคะวันนั้นถ้าหากว่าพบเห็นนะติดต่อกลับมาทางจ.200ได้เลย1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808ส่วนในช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 12:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับนายกหารือภาครัฐเอกชนยกระดับปราบทุจริตและพรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานรัฐสภาแล้วสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้าน
7: สนับสนุนโดย
8: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
1: นายกหารือภาครัฐเอกชนยกระดับปราบทุจริตสั่งทุกหน่วยงานใช้เทคโนโลยีอุดช่องโหว่คอร์รัปชันเปิดเผยข้อมูลรัฐให้ประชาชนรับทราบคุณยุวธิดาภูกำหนดรายงานครับ
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันปราบปรามการทุจริตโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดประชุมว่าวันนี้ต้องขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการร่วมมือเพื่อยกระดับการป้องกันการทุจริตซึ่งการประชุมครั้งนี้รัฐบาลรับทราบถึงความกังวลใจของประชาชนจากผลสำรวจความเห็นเกี่ยวข้องกับความโปร่งใสอย่างไรก็ตามตนในฐานะหัวหน้ารัฐบาลและผู้บริหารงานหน่วยราชการเห็นว่าวันนี้ควรที่จะมาศึกษาวิเคราะห์ความเห็นของทุกคนเพื่อที่จะเติมและหาช่องทางการแก้ไขปัญหาป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันโดยรัฐบาลย้ำว่ามีนโยบายแก้ไขเรื่องนี้ถึงเรื่องโครงสร้างอย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นแผนปฏิรูปกระบวนการอนุมัติอนุญาตและส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสตลอดจนลดความเสี่ยงการเกิดทุจริตทุกรูปแบบล่าสุดก็ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อต่อต้านการทุจริตเพื่อที่จะประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีระบุด้วยว่าตนก็เคยเป็นผู้ที่ขอข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐมาก่อนแต่ขอเท่าไหร่ก็มีแต่ข้อยกเว้นบางข้อมูลให้ได้บางข้อมูลให้ไม่ได้หรือบางครั้งให้ข้อมูลครึ่งเดียวเรื่องนี้ตนจึงให้รองนายกประกรณ์ไปดูข้อกฎหมายที่จะอนุญาตเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะได้อย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีระบุด้วยว่าภาพสะท้อนหลายประเด็นของการทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าจะเป็นสถิติต่างๆก็เป็นเหตุผลให้ประเทศไทยมีความเปราะบางด้วยเช่นเดียวกันและส่งผลกระทบมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความเชื่อมั่นกับนานาประเทศยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานรัฐสภาพร้อมยืนยันเจตนารมณ์ของพรรคภูมิใจไทยในการแก้ไขรัฐธรรมนูญทำตามประชามติของประชาชนคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
10: นายโสภณ สารามประธานรัฐสภารับยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยในการนี้ประธานรัฐสภาได้กล่าวว่าพรรคภูมิใจไทยนำโดยนายอนุทินได้ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเรียบร้อยโดยตัวเองจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบรายละเอียดก่อนบรรจุวาระเพื่อให้สมาชิกรัฐสภาพิจารณาตามขั้นตอนด้านนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพรรคภูมิใจไทยขอบคุณประธานรัฐสภาที่สละเวลารับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทยโดยการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพรรคภูมิใจไทยที่จะมุ่งเน้นเรื่องของการรับฟังเสียงและความต้องการของประชาชนซึ่งเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็สืบเนื่องมาจากผลของประชามติที่ได้ให้ประชาชนไปออกเสียงและมีผลลัพธ์ระบุว่าอยากให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญดังนั้นพรรคภูมิใจไทยจึงตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนส่วนจะผ่านขั้นตอนของวุฒิสภาหรือไม่นั้นส่วนตัวไม่ทราบเพราะภายหลังการยื่นร่างแก้ไข

0: รัฐธรรมนูญเสร็จสิ้นแล้วหลังจากนี้ก็เป็นหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาที่จะกำหนดทิศทางต่อไปทั้งนี้ขอให้ทุกคนรับทราบเจตนารมณ์ของพรรคภูมิใจไทยว่าไม่เคยคิดไต่ถ่วงการแก้ไขรัฐธรรมนูญยืนยันและฟังเสียงของประชาชนมาโดยตลอดครั้งนี้จึงแสดงท่าทีอย่างชัดเจนในการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญพร้อมให้ความมั่นใจว่าพรรคภูมิใจไทยจริงจังในการแก้ไขรัฐธรรมนูญแน่นอนสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายการครับ
1: ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศาลเจ้าใต้ฮ่องกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาถนนเจริญราษฎร์เขตสาทรกรุงเทพมหานครในวันพุธที่20พฤษภาคม2569เวลา 17:00 น.โดยจุดคัดกรองเปิดตั้งแต่เวลา 14:00 น.ประกอบด้วยปากซอยเจริญราษฎร์2ทางเข้าชุมชนบ้านแบบ2และโรงเรียนโกศลพัทรวิทย์สำหรับอาคารศาลเจ้าใต้ฮ่องกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเป็นภูมิสัญลักษณ์แห่งศรัทธาและมรดกด้านสถาปัตยกรรมเชิงวัฒนธรรมแต้จิ๋วโบราณอันเป็นที่ประดิษฐานองค์หลวงปู่ใต้ฮ่องใต้ฮ่องกงหินหยกขาวที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย
2: ความสามัคคีและความถือตัวว่าเป็นไทยนี้เป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดเพราะเป็นมรดกที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเราและเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรารวมกันอยู่ได้ให้เราดำรงชาติประเทศและเอกราชสืบมาได้ทุกคนควรจะได้พยายามรักษาความเป็นไทยและความสามัคคีนี้ไว้ให้มั่นคงในที่ทุกแห่งอย่ายอมให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทำลายได้พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่7กรกฎาคม2498
1: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ก็ทำมันก็มีไม่สบายเปล่าจ๊ะเป็นอะไรนะเดี๋ยวใช่ค่ะ
1: สบาย
0: ค่ะ
1: สบายดี
2: สบาย
1: ดี
2: สบาย
1: ดีสบายดี
2: บ้านวัดก็พูดถึงได้แล้วนัดไว้กับโรงพยาบาลไหน
3: โรงพยาบาลไหนเป็นลูกคนที่ต้องเป็นลูกที่โตแล้วสองคนนี่ของหนูขอให้ลูกได้ลูกสาวด้วยนะคะ
2: ตอนนี้ป่านนี้หูแล้ว
4: เวลาเขามาจุติแล้วมาเกิดเขาก็มีเพศแล้วล่ะเอาเธอเอางี้ดีกว่าว่าเป็นลูกสาวและลูกชายก็ตามให้เป็นลูกที่ดีดีไหมให้มีความเจริญนะจ๊ะ

0: ท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: คุณเสมาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: คือวันนี้เมื่อตอนช่วงเช้ามีฝนตก
2: ครับ
1: คือไม่ได้หนักนะคือบางจุดมันเหมือนกับเป็นลงเม็ดมาแต่ก็บางจุดก็หนักเหมือนกันแต่ลงมาแป๊บนึงแต่มันก็ทำให้ถนนเนี่ยเปียกลื่นแล้วก็มีเรื่องของอุบัติเหตุอะไรต่างๆเนี่ยตามมานะคะวันนี้ค่อนข้างจะเยอะเลยที่รับแจ้งแต่ว่าไม่อยู่จุดหนึ่งอันนี้10:17 นคุณบุญเลิศเนี่ยแจ้งอุบัติเหตุราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกนะคะแต่ของคุณบุญเลิศน่ะใช้ฝั่งขาเข้ามาแล้วก็บอกว่าคือเลยจากปั๊ม PTT Station ราชพฤกษ์กิโลเมตรที่35เนี่ยประมาณสัก200เมตรอ่ะมีอุบัติเหตุเป็นรถกระบะพลิกตะแคง2คันฝั่งทุกช่องทางแต่ของคุณบุญเลิศเนี่ยใช้ในฝั่งขาเข้าแต่จริงๆแล้วจุดนี้เป็นรถคันเดียวเลยค่ะแต่ดิฉันเข้าใจเลยพอเห็นจากรูปของรถที่เกิดอุบัติเหตุถ้าเรามองอีกฝั่งนึงเราจะนึกว่าเป็นกระบะ2คันแต่เป็นรถบรรทุกน้ำมันพืชน้ำมันพืชเก่าอ่ะแล้วก็คือดิฉันน่าจะเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่เหมือนกันนะแล้วไอ้ของที่บรรทุกข้างหลังอ่ะมันกระจายมันตกลงมานะคะจากตัวของรถแล้วก็ขวางถนนแล้วก็มีเรื่องของคราบน้ำมันมีน้ำมันพืชเนี่ยนะคะซึ่งบอกว่าใช้แล้วเนี่ยมันก็อยู่เต็มพื้นผิวการจราจรจุดนี้มีผลกระทบหนักมากนะคะในเรื่องของการจราจรสำหรับทางด้านของถนนราชพฤกษ์เดี๋ยวดูอัปเดตให้ว่าล่าสุดตอนนี้เท่าไหร่คือก่อนหน้านี้ประมาณเกือบ3กิโลเมตรเลยนะคะตั้งแต่ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุแต่ถ้าเป็นสำหรับในช่วงเวลานี้ท้ายแถวอ่ะเรียนดูก่อนหน้านี้เนี่ยท้ายแถวเนี่ยสั้นลงน่าจะเคลื่อนใหญ่เรียบร้อยเพราะว่าตอนนี้ดูแล้วเนี่ยดูดีขึ้นคือมันเป็นสีเหลืองแล้วนะจากก่อนหน้านี้เป็นสีแดงเข้มเลยแล้วก็ท้ายแถวว่ายาวประมาณเกือบ3กิโลเมตรเพราะนั้นข่าวดีสำหรับคนที่กำลังใช้เส้นราชพฤกษ์แต่ให้ระวังนะคะเพราะว่ามันเป็นรถที่บรรทุกน้ำมันพืชแต่เขาคงทำความสะอาดต่างๆเรียบร้อยแล้วอะค่ะนะคะแล้วก็ในเรื่องของอุบัติเหตุทั้งหมดที่ทางจ.ส.ร.ได้รับแจ้งมานะตั้งแต่ในช่วงเช้าถึงตอนนี้30รายพระราม2เห็นบอกว่าเมื่อตอนช่วงเช้าว่าจักรยานยนต์ชนกับรถเมล์แล้วก็เสียชีวิต1พื้นที่ของสน.ท่าข้ามวันนี้จะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์นี่เป็นรายที่2นะที่เสียชีวิตก่อนหน้านี้จะเป็นในพื้นที่ของชลบุรีนะคะซึ่งเกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ทำให้มีคนได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเป็นถนนในพื้นที่ของสภ.เมืองชลบุรีนะคะแล้วก็ตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุมันเป็นช่วงต่างระดับช่วงโค้งเลยค่ะมีโอกาสได้คุยกับทางสาวสอบสวนของสภ.เมืองชลบุรีบอกว่าคือตรงจุดนี้จะเกิดอุบัติเหตุบ่อยมันเป็นช่วงโค้งแล้วเมื่อตอนช่วงเช้าอะฝนตกถนนลื่นคนที่เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บนี่คือเขาเป็นคนสมุทรปราการนะบอกว่าทำธุระที่ชลบุรีแล้วก็กำลังจะกลับสมุทรปราการแล้วก็เกิดอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิต1บาดเจ็บ1ทางญาติทราบแล้วนะคะก็นำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลที่ชลบุรีค่ะก็ต้องขอแสดงความเสียใจในส่วนของครอบครัวของผู้ซึ่งเสียชีวิตนะคะแล้วก็วันนี้นะคะพูดถึงเรื่องของอุบัติเหตุคือเป็นฝนต่อเนื่องมาจากเมื่อช่วงของวันเสาร์ที่เป็นรถไฟชนกับรถประจำทางแล้วก็ในวันนี้ค่ะนะคะทางฝ่ายสืบสวนของทางสน.มักกะสันแล้วก็ทางด้านของบก.ส.ส.บก.น.หนึ่งเขาจะมีการขึ้นรถไฟเพื่อเป็นการจำลองสถานการณ์ช่วงบ่ายๆนะแล้วก็จะดูในเรื่องของการประกอบสำนวนในเรื่องของคดีต่างๆแล้วก็คือเขาก็จะมีภาพจากในส่วนของพวกกล้องวงจรปิดอะไรต่างๆในพื้นที่ที่มันต่อเนื่องจากตรงจุดที่เกิดเหตุด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ในช่วงบ่ายแล้วบอกว่าที่คุณบุษบงนะคะมีการสรุปให้ทราบอะไรไงให้บอกว่าก็คือจะไม่ให้นักข่าวขึ้นไปเพราะเดี๋ยวมันคือจำนวนของสถานที่พื้นที่เนี่ยมันไม่เอื้อมหน่วยนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งซึ่งต้องมีการติดตามต่อเนื่องกันแล้วก็พูดถึงในเรื่องของเหตุเพลิงไหม้เมื่อตอนช่วงสายๆเนี่ยรับแจ้งนะคะว่ามีเหตุเพลิงไหม้อยู่จุดหนึ่งพื้นที่ของสมุทรสาครคือเห็นจากในคลิปนี่คือกลุ่มควันนี้แบบหนาทึบมากนะคะแล้วก็ลอยขึ้นสูงแต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยก็มีโอกาสได้สอบถามทั้งทางด้านของผู้กำกับสภ.กระทุ่มแบนนะคะแล้วก็รวมไปถึงนะคะในส่วนของทางนายกด้วยนายกในพื้นที่นายกเทศมนตรีใช่ไหม
2: ครับ
1: นะคะก็มีเพิ่มเติมให้นะคะว่าตรงจุดนี้เนี่ย นะคะก็คือเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนะคะก็คือเป็นจุดซึ่งเป็นโรงงานสแตนเลสอะค่ะแล้วก็คือมีคนงานน่ะเขาขึ้นไปเขาใช้คำว่าออกเหล็กเชื่อมเหล็กด้านบนนะคะแล้วมันมีประกายไฟอะตกลงมาด้านล่างซึ่งมันจะมีน้ำมันอยู่แล้วก็ทำให้เกิดเป็นไฟลุกไหม้ขึ้นมานะคะก็มีความเสียหายในส่วนของพวกเครื่องจักรหรืออะไรต่างๆด้วยแต่ว่าในตอนช่วงที่สัมภาษณ์ยังได้ประเมินราคาในเรื่องของค่าเสียหายนะแต่ว่ามีคนงานคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาอะเอาเงินแล้วก็เอาทองเนี่ยติดมาด้วยเพราะว่าคือไม่อยากจะเก็บเอาไว้ที่บ้านพักคนงานนะคะคือทองเนี่ยอยู่ที่10บาทแล้วก็เงินอยู่ที่แสนไปหมดเลยค่ะนะอันนี้จากคำบอกเล่านะของทางคนงานที่นั่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ทางเจ้าหน้าที่ต้องบอกเลยว่าควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วมากๆทำให้ไม่มีการลุกลามไปในพื้นที่ข้างๆแต่ว่าทางด้านของนายกเองก็บอกว่าเดี๋ยวก็ต้องมีการมาดูในเรื่องของตรวจสอบของโครงสร้างของอาคารที่เกิดเหตุนะคะส่วนเรื่องของฝนนี่ก็เตือนกันในหลายพื้นที่นะทางภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกแล้วก็รวมถึงทางภาคใต้ให้ระวังในเรื่องของอาจจะมีพวกน้ำป่าไหลหลากหรือว่าเรื่องของดินโคลนถล่มนะคะแล้วก็เรื่องของคลื่นที่คลื่นลมแรงทางด้านของภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะในช่วงตอนบนๆ นะคะแต่ว่าพูดถึงเรื่องของพวกดินหรือว่าเรื่องของน้ำป่านี่อย่างเมื่อคืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะในบางพื้นที่เนี่ยก็มีเรื่องของน้ำป่านะคะแต่ก็ตอนนี้น่าจะเข้าอยู่สถานการณ์ปกติแล้วค่ะแต่ว่าเขายังมีการเตือนกันอยู่นะในส่วนของพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์เพราะนั้นใครไปไหนมาไหนก็ตรวจสอบกันในเรื่องของสภาพอากาศด้วยงั้นเดี๋ยวช่วงนี้ส่งต่อเลยค่ะ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจสร้อยทุกท่านครับเสมาบุญนาครับดูแลคุณผู้ฟังตลอดการเดินทางจนถึงช่วง18นาฬิกาเศษของเย็นวันนี้ครับช่องทางการติดต่อหลัก1137ครับและดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับฝากติดตามใน YouTube ด้วยนะครับทางคอมเมนต์กับทาง YouTube JS100 Radio ของเราแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมพูดคุยจัดรายการไปพร้อมกันได้นะครับนอกเหนือจากนี้จสร้อยยังมีทาง LINE นะครับสามารถเพิ่มเพื่อนพิมพ์แอดไซน์ JS100 พิมพ์ติดกันนะครับอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถแจ้งเหตุได้นะครับรวมไปถึงทาง Facebook Fanpage JS100 Radioแล้วก็ทาง X นะครับทางหน้าเว็บไซต์จสร้อยก็สามารถติดตามรับข้อมูลข่าวสารได้เช่นเดียวกันเรามีแอปพลิเคชันด้วยนะครับสามารถรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android มีฟังก์ชันเยอะครับแต่ว่าหนึ่งในนั้นก็คือตัวฟังก์ชัน SOS ที่สามารถให้ความช่วยเหลือท่านได้ให้ความช่วยเหลือคนที่ท่านรักคนที่ท่านห่วงใยได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงกันครับคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากูลครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเสมาค่ะ
0: ครับ
2: ค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงกันนะคะ
0: ครับ
2: ค่ะวันนี้นายกรัฐมนตรีนะคะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานการประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปรับปรามการทุจริตครั้งที่1ทับ2569โดยมีคุณประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีคุณพระดอนปิชนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะคะคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีแล้วก็รวมถึงตัวแทนจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือว่ากกร.ส่วนราชการองค์กรอิสระเข้าร่วมประชุมนะคะเรียกว่าเต็มห้องนะคะเต็มห้องค่ะท่านนายกก็บอกว่าการประชุมครั้งนี้เกิดจากการที่รัฐบาลรับทราบถึงความกังวลใจของประชาชนจากผลสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการภาครัฐหรือว่ากกร.ซึ่งในฐานะที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลและเป็นผู้ที่บริหารหน่วยงานราชการเห็นว่าสมควรที่จะมีการรับฟังและก็ศึกษาวิเคราะห์ความเห็นเพิ่มเติมในการที่จะหาทางแก้ไขและก็หาทางป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดขอย้ำให้ทราบว่ารัฐบาลมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างอย่างจริงจังนะคะไม่ว่าจะเป็นแผนปฏิรูปกระบวนการอนุมัติอนุญาตส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสลดความเสี่ยงในการเกิดทุจริตทุกรูปแบบนะคะแล้วก็เร่งการปฏิรูปกฎหมายที่ล้าสมัยรวมถึงเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้มีความน่าเชื่อถือนะคะด้านการต่อต้านการทุจริตของประเทศไทยให้เป็นที่รับทราบของประชาชนทั่วไปรวมถึงประชาคมโลกในระดับนานาชาติด้วยนะคะนายกยังบอกนะคะบอกว่าตอนนี้ได้มีคำสั่งให้จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานการต่อต้านการทุจริตโดยเพื่อที่จะมีการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนนะคะในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมยกระดับนะคะในเรื่องของคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยนะคะในส่วนของภาครัฐเนี่ยก็ได้มอบนโยบายนี้ให้กับทุกหน่วยงานนำไปปฏิบัติเพื่อยกระดับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการขอให้ทุกหน่วยงานไปตรวจสอบการทำงานทุกขั้นตอนให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดและให้มีการสนับสนุนและจะได้มีการสนับสนุนทุกกรณีเพื่อให้หน่วยงานต่างๆนำเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการทำงานนะคะเรียกว่าทำทุกวิธีทางให้หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานแก่สาธารณะเพื่อให้ประชาชนหรือว่าหน่วยงานปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งตอนนี้ได้ให้คุณประกรณ์เนี่ยนะคะเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดนะคะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องของกฎหมายที่ต้องพิสูจน์ด้วยเอกสารหลักฐานซึ่งหากเขาทำคอร์รัปชันแล้วเนี่ยนะคะแล้วประสบความสำเร็จก็ต้องมีการตรวจสอบกลับเพราะว่าโจรต้องทิ้งร่องรอยท่านนายกบอกนะคะโจรต้องทิ้งร่องรอยซึ่งก็ท่านนายกบอกว่าเราคิดว่าเราเจอเป็นเคส เน้นเป็นเคสเน้นให้เต็มที่เชื่อว่าจะมีประชาคมมากมายให้การสนับสนุนมาให้ข้อมูลและมีแหล่งข่าวต่างๆที่สามารถทำการสอบสวนได้ถึงต้นต่อแทนที่จะมาวัดจากการสอบถามนะคะท่านนายกก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ในเรื่องของการไปสอบถามมาเนี่ยนะคะตนบอกว่านายกบอกว่านะคะถ้าหากวันนี้เนี่ยมีใครมาถามว่ามีประเทศไทยเนี่ยมีเรื่องของการคอร์รัปชันหรือไม่นะคะถามว่าคิดว่าประเทศไทยมีการคอร์รัปชันหรือไม่ถ้าตัวเองไม่ได้เป็นนายกนะคะก็จะตอบว่าเป็นประชาชนธรรมดาก็จะตอบว่ามีแน่นอนเพราะว่าถ้าถาม10คนเชื่อว่าทั้ง10คนก็จะต้องตอบว่ามีนะคะเรื่องนี้เป็นภาพสะท้อนหลายประเด็นทั้งสถิติและอื่นๆซึ่งเป็นเหตุให้ประเทศไทยมีความเปราะบางเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะประเทศไทยที่เชื่อว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งคิดว่ามีผลกระทบมากมายหลายประการนะคะซึ่งก็ต้องพิสูจน์ให้ได้แล้วก็มีหลักฐานในการตรวจสอบนะคะซึ่งหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับผลกระทบนะคะก็คือทางกรมควบคุมมลพิษค่ะก็เป็นหนึ่งในองค์กรที่ถูกระบุนะคะก็วันนี้ทางกรมควบคุมมลพิษก็ได้โพสต์ข้อชี้แจงนะคะบอกว่าตอนนี้กรมเนี่ยยังไม่ได้รับเอกสารหรือว่าการประสานงานอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวที่ระบุว่ากรมเนี่ยมีเรื่องของการคอร์รัปชันนะคะจากทางกกล.แต่อย่างใดกรมควบคุมมลพิษให้ความสำคัญกับทุกข้อมูลข้อเสนอแนะและข้อสังเกตจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการซึ่งเป็นหลักการสำคัญที่กรมยึดถือในการดำเนินงานนะคะหากได้รับข้อมูลนะคะก็จะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบเป็นธรรมและอยู่บนพื้นฐานของหลักวิชาการรวมถึงกระบวนการที่ตรวจสอบได้เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะค่ะทางกรมควบคุมมลพิษขอยืนยันเจตนารมณ์ในการดำเนินงานด้วยความโปร่งใสสุจริตยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและก็แจ้งพร้อมที่จะแจ้งความคืบหน้าให้กับทางสาธารณชนได้รับทราบต่อไปเมื่อได้รับข้อมูลอย่างเป็นทางการนะคะ
0: ครับ
2: อีกหน่วยงานหนึ่งอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่เขาก็ขอชี้แจงเหมือนกันบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนค่ะก็ได้มีการออกหนังสือชี้แจงกรณีน้ำมันขาดแคลนอย่างรุนแรงที่สถานีบริการน้ำมันในช่วงวิกฤตตะวันออกกลางนะคะก็จากการที่มีการแถลงข่าวเนี่ยนะคะเกี่ยวกับการสรุปผลการตรวจสอบกรณีน้ำมันขาดแคลนอย่างรุนแรงที่สถานีบริการน้ำมันในช่วงวิกฤตตะวันออกกลางที่ผ่านมาบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนในฐานะผู้ค้าน้ำมันมาตรา7ขอเรียนชี้แจงว่าบริษัทดำเนินธุรกิจโรงกลั่นขายน้ำมันสำเร็จรูปที่หน้าโรงกลั่นเท่านั้นโดยไม่มีสถานีบริการน้ำมันและไม่มีระบบขนส่งในซัพพลายเชนโดยบริษัทได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างเต็มที่ในการเข้าตรวจสอบให้ข้อมูลปฏิบัติตามนโยบายภาครัฐนะคะรวมถึงการดำเนินการตามกฎหมายและก็ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอดในช่วงวิกฤตตะวันออกกลางบริษัทผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะช่วยรักษาเสถียรภาพความมั่นคงทางพลังงานของประเทศบริษัทขอเน้นย้ำนะคะว่าการดำเนินงานของโรงกลั่นมีระบบการควบคุมตรวจสอบและก็บันทึกข้อมูลเข้าออกของน้ำมันตามมาตรฐานอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันบริษัทได้ดำเนินการกลั่นและก็ส่งมอบน้ำมันออกจากโรงกลั่นตามแผนการขายและส่งมอบอย่างครบถ้วนและก็ได้เปิดเผยข้อมูลให้กับภาครัฐที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้บริษัทได้ดำเนินการเกี่ยวกับใบกำกับการขนส่งน้ำมันให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เชื่อมั่นว่าบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกักตุนหรือการประวิงการจำหน่ายน้ำมันประวิงเวลาในการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแต่อย่างใดนะคะประวิงเวลาในการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงใดๆทั้งสิ้นบริษัทขอยืนยันอีกครั้งว่าในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลนะคะพร้อมที่จะประสานงานและให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทางภาครัฐเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สังคมต่อไปนะคะ
0: ครับ
2: ก็ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยคือทางDSI แล้วก็ทางตำรวจก็ได้มีการแถลงนะคะเรื่องของ6โรงกลั่นที่บอกว่าเข้าข่ายต้องสงสัยว่ามีเรื่องของการกักตุนน้ำมันแล้วก็ประวิงเวลาในการจำหน่ายน้ำมันนะคะ
0: ครับ
2: อีกเรื่องนึงค่ะหลายท่านก็ได้ประสบกับเรื่องของฝนมาแล้วให้คุณใสมาแต่ว่าไม่ต้องกังวล นะคะเพราะว่าทางคุณสุภมิตรไหลทองรองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่สำนักระบายน้ำเนี่ยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ ทดสอบระบบนะคะเรียกว่าทดสอบระบบประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ําในโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ําบึงหนองบอนปีนี้เราจะได้ใช้อันนี้
0: ได้ใช้แล้วใช่ไหม
2: แต่ว่าไม่อยากให้ใช้เลยเพราะน้ํามันจะท่วมถ้ามันใช้นี่หมายถึงน้ําท่วมนะคะแต่ว่าวันเค้ามีการไปทดสอบประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ําโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ําจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยานะคะในการทดสอบเคลื่อนเดินเครื่องสูบน้ําของสถานีสูบน้ําอุโมงค์บางอ้อกำลังสูบคือ60ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังครอบคลุมพื้นที่นะคะประเวศบางนาพระโขนงและพื้นที่ต่อเนื่องรอดละบ้านดิฉัน การทดสอบนี้เริ่มต้นตั้งแต่16นาฬิกาของเมื่อวานนี้จนถึง4ทุ่มนะคะโดยผลการทดสอบไม่พบปัญหาในการเดินเครื่องสามารถเดินเครื่องสูบน้ำได้ตามแผนงานที่กำหนดสะท้อนถึงความพร้อมของระบบในการรองรับสถานการณ์ฝนนะคะน้ำฝนนะคะเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนปี2569ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
0: ครับ
2: นะคะอันนี้ก็ทางสำนักการระบายน้ำก็แถลงมาเดี๋ยวลองดูของจริงว่าจะเป็นยังไงนะคะเราเชื่อว่าในช่วงฤดูฝนนี้ต้องมีการได้ใช้แน่นะคะได้มีการทดสอบระบบกับของจริงแน่นอนค่ะมาดูเรื่องของราคาทองคำคุณเสมาทองคำในประเทศวันนี้นะคะโอ้โหเรียกว่าใครที่รอช้อนนี่ดิฉันว่าจ้องตาเป็นมันอยู่นะคะเพราะว่าวันนี้นะคะทองคำในประเทศเปิดตลาดครั้งแรกเนี่ยลบไปถึง600บาทนะคะหลังจากนั้นก็สลับบวกลบแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นลบค่ะเพราะว่าตั้งแต่ช่วงเช้าเปิดตลาดมาจนถึงตอนนี้เนี่ย เรียกว่าบวกไปเพียง7ครั้งนะคะเพิ่งจะบวกเพิ่มมาอีกประมาณ2ครั้งนี่เองนะ3ครั้งนี่เองในช่วงเที่ยงนอกนั้นนี่คือส่วนใหญ่จะเป็นลบนะคะครั้งล่าสุดนี่นะคะครึ่งวันเช้าทองคำในประเทศตอนนี้นะคะลบอยู่800บาทค่ะทำให้ราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละเรียกว่าต่ำกว่า 70,000 แล้วนะคะคุณเสมาอยู่ที่ 69,200 บาทค่ะราคารับซื้อนะคะส่วนราคาขายออกอยู่ที่สำหรับทองคำแท่งอยู่ที่บาททองคำละ 69,400 บาทส่วนทองรูปพรรณนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 67,810 นะคะ.68 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละเอายังคงอยู่ที่ 72,000 บาทอยู่นะคะสำหรับรูปพรรณนะคะ
0: ครับ
2: ส่วนราคาทองคำโลกนะคะโกลด์สปอตอยู่ที่นะคะ 4,476.50 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ค่ะที่ค่าเงินบาท 32.73 บาทนะคะหัวเซียงเฮงวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำเช้านี้นะคะทองโลกมีการปรับตัวลงจากการที่ดัชนีเงินดอลลาร์ DXY แล้วก็บอนด์ยีนสหรัฐอายุ10ปีนะคะมีการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องการแข่งข้าของดอลลาร์ส่งผลให้สัญญาทองคำซึ่งกำหนดราคาเป็นสกุลเงินดอลลาร์มีราคาแพงขึ้นและก็ไม่น่าดึงดูดสำหรับนักลงทุนนะคะซึ่งถือครองสกุลเงินอื่นๆส่วนการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะเพิ่มต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองทองคำเนื่องจากทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยนะคะก็เลยทำให้ไม่ค่อยน่าสนใจนะคะขณะที่ตลาดยังคงจับตาความคืบหน้าในการเจรจาสันติภาพระหว่างอิหร่านกับสหรัฐนะคะหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศยกเลิกแผนการโจมตีอิหร่านเนื่องจากว่าอิหร่านได้ยื่นข้อเสนอใหม่เพื่อยุติสงครามอย่างไรก็ตามนะคะหลังจากที่ในภายหลังที่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐอาจจะต้องโจมตีอิหร่านอีกครั้งนะคะทางฝั่งอิหร่านก็เตือนว่าก็จะเปิดแนวรบใหม่เช่นกันนะคะหากสหรัฐเนี่ยกลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้งจากปัจจัยข้างต้นทำให้ต้องจับตาดูว่าแผนยุติสงครามนะคะจะบรรลุผลจนทำให้ราคาน้ำมันนะคะเงินเฟ้อปรับตัวลงจนเปิดทางให้เฟดลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อที่จะหนุนทองคำให้ปรับตัวขึ้นได้อีกครั้งหรือไม่ค่ะ
0: ครับ
2: ทางด้านของกองทุน SPDR ตอนนี้ขายทองคำอีก2ตันนะคะแล้วก็ถือครองอยู่ 1,036.85 ตันค่ะส่วนเรื่องของราคาน้ำมันค่ะราคาน้ำมันตลาดโลกนะคะล่าสุด ทางเวสเท็กซัสนะคะลงไปอีก47เซนต์นะคะตอนนี้ราคาขายอยู่ที่ 103.68 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ก็ลงไปอีก66เซนต์ตอนนี้ราคาขายอยู่ที่ 110.62 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะ
0: ครับ
2: ทางด้านของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครึ่งวันเช้านะคะอยู่ที่ 1,527.94 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 11.25 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 35,252.97 ล้านบาทค่ะมาดูเรื่องของข่าวต่างประเทศนะคะทางองค์การสหประชาชาติหรือว่า UN ได้เปิดเผยรายงานนะคะ World Economic Situation and Prospect 2026นะคะเป็นฉบับกลางปีนะคะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยระบุว่าเศรษฐกิจโลกกำลังตกอยู่ภายใต้ความตึงเครียดจากวิกฤตการณ์ในตะวันออกกลางซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจเติบโตช้าลงตลอดจนทำให้แรงกดดันด้านการเงินเฟ้อนะคะกลับมาสูงขึ้นอีกครั้งและทำให้ตลาดการเงินเผชิญกับความไม่แน่นอนมากขึ้นนักเศรษฐศาสตร์ของ UN คาดการณ์ว่าการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP ทั่วโลกในปี2569จะอยู่ที่ระดับ 2.5% ลดลงจากที่คาดการณ์ไว้เมื่อเดือนมกราคมที่ระดับ 2.7% นะคะแล้วก็เตือนว่าการเติบโตของ GDP อาจจะลดลงเหลือเพียง 2.1% ในกรณีที่สถานการณ์ย่ำแย่ลงไปมากกว่านี้นะคะส่วนในปี2570 UN คาดว่าการขยายตัวของ GDP โลกจะขยับขึ้นเล็กน้อยสู่ระดับ 2.8% นะคะรายงานของ UN ระบุว่าภาวะช็อคที่เกิดจากวิกฤตการตะวันออกกลางเนี่ยนะคะส่งผลกระทบต่อภาคพลังงานเป็นหลักทำให้อุปทานพลังงานอยู่ในภาวะตึงตัวราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นทำให้ต้นทุนค่าระวางเรือค่าประกันภัยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะส่งผลกระทบลุกลามไปยังห่วงโซ่อุปทานทำให้ต้นทุนการผลิตทั่วโลกสูงขึ้นแม้ว่าราคาน้ำมันที่สูงขึ้นจะทำให้บริษัทพลังงานมีกำไรจำนวนมากแต่ขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มต้นทุนให้กับภาคครัวเรือนและก็ภาคธุรกิจทั่วโลกนะคะทางด้านของสำนักข่าวซินหัวค่ะรายงานบอกว่าทางรายงานของ UN บ่งชี้ว่าสิ่งที่เป็นข้อกังวลมากเป็นพิเศษก็คือราคาอาหารค่ะเนื่องจากอุปทานปุ๋ยได้หยุดชะงักลงและก็ผลักดันให้ต้นทุนสูงขึ้นนะคะก็ทำให้ซึ่งอาจทำให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลงและก็สร้างแรงกดดันให้กับราคาอาหารปรับตัวสูงขึ้นนะคะรายงานยังระบุว่าความขัดแย้งตะวันออกกลางนี้ได้ทำให้แนวโน้มการชะลอตัวของอัตราเงินเฟ้อทั่วโลกดำเนินมาตั้งแต่ปี2566ต้องหยุดชะงักลงโดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วจะเพิ่มขึ้นแต่ระดับ 2.9% ในปี2569จากระดับ 2.6% ในปี2568และคาดว่าเงินเฟ้อในกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาจะเพิ่มขึ้นแต่ระดับ 5.2% จากระดับ 4.2% นะคะ
0: ครับ
2: นอกจากนี้รายงานของ UN ยังแสดงว่าผลกระทบจากวิกฤตการณ์ครั้งนี้นะคะไม่เสมอภาคกันค่ะโดยความเสียหายรุนแรงที่สุดจะกระจุกตัวนะคะอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันตกซึ่งคาดว่าการเติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้จะลดลงเหลือเพียง 1.4% ในปี2569จากระดับ 3.6% ในปี2568โดยสาเหตุนั้นไม่เพียงแต่จะเกิดผลกระทบด้านพลังงานเท่านั้นแต่ก็ยังรวมถึงความเสียหายโดยตรงต่อโครงสร้างพื้นฐานตลอดจนการหยุดชะงักอย่างรุนแรงของการผลิตน้ำมันการค้าและการท่องเที่ยวด้วยค่ะ
0: ครับ
2: นะคะเรียกว่าทั่วโลกได้รับผลกระทบกันหมดเลยแล้วก็ตอนนี้ทุกคนก็อยากจะให้ข้อตกลงสันติภาพเนี่ยตกลงกันได้นะคะ
0: ครับ
2: ก็ยื่นข้อเสนอใหม่แล้วอิหร่านยื่นข้อเสนอใหม่แล้วแต่ว่ารู้สึกว่าอเมริกาก็ยังไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะคะก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
3: ้ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูก ิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
4: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

0: ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
1: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไทยแม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะ
2: อร่อยแบบไทยแท้รอยไทยแกงไทยที่ทั่วโลกติดใจ
3: นำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
4: อัมพลฟู้ด
5: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
6: ่40ครับ
7: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
6: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อย10เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506

0: กาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
1: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501ถึง10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
2: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
3: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
3: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
3: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

ก่อนหน้านี้มีทางด้านของคุณฤดีลำพานะครับแจ้งคุณพ่อสำราญอายุท่าน78ปีนะครับบอกว่าคุณพ่อหายที่โรงพยาบาลรามานะครับพาคุณพ่อมาตรวจสุขภาพแล้วก็ปรากฏว่าพัดหลงกันนะตอนประมาณสัก9โมงนะครับก็บอกว่าเห็นว่าคุณพ่อเนี่ยไปตรวจสอบจากกล้องนะครับก็เจอว่าคุณพ่อเนี่ยขึ้นรถแท็กซี่สีฟ้าททหารรจุฬา8772ขึ้นจากโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าขึ้นแล้วก็จุดหมายปลายทางเนี่ยไปลงตรงไหนที่ไหนยังไงนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าคุณพ่อเนี่ยกลับมาที่บ้านแล้วเนื่องจากว่ามีคนขับรถแท็กซี่มาส่งแถวบ้านแล้วก็เดินเข้ามาในซอยจนถึงบ้านด้วยตัวเองนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมมาล่าสุดกรณีของคุณฤดีลำพานะที่แจ้งคุณพ่อสำราญอายุ78ปีหายมานะครับก็ปรากฏว่าคนขับรถแท็กซี่ไม่แน่ใจว่าใช่คันนี้หรือเปล่านะเป็นคันเดียวกันหรือเปล่านะสีฟ้าททหารรจุฬา8772เนี่ยที่ขึ้นมาจากโรงพยาบาลรามาแล้วก็ปรากฏว่ามาส่งคุณพ่อแถวบ้านนะครับหลังจากนั้นคุณพ่อก็เดินเข้าซอยมาภายในบ้านเองนะตอนนี้ก็บอกว่าถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวหลังบ่ายโมงนะพอดีเวลาไม่ทันเดี๋ยวหลังบ่ายโมงค่อยมาเพิ่มเติมกันแล้วกันนะสำหรับเรื่องราวดังกล่าวนะครับว่าเอ๊ะใช่คันเดียวกันไหมขึ้นตั้งแต่ที่หน้าโรงพยาบาลแล้วมาส่งเลยไหมแล้วระหว่างทางคุณพ่อท่านบอกทางถูกเหรอนะครับแล้วไปมายังไงทำไมถึงมาส่งได้อะเดี๋ยวหลังบ่ายโมงคงได้ติดตามรายละเอียดกันนะครับทักทายใน YouTube นะครับไม่ว่าเป็นคุณรัพพีคุณกระปุกแดงคุณอภิชาติคุณวิรัตคุณ AB พี่วันบางรักแล้วก็คุณ AA นะฮะขอบคุณทุกข้อความแล้วก็ทุกข้อมูลเลยนะครับมีฝากย้ำกรณีสามเณรนะครับสามเณรเห็นบอกว่าเดินหายไปที่วัดเล่งในยี่สองตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ประมาณตีห้าตีห้าครึ่งเห็นตอน6โมงครึ่งในกล้องเนี่ยตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดก็พบว่าเดินอยู่แถวแถวเมกาโฮมใกล้เคียงกับแยกบางพลูนะครับลักษณะการแต่งกายก็เป็นชุดสามเณรจีนนะครับโกนศีรษะแต่ว่าไม่ได้โกนคิ้วนะสูงประมาณ140เซนติเมตรชื่อสามเณรสุริยันดวงแก้วอายุประมาณ13ปีนะครับบ้านเดิมของสามเณรเนี่ยท่านอยู่ที่ศรีสะเกษแล้วก็มาบวชที่วัดเล่งได้ยี่สองเนี่ยได้ประมาณ10วันก็คาดว่าน่าจะคิดถึงบ้านนะครับแต่ว่าสามเณรรูปนี้เนี่ยไม่เคยเข้ามาในกรุงเทพก่อนนะก็เลยอาจจะไม่คุ้นชินเส้นทางนะน่าจะไปไหนมาไหนเนี่ยไม่ถูกแน่ๆนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้อยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับแล้วก็เพิ่งเข้ามาที่กรุงเทพเนี่ยเป็นครั้งแรกด้วยเมื่อ10วันที่แล้วที่มาบวชที่วัดเล่งได้ยี่สองนะครับเห็นบอกว่าถือถุงผ้าสีขาวมีโลโก้ของวัดเล่งได้ยี่สองด้วยใครที่พบเห็นว่าสามเณรรูปดังกล่าวเนี่ยท่านเดินอยู่ตรงจุดไหนนะครับแจ้งมากับทางจสรอยได้นะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็วันนี้นะครับในช่วงเย็นเชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารสันเจ้าใต้ฮ่องกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาที่ถนนเจริญราษฎร์นะครับเขตสาทรในช่วงเวลา 17:00 นครับจุดคัดกรองจะเปิดตั้งแต่เวลา 14:00 นครับอยู่ที่บริเวณปากซอยเจริญราษฎร์2นะครับแนะนำในพื้นที่สน.ยานนาบอกว่าถ้าไม่มีความจำเป็นก็หลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับตั้งแต่ช่วง 16:00 นเป็นต้นไปนะครับก็ให้แนะนำว่าหลีกเลี่ยงเส้นทางไม่ว่าจะเป็นเจริญราษฎร์ใต้ทางด่วนตัดถนนจันทร์เข้าออกช่วงตัดสาทรนะครับไม่มีความจำเป็นก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นทางบริเวณจุดดังกล่าวนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ

0: สำนวนคดีขณะที่ญาติผู้เสียชีวิตทำพิธีเชิญวิญญาณที่จุดเกิดเหตุและสวนสัตว์ขอนแก่นเปิดให้นักท่องเที่ยวโหวตตั้งชื่อลูกฮิปโปโปเตมัสแคร์เพศเมียสมาชิกใหม่สักครู่กลับมาติดตามครับ
1: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
2: เสียวอะไรหรอครับ
1: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
2: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่บีควิกพิเศษสมาชิก

0: ตองนี
1: ้เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิและอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
0: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
1: แก้ลมบำรุงหัวใจ
0: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
1: หรือละลายกับน้ำสุก
0: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
1: อมแล้วชื่นใจ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: ตำรวจเตรียมขึ้นรถไฟจำลองเหตุการณ์รถไฟชนรถประจำทางดูเรื่องความเร็วรถและการส่งอนุสัญญาณเพื่อประกอบสำนวนคดียืนยันตรวจสอบจากภาพวงจรปิดแล้วพนักงานขับรถไฟและช่างเครื่องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ในหัวรถจักรตลอดเวลาคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานครับ
4: ตำรวจชุดทำคดีเหตุการณ์ขบวนรถไฟชนรถเมล์เตรียมจำลองเหตุการณ์ช่วงบ่ายวันนี้โดยตำรวจจะขึ้นรถไฟไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่การรถไฟบริเวณขบวนหัวรถจักรในตำแหน่งผู้ควบคุมรถหาข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมรถความเร็วรถและการส่งอนุสัญญาณมาประกอบสำนวนคดีโดยจะเริ่มต้นจากสถานีรถไฟหัวหมากมาถึงบริเวณถนนอโศกดินแดงสำหรับความคืบหน้าทางคดีพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยว่าได้สอบปากคำพยานจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้ว29คนแบ่งเป็นผู้บาดเจ็บ19คนพนักงานรฟท5คนและญาติของผู้เสียชีวิตอีก5คนส่วนในประเด็นเรื่องคนขับรถไฟและช่างเครื่องไม่ได้อยู่ภายในห้องควบคุมรถไฟนั้นตำรวจสามารถตรวจสอบจากภาพกล้องวงจรปิดจนสามารถยืนยันได้ว่าทั้งสองคนอยู่ห้องควบคุมก่อนเกิดเหตุขณะที่การติดต่อของญาติผู้สูญหายขนาดนี้มีมาติดต่อแล้ว7คนยืนยันอัตลักษณ์บุคคลได้6คนและในวันนี้อีก1ครอบครัวจะเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเข้าติดต่อกับพนักงานสอบสวนหลังเกิดปัญหาผลเปรียบเทียบ DNA ที่โรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่ณทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
3: ขณะที่เมื่อช่วงเช้าวันนี้ครอบครัวนายธีคาหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถประจำทางได้นิมนต์พระสงฆ์1รูปเพื่อทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่บริเวณจุดเกิดเหตุขณะทำพิธีคุณป้าของนายธีคาขอร้องสื่อมวลชนให้ความเป็นส่วนตัวกับพ่อแม่ของผู้เสียชีวิตเนื่องจากอยู่ในสภาวะใจสลายจากการสูญเสียทั้งนี้หลังจากรับศพที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจในวันนี้แล้วจะนำไปประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมที่วัดตรีทศเทพ3วันก่อนฌาปนกิจในวันเสาร์นี้สวนสัตว์ขอนแก่นเปิดให้นักท่องเที่ยวโหวตตั้งชื่อลูกฮิปโปโปเตมัสแคระเพศเมียสมาชิกใหม่ของสวนสัตว์ตั้งแต่วันนี้20พฤษภาคมถึง15มิถุนายน2569โดยมี5ชื่อให้ร่วมโหวตคุณธิตารีสายสว่างรายงานครับ
5: สวนสัตว์ขอนแก่นเปิดให้นักท่องเที่ยวและประชาชนร่วมโหวตตั้งชื่อลูกฮิปโปโปเตมัสแคระเพศเมียสมาชิกใหม่ผ่านระบบ Google Form ทาง Facebook ขอนแก่นซูสวนสัตว์ขอนแก่นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและความผูกพันระหว่างนักท่องเที่ยวกับสัตว์ภายใต้แนวคิดทุกคนมีส่วนร่วมในการต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัวฮิปโปโปเตมัสแคระโดยเปิดให้ร่วมโหวตได้ตั้งแต่วันนี้20พฤษภาคมถึง15มิถุนายน2569สำหรับชื่อที่เข้ารอบให้ร่วมโหวตมีทั้งหมด5รายชื่อพร้อมความหมายสุดน่ารักได้แก่หมูยอหมูน้ำตกหมูเดอร์หมูดึงและหมูปิ้งโดยจะประกาศผลชื่อที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดอย่างเป็นทางการวันที่28มิถุนายนพร้อมกับสุ่มรายชื่อผู้โชคดีจากผู้ร่วมโหวตรายชื่อที่ได้รับคะแนนสูงสุดจำนวน1รางวัลสุดพิเศษจากสวนสัตว์เพื่อร่วมสร้างความประทับใจและการมีส่วนร่วมสำหรับลูกฮิปโปโปเตมัสแคระเพศเมียตัวล่าสุดนี้เป็นลูกของแม่เมย่าฮิปโปโปเตมัสแคระเกิดเมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมามีศักดิ์เป็นหลานสาวของหมูเด้งฮิปโปโปเตมัสแคระชื่อดังแห่งสวนสัตว์เปิดเขาเขียวโดยสมาชิกรายใหม่นี้ได้รับความสน

0: ใจจากแฟนคลับและนักท่องเที่ยวจำนวนมากมีอายุ1เดือน15วันและมีสุขภาพแข็งแรงดีธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: คำพูดที่ไร้ค่าไม่ต่างจากชีวิตที่ไร้ราคาของคนไม่จริงใจร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: การประปานครหลวงบริการน้ำดื่มสะอาดฟรีณสำนักงานประปาสาขาและทั่วพื้นที่บริการกรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่ทุกคนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: ติดตามจอสอร้อยกันต่อนะครับในช่วงนี้มาติดตามข้อมูลจากทางด้านของ PEA กันนะครับข้อมูลจากทางด้านของ PEA ครับแจ้งระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นพนักงาน PEA เรียกเก็บค่าไฟย้อนหลังนะครับหวัดดีแจ้งเตือนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นพนักงาน PEA ติดต่อเรียกเก็บค่าไฟฟ้าย้อนหลังหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือ1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมงครับขอบคุณข้อมูลจาก PEA ด้วยนะครับสวัสดีคุณวันยุมาคุณสุวรรณทองนะครับเพิ่มเติมข้อมูลมาให้ภาษีเจริญท้องฟ้าครึ้มๆไม่มีแดดนะครับแล้วก็มีทางด้านของข้อมูลทางหลังใหม่ที่เพิ่มเติมมาก่อนหน้านี้เมื่อสักครู่มินบุรี32องศาสามพรานท้องฟ้าครึ้ม33องศานะครับหลายท่านก็เพิ่มเติมข้อมูลให้นะคุณพันธ์นะครับแจ้งวัฒนาขาออกสู่ราชการที่จะมุ่งหน้าไปเรียบคลองประปาการจราจรเคลื่อนตัวได้ไปกลับนะครับแล้วก็ต้องดีใจกับแฟนๆอาร์เซนอลด้วยได้แชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษอย่างเป็นทางการแน่นอนแล้วแม้ว่าจะเหลือนัดอีก1นัดที่จะต้องลงเตะก็ตามนะครับเพราะว่าค่ำคืนนี้นะผลเป็นใจแมนซีเสมอใช่ไหมอาร์เซนอลเป็นแชมป์เลยนะครับยังเหลืออีก1เกมดีใจด้วยนะครับสำหรับแฟนๆปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับคุณอ้วนครับบอกว่าวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้าการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่าก่อนถึงต่างระดับรัชวิภา300เมตรมีป้ายโฆษณาตกนะฮะกีดขวางอยู่เลนขวาอยู่ในช่องทางหลักเลยเราประสานงานสน.วิภาวดีรับทราบนะครับสำหรับจุดนี้ก็ฝากเตือนให้ระมัดระวังด้วยนะครับการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับคุณอันนี้รับแจ้งจากทางไลน์นะครับมีอุบัติเหตุถนนพระราม2ฝั่งขาออกบริเวณหน้าศูนย์โตโยต้านครธนเห็นบอกว่าเป็นรถเมย์ชนกับรถจักรยานยนต์แต่ว่าเป็นอุบัติเหตุตั้งแต่ช่วงสายที่ผ่านมานะครับจุดนี้มีผู้เสียชีวิต1รายนะครับต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเป็นพื้นที่สน.ท่าข้ามเห็นบอกว่าดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปแล้วเป็นอุบัติเหตุตั้งแต่ช่วงสายๆที่ผ่านมานะครับสำหรับเส้นทางพระราม2ฝั่งขาออกเมื่อสักครู่นี้นะครับอ่ะช่วงนี้นะครับได้เวลาแล้วหลายๆท่านรอคอยกันอยู่นะครับเป็นประจำทุกวันพุธหลังบ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับมาติดตามกิจกรรมสนุกๆพร้อมกับลุ้นรับของรางวัลไปด้วยกันเลยนะครับกับทางด้านของแม่ประนอมครับคู่ครัวตัวแม่ตำนานรสชาติต้นตำรับไทยแท้มากกว่า65ปีครับ
0: คู่ครัวตัวจริงกับแม่ประนอมผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลก
1: โทรเข้ามาพูดคุยร่วมสนุกกันได้นะครับเพียงแค่แสดงความคิดเห็นนะครับว่าสำหรับท่านแล้วเนี่ยสินค้าของแม่ประนอมนะครับต้องเป็นแบรนด์ของแม่ประนอมนะสินค้าตัวไหนของแม่ประนอมถึงเครื่องไทยมากที่สุดพร้อมกับยกเหตุผลประกอบว่าเพราะอะไรนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับแต่ขอแค่เป็นสินค้าแบรนด์ของแม่ประนอมโทรเข้ามาพูดคุยกันสนุกสนุกพอเสียงของท่านออกอากาศปุ๊บหลังไมค์จะใส่ชื่อท่านนะครับไว้จับฉลากด้านหลังไมค์ผู้โชคดี2ท่านนะครับเราจะทำการสุ่มหาผู้โชคดีในแต่ละสัปดาห์2ท่านจะได้เป็นชุดกิฟต์เซตจากแม่ประนอมเหมือนกันทั้ง2ชั้นแต่ต้องเดินทางมารับของรางวัลที่ตึกไทยจสร้อยที่คลองเตยของเราหากไม่สะดวกเดินทางมาเองสามารถให้ตัวแทนมาได้เช่นเดียวกันหากมีข้อสงสัยเดี๋ยวสอบถามเจ้าหน้าที่หลังจากที่ช่วงท้ายรายการประกาศรายชื่อผู้โชคดีแล้วถ้าท่านเป็นหนึ่งในผู้โชคดีเดี๋ยวจะมีทางทีมงานเขาติดต่อกลับไปถึงตอนนั้นหากคุณสงสัยขั้นตอนไหนคุณสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ที่โทรหาท่านได้เลยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับ1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับ1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับโทรเข้ามาพูดคุยกันหน่อยว่าสำหรับคุณแล้วสินค้าแบรนด์แม่ประนอมตัวไหนผลิตภัณฑ์อะไรจากแม่ประนอมถึงเครื่องไทยมากที่สุดเพ พราะอะไรเพียงแค่นี้เองนะครับก็มีสิทธิ์ร่วมลุ้นเป็นชุดกิฟต์เซตผลิตภัณฑ์ของแม่ประนอมทั้งหมด9รายการรวมกับกระเป๋าสารอีก1ใบก็จะเป็น10รายการพอดีนะครับทั้ง2ท่านผู้โชคดีจะได้เหมือนกันทั้ง2ท่านนะแล้วก็ต้องเดินทางมารับที่ตึกไทยจสร้อยที่คลองเตยของเราผลิตภัณฑ์ของแม่ประนอมเนี่ยมีทั้งหมด84รายการด้วยกันนะครับเยอะมากๆ84รายการนะครับอาทิเช่นที่ดังๆก็จะเป็นพวกน้ำพริกเผาใช่ไหมน้ำพริกเผาเขาก็แยกย่อยเป็นหลายสูตรอีกนะครับแล้วก็มีน้ำจิ้มไก่นะครับน้ำจิ้มไก่ก็จะมีเป็นน้ำจิ้มไก่นะครับแบบออริจินอลสูตรดั้งเดิมน้ำจิ้มไก่ไม่มีน้ำตาลน้ำจิ้มไก่ฉลากสีทองน้ำจิ้มไก่สูตรน้ำผึ้งนะครับน้ำจิ้มไก่โชยุผสมน้ำมันเมล็ดชานะครับเขามีเยอะมากเลยนะฮะมีน้ำจิ้มสูตรเจน้ำจิ้มปอบเปี๊ยะน้ำจิ้มบ๊วยเจี๋ยนะครับเป็นเหมือนเป็นน้ำบ๊วยเจี๋ยนี่ก็มีเหมือนกันน้ำจิ้มอาหารทะเลนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่พูดถึงน้ำพริกเผาใช่ไหมน้ำพริกเผานี่ก็มีหลายสูตรเหมือนกันน้ำพริกเผาแบบสูตรดั้งเดิมหลายๆท่านอาจจะชอบตัวนี้มากนะครับแล้วก็เป็นที่รู้จักนิยมใช้กันคู่ครัวไทยจริงๆกันอย่างแพร่หลายเลยสำหรับน้ำพริกเผาไทยตามแม่ประนอมนะครับใส่ต้มยำก็ได้ทาขนมปังก็อร่อยแซนด์วิชเซนด์วิชได้หมดเลยนะครับคลุกข้าวก็ได้นะครับจิ้มผักสดจิ้มข้าวเกลียบได้หมดเลยข้าวตรงข้าวตังไม่ต้องพูดถึงจิ้มได้อยู่แล้วเข้ากับทุกเมนูอาหารเลยมีสูตรเจด้วยสำหรับท่านใดที่ทานเจนะครับน้ำพริกเผาไทยสูตรเจและสำหรับสายเฮลตี้รักสุขภาพน้ำพริกเผาไทยไม่มีน้ำตาลอันนี้ก็เป็นที่นิยมอีกเช่นเดียวกันนอกเหนือจากนี้นะครับยังมีน้ำพริกเผาไทยผสมน้ำมันมะกอกน้ำพริกเผาไทยสูตรผสมต้มยำน้ำพริกเผาไทยชนิดผสมต้มยำฉลากสีเหลืองน้ำพริกนรกนะครับน้ำพริกกะปิแล้วก็มีทางด้านของน้ำพริกมะขามที่ผสมน้ำมันเมล็ดชาอันนี้ก็อร่อยเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆคู่กับผักสดนะครับหรือว่าทำเป็นข้าวผัดน้ำพริกมะขามก็เข้ากันได้อย่างลงตัวทีเดียวเลยน้ำพริกไทยแท้ใช้คลุกข้าวก็ได้นะครับหรือว่าเขาบอกว่าผสมเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มแจ่วก็ได้เหมือนกันใส่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำแล้วก็ซุปต่างๆผสมกับอาหารทุกชนิดก็จะได้รสชาติอร่อยยิ่งขึ้นสำหรับน้ำพริกไทยแท้นะครับหรือว่าจะเป็นน้ำพริกสวรรค์น้ำพริกตาแดงน้ำพริกแมงดาน้ำพริกกุ้งนางป่นน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแจ่วบองน้ำพริกตาแดงอบกรอบน้ำพริกเผาไทยอบกรอบน้ำพริกนรกอบกรอบเยอะใช่ไหมล่ะบอกแล้วว่าสินค้าตราแม่ประนอมเนี่ยเยอะมากๆแต่ว่าถ้าท่านถูกใจตัวไหนพร้อมกับเหตุผลประกอบว่าทำไมถึงเลือกเป็นตัวนี้ทำไมถึงถูกใจตัวนี้จากแม่ประนอมโทรเข้ามาตอบได้นะครับ1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับหมายเลขโทรศัพท์1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับคำถามง่ายมากไม่มีถูกไม่มีผิดอย่างที่บอกนะสินค้าตัวไหนของแบรนด์แม่ประนอมถึงเครื่องไทยมากที่สุดและเพราะอะไร1137นะครับดอกจัน1808นอกเหนือจากนี้นะครับเมื่อข้างต้นที่ยกตัวอย่างกันไปนี่ก็ประมาณ29รายการละนะครับ30รายการนะครับน้ำพริกขั้วกรอบรสดั้งเดิมอ่ะอันนี้เป็นรายการที่30พอดีเลยนะครับเขามีทั้งหมด84รายการเลยนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ของแม่ประนอมเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับน้ำพริกขั้วกรอบรสลาบน้ำพริกขั้วกรอบรสเผ็ดนะครับเอ๊รู้สึกว่าในผลิตภัณฑ์ชุดกิฟต์เซตสำหรับผู้โชคดีเนี่ยจะมีน้ำพริกขั้วกรอบรสลาบแล้วก็น้ำพริกขั้วกรอบรสเผ็ดให้ด้วยนะสำหรับท่านใดที่ยังไม่เคยลองเขามีให้สำหรับผู้โชคดีนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกขั้วกรอบรสเผ็ดน้ำพริกขั้วกรอบรสลาบขนาด20กรัมอย่างละ1ซองอันนี้ก็รวมอยู่ในชุดกิฟต์เซตสำหรับผู้โชคดีด้วยที่จะได้รับของรางวัลไปนะครับนอกเหนือจากนี้ยังมีน้ำพริกแกงเขียวหวานน้ำพริกแกงเผ็ดน้ำพริกแกงกะหรี่น้ำพริกแกงมัสมั่นน้ำพริกแกงพะแนงน้ำพริกแกงส้มก็เป็นผลิตภัณฑ์ของแม่ประนอมที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะปรุงใส่เป็นพะแนงเลือกเนื้อสัตว์นะครับหรือว่าจะเป็นทะเลหรือว่าจะเป็นพะแนงทะเลย่างก็ใช้ได้เช่นเดียวกันใช้ปรุงแกงส้มเมื่อสักครู่ที่พูดถึงเรื่องของน้ำพริกแกงส้มสามารถใช้ปรุงแกงส้มได้ทุกชนิดแกงส้มกุ้งก๋วยเตี๋ยวแกงส้มอันนี้น่าลองมากแกงมัสมั่นหลายท่านจะคุ้นชินกับมัสมั่นไก่มัสมั่นเนื้อใช่ไหมครับทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆบางท่านบอกว่าต้องทานคู่กับโรตีนี่ถึงจะเข้ากันคุณณัฐวิภาสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับตอบว่า
2: น้ำพริกขาวสูตรดั้งเดิมค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อเพราะอะไรครับ
2: ก็ ไม่ก็มันอร่อยไม่ต้องปรุงเพิ่มค่ะคือไม่ต้องปรุงอะไรเลยเพราะเราก็ไม่กินหวาน
1: อ๋อ
2: กำลังดีเลยอ่ะ
1: หรอเคยลองสูตรอื่นหรือยังครับ
2: สูตรอื่นที่ไม่มีน้ำตาลก็มันก็ไม่เหมือนสูตรดั้งเดิมอะค่ะ
1: หรอ
2: ไปลองอยู
1: ่ดั้งเดิมมันเข้มข้นกว่าเหรอ
2: ใช่ถูกต้อง
1: อ๋อครับครับ
2: แล้วมันจะไม่ขาดอะไรไปอะไรเงี้ยค่ะ
1: อืมที่สำคัญคือไม่ใส่ผงชูรสแล้วก็วัตถุกันเสียด้วย
2: ค่ะ
1: ครับติดตามแม่ประนอมมานานหรือยังครับ
2: โอ้โหนานแล้วค่ะ30 กว่าปีแล้วค่ะ
1: อ๋อยังไม่เปลี่ยนใจเนาะ
2: ก็มีติดบ้านอยู่ตลอดเพราะว่าเราก็ทำกับข้าวบ่อยอะค่ะผ
1: ั
2: ดหอยลายผัดปูม้าอะไรพวกนี้ค่ะแล้วต้มยำอะไรพวกนี้ค่ะคือมันต้องมีติดบ้านนะคะ
1: ปกติก็ทำกับข้าวทานเองด้วยใช่ไหมครับที่บ้านได้ได้ได้อ่ะเดี๋ยวรอลุ้นนะครับคุณรัฐวิภา
2: สว
1: ัสดีครับนะครับคุณณัฐวิภานะครับเลือกเป็นน้ำพริกเผาไทยของแม่ประนอมนะครับเป็นสูตรดั้งเดิมเขาบอกว่าสูตรนี้ทีเด็ดเด็ดมากๆคู่ครัวมานานแล้วใช้ผลิตภัณฑ์ของแม่ประนอมมา30 กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่เน้นย้ำมาตลอดว่าผลิตภัณฑ์ของแม่ประนอมเนี่ยไม่ใส่วัตถุกันเสียแล้วก็ไม่ใส่ผงชูรสนะครับนอกเหนือจากเมื่อสักครู่นะ40 รายการที่บอกยังไม่หมดนะเดี๋ยววันนี้จะมาพูดให้หมดเลยว่าแม่ประนอมมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างเมื่อสักครู่เราผ่านไปแล้วนะ39 ผลิตภัณฑ์ไวไหมยังเหลืออีกผลิตภัณฑ์ที่40นะอันนี้อยู่ในหมวดของน้ำพริกแกงน้ำพริกแกงผัดพริกขิงน้ำพริกแกงเจน้ำพริกแกงเขียวหวานเจน้ำพริกแกงกะหรี่เจน้ำพริกแกงมัสมั่นน้ำพริกแกงพะแนงเจเนี่ยเห็นไหมเยอะมากครับผลิตภัณฑ์ของแม่ประนอมมีในหมวดของเครื่องปรุงรสกลึ่งสำเร็จรูปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องต้มยำเครื่องต้มข่ากลึ่งสำเร็จซอสพริกไทยดำน้ำปรุงรสผัดไทยเครื่องปรุงผัดกระเพรากลึ่งสำเร็จรูปไม่ต้องเสียเวลาไปหาวัตถุดิบให้ยุ่งยากนะครับแค่มีเป็นเนี่ยเป็นเครื่องปรุงรสกลึ่งสำเร็จรูปของแม่ประนอมฉีกซองปุ๊บเทลงไปทุกอย่างลงตัวเลยนะครับน้ำราดพริก3 รสน้ำราดไข่ลูกเขยน้ำปรุงรสส้มตำไทยก็มีนะน้ำปรุงรสส้มตำปลาร้าน้ำปลาร้าเข้มข้นกะปิผัดน้ำมันเมล็ดชาอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันคุณกิติยาสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: ครับใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนของแม่ประนอมครับ
3: น้ำพริกเผารสดั้งเดิมดีที่สุดเลยค่ะ
1: เพราะอะไรครับ
3: เพราะว่าใช้มานานแล้วก็มีสาระเป็นสิ่งที่สารพัดประโยชน์จริงๆค่ะ
1: ต้องมีติดบ้านคู่ครัวไว้ตลอดเลยนะครับ
3: ต้องมีตลอดขาดไม่ได้เลยค
1: ่
3: ะ
1: ติดตามแม่ประนอมใช้แม่ประนอมมานานเท่าไหร่แล้วครับ
3: 30 กว่าปีแล้วค่ะ
1: โอ้ครับผมเดี๋ยวรอลุ้นนะครับ
3: น่าขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: คุ
1: ณสวัสดีครับคุณสุภโชติครับ
4: สวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับ
4: น้ำพริกแม่ประนอมครับ
1: เป็นตัวน้ำพริกเผาเหรอ
4: รุ่นดั้งน้ำพริกเผารุ่นดั้งเดิมครับ
1: อ๋อทำไมต้องเป็นตัว
4: เพราะว่าทานง่ายฮะคือผมธรรมดาผมก็ไม่ได้ชอบหวานหรอกคือยังไงอ่ะข้าวร้อนๆข้าวสวยร้อนๆคุกกินกับไข่ต้มหรือไข่เค็มก็อร่อย อะไรเงี้ยครับแล้วบางทีก็ทานขนมปังก็ได
1: ้อ๋อครับประหยัดเวลาด้วย
4: ใช่
1: อร่อยด้วยมีติดคู่ครัวนี่นานหรือยัง
4: ก็ไม่ขาดนะ
1: หรอมีตลอดเลยใช่ไหม
4: ครับผมครับผม
1: อ๋อครับอะไรทำให้เราติดใจแม่ประนอมอะครับ
4: ไม่อันนี้ผมก็คือหมายความว่าอันนี้พูดตรงๆนะหนึ่งมันเรากินแล้วมันที่ผมเชื่อชอบมันไม่มีน้ำตาลไง
1: อ
4: ๋
1: อ
4: เพราะผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบทานน้ำตาลเท่าไหร่อ๋อ
1: ไม่ทานหวานอะไรอย่างเงี้ยหรออ
4: ่าครับผม
1: ครับ
4: เลยอย่างทานง่ายมันไม่มีรสเหม็นหืนเลยแบบจะเก็บไว้นานกี่เดือนก็ลดกลิ่นยังปกติครับผม
1: ใช้แม่ประนอมมานานแค่ไหนแล้วครับ
4: ผมก็จำเป็นหลายปีนะครับ
1: แสดงว่านานมาก
4: ทั้งลูกด้วยทั้งครอบครัวด้วยก็ใช้กัน
1: อ๋อได้
4: ที
1: ่
4: เขามาต้มยำต้มยำผมก
1: ็ได้ครับเดี๋ยวรอลุ้นนะครับคุณสุภโชติ
4: ครับขอบคุณมาก
1: สวัสดีครับสวัสดี
4: ครับ
1: หลายๆท่านติดใจนะครับผลิตภัณฑ์เป็นน้ำพริกเผาไทยของแม่ประนอมบางท่านบอกว่ารสดั้งเดิมบางท่านบอกว่าสูตรไม่มีน้ำตาลก็แล้วแต่นะครับว่าจะชื่นชอบในรสชาติไหนนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็คือผลิตภัณฑ์ของแม่ประนอมไม่ใส่ผงชูรสและวัตถุกันเสียครับคุณปิยรัตน์สวัสดีครับ
5: สวัสดียามบ่ายค่ะคุณเสนมาสุดแซ่บ
1: โอ้โหสวัสดีครับชอบผลิตภัณฑ์ตัวไหนของแม่ประนอมครับ
5: น้ำพริกเผาเลยค่ะ
1: สูตรไหนเรามีสูตรไหมต้องสูตรดั้งเดิมสูตรไม่มี
5: ดั้งเดิมขาดไม่ได้เลย
1: ทำไมต้องเป็นสูตรนี้ครับ
5: มาอร่อย
1: ใช้มานานหรือยังทานแม่ประนอมมานานหรือยัง
5: ใช้มาตั้งแต่ยังลูกยังเล็กๆตอนนี้ลูกจบทำงานมีหลานแล้วยังใช้อยู่ยังเป็นแฟนพันธุ์แท้อยู
1: ่โอ้โห
5: กระซิบให้คุณเสมาอย่าให้ใครได้ยินนะ
1: อ
5: ่
1: าฮะ
5: เคยซื้อที่ข้ออื่นมา
1: ครับ
5: ทานขนมปังแล้วจริงไม่ได้ค่ะมันเค็ม อย่าเข้าข้างหน้ากระซิบ
1: อ๋อคือลองแล้วแต่ก็คือแบบมันโดนใจเราที่สุดแล้วเนอะสำหรับแม่ประนอมใช่ไหม
5: คือทะลึ่งไปเองเห็นเขาลดราคาก็เลยลองมาสักขวดหนึ่งขวดว่าสินมาได
1: ้ก็เลยเอาแม่ประนอมต่อดีกว่าอยู่กับแม่ประนอมดีกว่าง
5: บของถูกไงแล้วสุดท้ายก็ต้องเอามาให้คนงานไปแล้วเราก็ไปซื้อใหม่ของเรา
1: เดี๋ยวรอลุ้นนะครับคุณปิยรัตน
5: ์ค่ะ
1: สวัสดีครับขอบคุณครับ
5: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณจันทราสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับชอบผลิตภัณฑ์ตัวไหนของแม่ประนอม
6: ชอบน้ำพริกเผาไทยไม่มีน้ำตาล
1: อ๋อต้องเป็นสูตรไม่มีน้ำตาลด้วยเหรอครับ
6: ใช่ไม่เพราะเป็นเบาหวานไงทั้งตัวเราทั้งแฟนทั้งคู่เลยก็เลยกินอะไรก็คือเนี่ยสูตรไม่มีน้ำตาลแน่นอน
1: อ๋อใช้มานานหรือยังอะครับ
6: แต่ถึงน้ำตาลนี่ช่วงที่เป็นเบาหวานนะ
1: ครับ
6: แต่ถ้าก่อนหน้านั้นไม่ใช่เมื่อก่อนหน้านั้นสูตรดั้งเดิมเลย
1: อ๋ออะไรทำให้เราติดใจแม่ประนอมอ่ะพี่จันทา
6: โอ้รสมันเข้มข้นแล้วมันได้นะทุกอย่างเลยเราจะทานขนมปังก็ได้นะ
1: ครับ
6: แต่ก็ช่วงนี้ขนมปังเอาห่างๆหน่อยเอาเป็นต้มยำหรืออะไรก็ได
1: ้อ๋อชอบแบบแซ่บๆรสจัดๆอย่างนั้นเนาะได้ครับเดี๋ยวรอลุ้นนะครับ
6: ใช่
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณวิชาญสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับผมคุณเสมาครับ
1: ครับพี่วิชาญผลิตภัณฑ์ตัวไหนของแม่ประนอมถึงเครื่องไทยมากที่สุด
7: ผมจะทานสูตรดั้งเดิมเลยนะครับ
1: น้ำพริกเผา
7: เพราะว่ามันช่วย
1: ครับ
7: มันไม่หวานด้วยแล้วผมเป็นเบาหวานด้วยก็เลยกินสูตรนี้บางทีบางครั้งขับรถไปบางทีก็เอามาทานขนมปังกินมั่ง
1: ครับ
7: มาแต่โอ้ด้านมีข้าวร้อนๆก็โอ้สุดยอดแล้วก็น้ำพริกนรกตัวนึง
1: พี่วิชานี่ติดตามใช้ผลิตภัณฑ์แม่ประนอมมานานหรือยังอะครับ
7: โอ้ตั้งแต่หนุ่มๆแล้วครับ
1: อ๋อตอนนี้ก็ยังหนุ่มอยู่นะ
7: ข
1: ับ
7: รถนะตั้งแต่หนุ่มๆก็ตั้งแต่อายุ30นะฮะก็กินมาตลอดครับ
1: ครับผม
7: อ
1: ตอนนี้ก็เพิ่งจะวัยรุ่นใช่ไหม
7: ตั้งแต่วัยรุ่นแล้วครับ
1: ตอนนี้ก็ยังวัยรุ่นอยู
7: ่ตอนนี้วัยรุ่นอยู่ครับตอนนี้อายุ72ก็ยังวัยรุ่นอยู
1: ่ครับผมแข็งแรง
7: ว
1: ั
7: ยร
1: ุ
7: ่น
1: ครับผม
7: วัยรุ่นก็ขับรถไปจะไปบางทีก็อยู่บ้านเก่าทิศบางทีก็เปืองหน่อย
1: เดี๋ยว
7: บางทีก็น้ำพริกต้มยำมั่งอะไรมั่งของแม่ประนอมนี่คือผมซื้ออยู่ตลอดเวลา
1: อ
7: ๋
1: อ
7: จะเข้าไป
1: เดี๋ยวมารอลุ้นเผื่อวันนี้โชคดีจะได้ไปรับประทานกันขอบคุณนะครับ
7: ครับผม
1: สวัสดีครับ
7: ครับเสมาเจอเมื่อวานไปโจเปียกหรือเปล่าครับ
1: เปียกครับเมื่อเช้าก็เปียกเมื่อวานก็เปียกครับ
7: เช้าก็เปียกเหรอ
1: ใช่ใช่ใช
7: ่โดนด้วยเหรอคร
1: ับ ใช่เป็นละอองฝอยๆลงมาร
7: ักษาสุขภาพด้วยนะครับผม
1: เช่นกันครับเช่นกันขอบคุณนะครับสวัสดีครับคุณโอ้โหชื่อเท่มากเลยครับคุณทับไทยสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับคุณเสือมาครับ
1: โอ้พี่ทับไทยชื่อนี้ตั้งแต่เกิดเลยไหมครับ
8: อ๋อพอดีผมเกิดโรงพยาบาลราชวิถีและพอดีคุณแม่เขาถามว่าเอ้ยทำไมมันมีเสียงกองอะไรหนวกหูจังเลย
1: วันกองทับไทยเหรอ
8: ป็นเหมือนกองทัพไทยคร
1: ับ
8: ล
1: ู
8: กเขาก็เลยบอกอย่างนั้นให้ลูกคุณแม่ก็บอกอย่างนั้นโอเคให้ลูกเลยชื่อเป็นเหมือนกองทัพไทยเป็นชื่อจริงชื่อทัพไทยครับ
1: โอ้โหชื่อพี่เท่มากโอ้ยคุณทัพไทยเออเท่เท่เท่พี่ทัพไทยชอบผลิตภัณฑ์ตัวไหนของแม่ประนอมตัวไหนที่มันถึง
8: เป็นสูตรดั้งเดิมครับเพราะว่าคุณแม่เปิดร้านขายอาหารตั้งแต่จำความได้และ7-8 ขวบอาหารตามสั่งเลยพวกนี้ตอนนี้ผม41แล้วก็แม่ก็ใช้มาประมาณ30 กว่าปีแล้วครับ
1: ก็คือตั้งแต่สมัยคุณแม่เปิดร้านอาหารเลยคุณแม่ก็ใช้
8: แม่เปิดอยู่ครับ
1: อ๋อทุกวันนี้
8: ก็ใช้ผลิตภัณฑ์นี้มาตลอดเพราะเราเห็นงานเราอยู่ในครัวช่วยแม่ทำเราเห็นตลอดเลยคร
1: ับ ครับครับ
8: ส่วนมากก็ชอบเป็นผัดจี้หมูผัดหอยลายต้มยำพวกนี้ครับ
1: ก็จะเป็นน้ำพริกเผาเป็นหลักใช่ไหมที่ใช้
8: เป็นหลักต้องเป็นหลักครับปิ้งต้มยำยิ่งน้ำข้นเนี่ยโอ้โหขายดีมาก
1: โอ้เปิดร้านอยู่แถวไหนครับเนี่ย
8: อยู่คลองสามวาครับ
1: คลองสามวามีอะไรไม่อร่อยบ้างครับที่ร้าน
8: อร่อยทุกอย่างครับลองมาชิมครับคุณเสมาข้างเขตคลองสามวาเลยครับ
1: ได้ครับขอบคุณมาก
8: ขอบค
1: ุ
8: ณมากคร
1: ับ
8: คุณเสมาครับรักษาสุขภาพ
1: เช่นกันเช่นกัน
8: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณโสพลสวัสดีครับ
9: ครับผมครับสวัสดีครับ
1: ครับพี่โสพลชอบผลิตภัณฑ์ตัวไหนของแม่ประนอมถึงเครื่องไทยมากที่สุด
9: ชอบน้ำจิ้มไก่ครับผมกินกับข้าวเหนียวประจำครับ
1: เนาะ
9: อร่อย
1: เพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรถึงเป็นน้ำจิ้มไก
9: ่
1: อ
9: ่
1: ะ
9: ก็ผมชอบกินไงผมชอบกินมันจิ้มกับข้าวเหนียวครับอร่อยดี
1: แค่นั้นเลยข้าวเหนียวจิ้มกับน้ำจิ้มไก่อย่างนี้เลยเหรอ
9: ครับตรงนี้ซื้อหมูมาไม่ได้กินหลานกินหมดกินจิ้มอย่างเดียว
1: อันนี้เป็นคุณปู่หรือคุณตาครับเนี่ย
9: ป
1: ู่
9: คร
1: ับ
9: อ๋อ
1: เป็นคุณปู่นะโอ้ครับหลานอายุเท่าไหร่แล้วครับ
9: หลานตอนนี้4 ขวบครับก็เคยจอยเมื่อวันเด็กครับไปได้จักรยานมาคัน
1: ล้ออู้ดีใจด้วยแล้วตอนนี้ปั่นคล่องหรือยังครับเนี่ย
9: รถมันคันใหญ่ครับมันยังขี่ไม่ถึง
1: เก็บไว้ก่อนเนาะเออ
9: คร
1: ับเราตอบกันขอบคุณมากพี่โสพล
9: พี่เมื่อกี้ร้านที่คุณพี่นั่นบอกว่าอะไรอร่อยนะอาหารนะอร่อยกินแล้วต้องกลับไปกินอีกนะครับร้านแก
1: จริงป่ะพี่เคยไปกินเหรออ
9: ้าวเพราะแกให้น้อยไงฮะ
1: ไปแซวเขาขอบคุณครับพี่โสพลสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เป็นความน่ารักของเพื่อนสมาชิกจอสลอยนะครับเวลาใครส่งเสียงออกอากาศก็จะมีหยอกมีแซวกันตลอดเขารักกันแหละดูออกนะฮะสมาชิกจอสลอยเนี่ยสายสุดท้ายนะครับขออนุญาตสายสุดท้ายนะพี่พัชนีสวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่พัชนีที่เอาขนมอร่อยอร่อยมาให้ใช่ไหม
10: ได้แล้วค่ะ
1: วันนี้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนของแม่ประนอมถึงเครื่องไทยมากที่สุด
10: น้ำพริกเผาค่ะ
1: ทำไมอ่ะครับ
10: น้ำพริกเผาก็ทำข้าวผัดทะเลน้ำพริกเผาอร่อยมากค่ะ
1: อ๋อวันนั้นขนมที่ให้มาก็อร่อยมากเหมือนกันนะครับ
10: จริงว่าคะ
1: จริงครับผม
10: ถ้าไม่อร่อยไม่ได้กินอีกต่อไปเลยนะคะ
1: พี่วัชนีใช้แม่ประนอมมานานหรือยังครับ
10: นานมากค่ะนานมากเกิน30 ปีเกิน40 ปีแล้วค
1: ่
10: ะ
1: อ๋อไม่อยากจะเชื่อนะ
10: แบบ
1: เสียงยังสาวอยู่เลยนะ
10: จริงเหรอคะ
1: จริงผมนึกว่ารุ่นเดียวกับผมนะเนี่ย
10: โอ้โห เดี๋ยวบอกอายุเดี๋ยวจะเปลี่ยนคำสรรพนามนำหน้าพี
1: ่ ได้ได้ขอบแล้ววันนี้ไม่ไปไหนเลยครับเห็นปกติไปแถววัง
10: ไปค่ะเดี๋ยวไปงานขาวดำที่สายไหมคร
1: ับ โอเคเดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณนะครับพี่พัชนีย
10: ิน
1: ด
10: ี
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตนะครับปิดการรับสายแต่เพียงเท่านี้ระหว่างที่รอด้านหลังไมค์นะครับแรนดอมสุ่มหาผู้โชคดีเมื่อสักครู่ผลิตภัณฑ์ของแม่ประนอมวันนี้เราคุยกันจนถึง56 รายการแล้วนะเดี๋ยววันนี้อย่างที่บอกว่าผมจะเก็บให้หมดเลยทั้งหมด84 รายการของแม่ประนอมเนี่ยอยากให้ได้มี1 เทปเหมือนกันที่อัดกันเต็มๆเลยว่าผลิตภัณฑ์ของแม่ประนอมที่บอกว่า84 รายการเนี่ยมีอะไรบ้างผลิตภัณฑ์ถัดมาเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมปรุงเป็นผลิตภัณฑ์57, 58, และ 59จะอยู่ในประเภทของผลิตภัณฑ์พร้อมปรุงเครื่องต้มยำพร้อมเครื่องเทศอบแห้งเครื่องต้มข่าพร้อมเครื่องเทศอบแห้งเครื่องผัดกระเพราพร้อมเครื่องเทศอบแห้งนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีเครื่องแกงเขียวหวานพร้อมกะทิผงและเครื่องเทศอบแห้งเครื่องแกงเผ็ดพร้อมกะทิผงและเครื่องเทศอบแห้งเครื่องแกงมัสมั่นพร้อมกะทิผงและเครื่องเทศอบแห้งเครื่องแกงพะแนงพร้อมกะทิผงและเครื่องเทศอบแห้งชุดทำส้มตำไทยฟังไม่ผิดหรอกครับเขามีชุดทำส้มตำไทยชุดทำส้มตำปลาร้าชุดทำสเต๊ะชุดทำข้าวมันไก่ซอสหอยทอดพร้อมแป้งทอดกรอบน้ำปรุงรสลาบพร้อมเครื่องเทศอบแห้งซอสหมักปิ้งย่างพร้อมน้ำจิ้มแจ่ว น้ำยำพร้อมบุญเส้นและเครื่องเทศอบแห้งน้ำผัดไทยพร้อมเส้นข้าวกล้องพร้อมปรุงน้ำก๋วยเตี๋ยวเรือเข้มข้นพร้อมเส้นหมี่และเครื่องเทศอบแห้งซอสเย็นตาโฟพร้อมเส้นหมี่และเครื่องเทศอบแห้งน้ำแกงเขียวหวานน้ำแกงมัสมั่นน้ำแกงเผ็ดกะปิเขาก็มีน้ำมันน้ำพริกเผาไทยปลาป่นอบสำเร็จกุ้งป่นอบสำเร็จปลาร้าป่นอบสำเร็จพริกขี้หนูสวนป่นอบสำเร็จและผลิตภัณฑ์รายการที่84ของแม่ประนอมก็คือบ๊วยดองครับวันนี้เราเก็บทั้งหมดผลิตภัณฑ์จากแม่ประนอม84รายการด้วยการเห็นไหมล่ะว่าของเขาเยอะจริงๆชอบแบบไหนถูกใจอันไหนเลือกหากันได้เลยนะครับจากผลิตภัณฑ์แม่ประนอมครับสำหรับผู้โชคดีทั้ง2ท่านประจำวันนี้ขึ้นอยู่ที่หน้าจอผมแล้วนะครับทั้ง2ท่านจะได้เป็นชุดกิฟต์เซตจากแม่ประนอมเหมือนกันแต่ต้องเดินทางมารับที่ตึกไทยจสร้อยที่คลองเตยของเรานะครับ1ผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มไก่1หลอดขนาด95กรัม2น้ำจิ้มไก่ไม่มีน้ำตาล1ขวดขนาด260กรัม3น้ำพริกเผาไทย1หลอดขนาด95กรัม4น้ำพริกเผาไทยไม่มีน้ำตาล1ขวดขนาด114กรัม5น้ำผัดไทยพร้อมเส้นข้าวกล้องพร้อมปรุง1ชุดขนาด133กรัม6น้ำก๋วยเตี๋ยวเรือเข้มข้นพร้อมเส้นหมี่และเครื่องเทศอบแห้ง1ชุดขนาด133กรัม7น้ำพริกโคกรอบรสดั้งเดิม1ซองขนาด20กรัม8น้ำพริกโคกรอบรสเผ็ด1ซองขนาด20กรัม9น้ำพริกคั่วกรอบรสลาบ1ซองขนาด20กรัมและ10กระเป๋าสารจากแม่ประนอมที่รวมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดอยู่ในกระเป๋าใบนี้จะได้ถือกลับแบบง่ายๆเลยนะครับผู้โชคดีท่านแรกประจำวันนี้ได้แก่คุณปิยรัตน์จารุสุวรรณภูมิครับผู้โชคดีท่านที่สองประจำวันนี้ได้แก่คุณทัพไทยอาจประดิษฐ์ครับผู้โชคดีท่านอื่นๆไม่ต้องเสียใจนะครับเรายังมีกิจกรรมสนุกๆและให้ติดตามกันจากแม่ประนอมเป็นประจำทุกวันพุธหลังบ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับสามารถติดตามกิจกรรมแล้วก็ร่วมลุ้นรับของรางวัลกับแม่ประนอมไปพร้อมๆกันได้ช่วงนี้ขอบคุณแม่ประนอมคู่ครัวตัวแม่ตำนานรสชาติต้นตำรับไทยแท้มากกว่า65ปีครับ
11: ผู้ครัวตัวจริงกับแม่ประนอมผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลก
12: เมื่อก่อนวิ่งรถจากโนนไปเมืองกาญยังน้อยก็ต้องเกือบ3ชั่วโมงแต่เดี๋ยวนี้แค่ไม่ถึงชั่วโมงก็เอาอยู่เพราะใช้มอเตอร์เวย์ M81 บางใหญ่กาญจนบุรีเส้นทางที่เชื่อมโยงกรุงเทพและนนทบุรีถึงกาญจนบุรีรวมถึงจังหวัดอื่นๆในภาคตะวันตกและภาคใต้สนับสนุนการท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกให้ทุกการเดินทางของคุณสะดวกรวดเร็วปลอดภัยM81 เปิดใช้งานแบบเต็มรูปแบบแล้ววันนี้เช็คอัตราค่าผ่านทางหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1586กด81แล้วคุณจะพบว่ากาญจนบุรีก็แค่ปากซอย

0: ุณกำลังมองหาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพอยู่หรือเปล่าขอเชิญชวนมาสัมผัสบรรยากาศจริงที่เซลล์แกลเลอรี่โครงการบ้านชาวไทยดีครับคลองหลวงออกแบบการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์และระบบไฟฟ้าครบครันเดินทางสะดวกใกล้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตเปิดให้เข้าชมทุกวันแล้วคุณจะเจอที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ที่ www.บ้านชาวไทย.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @บ้านชาวไทยโครงการคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างประมาณเดือนกันยายน2569และแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม2571บ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัย
1: บ้านชาวไทยบ้านชาวไทยบ้านดีดีเพื่อทุกคน
2: ประตูรั้วกำลังจะป
3: ิ
2: ด
3: น้องๆนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้ MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Student ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันทีเสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีหนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: โตต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
2: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
3: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
1: เราต้องทำยังไงคะหมอ
4: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
3: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
4: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
5: ขอเชิญชมรายการพิเศษน้ำใจช่วยไตโดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยเพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยในวันเสาร์ที่23พฤษภาคมนี้เวลา 14:35 นถึง 16:30 นทางททบ.5 กฎหมายเลข5

0: สวัสดีพี่อุทัยด้วยนะครับพี่อุทัยก็บอกว่าดีใจกับพี่พันธ์ด้วยนะครับอาร์เซนอลได้แชมป์ขอบคุณพี่อุทัยด้วยนะพี่พันธ์น่าจะฟังอยู่แหละพี่วันบางรักบอกว่าด้านบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินฝั่งขาเข้ารถชะลอตัวรถแน่นๆแล้วค่ะนะครับขอบคุณพี่วันบางรักด้วยนะครับคุณทวีศักดิ์ปัญญานะครับเป็นผู้ขับรถแท็กซี่นะครับที่บอกว่าไปส่งคนพัดหลงชื่อคุณสำราญนะครับสวัสดีครับคุณทวีศักดิ
1: ์ครับผมสวัสดีครับ
0: ครับพี่ทวีศักดิ์เป็นขับรถแท็กซี่สีทะเบียนอะไรพี
1: ่สีฟ้าครับผมรถทหารรจุฬาครับ
0: ครับ
1: 8772ครับผม
0: อ้าวก็คือคันที่คนพัดหลงคุณลุงท่านขึ้นตั้งแต่หน้าโรงพยาบาลเลยสิใช่ไหมครับ
1: ครับอยู่ข้างในเลยครับในโรงพยาบาลนะฮะหน้าโรงพยาบาลแต่เป็นรถข้างในนะครับผม
0: ตอนนั้นประมาณกี่โมงอ่ะพี่ทวีศักดิ
1: ์ประมาณ9โมงหน่อยๆนะ
0: 9โมงกว่าแล้วคุณลุงท่านบอกทางบอกอะไรรู้เรื่องไหมครับ
1: บอกรู้เรื่องนะจะก็ลงหน้าบ้านนะแต่ไม่รู้ว่ามันจะบ้านจริงหรือบ้านไงผมไม่ทราบนะแต่ก็ต้องไอ้พัฒนาการ53อ่ะฮะพอ53ปุ๊บพอเราเลี้ยวเข้าไป53แล้วเราก็เลี้ยวเข้าไปได้หน่อยนึงก็ตรงซอยแรกอะฮะซอยแรกเลี้ยวซ้ายอีกทีนึงครับผม
0: แล้วตอนที่นั่งมาบนรถนี่คุณลุงท่านเหมือนมีอาการแบบหลงลืมอะไรอย่าง
2: น
0: ี้ไหมครับ
2: ตรงนี้ใช่ไหมหรือว่าจะไปหมุนออก
1: ออกตรงนี้นะครับครับผม
0: มีอาการเหมือนหลงลืมอะไรอย่างนี้ไหมครับระหว่างทาง
1: ไม่นะแกก็บอกว่าขึ้นทางเดือนก็ได้นะแกก็บอกแบบนี้นะคร
0: ับอ๋ออ่ะเดี๋ยวไปคุยกับลูกสาวเขาหน่อยคุณฤดีลำพาสวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค
0: ่
3: ะ
0: คุณพ่อกลับบ้านปลอดภัย
3: เรียบร้อยแล้วค่ะพอดีว่าไม่คือแกขึ้นรถตั้งแต่9โมงแล้ว11โมงกว่ายังไม่ถึงก็เลยไม่แน่ใจว่าคือจริงๆไม่ได้ว่าคุณขับแท็กซี่แต่เรากลัวว่าแกจะไปตรงไหนตรงไหน
0: กลัวหลงอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
3: ใช
0: ่
3: ค่ะ
0: พี่ทวีศักดิ์ทำไมมันถึงนานจังเลยอ่ะ
1: มันไม่ค่อยนานนะครับผมก็ออกมาปุ๊บก็มาด้านหลังรามมาใช่ไหมครับพอด้านหลังเสร็จปุ๊บผมก็ออกมาถนนศรียาแล้วก็ขึ้นยกระดับประชาธิปไตยจตุรทิศนะฮะ
3: ค
1: ่
3: ะค
1: ่
3: ะ
1: ก็มาขึ้นมาแล้วก็มาขึ้นทางด่วน25บาทตรงพระราม9นะฮะ
0: อ๋อเราก็ไม่ได้แวะไหนใช่ไหมฮะ
1: ไม่ได้แวะ
0: ก็จะตรงกลับ
1: ไปไม่ถึงชั่วโมงถึงครับ
0: อ๋อ
3: แกอาจจะไปไหนต่อก็ไม
1: ่
3: แน
1: ่
3: ใจ
1: ไม่รู้นะตัวบ้านประตูบ้านมันเป็นสีม่วงใช่ไหมล่ะครับ
3: ใช่ค่ะ
0: ก็หลงหน้าบ้าน
1: แต่ก็บอกว่าประตูสีม่วงๆนั่นแหละจอดหน้าบ้านตรงนี้แหละจะแบบนี
3: ้โอเค
1: ผมบอกแล้วเพราะฉะนั้นผมจะไปปล่อยนะ
0: ฮะอ๋อไอ้ปกติคุณพ่อนี่มีอาการหลงลืมไหมฮะ
3: มีบ้างค่ะ
0: มีบ้างนะอู้แต่ครั้งนี้ยังโชคดี
3: นะแต่ส่วนใหญ่แกก็จะไม่ลืมแต่ก็มีรวมเป็นช่วงๆอะฮะเราก็เลยกังวลนะฮะ
0: พี่ฤดีลำพาตอนนี้อยู่กับคุณทวีศักดิ์มีอะไรจะบอกเขาหน่อยไหมฮะ
3: ก็ไม่มีอะไรขอบคุณมากนะคะต้องขออภัยด้วยที่ทำให้เดือดร้อนก็เรียบร้อย
1: ไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาเราพูดได้ตามเรา
3: แค่อยากจะรู้ว่าแกเนี่ยไปลงรถแท็กซี่หรือยังแล้วไปถึงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยอยากจะสื่อถามแบบ
1: โอ้จะจำได้ดีครับคุณนายจะจำได้ดีครับต่อขึ้นทางหลวงตรงนี้นะไปจุดละทิศนะท่านจะบอกอย่างนี้นะฮะ
0: แล้วท่านจ่ายค่าโดยสารเป็นยังไงเงินสดเหรอฮะหรือยังไง
1: เงินสดมันรู้สึกไปถึงตรงนั้นมัน163บาทมั้ง163บาทผมก็ทอนไป37บาทนะครับจะเอาตังค์เป็น100ให้200ครับผม
0: อ๋อแสดงว่าท่านมีเงินสดติดตัวด้วย
1: ผมก็ถามก่อนขึ้นเพราะผมไม่มีสแกนไงผมไม่มีโอนเงินของลูกค้าครับผมขอเป็นเงินสดนะครับผมก็บอกท่านอย่างนั้นเนี่ยของลูกค้าเงินสด
3: ค่ะค่ะพอดีแกจะหูตึงนิดนึงเราก็เลยกลัวว่าจะสื่อสารกันไม่รู้เรื่องก็เลยกังวลไปใหญ่นะขอไปด้วยนะ
0: ไม่เป็นไรตอนนี้ถึงแล้วขอบคุณมากทั้งสองท่านดีใจด้วยคุณฤดีลำพาขอบคุณพี่ทวีศักดิ์สวัสดีครับ
1: ผมยินดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: ขอบคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม
0: ขอบคุณคุณทวีศักดิ์ปัญญานะครับเป็นแท็กซี่สีฟ้าททหารรจุฬา8772กทม.นะครับแล้วก็ดีใจกับทางลูกสาวคุณฤดีลำพาด้วยเป็นลูกของคุณลุงสำราญที่ก่อนหน้านี้ฝากประชาสัมพันธ์ตามหาคุณพ่อเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้คุณพ่อท่านมีอาการหลงลืมแต่ว่าวันนี้โชคดีที่ท่านยังจำทางกลับบ้านได้นะครับคือบางทีไออาการหลงลืมเนี่ยมันไม่ได้เป็นตลอดนะคือมันจะเป็นบางช่วงนะครับคืออย่างวันนี้จำได้พรุ่งนี้อาจจะลืมละแล้วเดี๋ยวมันลืมเนี่ยจำได้ใหม่แล้วเดี๋ยวพออีกวันนึงเนี่ยลืมอีกแล้วมันจะเหมือนมาหายอ่ะความจำมันจะกลับมาเป็นช่วงๆแล้วก็หายไปเป็นช่วงๆอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่าใครมีอาการแบบเนี้ยติดต่อเข้ามาเลยนะ ลงทะเบียนได้เลยนะครั้งเนี้ยถือว่าโชคดีนะที่ทางคุณพ่อสำราญเนี่ยท่านไม่ได้มีอาการหลงลืมในขณะที่เดินทางกลับบ้านเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยติดต่อไม่ได้เลยแล้วก็จะบอกทางไม่ถูกด้วยอาการมันยังไม่ได้กำเริบแต่ก่อนหน้านี้ลูกสาวอ่ะบอกว่ามีคุณพ่อเริ่มมีอาการหลงลืมแล้วเพราะฉะนั้นถ้าบ้านไหนนะครับมีผู้สูงอายุมีคุณพ่อคุณแม่ที่เริ่มมีอาการหลงลืมเริ่มมีปัญหาเรื่องความจำเริ่มอัลไซเมอร์มาแล้วโทรมาลงทะเบียนไว้ก่อนเลยกับโครงการ Forget Me Not กับจส100ของเราไม่เสียค่าใช้จ่ายใช้เบอร์ดอกจัน1808โทรเข้ามาโทรฟรีตลอด24ชั่วโมงนะครับดอกจัน1808บอกทางหลังไมค์ที่รับสายท่านน่ะลงทะเบียน Forget Me Not ลงทะเบียนหลงลืมเนี่ยบอกอย่างนี้ก็ได้ลงทะเบียนหลงลืมเดี๋ยวหลังไมค์จะขอข้อมูลแป๊บเดียวเองนะพอลงทะเบียนเสร็จเดี๋ยวทีมงานจัดส่งเข็มกลัดแล้วก็สติกเกอร์สำหรับรีดติดเสื้อให้ส่งไปให้ถึงบ้านเลยท่านไม่ต้องเดินทางมารับนะเพราะบางท่านอยู่กับผู้ป่วยผู้สูงอายุเพียงลำพังไอ้ครั้งที่จะเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยมันไม่ค่อยสะดวกอันนี้เราเข้าใจเราเห็นใจนะเราก็เลยงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราส่งให้แค่ท่านโทรเข้ามาลงทะเบียนฟรีหลังจากนั้นรอเดี๋ยวเราจัดส่งให้ทางไปรษณีย์นะครับนะไม่เสียค่าใช้จ่ายนะลงทะเบียนก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะเบอร์เนี่ยใช้ดอกจัน1808โทรเข้ามาก็จะได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกเหมือนกันลงทะเบียนไว้ก่อนนะครับอย่ารอให้หลงแล้วเรามาวัดดวงกันว่าจะโชคดีไหมความจำจะหายไหมตอนที่ท่านหลงเนี่ยไม่เอาอย่างนั้นโทรเข้ามาลงทะเบียนเลยนะครับตั้งแต่ตอนนี้เลย1137หรือดอกจัน1808กับโครงการ Forget Me Not จากจส100ครับช่วยเหลือผู้ป่วยที่หลงลืมและมีความเสี่ยงที่จะพัดหลงสูญหายกับทางครอบครัวหรือว่าทางผู้ดูแลขอบคุณโครงการ Forget Me Not ด้วยนะครับอ่ะพี่พันธ์มาแล้วนะใครที่จะดีใจกับพี่พันธ์นะตอนนี้พี่พันธ์เข้ามาใน YouTube นะเข้ามาส่องแล้วใช่ไหมพี่พันธ์ดีใจด้วยนะครับดีใจด้วยนะนี่ยังเตะไม่ครบนัดนะยังเหลืออีกตั้ง1นัดใช่ไหมได้แชมป์ซะแล้วนะฮะคุณ 3M นะฮะสวัสดีนะครับที่เพิ่มเติมเข้ามาใน YouTube คอมเมนต์กับทางจส100ของเราแล้วก็ข้อมูลทางหลังไมค์เพิ่มเติมนะครับก่อนหน้านี้มีรับแจ้งที่ประชาชื่นเป็นฝั่งขาเข้าช่วงพงเพชรมุ่งหน้าไปประชานุกูลก็บอกว่าการจราจรเนี่ยไม่ติดนะวันนี้เห็นบอกว่าเคลื่อนตัวได้ไปกลับเลยแล้วก็แจ้งวัฒนะนะครับก่อนหน้านี้การจราจรช่วงศูนย์ราชการก็ยังเคลื่อนตัวได้2ฝั่งนะครับไม่มีปัญหาการจราจรรับแจ้งจากคุณโกมลฝากประชาสัมพันธ์นะครับลืมกระเป๋าสตางค์ผู้ชายข้างในมีเงินสดจำนวนหนึ่งมีบัตรประชาชนมีเอกสารต่างๆระบุชื่อคุณโกมลหวานหูทำหายวันนี้ตอน 11:50 น.ขึ้นมาจากศิริราชแล้วก็ไปลงที่โรงแรม RD Hotel ที่อรุณอมรินทร์เป็นรถแท็กซี่สีเหลืองแต่ว่าจำทะเบียนไม่ได้ครับฝากประชาสัมพันธ์รบกวนคนขับรถแท็กซี่ถ้าฟังอยู่ติดต่อกลับด้วยนะ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายพี่พันธ์สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับพี่เสียมาขอบคุณครับที่ให้กำลังใจ
0: สวัสดีครับพี่แชมป
4: ์เชิญเลยครับพี่แ
0: ชมป์เชิญเลยครับพี่แชมป
4: ์ประชาธิปุล
0: ครับ
4: ประชาธิปุลครับผมมุ่งมาจะมีผ่า
0: ครับ
4: รถเจอแล้วพี่รถเจอแต่ว่าจากรัชดามุ่งมาประชาธิปุลในรถน้อยครับผม
0: ครับผม
4: ทางจราจรนี่มีปัญหาครับโดนฝนเริ่มลงมาก็ไปปล่อยเลยนะครับลองพี่เสมาลอง
0: พูดพูดอะไรก็ดูดีไปหมดอ่ะวันนี้พี่แชมป์
4: เมื่อคืนเนี่ยคุณว่าแล้วเมื่อคืนเนี่ยเสมอไง
0: ใช่
4: แม่ไม่ต้องตังบนแล้วนั่นแม่ก็ไปเอาด้วยใหญ่เลยครับผม
0: ปล่อยจอยเลยปล่อยจอยเอาดูซิว่าจะแชมป์เดียวหรือจะดับเบิ้ลแชมป์อ่ะปีนี้อาร์เซนอล
4: ใช่รอคอยมา22 ปีอ่ะพี่เลยมาม
0: ีอะไรอยากจะบอกทีมอื่นๆไหมฮะ
4: มันก็อยากบอกว่ามันก็อยู่ที่รักเตะนะครับแล้วก็ผู้จัดการทีมครับผม
0: เออ
4: แล้วก็เชียร์ไปอะไรที่ว่าเชียร์ทีมด้วยว่าล่างนะครับผม
0: นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
4: ไม่เป็นไรครับผู้จัดการทีมต้องเปลี่ยนใหม
0: ่นี่พูดถึงลิเวอร์พูลไหม
4: สวยครับนี่เดี๋ยวมาเสื้อสวยครับเสื้อตัวใหม
0: ่สวยสวยลิเวอร์พูลใช่ไหม
4: สวยใช่ใช่ครับใช่ใช่
0: จะสวยกว่านี้ถ้าเปลี่ยนผู้จัดการทีมไปด้วย
4: ครับฝั่งอาร์เซนอลนี่ยังไม่เจอครับผม
0: นะ
4: ชุดใหม
0: ่อ่ะยังไงดีใจด้วยฮะ
4: ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมปาให้ปาลิส
0: ฝากแก้แค้นให้ด้วย
4: ปาลิสผมปาให้เลย
0: เออฝากแก้แค้นให้ด้วย
4: พี่เจมานะเป็นแล้วนะให้เสมอก็ไม่เป็นไรแล้วเพราะว่าได้แชมป์แล้ว
0: ใช่ได้แชมป์ไปแล้วนัดหน้าไม่มีผลแล้วไปเก็บตัวนู่นไปชิง
4: แชมเปี้ยน
0: เออ
4: แชมเปี้ยน
0: เก็บตัวไปชิงยูฟ่านู่นเ
4: ออใช่ครับใช่ครับผม
0: ได้ได้ขอบคุณมากพี่พาน
4: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับนะฮะดีใจด้วยครับดีใจด้วยจริงๆนะสำหรับเด็กปืนใหญ่อาร์เซนอลนะฮะ22ปีที่พวกคุณรอคอยนะฮะวันนี้พวกคุณสมหวังกันแล้วนะนิทานเรื่องนี้อาจจะสอนให้รู้ว่าระยะเวลาความอดทนการรอคอยสักวันจะได้แชมป์นะฮะอ่ะกรณีสามเณรหายนะครับทางคุณแม่เขาติดต่อมาบอกว่ายังไม่พบนะแต่ว่าคุณแม่ให้ข้อมูลมาคือเขามีบ้านพักอยู่แถวซอยมิสทีนนะรามคำแหงนะฮะใครที่อยู่แถวใกล้เคียงกับซอยมิสทีนใช่ไหมรามคำแหงใช่ไหมที่คุณแม่เขาบอกอ่ะมิสทีนใช่ไหมก็ช่วยดูให้หน่อยนะครับว่าเห็นสามเณร อายุท่านประมาณ13ปีนะครับสูงประมาณ140ซมลักษณะเนี่ยเป็นสามเณรจีนนะเป็นสามเณรจีนบวชที่วัดเล่งนิยี่2ประมาณ10วันที่แล้วบ้านท่านเนี่ยอยู่ที่ศรีสะเกษนะแล้วก็เพิ่งเดินทางเข้ามาที่กรุงเทพเนี่ยครั้งแรกเมื่อช่วงเช้าตรู่ประมาณตีห้าครึ่งเนี่ยเดินออกจากวัดไปคาดว่าน่าจะคิดถึงบ้านชื่อสามเณรสุริยันดวงแก้วนะครับโกนศีรษะแต่ไม่โกนคิ้วจุดสังเกตอีกอย่างนึงก็คือท่านถือถุงผ้าสีขาวแล้วก็มีโลโก้ของวัดเล่งในยี่สองเห็นในกล้องวงจรปิดเนี่ยประมาณ 6:30 นอยู่แถวๆเมกะโฮมตรงแยกบางพลูนะครับลักษณะแต่งกายเป็นชุดสามเณรจีนนะฮะก็มีเบาะแสอีกอย่างหนึ่งที่ทางคุณแม่เพิ่มเติมให้ก็บอกว่ามีบ้านพักอยู่ที่รามคำแหงแถวซอยมิสทีนอ่ะถ้าใครพบเห็นพบเจอติดต่อกลับได้เลยนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับพี่ชัยรัตน์บอกว่าแจ้งวัฒนาฝั่งขาเข้าตรงข้ามศูนย์ราชการที่จะมุ่งหน้าไปมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับไปกลับให้ข้อมูลไว้บอกว่ายังไม่มีปัญหาการจราจรนะการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ด้านทิ้งท้ายกันด้วยข้อมูลฝากประชาสัมพันธ์ตามหาของนะฮะคุณอริศลาลืมกล้องถ่ายรูปยี่ห้อโอลิมปัสสีเงินรุ่นOZ105 สีเงินนะหรือว่า OC105 สีเงินฝาเลื่อนตรงเลข5เนี่ยเขาบอกว่ามันมีรอยถลอกขึ้นมาจากร้านยักษ์บาร์ที่เตาปูนแล้วก็มาลงที่หมู่บ้านทานตะวันที่ท่าอิฐเป็นรถแท็กซี่จำสีจำทะเบียนไม่ได้แต่ว่าในสลิปโอนเงินเนี่ยระบุชื่อนายบุญยฤทธิ์ฉิมประดิษฐ์นายบุญยฤทธิ์ฉิมประดิษฐ์เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าตรู่วันที่16ตอนตี2 18นาทีนะฮะถ้าคุณบุญยฤทธิ์ฉิมประดิษฐ์ฟังอยู่หรือว่าถ้ามีท่านใดรู้จักนะครับกรุณาให้เขาติดต่อกลับจสร้อยหน่อยนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายคุณนพรัตน์ลืมพวงกุญแจเป็นกุญแจรถยนต์ Toyota แล้วก็ห้อยติดกับบัตรพนักงานแล้วก็บัตรประชาชนที่ถ่ายเอกสารแล้วก็ตัดเป็นชิ้นเล็กๆเคลือบเอาไว้ เขาบอกว่าขับรถจักรยานยนต์แล้วก็ทำตกหล่นวันนี้ตอน 11:00 นไม่แน่ใจว่าช่วงไหนใช้เส้นทางเนี่ยพัฒนาการระหว่างซอย 25-30 ใช้พัฒนาการ 25-30 ตอน 11:00 นของวันนี้นะครับเป็นพวงกุญแจรถยนต์ Toyota แล้วก็มีบัตรพนักงานแล้วก็บัตรประชาชนที่ถ่ายเอกสารแล้วก็ห้อยติดไว้นะเคลือบติดไว้เป็นชิ้นเล็กๆด้วยคุณณทิราลืมกระเป๋าเป้สีดำข้างในมีแคตตาล็อกสินค้ามีสินค้าพวกวัสดุก่อสร้างเหตุการณ์เกิดขึ้น 16:40 นเมื่อวานนี้เป็นรถแท็กซี่จำสีจำทะเบียนไม่ได้ขึ้นมาจากฟอร่าติวานนท์มาลงที่ซอยประชาชื่น26ตอนที่จ่ายค่าโดยสารเนี่ยในสลิปโอนเงินเนี่ยระบุชื่อคุณสุวรรณแจ้งสุขคุณสุวรรณแจ้งสุขคุณแสงเดือนลืมร่มสีดำ มีโลโก้เขียนว่าแบมแบมอินทาวด้านในร่มเป็นรูปแบมแบมก็อดเซเว่นแล้วก็หลายๆรูปด้วยนั่งจากจุดรับส่งผู้ป่วยในโรงพยาบาลราชพิพัฒน์มาลงที่บิ๊กซีเพชรเกษมตรงหลัก2เขาบอกว่าถ้านำมาคืนเขาจะมีสินน้ำใจให้ 2,000 บาทเป็นรถแท็กซี่เขียวเหลืองจำทะเบียนไม่ได้เหตุการณ์เกิดขึ้นวันนี้ตอน 11 นาฬิกาอ่ะนะฮะถ้าเก็บได้นะติดต่อกลับจสร้อยได้นะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายช่วงนี้พักกันก่อนครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะศรีหศักดิ์ลงพื้นที่จังหวัดยะลาประชุมสอบต.ขอบคุณเจ้าหน้าที่เสียสละทำงานภายใต้ความเสี่ยงและกรรมาธิการคมนาคมเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสอบเข้มเหตุรถไฟชนรถประจำทางสักครู่มาติดตามค่ะ
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดี
1: เจ้าหน้าที่เสียสละทำงานภายใต้ความเสี่ยงและกรรมาธิการคมนาคมเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสอบเข้มเหตุรถไฟชนรถประจำทางสักครู่มาติดตามค่ะ

0: ฟิร์มนะคะ
1: จอมแม
2: ่ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: รีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
4: ายศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางลงพื้นที่จังหวัดยะลาตรวจเยี่ยมราชการมอบนโยบายและรับฟังข้อคิดเห็นจากส่วนราชการในพื้นที่ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ทันทีที่มาถึงนายศรีหศักดิ์ได้พบปะกับเจ้าหน้าที่พร้อมมอบโอวาทโดยย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับพื้นที่ภาคใต้ที่ผ่านมาได้จัดสรรงบประมาณจำนวนมากเพื่องานในมิติต่างๆและที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าประสบความสำเร็จแต่ก็ต้องยอมรับด้วยว่าเราก็ไม่ประสบความสำเร็จในบางสิ่งที่คาดไว้เพราะการที่จะปฏิบัติงานต้องยอมรับว่าปัญหาคืออะไรความท้าทายคืออะไรและเราแก้ไขปัญหาไปถึงจุดไหนแต่ในที่สุดก็นำไปสู่เรื่องของยุทธศาสตร์ที่มีเอกภาพการเดินทางมาครั้งนี้อยากรับฟังปัญหาทั้งมิติความมั่นคงการพัฒนาการเจรจาแต่มิติที่คิดว่าแก้ไขปัญหาลำบากคือมิติอัตลักษณ์เอกลักษณ์ความยุติธรรมความเป็นธรรมซึ่งทั้งหมดเป็นมิติต่างๆของงานภาคใต้จึงอยากขับเคลื่อนนโยบายต่างๆในการแก้ปัญหาภาคใต้การบูรณาการการทำงานและวันนี้ก็มาด้วยความตั้งใจที่จะทำตรงนี้ให้เต็มที่ปิดท้ายที่กรรมธิการคมนาคมเรียกถกกรมการขนส่งทางรางทางบกการรถไฟตำรวจเหตุรถไฟชนรถเมย์พร้อมย้ำต้องหาข้อเท็จจริงให้ได้หากประเด็นยังไม่จบสามารถเรียกประชุมได้อีกคุณสรทันเหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
5: นายสุพนัทมีนชัยยานันท์ส.ส.พรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการคมนาคมให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์ที่บริเวณจุดตัดอโศกดินแดงว่าวันนี้ที่ประชุมมาครบทุกหน่วยงานโดยมีอธิบดีกรมขนส่งทางรางรองอธิบดีกรมขนส่งทางบกการรถไฟตำรวจนครบาลรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลร่วมกับสน.มักกะสันและผอ.ขสมก.โดยนายสุพนัทกล่าวว่าวันนี้ต้องหาข้อเท็จจริงให้ได้ทั้งหมดและล่าสุดตัวเองก็เห็นว่าพนักงานขับรถอยู่บนรถและอยู่ที่ด้านหน้าด้วยจึงต้องหาข้อเท็จจริงว่าข้อสรุปแล้วเป็นอย่างไรและระบบการทำงานอานัตสัญญาณไฟมีระบบมาตรฐานความปลอดภัยเพียงพอหรือไม่ส่วนข้อเท็จจริงจะสะท้อนอะไรบ้างนั้นนายสุพนัทระบุว่าส่วนหนึ่งที่เป็นข้อเท็จจริงคือระยะทางในการเบรกตั้งแต่2กิโลเมตรถึง200เมตรต้องหาข้อเท็จจริงร่วมกันว่าสุดท้ายแล้วเป็นอย่างไรส่วนข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟนั้นนายสุพนัทกล่าวว่ามีหนังสือขอทางสหภาพที่ออกแถลงการออกมาอยู่แล้วก็คงนำหนังสือมาเปิดให้คณะกรรมการทุกคนได้ดูอยู่แล้วและดูว่าทางหน่วยงานจะชี้แจงรายละเอียดอย่างไรคงต้องนำมาสื่อสารและตรวจสอบกับสหภาพเพิ่มเติมด้วยหากประเด็นยังไม่จบก็มีเพิ่มเติมและสามารถนัดครั้งต่อไปได้ต่อรองท่านเห็นพิพัฒน์รายงานครับ
6: การทำสิ่งที่ไม่ชอบไม่เพียงแต่จะทำให้ช่วยพัฒนาความแข็งแกร่งทางจิตใจแต่ยังเพิ่มความมั่นใจในการเผชิญหน้ากับปัญหาด้วยศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

อุทกภัยครั้งใหญ่ปีที่13สีสงครามน้ำหลากภาคอีสานจากบางปีที่เป็นแดนแสนกันดารกลายเป็นน้ำล้อมบ้านนานนับเดือนจึงทั้งสองพระองค์ทรงรุดเยี่ยมสิ่งของเตรียมช่วยคนมากล้นเกลื่อนพระเจ้าอยู่หัวทรงดำริตริตองเตือนแจกของเหมือนถมเท่าไหร่ย่อมไม่พอควรหาทางให้ชาวบ้านมีงานทำทรงเน้นย้ำเพื่อทำมาหากินต่อแล้วผ้าไหมของผู้รักการถักทอก็เกิดก่ออาชีพใหม่ในบัดดลจากเนื้อผ้าพระราชินีเห็นเป็นเนื้องานเพราะชาวบ้านไม่ต้องลองฝึกฝนสาวอีสานทอผ้าไหมได้ทุกคนหากเพิ่มผลผลิตขายรายได้ดีทรงขอให้หันมาทอผ้าเพิ่มทรงส่งเสริมให้ตระหนักถึงศักดิ์ศรีผ้าที่ทอนั้นคือผ้าราชินีงานทอนี้คืองานศิลป์ชิ้นสำคัญทีละน้อยผ้าไหมได้เริ่มเปลี่ยนจนนุ่มเนียนหลากลวดลายหลายสีสันศิลปะงามระยับนับอนันต์พลอยถึงวันพลิกฟื้นคืนชีวิตจากมัดหมี่สู่แพรวาผ้าชาวเขาย่านลิเผาจักสารไม้ไผ่ลายขิดแต่ละเส้นแต่ละซี่ทีละนิดจนประดิษฐ์เป็นของใช้ได้เลิศล้ำงานเครื่องเงินเครื่องทองของสูงค่างานปักผ้าแบบโบราณงานเครื่องคร่ำล้วนฝีมือชาวนาไร่คนไทยทำเป็นหนึ่งนำศิลป์ในโลกใบนี้ทรงรับผู้รู้น้อยด้อยวิชามาศึกษาภาคเพียรเรียนเต็มที่สายเลือดไทยคือศิลปินน่ายินดีปีสองปีก็ขึ้นชื่อฝีมือทองที่ลำบากยากไร้ไม่มีงานที่เคยละถิ่นฐานทิ้งบ้านช่องที่เคยใช้โฉนดจดจำนองก็ได้ไถ่ได้ครองได้คืนเรือนที่ครอบครัวลูกมากและยากจนที่อยู่เขาขัดสนเป็นคนเถื่อนที่ไม่เคยพบปะตะวันเดือนทั้งหมดเหมือนเกิดใหม่ในฉับพลัน

มาเป็นสุขอยู่ในร่มใบบุญอบอุ่นกับงานช่างงานสร้างสรรค์สืบทอดศิลปะไทยให้แก่กันบรรลุฝันด้วยเดชะพระบารมีศิลปาชีพกับภาระศิลปะชาติสามารถเดินมาไกลได้ถึงนี่ผู้ปกเกล้าคือพระราชินีจากวันนี้พรุ่งนี้จวบนิรันดร์

0: กลับมาติดตามประสบร้อยกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้นะครับเดี๋ยวไปเพิ่มเติมอีกหนึ่งข่าวคราวนะครับทางด้านของท่านผู้บัญชาการตำรวจนะครับมีการสั่งขยายผลคดีแก๊งอุ้มชาวจีน5รายนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบเครือข่ายเชื่อมโยงอาชญากรรมข้ามชาติครับเดี๋ยวไปเพิ่มเติมเรื่องราวดังกล่าวกับทางด้านของคุณบุษบงบุษปวนิชนะครับคุณบุษบงสวัสดีครับ
1: ค่ะคุณเสมาคะ
0: ครับ
1: ประเด็นมันเป็นเรื่องร้อนขึ้นมาเพราะว่าเมื่อวานนี้ทางด้านของสถานทูตจีนประจำประเทศไทยเนี่ยนะคะท่านทูตเนี่ยก็ออกมาบอกว่าขอให้ดำเนินการเรื่องการเรียกจับคนจีนเรียกถ่ายนี่แหละว่ามันเป็นปมเป็นประเด็นปัญหายังไงบ้างก็เลยทำให้วันนี้ทางด้านของพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็ออกมา เปิดเผยความคืบหน้าว่าผบ.ตร.เนี่ยสั่งให้ดำเนินคดีเด็ดขาดกับ4ตำรวจที่เกี่ยวข้องนะคะรวมไปถึงทั้งกฎหมายทั้งด้านวินัยด้วยนะคะไม่มีการละเว้นค่ะโดยการดำเนินคดีอาญานะคะตำรวจจากสภ.วังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วได้แจ้งข้อกล่าวหาผู้ก่อเหตุทั้ง5คนโดยแจ้งข้อหาความผิดฐานร่วมกันหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจโดยมิชอบข่มขืนใจเรียกรับทรัพย์และปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตนะคะซึ่งผู้ต้องหาก็ประกอบไปด้วยตำรวจ4นายพลเรือนอีก1นายอีก1คนนะคะก็โดนข้อหาเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานกระทำความผิดนะคะซึ่งได้คุมตัวทั้งหมดเนี่ยฝากขังต่อศาลจังหวัดสระแก้วผัดแรกไปแล้วตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมนะคะโดยพลตำรวจตรีถาวรดุลยวิทย์นะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วเป็นผู้สืบสวนสอบสวนด้วยตัวเองนะคะ
0: ค
1: นอกจากนั้นยังมีการกำชับให้ต้นสังกัดดำเนินการเด็ดขาดเบื้องต้นได้มีการเสนอให้ผู้ต้องหาทั้ง4รายออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อให้การสอบสวนเป็นไปอย่างโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะส่วนที่มีข้อมูลพาดพิงถึงตำรวจอีก1นายตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการติดตามตัวมาสอบสวนและขยายผลเพราะว่าอีก1นายที่ไม่ถูกจับในตอนนั้นน่ะเพราะว่าออกมาซื้อข้าวก็เลยไม่โดนนะคะตอนนี้ก็กำลังติดตามตัวกันอยู
0: ่แต่ตอนนี้กำลังจะโดนแล้วเนี่ย
1: จะกำลังใกล้ละใกล้จะโดนละนะคะก็ทางด้านของการกระทำลักษณะดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องของการทำผิดร้ายแรงต่อกฎหมายทั้งที่คนจีนทั้ง4คนเนี่ยทั้ง5คนเนี่ยปรากฏว่ามันเป็นบุคคลลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายหนีมาจากกัมพูชา
0: ทั้งหมดเลย
1: ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เราก็ไปจับได้แทนที่เราจับเขาได้ทั้ง5คนเนี่ยแล้วส่งตัวไปตามกระบวนการไม
0: ่
1: ขังไว้ก่อนแล้วเรียกค่าไถ
0: ่
1: นะคะแล้วก็รู้สึกว่ามี2ใน5เนี่ยจ่ายมาแล้ว 120,000 นะคะก็ถือว่าความผิดสำเร็จอะนะคะซึ่งชาวต่างชาติทั้ง5รายแม้ว่าจะได้รับการช่วยออกมาจากการถูกจับตัวเป็นเรียกค่าไถ่แต่ก็ต้องดำเนินคดีในฐานะในฐานลักลอบข้ามแดนนะไทยกัมพูชาบ่อยครั้งแล้วก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเชื่อมโยงกับขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติหรือเครือข่ายแก๊งหลอกลวงออนไลน์หรือเปล่านะคะอันนี้ก็แหมไม่รอดทั้ง2ฝ่ายทั้งจีนที่ถูกจับเรียกค่าไถ่แล้วก็ตำรวจเองนะคะที่ไปเรียกค่าไถ่เขานะคะก็เป็นประเด็นแล้วก็กลายเป็นปัญหาระดับชาติไปเลยนะคะระหว่างประเทศไปอีกนะคะ
0: ค
1: เพราะว่าจีนเองก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแก๊งจีนเทาเองด้วยแล้วก็การไปเปิดบ่อนการพนันนะทางด้านของเขมรด้วยนะคะ
0: ค
1: ก็หลายอย่างเลยอันนี้ก็เชื่อมโยงแล้วก็เป็นประเด็นที่ต้องคงต้องหาความชัดเจนแล้วก็ว่าเราเนี่ยดำเนินการไม่ไว้หน้าใครว่าอย่างนั้นเถอะนะคะอันนี้ก็เป็นเอามาอัปเดตสถานการณ์กันเพิ่มเติมค่ะคุณเสมา
0: ครับ
1: นะคะเพิ่มเติมค่ะ
0: ขอบคุณครับขอบคุณคุณบุษบงบุษปวนิชด้วยนะครับทางโครงการอีกหนึ่งโครงการนะครับที่ไม่พูดถึงไปไม่ได้นะครับเวลาใช้รถใช้ถนนเนี่ยเพิ่มความอุ่นใจที่สำคัญคือถ้าหากเกิดกรณีอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยนะซึ่งก็ไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกคราวนี้พอรถเนี่ยต้องเข้าศูนย์เข้าอู่เข้าซ่อมแย่ละสิคนเคยใช้รถเคยมีรถขับวันหนึ่งเกิดไม่มีคราวนี้จะเดินทางไปไหนมาไหนนี่ลำบากเลยแต่ถ้าคุณเป็นลูกค้าของทางวิทยาประกันภัยและคุณอยู่ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุประเภทที่1เรื่องนี้คุณตัดปัญหาทิ้งไปได้เลยเพราะว่าเขามีรถสำรองให้คุณยืมใช้ระหว่างซ่อมต่อให้รถจะเข้าศูนย์เข้าอู่เข้าซ่อมไม่เกิน20วันคุณมีรถสำรองให้ใช้ขับไปนู่นไปนี่ไปนั่นใช้ชีวิตเป็นปกติเหมือนเดิมนะในขณะที่รถเนี่ยเข้าซ่อมอยู่นะฮะอยู่ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุจากบริษัทวิทยาประกันภัยประเภทที่1 นอกเหนือจากจะมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมกรณีที่คุณเป็นฝ่ายถูกแล้วนะครับไม่เกิน20วันเนี่ยท่านสมาชิกก็มีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนด้วยหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% และก็ได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีถัดไปอีกด้วยนะครับเงื่อนไขต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกครับประเภทที่1สามารถผ่อนได้ด้วยครับ 0% นาน6เดือนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-150-0888นะครับประเภทที่3ครับสำหรับท่านใดที่ไม่สามารถเข้าเงื่อนไขตามประเภทที่1ได้เขาก็มีประเภทที่3เป็นทางเลือกนะครับเงื่อนไขก็จะเปิดกว้างมากขึ้นครับก็รับทั้งประเภทเก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลรวมไปถึงปิกอัพเชิงพาณิชย์ครับสิทธิประโยชน์ยังเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษเรื่องของเงินกองทุนคืนเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% สามารถผ่อนได้นะครับ 0% นาน3เดือนแต่ต่างกันตรงที่ว่าจะไม่มีรถสำรองให้ท่านยืมใช้ระหว่างซ่อมนะสำหรับประเภทที่3ก็สอบถามได้ที่หมายเลขเดียวกันนะครับ02-150-0888บริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนกับโครงการคนรักรถขอบคุณนะครับคุณลัดดาวันสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค
0: ่
2: ะ
0: เป็นคุณแม่ของสามเณรสุริยันนะครับ
2: ค่ะ
0: คุณแม่จนถึงขนาดนี้มีเบาะแสข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวสามเณรบ้างไหมครับ
2: ไม่มีเลยค่ะ
0: แล้วก่อนหน้านี้เห็นคุณแม่บอกว่ามีบ้านมีที่พักอยู่แถวซอยมิสทีนเหรอฮะใช่ไหม
2: ใช่ใช่ค่ะแม่พักอยู่แถวนั้นค่ะ
0: อ๋อเป็นบ้านของคุณแม่
2: ไม่เป็นเช่าอพาร์ตเมนต์นะคะเป็นห้องค่ะ
0: แล้วน้องสามเณรรูปนี้ท่านเคยไปมาก่อนไหมฮะตรงนี
2: ้ก็ปิดเทอมก็จะมาพักตรงนั้นประจำค่ะเพราะว่าน้องจะขึ้นลงแค่ช่วงปิดเทอมนะคะน้องเรียนต่างจังหวัดนะคะ
0: อ๋อปกติอยู่ที่จังหวัดอะไรกันครับ
2: ศรีสะเกษค่ะ
0: แล้วถนนหนทางเส้นทางในกรุงเทพสามเณรท่านรู้จักเป็นอย่างดีไหมครับ
2: ไม่ค่ะน้องไม่เคยไปไหนเลย
0: ปกติเป็นคนช่างพูดช่างคุยกล้าถามทางอะไรอย่างนี้ไหมครับหรือว่าเป็นคนนิ่งๆเงียบๆฮะ
2: นิ่งๆเงียบๆค่ะถ้านอกจากเขาสนิทถึงกล้าคุยค่ะ
0: ขึ้นรถประจำทางอะไรอย่างนี้เองเป็นไหมฮะ
2: ไม่เคยพาขึ้นเลยค่ะ
0: รถเมล์รถไฟฟ้า
2: ไม่เคยขึ้นค่ะ
0: โอ้แล้วตอนที่เดินออกมานี่มีโทรศัพท์มีสตางค์ติดตัวไปไหมครับคุณแม
2: ่น้องมีตังค์ติดตัวไหมคะ
3: น้องคร
2: ับ
3: น้องได้ฝากไว้อยู่ฝากไว้ที่ตู้เดียวน้องถือกระเป๋าสีขาวไปผมไม่แน่ใจว่าน้องเก็บเงินไว้หรือเปล่าตอนไปน้องไม่ได้ไปตัวเปล่าน้องมีกระเป๋าสีขาวไว
2: ้น้องมีกระเป๋าสีขาวใบหนึ่งค่ะแต่ไม่รู้ว่ามีเงินไหมคะหนูก็ไม่แน่ใจ
0: แต่ไม่มีโทรศัพท์ใช่ไหมฮะ
2: ไม่มีโทรศัพท์ค่ะ
0: อันนี้ตามกำหนดการแล้วน้องต้องบวชไประยะเวลานานแค่ไหนฮะคุณแม
2: ่ก็บวชเรียนนะคะ uh-huh. ไปจนถึงม.3หรือน้องจะเรียนต่ออีกก็ได้ค่ะ
0: เท่ากับตอนนี้น้องม.1
2: ใช่ใช่ค่ะเท่ากับน้องตอนนี้อยู่ม
0: .1ก็เท่ากับว่าต้องบวชเรียนเนี่ย3ปีที่อยู่ที่นี่ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะค่ะ
0: ตอนที่เขามาบวชนี่เขาสมัครใจเองไหม
2: ใช่ค่ะน้องเขาว่าเขาอยากมาบวชเรียนอะไรเงี้ยนะคะ เขาก็วันที่มาก็ยิ้มแย้มแจ่มใส
0: แล้วทำไมอ่ะมีเรื่องมีราวอะไรทำไมถึงต้องออกมาจากวัด
2: ถามพระพี่เลี้ยงเขาว่าเมื่อวานใช่ไหมคะมีเหมือนมีเรื่องกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยเหมือนมีจะมีเรื่องชกต่อยกันอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนมีเพื่อนเขาขู่ว่าเดี๋ยวเอาเพื่อนมารุมอะไรเงี้ย
0: หมายถึงเพื่อนที่บวช ด้วยกันเนี่ยนะ
2: ใช่ใช่ค่ะน้องเขาก็น่าจะคิดเรื่องนั้นเยอะเขาก็เลยเช้ามาทำวัดเขาก็แอบหนีออกมาเลยค่ะช่วงประมาณ 5:30 ประมาณเนี้ยค่ะ
0: ปกติน้องเป็นเด็กยังไงคะตั้งใจเรียนไหมหรือว่าเกเรไหมหรือว่ายังไงครับ
2: ก็เรื่องชกต่อยก็พอมีบ้างนะคะน้องเหมือนค่อนข้างอารมณ์ร้อนเหมือนเวลามีเพื่อนมาล้อเลียนชื่อพ่อแม่อะไรเงี้ยน้องก็ใช่ประมาณนั้นนะ
0: คะอ๋อแล้วเห็นบอกว่าเพิ่งจะมาบวชได้แค่10วันเองเหรอฮะ
2: ใช่ใช่ค่ะ
0: ก่อนหน้านี้คุ้นชินกับสถานที่ตรงนี้มากน้อยแค่ไหนครับที่วัดเล็งในยี่สอง
2: ไม่เคยมาค่ะเพิ่งมาใช่ค่ะ
0: โอ้โห
2: ค่ะน้องเพิ่งมาแล้ววันนี้ก็เดินไกลมากไม่รู้ว่าจะได้กินข้าวหรือยัง
0: เนนใส่รองเท้าไหมคุณแม่ตอนที่เห็นในกล้องอ่ะ
2: ใส่เนนใส่ใช่ไหมคะใส่อยู่ค
0: ่
2: ะ
0: ใส่อยู่ใช่ไหมแล้วเบาะแสที่เพิ่มเติมมาไปแจ้งความกับตำรวจอะไรยังไงที่ไหนเพิ่มเติมบ้างไหม
2: แจ้งความอะไรใช่ไหมคะแจ้งความอะไรใช่ไหม
3: แจ้ง
2: ตั้งแต่เช้าแล้วค่ะ
0: ที่ไหนครับ
2: เดี๋ยวพี่คุยกับไอ้ทัพพี่เลี้ยงนะคะ
0: ได้
2: แจ้งอะไรนะ
4: สวัสดีครับผม
0: กราบนมัสการครับพระอาจารย์เป็น
4: ครับครับผม
0: ผมต้องเรียกพระอาจารย์ชื่ออะไรครับ
4: พระอาจารย์เรียกพระอาจารย์ก็ได้ครับผม
0: พระอาจารย์ครับเหตุการณ์มันเป็นยังไงทำไมสามเณรรูปนั้นถึงออกไปจากวัดได้แล้วเขามีอะไรติดตัวไปไหมครับพระอาจารย
4: ์เหตุการณ์คือเมื่อวานไล่คือเหตุการณ์เมื่อวานน้องมีปากเสียงกับรุ่นพี่ครับรุ่นพี่สามเณรซึ่งรุ่นพี่สามเณรเนี่ยไม่ใช่ตัวเท่ากับน้องมันก็เลยเกิดในอารมณ์น่าจะประมาณว่าตัวเท่ากันก็เลยแบบไม่ค่อยกลัวกันนะครับก
0: ็
4: เล
0: ยอายุเท่ากันไหมครับ
4: น้อย
0: อายุเท่ากันไหมครับ
4: อยู่ม.2ครับห่างกันปีเดียว
0: ปีเดียว
4: ใช่แล้วตัวก็ไม่ได้ห่างกันมากพอๆกันเลย
0: แล้วยังไงต่อครับหลวงพี่ครับ
4: ก็อาจจะมีปากเสียงทะเลาะกันเล็กน้อยแล้วทีนี้ก็มีการเด็กคนนั้นก็มีเหมือนไปพูดว่าเดี๋ยวจะเอาเพื่อนไปลุมนะก็เลยทำให้น้องร้องไห้ไปแล้วก็เหตุการณ์ก็เงียบไปแต่ก็ไม่มีการลุมทำร้ายนะครับแค่เป็นการพูดของเด็กคนเดียวครับผมแล้วก็เรื่องเงียบไปจนถึงเย็นแล้วมันจะเย็นนะพอดีหลวงพี่ดูแลหลวงพี่ก็ประชุมแล้วหลวงพี่ก็ถามว่าตอนแรกหลวงพี่จะมาประชุมธรรมดาแล้วมีเพื่อนมาฟ้องกันว่าพระอาจารย์ครับเขามีคนชกต่อยกันแล้วหลวงพี่ก็เลยสอบถามว่าวันนี้ใครชกต่อยกันออกมาคุยหน่อย
0: คร
4: ับ ทีนี้เขาสอบถามพูดคุยกันก็มีการลงโทษโดยการทำผ้ากางมุ้งครับไม่ถึงประมาณไม่เกิน5 นาทีเพราะว่าน้องมีอาการร้องไห้แล้วพระอาจารย์เห็นว่าร้องไห้แล้วไม่เอาดีกว่าไม่ทำโทษแล้วน้ำตาน้องไหลก็เลยไม่กล้าทำโทษหนักครับไม่กล้าทำโทษเลยพูดถึงน้องยกขาขึ้นได้ประมาณยกขายกมือได้ประมาณ5 นาทีถึง6 นาทีครับน้ำตาไหลแล้วพ่อใจว่าไม่ทำโทษแล้วงั้นเรามานั่งคุยกันดีกว่าก็เลยสอบถามน้องน้องก็เล่าเหตุการณ์ที่ชกต่อยนั่นแหละให้ฟังครับ
0: อ๋ออันนี้คือทำโทษทั้งคู่ทั้งรุ่นพี่ด้วยทั้งตัวสามเณรส
4: ุ
0: ริยันด้วย
4: ใช่ครับใช่ครับ
0: อ๋อปกติอยู่ที่วัดนี่เรียกสามเณรรูปนี้ว่าอะไรครับชื่ออะไรครับมีชื่อเล่น
4: น้องชายาน้องอันนี้หลวงพี่ก็ยังจำไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าน้องก็เป็นน้องใหม่เหมือนกันแต่ชื่อเล่นน้องชื่ออะไรน้องมิกน้องชื่อมิก
0: มิกมอม้านะครับมิก
4: ครับน้องชื่อเล่นชื่อมิก
0: มิกครับ
4: จากที่พระอาจารย์สังเกตเพราะโดยปกติแล้วน้องจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรน้องไม่เคยโดนลงโทษอะไรอยู่แล้วครับมีแค่เมื่อวานเหตุการณ์ครั้งแรก
0: ปกติหลวงพี
4: ่แต่การลงโทษไม่ได้ลงโทษหนักนะฮะมันแค่
0: เหมือนให้ยืนกลางแขนอะไรอย่างงี้ยืนยกขากลางแขน
4: กลางแขนกลางขา
0: หลวงพี่ปกติเนี่ยเกิดเหตุการณ์ลักษณะอย่างนี้ที่วัดบ่อยไหมเนี่ยเด็กทะเลาะ กันสามเณรที่บวชใหม่มาทะเลาะ กันมาชกต่อยกันบ่อยไหมคร
4: ับ ไม่บ่อยนะครับโดยปกติแล้วเราจะไม่ได้ให้เด็กยุ่งวุ่นวายเกี่ยวกันจนกว่าเด็กจะมีความเคยชินในการอยู่อาศัยแต่เหตุการณ์ในตัววัดนะครับแต่เหตุการณ์เนี้ยเป็นในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนที่เด็กทั้งสองไปเรียนไปโรงเรียนนะฮะซึ่งในเป็นอยู่ในส่วนของโรงเรียนแล้วครับก็เลยตัวหลวงพี่เองอ่ะดูแลโดยในส่วนของวัดเวลาเด็กๆเรียนเราก็จะปล่อยอิสระเราจะไม่เข้าไปก้าวไกลแบบ
0: อันนั้นคือโรงเรียนอะไรอ่ะครับหลวงพี่ที่สามเณรไปเรียนอ
4: ยู่เป็นโรงเรียนของวัดนี่แหละครับ
0: ก็คืออยู่ในบริเวณวัดเนี่ยแหละ
4: ใช่ครับมันจะห่างกับหอพักประมาณ10-20 เมตรครับ10-20 เมตรใช
0: ่ก็เป็นเพื่อการศึกษาด้วย
4: ใช่ครับเป็นโรงเรียนวัดพระปริยัติธรรมพระแดกสามัญครับคุณโยม
0: อ๋อครับหลวงพี่ครับแล้วน้องอีกคนหนึ่งที่ทะเลาะคู่กรณีกับสามเณรรูปนี้เขายังอยู่ไหมครับท่านยังอยู่ไหม
4: น้องยังอยู่ครับผม
0: ยังอย
4: ู่ก็เมื่อวานก็มีไอ้ให้ขอโทษขอโพยนะครับ
0: รุ่น
4: เราก็มีการบอกกล่าวว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวกันอะไรประมาณนี
0: ้รุ่นนี้บวชเยอะไหมครับหลวงพี
4: ่กี่ปีนี้บวชน้อยครับเพราะว่าบวชแค่30ตอนแรกบวช40ตอนแรกเพราะประมาณ40กว่าแล้วก็มีขอกลับบ้านไปตั้งแต่ก่อนบวชประมาณ3-4คนแล้วครับ
0: ตอนนี้เหลืออยู่เท่าไหร่ครับหลวงพี่ครับ
4: ตอนนี้เหลืออยู่39ครับ
0: 39รูปเนาะชื่อโรงเรียนมังกรอะไรนี่ป่ะครับใช่ไหม
4: ใช่ใช่ครับ
0: ธรรมราวาสวิทยาลัยใช่ไหมครับ
4: ครับผมครับ
0: อ๋อแล้วเดี๋ยวแต่ก่อนหน้านี้เห็นบอกไปแจ้งความแล้วหลวงพี่ไปแจ้งที่ไหนครับ
4: แจ้งสพบางสพตรงบางบัวทองเนี่ยนะครับ
0: สพบางบัวทองเหรอครับ
4: ครับครับก็เราก็ไล่ดู CCTV ของเทศบาลแล้วก
0: ็
4: เจอน้องไอ้ CCTV ไล่ไปจนสุดของเทศบาลก็คือตรงน้องออกไปทางแยกบางปูเลี้ยวซ้ายก่อนถึงมีก้าโฮมเจอน้องไปเดินอยู่ตรงถนนเส้นใหญ
0: ่ครับ
4: ข้ามถนนไปเกาะกลางแล้วก็เดินแล้วก็ข้ามถนนกลับมาแถวเมก้าโฮมแถวทางฝั่งแล้วก็เขาบอกว่าจะไปต่อที่บางรักน้อยครับจะไปขอดูกล้องจากเทศบาลบางรักน้อยต่ออ
0: ืมแต่ตอนที่หายออกไปนี่สามเณรรูปนี้นี่ไปรูปเดียวใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับไปรูปเดียวครับเป็นช่วงตอนที่พระนีนทั้งหมดกำลังรวมตัวกันขึ้นไปทำวัดบนโบสถ์นะครับ
0: ทำวัดเช้า
4: ใช่ครับเป็นช่วงตอนทำวัดเช้า
0: ครับครับแล้วมีเพื่อนสนิทหรือว่ามีใครก่อนที่สามเณรมิกจะออกไปเนี่ยได้บอก
4: มีครับมีน้องคุยกับ น้องคุยกับเพื่อนอยู่ว่าทำไมถึงไปทะเลาะกับรุ่นพี่น้องก็บอกว่าน้องก็ไม่ได้ผิดแล้วก็น่าจะคุยอะไรกันอะไรสักอย่างแล้วจนน้องก็บอกว่าเดี๋ยวมีปัญหาอะไรก็เดี๋ยวให้รุ่นพี่ที่เป็นแบบสัญญาติกันช่วยแต่สุดท้ายแล้วน้องก็พูดว่าถ้าอยู่ไม่ได้เดี๋ยวก็จะหนีออกไปน้องก็พูดอย่าง
0: น
4: ี
0: ้แล้วเขาสามเณรรูปนั้นได้บอกไหมว่าจะหนีไปไหน
4: ไม่ได้บอกครับผมก็ถามว่าเอาทำไมเราไม่มาบอกเราไม่บอกพระอาจารย์หรอลูกเพื่อนก็บอกว่าผมคิดว่าเพื่อนพูดเล่นครับน้องพูดประมาณนี
0: ้อ๋อ
4: เขาคิดว่าเพื่อนเขาจะพูดเล่นอะไรประมาณนี้ฮะเขาก็ไม่คิดว่าเพื่อนเขาจะทำจริงๆ
0: ครับครับ10วันที่ผ่านมานี่สามเณรมิกนี่เป็นยังไงบ้างครับ
4: เขาก็ให้ความร่วมมือดีนะครับแล้วก็อาจจะดูแบบนิ่งๆเงียบอาจจะเป็นอันนี้พระอาจารย์ดูทรงเหมือนอาจจะมีเก็บกดนิดนึงนะครับคุณโยม
0: คร
4: ับ
0: ครับ
4: แต่ไม่ได้ค่อยอะไรกับใครแต่เขาก็จะเล่นอาจจะมีเล่นรุนแรงกับเพื่อนบ้างเป็นบางครั้งแต่โดยปกติแล้วเขาก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรครับ
0: ครับเวลาจำวัดช่วงกลางคืนนี่นอนรวมกันหรือว่ายังไงอะครับหลวงพี่ที
4: ่เป็นห้องนอนรวมครับคุณโยม
0: คือเมื่อคืนก็ยังอยู่เนาะเพิ่งจะ
4: เมื่อคืนน้องก็นอนอยู่กับเพื่อนแต่เห็นเพื่อนบอกว่ามีแอบร้องไห้นิดนึงแล้วก็มีขีดเตียงเพื่อนอะไรเล็กน้อยแต่ตอนที่จะมีพวกสมณีที่คอยดูแลเขาไปตรวจก็น้องก็นอนหลับปกติครับช่วง3-4 ทุ่ม5 ทุ่มน้องก็นอนหลับ
0: ครับ
4: ปกติจนถึงช่วงเช้าเลยครับ
0: เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อนไหมครับหลวงพี่ที่วัด
4: ให้เหตุการณ์ที่หนีอย่างนี้เป็นนี่ก็เมื่อก่อนนานๆจะมีทีครับบางทีเขาจะหนีไปถึงบ้านเลยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กโตที่เขาอยากลาสิกขาแล้ว
0: โตนี่ประมาณอายุประมาณเท่าไหร่ครับถ้าเป็นรุ่นก่อนๆ
4: โตมประมาณม3ม4ม5อะไรพวกนั้นแหละครับ
0: อ๋อก็15 16 17
4: ก็คือแบบเป็นวัยรุ่นนะฮะมีการอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ได้แล้วตรงนั้น
0: แต่แล้วเราสามารถเนนมิกพกโทรศัพท์ไปไหมมีโทรศัพท์ไหม
4: เนี่ยระเบียบของวัดก็คือน้องเนนที่มาบวชใหม่ครับก็ยังไม่อนุญาตนะครับผม
0: ก็แสดงว่าเท่ากับว่าในกระเป๋าใบนั้นเนี่ยไม่
4: กระเป๋าใบนั้นหนูที่ไม่เข้าใจน้องไม่ได้ไปตัวคนเดียวน้องไม่ได้ไปแบบตัวเปล่าครับเพราะตอนที่ดูคลิปดูกล้องวงจรปิดย้อนอ่ะน้องถือกระเป๋าใบสีขาวอยู่ใบหนึ่งหลวงพี่ไม่มั่นใจว่าน้องแอบเก็บเงินไว้หรือเปล่าเพราะโดยปกติอะที่วัดจะมีการรวบรวมเงินแล้วเก็บไว้ให้แล้วเก็บไว้ในตู้เซฟไว้ให
0: ้เยอะไหมครับหลวงพี่พอจะทราบจำนวนเงินไหมครับ
4: ตอนบวชใหม่ๆก็พันกว่าบาทอะครับคุณผู้ชม
0: พันกว่าบาท
4: ใช่แต่ตอนฝากก็ไม่มั่นใจว่าน้องฝากครบหรือเปล่าน้องมีเก็บไว้กับส่วนตัวหรือเปล่า
0: ครับครับแล้วเดี๋ยวอย่างนี้เราทางวัดมีมาตรการดำเนินการยังไงต่อครับสำหรับเรื่อง
4: ตอนนี้กำลังตอนนี้คณะครูจะมีคณะครูคณะตำรวจกำลังไล่หาไปตามเส้นทางที่คาดว่าน้องจะไปครับผม
0: จุดสุดท้ายที่เห็นและมุ่งหน้าไปทางทิศทางไหนครับหลวงพี่ครับ
4: ออกจากแยกบางปูออกไปเขาขึ้นไปทางกรุงเทพเลยครับ
0: ขึ้นไปทางกรุงเทพ
4: ขึ้นจากบางปูทองไปกรุงแยกบางปูเลี้ยวซ้ายออกไปกรุงเทพเลยครับเป็นขึ้นกรุงเทพเลย
0: ก็คือมุ่งหน้าเข้ามาในกรุงเทพใช่ไหมครับเข้าเมือง
4: เป็นเส้นมุ่งหน้าไปกรุงเทพครับ
0: อ๋อครับครับ ่ะยังไงเดี๋ยวช่วยกันประชาสัมพันธ์นะตอนนี้กำลังออกอากาศอยู่ครับพระอาจารย์เผื่อว่ามีใครพบ
4: ขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับ
0: ถ้ามีเบาะแสยังไงรบกวนท่านพระอาจารย์เพิ่มเติมได้ตลอดเลยนะครับ
4: ได้ครับได้ครับขอบคุณมากครับคุณโยมขอบคุณมากช่วยกัน
0: สภาพจิตใจของคุณแม่ท่านเป็นยังไงบ้างครับในตอนนี
4: ้ก็ความเป็นแม่ครับคุณโยมก็เป็นห่วงลูกแน่นะครับเข้าใจครับมันเป็นถ้าพูดตรงๆก็เป็นความรับผิดชอบของพระอาจารย์ที่ดูแลน้องได้ไม่ดีที่ไปตรวจขันดีๆนะครับก็พระอาจารย์ขอรับผิดไว้ทั้งหมดเองครับผม
0: แล้วอันนี้เป็นลูกคนเดียวไหมฮะของคุณแม่ไหม
4: ลูกคนเดียวของคุณแม่ไหมครับลูกคนแรกแล้วคุณแม่มีลูกอีกไหมครับคุณแม่มีลูกอยู
0: ่ได้
4: อันนี้ลูกคนแรกแล้วคุณแม่ก็มีลูกที่เป็นน้องอีกคนหนึ่งใช่ไหมครับอ๋อแม่ลูกคนแรกครับแล้วก็มีน้องอีกคน
0: อ๋อครับอ่ะยังไงเอาใจช่วยครับพระอาจารย์เดี๋ยวเราช่วยกันตามหานะครับพระอาจารย
4: ์ขอบคุณมากครับคุณโยมขอบคุณมากที่เป็นเรี่ยวแรงครับขอบคุณมาก
0: ย
4: ิน
0: ดีครับยินดีครับกับนมัสการลาครับพระอาจารย์ครับ
4: ขอบคุณมากครับผม
0: ครับก็มีความเป็นไปได้ที่อาจจะกลับบ้านที่ต่างจังหวัดโดยที่มาขึ้นรถในกรุงเทพเพราะว่าจุดหมายปลายทางทิศทางที่เดินเนี่ยเห็นจากในกล้องเนี่ยเมื่อสักครู่ที่ท่านพระอาจารย์บอกเนี่ยเดินมุ่งหน้ามาเข้ามาทางด้านของกรุงเทพไม่แน่ใจว่าจะขึ้นรถแล้วก็กลับไปที่ศรีสะเกษหรือเปล่านะครับในกระเป๋าที่บอกว่าลักษณะเหมือนเป็นย่ามแล้วก็มีเป็นถุงผ้าเนี่ยที่บอกว่ามีโลโก้วัดเลขนี่22เนี่ยสีขาวนะมีน่าถ้าจะมีเงินก็น่าจะมีอยู่ประมาณสักพันกว่าบาทนะตามที่พระอาจารย์ท่านคาดคะเนเอาไว้นะครับก็ยังไม่พบนะสำหรับสามเณรนิกที่เราตามหากันอยู่นะครับคุณเจริญสวัสดีครับพี่เจริญคุณเจริญครับพี่เจริญครับคุณเจริญ
5: ผมโก้ครับผมโก้ครับ
0: คุณโก้
5: คร
0: ับ คุณแล้วคุณโกเป็นอะไรกับคุณเจริญครับ
5: อ๋อเป็นลูกครับ
0: ก่อนหน้านี้ทางคุณพ่อบอกว่าเจอสามเณรรูปดังกล่าวที่เราตามหากันอยู่เหรอคุณโก
5: ไปตอนเช้าตอน7โมงกว่าผมข้ามแยกผ่านแยกท่าอิฐมาเห็นเณรเขาเดินนะครับเดินอยู่บนฟุตบาทนะครับ
0: เดินอยู่บนฟุตบาท
5: น่าจะไปทางสะพานนั่งเก้าครับ
0: มุ่งหน้าไปสะพานพระนั่งเก้าขาเข้าใช่ไหมเข้ามาทางฝั่งพระนครไหม
5: จะไปเซ็นทรัลนะครับฝั่งจะไปเซ็นทรัลนะครับจะไปรัตนาธิเบศรครับ
0: เอาจะไปรัตนาธิเบศร
5: ใช่ครับ
0: เขาเป็นสะพานตัวเก่าใช่ไหมตัวล่าง
5: ใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วลักษณะท่าทีนี่เดินยังไงอะฮะ
5: ก็เดินธรรมดาเนี่ยครับ
0: เดินธรรมดาปกติแล้วมีถุงผ้ามีอะไรสะพายไหม
5: มีถุงผ้าครับมีถุงผ้าม
0: ีถุงผ้าด้วยสีขาวใช่ไหมครับใช่ไหม
5: ใช่ครับใช่ครับ
0: ตอนนั้นประมาณกี่โมงคุณโก้
5: 7 โมงกว่าๆครับ7โมงน่าจะเกือบ7โมงครึ่งครับพอผมผ่านตรงนั้น
0: หรอท่าทีอิดโรยเหนื่อยอะไรอย่างนี้ไหม
5: ก็เขาก็เดินช้าๆเดินเรื่อยๆครับเดินมองข้างหลังไปเดินไปเงี้ยครับ
0: อ๋อฮะเราเดินอยู่เลนไหนยังไงอ่ะคุณโก้ตอนนั้นน่ะ
5: ซ้ายสุดเลยครับบนฟุตบาทนะครับจะเป็นฟุตบาทนะครับ
0: กำลังจะขึ้นสะพาน
5: ใช่ครับมุ่งหน้าจะไปสะพาน
0: กำลังจะขึ้นสะพานประมาณนั้นเนาะ
5: คร
0: ับ แล้วตอนนั้นเราทราบไหมว่าเป็นสามเณรที่ตามหาประชาสัมพันธ์ตามหากันอยู
5: ่ยังเพิ่งมาเห็นเมื่อกี้ครับเลยเข้ามาคอมเมนต์ครับ
0: โอ้ขอบคุณมากจับคิดว่าใช่ไหมคิดว่าเป็นรูปเดียวกันเลยไหม
5: ใช่ครับใช่เลยครับ
0: มันไกลพอสมควรนะถ้าจากวัดเล่งในยี่สองมาถึงตรงสะพานพระนั่งเก้านี่มันไกลเหมือนกันนะ
5: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมมันไกลนะโอ
5: ้ไกลครับไกล
0: โอ้
5: ไกลมากไกล
0: นั่นน่ะสิแต่ท่านใส่รองเท้า
5: ไม่รู้ว่าเขาเดินมาหรือว่าเขาขึ้นรถมาก็ไม่รู้หรือยังไงก็ไม่รู้จ
0: ้ะแต่ท่านใส่รองเท้าใช่ไหม
5: ไม่แน่ใจนะผมไม่ค่อยแน่ใจว่าใส่รองเท้าหรือเปล
0: ่
5: า
0: อ่ะแต่คิดว่าเป็นรูปเดียวกันแน่นอน
5: รูปเดียวกันครับรูปเดียวกัน
0: อ่ะได้ฮะยังไงขอบคุณมากเลยคุณโก้ที่ช่วยเพิ่มเติมมาให้นะ
5: ครับผมครับ
0: สวัสดีครับ
5: ผมครับผม
0: ครับขอบคุณคุณโก้นะฮะเป็นลูกชายนะก่อนหน้านี้นะครับ ที่บอกว่าเข้ามาช่วยคอมเมนต์ตามหาด้วยเพราะว่าตัวเองเนี่ยนึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะตามหากันอยู่แล้วก็เข้ามาดูในเพจปรากฏว่าเอ้าเพิ่งทราบว่าตามหาอยู่น่าจะเป็นรูปเดียวกันเพราะว่าถือเป็นถุงผ้าสีขาวแล้วก็ลักษณะใช่เลยเดินมาถึงตรงแถวๆสะพานพระนั่งเกล้าตัวเก่าอ่ะกำลังจะข้ามมาทางฝั่งพระนครข้ามมาทางฝั่งเซ็นทรัลรัตนาธิเบศรแล้วแต่ว่ามันตอนนู้นแล้วนะฮะตอนนู่นช่วง 7:00-8:00 อะไรช่วงนู้น 7:30 เนี่ยประมาณนั้นน่ะที่เห็นนะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเดินน่าจะถ้าจะมุ่งหน้าข้ามมาป่านเนี่ยน่าจะข้ามมาอยู่ฝั่งพระนครแล้วนะใครอยู่แถวแคลายอยู่แถวติวานนท์งามวงวานอย่างเนี้ยนะครับบริเวณจุดดังกล่าวเนี่ยช่วยดูให้หน่อยนะฮะสามเณรมิกนะที่เราตามหากันอยู่นะครับชื่อสุริยันดวงแก้วอายุ13ปีสูงประมาณ140เซนติเมตรโกนศีรษะแต่ไม่โกนคิ้วนะฮะแต่งกายเป็นสามเณรจีนนะฮะบวชเรียนอยู่ที่วัดเล้งได้22ได้10วันนะแล้วก็ตามที่พระอาจารย์กับคุณแม่ท่านเล่าเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับก็ออกจากวัดมาตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่เลยแล้วก็เดินมาเรื่อยๆเลยนะฮะใครที่พบเห็นติดต่อกลับด่วนเลยนะครับที่จสร.ของเรา1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายช่วงนี้พักกันก่อนครับช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
6: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: ่วนคุณมีดัชนีความร้อนแต่ระดับสีส้มอุณหภูมิร่างกาย42องศา
1: ความจริงคือไม่มีใครเตือนคุณต้องสังเกตตัวเองถ้าร้อนจัดผิวหนังแห้งร้อนแต่ไม่มีเหงื่อออกปวดศีรษะหัวใจเต้นเร็วรีบเข้าไปห้องหลบร้อน
2: ฮะ
1: ใช่ฟังไม่ผิดร้อนหนักร้อนโหดต้องเจอห้องหลบร้อนของกทม BKK Cooling Center ทั่วกรุงเทพมีน้ำดื่มและปฐมพยาบาลฟรีเช็คจุดหลบร้อนที่แอป Air BKK หรือเว็บไซต์ Greener Bangkok ร้อนนี้
2: กทมพร้อมเสิร์ฟความเย็นกันให้ฉ่ำๆไปเลย
3: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
4: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงๆแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดนะ
3: อัศๆๆตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

ข้อมูลจากธนาคารออมสินครับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้น 3.99% ต่อปีครับสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปบ้านเติมทุนแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระและกำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้ครับธนาคารออมสินขอแนะนำสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินกับข้อเสนอพิเศษกับอัตราดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำสบายๆเริ่มต้น3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนครับพิเศษยิ่งขึ้นสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับสมัครได้แล้ววันนี้ถึง30ธันวาคม2569ที่www.gsb.or.th และธนาคารออมสินทุกสาขาครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตจากธนาคารออมสินครับข้อมูลจากธนาคารออมสินนะครับสวัสดีพี่สมคิดด้วยนะฮะพี่ภคิอินด้วยนะครับเพิ่มเติมมาให้ในคอมเมนต์ทาง YouTube นะกับทางจอสร้อยของเรานะครับคุณกิตดิวเรกแจ้งบอกว่ามีลูกแมวเข้ามาติดอยู่ในห้องเครื่องนะติดอยู่ในห้องเครื่องเป็นรถกระบะ Isuzu Mew X สีขาว3ขอไข่ททหาร8604กทม.ของผู้แจ้งเขาบอกว่าเขาจอดอยู่ในบ้านแล้วก็มีลูกแมวนะมาติดอยู่ในห้องเครื่องอยู่ที่หมู่บ้านพฤกษาวิว29ซอยเพชรเกษม69นะน้องแขมเราก็เลยประสานงานไปที่ดับเพลิงบางแคนะเดี๋ยวไปช่วยเหลือนะครับเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรจะมาแจ้งให้ทราบนะฮะมีรับแจ้งจากพี่พันธ์ครับมีอุบัติเหตุที่กำแพงเพชร2ขาเข้าตรงข้ามตึกแดงจตุจักร Fortuner กับแท็กซี่สีฟ้าอยู่เลนขวาครับไม่มีคนเจ็บส่วนเลนกลางเนี่ยพี่พันธ์บอกว่าเห็นมีรถเก๋งจอดเปิดไฟกระพริบอยู่ไม่แน่ใจว่าเสียหรือว่าเป็นอะไรนะก็เลยทำให้รถเนี่ยมันชะลอตัวกันบริเวณจุดดังกล่าวผ่านพ้นไปดีขึ้นกลับกันยังเคลื่อนตัวได้คุณยมพญายังพระรำหนึ่งขาออกพี่ยมบอกรถติดเฉลิมเผ่ามุ่งหน้าราชประสงค์เคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับการหยุดนิ่งเลยส่วนฝั่งกลับกันคุณยมพญายังบอกว่ารถเยอะแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆครับคุณเทพฤทธิ์ครับรัชดาท่าพระขาเข้ารัชดาตลาดภูมุ่งหน้ามหาสวรรค์เคลื่อนตัวได้ไปกลับครับคุณนุ่นครับบอกว่าสะพานพระราม3เป็นฝั่งขาเข้าครับกลางสะพานพระราม3ฝั่งขาเข้ามีรถจักรยานยนต์ไม่พบคู่กรณีมีบาดเจ็บสาหัสถึง2คนกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านซ้ายนะครับสะพานพระราม3ฝั่งขาเข้านะสาหัส2คนเลยเขาบอกว่าช่วงกลางสะพานอยู่เลนซ้ายนะที่จะข้ามมาทางฝั่งถนนพระราม3นะฮะเขาบอกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บดูแล้วน่าจะสาหัสเลยนะ2คนเลยอยู่ช่องทางด้านซ้ายนะครับฝากระวังเพิ่มเติมด้วยนะเดี๋ยวยังไงเรารีบแจ้งเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือให้นะครับใครที่ตามหลังมารบกวนเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับสะพานพระราม3เป็นฝั่งขาเข้านะครับ2เลนซ้ายกลางสะพานมีรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่ถึง2รายด้วยกันนะสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวฝากประชาสัมพันธ์นะครับหลีกเลี่ยงเส้นทางจากสน.ยานนาวานะครับที่บอกว่าตั้งแต่ช่วง 16:00 น.จนถึง 19:00 น.โดยประมาณนะครับหลีกเลี่ยงทางด้านของเจริญราษฎร์บริเวณช่วงใต้ทางด่วนไปจนถึงแยกตัดสาทรนะครับเนื่องจากว่าวันนี้มีพิธีเปิดสันเจ้าไต่ฮงกงหยกขาวนะฮะแล้วก็เชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารสันเจ้าไต่ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาที่เจริญราษฎร์ที่เขตสาทรนะครับช่วงเวลา 17:00 น.ส่วนจุดคัดกรองเนี่ยเปิดตั้งแต่ช่วง 14:00 น.นะครับอยู่บริเวณช่วงปากซอยเจริญราษฎร์2น
ะฮะฝากประชาสัมพันธ์นะครับทางสน.ยานนาวาฝากว่าไม่มีความจำเป็นหลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับตั้งแต่16นาฬิกาถึง19นาฬิกานะครับตั้งแต่บริเวณช่วงใต้ทางด่วนเจริญราษฎร์ไปจนถึงช่วงตัดสาทรนะครับถนนเจริญราษฎร์นะฮะก่อนหน้านี้มีทางคุณเจนนี่นะครับเข้ามาคอมเมนต์ในเพจคนข่าวนนเขาบอกว่าพบเห็นสามเณรรูปนี้ใช่ไหมตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงเหรออยู่ใต้สะพานพระนั่ง9เป็นฝั่งทนนะฮะด้านฝั่งทนแสดงว่าเขายังไม่ได้ข้ามฝั่งมาใช่ไหมสามเณรรูปดังกล่าวสามเณรมิกเนี่ยนะที่เราตามหาอยู่เนี่ยใช่ไหมฮะคุณเจนนี่บอกว่าตอนบ่ายโมงอยู่ช่วงใต้สะพานพระนั่ง9ด้านฝั่งทนนะใครที่อยู่แถวละแวกนั้นนะครับยังเห็นสามเณรที่เราประชาสัมพันธ์ตามหาอยู่ไหมนะคะใต้สะพานพระนั่ง9ใต้สะพานก็จะเป็นรัตนาธิเบศรใช่ไหมเขาบอกว่าอยู่ฝั่งทนยังไม่ได้ข้ามฝั่งไปเห็นตอนบ่ายโมงนี่ก็เกือบ2ชั่วโมงผ่านไปยังอยู่ไม่แน่ใจนะใครที่อยู่แถวไซม้าใครที่อยู่แถวรัตนาธิเบศรใกล้เคียงสะพานพระนั่ง9นะครับอยู่ฝั่งทนเนี่ยช่วยรบกวนดูให้หน่อยนะฮะว่าเห็นสามเณรมิกที่เราประชาสัมพันธ์ตามหากันอยู่ไหมนะตอนนี้คุณแม่ก็เป็นห่วงมากๆนะพระอาจารย์ท่านก็เป็นห่วงมากๆเลยสามเณรสุริยันดวงแก้วนะหรือว่าชื่อมิกนะครับอายุ13ปีสูงประมาณ140ซมนะครับก็เป็นสามเณรแต่งกายเป็นจีวรจีนนะฮะโกนศีรษะแต่ไม่โกนคิ้วนะครับบวชที่วัดเล่งนิยี่สองบวชได้ประมาณ10กว่าวันก็มีปัญหานิดหน่อยก็เลยออกมาจากวัดในช่วงที่ทำวัดเช้าตั้งแต่ตอนประมาณตีห้าครึ่งแล้วก็เดินมาเรื่อยๆนะฮะหรือว่าพี่ๆที่ขับรถแท็กซี่ท่านใดที่รับนะเมื่อช่วงเช้าเนี่ยโทรมาให้เบาะแสเพิ่มเติมได้นะครับไม่แน่ใจว่าตอนนี้สภาพจิตใจของสามเณรมิกเนี่ยจะเป็นยังไงนะเห็นล่าสุดบอกว่าบ่ายโมงเนี่ยอยู่ใต้สะพานพระนั่ง9ฝั่งทนใครพบเห็นสามารถเพิ่มเติมได้นะครับพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์ก็ได้นะทาง YouTube เนี่ยสะดวกรวดเร็วดีนะฮะพิมพ์เข้ามาใน YouTube ของทางจส.100แล้วก็พิมพ์เข้ามาบอกเลยเห็นไม่เห็นยังไงนะครับเพิ่มเติมได้เลยนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะถ้าคอมเมนต์เข้ามาเนี่ยจะได้รีบประสานงานเจ้าหน้าที่ไปดูแลก่อนนะครับคุณระพีบอกว่าจากโรงพยาบาลรามาจะขึ้นสะพานพระราม8สอบถามเป็นการจราจรมานะแล้วก็ต่อเนื่องไปแถวบางขุนนนท์จากโรงพยาบาลรามาจะขึ้นสะพานพระราม8สะพานพระราม8ยังไม่ติดครับใช้กันได้ยาวๆเลยรวมไปถึงจักรพรรดิพงษ์จปรวิสุทธิกษัตริย์บนสะพานพระราม8อรุณอมรินทร์บรมใช้ได้หมดฮะที่ติดเนี่ยจะเป็นก่อนถึงบางขุนนนท์จะเป็นส่วนจรัญฮะตั้งแต่สะพานข้ามคลองบางกอกน้อยมาเลยมาจันลันมาสุทธาวาสที่ชะลอตัวกันอยู่ก็ตรงแนวก่อสร้างตรงเลียบทางรถไฟนั่นแหละพี่ละพีถ้าอยู่แถวนั้นพี่ละพีทราบอยู่แล้วแหละก็ก่อนถึงบางขุนนนท์ก่อนข้ามสะพานไปอ่ะก่อนข้ามสะพานบางกอกน้อยเจอท้ายแถวถ้ามาจากแยกบรมนะส่วนถ้าท่านใดที่มาจากไฟฉายก็ชะลอตัวประมาณจันลัน35ที่จะมุ่งหน้าไปข้ามคลองบางกอกน้อยเหมือนกันแต่ถ้าผ่านพ้นตัดบางขุนนนท์ไปก็ใช้ได้นะครับก็ไม่ติดแล้วนะข้างหน้าก็ใช้ได้ดีขึ้นนะครับก็จะมีชะลอตัวแค่จุดเดียวนะที่คุณระพีสอบถามมาเมื่อสักครู่นี้นะครับมีทางด้านของข้อมูลเพิ่มเติมบนสะพานปิ่นเกล้าเป็นฝั่งขาเข้านะครับที่เห็นว่ามีชะลอตัวกันเชิงทางลงแต่ฝั่งขาออกเนี่ยไม่ติดนะสะพานพระปกเกล้ายังใช้ได้ที่แน่นหน่อยใกล้เคียงกันจะเป็นส่วนของประชาธิปกที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกบ้านแขกนะครับที่ได้ช้าอยู่บริเวณจุดดังกล่าวนะก่อนหน้านี้รับแจ้งเรื่องของเพลิงไหม้บ้านเรือประชาชนนะครับตอนประมาณบ่ายสองที่ผ่านมาหลังวัดปราสาทที่พระนครศรีอยุธยาเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าอยู่ระหว่างควบคุมเพลิงนะฮะนี่เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วง14นาฬิกาที่ผ่านมานะครับสะพานตากสินขาเข้าติดแล้วนะครับใครที่จะใช้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินถ้าเป็นขาเข้าเนี่ยติดแล้วนะท้ายอยู่ประมาณกรุงธนบุรีก่อนถึงเชิงทางขึ้นเล็กน้อยนะครับส่วนฝั่งกลับกันใช้ได้นะฮะ
สาทรเหนือชะลอตัวแยกนรินทร์แยกวิทยุสาทรใต้ชะลอตัวแยกนรินทร์แยกสาทรสุรศักดิ์ด้านของเจริญราษฎร์เจริญราษฎร์ฝั่งที่จะไปตัดถนนจันทร์ที่จะไปพระราม3ยังไปได้นะครับยังไปได้นะแต่ฝั่งกลับกันชะลอตัวช่วงตัดสาทรนะครับในพื้นที่สน.ยานนาวาฝากประชาสัมพันธ์หลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับวันนี้เขามีพิธีเปิดสันเจ้านะครับตั้งแต่ช่วง16นาฬิกาไปจนถึง19นาฬิกาแนะนำไม่จำเป็นหลีกเลี่ยงเส้นทางเจริญราษฎร์นะครับตั้งแต่ช่วงใต้ทางด่วนตัดถนนจันทร์ที่จะมุ่งหน้าไปตัดสาทรนะแต่ณเวลานี้เนี่ยยังใช้ได้ยังใช้ได้ไปกลับเลยที่แน่นเนี่ยจะเป็นด้านของตรอกจันทร์จะเป็นฝั่งถนนจันทร์ใต้ด่วนจันไปตอกจันเจริญกรุงจะเป็นฝั่งเจริญกรุงไปกลับบริเวณช่วงตอกจันนะที่เคลื่อนตัวได้ช้านะครับพี่พักคีอินสอบถามมาว่าเดี๋ยวนี้ยังมีปะทะคันลมกันอยู่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยปะทะคันลมฮะจะใช้แบบหมัดเท้าเข่าศอกอะไรอย่างนี้เข้าต่อสู้กันมากกว่านะฮะแต่ถ้าเป็นคุยกันเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้คุยกันแล้วครับนะฮะแล้วชอบแบบปะทะกันโดยตรงเลยเดี๋ยวนี้เราไม่ใช่ฝีปากแล้วนะเราใช้หมัดเท้าเข่าศอกเข้าพูดคุยกันแทนนะเพราะว่าคุยดีๆแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องผมคุยกับเขาไม่ค่อยรู้เรื่องนะฮะหรือเขาคุยกับผมไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้พระราม4ติดแล้วนะครับรถเยอะละ3ย่านสารแดงวิทยุใต้ด่วนแล้วก็รัชดาหน้าสวนเบญจกิติไปทางหน้าของอโศกมนตรีก็แน่นแล้วนะครับบ่าย3นี่ช่วงอโศกสุขุมไปอโศกเพชรแล้วก็ทางฝั่งแยกพระราม9อโศกดินแดงมาอโศกเพชรต่อเนื่องอโศกสุขุมนี่ก็วันนี้รถเยอะฮะวันนี้รถเยอะแล้วก็สุขุมวิทออกไปพระขนงพระราม4ไปพระขนงก็ถือว่าได้ช้านะตามรอบจังหวะสัญญาณไฟนะฮะฝั่งกลับกันนี่ใช้ได้ดีกว่าแยกเกษมราษฎร์ก็ยังได้ตามรอบไฟนะฮะรัชดาถ้าเป็นฝั่งที่จะมา5แยกนรนองมาทางด้านของพระราม3นี่ฝั่งนี้ไม่ติดนะฮะฝั่งนี้ไม่ติดนะฮะส่วนฝั่งกลับกันจะติดบริเวณช่วงอโศกสุขุมวิทซึ่งท้ายเนี่ยยาวมาอยู่ตรงหน้าสวนเบญจกิติเนี่ยที่บอกว่ารัชดาฝั่งนี้จะติดนะครับที่จะมุ่งหน้าไปตรงอโศกสุขุมวิทนะก็รถเยอะนะฮะอ่ะก็หลีกเลี่ยงซอยเจริญกรุง57นะฮะเราบอกว่าไปทะลุกับทางด้านของเจริญราษฎร์ซอย2จุดที่มีการคัดกรองนะครับตั้งแต่ช่วง14นาฬิกาที่ผ่านมานะครับวันนี้มีทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีท่านเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารสันเจ้าไตฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษานะฮะก็การจราจรเห็นในพื้นที่บอกว่าแนะนำเผื่อเวลาการเดินทางนะตั้งแต่ช่วง16นาฬิกาเป็นต้นไปรับแจ้งเห็นบอกว่าเจริญกรุง57ที่จะไปทะลุกับเจริญราษฎร์2เนี่ยเริ่มมีชะลอตัวแล้วเหมือนกันนะครับในช่วงเวลานี้นะฮะก็เผื่อเวลาการเดินทางนะครับถ้าจำเป็นต้องผ่านหรือว่าสอบถามจอสร้อยก่อนก็ได้นะครับโทรเข้ามาสอบถามทางหลังไมค์ก่อนก็ได้นะครับ1137นะหรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะศาลอุทธรณ์สั่งจำคุกโตโต้ปิยรัตน์3ปีไม่รอลงอาญาคดีมาตรา112ทนายยื่นขอประกันตัวสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
2: ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์นัดฟังคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค4ในคดีของโตโต้ปิยรัตน์จงเทพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและอดีตนักกิจกรรมกลุ่มวีโว่ที่ถูกฟ้องในข้อกล่าวหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ3กรณีร่วมกับพวกติดตั้งป้ายวิจารณ์การผูกขาดวัคซีนโควิดที่ริมถนนในจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมกับโพสต์ภาพป้ายใน Facebook และ Twitter เมื่อวันที่23มกราคม2564โดยศาลอุทธรณ์ภาค4มีคำพิพากษากลับคำพิพากษาศาลชั้นต้นคดีมาตรา112โตโต้ปิยรัตน์โดยให้ลงโทษจำคุกจำเลย3ปีไม่รอลงอาญาขณะนี้อยู่ระหว่างการยื่นคำขอประกันตัวและปล่อยตัวชั่วคราวไปต่อที่กองทัพเรือจับกุมชาวกัมพูชาลักลอบขนของผิดกฎหมายและรวบ2หญิงไทยแอดมินเพจพนันออนไลน์ลอบหนีกลับจากกัมพูชาคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
3: พลตรีปาลรัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยผลงานของกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินที่182ได้ทำการจับกุมกลุ่มบุคคลสัญชาติกัมพูชาจำนวน8รายขณะลาดตระเวนตามแนวชายแดนอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดผู้ต้องหารับสารภาพว่าลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมายเข้ามาในประเทศเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวส่งสถานีตำรวจภูธรคลองใหญ่เพื่อดำเนินคดีต่อมาหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีได้ลาดตระเวนพื้นที่ใกล้จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดอำเภอปงน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีและจับกุมหญิงไทย2รายที่ลักลอบข้ามแดนกับประเทศผ่านช่องทางธรรมชาติสอบสวนพบว่าทั้งคู่หนีมาจากจังหวัดไพลินประเทศกัมพูชาหลังลักลอบไปทำงานเป็นแอดมินเว็บพนันออนไลน์ตั้งแต่ต้นปีแต่ถูกทางการกัมพูชากวาดล้างอย่างหนักจนไซต์งานปิดตัวและไม่ได้รับค่าจ้างจึงตัดสินใจหนีกลับไทยเบื้องต้นถูกแจ้งข้อหาเดินทางเข้าออกราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านช่องทางที่กฎหมายกำหนดก่อนส่งตัวให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปวิริยะจันทรารายงาน
2: ตามที่ปรากฏข่าวเกี่ยวกับผลสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนในประเด็นความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐกรมควบคุมมลพิษขอเรียนชี้แจงว่าณขณะนี้กรมยังไม่ได้รับเอกสารหรือการประสานงานอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวจากกกร.แต่อย่างใดทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษให้ความสำคัญกับทุกข้อมูลข้อเสนอแนะและข้อสังเกตจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการซึ่งเป็นหลักการสำคัญที่กรมยึดถือในการดำเนินงานหากได้รับข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกรมพร้อมดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบเป็นธรรมและอยู่บนพื้นฐานของหลักวิชาการรวมถึงกระบวนการที่ตรวจสอบได้เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
4: หวานตั้งร้อยระวังจะอ้วนหย่อนคล้อยนะเธอยุคนี้ต้องหวานแบบรักสุขภาพแบบ 50% ในเครื่องดื่มแก้วโปรดทุกประเภทศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะ
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: การประปานครหลวงบริการน้ำดื่มสะอาดฟรีณสำนักงานประปาสาขาและทั่วพื้นที่บริการกรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่ทุกคนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ข้อมูลจากรฟม.นะครับแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนเพชรบุรีบริเวณปากซอยเพชรบุรี15ถึงบริเวณปากซอยเพชรบุรี17เพื่อดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันดินสถานีประตูน้ำครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่18พฤษภาคม2569ถึงวันที่30มิถุนายน2569เวลา 22:00 นถึง 5:00 นเฉพาะช่วงเวลากลางคืนครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.แจ้งว่าบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มครับช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนเพชรบุรีบริเวณปากซอยเพชรบุรี15ถึงบริเวณปากซอยเพชรบุรี17เพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดินสถานีประตูน้ำครับตั้งแต่วันที่18พฤษภาคม2569ถึงวันที่30มิถุนายน2569เวลา4ทุ่มถึงตี5ครับเฉพาะช่วงเวลากลางคืนมีผลให้ถนนเพชรบุรีบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกประตูน้ำสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรและฝั่งมุ่งหน้าแยกราชเทวีสามารถสัญจรได้2ช่องจราจรโดยประชาชนสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติครับการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในช่วงวันและเวลาดังกล่าวนะครับหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ครับผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ครับ0632176532ครับและติดตามข้อมูลโครงการได้ทาง Facebook ครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยขอบคุณข้อมูลจากรฟม.ด้วยนะครับมีเพิ่มเติมกรณีตามหาสามเณรมิกซ์นะฮะล่าสุดทางด้านของคุณครูทันทารีนะฮะตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณครู
3: ค่ะสวัสดีค่ะครูทันทารีค่ะ
2: ครับตอนนี้เห็นบอกว่าเจอสามเณรแล้วเหรอฮะ
3: เบื้องต้นเจอสามเณรแล้วค่ะคุณครูขับไปรับเองค่ะคือไปพบเจอที่บริเวณใต้สะพานยูเทิร์นพระนั่งเก้าค่ะขาขึ้นไปสะพานพระนั่งเก้าเก่าอะค่ะหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวเก่งเฮงค่ะ
2: ตอนนี้คุณครู
3: นั่งตรงต่อหม้อใต้สะพานค่ะ
2: ตอนนี้คุณครูอยู่กับสามเณรหรือยังครับ
3: อยู่แล้วค่ะอยู่แล้วค่ะ
2: อืมเป็นยังไงบ้างครับตอนที่พบ
3: เจอตัวก็หิวค่ะแล้วก็เมื่อยแล้วก็เมื่อยเท้าแล้วก็เจ็บเท้าค่ะ
2: อืมสภาพจิตใจสามเณร
3: สภาพจิตใจตอนแรกยังซึมเศร้าๆอยู่ค่ะแต่ตอนนี้พูดคุยถามตอบได้ตามปกติแล้วค่ะว่าแบบเป็นยังไงบ้างเมื่อยไหมเจ็บไหมอะไรยังไงค่ะ
2: ครับปลอดภัยดีนะครับคุณครู
3: ปลอดภัยดีค่ะ
2: ขอบคุณมากครับดีใจด้วยหลายๆท่านตามเอาใจช่วยอยู
3: ่แล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคะ
2: ยินดีครับแล้วเดี๋ยวตอนนี้จะพาไปส่งที่ไหนครับ
3: พาจากวัดก่อนค่ะเพราะคุณพ่อคุณแม่รออยู่ที่วัดค่ะ
2: แล้วสามเณรท่านเล่าให้ฟังไหมครับว่ามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงครับ
3: เล่าค่ะเดินมาเรื่อยๆเลยค่ะ
2: ไม่ได้โบกรถไม่ได้นะ
3: ไม่ได้โบกรถเลยค่ะก็มีพี่ๆบางท่านใจดีจะพาขึ้นรถแต่ว่าน้องไม่ยอมไปค
2: ่
3: ะ
2: ทำไมถึงไม่นั่งรถมาครับสามเณรบอกไหมครับ
3: กลัวว่าจะไปผิดที่ค่ะ
2: แล้วตอนแรกกะจะเดินไปถึงไหนอะครับ
3: เน้นเล่าให้ฟังว่าจะเดินไปหาญาติที่เคยไปอยู่ที่เดียวจากศรีสะเกษบ้านตัวเองแต่ไปอยู่ที่เดียวคือซอยเมซีนลำคำแหงค่ะจะเดินไปเองค่ะ
2: ตอนนี้สามเณรสะดวกคุยไหมครับผมขอคุยกับสามเณรหน่อยได้ไหมครับ
3: เดี๋ยวไหวไหมลูกไหวโอเคแป๊บนึงนะคะ
2: ครับ
3: คุณค่ะ
4: ครับ
2: นมัสการครับสามเณรมิก
4: คร
2: ับครับผมเสมาจากจอสร้อยนะครับเนน
4: คร
2: ับ เนนตอนนี้ดีขึ้นหรือยังครับ
4: ดีคร
2: ับเนนออกมาจากวัดทำไมล่ะครับ
4: อยากกลับบ้าน
2: บ้านเนนอยู่ที่ไหนครับ
4: มาพัฒนาเตยกลางนะคะเนนมาเตยสิ
2: อ๋อเนนกล่าวว่าจะเดินไปที่มิสทีนที่รามคำแหงเลยเหรอครับ
4: ครับ
2: โอ้แล้วเนนไปถูกเหรอครับ
4: จังทองไหลครับแต่นึงไปตอนจะขึ้นสะพาน
2: แล้วเป็นยังไงบ้างครับเจอคุณครูมารับแล้วครับเนน
4: คร
2: ับแล้วตอนนี้ยังอยากกลับวัดไหมหรือว่ายังอยากไปอยู่ที่มิสทีนที่รามคำแหงครับ
4: อยากกลับบ้าน
2: อยากกลับบ้านกลับที่ไหนอะครับที่ศรีสะเกษเหรอครับ
4: ซอยมิสทีนคร
2: ับ อ๋ออยากกลับไปอยู่ที่ซอยมิสทีนใช่ไหมครับ
4: คร
2: ับเดี๋ยวอีกสักพักนึงเดี๋ยวให้คุยกับทางคุณแม่ดีไหมครับสามเณรมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าครับ
4: บ
2: อกได้ไหมครับ
4: หนูค่ะน้องเงียบไปแล้วค่ะขอโทษด้วยค
2: ่
4: ะ
2: ไม่เป็นไรพอดีเรากำลังจะให้คุยกับทางคุณแม่ทางสามเณรพอดีเลยเพราะว่าคุณแม่ท่าน
4: จะถึงวัดพอดีค
2: ่
4: ะ
2: คุณแม่
4: ท
2: ่
4: านก็ฝากเรื่องไว้ด้วยนะคะ
2: ใช่เนี่ยกำลังจะให้คุยกับทางคุณแม่พอดีเลยเพราะว่าคุณแม่ท่านก็เป็นห่วงมากๆเลยนะครับโอ้ฮะ
4: จะได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ถึงที่วัดพอดีกำลังจะจอดรถเลยค่ะอ๋อ
2: เดี๋ยวสักครู่นึงขอคุยกับแป๊บนึงได้ไหมพอดีคุณแม่ท่านก็อยู่ในสายพอดีเหมือนกัน
4: ค่ะ
2: ครับ
4: ค
2: ่
4: ะ
2: ครับ
4: น้องไม่ถือ
2: คุณแม่ครับ
5: ค่ะ
2: คุณแม่ตอนนี้สามเณรมิกอยู่ในสายด้วยนะครับ
5: ค่ะมิกมิกแม่อยู่บ้านแม่อยู่วัดเดินดิแม่รออยู่บ้านแม่มาหนูตั้งแต่เช้าหนูไปไหน
4: หนูอยากออกไป
5: เดี๋ยวค่อยกลับด้วยกันนี่แหละกลับบ้านทำไมไม่บอกเดินไปแม่หาตั้งแต่เช้าเนาะไม่เห็นแม่บอกแม่เดินตามหาเนาะตั้งแต่เช้าน่ะเนาะอยู่ตรงไหนเนาะถึงตรงสะพานบอก
4: คร
5: ับทำไมน้องไม่เห็นแม่ล่ะแม่ผ่านตรงนั้นสองสามรอบนะ
4: น้องก็เห็นอยู่แล้วก็สงสัยว่าใช่รถยายไหม
5: แม่ขี่มอเตอร์ไซค์ตามหาเนาะนั่งกับวินมอเตอร์ไซค์สองสามรอบนั้นแม่รออยู่วัดนี่แหละ
4: ถึงวัดแล้ว
5: ถึงวัดแล้วบอกเดินไม่ออกรับถึงวัดแล้ว
4: นะคุณแม่คะถึงวัดแล้วค่ะที่นี่ถึงวัดแล้วค่ะ
2: ได้ครับเดี๋ยวคงได้พบกันขอบคุณมากนะครับคุณแม่คุณครูดีใจด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะในที่สุดก็เจอกับคุณแม่แล้วขอบคุณทางคุณครูทันทรีด้วยนะฮะที่ท่านเดินทางขับรถมาแล้วก็มารับสามเณรมิกตอนนี้พาถึงวัดเรียบร้อยคุณแม่ท่านก็รออยู่ที่วัดแล้วเมื่อสักครู่นะฮะก็ได้พูดคุยกันครั้งแรกนะหลังจากที่สามเณรมิกเนี่ยเดินออกจากวัดเล่งในยี่สองไปตั้งแต่เช้าตรู่เลยตีห้าครึ่งขอบคุณทางเพจข่าวคนนนด้วยนะฮะอันนี้เป็นเบาะแสสำคัญมากๆที่ทำให้ตามเจอสามเณรมิกนะครับขอบคุณทางเพจข่าวคนนนคุณครูก็ทราบเบาะแสมาจากหลากหลายท่านที่เข้าไปช่วยกันคอมเมนต์ตามหานะฮะขอบคุณทุกๆท่านมากจริงๆครับในที่สุดก็ตอนนี้เดี๋ยวพบเจอคุณแม่แล้วนะเมื่อสักครู่คุณครูก็พานั่งรถกลับถึงที่วัดพอดีนะคุณแม่ท่านก็รออยู่ที่วัดอยู่แล้วนะฮะขอบคุณทุกๆท่านนะฮะเอาใจช่วยโอ้โหหลายท่านนี่แสดงความดีใจมานะครับใน YouTube นะฮะขอบคุณนะครับคุณระพีคุณกระปุกแดงคุณกอล์ฟนะฮะคุณปะเกอินคุณสมคิดคุณกู๊ดมิกซ์นะฮะคุณ TWC Pro Service นะขอบคุณมากๆเลยนะครับนะที่เอาใจช่วยตามลุ้นกันมาตลอดนะครับก่อนหน้านี้ทางเพจข่าวคนนนเขาก็มีการโพสต์ตามหาเหมือนกันนะฮะหลากหลายช่องทางครับนะที่ช่วยกันตามหาในที่สุดตอนนี้ก็สามเณรมิกเนี่ยได้พบคุณครูแล้วก็อยู่กับคุณแม่ท่านแล้วนะครับตอนนี้นะฮะขอบคุณทางคุณโก้ด้วยนะห ุณโก้ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยที่เมื่อสักครู่เพิ่มเติมข้อมูลเบาะแสสำคัญให้บอกว่าเจอเมื่อช่วงสายกำลังเหมือนจะข้ามสะพานพระนั่งเก้าตัวเก่าแต่สรุปไม่ได้ข้ามนะนั่งอยู่ใต้สะพานนะนั่งอยู่ใต้สะพานอยู่ฝั่งทนยังไม่ได้ข้ามสะพานไปขอบคุณหลายๆท่านเลยนะครับนะฮะเอาใจช่วยตามลุ้นตามเชียร์กันมาตลอดนะในที่สุดตอนนี้ก็พบคุณแม่แล้วนะฮะคุณครูพาส่งถึงที่หมายเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวต่อไปก็เป็นเรื่องของภายในครอบครัวเขาละนะฮะว่าจะตัดสินใจยังไงกันต่อนะครับคุณชัยรัตน์นะครับทางด่วนขั้นที่1โค้งวัดสะพานที่จะมุ่งหน้าไปท่าเรือการจราจรเคลื่อนตัวได้ไปกลับนะ2ฝั่งไม่มีปัญหาการจราจรคุณกันอัญญชกรแจ้งแทนพี่ชายนะครับชื่อคุณจิราวัฒน์วังสว่างบอกว่าพี่ชายเนี่ยลืมกระเป๋าสตางค์ยี่ห้อโค้ดสีดำข้างในมีเงินสดมีบัตรประชาชนระบุชื่อคุณจิราวัตรวังสว่างมีบัตรข้าราชการมีบัตร ATM ลืมไว้บนรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองจำทะเบียนไม่ได้คนขับชื่อคุณทองสุขบุญครองคุณทองสุขบุญครองถ้าฟังอยู่รบกวนติดต่อกลับจสร้อยหน่อยนะครับ1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับคุณทองสุขบุญครองผู้โดยสารลืมกระเป๋าสตางค์ไว้บนรถของท่านนะครับขึ้นมาจากสนามบินดอนเมืองไปที่อาคาร BTS สำนักงานใหญ่ก็บอกว่าจำได้แค่ว่าเป็นแท็กซี่เขียวเหลืองแต่ว่าจำทะเบียนไม่ได้เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่19เมื่อวานนี้ตอนช่วงเย็นประมาณ4โมงเย็นนะฮะฝากประชาสัมพันธ์มานะครับว่าถ้าพี่คนขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวเกิดฟังอยู่นะช่วยติดต่อกลับจสร้อยหน่อยนะครับแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับที่เมื่อสักครู่กรณีของคุณนุ่นที่แจ้งเข้ามาปรากฏว่าเรามีการประสานงานไปกับทางทีมกู้ภัยป่อเต็กตึ๊งเพิ่มเติมกลับมาให้นะฮะอุบัติเหตุด้านบนสะพานพระราม3เป็นฝั่งขาเข้ามีผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บ1รายนะครับขอบคุณทางศูนย์วิทยุป่อเต็กตึ๊งด้วยนะครับก่อนหน้านี้กีดขวางอยู่ในเลนซ้ายเป็นรถจักรยานยนต์ไม่พบคู่กรณี1รายเสียชีวิต1รายบาดเจ็บเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลไปแล้วนะครับเขาบอกว่าเป็นรถจักรยานยนต์เนี่ยเสียหลักชนขอบทางท้องที่ของสน.สำเรจนะฮะการจราจรก็ชะลอตัวบริเวณจุดเกิดเหตุมีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวอีก1รายเนี่ยเห็นบอกว่าบาดเจ็บนะฮะทางด้านของอุบัติเหตุบรมได้รับแจ้งเพิ่มเติมคุณณรงค์บอกว่าบรมราชชนนีฝั่งขาออกบนสะพานข้ามคลองบางกอกน้อยมีรถเก๋งรถจักรยานยนต์แล้วก็รถกระบะตู้ทึบชนกันกีดขวางอยู่ช่องทางที่3จากซ้ายเห็นบอกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายแต่ว่ามีรถพยาบาลนะเขาบอกว่าอยู่ในจุดเกิดเหตุแล้วขอบคุณคุณณรงค์ด้วยนะฮะก็บอกว่าส่งผลให้การจราจรเนี่ยชะลอตัวบริเวณจุดเกิดเหตุผ่านพ้นไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้นะครับมีทางด้านของ1เรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามนะครับเป็นเรื่องราวจากต่างประเทศเนื่องจากว่าในโซเชียลมีเดียเนี่ยก่อนหน้านี้ได้ให้ความสนใจเรื่องของปัญหาจราจรนะฮะกล้องตรวจจับคนทำผิดกฎจราจรแต่เป็นที่ต่างประเทศเชื่อไหมว่ามันคมชัดมากๆใครที่เห็นภาพแล้วนะฮะหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือเพจ Drama Addict นะฮะที่มีการลงเอาไว้คือมันชัดมากอ่ะชัดที่แบบว่าโอ้โหนะมันชัดเจ้าเวอร์เลยอันนี้คือกล้องจราจรที่ไว้ตรวจจับผู้ที่กระทำความผิดนะฮะและช่วงนี้เรามีสายต้นโพสต์นะจากทางด้านของ Sydney Moment นะเป็นเจ้าของเพจ Sydney Moment นะฮะเดี๋ยวคงได้พูดคุยกันนะกับทางด้านของคุณอ้นนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งคงได้พูดคุยกันกับทางคุณอ้นนะเป็นเจ้าของ Facebookแฟนเพจ Sydney Moment ที่เป็นต้นโพสต์นะฮะเขาบอกว่าขับรถ ที่ซิดนีย์กล้องมีอยู่รอบตัวไม่เกินจริงครับเนี่ยก็มีการโพสต์แล้วก็ระบุเป็นข้อความเป็นเรื่องราวนะรุ่นพี่ที่ผมเคารพท่านนี้ขับรถแถวบ้านแค่จังหวะคือเหมือนเอื้อมมือไปจับโทรศัพท์อะในเสี้ยววินาทีอะกล้องบนเสามันก็ทำงานฮะมันแชะแล้วคุณดูรูปนะที่เขาส่งไปที่บ้านเนี่ยโอ้โหชัดแจ๋วเลยนะชัดแจ๋วเลยคือหลักฐานเต็มๆอะผู้ที่กระทำความผิดไม่รู้ว่าจะอ้างยังไงเลยเพราะว่าหลักฐานมันชัดมากตอนนี้คุณอ้นนะเจ้าของเพจ Sydney Moment อยู่ในสายแล้วคุณอ้นสวัสดีครับ
6: ฮัลโหลได้ยินไหมครับ
2: ชัดเจนครับคุณอ้นคุณอ้นได้ยินเสียงผมชัดไหมครับ
6: ฮัลโหล
2: คุณอ้นครับคุณอ้นได้ยินไหมครับฮัลโหลคุณอ้นครับคุณอ้นครับคุณอ้นได้ยินไหมครับคุณอ้นได้ยินไหมครับ
6: ฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณอ้นเหมือนทางคุณอ้นจะไม่ได้ยินทางเรานะนะฮะเดี๋ยวด้านนอกเช็คสัญญาณหน่อยนะฮะเหมือนทางคุณอ้นเนี่ยไม่ได้ยินเรานะแต่เราได้ยินคุณอ้นนะเมื่อสักครู่เราได้ยินคุณอ้นแต่ว่าทางคุณอ้นเนี่ยไม่ได้ยินเรานะครับเขาบอกว่าส่งหลักฐานรูปถ่ายเนี่ยนะในโพสต์นะเขาส่งมาให้ถึงบ้านเลยเมื่อสักครู่ใครที่รับชมผ่านทาง YouTube น่าจะได้เห็นแล้วว่ามันชัดขนาดไหนนะมันชัดมากๆนะฮะสำหรับกล้องนะที่ต่างประเทศนะครับเขาบอกว่ามันชัดมากเขาก็ฝากเตือนเอามาโพสต์เตือนไว้เป็นอุทาหรณ์นะว่ากล้องที่ซิดนีย์เนี่ยโอ้โหมันชัดแจ๋วจริงๆนะฮะแล้วที่นู่นเนี่ยเขาบอกว่ามีทิปอยู่3ข้อนะเป็นเหมือนเป็น3กฎเหล็กอะว่าจะขับรถในซิดนีย์อย่างปลอดภัยเนี่ยนะมีอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวให้ทางคุณอ้นมาเล่าเองดีกว่าเมื่อสักครู่พอดีสัญญาณไม่ได้กันนะคือเราได้ยินทางคุณอ้นนะจากซิดนีย์นะแต่ว่าคุณอ้นไม่ได้ยินเรานะฮะอ่ะเดี๋ยวรอด้านนอกเช็คสัญญาณก่อนนะครับเดี๋ยวคงได้กลับมาพูดคุยกับเรื่องราวดังกล่าวที่เกิดขึ้นกันต่อนะฮะช่วงนี้มาเพิ่มเติมข้อมูลจากทางด้านของมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยนะครับมาติดตามข้อมูลดังกล่าวไปพร้อมๆกันครับด้วยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยซึ่งสมเด็จพระเจ้าประวงวงเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพันธราธิวาสราชนครินทร์วรินทรเชษฐภคินีองค์ประธานก่อตั้งและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์ประธานร่วมถวายความจงรักภักดีโดยด็อกเตอร์รัชนีเพิ่มพาณิชย์กรรมการบริหารและประธานอนุกรรมการฝ่ายจัดหาทุนมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยจะจัดรายการพิเศษน้ำใจช่วยไตสมทบทุนมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ในวันเสาร์ที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2569ครับระหว่างเวลา 14:35 นถึง 16:30 นเพื่อหารายได้สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตที่ยากไร้ทั่วประเทศในรายการพิเศษน้ำใจช่วยไตจะมีรายการแสดงและเพลงอาทิการแสดงประกอบเพลงผ้าไทยอัญมณีของโรงเรียนปราโมทวิทยารามอินทราเขตบางเขนกรุงเทพขับร้องโดยคุณวานีจูทังคะอดีตศิลปินกรมศิลปากรการขับร้องเพลงใต้ร่มสิรินธรโดยกรรมการสมาคมคณะครุศาสตร์จุฬาการบรรเลงดนตรีวงไทยซิมโฟนีออเคสตราโดยนักร้องจาก The Golden Song อาทิร้อยโทหญิงพิสาสวนศรีพันตำรวจเอกภูริรัตน์บุญสุยานักร้องจากกรมศิลปากรได้แก่คุณมานิตทุวะเศรษฐกุลคุณนัทธิ กาเอี่ยมท่าไม้คุณธนิษฐานิลบุตรคุณอิสรพงศ์ดอกยอนักร้องรับเชิญอธิคุณโฉมฉายอรุณฉานคุณยืนชมสมบัติเทพคุณกมลพรหุ่นเจริญนักร้องกิตติมศักดิ์อธิคุณสัมพันธ์เลิศนุวัฒน์คุณสุรินทร์สุนทรสนานและท่านอื่นๆเชิญติดตามรับชมรายการน้ำใจช่วยตายและร่วมบริจาคเงินตามแต่จะเห็นสมควรเพื่อร่วมสมทบทุนมูลนิธิโรคไตนำรายได้ไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตที่ยากไร้ทั่วประเทศและซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศด้วยนี่ขอบคุณข้อมูลจากมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยด้วยนะครับเพิ่มเติมข้อมูลทางหลังไมค์ครับก่อนหน้านี้รับแจ้งนะครับจากทางเพื่อนร่วมทางทางด่วนขั้นที่1นะฮะเพิ่มเติมโดยคุณชัยรัตน์คงวัชพานทางลงท่าเรือบางนาดินแดงการจราจรยังไม่มีปัญหาเคลื่อนตัวได้นะครับอุบัติเหตุที่บรมขาออกสะพานข้ามคลองบางกอกน้อยชนกัน3คันอยู่เลนที่3จากซ้ายบาดเจ็บ1รายเจ้าหน้าที่อยู่ในจุดเกิดเหตุแล้วเก๋งจักรยานยนต์แล้วก็กระบะตู้ทึบนะครับบริเวณจุดดังกล่าวส่งผลการจราจรชะลอตัวผ่านพ้นไปดีขึ้นครับส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ก่อนหน้านี้รับแจ้งเพลิงไหม้ภายในซอยเจริญนคร28เป็นอาคารพาณิชย์ต้นเพลิงเนี่ยอยู่ที่บริเวณชั้น3ก็มีการประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าไประงับเหตุนะครับทางศูนย์วิทยุพระราม199ก็แจ้งว่าเป็นเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารซอยเจริญนคร28มีทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยปากคลองสานไปที่เกิดเหตุลักษณะที่เกิดเหตุเป็นตึกแถวปลูกติดกันหลายหลังมีแสงเพลิงที่ชั้น2และชั้น3ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างใช้น้ำในการควบคุมเห็นหลายท่านบอกว่าอยู่แถวสะพานพุทธมีรถดับเพลิงวิ่งกันเยอะมากนะฮะก็น่าจะเป็นเหตุเพลิงไหม้จุดดังกล่าวนี่แหละครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งรีบเพื่อไประงับเหตุนะฮะก่อนหน้านี้มีผู้ใช้เส้นทางนะครับแจ้งมาทางหลังไมค์จสร้อยบอกว่าพบเห็นเหมือนคนกำลังจะกระโดดสะพานสังฮีหรือว่าสะพานกรุงทนเขาอยู่กลางสะพานเลยเป็นฝั่งขาออกหลังจากเราได้รับแจ้งก็รีบประสานงานไปทางเจ้าหน้าที่เลยนะครับเจ้าหน้าที่ก็เข้าดำเนินการได้อย่างรวดเร็วนะเคสนี้ก็บอกว่าเป็นคนใส่เสื้อสีฟ้าๆนะฮะอยู่บนสะพานสังฮีฝั่งขาออกอยู่ช่วงกลางสะพานถนนราชวิถีซึ่งทั้งฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำก็ไปที่เกิดเหตุนะฮะศูนย์วิทยุพระราม199ก็ติดตามต่อแล้วก็มีทางเจ้าของพื้นที่สน.บางพลัดนะฮะท่านสิบตำรวจเอกชัยนรงค์เจ้าหน้าที่จราจรสน.บางพลัดก็ไปที่เกิดเหตุเหมือนกันนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยทางศูนย์วชิระก็รับแจ้งเหมือนกันนะฮะก็ไปช่วยเกลี้ยกล่อมแล้วก็พาลงมาได้ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงก็บอกว่าเขานั่งอยู่นอกรั้วสะพานแล้วนะเหมือนกำลังทำท่าจะกระโดดละเป็นผู้ชายวัยกลางคนเจ้าหน้าที่ก็ไปเรียกก่อนหลังจากนั้นก็พูดคุยกันนะก็เกลี้ยกล่อมเขาก็ยอมกลับเข้ามาตอนนี้ก็พาตัวไปที่สน.บางพลัดละรอญาตินะมารับตัวนะฮะเนื่องจากปัญหาความเครียดหลายเรื่องนะฮะตอนนี้ก็รอทางญาติมารับตัวนะขอบคุณทางสน.บางพลัดด้วยนะฮะเพิ่มเติมข้อมูลให้นะสรุปว่าเจ้าหน้าที่ก็ไปเกลี้ยกล่อมแล้วก็สุดท้ายก็ยอมมากับทางเจ้าหน้าที่ละตอนนี้นะก็พาไปที่สน.แล้วเพื่อรอทางญาติเห็นบอกติดต่อทางญาติได้ละญาติทราบเรื่องแล้วเดี๋ยวจะมารับตัวนะฮะขอบคุณนะฮะหลายๆท่านช่วยกันแจ้งเข้ามาก็เลยเร่งดำเนินการต่อให้เลยนะคุณไพศาลรามคำแหงเป็นฝั่งขาออกครับก่อนถึงโกโฮเซลรามคำแหง50เมตรเป็นฝั่งขาออกนะจักรยานยนต์2คันกระบะ1คันแวน1คันนะทั้งหมด4คันกีดขวางอยู่เลนกลางนะครับอ๋อ2เลนกลางนะเลนกลางกับเลนขวาด้วยมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายนะครับที่ทางคุณไพศาลแจ้งเข้ามา ก็บอกว่าส่งผลให้การจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุชนกัน4คันนะมอเตอร์ไซค์2กระบะ1แวน1อยู่2เลนขวาเลนกลางกับเลนขวาบาดเจ็บ2คนการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้อ่ะช่วงนี้พักกันก่อนครับ
7: ระวังนะลูก
8: ค่อยๆวิ่งนะลูก
7: อย่าปีนสูงนะ
8: เดี๋ยวล้มนะลูก
9: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
11: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
12: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
13: อัมพลฟู้ดวันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
14: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่าง

0: ุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
6: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะในตอนที่แล้วเราได้พาทุกท่านไปสำรวจบริเวณชั้น3ของพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือ MEA Spark กันอย่างละเอียดและวันนี้เราก็จะมาต่อกันที่ชั้น2ค่ะซึ่งมีการจัดแสดงนิทรรศการที่บอกเล่าเรื่องราวแสงแห่งความยั่งยืน Sustainable Electric Light โดยจะแบ่งออกเป็น3ห้องนะคะเริ่มจากห้องแสงแห่งความเจริญบรรยากาศในห้องนี้ให้ความรู้สึกราวกับย้อนกลับไปในสมัยรัชกาลที่6ซึ่งเป็นยุคเริ่มต้นที่ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้อย่างแพร่หลายผู้เข้าชมจะได้รับชมภาพยนตร์เก่าที่ถ่ายทอดสีสันยามค่ำคืนของพระนครค่ะทั่วทั้งเมืองสว่างสวายเรืองรองไปด้วยแสงจากไฟฟ้าต่อด้วยห้องกำเนิดการไฟฟ้านครหลวงย้อนชมเส้นทางไฟฟ้าจากสถานีต้นทางสู่มือผู้ใช้โดยมีการไฟฟ้านครหลวงก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1สิงหาคม2501จากการรวมกิจการของการไฟฟ้ากรุงเทพและกองไฟฟ้าหลวง3เสนค่ะเพื่อดูแลการจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการพร้อมไปร่วมรับฟังเบื้องหลังภารกิจอันน่าภาคภูมิใจของการไฟฟ้านครหลวงผ่านโลโก้ MEA และวัตถุจัดแสดงจริงและสุดท้ายคือห้องที่มีชื่อว่าห้องยุทธศาสตร์ถ้าอยากรู้ว่าตลอด67ปีที่ผ่านมาผู้ว่าการ MEA เป็นใครกันบ้างค้นหาคำตอบได้ที่ห้องนี้ค่ะพร้อมเยี่ยมชมงานศิลปะจิตรกรรมบนฝ้าเพดานและห้องประชุมที่ได้รับการบูรณะอย่างประณีตเสมือนได้นั่งอยู่ในห้องทำงานผู้ว่าการในอดีตเรียกว่าเป็นประสบการณ์น่าประทับใจที่คุณจะไม่มีวันลืมเลยล่ะค่ะพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA Sparkตั้งอยู่ภายในการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบเปิดให้เข้าชมฟรีวันอังคารถึงวันอาทิตย์9โมงเช้าถึง5โมงเย็นหยุดทุกวันจันทร์ท่านที่สนใจสามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
5: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
1: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
2: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงสองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
5: เขามีแต่อินเตอร์เปล่า
4: เออนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก

0: สวัสดีครับคุณโอนคุณโอนได้ยินไหมครับคุณโอนครับคุณโอนครับคุณโอนครับ
1: ได้ยินไหมครับ
0: เหมือนทางคุณโอนจะไม่ได้ยินเรานะแต่เราได้ยินคุณ
1: ผมไม่ได้ยินเสียงปลายสายเลยครับ
0: คุณโอนครับคุณโอนครับได้ยินไหมครับคุณโอนครับคุณโอนสวัสดีครับ
1: ฮัลโหล
0: คุณโอนไม่ได้ยินเรานะฮะคุณโอนครับไม่ได้ยินนะฮะคือทางเราเนี่ยได้ยินทางคุณโอนเนี่ยชัดเจนเนาะแต่ทางคุณโอนเนี่ยไม่ได้ยินเรานะทางคุณโอนไม่ได้ยินเรานะฮะเดี๋ยวระหว่างนี้ให้เจ้าหน้าที่ลองดูเรื่องของสัญญาณก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเขาอยู่ที่ซิดนีย์นะนะฮะคุณโอนเนี่ยอยู่ที่ซิดนีย์ใครที่จำได้ในก่อนหน้านี้เคยคุยกับทางคุณโอนที่ซิดนีย์แล้วนะครับตอนนั้นก็อีกเรื่องนึงอีกประเด็นนึงนะฮะแต่ว่าวันนี้ก็จะมาคุยในมุมของเรื่องของการใช้รถใช้ถนนการเคารพกฎจราจรนะสำหรับคนที่อยู่ที่ซิดนีย์ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเห็นบอกว่าที่นู่นเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้มงวดเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวคงได้เพิ่มเติมกับทางคุณอ้นกันนะครับคุณอ้นสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: คุณอ้นได้ยินยังอ๋อ
2: ได้ยินเสียงแล้วครับ
0: โอ้ยขออภัยขออภัยคุณอ้น
2: ครับไม่เป็นไรครับ
0: คุณอ้นเราไม่แน่ใจเหมือนกันนะครั้งที่แล้วเราคุยกันชัดเจนนะคุณอ้นเนาะคุณอ้นครับ
2: ใช่ครับแต่ก็ไม่ได้ยินครับหลังๆก็สัญญาณดีขึ้นครับ
0: โอ้แล้วตอนนี้คุณอ้นได้ยินผมชัดไหม
2: ได้ยินอยู่ครับได้ยินคร
0: ับ ได้ยินอยู่เนาะคุณอ้นเห็นบอกว่าที่นั่นนี่เรื่องของการเคารพกฎวินัยจราจรนี่กฎหมายเขาค่อนข้างแรงเลยเหรอฮะ
2: แรง
0: โอ้โหสัญญาณไม่ได้เลย
2: เขาจะมีแต้มใช่ไหมครับ
0: อ่าฮะครับผม
2: ฮัลโหลได้ยินไหมครับ
0: สัญญาณขาดให้หายครับคุณโอนคุณโอนได้ยินผมชัดไหม
2: เหรอครับผม
0: ใช่ไปสัญญาณหายไปแล้วสัญญาณหายแล้วคุณโอนครับโอ้ต้องขออภัยด้วยนะฮะต้องขออภัยหลายๆท่านด้วยไม่แน่ใจว่าเป็นที่สัญญาณของเรานะหรือว่าของทางเขาน่าจะเป็นที่ของเรานะน่าจะเป็นที่ของเรานะต้องขออภัยทางคุณอ้นด้วยนะฮะสัญญาณไม่ได้เลยอ่ะนะเดี๋ยวขอลองอีกรอบนึงถ้าไม่ได้ที่พอแล้วนะเกรงใจคุณอ้นเขานะฮะเดี๋ยวขออีกรอบนึงคุณอ้นครับ
2: คร
0: ับ ขออภัยคุณอ้นวันนี้หลายรอบเลยรบกวนบ่อยจังเลยคุณอ้นขออภัยมากๆคุณอ้นครับ
2: ใช่ผมเกรงใจจังเลยเพราะผมรู้ว่าสัญญาณที่อ้นไม่ค่อยดีอะครับผม
0: ม
2: าชัดหรือยังครับ
0: มาชัดละชัดละเป็นที่ผมผมขออภัยคุณอ้นเห็นบอกว่ากฎหมายที่นั่นมันแรงมันเป็นยังไงบ้างคุณอ้นเล่าให้ฟังหน่อยดีครับ
2: ได้ครับเรื่องการจราจรที่นี่กฎหมายแรงมากครับเพราะว่าทุกคนที่มีใบขับขี่ใช่ไหมครับ
0: ครับ
2: เขาจะมีแต้มอย่างสมมติว่าผมอยู่รัฐนิวเซาท์เวลส์ใช่ไหมครับ
0: ครับ
2: ผมจะมี13แต้มต่อใบขับขี
0: ่อ๋อ
2: คราวเนี้ยสมมติว่าผมเกิดฝ่าฝืนกฎจราจรสมมติผมไปโดนกล้องจับความเร็วใช่ไหมครับ
0: ครับ
2: นอกจากผมจะโดนปรับเงินเนี่ยผมโดนตัดแต้มด้วยทีนี้พอโดนตัดแต้มครบ13แต้มใช่ไหมครับ
0: ครับ
2: เราจะโดนพักใบขับขี่ครับ
0: พักหมายถึงว่ายังไงชั่วคราวหรือว่ายังไง
2: ตั้งแต่3เดือนจนถึง1ปีครับ
0: โ
2: หแล้วแต่ความรุนแรงครับ
0: ถึง1ปีเลยเหรอแล้วถ้าเราจะกลับไปเราจะกลับไปขับใหม่อ่ะเราต้องไปสอบใหม่ไหมครับคุณโอน
2: ใช่ครับผม
0: โอ้โหคือต้องทำเหมือนคนที่ยังไม่มีใบขับขี่แล้วก็ต้องไปดำเนินการใหม่ทั้งหมดอย่างนั้นเลยเหรอฮะ
2: แล้วแต่เคสครับ
0: โอ้โห
2: ก็ต้องพักเลยครับใช่
0: แล้วเห็นบอกว่ามี3กฎเหล็กในการขับรถที่ซิดนีย์อย่างปลอดภัยเป็นยังไงบ้างอะฮะเรื่องนี้
2: ได้ครับผมอันดับแรกนะฮะเราต้องคาดเข็มขัดนิรภัยครับทุกที่นั่งนะครับสมมติว่าเบาะหน้าเบาะหลังนั่งกัน5คน5ที่นั่งต้องคาดได้หมดครับ
0: ข้างหลังก็ต้องคาด
2: กล้องครับ
0: uh-huh.
2: กล้องเนี่ยข้างหลังต้องคาดด้วยครับใช่ครับเพื่อความปลอดภัยครับ
0: โอ้แล้วมีอะไรอีกครับคุณโอน
2: แล้วก็เวลาขับตามถนนใช่ไหมครับต้องดูสปีดลิมิตสมมติขับผ่านโรงเรียนเวลาบ่ายสองถึงบ่ายสามอย่างเงี้ยเขาให้วิ่งแค่40ถ้าคุณวิ่งเกินใช่ไหมครับ50 60 คุณอาจจะโดนกล้องครับแล้วโดนตัดแต้มและความเร็วทางหลวงก็วิ่งได้แค่110ครับถนนโล่ง
0: แค่ไหนก็ไปไม่ได้หรอ
2: ไม่เกิน110
0: ก็ต้องไม่เกิน110ต่อให้ข้างหน้าโล่งๆเลยเนี่ยนะคุณน้นครับ
2: ฮัลโหลได้ยินไหมครับ
0: สัญญาณ
2: ครับ
0: โอ้โหวันนี้ต้องขออภัยจริงๆวันนี้สัญญาณไม่ได้เลยอ่ะไม่เหมือนวันนั้นที่เราคุยแล้ววันนั้นลื่นมากเลยนะโอ้เอางั้นต้องขออนุญาตนะขออภัยทั้งคุณผู้ฟังคุณผู้ชมแล้วก็ทางคุณอ้นด้วยเดี๋ยวหลังไมค์โทรไปขอบคุณแล้วก็ขอโทษคุณอ้นเขาด้วยนะฮะขออภัยจริงๆฮะสัญญาณไม่ได้อ่ะจากซิดนีย์นะฮะทางคุณอ้นเนี่ยครั้งที่แล้วเราก็คุยกันกับทางคุณอ้นเป็นเจ้าของเพจซิดนีย์โมเมนต์เนี่ยแหละนะวันนี้ดูสัญญาณมีปัญหาครับนะน่าจะเป็นที่ของเรานะต้องขออภัยฮะกราบขออภัยเลยนะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแล้วก็ทางคุณอ้นเจ้าของแฟนเพจ Facebook ซิดนีย์โมเมนต์ด้วยนะฮะก็คร่าวๆเนี่ยที่นู่นเนี่ยเขาบอกว่าเวลาโดนปรับกันทีเนี่ยคือไหนคุณจะต้องเสียเงินแล้วนะฮะหลายร้อยดอลลาร์เลยนะแล้วก็ต้องเสียแต้มอีกนะในการโดนตัดแต้มในใบขับขี่เนี่ยนะฮะก็ทั้งเรื่องของกล้องที่มีความชัดเจนมากๆนะชัดคือแบบชัดแจ๋วอ่ะชัดแจ๋วมากนะฮะแล้วก็3กฎเหล็กของที่นู่นเมื่อสักครู่นะฮะก็คือ1ทุกคนจะต้องรัดเข็มขัดนิรภัยเมื่อสักครู่คุณอ้นเขายกตัวอย่างว่าสมมติว่าเป็นรถแบบ5ที่นั่งใช่มั้ยหน้า2หลัง3หน้า2อ่ะต้องคาดหลัง3ก็ต้องคาดนะหลัง3ก็ต้องคาดเหมือนกันนะฮะ2คือขับรถตามความเร็วที่เขากำหนดเมื่อสักครู่เขายกตัวอย่างว่า110ก็ต้อง110จริงๆต่อให้ข้างหน้ามันโล่งขนาดไหนคุณก็ต้องไม่เกิน110กิโลเมตรต่อชั่วโมงในสถานศึกษาในเขตที่เขามีจำกัดความเร็วไม่เกิน40ก็ต้องไม่เกิน40จริงๆนะฮะ3ห้ามจับมือถือเมื่อสักครู่ยังพูดไม่ถึงนะพอดีสัญญามันตัดไปก่อน3คือห้ามจับมือถือขนาดขับขี่นะฮะก็อย่างที่คุณรุ่นพี่ของทางคุณอ้นเนี่ยที่เขามีการโพสต์ไว้เป็นอุทาหรณ์เนี่ยก็โดนเรื่องนี้แหละคือเขาแค่จะเอื้อมมือไปหยิบมือถือแต่จังหวะกล้องมันจับได้แล้วคือมันชัดมากโดยที่แบบคือหลักฐานมันฟ้องอ่ะนะในกล้องอ่ะใครที่ได้เห็นภาพนะจากเมื่อสักครู่ทางเนี่ยเจ้าหน้าที่ขึ้นให้ดูอีกทีละคือคุณดูสิคือมันชัดมากอ่ะนึกว่าถ่ายเซลฟี่แต่อันนี้คือกล้องที่ทางซิดนีย์เขาจับไว้ได้นะสำหรับผู้ที่กระทำความผิดกฎจราจรอย่างเงี้ยเขาจะโดนตัดแต้มทันทีเลย5แต้มแล้วเขาก็ต้องไปเสียเงินจ่ายค่าปรับก็หลายร้อยอ่ะหลายร้อยดอลลาร์เลยนะฮะเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะจริงจังแล้วก็เข้มงวดมากๆเลยนะนะฮะก็เป็นอะไรที่มันก็ดีอ่ะนะผมว่ามันดีนะถ้าสามารถนำมาปรับใช้ในบ้านเราแบบนี้นะเข้มงวดแบบโอ้โหบางคนนี่ถึงขนาดว่าพอเขาหมด15แต้มนี่ต้องไปทำใบขับขี่ใหม่มีการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่เมื่อสักครู่เท่าไหร่นะ3เดือนถึง1ปีโอ้โหเขาบอกว่าคนที่เนี่ยไม่ได้ขับรถดีอะไรหรอกครับแต่ว่ากฎหมายเนี่ยมันแรงมากนี่ตามที่คุณอ้นเขาโพสต์ไว้นะเขาบอกว่าและเขาเนี่ยบังคับใช้จริงโดยที่ไม่สนหน้าอินหน้าพรมนะฮะเขาคนนึงไงที่กลัวก็น่ากลัวอยู่ครับนะฮะเพราะว่าโอ้โหจับจริงปรับจริงตัดแต้มจริงพักใช้ใบอนุญาตจริงๆนะกฎหมายค่อนข้างแรงนะแล้วก็บังคับใช้กันจริงๆด้วยเข้มงวดนะเข้มงวดนะแล้วก็พวกอุปกรณ์เทคโนโลยีกล้องเครื่องต่างๆเนี่ยเขาแลดูค่อนข้างพร้อมนะเออนะฮะก็ดีครับเข้มงวดดีนะเป็นจากซิดนีย์นะเป็นประสบการณ์นะฮะคนไทยที่อยู่ที่นู่นก็มาเล่าให้ฟังกันนะฮะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้กลับมาติดตามจอสร้อยกันต่อนะครับมีก่อนหน้านี้มีทางคุณ iPad นะที่สอบถามมานะฮะบอกว่ามีไฟไหม้ที่ไหนครับก็ที่เจริญนครนะครับเมื่อสักครู่เพิ่มเติมข้อมูลไปเจริญนคร28นะเป็นอาคารพาณิชย์นะมีเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมสถานการณ์แล้วนะฮะเห็นบอกว่าเพลิงสงบแล้วนะเพลิงสงบละตอน 15:27 นาทีนะครับขอบคุณทางศูนย์วิทยุพระราม199นะครับที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้เจริญนคร28เพลิงได้สงบลงแล้วนะครับลักษณะที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นอาคารพาณิชย์แล้วก็มีแสงเพลิงออกมาจากที่บริเวณชั้น2และชั้น3ของตัวอาคารเจ้าหน้าที่ก็เดินทางไประงับเหตุใช้น้ำในการควบคุม เวลา 15:27 นที่ผ่านมาเพลิงได้สงบแล้วนะครับคุณเสือบอกว่าพระราม2มีรถจอดเสียนะฮะพระราม2เป็นฝั่งขาออกจุดเบี่ยงออกท่าข้ามจากช่องทางหลักมาคู่ขนานมีรถเก๋ง Suzuki Swift เขาบอกจอดเสียอยู่ทำให้รถชะลอตัวนะอยู่ในช่องทางหลักที่จะเบี่ยงไปคู่ขนานเป็นเก๋ง Suzuki Swift นะฮะจอดเสียอยู่ทำให้รถชะลอตัวผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นนะฝั่งกลับกันคุณเสือบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้นะครับคุณน้อยมิเตอร์มีปี๊บหล่นนะน่าจะเป็นเด็กลิเวอร์พูลทำหล่นไว้หรือเปล่านะฮะคุณน้อยมิเตอร์บอกว่าเพชรเกษมฝั่งขาเข้าบนสะพานข้ามแยกท่าพระเห็นปี๊บสังกะสีสูงประมาณ50เซนกว้าง40เซนหล่นอยู่เลนขวาพี่น้อยบอกว่าฝากเตือนให้ระวังด้วยการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับนะฮะก่อนหน้านี้ทางด่วนนะพี่ชัยรัตน์โค้งวัดสะพานท่าเรือยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับ2ฝั่งไม่มีปัญหาการจราจรคุณพ่อน้องกรทางพิเศษบุรพาวิถีเป็นฝั่งขาออกโรงไฟฟ้าบางปะกงที่จะมุ่งหน้าไปด่านบางปะกงบริเวณหลักกิโลเมตรที่47ถึง48มีกรวยยางสีส้มตกหล่นอยู่2อันอยู่เลนซ้ายสุดกับขวาสุดกม47ถึง48มีกรวยยางสีส้มตกหล่นอยู่2อันเลนซ้ายสุดกับเลนขวาสุดฝากเตือนให้ระวังนะครับการจราจรเคลื่อนตัวได้ไปกลับที่ทางคุณพ่อน้องกรแจ้งเข้ามาเนี่ยเราประสานงานศูนย์ทางด่วนบุรพาวิถีรับทราบแล้วนะสำหรับจุดนั้นนะฮะทางศูนย์ทางด่วนบุรพาวิถีรับทราบแล้วนะสำหรับกรณีดังกล่าวแต่การจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับเดี๋ยวช่วง 16:00 นเป็นต้นไปนะครับทางพื้นที่สนยานาวาฝากประชาสัมพันธ์หลีกเลี่ยงการจราจรเจริญราษฎร์ตั้งแต่บริเวณช่วงใต้ทางด่วนที่จะมุ่งหน้าไปตัดสาทรนะครับแล้วก็เชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศาลเจ้าไต่ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาที่ถนนเจริญราษฎร์เขตสาทรในช่วงเวลา 17:00 นะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์หลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับไม่ว่าจะเป็นปากซอยเจริญราษฎร์2ไม่ว่าจะเป็นเจริญราษฎร์มาจากใต้ทางด่วนมาจากตัดถนนจันทร์ที่จะมุ่งหน้าไปตัดสาทรสนยานาวาฝากประชาสัมพันธ์หลีกเลี่ยงตั้งแต่16:00 จนถึง19:00 นะฮะเผื่อเวลาการเดินทางนะครับถ้าจำเป็นจริงๆต้องใช้เส้นทางดังกล่าวนะครับตอนนี้โดยรอบเนี่ยก็จะมีทางฝั่งสาทรใต้นะซึ่งเป็นปกติในเย็นๆอยู่แล้วที่รถเขาจะเริ่มมากแล้วก็ด้านของสาทร11ด้านของใต้ด่วนเจริญราษฎร์ต่อเนื่องไปสาทรด้านบนสะพานตากสินขาเข้าเจริญกรุงมุ่งหน้าบางรักสีลมแยกดอกจันฝั่งเจริญกรุงสาทรเหนือมเหศักดิ์สุรศักดิ์นะในพื้นที่ก็ค่อนข้างหนาแน่นละนะก็ช่วงเลิกงานเลิกเรียนพอดีนะในช่วงเร่งด่วนเย็นนี้ขอบคุณพี่ตู่ระยองด้วยนะฮะพี่ตู่ระยองบอกว่าพระราม2ขาออกหลักกิโลเมตรที่81+500มีมิวเอ็กซ์จอดเสียอยู่น่าจะเป็นที่ระบบล้อยางด้านหลังขวาผู้ขับขี่เป็นผู้หญิงด้วยออกมายืนท้ายรถนะฮะเป็นพระราม2ขาออกนะอ่ะเดี๋ยวยังไงประสานงานเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือให้นะฮะพระราม2ขาออกกม81+500นะครับเป็นมิวเอ็กซ์จอดเสียอยู่นะครับมีปัญหาน่าจะเป็นที่ล้อด้านหลังขวาคนขับเป็นผู้หญิงออกมายืนอยู่ท้ายรถด้วยเดี๋ยวยังไงประสานงานให้นะครับขอบคุณพี่พัชนีด้วยนะฮะขอบคุณพี่พัชนีด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับพี่พัชนีครับนะฮะที่เพิ่มเติมข้อมูลให้ผ่านทางคอมเมนต์ทาง YouTube นะคุณกระปุกแดงคุณ iPad คุณ Good Mic นะฮะขอบคุณนะฮะคุณ TWC Pro Service คุณกอล์ฟด้วยนะคุณกอล์ฟนี่ดีมากเลยเมื่อสักครู่คุณกอล์ฟบอกว่ากำลังจะวนไปดูให้นะเรื่องของสมณเณรมิกที่เราตามหากันนะพอดีคุณกอล์ฟเขาบอกว่าฟังอยู่พอดีก็เดี๋ยวกินข้าวเสร็จทานข้าวเสร็จก็จะวนไปดูให้ตรงใต้สะพานพระนั่ง9นะฮะขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆตอนนี้สามเณรท่านกลับบ้านละไปพบกับโยมแม่ละนะขอบคุณมากคุณก๊อฟนะฮะสวัสดีพี่พักไกอินเพิ่มเติมมาคุณสมคิดนะฮะเพิ่มเติมให้คุณสุวรรณทองพี่ AA คุณ AB พี่พันธ์นะที่เพิ่มเติมให้คุณน้อยพี่ประพบพรคุณ 3M พี่วันบางรักคุณอุทัยนะคุณวันยุมาคุณวิรัตนะขอบคุณทุกข้อมูลแล้วก็ทุกข้อความนะครับคุณอภิชาติด้วยนะฮะคุณวิรัตด้วยอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับช่วงต้นชั่วโมง 16:00 นพร้อมรับฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาติดตามจส.100กันต่อครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะสีหศักดิ์ระบุปัญหาภาคใต้มีหลายมิติต้องร่วมมือกับมาเลเซียคลี่คลายปัญหาสักครู่มาติดตามค่ะ
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้าน
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
5: สีหศักดิ์ประชุมสอบ
2: ในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟๆหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปสีออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปสีออโต้ใกล้บ้าน
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้

0: ครือข่ายนักธุรกิจชายแดนใต้ที่ศูนย์สอบตจังหวัดยะลาว่าวันนี้มีโอกาสมาที่สอบตถือเป็นการเดินทางมาครั้งแรกในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีอนุทินให้กำกับดูแลในพื้นที่ภาคใต้เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานซึ่งเรื่องของสถานการณ์ใต้มีหลายเรื่องทั้งมิติของความมั่นคงการพัฒนาสังคมประชาชนเอกลักษณ์อัตลักษณ์ความเป็นธรรมรวมไปถึงการศึกษาและมิติด้านการต่างประเทศเพราะว่าการแก้ไขปัญหาภาคใต้เป็นเรื่องที่จะต้องดำเนินการร่วมมือกับมาเลเซียไม่ใช่เพียงแก้การอำนวยความสะดวกในการเจรจาสันติภาพอย่างเดียวโดยการรับฟังข้อเสนอในวันนี้เป็นประโยชน์อย่างมากที่จะนำมารับทราบเรียนรู้และรับฟังเห็นถึงข้อจำกัดต่างๆในการทำงานร่วมกันอย่างไรก็ตามนายสิงห์ศักดิ์ระบุด้วยว่าสิ่งสำคัญเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงความมั่งคั่งจะต้องเป็นการขับเคลื่อนร่วมกันทั้งภาคเอกชนและภาครัฐนอกจากนี้คณะกรรมการพิเศษผู้แทนของรัฐบาลจะดูแลเรื่องยุทธศาสตร์นโยบายซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ตนเป็นประธานดังนั้นจึงต้องมองในเชิงยุทธศาสตร์เพราะมีความเกี่ยวข้องกันหลายกระทรวงจะมองแค่งานด้านกระทรวงไม่ได้ถ้าบูรณาการกันก็จะเปิดโอกาสมากขึ้นตรงนี้คณะกรรมการพิเศษผู้แทนรัฐบาลจะต้องดูให้มากขึ้นเพื่อเชื่อมโยงการทำงานต่างๆและไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนอย่างไรก็ตามคณะกรรมการพิเศษผู้แทนรัฐบาลจะมาดูเรื่องกระบวนการเจรจาสันติสุขที่จะมีการช่วยสนับสนุนคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ภายใต้การนำของนายธนัทสุวรรณานนท์ยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: ตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับสตม.รวบแก๊งไนจีเรียขนเฮโรอีนซุกถุงขนมอาหารสัตว์น้ำหนัก 65.5 กิโลกรัมร่วมมือหญิงชาวไทยกระจายจำหน่ายให้ลูกค้าตามแหล่งท่องเที่ยวคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
2: ตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับตรวจคนเข้าเมืองรวบแก๊งไนจีเรียขนเฮโรอีนซุกถุงขนมอาหารสัตว์น้ำหนัก 65.5 กิโลกรัมจับกลุ่มสาวชาวไทย2รายชายชาวไนจีเรีย1รายตรวจยึดเฮโรอีน 65.5 กิโลกรัมบรรจุซุกซ่อนอยู่ในถุงขนมและถุงอาหารสัตว์หลังได้รับการประสานจากตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคายว่ามีกลุ่มเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดชาวไนจีเรียที่เข้ามาพักอาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมร่วมกับหญิงชาวไทยลักลอบนำเฮโรอีนกระจายจำหน่ายกับลูกค้าตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทยโดยหญิงชาวไทยมีพฤติกรรมที่ลักลอบเดินทางออกนอกประเทศไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยผ่านช่องทางธรรมชาติแล้วกลับเข้ามาประเทศไทยจากนั้นจะเข้ามาพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาณัฐทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
1: ปิดท้ายที่สำนักงานเขตสาทรประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ใช้รถใช้ถนนวางแผนและหลีกเลี่ยงเส้นทางตั้งแต่เวลาประมาณ 16:00 นถึง 19:00 นบริเวณถนนเจริญราษฎร์เขตสาทรเนื่องจากมีพิธีเปิดศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาโดยเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงได้แก่ถนนเจริญราษฎร์ตั้งแต่แยกใต้ทางด่วนถนนจันทน์ถึงแยกสาทรแนะนำให้ใช้เส้นทางถนนนราธิวาสหรือถนนเจริญกรุงทั้งนี้ขอให้เผื่อเวลาและวางแผนการเดินทางล่วงหน้าสอบถามเส้นทางได้ที่สน.ยานนาวาโทร022337148
3: ยิ้มสยามไม่ได้หายไปไหนเสน่ห์ไทยยังอยู่ที่รอยยิ้มของคุณ
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค
4: ่
1: ะ
4: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: มากันหลายไหมจ๊ะ
1: มาหลายมีน้องเนี่ย
0: เดินมาหรืออะไร
1: ไหมโอ้โหเก
0: ่
1: งจ
0: ัง
1: เลย
0: เก่งนะแม่แม่เก่งแล้วเจ็บไหมที่เนี่ย
1: เจ็บตา
0: เจ็บตาจ้ะยาเนี่ยดีเฉพาะที่หมอเขาให้นะแต่ถ้าใช้เกินที่หมอสั่งนะใช้นานเกินไปก็เป็นโทษก็ไม่ดีนะหมอให้ขวดนี้แล้วอย่าไปซื้ออีกนะจ๊ะอย่าไปซื้อเองแล้วกินข้าวเย็นกี่โมงแล้วจ๊ะเนี่ย
2: 5 โมง
0: แล้วทำไงเอามาด้วยหรือเปล่าจ๊ะเนี่ย
2: แต่ข้าวเหนียว

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: เดินทางกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้นะครับอยู่กับจสร้อยและผมเสมาบุญนาคนะครับ1137และดอกจัน1808ครับไม่เสียค่าใช้จ่ายดอกจัน1808ครับสามารถติดต่อจสร้อยได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับก่อนที่จะไปตรวจสอบข้อมูลเรื่องของสภาพการจราจรนะครับอีก1ข้อมูลในช่วงเวลานี้นะครับกับกิจกรรมโตโยต้าถนนสีขาวเป็นโครงการโตโยต้าถนนสีขาวประจำเดือนพฤษภาคม2569นะครับติดตามให้ดีนะครับฟังให้ดีแล้วก็เข้าไปร่วมสนุกอย่าลืมลงทะเบียนด้วยนะครับเพราะว่าเรามีกิฟต์วอเชอร์แจกจากทางด้านของ Toyota ถนนสีขาวนะครับสำหรับผู้โชคดีจำนวน5รางวัลครับลุ้นรับของรางวัลกิฟต์วอเชอร์มูลค่า300บาทจำนวน5รางวัลนะครับกิจกรรมเริ่มแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยจนถึงสิ้นเดือนเลย31พฤษภาคม2569เดือนนี้คำถามง่ายมากนะครับถ้าท่านเป็นคนที่ใช้รถใช้ถนนอยู่แล้วนะครับเข้าโค้งแบบไหนปลอดภัยที่สุดง่ายไหมเข้าโค้งแบบไหนปลอดภัยที่สุดระหว่าง A เข้าโค้งเร็วออกโค้งช้า B เข้าโค้งช้าออกโค้งเร็วร่วมตอบคำถามได้นะครับลุ้นรับของรางวัลกิฟต์วอเชอร์มูลค่า300บาทรวม5รางวัลจาก Toyota ถนนสีขาวร่วมสนุกได้ที่ Facebook Fanpage JS100 Radio นะครับอย่าลืมลงทะเบียนด้วยนะนะครับต้องลงทะเบียนด้วยหรือว่าสแกน QR Code เข้าไปดูลิงก์ก็ได้เช่นเดียวกันก็มีสิทธิ์ร่วมลุ้นรับของรางวัล นะครับเราจะคัดเลือกผู้โชคดีจากการลงทะเบียนก่อนเท่านั้นนะครับคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดนะครับจะมีการประกาศผลรางวัลกันวันที่9มิถุนายน2569ประกาศผลผ่านช่องทาง Facebook JS Loy นะครับผู้ที่ได้รับของรางวัลต้องสามารถเดินทางมารับของรางวัลได้ที่ตึกไทยคลองเตยหรือว่าจะส่งผู้รับมอบมารับแทนก็ได้เช่นเดียวกันหากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงนะครับคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดครับขอบคุณกิจกรรมโครงการโตโยต้าถนนสีขาวครับสำเร็จ007เจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึงสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับที่เกิดเหตุสะพานพระราม3ครับ
2: ตอนนี้รอหมอนิติเวชครับยังไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนครับ
1: อ๋อสรุปว่ามากันกี่คนครับ
2: มา2คนครับ
1: มาเสียชีวิต1บาดเจ็บ1เหรอฮะใช่ไหม
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: ผู้เสียชีวิตนี่เป็นคนขับหรือเป็นคนซ้อนนะฮะ
2: เป็นคนซ้อนครับ
1: หรอเป็นผู้หญิงผู้ชายอายุประมาณเท่าไหร่ครับ
2: เป็นชายอายุประมาณ40ถึง45ปีครับ
1: แล้วอีกคนนึงก็อาการหนักไหมฮะนี่ที่บอกว่าบาดเจ็บเนี่ยฮะ
2: คนขับสาหัสเหมือนกันครับผู้ที่เจริญกรุงนำส่งโรงพยาบาลเจริญกรุงไปแล้วครับ
1: แล้วคู่กรณีเป็นใครอะฮะ
2: คู่กรณีเป็นราวสะพานครับ
1: เขาเสียหลักชนเองเหรอครับ
2: ใช่ครับใช่ครับมันไปโดนกล้องวงจรเสากล้องวงจรปิด
1: โอ้ฝนตกถนนลื่นเหรอฮะทำไมไปชนอย่างนั้นได้ฮะ
2: ไม่ตกครับพี่ยังไม่ตกครับ
1: โอ้แสดงว่ามาเร็วเหรอฮะ
2: ใช่น่าจะมาเร็วครับ
1: ใส่หมวกกันน็อกไหมครับเนี่ยทั้งสองท่านเนี่ย
2: คนซ้อนยังเห็นใส่หมวกอยู่ครับแต่ว่าคนขับผมไม่แน่ใจ
1: โอ้ครับแล้วเดี๋ยวตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนไหนอยู่และการจราจรเป็นยังไงบ้างครับที่เกิดเหตุนะฮะ
2: การจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าครับแต่ถ้าเลยจุดเกิดเหตุไปแล้วก็จะถนนโล่งเพราะว่าตรงก่อนถึงจุดเกิดเหตุอ่ะมันจะวิ่งได้แค่สองช่องทางช่องกลางเลนกลางกับขวาครับพี่เพราะว่าผู้เสียชีวิตอยู่เลนซ้ายสุด
1: อีกนานไหมครับกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมดนะฮะ
2: ต่อเมื่อกี้สอบถามรถคุณหมออยู่ประมาณปากสิง21และกำลังจะขึ้นสะพานพระราม3ครับ
1: อ๋อครับท้ายแถวยาวมากน้อยแค่ไหนฮะเนี่ย
2: ตอนนี้น่าจะถึงประมาณแยกราชดา
1: พอสมควร
2: ได
1: ้
2: คร
1: ับ พอสมควรเหมือนกันเนาะ
2: ใช่ครับ
1: เป็นฝั่งขาเข้านะฮะ
2: ขาเข้าครับพ
1: ี่ขาออกชะลอดูกันไหมครับเนี่ย
2: ก็ไม่แน่ใจเหมือนว่าจะฝั่งขาออกก็ติดเหมือนกัน
1: ติดเหมือนกันใช่ไหมอ๋อ
2: ใช
1: ่
2: ครับ
1: ฮะไม่มีฝนนะตอนนี
2: ้ยังไม่มีครับ
1: ได้ครับอันนี้ขอบคุณมากนะครับที่เพิ่มเติมให้สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณทางเจ้าหน้าที่บริเวณที่ป่อเต็กตึงสำเร็จ007ด้วยนะฮะ
3: ศูนย์ข่าวจราจร Traffic News
0: Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ต้องขอแสดงความเสียใจครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะฮะสำหรับกรณีอุบัติเหตุด้านบนสะพานพระราม3นะครับมากัน2ท่านนะฮะมีบาดเจ็บสาหัส1แล้วก็เสียชีวิต1นะครับเป็นสะพานพระราม3ฝั่งขาเข้านะครับคุณฉาบสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
1: พี่ฉาบอยู่จุดนี้พอดีเลยใช่ไหม
4: เมื่อกี้ผมผ่านไปครับผมไปส่งคนตรงไอ้เจริญกรุงครับ
1: เป็นยังไงบ้างครับตอนที่ผ่านที่เกิดเหตุนะครับ
4: โอ้ตอนนี้รถสุดทางแถวตรงมองแล้วครับ
1: โอ้ก็คือท้ายล้นเข้ามาตรงรัชดาท่าพระ
4: ใช่ครับที่เกิดผมส่งเสร็จแล้วผมย้อนกลับมาอีกนะ
1: ครับมันไปได
4: ้ท่าพระใหม่
1: ไปได้ช้าหรือว่ามันหยุดนิ่งไปเลยฮะคุณฉาบ
4: ก็ไม่ถึงแก่หยุดนิ่งฮะก็แต่ว่าช้ามาก
1: ที่เกิดเหตุผ่านได้กี่ช่องทางครับตอนนี้
4: คือคนที่ผู้เสียชีวิตนี่อยู่ด้านซ้ายติดฟุตบาทด้านซ้ายครับ
1: ครับก็เท่ากับว่าวิ่งได้สองเลนขวา
4: ใช่รถมันมีที่นี่ประมาณ4คันรถมันก็จอดนะ
1: ครับ
4: ต้องหลบจนคนตายครับ
1: อืม
4: ทีนี้หางแถวมันก็ลงมาถึงบมท่าพระนะฮะ
1: แล้วฝั่งกลับกันติดไหมครับขาออกติดไหมครับ
4: ไอ้เคลียร์ผมขึ้นกลับมาไม่ติดครับ
1: ไม่ติดเนาะอ๋ออ่ะได้ครับได้ครับล่าสุดถึงไหนแล้วครับเนี่ย
4: โอ้วันตอนนี้ผมถึงจรัญจิตตามนะครับ
1: จรัญเป็นยังไงบ้างครับพี่ชาบติดไหม
4: ก็ไม่ติดครับยังโฟอยู่ครับทั้งสองฝั่งนะครับ
1: ครับมีฝนไหมครับในพื้นที
4: ่ไม่มีครับไม่มีแดดร้อนๆครับ
1: ขอบคุณมากครับคุณชาบครับ
4: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณฉาบด้วยนะครับพอดีผ่านบริเวณจุดเกิดเหตุมาแล้วก็วนกลับมาฝั่งตรงข้ามอีกทีหนึ่งนะก็บอกว่าร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยยังอยู่ในช่องทางฝั่งซ้ายนะรอทางแพทย์ดำเนินการที่เกิดเหตุนะครับวิ่งได้2เลนขวาแล้วก็มีรถของทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิเนี่ยจอดอยู่ประมาณ4คันนะฮะวิ่งได้ประมาณ2เลนขวาเป็นสะพานพระราม3ช่วงกลางสะพานเป็นฝั่งขาเข้านะที่จะข้ามมาถนนพระราม3ท้ายเนี่ยคุณฉาบบอกว่าอยู่แถวๆเดอมอลท่าพระก็ล้นเข้าไปด้านของรัชดาท่าพระค่อนข้างติดนะเคลื่อนตัวได้ช้าเลยนะครับถ้าใครติดอยู่เนี่ยใช้สะพานกรุงเทพนะจะดูน่าจะดีกว่านะสะพานกรุงเทพเนี่ยส่วนฝั่งกลับกันรถเริ่มมากแล้วนะแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับสะพานตากสินถ้าจะเลี่ยงพระราม3มาตากสินเนี่ยสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินก็ติดนะฝั่งขาเข้าเนี่ยท้ายจะอยู่ประมาณถนนกรุงธนบุรีก่อนถึงเชิงทางขึ้นเล็กน้อยในขณะที่ฝั่งถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินวันนี้ติดนะครับคือเขาก็มีเบี่ยงเรื่องของแนวก่อสร้างอยู่แล้วนะแต่ว่าวันนี้ดูรถจะหนาตานะฮะไม่ว่าจะเป็นช่วงแยกตากสินแยกมหาสวรรค์ก็ดูจะค่อนข้างที่จะรถเยอะรถมากอ่ะในพื้นที่ไปกลับเลยนะแล้วก็รวมไปถึงด้านของบุคโลบุคโลจะดีกว่านะลาดบุรณะเจริญนครเนี่ยฝั่งเนี้ยจะดีกว่าทางด้านของตากสินมหาสวรรค์นะทางฝั่งบุคโลลาดบุรณะดีกว่านะครับดาวคนองจอมทองท้ายแถวยังไม่ยาวนะครับก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดสะพานกรุงเทพเนี่ยจะมีก็ชะลอตัวแค่สัญญาณไฟนะไม่ว่าจะเป็นถนนตกกับทางด้านของบุคโลแต่ว่าสะพานพระราม3อย่างที่บอกว่ามีอุบัติเหตุนะคนเจ็บสาหัสเนี่ยส่งโรงพยาบาลไปละก็ที่เกิดเหตุยังเหลือร่างผู้เสียชีวิตอยู่นะครับวิ่งได้2เลนขวาด้านบนสะพานพระราม3ก็ค่อนข้างติดนะถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ดีขึ้นนะครับคุณแสงเดือนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณแสงเดือนก่อนหน้านี้ฝากประชาสัมพันธ์ตามหาร่มใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: จำอะไรได้บ้างครับรายละเอียดเกี่ยวกับรถแท็กซี่คันดังกล่าว
2: ก็เรียกขึ้นจากตรงบริเวณตึกนะคะตึกด้านหน้าของโรงพยาบาลนะคะที่รับผู้ป่วยอะค่ะ
1: ครับ
2: เป็นตรงที่เป็นทางลาดขึ้นนะคะ
1: โรงพยาบาลอะไรคร
2: ับ แล้วคดีโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ค่ะ
1: ราชพิพัฒน์เน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วยังไงต
2: ่อพอจากนั้นก็ขึ้นรถแท็กซี่ไปลงที่บิ๊กซีสาย3ค่ะ
1: ครับตอนกี่โมงครับ
2: ตอนช่วงเวลา11โมงค่ะถึง11โมงครึ่งค่ะ
1: วันนี้เนาะเมื่อช่วงสายที่ผ่านม
2: าใช่ค่ะ
1: โอ้
2: ใช่ค่ะ
1: สิ่งของที่เราลืมไว้ลักษณะเป็นยังไงร่มเนี่ยเป็นยังไงครับ
2: ค่ะเป็นร่มของก็อตก็อตเซเว่นนะคะ
3: แบม
2: ก็อตเซเว่นนะคะ
3: ด้านในจะเป็นรูปแบม
2: ด้านในจะเป็นรูปของแบมแบมอะค่ะ
3: ด้านนอกเป็นร่มสีดำ
2: ด้านนอกจะเป็นสีดำนะคะ
3: สัญลักษณ์โฮมเฝ้า
2: ส่วนสัญลักษณ์ก็จะเป็น
3: คำว่าโฮม
2: คำว่าโฮมเฝ้า
3: แล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของแบมแบมเฉพาะตัวเป็นตัวบีสองตัวประกบกัน
2: แล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของแบมแบมเฉพาะตัวค่ะเป็นบีบีประกบกันนะคะ
1: ได้ถ่ายรูปไปไหมร่มแบบเนี้ยล้มคัน
2: โอ้ไม่เคยถ่ายรูปไปเลยอะค่ะ
3: ล้มเอาออกไป
2: เพิ่งจะเอาออกมาใช้แค่2ครั้งเองอะค่ะ
1: โอ้แล้วได้มายังไงครับเนี่ย
3: ปกติใส่ไม่ได
2: ้เลยก็พอดีว่าจริงๆแล้วคือยืมเพื่อนใหม่ทีพอดีว่าฝนตกอะค่ะแล้วเพื่อนเขาก็ให้ยืมมาแล้วพอดีเพื่อนเขาเป็นอากาเซ่ของน้องแบมแบมด้วยอะค่ะ
1: ตายแล้วเพื่อนโกรธเลย
2: ต้องจะเอาคืนใช่ค่ะ
1: เพื่อนโกรธแล้วอย่างน
2: ี้มันมีมูลค่าทางจิตใจมากๆเลยอะค่ะถ้าหากว่าใครเจอนะคะถ้าใครเจอก็จะมีสินน้ำใจให้นะคะ
1: รถแท็กซี่สีอะไรอะคะ
2: เขียวเหลืองค่ะคนขับจะเป็นคุณลุงผู้ชายนะคะก็จะมีผมขาวแล้วอะค่ะแต่ว่ารูปร่างสูงใหญ่ไม่ได้อ้วนไม่ได้ผอมนะคะรูปร่างกำลังดีอะค่ะ
1: ทะเบียนจำได้ไหม
2: ไม่ใหม่มากค่ะทะเบียนจะจำไม่ได้อะค่ะพอดีว่าช่วงนั้นคือแบบด้วยความที่รีบอะค่ะเพราะว่าต้องรีบกลับมาทำงานต่อค่ะ
1: ตอนนั้นฝนตกเหรอฮะคุณแสงเดือน
2: ตอนนั้นก็คือฝนหย
1: ุ
2: ดแล้วนะคะฝนไม่ได้ตกใช่ค่ะ
1: ครับครับอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ออกอากาศอยู่เผื่อว่าคนขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวเขาฟังอยู่เนาะจะได้ติดต่อกลับมา
3: ขึ้นไปเล่นกับพี่ข้างบน
2: ก่อนยังไงก็ขอความกรุณาเมตตาด้วยนะคะเพราะว่ามีคุณแพทย์ทางด้านจิตใจมากนะคะของชาวอากาเซ
1: ่ได้ครับได้ครับขอบคุณมากค่ะคุณแสงเดือนเอาใจช่วย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: สวัสดี
2: ขอบคุณมากๆเช่นกันค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับฝากประชาสัมพันธ์หน่อยนะครับเป็นร่มนะครับด้านนอกเนี่ยจะเป็นสีดำแต่ว่าด้านในเนี่ยจะเป็นรูปของคุณแบมแบมก็อตเซเว่นอยู่นะฮะยืมเพื่อนมาอีกทีนึงนะฮะ เขาบอกว่าไม่เคยเอาออกมาใช้เลยพอดีวันนี้ไปยืมเพื่อนมานะเอาออกมาใช้แค่2ครั้งเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็ไปลืมไว้บนรถแท็กซี่เขียวเหลืองจำทะเบียนไม่ได้ขึ้นมาจากจุดรับส่งผู้ป่วยในหน้าโรงพยาบาลราชพิพัฒน์แล้วก็ไปลงที่บิ๊กซีเพชรเกษมตรงหลัก2ตอนประมาณ 11:00 นของวันนี้นะของวันนี้เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาเนี่ยถ้าแท็กซี่ท่านนั้นฟังอยู่นะครับติดต่อกลับจส100หน่อยครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายคุณสันติสวัสดีครับพี่สันติครับพี่สันติครับพี่สันติน่าจะสายหลุดไปเนาะคุณก๊อฟเยาวราชครับ
4: ครับสวัสดีครับ
1: เชิญเลยพี่ก๊อฟเป็นไงบ้างอยู่ไหนเนี่ย
4: ตอนนี้อยู่บนสะพานพระราม3ครับ
1: เป็นไงอ่ะขาไหนขาเข้าขาออกขาไหน
4: ขามุ่งหน้าพระราม3
1: ขาเข้าก็ฝั่งเกิดเหตุอ่ะสิ
4: ใช่ๆๆ
1: เป็นไงบ้างครับตอนนี
4: ้ตอนเนี้ยเจ้าหน้าที่แพทย์เวรนะครับติดอยู่บริเวณกลางสะพานพระราม3
1: ก็ใกล้ถึงแล้วดิ
4: ก็ใช่ๆก็ใกล้ถึงแล้วครับ
1: ครับ
4: ก็ติดอยู่กลางสะพานพระราม3ก็คือหางแถวตอนเนี้ยผมมาจากอุโมงค์ท่าผ้าครับ
1: เขาบอกว่ายาวเลยเหรอท้ายแถวอ่ะ
4: ใช่ท้ายแถวเนี่ยอยู่ในอุโมงค์อ่ะอยู่ในอุโมงค์ท่าผ้า
1: ครับ
4: ผมแล้วก็ผู้เสียชีวิตน่าจะอยู่ช่องเลนซ้าย
1: ครับ
4: พอเจ้าหน้าที่เขากล้วยมาตั้งเนี่ยก็คือใช้ได้เลนกลางกับเลนขวาเลนซ้ายใช้ไม่ได
1: ้ครับ
4: ครับแล้วถ้าพ้นจุดเกิดเหตุไปก็โล่งครับ
1: ครับแต่ท้ายมันค่อนข้างยาวอะดีกว่าจะขึ้นสะพานไปได้ใช่ไหม
4: โอ้ก็เกือบ45นาทีอะพี
1: ่แนะนำเลี่ยงไงดีพี่ก๊อฟแนะนำหน่อย
4: แนะนำครับแนะนำให้ออกไปเกษมดีกว่าครับแนะนำออกไปเกษมเข้าวงเวียนใหญ
1: ่
4: แล้วก็เข้าเส้นเจริญนครเข้าสะพานกรุงเทพแล้วก็วิ่งพระราม3ง่ายกว่าครับ
1: คือมันอาจจะวนหน่อยเนาะแต่คือไม่ต้องมาเสียเวลาติดตรงนี้เท่าไหร่นะ45นาทีเหรอ
4: 45นาที
1: เกือบชั่วโมงเหมือนกันนะเนี่ยแค่ข้ามสะพานมาเนี่ย
4: ผมเพิ่งมาถึงหน้าเซ็นทรัลพระราม3เนี่ย
1: ฮะแต่ไม่มีฝนแล้วแถวนั้น
4: ไม่มีครับ
1: เหร
4: อมืดๆคึม
1: ๆผ่านตรงแยกยานาวายัง
4: ยังตอนนี้ผมมาอยู่นี่แล้วไอ้ผมเลี้ยวซ้ายมาทางเส้นนราธิวาสอยู่ปากซอยนราธิวาสซอย8
1: อ๋อเข้าไปทางรัชดาเลยตรงนู้นแน่เลยใช่ไหม
4: ใช่ใช่
1: อ๋อไปใต้ด่วนโอเคเพราะว่าตรงแยกยานาวาเขาบอกมีอุบัติเหตุอีกนะ
4: แยกยานาวา
1: พระราม3ตัดยานาวาก่อนถึงเนี่ยทางขึ้นลงวงแหวนน่ะ
4: ใช่ใช
1: ่เขาบอกมีอุบัติเหตุรถเก๋ง2คันชนกันอยู่เลนขวาอีกพระราม3วันนี้น่าจะเหนื่อยหน่อยนะใครที่ใช้พระราม3
4: เหนื่อยหน่อย
1: ใช่ๆนี่ดีที่ฝนยังไม่ตกลงมาเนี่ย
4: แล้วมันไม่ตกอ่ะดีแล้วพี
1: ่
4: ไม่ตกอ่ะดีได้แต่พี่เสียมากลับบ้านเปียก
1: โอ้ไม่เป็นไรฮะเมื่อคืนก็เปียกแล้วฮะวันนี้ตอนมาก็เปียกเหมือนกันนะขอบคุณนะพี่ก๊อฟ
4: ครับก็ตอนนี้ก็ติดแงกอยู่ตรงปากซอยนราธิวาสซอย8
1: ซอย8ใช่ไหมนี่จะไปไหนครับเนี่ย
4: ตอนนี้แหละครับตอนนี้จะไปส่งลูกค้าฝั่งตรงข้ามบ้านจสร้อยนี่แหละครับ
1: อ๋อโอเคเดินทางปลอดภัยขอบคุณครับพี่ก๊อฟ
4: แต่ลูกค้าเขาเพิ่มเติมมาว่าที่นั่งอยู่ในรถผมเนี่ยทั้ง4คนเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นแฟนจสร้อยตั้งแต่รุ่นแรกเขาฟังมาประมาณ20กว่าปีแล้วมั้ง
1: แสดงว่าอายุเขาทั้ง4คนรวมกันน่าจะพันกว่าปีถึงปะ
4: ก็ประมาณก
1: ็นี่เปิดวิทยุอยู่ปะเนี่ยเขาฟังอยู่ปะเนี่ย
4: ไม่ได้เปิดผมปิดอยู
1: ่อย่าไปบอกเขานะผมไปแอบไปแซวเขาเนี่ย
4: ก็เขาบอกเขาฟังตั้งแต่ตอนนี้เจเขาน่าจะประมาณ73แล้วมั้ง
1: โอเคยังไงขอบคุณมากพี่ก๊อฟที่เพิ่มเติมให
4: ้ครับ
1: สวัสดีครับ
4: ครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณก๊อฟเยาวราชด้วยนะครับเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุด้านบนสะพานพระราม3เป็นฝั่งขาเข้านะครับกรณีมีอุบัติเหตุรถจักรยานยน ซ้อนกันมา2ท่านนะฮะแล้วก็ไปเสียหลักชนกับขอบทางส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1รายในที่เกิดเหตุอยู่เลนซ้ายสุดนะฮะแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสเนี่ยนำส่งไปที่โรงพยาบาลแล้วตอนนี้คุณหมอใกล้จะถึงละเมื่อสักครู่คุณก๊อฟบอกว่าติดอยู่ประมาณช่วงจะถึงจุดเกิดเหตุละประมาณแถวๆกลางสะพานละนะฮะวิ่งได้เลนขวาถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปคล่องตัวเลยแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเมื่อสักครู่กรณีของคุณสันติก็แจ้งมาแต่พอดีสายหลุดไปก่อนต้องขออภัยด้วยนะฮะก็บอกว่าตรงแยกพระราม3ตัดยานาวามีเก๋ง2คันชนกันอีกแล้วก็อยู่เลนขวาการจราจรติดอยู่ถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นกลับกันยังเคลื่อนตัวได้คุณนงสวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับคุณเสมา
1: ครับพี่นงอยู่ไหนครับเนี่ย
5: วันนี้ตอนนี้ผมอยู่เส้นกาญจนาพอดีเมื่อกี้ขึ้นจากพิษเกษมขึ้นยกระดับมุ่งหน้าไปทางพระราม2
1: อ๋อเป็นไงบ้างครับ
5: ยกท้ายแถวมันยาวมากเลยนะวันนี
1: ้ที่ผมเห็นเหมือนมันมีอุบัติเหตุอยู่ตัดกับกระปับคึกอะตรงบางโคนรัดอะพี่
5: อ๋อเหรอครับ
1: เออมันน่าจะมีเหตุอะไรตรงข้างกับวงแหวนเซ็นเตอร์อะพี่หน่องผ่านนะผ่านยัง
5: น่าจะต้องยังไม่ผ่านตอนนี้ยังไม่ผ่านตอนนี้อยู่อะไรเดี๋ยวนะตรงโค้งข้ามกับหมู่บ้านไอ้
1: สุขสันต์
5: สุขสันต์
1: อ่ะโอ้ยอีกนิดเดียวเดี๋ยวพี่ผ่านดีเอ็กซ์เพรสไปข้างหน้าพี่อ่ะน่าจะเจอว่าสรุปมันมีเหตุอะไรเพราะหัวแถวมันอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงตัดกระบะพึกอ่ะตรงต่างระดับบางโคนรัดเลยอ่ะ
5: ครับ
1: ท้าย
5: เพราะว่าในช่องทางด่วนมันก็ติด
1: อุ้ยท้ายยาวเลยพี
5: ่มันก็ติด
1: ท้ายยาวเลยพี่น้องยาวไปนู่นเลยพันนกใส่สี่เลยนะ
5: อ๋อเหรอ
1: ใช่ท้ายยาวมากน่าจะมีเหตุอะไรแล้วเดี๋ยวให้ข้างนอกเช็คให้ด้วย
5: ได้เดี๋ยวผมเจอข้างหน้ามีอะไรเดี๋ยวผมโทรกลับแต่กลับกันมุ่งหน้าไปทางบางบัวทองคล่องตัวนะ
1: ครับผมช่องทางหลักช่องทางคู่ขนานทั้งสองฝั่งเลย
5: หมายถึงวิ่งมุ่งหน้าไปทางบางบัวทองนะ
1: ขาออกคล่องตัว
5: คู่ขนานก็คล่องด่วนก็คล่อง
1: เอ๊ะแล้วฝั่งที่พี่หน่องวิ่งเนี่ยขาเข้าในคู่ขนานดีกว่าไหมหรือคู่ขนานมันก็ติด
5: คู่ขนานมันไหลได้เรื่อย
1: ๆอ๋อแสดงว่าจุดเกิดเหตุน่าจะอยู่ในช่องทางหลัก
5: อันนี้ยังไม่รู้เลยเดี๋ยวกำลังใกล้ถึงละ
1: ได้
5: มันเคลื่อนตัวได้ไปเรื่อยเห็นป้ายบอกว่าเบี่ยงซ้ายไปกระบะพึกละแต่ยังไม่เห็นจุดเกิดเหตุ
1: นะพี่เลยมันนิดเดียวเดี๋ยวพี่เจอแน่นะก่อนถึงบางโคลัดก่อนถึงตั้งระดับบางโคลัดเยื้องเยื้องกับวงแหวนเซ็นเตอร์ขอบคุณมากพี่น้อง
5: ครับก็เลยเพิ่มเติมให้ถ้าเกิดมาทางนี้มันจะท้ายแถวยาวเหมือนก
1: ัน ได้ครับได้ครับขอบคุณมากเดี๋ยวเราเช็คให้ด้วยเดี๋ยวเช็คให้ด้วย
5: ยินดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ท่านใดที่ใช้การจนาพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกนะครับหรือว่าทางหลวงหมายเลข9ที่มาจากต่างระดับชิมพรีที่จะมุ่งหน้ามาต่างระดับบางโคลัดตัดกับกระปะพึกเนี่ยบริเวณช่วงต่างระดับบางโคลัดที่ตัดกระปะพึกน่าจะต้องมีเหตุอะไรแล้วล่ะครับเพราะว่าท้ายแถวมัน7กิโลกว่านะครับใครที่มาจากชิมพรีมาจากบรมเนี่ยเลี่ยงได้เลี่ยงเลยนะฮะไปใช้สาย1ไปใช้ราชพฤกษ์ดีกว่านะสาย2สาย2ก็ยังดีกว่าเพราะการจนา7กิโลกว่านะครับท้ายเนี่ยอยู่ช่วงพรานนกสาย4หัวแถวอยู่ช่วงต่างระดับบางโคลัดที่ตัดกับกระปะพึกนะฮะเห็นพี่น้องบอกว่าช่องทางหลักเนี่ยติดมากกว่าแสดงว่าอุบัติเหตุหรือว่ารถจอดเสียน่าจะอยู่ในช่องทางหลักเนี่ยแหละแต่ยังไม่ทราบว่าเป็นคู่กรณีหรือว่าลักษณะที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นยังไงนะครับใครที่ใช้จุดนี้อยู่แจ้งเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับ1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับคู่ขนานเนี่ยรถเยอะแต่เห็นคุณหน่องเขาบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะสำหรับจุดดังกล่าวคุณโมเดลคิดขอบคุณนะครับเพิ่มเติมข้อมูลให้อุบัติเหตุการจราพิเศษมุ่งหน้าด่านบางขุนเทียนหลักกิโลเมตรที่19+700ช่องทางหลักขวาสุดมีรถกระบะชนกับรถเก๋งแล้วก็รถเมย์แล้วก็รถบรรทุกอีกเหรอเขาบอกว่าลักษณะเป็นชนท้ายกันอยู่เลนขวารถติดครับนะฮะขอบคุณทางคุณโมเดลคิดด้วยใช่ไหมใช่จุดนี้ใช่ไหมคุณโมเดลคิดที่บอกว่ามุ่งหน้ามาทางด้านของพระราม2ใช่ไหมการจนาตะวันตกเนี่ยช่องทางหลักขวาสุดเนี่ยเดี๋ยวหลังไมค์ช่วยเช็คให้หน่อยเขาบอกว่ากระบะเก๋งรถเมล์รถบรรทุกโอ้โห4 คันเนี่ยอยู่เลนขวาน่าจะเป็นช่องทางหลักนะฮะ ขอบคุณคุณโมเดลคิดด้วยนะเดี๋ยวยังไงเราตามต่อให้นะนะสำหรับจุดนี้นะกาญจนาตะวันตกมุ่งหน้ามาต่างระดับพระราม2เนี่ยกม19บวก700ช่องทางหลักขวาสุดมีกระบะมีเก๋งมีรถเมย์มีรถบรรทุกชนกันอยู่เลนขวานะครับเดี๋ยวยังไงเราตามต่อให้นะผ่านพ้นจุดนี้ไปข้างหน้าโล่งเลยนะผ่านพ้นตรงต่างระดับบางโครัตที่ตัดกับกระปะพึกไปไม่ติดเลยอ่ะมาเอกชัยมาข้ามทางรถไฟหน้าหมู่บ้านดีเคมาต่างระดับพระราม2นี่คล่องตัวนะไม่มีปัญหาการจราจรส่วนฝั่งกลับกันก็อย่างที่คุณหน่องบอกกลับกันดูจะเคลื่อนตัวได้ดีกว่านะใครที่จะใช้การจราตะวันตกเลี่ยงได้เลี่ยงนะมาจากฉิมพลีมาจากบรมไปราชพฤกษ์ไปสาย1ไปสาย2หรือแม้กระทั่งสาย3ก็ดูดีกว่านะตอนนี้แต่สาย3ลดเยอะนะถ้าเทียบกันนะระหว่างราชพฤกษ์สาย1สาย2สาย3เนี่ยลดจะเยอะที่สุดนะส่วนสาย2นี่ก็มีชะลอตัวตามแยกด้วยนะครับแต่ว่าโอ้โหถ้าเทียบกับการจราก็ดีกว่าเยอะครับสาย2เนี่ยสาย1ก็ใช้ได้ครับยกเว้นหน้าโรงเรียนนะสาย1เนี่ยส่วนราชพฤกษ์นี่โอ้ใช้ได้ครับถ้านับแค่ตรงตัดบรมนะมาจนถึงเพชรเกษมก็จะมีชะลอตัวตรงเนี้ยแหละตรงบางว่าที่ตัดกับเพชรเกษมตรงเนี้ยแหละนะฮะที่เคลื่อนตัวได้ช้านะครับอ่ะมีเพิ่มเติม2เรื่องเลยเป็นเรื่องที่หลายๆท่านให้ความสนใจด้วยขอบคุณคุณโมเดลคิดมากสรุปว่าใช่นะจุดที่คุณโมเดลคิดเขาแจ้งมาเนี่ยเป็นจุดที่เมื่อสักครู่คุณหน่องเขาติดอยู่เนี่ยชนกัน4คันกระบะเก๋งรถเมล์แล้วก็บรรทุกอยู่ช่องทางหลักเลนขวาคุณหน่องสวัสดีครับพี่หน่อง
5: เดี๋ยวมาเจอแล้วครับเจอแล้วครับ
1: เป็นยังไงพี่หน่องมีรถอะไรบ้าง
5: ที่เห็นน่ะปิดท้ายรายการคือรถทัวร์หน้ายับเลยรถทัวร์เป็นแบบรถทัวร์2ชั้นน่ะ
1: เหมือนรถบัสคันใหญ่ๆนะพี่นะ
5: แบบที่ว่าวิ่งประจำทางมันเป็นสีฟ้าขาวอ่ะคือหน้าเขายับเลย
1: แล้วมีผู้โดยสารไหม
5: ผมมองไม่เห็นผู้โดยสารแต่ผมเห็นรถแอมบูเลนจอดอยู่ข้างใน
1: อ๋อมีเจ้าหน้าที่แล้วเนาะแล้วตำรวจมียัง
5: มีตำรวจยืนอยู่เห็นยืนถ่ายรูปอยู
1: ่
5: แล้วมันจะมีคู่กรณีที่มันเป็นรถ10ล้อตู้ทึบอ่ะแต่ว่าลากลูกมาด้วยอ่ะ
1: โอ้โห
5: แต่สิบล้อตู้ทึบเนี่ยเขาอยู่ข้างหน้า
1: หรอ
5: แต่ไม่รู้เขาอยู่ในวง 3-4 คันที่ชนกันด้วยหรือเปล่าเนี่ยผมไม่รู้นะ
1: ทั้งหมดกี่คันนะพี่น้อง
5: ที่เห็นนะเมื่อกี้เนี่ยชัดๆ
1: อ
5: ่ะมันมีรถทัวร์คันหนึ่งแล้วก็มีเป็นเก๋ง SUV สีดำคู่กันเลยแบบเบียดกันอยู่เลยแล้วก็มีรถไอเนี่ยไอรถ
1: บรรทุก
5: ที่ว่าตู้ทึบเนี่ยที่ลากลูกมาไม่รู้อันนี้จะเกี่ยวด้วย
1: ครับครับ
5: เพราะว่าเห็นจอดอยู่หน้าสุดเลย
1: สี่คันทั้งหมด
5: ที่เห็นนะ
1: เขาอยู่เลนไหนบ้างพี
5: ่อยู่ในช่องทางด่วนเลนขวา
1: มีคนเจ็บมีอะไรไหม
5: ผมว่าน่าจะมีนะถ้าผมดูจากรถทัวร์เพราะรถทัวร์หน้าเขาเปิดหมดเลยอ่ะ
1: เหรอ
5: หน้ารถเขาเปิดหมดเลยอ่ะ
1: มีคราบน้ำมันของเหลวอะไรรั่วไหลไหม
5: ผมมองไม่เห็นเพราะผมอยู่ช่องคู่ขนาน
1: แต่มีกู้ภัยมีตำรวจแล้ว
5: มีแอมบูเลนซ์อยู
1: ่
5: มีตำรวจแล้วก็มีรถยกเนี่ยเขายกมาเนี่ยคันหนึ่งละเดี๋ยวนะเนี่ยเขายกผ่านผมเป็นรถเก๋งฮอนด้าซีวิตสีขี้ม้าไปละคันหนึ่ง
1: โอ้แสดงว่ามี 4-5 คันเลยใช่ป่ะที่เกิดเหตุเนี่ย
5: อันนี้เขาน่าจะลากออกมาก่อนที่ผมจะเห็นนะ
1: ครับครับ
5: เพราะเนี่ยเขาเพิ่งขับผ่านผมไปแต่ท้ายยับหน้ายับเลยเก๋งซีวิ
1: ตชนกันแรง
5: แล้วมันข้างในอ่ะมีพวกยังเหลืออีก2สำคัญ
1: มีพวกเศษกระจกมีพวกอะไรแบบพวกอะไหล่มันกระจายเลยไหมตรงถนนอ่ะ
5: ถ้าอะไหล่อ่ะผมว่าถ้าจะเยอะสุดน่าจะเป็นรถทัวร์เพราะหน้าเขาเปิดไปเลยอ่ะหน้ารถอ่ะ
1: คือต้องใช้รถมาลากไปใช่ไหมที่ต้องมายกไปเลยใช่ไหมมันขับต่อไม่ได้นะ
5: น่าจะขับไม่ได้อ่ะ
1: โอ้ถ้าอย่างนี้น่าจะอีกสักพักเลยแหละถ้ารถใหญ่เข้าถึงที่ไปยกรถทัวร์เนี่ยไปลาก
5: น่าจะต้องใช้รถยกแบบขนาดใหญ่อ่ะนะ
1: โอ้โหท้ายยาวแล้วพี
5: ่ใช่ฟังจากพระราม2ที่เมื่อกี้ผมรายงานจะไปบางบัวทองอ่ะโทษทีครับเมื่อกี้ผมตอนผมอยู่ตรงนั้นผมไม่เห็นท้ายแถว
1: ตอนนี้เริ่มติดแล้ว
5: พระราม2ติดครับใช่แต่มันเคลื่อนตัวได้เรื่อย
1: ๆคือฝั่งนั้นก็ชะลอดูฝั่งนี้ก็ท้ายยาวไป
5: ใช่น่าจะเป็นชะลอดูเพราะว่าฝั่งนู้นเหตุมันไม่ได้อยู่ฝั่งนู้น
1: ใช่เหตุมันอยู่ฝั่งที่จะมาพระราม2
5: ใช่แต่ฝั่งจะไปบางบัวทองอ่ะ
1: อันนั้นน่าจะชะลอดูอ่ะ
5: คือเห็นแล้วมันก็ต้องมองอ่ะนะเพราะว่ารถทัวร์หน้ามันเปิดไปเลยอ่ะเหมือนกับหน้าถูกชนแล้วแบบยับเหมือนกับที่เวลาเราเห็นตามข่าวแบบนั้นน่ะ
1: แล้วนี่ล่าสุดพอผ่านพ้นมานี่เป็นยังไงบ้างพี่น้องโล่งเลยไหมข้างหน้าเนี่ย
5: ถ้าจากจุดเกิดเหตุจากที่เมื่อกี้ผมเห็นจะมุ่งหน้าไปพระราม2
1: อ่
5: ะไอ้ตรงที่เมื่อกี้คุณเสียมาบอกว่ามันจะมียกระดับอะไรชื่อ
1: บางคนรัดบางคนรัดตัดกระบะเพล
5: ิ
1: ง
5: แต่แหละพอมาถึงตรงเนี้ยข้างหน้าแบบวิ่งได้สบายเลยครับผม
1: โอเคแล้วคู่ขนานดีกว่าใช่ไหมใครที่ติดอยู่ในช่องทางหลักจะได้เบี่ยงคู่ขนานไป
5: ถ้าจะไปพระราม2 อยู่คู่ขนานนะพอลงยกระดับตรง
1: เพชรเกษม
5: มันละให้เบี่ยงซ้ายออกเลยมันจะไหลได้กว่าแต่ถามว่าติดไหม
1: ติด
5: แต่ว่ามันจะไหลได้กว่าในช่องทางด่วน
1: ได้ครับขอบคุณมากพี่นอง
5: ครับยินดีครับ
1: ขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยพี่สวัสดีครับ
5: ยินดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
2: แกแกไปเที่ยวทะเลกัน
3: ไม่เอาอ่ะ
2: งั้นไปคาเฟ
3: ่ไม่อยาก
2: ไปกินหมูกระทะ
3: กลัวอ้วน
2: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมทูอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ส่วนพิธีกรเราก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: ทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงในวันนี้นะครับข้อมูลจากแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่2นะครับฝากประชาสัมพันธ์มาครับเกี่ยวกับเรื่องของโครงการก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข2นะครับหรือว่าก็คือถนนมิตรภาพตัดกับทางหลวงหมายเลข224บริเวณช่วงแยกนครราชสีมานะครับจังหวัดนครราชสีมา1แห่งจะดำเนินการปิดการจราจรนะครับปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างงานปูแอสฟัลต์คอนกรีตบริเวณทางหลวงหมายเลข2หลักกิโลเมตรที่147บวก370ถึงหลักกิโลเมตรที่148บวก500โดยจะเริ่มเข้าปูแอสฟัลต์คอนกรีตนอกอุโมงค์ทางลอดนะครับนอกอุโมงค์ทางลอดตั้งแต่วันที่17พฤษภาคม2569ถึงวันที่25พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลา2ทุ่มถึงตี5เป็นต้นไปนะครับเป็นโครงการก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข2มิตรภาพตัดกับทางหลวงหมายเลข224บริเวณแยกนครราชสีมานะครับมีการปิดเบี่ยงการจราจรดำเนินการก่อสร้างงานปูแอสฟัลต์คอนกรีตบริเวณทางหลวงหมายเลข2มิตรภาพหลักกิโลเมตรที่147บวก370ถึงหลักกิโลเมตรที่148บวก500จะเริ่มเข้าปูแอสฟัลต์คอนกรีตนอกอุโมงค์ทางลอดตั้งแต่17พฤษภาคม2569ไปจนถึง25พฤษภาคม2569ตั้งแต่ช่วงเวลา2ทุ่มถึงตี5เป็นต้นไปขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากช่วงกรมทางหลวงครับ
1: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
0: คุณธันวรินทร์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: ครับอยู่ที่ไหนครับพี่ธันวรินทร
3: ์ย้อนหลังไปบนสะพานพระปกเกล้าขาเข้า
0: ครับ
3: มีรถโล่งๆเลยอ่ะมีรถจักรยานมีคนเข็นรถจักรยานเดินจะข้ามมาฝั่งพระนครนี่แหละ
0: อ๋อก็คือเดินไปตามทางรถใช่ไหม
3: ใช่ใช่ในช่องเลนซ้ายแล้วมันถนนมันโล่งๆไง
0: อ๋อเขาอยู่ช่วงไหนแล้วพี่ดันวลินกลางสะพานเชิงทางลง
3: ตอนเชิงทางขึ้น
0: เชิงทางข
3: ึ้
0: น
3: กำลังเดินขึ้น
0: อ๋อโอเคอันนี้พี่ดันวลินผ่านมานานยัง
3: ผ่านมาได้เมื่อกี้คุณเสมาคุยกับคุณอะไรนะที่เรื่องรถชนกันหลายๆคันเนี่ย
0: คุณน่อง
3: คุณน่อง
0: ประมาณ10นาที
3: รถชนกันอยู
0: ่ประมาณ10นาทีละโอเคเดี๋ยวได้ไงประสานงานเจ้าที่ไปดูให้แจ้งไปทางสน.บุ
3: กมา
0: ล
3: ามตอนนี้มาถึงตรงวัดเทพศิรินทร์แล้ว
0: ครับวันนี้ก็อีก1วันที่มาใช่ไหม
3: ใช่ต้องมาถึงวันเสาร์เลยเพราะเป็นญาติสนิท
0: เสียใจด้วยครับครับ
3: ได้ค่ะอายุ98ละ
0: โอ้ครับครับ
3: แต่อายุเยอะดิอายุเยอะ
0: ฮะไม่มีฝนไม่มีอะไรเนาะแถวนู้น
3: ไม่มีแต่มันก็คึ้มๆนะแต่ไม่น่าจะมีอ่ะ
0: ครับผมขอบคุณครับพี่ธันวรินทร์เดินทางปลอดภัยครับ
3: ครับขอบคุณค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณธันวลินนะครับกรณีเห็นคนจูงจักรยานอยู่ช่วงสะพานพระปกเกล้าเป็นฝั่งขาเข้าที่จะข้ามมาฝั่งพระนครนะเราประสานงานท้องที่สน.บุพพารามรับทราบแล้วนะครับส่วนการจราจรขาเข้าไม่ติดขาออกติดแล้วก็เน้นย้ำการจนาเมื่อสักครู่ที่คุยกับคุณหน่องนะแล้วก็คุณโมเดลคิดแจ้งมาในจุดเดียวกันการจราพิเศษด้านฝั่งบุแหวนตะวันตกจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ก่อนถึงต่างระดับบางโคลัดที่ตัดกับกะละปะพึกท้ายแถวยาวมากท้ายแถวผมว่าน่าจะมี8กิโลแล้วอะอยู่ก่อนถ้ามาจากฉิมพลีนะมาจากบนลมเนี่ยท้ายแถวอยู่ก่อนถึงพันนกใส4แล้วนะก่อนถึงสะพานข้ามคลองบางพรมก่อนถึงเนติบัณฑิตอะก่อนถึงใส4พันนกอะเส้นตัดใหม่อะถ้ามาจากทางด้านของต่างระดับฉิมพลีที่ตัดกับบนลมนะฮะท้ายยาวมากเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับคุณพลังรถยกทางหลวงบางแคสวัสดีครับ
2: พลังรถยกทางหลวงบางแคคร
1: ับ พี่พลังตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับที่เกิดเหตุครับ
2: ตอนนี้เป็นไงบ้างรอร้อยเวรเพราะมันชนเป็น8คันไง
1: 8คัน
2: ใช่ครับ
1: โอ้
2: ตอนนี้การจะลาจรอัมพาตแล้วครับ
1: ท้ายยาวมากอะพี่ตรงนี้ใช่ไหม
2: ยาวครับยาวยาวยาวช้าท้ายออกไปนู่นละเออเนติบัณฑิตไปแล้ว
1: โอ้โหมีใครเจ็บมีใครเป็นอะไรไหมฮะเนี่ย
2: อ๋อมีเจ็บสี่คนชายคนครับแต่ไม่เยอะหรอกพอเจ็บเล็กน้อยมากับรถตัว
1: อ๋อเล็กน้อยนะแล้วเอาแล้ว
2: รถหนึ่งคันครับรถก็รถหกล้อหนึ่งคัน
1: แ
2: ล้วนอกนั้นก็เป็นรถนั่งกับรถกระบะ
1: ทั้งหมดก็8คัน
2: ทั้งหมด8คัน
1: แล้วมีผู้โดยสารบนรถทัวร์ไหมพี
2: ่มีครับมีครับ
1: เยอะไหมอ่ะ
2: ถามว่าเยอะไหมผมมาถึงนี่ผู้โดยสารคนจากประเทศข้ามไปอยู่อีกฝั่งนึงครับแต่มีอยู่ว่าเจ็บ2คน
1: เป็นผู้โดยสารแบบเป็นคนไทยอย่างเงี้ยเหรอพี่หรือว่าต่างชาติ
2: คนไทยครับคนไทย
1: อ๋อเขามาจากไหนไปไหนเขาบอกป่ะ
2: ไม่ได้บอกครับไม่ได้บอกไปเสือวนกันอยู่ต้องไล่รถเลยรถ
1: ไ
2: ม่ชะลอ
1: ตอนนี้ผ่านได้กี่ช่องทางครับพี
2: ่
1: ผ่านได้กี่ช่องทางครับ
2: ผ่านได้2ช่องทางหน่อยแต่ถ้าเกิดเป็นเลนรถใหญ่มันก็จะช้า
1: สองเลนซ้ายในช่องทางหลัก
2: ใช่
1: ไหมคู่ขนานดีกว่าไหมพี
2: ่คู่ขนานไม่กีดขวางถ้าคนรู้ว่าให้ออกคู่หนานให้หมดเลย
1: อ่า
2: ที่ประชาสัมพันธ์เลยถ้าว่ามุ่งหน้าพระรามสองอ่ะตรงข้ามกับทางเข้าซอยหนองใหญ่อ่ะ
1: อ่า
2: ใช่ครับ
1: วน
2: เลนขวาไอ้คันรถใหญ่มันก็ออกไปเบี่ยงอยู่เลนกลางครึ่งคัน
1: อ่ะอ๋อแล้วเดี๋ยวเลยรถทัวร์นี่จะย้ายยังไงอ่ะพี่พลัง
2: บอกว่ารอยกใหญ่1คันต้องมายกรถบัสออก
1: โอ้โห
2: แล้วรถเล็กก็เดี๋ยวเรามีรถเล็กรถสไลด์อยู
1: ่ตอนนี้เหลือกี่คันแล้วฮะที่เกิดเหตุ
2: ยังอยู่เท่าเดิมครับต้องรอไว้เวรครับ
1: รอ
2: เวรยังไม่มาเลย
1: อ๋อฮะ
2: คร
1: ับ แต่คนเจ็บไปโรงพยาบาลแล้วเนาะ
2: ไปแล้วครับไปแล้ว
1: โอ้โหท้ายยาวมากแล้วผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นไหมพี
2: ่ไม่มีอะถ้าหลุดจากตรงนี้ชนไปนี่ไปเลย103-104สบาย
1: โล่งเลยเนาะมีฝนไหมแล้วฝนตกไหมฝนตกไหม
2: มันคึ้มคึ้มอยู่นะคึ้มคึ้มอยู่ครับพี
1: ่เห็นเขาบอกฝั่งกับกันก็ติดด้วยเหรอพี่ตอนนี้เหรออ
2: ันนี้กับกันจะติดก็ชะลอดู
1: เออเดี๋ยวยังไงช่วยไปทำสำนักนะ
2: ติดครับ
1: ขอบคุณมากพี่พลังคิด
2: จะต้องรู้ไปให้น้องผู้หญิงดู
1: ได้อีกนานไหมพี่คิดว่าอีกนานไหม
2: ก็น่าจะเป็นชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงอ่ะ
1: โอเคจะได้ให้เขาหลีกเลี่ยงกันก่อนได้พี่ขอบคุณมาก
2: ให้ออกที่สนามเลย
1: ได้
2: ครับ
1: ขอบคุณครับพี่พลังสวัสดีครับสว
2: ั
1: สดีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ผมว่านะคนที่ฟังจสร้อยเท่านั้นแหละถึงจะรอดแล้วแหละตอนเนี้ยนะฮะใครที่ไม่ได้ฟังจสร้อยนี่คุณพลาดแล้วท้ายแถวไปอยู่นู่นแล้วครับเดอะพาซิโอฮะฝั่งตรงข้ามเดอะพาซิโอครับเข้ามาจากฉิมพลีมาจากบอลลมนะฝั่งตรงข้ามเดอะพาซิโอคุณเจอท้ายแถวแล้วอะถ้าใครที่ฟังจสร้อยอยู่นะเลี่ยงเลยนะครับกาญจนาลืมไปเลยนะกาญจนาพิเศษด้านฝั่งภูแหวนตะวันตกตั้งแต่ต่างระดับฉิมพลีที่จะมุ่งหน้าไปต่างระดับบางโคลัดตัดกับกะละปะพึกเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับไปใช้ราชพึกไปใช้สาย1ไปใช้สาย2ไปใช้พุทธมณฑลสาย3แต่พุทธมณฑลสาย3เนี่ยรถเยอะนะครับไปใช้สาย1สาย2แล้วก็ราชพึกจะดีกว่าจรัญจริงๆก็ใช้ได้นะแต่ว่าจรัญก็จะมี2ช่วงนะที่ชะลอตัวเขาจะมีช่วงแยกบัลลมกับบางขุนนนท์แต่ว่าไฟฉายมาจนถึงท่าพระเนี่ยใช้ได้นะครับอีกทีนึงก็คือก็จะไปเจออุบัติเหตุบนสะพานพระราม3แล้วที่บอกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตอ่ะก็ท้ายอยู่ตลาดภูนะค่อนข้างไกลเหมือนกันนะด้านบนสะพานพระราม3ขาเข้าที่มีอุบัติเหตุแล้วก็ขาออกก็ชะลอตัวแล้วนะครับสำหรับพระราม3ที่มาจากเจริญราษฎร์ส่วนกาญจนาตะวันตกเนี่ยเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับถ้าเลี่ยงไม่ทันเนี่ยใช้คู่ขนานไปเลยเพราะว่าอุบัติเหตุ8คันครับมีรถใหญ่ด้วยรถบัสที่เขาบอกเป็นรถทัวร์2ชั้นเนี่ยรถบรรทุก6ล้อนะฮะเนี่ยที่เป็นรถใหญ่ที่เหลือก็จะเป็นเก๋งกับกระบะรวมทั้งหมดก็8คันอยู่ในช่องทางหลักฝั่งขวานะครับออกคู่ขนานใช้คู่ขนานดีกว่าแต่คู่ขนานก็ติดนะช่วงนี้คู่ขนานก็ติดแล้วฝั่งกลับกันก็ติดด้วยเนี่ยฝั่งกลับกันนี่ท้ายอยู่ก่อนถึงต่างระดับบางโคลัดอ่ะนะฮะใครที่มาจากเอกชัยมาจากพระราม2เนี่ยฝั่งเนี้ยเขาไม่ได้เกิดเหตุหรอกแต่เขาชะลอดูกันนะถ้าผ่านพ้นช่วงหน้าหมู่บ้านสุขสันต์ไปก็ดีขึ้นแล้วก็ไม่ติดแต่ว่าฝั่งที่เกิดเหตุคือฝั่งที่จะมาพระราม2นะครับจากเพชรเกษมมาพระราม2ซึ่งตอนเนี้ยท้ายแถวนะเดี๋ยวผมลองวัดระยะดูให้ผมว่าน่าจะมี10อ่ะ 9.30 กิโลครับท้ายแถว9กิโลกว่าครับไปใช้ราชพฤกษ์เถอะครับนะราชพฤกษ์พุทธมณฑลสาย1พุทธมณฑลสาย2นะฮะหรือว่าใครที่ก่อนถึงเพชรเกษมก่อนถึงต่างระดับเพชรเกษมก็ไม่ต้องข้ามต่างระดับมานะคุณก็ไปติดสัญญาณไฟนะแต่ว่าท้ายก็ยาวเหมือนกันนะเนี่ยที่จะมาติดสัญญาณไฟตรงเพชรเกษมเนี่ยนะไปเข้าถนนบางแคก็ได้สุขาภิบาล1ก็ได้ไปทะลุกะละปะพฤกษ์ก็ได้เออไปกะละปะพฤกษ์ดีกว่าพอมาถึงตรงแยกบางพฤกษ์ใช่มั้ยเลี้ยวขวากะละปะพฤกษ์นะแล้วก็ตรงยาวไปเลยแล้วก็ไปเลี้ยวซ้ายตรงต่างระดับบางโคลัดมันจะเลยจุดที่เกิดเหตุไปแล้วด้านหน้าจะไม่ติดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นใครจะเลี่ยงนะครับหรือว่าถ้าจากบรมเนี่ยคุณใช้ราชพฤกษ์มาก่อนก็ได้แล้วก็มาตัดเข้าไปเกษมหลังจากนั้นก็เลี้ยวซ้ายตรงถนนบางแคที่ไปทะลุกับตรงแยกบางพฤกษ์ตัดกะละปะพฤกษ์ได้แล้วก็ไปเลี้ยวขวาตรงกะละปะพฤกษ์ใช่ไหมแล้วก็ตรงผ่านสำเพ็ง2ไปแล้วก็ไปเลี้ยวซ้ายอีกทีนึงตรงต่างระดับบางโคลัดอ่ะก็ไปตัดกาญจนาเหมือนกันมันจะเลยจุดที่เกิดเหตุไปแล้วมันจะไม่ติดแล้วนะฮะหรือว่าใช้สาย1มาก็ได้นะครับใครที่อยู่แถวๆท้ายแถวนะอยู่ช่วงแถวพาซิโออยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะเข้าตัดใหม่ไปเลยเข้าพันนกสาย4ไปเลยเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยนะฮะเลี้ยวซ้ายพอถึงต่างระดับตรงตัดพันนกสาย4นะเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยแล้วไปทะลุสาย1ใช่ไหมแล้วก็ค่อยใช้สาย1อ่ะตรงมาเรื่อยๆเลยนะฮะมันก็จะมาโผล่เพชรเกษมนะฮะหลังจากนั้นก็ไปกลับรถมาก็วิ่งเพชรเกษมมานะแล้วก็ไปเข้าเนี่ยถนนบางแคสุขาภิบาล1ที่บอกเนี่ยก็ไปตัดตรงบางพึกพอถึงกระบะพึกเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาตรงไปเรื่อยเลยแล้วก็ไปตัดกับตรงต่างระดับบางโคลัดเลี้ยวซ้ายไปอีกทีมันจะเลยจุดเกิดเหตุไปแล้วนะฮะสอบถามเพิ่มเติมได้ทางหลังไมค์นะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808สวัสดีคุณชยานิดด้วยนะฮะขอบคุณที่ทักเข้ามาคุณอนุกูลคุณโมเดลคิดคุณกระปุกแดงพี่วันบางรักพี่พัชนีพี่ตุ่ยยองคุณละพีนะฮะที่ส่งข้อมูลมาในช่วงเย็นนี้ขอบคุณนะครับทุกข้อความเลยช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลารี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจะ

0: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
1: ใหม่ดีทอบีมีโปรไบโอติกและพรีไบโอติกช่วยให้ขับถ่ายดีลาก่อนปัญหาอึดอัดยามเช้า

0: ดี
1: ดีโทบีขับถ่ายดีลำไส้ดีมีสารสกัดจากญี่ปุ่น
2: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
3: รักษาการผู้ว่ารฟท.แจ้งปมรถไฟชนรถเมย์ต่อกมาธิการคมนาคมพบระยะเบรกรถไฟแค่118เมตรก่อนพุ่งชนรถเมย์ขณะคนขับรถไฟเสพกัญชาแอมเฟตามีนชี้เหตุจราจรหนาแน่นจำนวนบุคลากรจำกัดเป็นปัญหาสะสมที่ต้องเร่งแก้ไขคณะกรรมการคมนาคมสรุปวงเงินเยียวยาผู้เสียชีวิตเหตุรถไฟชนกับรถโดยสารประจำทางที่แยกอโศกดินแดงได้รับรายละ 2,390,000 บาทขณะนี้ยังจ่ายเป็นปัญหาสะสมที่ต้องเร่งแก้ไขคณะกรรมการคมนาคมสรุปวงเงินเยียวยาผู้เสียชีวิตเหตุรถไฟชนกับรถโดยสารประจำทางที่แยกอโศกดินแดง

0: ั้งประเด็นสืบสวนทั้งเรื่องระยะการเบรกรถระยะการมองเห็นอานัตสัญญาณรถไฟก่อนนำไปตรวจสอบอย่างละเอียดว่าสอดคล้องกับคำให้การของพนักงานที่เกี่ยวข้องในวันเกิดเหตุหรือไม่เพื่อสรุปหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปรัฐบาลแจงไอติมผลิตวิจารณ์แนวคิดแก้ไขปัญหาการเดินรถไฟคิดตื้นเกินไปขอให้กลับไปคิดวิเคราะห์ให้รอบคอบก่อนพูดย้ำชัดสั่งการศึกษาจัดระเบียบขนส่งสินค้าคนเป้าหมายกำจัดจุดตัดต้นดินอย่างยั่งยืนไม่ใช่ผลักดันภาระให้ประชาชนหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานรัฐสภาพร้อมยืนยันเจตนารมณ์ของพรรคทำตามประชามติของประชาชนด้านชัยชนกยันเนวินไม่เกี่ยวแก้รัฐธรรมนูญหลังปฏิพัฒน์แนะให้ครอบครัวชิดชอบมาร่างเองจะได้ไม่เสียเวลารัฐบาลศิหศักดิ์ลงพื้นที่จังหวัดยะลาประชุมสอบตพบปะหารือกับเครือข่ายนักธุรกิจชายแดนใต้ระบุปัญหาภาคใต้มีหลายมิติต้องร่วมมือกับมาเลเซียคลี่คลายปัญหาเร่งเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือเชื่อมจังหวัดชายแดนใต้ประเทศเพื่อนบ้านนายกรัฐมนตรีนำประชุมสมช.ถกสถานการณ์ชายแดนใต้กัมพูชาก่อนบินฝรั่งเศสพรุ่งนี้หารือประธานาธิบดีฝรั่งเศสองค์การระหว่างประเทศภาคเอกชนไทยฝรั่งเศสทีมประเทศไทยเดินหน้านโยบายเศรษฐกิจเชิงรุกพร้อมผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สายตานานาประเทศกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศแจ้งเตือนห้ามรับฝากหรือรับจ้างขนสัมภาระพัสดุจากผู้อื่นโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นบุคคลใกล้ชิดหรือมีค่าตอบแทนเสี่ยงซุกซ่อนยาเสพติดหรือสิ่งของผิดกฎหมายผู้ถือสัมภาระต้องรับผิดชอบตามกฎหมายมีโทษร้ายแรงสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเรียกร้องไทยดำเนินการสอบสวนหลังพลเมืองจีนถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวและเรียกค่าไถ่ในจังหวัดสระแก้วย้ำพลเมืองจีนเพิ่มความระมัดระวังด้านความปลอดภัยรัฐบาลกำชับกระทรวงสาธารณสุขติดตามการระบาดโรคอีโบลาอย่างใกล้ชิดหลังระบาดในคองโกมีผู้เสียชีวิตกว่า130คนย้ำยังไม่พบระบาดในไทยขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกปพ.ส.ทนช.เตือนทุกจังหวัดและกทม.เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังหลังฝนตกหนัก 20-22 พฤษภาคมนี้ส่วนที่เพชรบูรณ์พังงาหลายอำเภอเจอน้ำหลากท่วมพื้นที่หลังฝนตกสะสมทั้งคืนปพ.ส่งข้อความผ่านเซลบอร์ดแคสแจ้งเตือนให้เฝ้าระวัง
1: ยิ้มให้กันวันละนิดเพื่อชีวิตที่สดใสด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: คุณปู่โทร1586กด1ถามเรื่อง M-Flow คุณพ่อโทร1586กด5ติดต่อสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะคุณแม่โทร1586

0: กด7ถามเส้นทางมอเตอร์เวย์ส่วนผมก็โทร1586กด9เพราะมีคำถามเกี่ยวกับ M-Pass โทร1586ตอบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เรื่องทางหลวงและมอเตอร์เวย์แจ้งอุบัติเหตุขอความช่วยเหลือโทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
1: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
2: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
3: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
4: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
3: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กลับมาติดตามจอสไลด์กันต่อนะครับในช่วงเวลานี้นะครับก็มีกรณีของอุบัติเหตุนะครับเมื่อสักครู่นี้ทางด้านของบนสะพานพระราม3ล่าสุดเห็นบอกว่าดำเนินการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตนะครับออกจากจุดเกิดเหตุได้แล้วนะครับแล้วก็มีการเปิดการจราจรนะครับด้านของบนสะพานพระราม3การจราจรตอนนี้ก็เร่งระบายกันอยู่นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยรถค่อนข้างติดขัดเลยเป็นสะพานพระราม3ช่วงกลางสะพานเป็นฝั่งขาเข้านะที่จะข้ามมาถนนพระราม3หลังจากที่ดำเนินการพ้นขีดขวางไปการจราจรก็ดีขึ้นนะครับส่วนฝั่งขาออกเนี่ยก็จะชะลอตัวนะครับเป็นปกติช่วงเย็นนะครับฝั่งขาออกปริมาณรถจะเยอะแล้วก็หนาแน่นส่วนอุบัติเหตุการจราพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกนะครับหรือว่าทางหลวงหมายเลข9เมื่อสักครู่นี้นะครับรับแจ้งว่าชนกันทั้งหมดเนี่ย8คันแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ว่าเคราะห์ดีที่บาดเจ็บแค่เล็กน้อย2รายเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลไปแล้วเป็นผู้ชาย1ผู้หญิง1มากับรถทัวร์นะครับการจราจรติดขัดท้ายแถวยาวมากนะครับบางท่านบอกว่า10กิโลไปแล้วนะฮะ บางท่านบอกว่า9กิโลกว่าแล้วนะครับท้ายแถวเนี่ยจะอยู่ก่อนถึงฝั่งตรงข้ามเดอะพาซิโอมาจากทางด้านของตลาดฉิมพลีมาจากทางด้านของบรมก่อนถึงฝั่งตรงข้ามเดอะพาซิโอที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของตลาดบางโคลัดจุดเกิดเหตุอยู่ช่วงบริเวณก่อนถึงตลาดบางโคลัดที่ตัดกับกระบะพึกชนกันทั้งหมด8คันนะครับมีทั้งรถเก๋งรถกระบะรถใหญ่มีรถบรรทุกนะครับตู้ทึบกับรถทัวร์ที่บอกว่าเป็นรถบัส2ชั้นเนี่ยนี่คือรถใหญ่2คันนี้ส่วนที่เหลือก็จะเป็นรถนั่งส่วนบุคคลนะครับมีทั้งเก๋งมีทั้งกระบะทั้งหมดเนี่ย8คันคู่กรณีทั้งหมดนะฮะการจราจรติดขัดท้ายแถวค่อนข้างยาวอยู่ในช่องทางหลักด้านขวาสุดนะอยู่ในช่องทางหลักด้านขวาสุดดูแล้วเนี่ยต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะกว่าจะเคลื่อนย้ายรถใหญ่ออกจากผิวจราจรได้ทั้งหมดหลีกเลี่ยงก่อนนะครับการจราจรพิเศษด้านฝั่งบุบัติตะวันตกตั้งแต่ช่วงต่างระดับชิมพลีตัดกับบรมที่จะมุ่งหน้ามาต่างระดับบางโคลัดที่ตัดกับกาลาปะพึกนะครับถ้าเลี่ยงไม่ได้ใช้ช่องทางคู่ขนานนะครับแต่ว่าคู่ขนานรถก็เยอะเหมือนกันอันนี้เป็นภาพที่เกิดเหตุนะครับที่เขาบอกว่าชนกันค่อนข้างรุนแรงนะฮะหลีกเลี่ยงไปใช้ราชพฤกษ์ขาเข้าไปใช้พุทธมณฑลสาย1นะครับหรือว่าไปใช้ทางด้านของพุทธมณฑลสาย2ก็ได้สะดวกกว่านะครับแล้วก็มาใช้เพชรเกษมมาทางด้านของบางแคสุขภิบาล1ไปตัดเข้าแยกบางพฤกษ์ตัดกระปะพฤกษ์หลังจากนั้นก็ไปทางสำเพ็ง2แล้วก็มาเลี้ยวซ้ายตรงกาญจนาก็จะเลยบริเวณจุดเกิดเหตุไปแล้วนะครับด้านหน้าเนี่ยถ้าผ่านพ้นจุดเกิดเหตุไปด้านหน้าเขาบอกว่าคล่องตัวเลยนะไม่มีปัญหาการจราจรครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ก็การจราจรยังคงติดขัดนะครับส่วนฝั่งกลับกันเนี่ยเห็นบอกว่าชะลอดูกันนะครับด้านฝั่งกลับกันนี่มีชะลอดูกันก็เลยเห็นยังมีท้ายแถวสะสมอยู่แต่ก็ยังไม่มากสักเท่าไหร่นะครับท้ายแถวก็นิดหน่อยฝั่งตรงข้ามจุดเกิดเหตุที่มาจากทางด้านของเอกชัยบางบอนจะมุ่งหน้ามาทางด้านของเพชรเกษมนะครับคุณสุพิชัยสวัสดีครับคุณสุพิชัยครับ
2: ครับผม
1: ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับที่เกิดเหตุครับ
2: ตอนนี้เคลียร์หมดแล้วครับตอนนี้โล่งนะครับ
1: อ๋อ
2: มุ่งหน้าพระราม2เคลียร์หมดแล้วครับ
1: ครับผม
2: ครับ
1: การจราจรเป็นยังไง
2: ก็รอสักครู่ก็ระบายรถดีเพราะว่ามุ่งหน้าพระราม2นี่โล่งเลยครับเส้นทางด่วนนะครับผม
1: ครับ
2: ครับ
1: ตอนนี้ก็ไม่มีกีดขวางแล้วผ่านได้ทุกช่องทางแล้ว
2: ครับผมครับผม
1: อ๋อครับผม
2: มีขอบคุณ
1: มีฝนมีอะไรไหมครับในพื้นที
2: ่ไม่มีครับผม
1: ไม่มีเนาะ
2: ครับผมวิ่งได้เลยครับ
1: ได้ครับขอบคุณมากครับคุณสุพิชัยแล้วฝั่งกลับกันเขามีท้ายแถวไหมฮะ
2: ไม่มีแล้วครับ
1: ไม่มีแล้วเน
2: า
1: ะดีขึ้นแล้วเนาะได้ครับได้ครับขอบคุณครับ
2: ครับ
1: สวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณหัวโต99สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
1: ครับเชิญเลยครับพี่หัวโต
2: 3297
1: ครับ
2: จากอำเภอตำตูมุ่งหน้ามาทางเชื่อมกับถนน321ตรงวัดหนองปลาไหลนะ
1: ครับ
2: ก็ฝนตกหนักฝนตกหนักมาก
1: โอ้หนักมาก
2: ครับก็คือช่วงแรกที่ผมมาจากตำตูมันยังไม่ตก
1: ครับ
2: ก็คือเข้ามาจนถึงแถวเขาเรียกวัดลำเหยเลยตำตูมันตั้ง3-4 กิโลก็หนักเลยนะครับมองไม่เห็นทางเลย
1: ครับ
2: ก็คือผู้ใช้ทางก็มันระมัดระวังนิดหนึ่งใช้ปั่นน้ำฝนตัว3ล่ะ
1: โอ้ครับ
2: ต้องเปิดหมดอ่ะ
1: ครับ
2: ไฟอะไรต้องเปิดหมดแต่ก็ใช้ความเร็วได้20-30เท่านั้นเองถ้าเร็วมากเราจะไม่เห็นทางนะก็ผู้ใช้ทางระมัดระวังด้วยฝนกลุ่มนี้จะเคลื่อนตัวเข้าอำเภอดอนตูมเต็มๆแล้วก็ผ่านไปทางบางเลนช่วงแรกจะตกหนักมาก
1: ครับผม
2: นะครับแล้วก็จะเลยมาแล้วก็จะเบาหน่อยเบาหน่อยก็คงจะเคลื่อนไปทางบางเลนนั่นแหละก็เข้าไปเรื่อยๆถ้าไม่อ่อนกำลังก็คงจะไปไกลถ้าอ่อนกำลังก็คงไปไม่ไกลนัก
1: และคิดว่าจะอ่อนหรือไม่อ่อนครับพี่หัวโต
2: ผมว่ามันจะตกไปเรื่อยๆนะหนักเบาตามระยะทางไปเรื่อยๆเพราะเขาเคลื่อนตัวไปเรื่อย
1: ๆ
2: ไปค่อนข้างเร็วด้วย
1: ครับ
2: ครับก็ไปแล้วก็ยังช็อตแช่อยู่นะไม่ใช่ไปแล้วทิ้งไปเลยนะเนี่ยผมเข้ามา3-2-1มุ่งหน้ามาทางวัดอ้อน้อยเวลานี้เขาก็ยังเด็กๆอยู่ด้านแหละก็คือฝนเด็กก็ต้องปัดน้ำฝนสโลไปเรื่อยๆก็แสดงว่ายังเปียกลื่นตลอดเตือนผู้ใช้ทางลมยางสำคัญที่สุดนะครับฝนตกอย่างนี้เช็คลมยางให้สม่ำเสมอกับรถของท่านระบบเบรกอย่ามั่นใจรถตัวเองจะเกิดอุบัติเหตุได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณพี่หัวโต99ด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลเก็บให้หมดเลยนะแถวดอนตูมหนองปลาไหลนครชัยศรีนครปฐมนะครับก็ฝนเริ่มมาแล้วนะครับหลายพื้นที่เริ่มแจ้งเรื่องของฝนตกลงมานะครับหลายพื้นที่ละนะแต่ว่าในกรุงเทพชั้นในเนี่ยยังไม่ได้รับแจ้งเรื่องของกลุ่มฝนมานะครับในช่วงเวลานี้ก็จะอยู่ทางโซนรอบนอกซะมากกว่านะครับลักษณะเป็นฝนกระจายตัวจากเว็บไซต์สำนักการระบายน้ํา 17:00 นเนี่ยบอกว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยยังไม่พบกลุ่มฝนนะครับคุณชยานิชบอกว่าสนามบินน้ำสามัคคีปากเกร็ดลดมากเคลื่อนตัวได้ตามจังหวะสัญญาณไฟเริ่มมีท้ายตรงก่อนถึงทางลงอุโมงค์ลอดแยกปากเกร็ดประมาณ200เมตรค่ะขอบคุณคุณชยานิชด้วยนะครับแล้วก็คุณกระปุกแดงกับคุณ AA นะมาเพิ่มเติมข้อมูลผ่านช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube กับทางจสร้อยของเราการจราจรตะวันตกยังติดอยู่นะครับท้ายจะอยู่ช่วงผ่านพ้นฉิมพลีก่อนถึงฝั่งตรงข้ามยังเยื้องกับเดอะพาซิโอนะครับแนะนำใช้ราชพฤกษ์ใช้พุทธมณฑลสาย1ใช้พุทธมณฑลสาย2จะสะดวกกว่าการจราจรตอนนี้ท้ายแถวค่อนข้างยาวนะครับคุณวันวิสาบุญเรืองเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณเสมาสวัสดีค่ะผู้ฟังจสร้อยทุกท่านค่ะ
1: ตอนนี้สภาพการจราจรบนสายทางพิเศษเป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับ
2: ได้ค่ะคุณเสมาเดี๋ยวเริ่มที่สายเฉลิมมหานครเลยค่ะจากดินแดงค่ะมุ่งหน้าเข้ามาที่ต่างระดับท่าเรือค่ะตอนนี้เนี่ยท้ายชะลอตัวเลยตั้งแต่ช่วงของบริเวณเนินเพลินจิตค่ะต่อเนื่องเลยจนถึงทางเข้าต่างระดับท่าเรือเลยค่ะเคลื่อนตัวได้ช้าสงบนิ่งเลยค่ะแล้วก็ส่วนที่จะฝั่งออกไปทางดินแดงค่ะตอนนี้เนี่ยมีชะลอตัวอยู่ช่วงบริเวณลับปอดไก่เท่านั้นเองค่ะแล้วก็ผ่านพ้นเนินเพลินจิตมาแล้วเนี่ยเริ่มเคลื่อนตัวตามกันได้ดีตลอดจนไปออกดินแดงค่ะส่วนของฝั่งบางนาค่ะชำระค่าผ่านทางด่านบางนาเข้ามาที่ต่างระดับท่าเรือค่ะตอนนี้มีการชะลอตัวสักเล็กน้อยค่ะตรงบริเวณทางขึ้นอ่านนลงเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ต่อเนื่องเลยไปจนถึงเข้าต่างระดับท่าเรือค่ะเคลื่อนตัวได้ช้าสงบนิ่งค่ะคุณเสมา
1: ครับ
2: ส่วนที่จะฝั่งออกไปบางนาค่ะตอนนี้ตรงต่างระดับท่าเรือก็มีปริมาณลดมากค่ะตรงนี้เนี่ยต่อเนื่องเลยไปจนถึงบริเวณทางลงอ่านนลงค่ะแล้วก็ผ่านพ้นบริเวณนี้ไปแล้วออกไปทางบางนาเคลื่อนตัวตามกันได้ดีเช่นเดียวกันค่ะส่วนของฝั่งดาวคะนองค่ะชำระค่าผ่านทางด่านดาวคะนองเข้ามาที่ต่างระดับท่าเรือค่ะตอนนี้เนี่ยมีปริมาณลดมากค่ะตรงช่วงของบริเวณเหนือด่านเลียบแม่น้ำค่ะต่อเนื่องเลยจนถึงทางเข้าต่างระดับท่าเรือเลยค่ะเคลื่อนตัวได้ช้าสงบนิ่งเช่นเดียวกันค่ะส่วนที่จะออกไปทางดาวคะนองค่ะตอนนี้เนี่ยมีการชะลอตัวเลยตั้งแต่ช่วงของบริเวณลาดพระราม3ค่ะต่อเนื่องจนถึงกลางสะพานพระราม9ค่ะแล้วก็ผ่านพ้นกลางสะพานพระราม9มาแล้วเนี่ยเริ่มเคลื่อนตัวตามกันได้ดีค่ะจะมีการชะลอตัวกันอีกทางตรงช่วงของบริเวณทางออกดาวคะนองค่ะแล้วก็ส่วนของสายทางพิเศษศรีรัตน์ค่ะจากแจ้งวัฒนะค่ะมุ่งหน้าเข้ามาที่ต่างระดับพญาไทค่ะตอนนี้เนี่ยมีการชะลอตัวตรงช่วงของบริเวณทางร่วมย่านพหลโยธินค่ะต่อเนื่องจนเข้าทางระดับพญาไทค่ะก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้าสงบนิ่งเป็นบางจังหวะค่ะส่วนที่จะออกไปทางแจ้งวัฒนะค่ะตอนนี้มีปริมาณรถมากตั้งแต่ช่วงของบริเวณต่างระดับพญาไทค่ะต่อเนื่องเลยไปจนถึงเหนือบขสค่ะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผ่านบขสมาแล้วเข้าไปที่ประชาชื่นค่ะยังมีปริมาณรถมากอยู่ด้านประชาชื่นค่ะตอนนี้มีท้ายสะสมประมาณ600เมตรได้แล้วค่ะคุณเจมา
1: ครับ
2: ชำระค่าผ่านทางเข้ามาที่ด่านประชาชื่นแล้วเนี่ยยังมีการชะลอตัวจนถึงบริเวณเน็ตแอเรียค่ะส่วนของฝั่งต่างระดับพญาไทค่ะออกมาที่ศรีนครินทร์ค่ะตอนนี้เนี่ยมีปริมาณรถมากเลยตั้งแต่ช่วงของบริเวณต่างระดับพญาไทค่ะต่อเนื่องเลยจนถึงเข้าด่านอโศก3ค่ะแล้วก็ชำระค่าผ่านทางด่านอโศก3เข้ามาแล้วเนี่ยยังมีการชะลอตัวอย่างต่อเนื่องเลยค่ะจนไปถึงต่างระดับรามคำแหงค่ะผ่านพ้นต่างระดับรามคำแหงมาแล้วเนี่ยถึงจะมีการเคลื่อนตัวได้คล่องขึ้นค่ะแล้วก็จากมอเตอร์เวย์ค่ะเข้ามาที่ต่างระดับพญาไทค่ะชำระค่าผ่านทางด่านอโศก4เข้ามาแล้วเนี่ยเริ่มชะลอตัวเลยตั้งแต่ช่วงของบริเวณเหนือด่านพหลโยธินค่ะหรือว่าเหนืออนุสาวรีย์ค่ะต่อเนื่องเลยจนถึงต่างระดับพญาไทนะคะส่วนต่างระดับพญาไทค่ะออกมาที่ต่างระดับบางโคค่ะตอนนี้เนี่ยมีการชะลอตัวตั้งแต่ช่วงของบริเวณเหนือโรงพยาบาลรามาค่ะต่อเนื่องเลยจนไปถึงบริเวณทางลงหัวลำโพงค่ะตรงนี้ก็ยังมีปริมาณรถมากอยู่ค่ะแล้วก็บริเวณทางออกไปต่างระดับบางโคตอนนี้ยังใช้การได้ดีอยู่ค่ะไม่เป็นปัญหาเลยต่างระดับบางโคค่ะเข้ามาที่ต่างระดับพญาไทค่ะตอนนี้มีการชะลอตัวตรงเหนือถนนจันทร์ค่ะผ่านพ้นตรงบริเวณนี้มาแล้วเนี่ยเคลื่อนตัวตามกันได้ดีแล้วค่ะมีการชะลอตัวกันอีกครั้งเนี่ยตรงช่วงของบริเวณทางขึ้นมาจากยมราชค่ะหรือว่าบริเวณของทาง
1: ค ครับ
2: หัวลำโพงค่ะคุณเสมา
1: เรา
2: ตรงนี้เนี่ยต่อเนื่องเลยเข้าต่างระดับพญาไทค่ะก็เคลื่อนตัวได้ช้าสมุดนิ่งค่ะส
1: ่
2: วนของฝั่งฉลองรัฐค่ะจากอนุรงค์ค่ะมุ่งหน้าออกไปที่จตุโชติค่ะตอนนี้เนี่ยมีการชะลอตัวตั้งแต่ช่วงของบริเวณทางร่วมด่านพระราม92ค่ะต่อเนื่องเลยตรงนี้เนี่ยจนไปถึงเหนือแล้วถนนลาดพร้าวเลยค่ะผ่านพ้นเหนือถนนลาดพร้าวมาแล้วเคลื่อนตัวตามกันได้ดีค่ะมีการชะลอตัวอีกครั้งเนี่ยตรงช่วงของบริเวณออกจตุโชติค่ะตอนนี้เนี่ยท้ายชะลอตัวมาแล้วสักประมาณ1กิโลเมตรได้แล้วค่ะคุณเสมาส่วนของฝั่งกลับกันนะคะตอนนี้ถือว่าใช้การได้ดีค่ะไม่เป็นปัญหาเลยบุรพาวิถีค่ะจากชลบุรีค่ะมุ่งหน้าเข้ามาที่บางนาค่ะตอนนี้มีการชะลอตัวตรงบริเวณเหนือสนามบินสุวรรณภูมิค่ะต่อเนื่องเลยไปจนถึงบริเวณทางร่วมด่านวงแหวนรอบนอกค่ะที่จะมุ่งหน้าไปทางกาญจนาภิเษกค่ะแล้วก็ผ่านตรงด่านวงแหวนรอบนอกมาแล้วเนี่ยเข้าไปทางบางนาเคลื่อนตัวตามกันได้ดีแล้วค่ะไม่เป็นปัญหาส่วนของฝั่งกาญจนาภิเษกค่ะจากบางแก้วค่ะมุ่งหน้าออกมาที่บางขุนเทียนค่ะตอนนี้เนี่ยมีการชะลอตัวตรงช่วงของบริเวณเชิงสะพานกาญจนาภิเษกค่ะแล้วก็ผ่านพ้นเชิงสะพานช่วงกลางของสะพานกาญจนาภิเษกมาแล้วเนี่ยมุ่งหน้าออกไปที่บางขุนเทียนไม่เป็นปัญหาแล้วค่ะตรงบริเวณ M82 ค่ะตอนนี้ถือว่ายังออกตามกันได้เรื่อยๆค่ะแล้วก็ส่วนของฝั่งที่จะเข้าไปที่บางแก้วค่ะตอนนี้ถือว่าใช้การได้ดีค่ะไม่เป็นปัญหาเลยส่วนสายทางพิเศษอุดรนัทยาประจินนัทยาโดยรวมตอนนี้ยังใช้การได้ดีทั้งสองฝั่งค่ะคุณเสมา
1: ครับดูจากในกล้องแล้วมีจุดไหนที่มีฝนลงมาบ้างหรือยังอะครับบนสายทางพิเศษครับคุณวันวิสา
2: ตอนนี้ยังไม่มีค่ะคุณเสมาแต่ว่าที่มืดๆเลยเนี่ยจะอยู่ของบริเวณพระรามสี่ค่ะตรงนี้เนี่ยก็เริ่มมีเมฆขึ้นมาแล้วค่ะจ
1: ุ
2: ดนี้แล้วก็มีอีกทีนึงก็ตรงของสายฉลองรัฐค่ะตรงบริเวณจตุโชตอนนี้ก็เริ่มขึ้นแล้วเช่นเดียวกันค่ะ
1: อ๋อแต่ยังไม่ลงเนาะฝนยังไม่ตกเนาะแค่คึมๆเนาะ
2: ยังค่ะยังไม่ลง
1: ได้ครับได้ครับขอบคุณนะครับคุณวันวิสาครับ
2: ยินดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณวันวิสาบุญเรืองนะครับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับมีเพิ่มเติมกรณีนี้นะเคสนี้เนี่ยเป็นที่สนอกสนใจกันเมื่อหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายท่านเนี่ยตั้งชื่อเรื่องว่าซีรีส์หงหยกเดอะแท็กซี่นะฮะก็มีหลายท่านที่ให้ความสนใจนี่น่าจะเป็นช่วงท้ายของซีรีส์เรื่องนี้แล้วนะหลังจากที่ทราบข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีการอัปเดตกันว่าสุดท้ายเนี่ยนกหงหยกจากทางคุณปรีชาเนี่ยตายทั้งหมด5ตัวนะฮะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยท่านสารวัตรก็เพิ่มเติมบอกว่าเดี๋ยวจะเรียกทั้ง2คนเนี่ยมาพูดคุยเพิ่มเติมไกล่เกี่ยกันแต่ว่าเนื่องจากว่าคุณปรีชาเขาป่วยอยู่นะฮะล่าสุดวันนี้นะทางคุณปรีชาเนี่ยเริ่มดีขึ้นละก็มีการประสานงานตามต่อข้อมูลนะครับคุณปรีชาเนี่ยเขาก็เรียกร้องค่าเสียหายนะ 5,000 บาทกับทางคู่กรณีทางคู่กรณีนะฮะตกลงในราคายอมจ่ายเนี่ย 3,000 บาทนะคราวนี้ทางท่านสารวัตรเจ้าของคดีเนี่ยก็เลยเดี๋ยวจะต้องขอเวลานะตกลงกันไก่เกี่ยกันเพิ่มเติมนะประมาณ1สัปดาห์ก็คิดว่าน่าจะได้บทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดที่หลายๆท่านเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็ติดตามกันมานะตั้งแต่ช่วงแรกเลยนะฮะตอนนี้ก็มีการเรียกร้องค่าเสียหายล่าสุดนะ 5,000 บาทจากทางคุณปรีชาแต่ว่าทางคู่กรณีเนี่ยตกลงจ่าย 3,000 บาทนะฮะก็มีการไก่เกี่ยกันหลังจากนี้นะเดี๋ยวให้เป็นหน้าที่ของทางท่านสารวัตรนะฮะเจ้าของคดีละกันและถ้ามีคืบหน้ายังไงเห็นท่านสารวัตรบอกว่าขอเวลาประมาณ1สัปดาห์นะก็น่าจะเป็นตอนจบแล้วแหละนะน่าจะเป็นบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะฮะเห็นหลายท่านให้ความสนใจกันอยู่แล้วก็ถามมาเป็นระยะนะสำหรับเรื่องของนกหงหยกเนี่ยนะฮะสุดท้ายก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะกับทางคุณปีชานะครับที่นกที่เขาเลี้ยงมานะตั้งแต่ฟักออกมาเป็นลูกป้อนเนี่ยนะสุดท้ายก็ตายทั้งหมดนะครับ5ตัวนะก็เป็นเรื่องราวนะที่เกิดขึ้นส่วนเรื่องของสมณเณรมิกนะที่เราประชาสัมพันธ์ตามหากันนะที่สมณเณรรูปดังกล่าวเนี่ยเดินหายไปจากวัดเล็งนยี่2ถ้าใครอยากติดตามเรื่องราวทั้งหมดเต็มๆนะฮะไปติดตามได้ใน Facebook Fanpage จสร้อยของเรานะในนั้นมีการเขียนเรื่องราวทั้งหมดเรียบเรียงเอาไว้ให้แล้วก็เข้าไปอ่านกันได้นะครับผ่านทาง Facebook กับทางจสร้อยของเราส่วนในช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามการจราจรกันต่อพระราม3ขาออกติดขาเข้าไม่ติดแล้วเคลื่อนย้ายเปิดการจราจรเป็นปกติสำหรับด้านบนสะพานพระราม3เพชรบุรีเข้าออกเพชรอุทัยอโศกเพชรติดอโศกมนตรีไปอโศกเพชรติดกลับกันไม่ค่อยติดท้ายแถวสั้นกว่าพระราม1เพลินจิตชิดลมติดพญาไทแน่นปทุมวันราชเทวีแยกพญาไทดินแดงแยกพระราม9หนาแน่นทั้งฝั่งพะขนอารีสนามเป้าได้ช้าไปกับพะขนออกมุ่งหน้ามารัชโยธินเสนาเกษตรติดเกษตรนวมินทร์ขาออกลาดประเขาอเวนิวเรียบด่วนติดกับการชะลอตัวเรียบด่วนผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นรัชดารามินทราจากนวลจันทร์ไปนวมินทร์ไปกาญจนาตะวันออกติดฝั่งกลับกันท้ายแถวสั้นกว่ารามินทราแถวสินแพทย์ชะลอตัวผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นมัยราบท้ายแถวสั้นฝั่งกลับกันชะลอตัวรามินทราซอย5ต่อเนื่องลาดประเขาผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้เรียบด่วนวัชรพลกม8ชะลอตัวนวมินทร์มุ่งหน้ารามินทราได้ช้าฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้แถวหน้าโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีที่จะมุ่งหน้าไปมีนบุรีได้ช้านะครับเศรษฐบุตรบางชันไล่ไปเลยการจราจรค่อนข้างหนาแน่นฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้งามวงวานแน่นนะครับขึ้นมาจากอุโมงค์เกษตรต่อเนื่องไปทางด้านของพงเพชรใต้ด่วนรถเยอะเลยเต็มพื้นที่เลยฝั่งกลับกันก็ติดนะมุ่งหน้าบางเขนต่อเนื่องไปทางด้านของเชิงทางลงอุโมงค์เกษตรแจ้งวัฒนะหนาแน่นครับหลัก4หน้าศูนย์ราชการขาเข้าท้ายสั้นกว่าขาออกชะลอตัวไปข้ามแยกเมืองทองผ่านพ้นตัดเลี่ยงเมืองปากเกร็ดไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นให้แยกปากเกร็ดด้านบนสะพานพระราม4ชัยพฤกษ์ยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ด้านครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็วว
1: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
3: ยังไงอ่ะ
2: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
5: เขามีแต่อินเตอร์เปล่า
4: เออนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
6: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
7: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
8: ่40ครับ
9: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
8: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อย10เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506
10: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
11: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
10: แล้วฤดูฝนเล่า
11: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
10: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
11: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
10: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
11: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
10: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
12: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
13: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
14: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
15: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ติดตามจอสล็อตกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้เพลงเพราะใช่ไหมล่ะนะฮะต้องชมพี่คอนโทนของเรานะฮะเปิดเพลงเพราะมากนะฮะคุณชัยรัตน์นะครับบอกว่าวงแหวนอุตสาหกรรมฝั่งขาออกนะครับเชิงทางขึ้นสะพานภูมิพล1มีรถเทลเลอร์จอดเสียอยู่เลนซ้ายนะครับเราประสานงานสูตรวงแหวนอุตสาหกรรมเพิ่มเติมให้นะครับขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับแจ้งกลับมาบอกว่ารถบรรทุกเทลเลอร์คันดังกล่าวเนี่ยมีปัญหายางแตกแล้วก็จอดเสียมาประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ตอนนี้รอช่างนะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่นะครับขอบคุณทางศูนย์วงแหวนอุตสาหกรรมด้วยนะครับที่เพิ่มเติมให้นะแล้วก็ขอบคุณพี่ชัยรัตน์ด้วยนะครับที่แจ้งเข้ามานะครับเชิงทางขึ้นสะพานภูมิพล1ช่องทางซ้ายนะครับที่บอกว่ามีรถเทลเลอร์คันนี้แหละนะที่ไปจอดเสียอยู่บริเวณจุดดังกล่าวนะส่วนลงไปสุขสวัสดิ์นี่ค่อนข้างติดนะเนื่องจากว่าสุขสวัสดิ์ไปพระประแดงเนี่ยยังได้ช้าอยู่นะครับบริเวณจุดดังกล่าวฝั่งกลับกันดูจะเคลื่อนตัวได้ดีกว่าสาทรใต้รถเยอะนะครับด้านบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับทางฝั่งของสาทรเหนือได้ตามรอบไฟแยกนรินทร์แยกวิทยุกาญจนาตะวันตกที่ก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุล่าสุดดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปแล้วนะแต่ว่ารู้สึกว่าเขาจะชะลอตัวกันตั้งแต่สวนผักเลยอะมาทางด้านของฉิมพลีฉิมพลีไปพันนกใส่4นะครับแล้วก็เว้นระยะนิดนึงนะฮะเพิ่งจะเคลื่อนย้ายไปนะครับคือด้านหน้าเนี่ยเขาใช้การได้แล้วนะแต่ว่าก่อนนั้นเนี่ยคือท้ายยาวไงแล้วรถก็เลยแบบชะลอตัวต่อเนื่องกันมานะครับถ้าเป็นช่วงบางแวกมาเพชรเกษมก็จะมีชะลอตัวก่อนถึงเชิงทางขึ้นตรงต่างระดับเพชรเกษมนะครับแต่พอลงมาได้นี่ก็ดีขึ้นนะก็จะไปแน่นอีกทีนึงก็ตรงหน้าหมู่บ้านดีเคตรงข้ามทางรถไฟนะครับในส่วนของพระราม2ตรงบริเวณจุดดังกล่าวนะที่รถยังมีปริมาณค่อนข้างมากอยู่ส่วนฝั่งกลับกันไม่ติดแล้วนะที่ก่อนหน้านี้เขาชะลอดูกันนะก็ไม่ติดละจุดเกิดเหตุที่เคลื่อนย้ายไปเนี่ยอยู่ช่วงก่อนถึงตัดกระปะพึกนะเป็นฝั่งจากเพชรเกษมมาพระราม2นะครับจุดเกิดเหตุอยู่ก่อนถึงตลาดบางโคลัดนะในช่องทางหลักที่บอกว่าชนกัน8คันแล้วก็มีรถใหญ่2คันบรรทุก6ล้อนะกับรถบัส2ชั้นที่เหลือก็เป็นรถนั่งส่วนบุคคลเป็นเก๋งเป็นกระบะเป็น SUV นะก็เคลื่อนย้ายไปหมดแล้ว8คันนะผู้บาดเจ็บมีเล็กน้อย2รายส่งโรงพยาบาลไปแล้วนะการจราจรก็ดีขึ้นละด้านหน้าแต่ว่าก็จะเหลือท้ายแถวนี่แหละที่ระบายที่ติดกันอยู่แล้วก็ราชพฤกษ์อันนี้ก็น่าจะเลี่ยงไปนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็แนะนำราชพฤกษ์สาย1สาย2เลี่ยงกาญจนาก็ตอนนี้ราชพฤกษ์ติดแล้วไปทางด้านของบางว่าตัดเพชรเกษมต่อเนื่องไปสวนเรียบเพชรเกษมก็ติดเหมือนกันนะครับเพชรเกษมขาออกเนี่ยจากช่วงท่าพระนะที่จะมุ่งหน้าบางไผ่จากบางไผ่เนี่ยไปบางว่าแต่พอหลังจากนี้ใช้ได้นะก็จะไปติดอีกทีนึงก็ก่อนถึงหน้าห้างก่อนถึงสายหนึ่งอะมาซีคอนมาสายหนึ่งตรงเนี้ยแล้วก็ตลาดตรงตลาดบางแคถ้าผ่านพ้นตัดถนนบางแคไปก็ไปชะลอตัวอีกครั้งนึงก็แถวต่างระดับละตรงที่ตัดกับกาญจนานะครับแต่พอผ่านพ้นจุดนั้นไปก็ถือว่าได้ตามรอบไฟนะไม่ว่าจะเป็นช่วงสายสองไม่ว่าจะเป็นช่วงคลองขวางไม่ว่าจะเป็นช่วงหนองแขมนะฮะก็จะเป็นฝั่งขาเข้าอ่ะที่รถเยอะนะมาจากสาย4เข้ามาสาย3จากสาย3ไปคลองขวางจากคลองขวางไปหมู่บ้านเศรษฐกิจไปสาย2อันนี้ก็มีชะลอตัวกันอยู่นะครับในด้านของในเมืองที่รับแจ้งว่ารถติดเนี่ยจะเป็นแถวเพชรบุรีพระราม1เพลินจิตสุขุมวิทอโศกสุขุมแยกอโศกเพชรพระราม9ออกดินแดงเข้าออกประชาสงเคราะห์ลาดวิถีการเรือนสังคีสะพานพระปก9นะครับราชดำริไปสารสินสารสินก็ติดนะไปราชดำริก็ติดไปหลังสวนไปวิทยุก็ติดนะฮะแล้วก็พญาไทอันนี้ก็รับแจ้งมาว่ารถแน่นๆเลยศรีอยุธยาด้วยนะลืมแล้วก็พหลโยธินด้วยแถวอารีแถวสะพานควายนะครับลาดพร้าวด้วยนะลาดพร้าววันนี้รถเยอะนะโชคชัย4สะพาน2เรียบด่วนเนี่ยนะครับแล้วก็ทางฝั่งพหล5แยกนะครับเข้าออกจะเป็นขาออกอ่ะที่รถเยอะกว่าขาเข้าบอกว่าท้ายยังสั้นกว่านะแล้วก็วิภาไปราชวิภาไปบางเขนงามวงวานนะไปกลับเลยโดยเฉพาะขาออกแจ้งวัฒนะหน้าศูนย์ราชการตรงข้ามศูนย์ราชการต่อเนื่องหลัก4ไปวงเวียนบางเขนก็ยังได้ช้าครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณอนันตชัยฝากแจ้งขอความช่วยเหลือรถติดหล่มมานะครับอยู่ในไร่มันสำปะหลังนะไปตาม GPS ฮะแล้วปรากฏว่ารถเนี่ยติดอยู่ล้อหลังซ้ายตกลงไป1ล้อขึ้นไม่ได้โอ้นี่จะครึ่งชั่วโมงอยู่แล้วนะเขาบอกว่าเขาไม่แน่ใจว่าเขาอยู่ถนนอะไรอ่ะเป็นไร่มันเขาบอกว่าแถวนั้นมันไม่มีจุดสังเกตอะไรเลยเป็นไร่เหมือนเป็นไร่มันสำปะหลังหมดเลยอ่ะรู้แค่ว่ามาจากแยกทางหลวง2239ที่ตำบลหนองหลักอำเภอชัยวานที่อุดรธานีเขาบอกว่าลองปักพิกัดดูมันอยู่ใกล้กับสนามไก่ชนห้วยยางมันไปขึ้นตรงตำบลศรีธาตุอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีนะฮะด้านนอกก็เลยแนะนำให้ทางผู้แจ้งเนี่ยส่งโลเคชันมาทาง LINE แอดนะของทางจสร้อยแล้วก็ช่วยแชร์พิกัดมาแต่บางทีมันคลาดเคลื่อนได้นะถ้าพิกัดจากโลเคชันอย่างเงี้ยน่าจะต้องดาวน์โหลดไหมตัวฟังก์ชัน SOS ไหมแล้วลองให้เขาโทรมาอันนี้ความคลาดเคลื่อนมันจะน้อยกว่านะเขามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตไหมดาวน์โหลดได้ไหมเดี๋ยวให้หลังไมค์ลองบอกดูแล้วกันเนาะถ้ามีอินเทอร์เน็ตเนี่ยให้ลองดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันของ JS100 นะลองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็ Android นะฮะมีฟังก์ชัน SOS สามารถกดมาได้มันจะได้ขึ้นพิกัดนะเราก็ประสานงานไปที่สภ.ชัยวานให้อยู่นะฮะสำหรับจุดดังกล่าวเจริญราษฎร์มีเลี่ยงการจราจรนะครับแล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศาลเจ้าไต่ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษานะฮะทางพื้นที่สน.ยานนาวาก็ฝากแนะนำหลีกเลี่ยงเส้นทางตั้งแต่ช่วง 16:00 น.ที่ผ่านมาจนถึง 19:00 น.นะหลีกเลี่ยงเจริญราษฎร์บริเวณช่วงใต้ทางด่วนตัดถนนจันทร์มุ่งหน้าไปตัดสาทรนะครับก็ด้านของใกล้เคียงกันสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนี่เห็นบอกว่าเข้าออกนี่ใช้การได้แล้วนะไม่มีปัญหาการจราจรละแล้วก็ทางฝั่งสาทรใต้ชะลอตัวก็ตามรอบไฟนะครับแยกนรินทรกับทางด้านของแยกสาทรสุรศักดิ์คุณอนันตชัยสวัสดีครับ
2: ครับผมได้ยินไหมครับ
1: ได้ยินตอนนี้มีใครมาช่วยหรือยังอ่ะ
2: อ๋อตอนนี้ลุงเอารถไถมาดึงขึ้นแล้วครับ
1: โอ้ยเอารถหลงเข้าไปในนั้นได้ยังไงครับเนี่ย
2: GPS ครับพี่ไม่มีอะไรเลย
1: พี่เพิ่งมาครั้งแรกเหรอตรงนี้เหรอ
2: ใช่ครับผมไม่เคยมาแถวนี้เลย
1: ตรงนั้นเขาเรียกอะไรอ่ะพี
2: ่ไอ้มีกี่ร้อย
3: สามร้อย
2: ให้ลุงไป
1: เออแล้วใครมาช่วยอ่ะพี
2: ่ลุงคนแถวนี้ครับอยู่ตรงไร่มันเนี่ยครับ
1: เขาผ่านมาเขาเห็นเน
2: าะอ๋อพอดีว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์มาเขาเห็นเขาเลยไปเรียกให้คร
1: ับโอ้ยน้ำใจชาวบ้านเนาะอันนี้จังหวัดอะไรอ่ะอุดรเน
2: า
1: ะ
2: ครับ
1: แล้วพี่มาจากไหนเนี่ยพี่อนันตชัย
2: มาจากอ่างทองครับ
1: โอ้แล้วพี่กำลังจะไปไหนครับเนี่ย
2: ไปหัวหน้าค่ำครับพอดีว่าเขาบอกให้ออกไปทางใหม่ทางนี้ไปไม่ได
1: ้อ๋อมันตันเหรอโอ้นี่วันหลังดาวน์โหลดตัวไอ้นี่ไว้นะฟังก์ชันจอสร้อยอ่ะเผื่อว่าเกิดปัญหาอย่างนี้อีกจะได้ส่ง SOS มาเลย
2: ครับผมได้พี่ขอบคุณคร
1: ับ ตอนนี้ใช้ได้แล้วนะออกมาแล้วนะ
2: ครับกำลังออกไปแล้วครับพี
1: ่เดินทางปลอดภัยขอบคุณมากไปต่อได้แล้ว
2: ขอบคุณครับพี
1: ่ยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ครับ
1: สวัสดีครับเดี๋ยวต้องโทรไปแจ้งทางสภ.ชัยวานด้วยนะที่เมื่อสักครู่เราแจ้งเจ้าหน้าที่ไปเดี๋ยวโทรไปยกเลิกก่อนนะไม่รู้ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ออกมาช่วยเหลือหรือยังนะเนี่ยแหละครับประโยชน์ของตัวฟังก์ชัน SOS กับทางจสร้อยของเราพอดีคุณอนันตชัยเนี่ยเขาไม่ได้ดาวน์โหลดตัวแอปไว้นะเขาบอกว่าตาม GPS มาแล้วปรากฏว่าหลงเข้ามาในไร่มันสำปะหลังแล้วเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถบอกเจ้าหน้าที่ของเราได้นะว่าเขาอยู่ตรงพิกัดไหนเพราะเขาบอกว่าสองข้างทางมันมีแต่ไร่มันอ่ะเต็มไม่หมดเลยมันไม่มีตัวไหนที่จะบอกเป็นพิกัดได้เลยนะฮะก็ช่วยกันเต็มที่ครับนะก็ฝากไว้แล้วกันว่าใครที่จะเดินทางใกล้ไกลยังไงเนี่ยโหลดตัวแอปพลิเคชัน JS100 พกติดเครื่องโทรศัพท์มือถือท่านไว้อุ่นใจกว่านะรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็ Android นะฮะก็ดาวน์โหลดฟรีนะไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับพี่วันบางรักนะฮะขอบคุณนะครับเห็นบอกว่าไปเฝ้ารับเสด็จด้วยนะครับ คุณกอล์ฟนะฮะขอบคุณครับสำหรับข้อมูลคุณโกชีฟวันเดอร์วิทแอมนะฮะขอบคุณนะฮะคุณระพีด้วยนะที่เพิ่มเติมข้อมูลมาให้เมื่อสักครู่นะครับก็มีทิ้งท้ายด้วยข้อมูลจราจรแล้วกันนะครับพระราม4รับแจ้งว่า3ย่านไปสารแดงไปเกษมราษฎร์นี่ชะลอตัวแล้วก็สุขุมวิทออกนะรับแจ้งว่าไปพระโขนงเนี่ยติดศรีนครินทร์ศรีเอี่ยมจุดเดิมเลยนะมาศรีราษฎร์มาแบลิ่งในรถเยอะนะฝั่งกลับการชะลอตัวผ่านพ้นศรีเทพาเข้ามาทางด้านของตรงข้ามแจสเบิลอะถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ดีขึ้นสุขุมวิทแถวบางนานะฮะขาออกไปสำโรงชะลอตัวเหมือนกันปู่เจ้ายังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะแต่ก็จะมีท้ายฝั่งที่จะไปรางรถไฟสายเก่าไปตรงตัดสุขุมวิทนะครับช่วงหน้าห้างสำโรงก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดสันพบุตรไปแยกบางนาดูจะแน่นกว่านะครับส่วนฝั่งกลับกันเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่สุขุมวิทเข้าก็เหมือนกันได้อยู่นะยังเคลื่อนตัวได้ตลอดชะลอตัวก็ตามรอบไฟผ่านพ้นพระโขนงไปดูขาเข้าดีกว่าขาออกนะขาออกติดมากกว่านะครับตั้งแต่ก่อนถึงทองหล่อมาเลยรัชดาท้ายแถวสั้นลงนะก่อนหน้านี้อยู่หน้านู่นอ่ะสวนเบญจกิติไปอโศกติดตอนนี้ก็ท้ายแถวเริ่มสั้นลงนะครับแต่ว่าโซนอโศกสุขุมอโศกเพชรก็ยังติดๆกันอยู่นะยังแน่นๆกันอยู่แล้วก็ราชดำริวันนี้ไปสารสินไปสารแดงนี่ลดมากนะฮะสีลมมานาราลมมาเดโชนี่ชะลอตัวนะเพชรบุรีนอกจากราชเทวีกับประตูน้ำแล้วก็จะมีอโศกเพชรเพชรอุทัยพร้อมพงอ่ะที่ติดกันอยู่รามคำแหงข้ามทางรถไฟมาคลองตันได้ช้านะฝั่งกลับการชะลอตัวตัดพระราม9หลังจากนั้นก็ก่อนถึงฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลรามครับไปลำสาลีบ้านมานี่ก็แน่นนะมิสทีลาดพัฒนานี่ก็โอ้วันนี้ดูรถเยอะนะรามคำแหงเนี่ยไปใส่9เนี่ยเข้าออกนี่ดูชะลอตัวแล้วก็รวมไปถึงทางฝั่งของเสรีไทยด้วยนะครับนอกจากแยกนี้ได้ก็จะมีตรงส่วนเสรีไทยตรงตัดมอเตอร์เวย์ใส่9นะครับที่มีชะลอตัวแล้วก็อีกทีนึงก็คือแถวนู่นละออกไปทางมินพัฒนาออกไปทางนู่นละสีหบุรณุกิจไปทางมินบุรีโซนนู้นเลยนะฮะทางฝั่งของรามินทาเข้ามาเนี่ยจะเริ่มแน่นตรงกม9นะต่อเนื่องมานวมินถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปขาเข้าดูจะดีกว่านะขาออกดูเหมือนรถจะเยอะๆกว่านะตั้งแต่ตัดพหลมาเลยหน้าห้างลาดประเขาวัชรพลกม8เนี่ยดูจะแน่นๆกว่าแล้วก็รัชดารามินทานะครับไปทางฝั่งรามินทานี่รถจะมากกว่านะแต่ถ้ากลับมาทางนวลจันทร์มาทางเกษตรนี่ท้ายเขาจะสั้นกว่าเกษตรนวมินขาออกชะลอตัวนะครับลาดประเขาอเวนิวเรียบด่วนกลับการชะลอตัวเรียบด่วนผ่านพ้นจุดนี้สุคนทสวัสดิ์ไปลงอุโมงค์เกษตรก็ใช้การได้นะก็จะไปแน่นอีกทีก็ส่วนของงามมงวานแล้วครับงามมงวานขึ้นมาจากอุโมงค์ไปพงเพชรไปใต้ด่วนนี่รถเยอะนะรัตนาธิเบศเข้าออกแครายไม่ติดสะพานพระนั่งเกล้าตัวเก่าตัวใหม่ไม่ติดนะครับแล้วก็ติวานนท์มาจากเรวดีดูท้ายจะยาวกว่าฝั่งที่มาจากสนามบินน้ำชะลอตัวแยกแครายผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ใช้การได้นะครับทั้ง2ด้านขอบคุณทุกท่านนะฮะที่มาส่งเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับเตรียมตัวรอเวลาครบธงชาติช่วง18 นาฬิกาแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามจสร้อยกันต่อครับ

0: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
1: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: การประปานครหลวงบริการน้ำดื่มสะอาดฟรีณสำนักงานประปาสาขาและทั่วพื้นที่บริการกรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่ทุกคนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้น
1: 0888
2: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือ

0: ดูนี
1: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
0: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โหเร็วจัง
0: บอกแล้วไงไวไหม
2: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
3: ่40ครับ
4: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
3: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อย10เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506
5: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
6: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
7: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
5: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
7: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
8: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
9: ฉันได้แล้ว
10: ผมก็ได้
9: ป้าก็ได
11: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ซื้อเลย
12: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
13: ขอเชิญชมรายการพิเศษน้ำใจช่วยไตโดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยเพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยในวันเสาร์ที่23พฤษภาคมนี้เวลา 14:35 นถึง 16:30 นทางททบ.5 กฎหมายเลข5

ระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: อันนี้ไข่ทอดนะมีลูกกี่คนจ๊ะบ้านห้วยเสือเท่ามีกี่ใช่ไหมจ๊ะบ้านฝ่ายหนูฝ่ายว่าจ๊ะ
1: ถวายชุดเก

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีคุณฐานุตราครับ
2: สวัสด
1: ี
2: ค่ะ
1: วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศาลเจ้าไต่หงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ 72,000 พรรษานะครับในพื้นที่ของเขตสาทรนะฮะและทางสน.ยานนาวาเจ้าของพื้นที่ก็ฝากประชาสัมพันธ์หลีกเลี่ยงเส้นทางตั้งแต่ช่วง 16:00 น.ที่ผ่านมานะครับจนถึง 19:00 น.ถนนเจริญราษฎร์นะครับบริเวณช่วงตัดใต้ทางด่วนถนนจันทร์ที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของตัดสาทรนะครับบริเวณจุดดังกล่าววันนี้ฝนนะทางกรมอุตุนิยมวิทยาให้ฝนในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะในช่วง18นาฬิกาที่ผ่านมาพื้นที่กรุงเทพมหานครยังไม่พบกลุ่มฝนนะฮะนี่เป็นข้อมูลล่าสุดเพิ่มเติมมาการจราจรพิเศษด้านฝั่งภูมิตะวันตกหรือว่าถนนหมายเลข9บริเวณช่วงก่อนถึงต่างระดับบางโคลัดที่ตัดกับกะละปะพึกเล็กน้อยก่อนหน้านี้ชนกัน8คันนะมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย2รายมากับรถทัวร์เป็นรถบัส2ชั้นนะฮะซึ่งทางเจ้าหน้าที่เนี่ยดำเนินการนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านั้นแล้วผู้ได้รับบาดเจ็บนะฮะแล้วก็รถ8คันเนี่ยมีรถใหญ่เนี่ย2คันเป็นบรรทุกตู้ทึบแบบ6ล้อใหญ่นะแล้วก็เป็นรถบัส2ชั้นนี่แหละส่วนที่เหลือก็จะเป็นพวกรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเป็น SUV บ้างเป็นเก๋งบ้างเป็นกระบะบ้างทั้งหมดเนี่ย8คันนะดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางแต่ว่าท้ายแถวเนี่ยก่อนหน้านี้มาจากฉิมพลีมาจากบรมเนี่ยท้ายอยู่ฝั่งตรงข้ามยื้องๆกับเดอะพาซิโออ่ะประมาณ9กิโล10กิโลอ่ะบางท่านบอก10กิโลใช่แต่ว่าเคลื่อนย้ายไปแล้วนะเพิ่งเคลื่อนย้ายไปตอน 5:00 นกว่าๆนี่เองการจราจรก็ยังมีท้ายแถวสะสมอยู่บริเวณจุดดังกล่าวก็หลายท่านหลีกเลี่ยงไปใช้ราชพฤกษ์ไปใช้สาย1สาย2ตามที่ประชาสัมพันธ์กันในจุดเกิดเหตุคู่ขนานใช้ได้รถเยอะแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับก็ตอนนี้ราชพฤกษ์ที่จะมุ่งหน้าบางว่าตัดเพชรเกษมก็ติดเหมือนกันแล้วก็รวมไปถึงถนนบางแคหรือว่าสุขาภิบาล1ที่เข้ามาจากเพชรเกษมที่จะมาตัดกับบางพฤกษ์กระบะพฤกษ์เนี่ยนะก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่หลีกเลี่ยงใช้กันเยอะนะฮะและการจราจรก็ค่อนข้างที่จะหนาแน่นแต่ว่าการจราจรเคลื่อนย้ายไปแล้วนะอีกสักพักใหญ่ๆและน่าจะดีขึ้นกว่านี้นะฮะตอนนี้ก็ยังมีท้ายแถวลงเหลือชะลอตัวสะสมกันอยู่ฝั่งกลับกันเมื่อครู่มีชะลอดูแต่ว่าล่าสุดมีผู้ใช้เส้นทางบางท่านเนี่ยเขาบอกว่าผ่านทางมาล่าสุดกลับกันไม่ติดละฝั่งจากพระราม2ที่จะไปเพชรเกษมจะไปบรมเนี่ยไม่ติดละนะก่อนหน้านี้ชะลอดูแต่ตอนนี้ไม่ติดละเขาบอกไม่ติดละนะใช้การได้แล้วนะฮะก็เดี๋ยวคาดว่าน่าจะดีขึ้นตามลำดับนะครับถ้าฝนไม่ลงมา
2: คุณดูท้องฟ้าสิแต่ว่าเขาบอกว่าไม่มีฝนนะตอนนี้กรุงเทพไม่มีฝน
1: ไม่มีนะ
2: ตอนนี้แต่ตอนต่อไป
1: ไม่แน่
2: ไม่รู
1: ้
2: ค่ะ
1: วันนี้มีติดตามให้กำลังใจกันสำหรับเรื่องของสามเณรมิกนะฮะที่เราติดตามประชาสัมพันธ์ตามหากันตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่เลยนะฮะใครอยากติดตามเรื่องราวของสามเณรมิกกับทางโยมแม่เต็มๆเนี่ยเข้าไปอ่านได้ทาง Facebook ของทางจสร้อยของเรานะฮะหลายท่านติดตามให้กำลังใจกันนะฮะก็เรื่องราวทั้งหมดตอนนี้อยู่บน Facebook จสร้อยของเราแล้วเข้าไปหาอ่านรับชมติดตามกันได้นะฮะอีกหนึ่งเรื่องที่หลายท่านให้ความสนใจไม่แพ้กันก็คือซีรีส์นกหงส์ยกนะซึ่งตอนนี้เนี่ยมาดำเนินถึงช่วงท้ายๆของซีรีส์เรื่องนี้แล้วก่อนหน้านี้ที่เราต้องหยุดออกอากาศกันเนื่องจากว่าคุณปรีชาเขาป่วยวันนี้เขาได้ติดต่อกลับมาแล้วเขาบอกเขาดีขึ้นแล้วก็ท่านสารวัตรเนี่ยที่สน.แสมดำเนี่ยก็บอกว่าคุณปรีชาเนี่ยมีการเรียกร้องค่าเสียหายมา 5,000 บาทมี5ตัวใช่ไหมตาย5ตัวก็ตกตัวละ 1,000 ก็เรียกร้องค่าเสียหายไป 5,000 บาทแต่ว่าทางคู่กรณีเนี่ยเขาบอกว่าตกลงเขาจะยอมจ่ายแค่ 3,000 บาทซึ่งตรงนี้ยังตกลงกันไม่ได้ท่านสารวัตรก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวอีกหนึ่งสัปดาห์น่าจะได้บทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดสำหรับใครที่ติดตามกันอยู่ก็รออีกประมาณหนึ่งสัปดาห์นะฮะสำหรับเรื่องราวที่เราติดตามกันมาตั้งแต่ต้นเลยนะจนถึงเนี่ยน่าจะเป็นช่วงท้ายๆแล้ว
2: จะ EP สุดท้ายแล้วค่ะ
1: ใช่ครับอ่ะเดี๋ยวอยู่ต่อกับทางคุณฐานุตรานะครับหมดเวลาแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

กลับมาเดินทางกันต่อนะคะในช่วงเย็นหลังจาก 18:00 นเป็นต้นไปค่ะอยู่ต่อกับฐานุตรานะคะในช่วงเย็นวันนี้เดี๋ยวเราไปติดตามทั้งเรื่องของสภาพการจราจรแล้วก็เรื่องราวต่างๆนะคะในช่วงเวลายามเย็นไปจนถึงเวลา 24:00 นค่ะมาดูกันนิดนึงเมื่อสักครู่มีแจ้งในเรื่องของการเดินทางนะคะคุณอนุรัตน์เนี่ยบอกว่าตอนนี้ใช้รถอยู่ที่ตรงถนนเพิ่มศิลป์ไปสุขาภิบาล5ปรากฏว่ารถเนี่ยค่อนข้างช้าสลับหยุดนิ่งนะคะตั้งแต่ช่วงพหลโยธิน 54/1 ถึงตัดกับถนนวชรพลตอนนี้เนี่ยยังไปได้อย่างช้าๆนะคะรถค่อนข้างติดก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเกิดอุบัติเหตุอะไรด้วยหรือเปล่านะคะแจ้งข้อมูลจสร้อยมาแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปตรวจสอบเพิ่มเติมให้แต่ณปัจจุบันคือรถติดมากนะคะเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งค่ะสำหรับเส้นทางถนนเพิ่มศิลป์ไปสุขาภิบาล5นะคะขอบคุณคุณอนุรัตน์ด้วยสำหรับข้อมูลคุณพันอันนี้แจ้งมาบอกว่ามีรถเสียที่กาญจนาภิเษกในฝั่งขาเข้าก่อนถึงตรงบริเวณครัวเจ๊ง้อเล็กน้อยนะคะเป็นรถบรรทุก10ล้อค่ะจอดเสียอยู่ในช่องทางด้านซ้ายของช่องทางขนานส่งผลให้สภาพการจราจรตอนนี้นะคะเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งผ่านพ้นจุดนี้ไปนะคะก็ค่อยๆตามกันไปได้นะส่วนในฝั่งกลับกันยังใช้การได้ดีนะคะสำหรับเส้นกาญจนาขาเข้านะคะกาญจนาพิเศษขาเข้ามีรถเสียอยู่ตรงบริเวณครัวเจ๊ง้อนะคะก่อนถึงตรงบริเวณนั้นเล็กน้อยสังเกตได้ง่ายแน่นอนเพราะว่าเป็นรถบรรทุก10ล้อใหญ่นะคะจอดเสียในช่องทางด้านซ้ายของช่องคู่ขนานฝากเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะขอบคุณคุณพันธ์มากค่ะ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ส่วนในเรื่องของอุบัติเหตุนะที่มีคุณผู้ฟังแจ้งเข้ามานะคะล่าสุดเนี่ยอยู่ที่เส้นบรมราชชนนีขาเข้านะคะเป็นเหตุของรถชนกัน 4-5 คันค่ะในช่องทางซ้ายของช่องทางหลักก่อนถึงตรงบริเวณคู่ขนานลอยฟ้านะคะก็คือตรงบริเวณทางขึ้นนะคะตรงช่วงพุทธมณฑลสาย3นะคะก่อนถึงตรงนั้นเล็กน้อยในฝั่งขาเข้านะเหตุเกิดในฝั่งขาเข้านะคะคุณสันแจ้งมาในเรื่องของการเดินทางตอนนี้กลายเป็นว่าช่วงพุทธมณฑลสาย3เข้ามาจนถึงสาย2นะคะก็ค่อนข้างชะลอตัวนะคะชะลอตัวตรงบริเวณจุดเกิดเหตุด้วยนะคะผ่านพ้นจุดนี้ไปแล้วเนี่ยก็สามารถใช้การได้เช่นเดิมส่วนในฝั่งกลับกันในฝั่งขาออกนะคะตั้งแต่ช่วงพุทธมณฑลสาย2จนถึงสาย3นะเวลานี้ก็ดูดีนะคะดูดีกว่านะเคลื่อนตัวตามกันได้อันนี้เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก่อนเวลา 18:00 น.นะคะไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยมีการเคลื่อนย้ายไปแล้วหรือยังนะถ้าใครผ่านจุดนี้ยังไงแจ้งกลับจสร.ได้เลยนะคะเผื่อเป็นข้อมูลให้เพื่อนสมาชิกตัดสินใจในเรื่องของการเดินทางด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีก1เหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นในช่วงเย็นแล้วก็มีคุณผู้ฟังแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมมาให้เราขอบพระคุณมากๆนะคะในเส้นพหลโยธินค่ะตรงบริเวณช่วงหน้าวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนไปถึงวงเวียนตรงนี้นะคะรู้สึกว่ารถค่อนข้างโล่งดีนะคะแต่ว่ารถเนี่ยจะไปเยอะอีกทีตรงแถวทางลงทางลอดนะคะแต่พอวิ่งไปเรื่อยๆอีกฝ้าก็ดูเหมือนว่าจะมีปริมาณรถเหมือนกันนะแต่ไม่ได้ติดขัดแต่ประการใดนะดูปริมาณรถน้อยกว่าที่คาดนะคะณเวลานี้นะณเวลานี้แล้วก็ตรงเส้นพหลโยธินช่วงแถวๆหน้าวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนตรงนี้ยังไม่มีฝนนะคะฟ้าดูสลัวๆก็จริงแต่ว่าพื้นผิวการจราจรยังไม่เปียกนะคะไม่มีฝนตกลงมาแต่ประการใดนะแล้วก็รถน้อยคล่องตัวยังไปกันได้เรื่อยๆนะคะขอบคุณข้อมูลที่เพื่อนสมาชิกแจ้งเพิ่มเติมกันเข้ามาด้วยนะในเรื่องของการเดินทางเป็นอีกจุดนึงที่ไม่คิดว่าจะบอกว่ารถโล่งนะคะว่าธรรมดาเนี่ยเส้นนี้รถก็ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะในช่วงเย็นๆหรือว่าทยอยกลับกันหมดแล้วคะช่วงเวลานี้นะไม่นะ8โมงจะไม่ใช่8โมง18นาฬิกานะ6โมงจะครึ่งตอนนี้จริงๆแล้วก็เป็นช่วงเวลาการเดินทางนั่นแหละนะคะมาดูอีกจุดนึงสำหรับใครที่จะใช้ถนนวงแหวนอุตสาหกรรมนะคะตอนนี้มีรถเทเลอร์จอดเสียนะคะอยู่ในฝั่งขาออกของถนนวงแหวนอุตสาหกรรมจากทางขึ้นถนนพระราม3มุ่งหน้าไปช่วงเชิงทางขึ้นสะพานภูมิพล1รถเทเลอร์ที่จอดเสียเนี่ยค่ะจอดอยู่ในช่องทางด้านซ้ายนะคะจอดอยู่ในช่องทางด้านซ้ายแล้วพอผ่านพ้นจุดนี้ไปถึงช่วงกลางๆสะพานภูมิพล1ก็มีรถเมย์จอดเสียอีก1คันนะคะอยู่ในช่องทางด้านซ้ายเหมือนกันส่งผลให้การจราจรตอนนี้ค่อนข้างเคลื่อนตัวช้านะคะสำหรับเส้นทางนี้ใครผ่านเนี่ยเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะมี2คันนะรถเทเลอร์จอดเสียช่วงทางขึ้นนะคะทางขึ้นเชิงทางขึ้นสะพานภูมิพล1นะคะแล้วก็กลางสะพานภูมิพล1ก็เป็นรถเมย์จอดเสียอยู่อีก1คันอยู่ในช่องซ้ายเหมือนกันเพิ่มความระมัดระวังด้วยค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ส่วนสายทางอื่นๆเพื่อนๆสมาชิกสามารถแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมมาได้ตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นหลังไมค์นะคะดอกจาน1808หรือกด1137ก็ได้2หมายเลขรวมไปถึงทางหน้า YouTube ก็ได้พิมพ์มาคุยกันนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะคุณ AA คุณฉลาดคุณวันบางรักนะคะคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจแล้วมีใครอีกนะทักทายมาถ้าดิฉันอ่านชื่อไม่หมดก็อย่าเพิ่งเคืองกันนะคะสามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะเดี๋ยวจะค่อยแวะเข้าไปอ่านเรื่อยๆนะคะสำหรับบนหน้า YouTube นะก่อนหน้านี้ที่คุณเสมาบอกไว้นะคะในเรื่องของเหตุรถชนกัน8คันตั้งแต่ช่วงเย็นในเส้นกาญจนาขาเข้านะคะเคลื่อนย้ายไปหมดแล้วนะแต่ก็ยังคงมีเรื่องของปริมาณรถที่สะสมอยู่อาจต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งนะคะตรงนี้ปริมาณรถยังค่อนข้างเยอะนะคะฉะนั้นใครใช้เส้นทางนี้เนี่ยก็อย่าเพิ่งหงุดหงิดนะอย่าเพิ่งหงุดหงิดตอนนี้เคลื่อนย้ายรถทั้ง8คันเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับในเส้นกาญจนาขาเข้าก่อนถึงต่างระดับบางโคลัดนะคะเอาไปต่อกันที่สายของทางพันตำรวจโทบุญส่งเสมเถื่อนค่ะสารวัตรจราจรสน.บุพารามนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับผมสวัสดีคร
1: ับ ค่ะเย็นนี้เป็นยังไงบ้างคะ
2: เย็นนี้ปริมาณรถลงจากสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าค่อนข้างมาก
1: แน่นเลยไหมคะ
2: นะครับก็แต่ในส่วนของการประชาสัมพันธ์ให้เลี่ยงเส้นทางวันนี้ยังน้อยอยู่ครับก็อาจจะเป็นในเรื่องของท่านผู้ใช้รถใช้ถนนคุ้นชินกับการเดินทางจากลงจากสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าเข้าแยกบ้านแขกโดยตรงนะครับเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงเพิ่งเปิดเทอมตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับปริมาณรถค่อนข้างมากนะครับลงจากสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้านะครับซึ่งสะพานพระปกเกล้าก็จะมาประจบกันกับสะพานพุทธตรงก่อนตรงวงเวียนเล็ก
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับแล้วก็มีแนวเบื้องการก่อสร้างรวมทั้งเมื่อเข้าไปวงเวียนใหญ่ก็จะเหลือ2ช่องทางนะครับจากแนวเบื้องการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงแล้วก็แนวการก่อสร้างก็จะไม่เป็นเส้นตรงก็จะเป็นเส้นโค้งตามการขุด อุโมงค์ของการรถของรถไฟฟ้าสายสีม่วง
1: ค่ะก็คือบนถนนน่ะมันเป็นเส้นตรงแต่ว่าแนวทำงานเนี่ยมันจะโค้งกินข้ามเลนแบบนี้ใช่ไหมคะลักษณะมันจะเกินเลนใช่ไหมคะ
2: ใช่ถนนเป็นเส้นตรงแต่ทีนี้ในเรื่องการขุดก็จะมีการเบี่ยงเป็นเส้นโค้ง
1: ค่ะ
2: ทำให้
1: กินพื้นที่เข้าไป
2: ตัวและก็ตอนนี้กำลังประสานให้ทางการก่อสร้างรถไฟฟ้านะครับขยายแนวเบรีเออร์ให้ขยับไปทางฝั่งขาเข้าเมือง
1: ค่ะ
2: ครับเพื่อเพิ่มการช่องทางของที่จะเข้าแยกบ้านแขกเพราะว่าถ้ามีเป็นช่องทาง2ช่องทางก็จริงแต่เนื่องจากเป็นช่องทางที่ถ้ามีรถใหญ่ไปจอดติดตรงจุดที่เป็นทางโค้งก็จะทำให้รถอื่นไม่สามารถที่จะไปได
1: ้ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับตอนนี้ประสานให้เขาขยายออกไปนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ตสร้อยและท่านผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับในการเลี่ยงเส้นทางนะครับถ้าลงจากสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้านะครับเลี้ยวซ้ายลงถนนสมเด็จเจ้าพระยาตรงวงเวียนเล็กจะสะดวกกว่าที่จะมุ่งหน้าเข้าแยกบ้านแขกโดยตรงนะครับเนื่องจากติดแนวไปเรื่องการก่อสร้างนะครับไป สมเด็จเจ้าพระยาไปเข้าท่าดินแดงลาดย่าไปเข้าวงเวียนใหญ่หรือจะไปเจริญนครก็จะสะดวกกว่าที่จะมุ่งหน้าเข้าแยกมันแขกโดยตรง
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับส่วนถนนสายอื่นๆนะครับรอบวงเวียนใหญ่รถน้อยคล่องตัวนะครับแยกมันแขกแยกมันแขกก็คงมีที่ลงจากสะพานพุทธกับสะพานพระปกเกล้าที่มุ่งหน้าเข้าแยกมันแขกนะครับก็พยายามเพิ่มรอบสัญญาณไฟให้รถเคลื่อนตัวได้ดีนะครับแต่ก็คำนึงถึงในจุดของจุดอื่นๆด้วยนะครับบางท่านอาจจะไม่เข้าใจในเรื่องของการกดสัญญาณไฟในเรื่องของการเร่งระบายรถนะครับว่าทำไมเร่งระบายรถลงจากสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าทำไมไม่ปล่อยยาวซึ่งถ้าปล่อยยาวเนี่ยถนนอิสรภาพใหม่ถนนประชาธิปกที่จะขึ้นสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าก็จะใช้เวลานานนะครับแต่ถ้ามีการเพิ่มรอบสัญญาณไฟเนี่ยแต่ละด้านก็จะจัดได้ไม่ต้องรอนานนะครับซึ่งตรงนี้ก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนและก็แจ้ง ประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ใช้รถใช้ถนนทราบในเรื่องของการดำเนินการตรงนี้นะครับแต่ก็รับฟังในส่วนของท่านผู้ใช้รถใช้ถนนที่มีความคิดแนวทางที่จะนำเสนอในการแก้ไขปัญหาการจราจรตรงนี้ครับผม
1: ค่ะ
2: ครับผม
1: ได้ค่ะโอ้แต่ดูจากกล้องวงจรปิดตามที่ทางท่านสารวัตรบอกไปด้วยนี่คือรถเต็มพื้นที่จริงๆนะวันนี้ค่อนข้างเยอะจริงๆนะคะ
2: ใช่ๆช่วงเวลาเปิดเทอมก็จะเป็นประมาณนี้ครับแต่ตอนนี
1: ้ท้ายนี่เลยจักรวรรดิไปนู่นเลยค่ะข้ามไปทาง
2: ได้ท้ายเลยจักรวรรดินะครับตอนนี้ประชาสัมพันธ์ให้เลี่ยงเส้นทางครับรวมทั้งมีการทำป้ายจราจรให้เลี่ยงเส้นทางนะครับเพราะว่าประชาสัมพันธ์ท่านผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับเพราะว่าถ้าจะมุ่งหน้าเข้าแยกบ้านแขกเนี่ยจะใช้เวลา25นาทีแต่ถ้าเลี่ยงเส้นทางเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่6นาทีเองครับ
1: ต่างกันเยอะนะคะ
2: ถึงแม้ต่างกันเยอะครับถึงแม้จะเป็นการอ้อมแต่ก็รถจะไม่ติดแล้วก็จะวิ่งได้ตลอดใช้เวลาจะน้อยกว่าที่จะมุ่งหน้าเข้าแยกบ้านแขกโดยตรงครับผม
1: ค่ะ
2: นะครับฝากจะสร้อยประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องในเรื่องของการเลี่ยงเส้นทางนะครับผม
1: ค่ะได้ค่ะขอบคุณนะ
2: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจร Traffic News Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ระหว่างที่ท่านสารวัตรนะคะพูดไปด้วยในดิฉันก็ดูในกล้องวงจรปิดประกอบไปด้วยนะปริมาณรถเยอะจริงๆนะคะของเส้นทางตรงบริเวณสะพานพระปกเกล้านะคะประมาณรถเต็มพื้นที่จริงๆลงมาจนถึงตรงแยกบ้านแขกนะคะบนถนนประชาธิปกเองก็อย่างหนาแน่นนะคะเพิ่มความระมัดระวังด้วยกันมีจุดก่อสร้างด้วยตรงนี้นะคะไปต่อกันที่สายของทางร้อยตำรวจโทรักษาสำราญค่ะรองสารวัตรจราจรสนวิภาวดีนะคะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับคุณฐานุตาครับ
1: ค่ะเย็นนี้เป็นยังไงบ้างคะในพื้นที่รถเยอะไหมคะ
3: สภาพโดยรวมเย็นนี้นะครับรถส่วนดินแดงมามุ่งหน้าสุทธิสารก็ยังใช้การได้ดีนะครับสุทธิสารมุ่งหน้าลาดพร้าวมันจะเริ่มมีในช่องทางด่วนนะครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวตามกันได้ตลอดช่องทางขนานก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีข้ามแยกลาดพร้าวมุ่งหน้าบางเขนนะครับจะเริ่มมีท้ายแถวที่กระทรวงพลังงานนะครับกระทรวงพลังงานในช่องทางขนานมีปัญหาก็เลี้ยวซ้ายประชานุกูลนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าวัดเสมียนนารีผ่านจุดดังกล่าวไปแล้วจะเคลื่อนตัวได้ดีจากบางเขนมุ่งหน้าหลักสี่ยังเคลื่อนตัวตามกันได้ตลอดนะครับรถก็ยังมีปริมาณมากนะครับจากหลักสี่มุ่งหน้าตลาดใหม่สถานีรถไฟช่วงนี้ก็ชะลอตัวร่วมคังน้ำมันท้ายแถวแฟดเคหะนะครับเมื่อผ่านพ้นสะพานกลับรถที่1มุ่งหน้าตลาดใหม่สถานีรถไฟออกรังสิตใช้ความเร็วได้ดีนะครับวิภาวดีขาเข้าก็ยังใช้การได้ดีนะครับเลี้ยวซ้ายแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าบางเขนผ่านยาคูเข้าข้างในใช้การได้ดีโดยตลอดนะครับไม่มีปัญหาบนทางยกระดับขาออกก็เคลื่อนตัวได้ดีไม่มี39นะครับรถเสียรถชนช่วงนี้ยังไม่ได้รับแจ้งนะครับโดยรวมก็เคลื่อนตัวได้ดีไม่มีจุดไหนที่มีปัญหาที่ว่าหยุดนิ่งนะครับคุณฐานุตาครับ
1: ค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมากนะคะ
2: ครับ
1: สว
2: ั
1: สดีค่ะ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กลับมาดูเพิ่มเติมกันต่อนะคะในช่วงนี้นะยังมีในเรื่องของการเดินทางในเส้นอื่นๆที่จะเอามาเพิ่มเติมให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะคะดูกันไปในช่วงเย็นนะคะจากที่เห็นนะคะในเรื่องของการเดินทางตอนนี้นะคะถามว่าจุดไหนที่รถค่อนข้างเยอะก็คือในเส้นในเมืองนะคะเส้นในเมืองอาจจะเยอะสักหน่อยนะสำหรับช่วงนี้นะคะก็สำหรับใครที่จะใช้เส้นทางถนนเจริญราษฎร์นะคะตรงบริเวณแยกใต้ด่วนถนนจันทร์ถึงแยกสาทรตอนนี้เนี่ยจะอยู่ในช่วงของพิธีการนะคะของงานพิธีเปิดศาลเป็นศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวนะคะที่ทั้งในหลวงแล้วก็พระราชินีเนี่ยได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีนะคะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยที่ถ้าไม่ต้องผ่านตรงนั้นนะก็อาจจะหลีกเลี่ยงในเรื่องของเส้นทางการจราจรไปก่อนนะสำหรับจุดนี้นะคะก็ณเวลานี้เนี่ยกิจกรรมนะคะสำหรับตรงบริเวณศาลเจ้านะคะก็จะมีตั้งแต่ช่วงเวลา 16:00 นจนถึง 19:00 นนะคะอันนี้ก็เป็นจุดนะคะจุดหนึ่งนะที่แจ้งไว้นะคะสำหรับใครที่อาจจะไม่มีความจำเป็นก็เลี่ยงเส้นทางตรงถนนเจริญราษฎร์ก่อนนะคะส่วนในสายทางอื่นๆนะเมื่อสักครู่เห็นมีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสำหรับตรงบริเวณพระราม3นะพระราม3เองตอนนี้ตั้งแต่ช่วงแยกนางลิ้นจี่ไปจนถึงสะพานข้ามแยกถนนนราธิวาสมุ่งหน้าแยกวงแหวนอุตสาหกรรมนะคะก็ค่อนข้างช้าแล้วก็ติดเป็นทางยาวเลยดิฉันว่าส่วนหนึ่งเนี่ยอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะมีในเรื่องของรถนะคะที่จอดเสียนะมันก็เลยส่งผลให้เกิดท้ายแถวที่สะสมแบบนี้นะคะใครจะผ่านตรงนี้ก็ต้องลองคำนวณ นะว่าจะรอดีไหมเพราะว่าค่อนข้างยาวอยู่เหมือนกันนะก่อนหน้านี้เนี่ยในฝั่งขาออกเนี่ยมันมีเรื่องของรถเทเลอร์จอดเสียบนถนนวงแหวนอุตสาหกรรมนะคะในฝั่งขาออกนะช่วงเชิงทางขึ้นสะพานภูมิพล1นะคะยังขวางอยู่ในช่องทางซ้ายแล้วพอขึ้นไปบนสะพานเนี่ยก็จะมีรถเมล์จอดเสียในช่องทางซ้ายอีก1คันนะคะฉะนั้นก็แน่นอนละค่ะว่ามันส่งผลให้มีท้ายแถวสะสมสำหรับตรงนี้นะฝากไว้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการตัดสินใจค่ะตอนนี้พักกันครู่นึงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเดินทางกันต่อค่ะ
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีที่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ด่วนคุณมีดัชนีความร้อนแต่ระดับสีส้มอุณหภูมิร่างกาย42องศา
4: ความจริงคือไม่มีใครเตือนคุณต้องสังเกตตัวเองถ้าร้อนจัดผิวหนังแห้งร้อนแต่ไม่มีเหงื่อออกปวดศีรษะหัวใจเต้นเร็วรีบเข้าไปห้องหลบร้อน
5: ฮะ
4: ใช่ฟังไม่ผิดร้อนหนักร้อนโหดต้องเจอห้องหลบร้อนของกทม BKK Cooling Center ทั่วกรุงเทพมีน้ำดื่มและปฐมพยาบาลฟรีเช็คจุดหลบร้อนที่แอป Air BKK หรือเว็บไซต์ Greener Bangkok ร้อนนี
6: ้กทมพร้อมเติมความเย็นกันให้ฉ่ำๆไปเลย

0: คุณกำลังมองหาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพอยู่หรือเปล่าขอเชิญชวนมาสัมผัสบรรยากาศจริงที่เซลล์แกลเลอรี่โครงการบ้านชาวไทยดีครับคลองหลวงออกแบบการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์และระบบไฟฟ้าครบครันเดินทางสะดวกใกล้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตเปิดให้เข้าชมทุกวันแล้วคุณจะเจอที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ที่ www.บ้านชาวไทย.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @บ้านชาวไทยโครงการคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างประมาณเดือนกันยายน2569และแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม2571บ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัย
1: บ้านชาวไทยบ้านชาวไทยบ้านดีดีเพื่อทุกคน
2: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
4: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
3: แล้วฤดูฝนเล่า
4: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
3: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
4: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
3: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
4: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
3: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: กลับมาติดตามกันต่อนะคะเมื่อสักครู่นี้ทางสปสช.ฝากข้อมูลมานะบอกว่าสายด่วนนะคะสายด่วนสปสช.1330ตอนนี้ขัดข้องนะคะยังไม่สามารถติดต่อได้นะอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขนะคะก็ต้องใช้เวลาสักครู่นึงนะสำหรับสายด่วนสปสช.1330ยังใช้ไม่ได้นะคะขัดข้องนะแล้วก็อีก1สายด่วนค่ะสายด่วน1543ของกทพ.นะคะตอนนี้ก็ขัดข้องเหมือนกันไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเช่นกันนะคะฝากเป็นข้อมูลให้กับเพื่อนสมาชิกของจสร้อยด้วยเผื่อใครจะอัปเดตติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปแล้วบอกว่าเอ๊ะโทรไปทำไมไม่ติดนะตอนนี้ก็คือขัดข้องนะคะทั้ง2หมายเลขเลยของสปสช.ก็คือ1330นะคะของทางกทพ.นะคะสายด่วน1543ก็ขัดข้องนะคะแต่จสร้อย1137นะคะหรือดอกจาน1808ยังโทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะอันนี้ก็แจ้งเป็นข้อมูลไว้นะเอามาดูเรื่องของการเดินทางเพิ่มเติมกันในช่วงนี้นะคะก่อนหน้านี้มีเส้นไหนนะที่บอกว่ารถค่อนข้างเยอะกาญจนาใช่ไหมกาญจนาขาเข้านะคะกาญจนาขาเข้าตอนนี้นะคะก็มีเรื่องของรถที่ช้าสะสมอยู่นะคะก็ฝากไว้เป็นข้อมูลนะสำหรับกาญจนาขาเข้าไปที่สายของร้อยตำรวจเอกนพดลปัญญาครองค่ะรองสารวัตรจราจรสภ.ปากเกร็ดนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้รถเยอะไหมคะ
1: เยอะแต่เคลื่อนตัวได้ดีนะครับวันนี้ครับ
0: อ๋อไม่ได้ติดขัดนะคะตอนนี้ลงประจำจุดอยู่ตรงไหนคะเนี่ยท่านรองสารวัตร
1: อีกจุดเลยหน้าห้างเซ็นทรัลมาหน่อยที่มันไปจุดกับรถเรื่องเมืองครับผม
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ว่าจุดนี้ครับครับ
0: ค่ะค่ะ
1: แล้วก็เลยเนี่ยเลยจุดกับรถเรื่องเมืองไปแล้วขึ้นถนนพระราม4ที่มุ่งหน้าถนนชัยเพื่อขึ้นสะพานพระราม4นะครับนะการจราจรใช้ความเร็วดีเลยครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มันจะมีลงจากแยกคลองประปาจากคลองแยกคลองประปาข้ามมาของฝั่งปากเกร็ดได้ขึ้นตัวได้นะครับผมจะมีชะลอตัวหน้าห้างเซ็นทรัลครับผมครับ
0: ค่ะ
1: ฟังกลับกันก็ใช้ความเร็วได้ดีเลยครับผมไม่มีท้ายแถวครับขับมุ่งหน้าไปตลาดสี่จากโซนเจ้าพนักมุ่งหน้าตลาดสี่ใช้ความเร็วได้ดีเลยครับผมครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่มีรถเสียแล้วก็ไม่มีรถ
0: ท้ายแถวก็ไม่มีนะคะท้ายแถวสะสมยาวๆนี่ไม่มีนะคะณเวลานี
1: ้ยังสู่ราชการครับท้ายแถวยังสู่อยู่หน้าสู่ราชการนะครับผมยังอยู่ในเขตสน.ทุ่งสองห้องครับ
0: ค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะ
1: โอเคครับผมจะได้จะดีการจะเราได้จะดีขึ้นครับผมคร
0: ับ
1: ไม่มีฝนตกครับผมครับ
0: ฝนก็ไม่มีนะวันนี
1: ้ไม่มีคร
0: ับ โอเคได้เลยขอบคุณนะคะ
1: ครับผม
0: สวัสดีค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: ค่ะเมื่อสักครู่นี้นะที่บอกไปว่าหมายเลขโทรศัพท์นะคะ1543นะคะของศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางนะคะของกทพ.ที่เราเรียกว่า Exact Call Center นะคะที่แจ้งไปเมื่อสักครู่ว่ามันเสียนะก็ตอนนี้ก็สามารถติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์เบอร์อื่นได้นะคะสายตรงของเขานะคะ025589800นะคะสอบถามได้ที่หมายเลขนี้นะต่อ29121-29125นะคะเอาไปต่อกันที่สายของทางร้อยตำรวจเอกรัติพงษ์พิมพัฒน์ค่ะรองสารวัตรจราจรสน.มักกะสันนะคะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีคร
0: ับค่ะในพื้นที่เย็นนี้รถหนาแน่นไหมคะ
3: ในพื้นที่รถก็ยังหนาแน่นอยู่ครับเส้นถนนเพชรบุรีตัดใหม่เอกมัยมุ่งหน้าทางพัมพงอโศกเพชรก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับไม่มีหยุดนิ่งนะครับ
0: ค่ะหนาแน่นแต่ไม่หยุดนิ่ง
3: ออกครับเส้นนี้ขาออกก็หนาแน่นเช่นกันครับเคลื่อนตัวได้ตลอดจะชะลอตัวหนาแน่นช่วงเป๊ปซี่มุ่งหน้าไปพร้อมพงเลี้ยวขวาเข้าพร้อมสีครับ
0: ค่ะ
3: มุ่งหน้าสุวิจัยเอกมัยยังเคลื่อนตัวได
4: ้
3: เรื่อยๆครับไม่หยุดนะครับ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ตกเพชรออกพระราม9ก็ยังลดปริมาณมากอยู่ครับมีชะลอตัวมีท้ายเป็นรอบๆแต่ก็หยุดไม่นานครับก็เคลื่อนตัวได้ต่อ
0: ค่ะ
3: แล้วก็พระรามเก้าขาออกมุ่งหน้ารามคำแหงรถปริมาณมากอยู่ครับชะลอตัวทางขึ้นยกระดับข้ามแยกลงรามครับ เนื่องจากว่าเลี้ยวซ้ายลงลำปริมาณรถหนาแน่นนะครับทำให้ชะลอตัวเล็กน้อยช่วงสะพานยกระดับทางขึ้นลำมาสวนนะครับเช่นประหลาดก้าวขาเข้าก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดอยู่ครับ
0: ค่ะ
3: ครับ
0: ได้ค่ะก็ดูหนาแน่นเป็นพิเศษก็คือพระราม9แต่ว่าก็ยังพอจะไปได้นะคะแต่รถเยอะเต็มพื้นที่เลย
3: อีกสักพักก็น่าจะคลี่คลายครับ
0: ค่ะสัก
3: ทุ่มครับ
0: เอาประมาณสักทุ่มหนึ่งอุ้ยอีกไม่กี่นาทีแล้วนะคะเนี่ย
3: ครับสักทุ่ม
0: น่าจะดีขึ้น
3: พอหลังทุ่มไปก็จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆครับ
0: ค่ะ
3: ครับ
0: ได้ค่ะขอบคุณนะคะ
3: คร
0: ับ
3: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: เดี๋ยวเราพักจากเรื่องของสภาพการจราจรกันสักนิดนึงมาดูเรื่องนี้สักหนึ่งเรื่องดีกว่านะคะเป็น อีกหนึ่งเรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะอันนี้ทางบริษัทปตท.จำกัดมหาชนค่ะเขาได้เชิญชวนนะคะศิลปินเยาวชนแล้วก็ประชาชนที่สนใจค่ะร่วมส่งผลงานเข้าประกวดศิลปกรรมปตท.พื้นที่แสดงศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยต่อยอดศิลปะสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยในปี2569นี้นะคะในวาระครบรอบ48ปีปตท.ค่ะเพื่อเป็นการตอกย้ำการสนับสนุนวงการศิลปะมาอย่างต่อเนื่องทางปตท.จึงได้จัดการประกวดผลงานศิลปะประจำปี2569จำนวน2โครงการด้วยกันนะคะซึ่ง2โครงการนี้ค่ะรวมทั้งสิ้นแล้วนะคะมีรางวัล48รางวัลรวมมูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาทค่ะประกอบด้วยนะคะ2โครงการมีอะไรบ้างโครงการแรก PTT Art Award 2026นะคะเป็นการประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41จำนวน32รางวัลค่ะรวมมูลค่ากว่า 900,000 บาทภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตนะคะในเรื่องของการส่งผลงานก็มีกำหนดส่งผลงานในวันที่25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569นะคะประเภทผลงานก็จะเป็นในประเภทจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์และสื่อผสมค่ะก็สามารถใช้จินตนาการได้อย่างเต็มที่กับหัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตนะคะส่วนโครงการที่2ค่ะอันนี้ชื่อโครงการว่า PTT Digital Art 2026ค่ะการประกวดผลงานศิลปะดิจิทัลนะคะจำนวน16รางวัลด้วยกันรวมมูลค่ากว่า 270,000 บาทภายใต้หัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตค่ะมีกำหนดการส่งผลงานในวันที่1ถึง7กรกฎาคม2569นะคะประเภทผลงานก็จะเป็นศิลปะดิจิทัลค่ะใครที่สนใจนะคะทางปตท.เนี่ยก็อยากจะขอเชิญชวนค่ะทั้งศิลปินแล้วก็ผู้ที่สนใจทุกท่านเลยนะคะส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้ง2โครงการข้างต้นโดยจะมีการจัดพิธีมอบรางวัล ณ PTT Art Gallery ณบ้านเจ้าพระยาในช่วงเดือนตุลาคม2569นี้นะคะโดยที่สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่ทาง Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาค่ะใครที่สนใจนะคะแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์มีพลังในการสร้างสรรค์ศิลปะตรงนี้อยากเชิญชวนค่ะ2โครงการด้วยกันนะคะรวมทั้งสิ้น48รางวัลมูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาทค่ะติดตามได้เพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยานะคะมาถึงช่วงท้ายปลายชั่วโมงเดี๋ยวเราไปดูซิว่าตอนนี้ก่อนจะ1ทุ่มเนี่ยบรรยากาศในการเดินทางในพื้นที่ต่างๆเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะถามว่ารถเยอะตรงไหนบ้างในเมืองก็ยังคงเยอะอยู่นะถ้าดูตามกล้องนะคะไปเปิดกล้อง CCTV ดูนี่ก็ยังเห็นว่าค่อนข้างหนาแน่นนะคะสำหรับเส้นในเมืองนะถนนพระราม4ก็ยังคงเต็มพื้นที่เหมือนเช่นเคยนะคะเพิ่มเติมนี้ท้ายยาวด้วยนะพระรามที่1ก็หนาแน่นเหมือนกันนะคะท้ายแถวค่อนข้างยาวสำหรับเส้นทางตรงนี้นะรถที่มาจากเจริญผลไปแยกปทุมวันรถเยอะก็จริงแต่ยังเดินทางกันได้นะคะยังเคลื่อนตัวตามกันได้อยู่สำหรับถนนพระรามที่1มาดูพระรามที่4อย่างที่ดิฉันบอกไปเมื่อสักครู่ว่ารถค่อนข้างเยอะนะคะตรงบริเวณแยกสะพานเหลืองด้านถนนพระราม4รถที่ตรงมาจากแยกมหานครก็ยังมีปริมาณอยู่นะคะยังเคลื่อนตัวตามกันได้เรื่อยๆนะณเวลานี้ไม่มีฝนนะคะพื้นผิวการจราจรแห้งสนิทดีไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางแต่ปริมาณรถเยอะสักนิดนึงนะคะเยอะสักนิดนึงนะก็ ค่อยๆไปกันละกันนะแต่ดิฉันว่าเดี๋ยวนี้ในเรื่องของการเดินทางเท่าที่สังเกตไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะมีความรู้สึกว่าเรื่องของการใช้ความเร็วเนี่ยหลายคันนะคะหลังจากที่ผ่านบนถนนหลายๆวันที่ผ่านมาดูเหมือนจะขับกันไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่นะจะอยู่ที่ประมาณ 60-80 นะคะคือบางคนบอกแหมก็มันติดเนี่ยไม่ใช่พูดถึงเรื่องติดนะถนนแบบว่าที่ไปกันได้เรื่อยๆนะก็ดูว่าไม่ได้ใช้ความเร็วมากนักพอมาคิดอีกทีอาจจะเป็นเพราะว่าอยากจะประหยัดน้ำมันด้วยหรือเปล่านะไปด้วยความเร็วประมาณ80นะคะ60 80ประมาณนี้มันจะช่วยทำให้ไม่กินน้ำมันเกินไปก็เป็นได้นะคะก็ดีอ่ะดิฉันว่าดีไม่ต้องขับเร็วกันเกินไปนะทิ้งระยะห่างกันแล้วก็ค่อยๆตามกันไปเรื่อยๆมันจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุนะคะโดยเฉพาะยิ่งในช่วงฤดูฝนพื้นผิวเปียกลื่นมันจะส่งผลต่อการเบรกนะคะฉะนั้นเว้นระยะนิดนึงนะคะไม่ต้องใกล้ชิดกับคันหน้ามากนะอย่าเพิ่งไปสนิทชิดเชื้อกันเว้นระยะห่างหน่อยนะคะเอามาดูตรงบริเวณแยกศาลาแดงนะคะแยกศาลาแดงยอดฮิตตรงนี้โอ้โหเต็มพื้นที่เลยนะรถเยอะนะคะตรงพื้นราบนี่หนาแน่นนะคะส่วนบนสะพานข้ามแยกนี่ยังใช้การได้ดีไม่เป็นปัญหานะมีเรื่องของสายด่วนนะขัดข้องอีก1เบอร์สายด่วน1669ค่ะตอนนี้นะคะขัดข้องทั่วประเทศเลยนะคะใช้การไม่ได้นะยังใช้ไม่ได้นะคะอันนี้ล่าสุดที่แจ้งมานะคะสายด่วนการแพทย์ฉุกเฉิน1669นะคะก็เกิดอาการขัดข้องทั่วประเทศค่ะแจ้งคุณผู้ฟังนะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมไว้ด้วยแล้วกันเอ๊ะทำไมวันนี้เป็นอะไรอะสายด่วนมีปัญหาขัดข้องกันหลายเบอร์เลยนะคะย้ำอีกทีนะมีเบอร์อะไรบ้างนะเมื่อสักครู่ที่บอกไปก่อนหน้านี้นะคะที่บอกว่าสายด่วนขัดข้องก็จะมีของทางสปสช.นะคะ1330นะคะของกทพ.นะคะ1543นะคะล่าสุดอันนี้ก็จะเป็นของทางสายด่วนการแพทย์นะคะ1669ขัดข้องทั่วประเทศค่ะไปต่อกันที่นะคะสายของทางร้อยตำรวจโทวงการเนาสูงเนินค่ะรองสารวัตรจราจรสน.ยานนาวานะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
0: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้เรื่องของปริมาณรถยังคง
5: ครับย่างนี้รถยังเยอะอยู่ครับ
0: ค่ะ
5: เนี่ยจะไปได้ดีสาทรใต้ท้ายซอย5ครับ
0: สาท
5: รซอย5
0: ค่ะ
5: ส่วนสีลมขาออกก็เคลื่อนตัวได้ดีสีลมขาเข้าท้ายอยู่ปั้นครับ
0: ถนนปั้นค่ะ
5: รอบในก็รถหน้ายังเคลื่อนตัวได้ตามจังหวะสัญญาณไฟครับไม่มีรถเสียรถชนครับผม
0: ค่ะ
5: ครับ
0: ก็
5: รถก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดครับผม
0: สรุปแล้วยังมีรถมีปริมาณเยอะแต่ว่าเคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆไม่ได้แบบมีอุบัติเหตุอะไรเนาะได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาเร็วไปเร็วนะคะรองสารวัตรจราจรสน.ยานนาวาสรุปแล้วรถก็เยอะนะคะคล้ายๆทุกวันแต่ว่าวันนี้นะคะ เรื่องปริมาณรถอาจจะเยอะแต่ว่าไม่เป็นปัญหานะไม่มีในเรื่องอุบัติเหตุหรือว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นในพื้นที่นะคะก็ยังคงไปกันได้เรื่อยๆนะคะสำหรับเส้นทางนี้นะปริมาณรถเยอะอย่างเดียวขอบคุณด้วยนะคะเยอะจริงๆแหละถ้าไปดูในแมปนี้ก็จะเห็นแดงตลอดเส้นทางเหมือนกันนะคะเอามาดูในเรื่องของฝนกันนิดนึงนะช่วงเวลา19นาฬิกาณเวลานี้นะคะเรื่องของฟ้าฝนที่ทางเรดาร์สถานีเรดาร์ได้จับภาพไว้ได้เนี่ยก็จะมีเรื่องของปริมาณฝนนะคะฝนเนี่ยเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะอยู่ในพื้นที่เขตทวีวัฒนาบางแคหนองแขมกระทุ่มแบนนะคะพุทธมณฑลกลุ่มฝนเหล่านี้อย่างที่เห็นนะคะพัดไปนะคะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกแนวโน้มคงที่ค่ะปริมาณฝนสูงสุดในช่วงหัวค่ำนี้นะคะอยู่ที่เขตบางแคค่ะ11มิลลิเมตรนะคะขอบคุณภาพจากทางเรดาร์ตรวจอากาศหนองจอกด้วยนะก็เป็นกลุ่มฝนที่เกิดขึ้นในช่วงหัวค่ำนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนคุยกับคุณเสมาตอน6โมงเย็นยังไม่มีเลยนะแต่ปรากฏว่านะเวลานี้มาแล้วค่ะนะคะช่วงค่ำๆของเราฝนฟ้ามาแล้วแต่ว่ายังเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะเดี๋ยวถ้ามีกลุ่มฝนเคลื่อนตัวไปทางทิศไหนหรือว่ากระจายตัวเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ได้ทราบกันนะแต่ว่าตอนนี้ขอพักครู่หนึ่งก่อนนะคะ

0: กลับมาติดตามกันต่อค่ะในช่วงเวลานี้มาดูในเรื่องของสภาพอากาศกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยเพิ่มเติมกับคุณณ่าไทยทัศวงศ์ค่ะจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยานะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะเป็นยังไงคะเย็นนี้เรื่องของฟ้าฝนตกตรงไหนบ้างแล้วนะคะเนี่ย
1: ค่ะขนาดนี้นะคะก็มีกลุ่มฝนตกแล้วนะคะจะเป็นแถวทางด้านฝั่งทนนะคะก็จะเป็นทางด้านเขตบางพลัดบางกอกน้อยตลิ่งชันนะคะภาษีเจริญทวีวัฒนาหนองแขมค่ะซึ่งกลุ่มฝนเหล่านี้นะคะก็จะเคลื่อนตัวเข้าสู่กรุงเทพชั้นในแล้วก็ขยับไปทางด้านฝั่งตะวันออกต่อไปค่ะก็คือจะต่อไปจะเป็นเขตแถวๆบางพื้นดูสิทธิ์พญาไทราชเทวีค่ะ
0: ค่ะค่ะแล้วในเรื่องของฝนที่ตกเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของฝนที่ตกหนักหรือว่าตกต่อเนื่องนานไหมคะ
1: ค่ะสำหรับกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะคะในช่วงแรกก็ยังคงมีเรื่องของฝนตกหนักได้อยู่นะคะแล้วก็ลักษณะก็น่าจะต่อเนื่องก็น่าจะสักประมาณชั่วโมงหนึ่งได้ค่ะ
0: ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งสองทุ่ม
1: ค่ะ
0: ประมาณนั้น
1: ค่ะโดยประมาณค่ะ
0: ค่ะส่วนในเรื่องของสภาพอากาศในวันพรุ่งนี้ล่ะคะ
1: ค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะก็ยังคงเป็นอิทธิพลของตัวลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่ปกคลุมนะคะก็ยังคงมีฝนหยุดตกในต่อเนื่องค่ะในช่วงสัปดาห์นี้ก็ระดับ40-60ของพื้นที่ตลอดสัปดาห์ค่ะ
0: ค่ะ40-60อย่างนี้ต้องพกร่มทุกวันแล้วนะคะคุณณ่าไทย
1: โดยเฉพาะช่วงบ่ายช่วงเย็นเป็นต้นไปค่ะ
0: โอ้เวลาเลิกงานพอดีเลยช่วงบ่ายช่วงเย็น
1: ค่ะ
0: ค่ะค่ะแล้วในเรื่องของปริมาณฝนมันจะเพิ่มมากขึ้นจากนี้ไหมคะในสัปดาห์ต่อๆไปอาจจะมากกว่า 60% อีกไหมคะ
1: คือถ้าเป็นระยะในระยะสัปดาห์นี้นะคะก็ยังคงเป็นที่มาของตัวลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะแต่จริงๆแล้วค่ะแนวโน้มนะคะก็20-22วันขึ้นไปนะคะตัวลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะมีกำลังอ่อนลงไปค่ะคือฝนก็ยังคงมีอยู่แต่ถ้าเมื่อเทียบกับวันสองวันนี้ก็จะลดน้อยลงไปบ้างค่ะ
0: ค่ะได้ค่ะ
1: ค่ะ
0: ขอบพระคุณนะคะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะค่ะก็รายงานสภาพอากาศเพิ่มเติมจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะคุณณ่าไทยทัศวงศ์นะคะก็อย่างที่บอกไปวันนี้ฝนตกตรงบริเวณฝั่งทนก่อนนะคะฝั่งทนตกแล้วนะแต่เมื่อสักครู่นี้เท่าที่ไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมนะคะคุณมานพบอกว่าศรีนครินทร์ฝนยังไม่ตกนะคะคุณมานพเพิ่มเติมมาให้บอกว่าในเรื่องสภาพการจราจรตอนนี้เนี่ยถนนศรีนครินทร์ช่วงห้างธัญญพาร์คทั้งสองฝั่งยังคล่องตัวดีนะคะไม่มีอุบัติเหตุไม่มีรถจอดเสียยังเดินทางได้ขอบพระคุณคุณมานพนะคะแล้วก็อัปเดตเรื่องฝนมาให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากแล้วก็สวัสดีทุกท่านที่ทักทายกันมานะคะทางหน้า YouTube นะคะอันนี้ก็เพิ่มเติมข้อมูลได้เรื่อยๆนะทักทายกันมาได้ตลอดนะคะก็เดี๋ยวจะแวะเข้ามาอ่านเรื่อยๆสวัสดีทุกท่านค่ะมีล่าสุดเพิ่มเติมอีกนะคะสำหรับเรื่องของสายด่วนที่ขัดข้องนะคะล่าสุดนี่แจ้งมา191นะคะ191ขัดข้องเช่นกันกี่สายแล้วเนี่ยตั้งแต่ช่วงเมื่อสักครู่นี้นะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนจะไปนับรวมว่ามีกี่สายที่ขัดข้องเรามาดูสายนี้กันก่อนร้อยตำรวจเอกสมชายดีพาชูค่ะรองสารวัตรจราจรสน.ปทุมวันอยู่ในสายกับเรานะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
0: ค่ะในพื้นที่เป็นยังไงคะเมื่อสักครู่เห็นจากแมพแล้วโอ้โหรถดูค่อนข้างหนาแน่นเหมือนกันในพื้นที่ปทุมวันรถเยอะตรงไหนบ้างคะเนี่ย
2: ปทุมวันจราจรถนนพระราม1
0: ค่ะ
2: รถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับไปราชทีวีไปเอกสารศึกยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับส่วนพระราม4ขาออกมุ่งหน้าแยกสารแดงยังมีขาอยู่แยกอังรีครับม
0: ุ่
2: งหน้าแยกสารแดงมีปัญหาเข้าถนนสีลมเคลื่อนได้ตามจังหวะสัญญาณไฟของแยกสารแดงแต่ว่ายังได้ช้าท้ายแถวสะสมอยู่แยกอังรีครับผมครับ
0: ค่ะมีท้ายนะคะ
2: ครับผม
0: ยาวไหมคะท้ายยาวไหมคะ
2: ท้ายอยู่ที่แยกอังรี
0: ค่ะอยู่ตรงแรกอังรีดูนางตรงนั้น
2: ค่ะขาออกขาอยู่ที่อังรีรอการเคลื่อนตัวของแยกสารแดงครับผม
0: ค่ะถ้าสารแดงไปไม่ได้ก็คือก็ยังคาอยู่แบบนี้นะคะสำหรับตรงอังรีดูนาง
2: ปริมาณรถในตรงแยกสารแดงยังมีปริมาณมาก
0: ค่ะ
2: อังรีรอเคลื่อนตัวตามจังหวะสัญญาณไฟของแยกสารแดงครับ
0: ค่ะแล้วบริเวณอื่นล่ะคะมี
2: ป
0: ั
2: ญหา
0: เพิ่ม
2: ขึ้นขาเข้าออกรถมากเคลื่อนตัวได้ทุกด้านครับ
0: ค่ะ
2: ไม่มีอุบัติเหตุไม่มีรถเสียครับผมการจราจรอ่ะยังเคลื่อนตัวได้ตลอดทุก
3: ในพญาไทเคลื่อนตัวได้ตลอดครับ
0: ค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะ
3: ครับครับพี่ดีคร
0: ับ ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับปริมาณรถนะคะพระรามที่หนึ่งอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ก็คือรถเยอะนะรถเยอะแต่ยังเคลื่อนตัวได้แต่ถ้ามาตรงเส้นอังรีดูนังอย่างที่ทางท่านรองสารวัตรบอกอะค่ะมีท้ายแถวสะสมอยู่ตรงบริเวณหน้าแยกสัญญาณไฟคือมันต่อเนื่องมาจากทางสีลมสารแดงทางนู้นไม่ขยับทางนี้ก็ไปไม่ได้มันก็ยังจะคาอยู่แบบนี้นะคะอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักครู่นึงเนื่องจากปริมาณรถค่อนข้างเยอะนะคะในเส้นทางตรงนี้นะไปดูอีกฝากฝั่งกันบ้างนะคะไปแถวบริเวณสำโรงค่ะร้อยตำรวจเอกพงศกรกุลประยงค่ะรองสารวัตรจราจรสภ.สำโรงเหนือนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: ค่ะในพื้นที่เป็นยังไงคะเย็นนี
4: ้ตรงนี
0: ้แน่นไหม
4: ถนนเทพรักษ์สุขุมวิทแล้วก็ศรีนครินทร์คลี่คลายไปทางที่ดีแล้วครับ
0: ค่ะ
4: รถถนนสุขุมวิทก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
0: ค่ะ
4: เข้าเขาออกของเรียกว่าคลองโดนแล้วครับ
0: ค่ะ
4: มีรถใช้เส้นทางน้อยลงแล้วตรงนี้ส่วนถนนศรีนครินทร์ก็ชะลอตัวตรงที่เดิมนะครับตรงคอขวดตรงในศรีด่าน24ที่2นะครับ
0: เอาเป็นคอขวดตรงนั้นมีท้ายสะสมเหรอคะ
4: ท้ายก็ไม่มากครับอยู่แล้วก็เลยลาซานเล็กน้อยครับ
0: อืมเลยลาซานค่ะส่วนเส้นอื่นล่ะคะ
4: เทพรักษ์ยังดีครับต้องได้ออกครับ
0: อ๋อเทพรักษ์วันนี้ดีไม่มีท้ายนะคะ
4: ไม่มีครับไม่มีครับ
0: ค่ะค่ะก็จะเหลือจุดเดียวที่บอกเมื่อสักครู่นี้ว่ามีท้ายแถวสะสมตรงลาซานใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับใช่ครับเพราะมันจะเป็นคอขวดมันเหลือ3เลนจาก4เลนเหลือ3เลน
0: ค่ะแล้วตรงนี้จะในเรื่องของการแก้ไขอำนวยการจราจรยังไงคะมีการปัดรถหรือว่ามีการเพิ่มรอบสัญญาณไฟอะไรไหมสำหรับจุดนี
4: ้ตรงนี้มันก็คือมันเป็นจุดตัดที่รถมันมาสลับกันที่จะบนเนี้ยบนสะพานของศรีครินทร์นะจะลง
0: ค่ะ
4: บางจุดมันจะเข้าซ้ายลงมาแล้วก็จะเข้าขวาก็จะไปเลี้ยวกลับกอยอมันก็จะสลับกันอยู่ตรงนี้ถ้าตอนนี้เราก็ประสานงานให้แขวงให้เขาเพิ่มเป็น4เลนครับตรงนั้นนะมันก็จะดีมากเลยครับเขาก็เห็นว่าเขาจะดำเนินการอยู่นะ
0: อืมค่ะถ้าได้เป็น4เลนเหมือนเดิมจะดีขึ้นว่าอย่างไร
4: ใช่ครับ
0: อืมแต่ไม่รู้เมื่อไหร่ใช่ไหมคะ
4: ได
0: ้ค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะ
4: ครับผม
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
0: ั
4: สดีครับ
0: ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้ามันเป็น4เลนได้มันจะดีมากเลยครับแต่ยังไม่รู้เมื่อไหร่นะตอนนี้ก็เป็น3เลนก็สลับกันไปก่อนนะคะสำหรับเส้นทางตามที่ทางร้อยตำรวจเอกพงศกรกุลประยงนะคะรองสารวัตรจราจรสภ.สำโรงเหนือท่านแจ้งมานะตอนนี้ยังมีปัญหาอยู่ตรงบริเวณแถวๆลาซานนะคะแถวๆลาซานยังมีท้ายแถวสะสมอยู่เป็นปัญหาคอขวดนะคะอาจจะช้าหน่อยนะผ่านพ้นจุดนี้ไปก็สามารถเดินทางกันต่อได้นะคะส่วนในสายทางอื่นๆเดี๋ยวค่อยๆไปดูอ๋อเมื่อกี้จะพูดถึงเรื่องของสายด่วนก่อนสิที่ขัดข้องนะมีอะไรบ้างมาสรุปอีกทีละกันนะคะ1669นะคะสายด่วนการแพทย์ฉุกเฉินนะคะ1543ของทางกทพ Exact Call Center นะคะ1330นะคะของทางสปสช.และนะคะ191นะคะมีอีกเหรอล่าสุดนะสายต่อไปที่ขัดข้องนะคะ1784ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือที่เราเรียกกันว่าปภค่ะ1784นะคะก็ขัดข้องเหมือนกันนะเกิดอะไรขึ้นนะอัปเดตไว้ละกันเป็นข้อมูลเผื่อใครจะติดต่อสอบถามอะไรเพิ่มเติมไปว่าทำไมสายด่วนติดต่อไม่ได้โทรไม่ติดมันเกิดเหตุขัดข้องอยู่นะคะหลายพื้นที่เลยนะเนี่ยนะอันนี้ก็แจ้งไว้เป็นข้อมูลค่ะมาดูเรื่องของการเดินทางกันต่อนิดนึงนะคะมีเห็นบอกว่าตรงสะพานข้ามแยกรามณเวลานี้นะคะมีรถเก๋งจอดเสียอยู่นะคะในฝั่งขาออกนะคะฝั่งขาออกช่วงเหนือแยกประดิษฐ์มนูธรรมนะคะรถคันนี้เนี่ยจอดเสียอยู่ตรงฝั่งขาออกสะพานข้ามแยกรามนะคะในช่องทางด้านซ้ายนะจอดอยู่ช่องซ้ายค่ะส่งผลให้สภาพการจราจรตอนนี้เคลื่อนตัวช้านะคะเคลื่อนตัวช้าเพราะว่ามีรถเนี่ยเสียอยู่1คันนะคะตรงบริเวณใกล้แยกรามสูรนะตรงนั้นนะก็เลยทำให้ รถเคลื่อนตัวช้าสำหรับฝั่งขาออกส่วนฝั่งกลับกันยังพอเคลื่อนตัวได้นะคะเดินทางได้อยู่ขอบคุณข้อมูลจากคุณทานตะวันด้วยนะคะคุณจ๋าใช้ถนนจตุรทิศค่ะบอกว่าตั้งแต่ช่วงเลียบบึงมักกะสันนะไปจนถึงแยกหมอเหล็งตอนนี้เนี่ยเคลื่อนตัวช้านะคะในฝั่งขาเข้าเนี่ยค่อนข้างช้าเลยแล้วก็ไปเจอสาเหตุของการที่รถช้านั่นก็คือมีรถจอดเสียอยู่1คันค่ะจอดเสียบนสะพานข้ามแยกหมอเหล็งนะคะเป็นเก๋งสีขาวจอดเสียในช่องซ้ายนะคะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณจ๋าเผื่อใครใช้ตรงนี้นะขอบคุณข้อมูลจากคุณจ๋าด้วยนะคะรถเสีย1คันอยู่บนสะพานข้ามแยกหมอเหล็งก็ส่งผลให้การจราจรชะลอตัวสะดุดเลยนะคะเคลื่อนตัวช้านะคะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาออกนะคะฝั่งขาออกจตุรทิศขาออกยังไม่เป็นปัญหานะคะยังใช้การได้เคลื่อนตัวตามกันได้อยู่ค่ะขอบคุณทุกๆข้อมูลเลยที่ช่วยกันแจ้งเข้ามานะคะตอนนี้ทางจสร้อยนะ1137ยังใช้ได้อยู่นะคะรวมไปถึงอีกหนึ่งหมายเลขดอกจาน1808ตอนนี้ก็ยังใช้ได้คุณสามารถแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของสภาพการจราจรเข้ามาได้นะคะในช่วงเวลานี้นะคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจบอกว่าสมุทรปราการยังไม่ตกยังไม่มีฝนใช่ไหมคะคุณฉลาดแจ้งมาว่าฝนเริ่มหนาเม็ดขึ้นนะคะตรงบริเวณหลังศาลเจ้าพ่อเสือเสาชิงช้านะคะฝนลงแล้วนะตรงบริเวณนั้นหนาเม็ดขึ้นเพราะว่าตอนนี้ดูเหมือนจะค่อนข้างเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้นนะสำหรับฝนเนี่ยก่อนหน้านี้บอกไปว่าปริมาณฝนสูงสุดเนี่ยอยู่ที่บางแคประมาณ11มิลใช่ไหมคะณปัจจุบันเวลานี้นะฝนสูงสุดก็ยังคงอยู่ที่บางแคค่ะแต่เพิ่มปริมาณนะเป็น22มิลนะคะโอ้เยอะขึ้นนะเนี่ยนอกจากในกรุงเทพนะในเรื่องของฟ้าฝนถ้าใครติดตามสภาพอากาศทั่วประเทศของเราเนี่ยจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยฝนโอ้ตกหลายที่เลยนะคะแต่ว่าในกรุงเทพเองเนี่ยมันจะมาเป็นช่วงๆอย่างที่เมื่อสักครู่นะคะคุณนหทัยจากทางกองพยากรณ์อากาศบอกไว้ว่ากลุ่มฝนเนี่ยมันจะกระจายแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมาช่วงเย็นช่วงเลิกงานนะอย่างที่เห็นในภาพเลยจากเรดาร์ตรวจอากาศหนองจอกตรงนี้นะคะมันจะมาช่วงเย็นๆแบบนี้เป็นกลุ่มฝนนะคะกระจายตัวฝนจะตกอยู่ประมาณ 40-60% แล้วก็จะพัดอย่างวันนี้นะคะเวลานี้นะมันพัดขึ้นไปทางตะวันออกนะคะไปทางตะวันออกแนวโน้มคงที่ค่ะฝนก็เพิ่มเติมในพื้นที่เขตบางซื่อบางพลัดบางกอกน้อยนะคะตลิ่งชันเพิ่มเข้ามานะจากก่อนหน้านี้ที่จะมีตรงทวีวัฒนาบางแคภาษีเจริญหนองแขมนะคะไปที่สายของคุณธันวรินทร์กันค่ะสวัสดีค่ะ
5: ค่ะวันนี้มานอกเส้นทาง
0: ค่ะอยู่ตรงไหนคะ
5: อยู่แถวราชดำเนินนอกมุ่งหน้าจะไปทางสะพานนพิตาฝนแรงมากมีปัดน้ำฝนเบอร์สองเบอร์สามสลับเลย
0: ค่ะตรงบริเวณราชดำเนินตกแล้วนะคะหนักมากเลยเหรอคะ
5: ใช่ตกหนักมากใช่ค
0: ่ะ
5: เมื่อกี้มาจากวัดเทพศิรินทร์ก็ลงฝนลงปล่อยปล่อยพอมาเข้าเขตทางแถวอะไรนะคงโบเบ้
0: ค
5: ่
0: ะ
5: ฝนก็เริ่มลงแรง
0: ค่ะฝนตก
5: แต่เมื่อกี้ตรงนั้นมันมีอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์เกี่ยวชนรถเก๋งแต่ว่าตกลงมาได้ไม่มีรอยอะไรเขาก็เลยแยกย้ายกันไปพอดีช่วงฝนตกด้วยแหละ
0: ค่ะค่ะเฉียวกันเฉยๆไม่ได้มีล้มอะไรแบบนี้หรอคะไม่มี
5: ใช่ใช
0: ่ค่ะ
5: แล้วคนขับรถเก๋งลงมาดูว่ามันไม่มีรอยอะไรแล้วเขาก็เลย
0: แยกย้าย
5: ขอโทษขอโพยกันแยกย้าย
0: ค่ะโอ้ยน่ารักจังนะบางทีมันนิดเดียวสะกิดกันนิดนึงนะคะยกมือขอโทษกันจบเลยใช้ที่ปัดน้ำฝนเบอร์อะไรนะคะเนี่ยคุณธันวรินทร์
5: 2-3สลับ
0: โอ้หนักอยู่นะเนี่ย
5: หนักแล้วมันลมด้วยค่ะลมแรงด้วย
0: น่าจะเป็นเสียงที่เราได้ยินในโทรศัพท์ตอนนี้นะคะอือๆเนาะ
5: ใช่ค่ะใช
0: ่ค่ะแล้วถึงไหนแล้วคะเนี่ย
5: ถึงตอนนี้ตรงอนุสาวรีย์อะไรนะประชาธิปไตย
0: ค่ะอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
5: ใช่ตรงที่ติดสัญญาณไฟ
0: ปริมาณรถเยอะไหมคะ
5: รถไม่เยอะนะคะเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆแค่ติดสัญญาณไฟแค่นั้นเอง
0: ค่ะ
5: แต่ไม่รู้ว่าข้างหน้าตรงสะพานปิ่นเกล้าเส้นบรมเป็นยังไงบ้าง
0: ถ้าดูตามแมปตอนนี้ก็คือเส้นตรงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ายังไม่เป็นปัญหานะคะดูยังไปได้เนาะข้ามไปทางฝั่งทนก็ดูโอ้ฝนตกเหมือนกันแหละเปียกเหมือนกันนะอืมค่ะอาจจะต้องค่อยๆเดินทางนะคะอย่าขับเร็ว
5: ถ้าตรงนี้ตกบางบัวทองก็น่าจะตกแล้วแหละ
0: น่าจะไปถึงตรงนั้นเป็นที่เรียบร้อย
5: น่าจะไปถึงตรงนั้นแล้ว
0: ค่ะเพราะนี้ดูในเช็คเส้นทางปิ่นเกล้านี่รถไม่ค่อยเยอะรถไม่ค่อยเยอะนะคะ
5: ค่ะเดี๋ยวมีอะไรข้างหน้าแล้วรายงานเพิ่มเติมค
0: ่
5: ะ
0: ได้ค่ะขอบคุณค่ะคุณธนวรินทร
5: ์
0: สวัสดีค่ะขอบคุณข้อมูลจากคุณธนวรินทร์ด้วยนะฝั่งทนฝนตกนะคะตรงราชดำเนินตกเหมือนกันนะอ่ะมาถึงช่วงเวลาสำคัญของเราแล้วในช่วงหัวข่าวแบบนี้เราต้องไปติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมกันนะคะความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำกับคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากูลค่ะ
6: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะคุณฐานุตราค่ะ
0: แหมมากับฝนเลยนะคะคุณวัฒนาพร
7: โอ้โหก้อนใหญ่มากเลยค่ะจากฝั่งทนที่จะเคลื่อนมาถึงเราเนี่ย
0: ค่ะ
7: ค่ะก็ขณะที่กำลังลุ้นเรื่องของฝนที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะคะมาฟังข่าวกันก่อนนะคะ
0: ค่ะ
7: คุณชัดชัยบางชวดค่ะเลขาธิการความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.วันนี้มีการประชุมสมช.นะคะแล้วก็หลังการประชุมซึ่งใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงบอกว่าที่ประชุมนะคะได้มีการหารือกัน3ประเด็นหลักค่ะประเด็นแรกก็คือเรื่องของมาตรการส่งออกเชื้อเพลิงนะคะไปนอกราชอาณาจักรซึ่งเนื่องจากที่ผ่านมาสมช.ได้มีมตินะคะระงับการส่งน้ำมันยกเว้นเมียนมาและลาวนะคะแต่ในครั้งนี้ที่ประชุมได้รับข้อเสนอข้อพิจารณาจากกระทรวงพลังงานว่าขณะนี้มี2ประเทศที่ช่วยไทยที่ไทยช่วยส่งออกน้ำมันไปยังประเทศเหล่านั้นก็คือเวียดนามแล้วก็ฟิลิปปินส์ซึ่งก็จะเป็นน้ำมันเจ็ตนะคะเจ็ต A1 หรือว่าน้ำมันเครื่องบินนะคะ
0: ค่ะ
7: นะคะซึ่งก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อการใช้น้ำมันภายในประเทศค่ะแล้วก็เป็นการดีด้วยที่จะมีการลดการสต็อกน้ำมันซึ่งจะทำให้เราสามารถกลั่นน้ำมันได้ตามขั้นตอนตามที่กำหนดนะคะซึ่งในการดำเนินการเรื่องดังกล่าวนะคะอยู่ภายใต้กระทรวงพลังงานเพราะถ้าเกิดว่ามีการขาดแคลนกระทรวงพลังงานโดยอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานก็มีอำนาจที่จะสั่งระงับการส่งออกได้หากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องใช้น้ำมันนะคะ
0: ค่ะ
7: ส่วนในประเด็นที่2ที่ประชุมได้เห็นชอบแนวทางหลักเกณฑ์ในการให้สถานะการแก้ไขปัญหาสัญชาติของบุคคลกับบุคคลที่อพยพมายาวนานซึ่งเป็นมติตั้งแต่วันที่29ตุลาคม2567นะคะซึ่งให้อำนาจกระทรวงมหาดไทยรับคำร้องในการพิจารณากำหนดสถานะให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นบุคคลไร้สัญชาติและก็รัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหานี้นะคะโดยมีระยะเวลารับคำร้องตั้งแต่วันที่30มิถุนายน2568ถึง30มิถุนายน2569ยอดจำนวนทั้งหมดนะคะกลุ่มชาติพันธุ์มีปัญหาไร้สัญชาติอยู่ 480,000 คนค่ะ
0: ค่ะ
7: กระทรวงมหาดไทยสามารถดำเนินการในช่วง1ปีที่ผ่านมาตามวงรอบนะคะประมาณทำได้แค่ 100,000 คนค่ะซึ่งที่ประชุมสมช.เห็นชอบให้มีการขยายการรับคำร้องเพื่อกำหนดสถานะตามหลักเกณฑ์เดิมนะคะไปอีก1ปีนะคะโดยเริ่มตั้งแต่วันที่30มิถุนายน2569ถึง30มิถุนายน2570เพื่อให้กลุ่มที่ได้ทำทะเบียนไว้เดิมเนี่ยได้ยื่นคำร้องซึ่งกระบวนการจะจบที่อำเภอแล้วก็เป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: ค่ะ
7: ส่วนในประเด็นที่3ค่ะที่ประชุมสมช.รับทราบมติสมช.ที่จะออกมาตรการคุมสินค้าตามแนวชายแดนซึ่งสมช.เคยมีมติระงับการส่งออกและมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการโดยเฉพาะกระทรวงกลาโหมนะคะโดยออกเป็นกฎหมายขึ้นมาคือพระราชกำหนดควบคุมสินค้าตามแนวชายแดนเพื่อเป็นกรอบในการควบคุมสินค้าซึ่งทางกระทรวงกลาโหมได้ดำเนินการจัดทำประกาศและผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและล่าสุดนะคะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ลงนามในประกาศดังกล่าวสำหรับในรายละเอียดนะคะกำหนดมาตรการควบคุมพื้นที่ทางเมียนมาและกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดชายแดนเพื่อกำหนดประเภทสินค้าจำนวนในการควบคุมการส่งออกตามแนวชายแดนนอกเหนือจากที่กำหนดไว้เดิมนะคะซึ่งก็ต้องดูไปตามสถานการณ์ค่ะอีกเรื่องนึงนะคะเป็นเรื่องที่ วันนี้มีการประชุมนะคะเรื่องของเขาเรียกว่าปรับธุรกิจแอร์ปรับปรามคอร์รัปชันค่ะทางคุณพจน์อลามวัฒนานนท์นะคะประธานสภาหอการค้าไทยพร้อมด้วยดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรวมถึงคุณพิเศษสะอาดเย็นผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยหลังการประชุมนะคะบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อยกระดับนะคะการป้องกันและปรับปรามการทุจริตว่าขอบคุณนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่ตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตหรือว่าคอตทนะคะขึ้นมาเพื่อตรวจสอบเรื่องของการทุจริตถือว่ารัฐบาลมีแอคชั่นที่เร็วมากนะคะรู้สึกดีใจหลังจากที่ได้มีการรวบรวมนะคะของกกล.ร่วมกับหน่วยงานวิชาการรวมทั้งมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย TIJ TDRI จัดทำข้อมูลนะคะเชิงวิชาการและข้อเท็จจริงโดยนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายว่ารัฐบาลมีความตั้งใจในการปรับปรามธุรกิจอย่างทุจริตฉันก็
0: ทุจริต
7: อย่างจริงจังนะคะและร่วมมือกันทั้งภาครัฐและก็เอกชนนะคะเชื่อว่าคณะกรรมการชุดนี้จะทำให้เกิดความมั่นใจกับเอกชนว่าการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดจะปลอดภัยซึ่งคณะกรรมการกกร.ก็ได้คุยกับทั้งปปช.ปปท.ทั้งหมดแล้วนะคะพร้อมที่จะร่วมมือกันและก็ฝากสื่อมวลชนบอกว่าทุกๆอย่างที่คณะกรรมการกกร.ร่วมมือกันทำเนี่ยผลประโยชน์สุดท้ายก็จะตกอยู่กับชาติและก็ประชาชนนะคะส่วนที่วันนี้ทางกรมควบคุมมลพิษระบุว่ายังไม่ได้รับข้อมูลนะคะที่ระบุเรื่องของการเรียกรับสินบนจากทางกกร.คุณพจน์ก็บอกว่าเมื่อสักครู่ได้มีการหารือกันแล้วนะคะโดยจะส่งข้อมูลให้กับทางกรมควบคุมมลพิษนะคะในวันที่22พฤษภาคมก็คือวันศุกร์ค่ะซึ่งร่างไว้ครบทั้งหมดแล้วส่วนข้อมูลที่ส่งให้เนี่ยผู้สื่อข่าวก็ถามบอกว่าจะสามารถไปดำเนินการเอาผิดหน่วยงานได้ใช่หรือไม่คุณพจน์ก็บอกว่าเอาผิดใครล่ะเมื่อสักครู่ก็ได้พูดคุยกับปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งก็เป็นอีกหน่วยงานนึงที่ถูกระบุเช่นเดียวกันนะคะ
0: ค่ะ
7: บอกว่าแบบสอบถามทั้งหมดเนี่ยทำสอดคล้องกับ World Bank แล้วก็ OECD นะคะซึ่งเป็นแบบสอบถามว่ามีการทุจริตหรือไม่ไม่ได้เจาะลึกเอาผิดใครนะคะก่อนที่จะย้ำว่าการทำข้อมูลนี้เพื่อให้เห็นว่ามีปัญหาการทุจริตนะคะซึ่งเป็นเรื่องในอดีตเราต้องเดินหน้าต่อไปนะคะคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตเนี่ยก็จะต้องทำงานต่อไปถามว่าจะมีการทำแบบสอบสำรวจแบบนี้อีกหรือไม่คุณพจน์ก็บอกว่าจะทำไปทำไมเพราะว่าคณะรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อต่อต้านการทุจริตแล้วนะคะเราต้องจับมือกันแก้ไขปัญหาต่อไปก่อนที่จะย้ำว่าประเทศไทยเนี่ยต้องหลุดพ้นเรื่องคอร์รัปชันให้ได้นะคะเพราะว่าไม่ใช่แค่เอกชนกับเศรษฐกิจแต่ปัญหานี้เป็นเรื่องของประเทศชาติสังคมหากคอร์รัปชันยังคงฝังรากลึกนะคะคนไทยยังไม่ตระหนักนะคะลูกหลานของเราต่อไปเนี่ยจะเดือดร้อนนะคะเราต้องสร้างค่านิยมใหม่นะคะขึ้นมาค่ะ
0: ค่ะ
7: นะคะอีกเรื่องนึงค่ะก็เป็นเรื่องที่มีการร้องเรียนนะคะเรื่องของสวยนะคะทางคุณนฤชาโคสาศิวิไลค่ะอธิบดีกรมการปกครองได้มีคำสั่งของกรมการปกครองที่1512/2569เรื่องการให้ข้าราชการช่วยราชการนะคะโดยระบุว่าตามที่ปรากฏในข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์กรณีการร้องเรียนของประชาชนและตัวแทนผู้ประกอบการสถานบันเทิงในพื้นที่ภูเก็ตค่ะ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองรวมถึงความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานราชการเพื่อเป็นประโยชน์ของทางราชการและเพื่อให้กระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นไปโดยรวดเร็วและสร้างความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายนะคะลดผลกระทบจากสถานการณ์ในพื้นที่จึงมีคำสั่งให้ข้าราชการช่วยราชการที่กรมการปกครองนะคะจำนวน5รายตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมจนถึง24มิถุนายนคนแรกก็คือคุณรุ่งเรืองทิมาบุตรค่ะปลัดจังหวัดภูเก็ตนะคะให้ช่วยราชการที่วิทยาลัยการปกครองกรมการปกครองค่ะคุณคนที่สองคือคุณสิวัตรระวังกุลในอำเภอเมืองภูเก็ตให้ช่วยราชการที่สำนักบริหารการปกครองท้องที่กรมการปกครองนะคะคนที่สามคือนางสาววิไลรักษ์ เรืองผลนายอำเภอถลางให้ช่วยราชการที่กองวิชาการและแผนงานกรมการปกครองคนที่4คือนายอัครพลสุทธิรักษ์จิตสุภาพนายอำเภอกระทู้นะคะให้ช่วยราชการที่กองการสื่อสารกรมการปกครองคนที่5ค่ะนายดนัยสุขสกุลนะคะป้องกันจังหวัดภูเก็ตค่ะให้ช่วยราชการที่สำนักงานเลขานุการกรมการปกครองนะคะเนื่องจากว่าอธิบดีกรมการปกครองไม่ต้องการให้เจ้าที่ทั้ง5คนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานหลังผู้ประกอบการและก็พนักงานสถานบันเทิงในพื้นที่ซอยบางลาหาดป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตได้รวมตัวแสดงจุดยืนคัดค้านการรีดไถและการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่รัฐและก็เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาการขอใบอนุญาตประกอบกิจการและการสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ทั้งยังสอดรับกับกรณีที่นายกรัฐมนตรีและได้ลงพื้นที่นะคะติดตามการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลบุกรุกพื้นที่สาธารณะหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตไปเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบค่ะต้องดูว่าผลการสอบสวนจะเป็นยังไงนะคะมาดูที่เรื่องของเศรษฐกิจบ้างนะคะมาดูที่ตลาดหุ้นไทยค่ะหุ้นไทยวันนี้นะคะปิดที่ 1,528.43 จุดค่ะเพิ่มขึ้น 11.74 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 59,217.59 ล้านบาทค่ะการซื้อขายหุ้นไทยวันนี้นะคะดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวกตลอดทั้งวันค่ะโดยทำจุดสูงสุดที่ 1,532.03 จุดแล้วก็จุดต่ำสุดที่ 1,516.78 จุดนะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้ค่ะปรับตัวขึ้นโดยที่มีปัจจัยหนุนจากหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับตัวขึ้นนะคะโดยเฉพาะเดลต้านะคะที่หนุนดัชนีไปมากถึง10จุดซึ่งตลาดก็อาจจะมองไปที่หุ้นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ AI แล้วก็ Data Center ที่คาดว่าจะทำให้ดีมานด์ต่างๆเนี่ยไหลเข้ามาในอาเซียนมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามค่ะตลาดก็ยังคงไร้ปัจจัยใหม่ๆเข้ามาหนุนตลาดนะคะหลังจากที่ผ่านช่วงของการประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 1/69 ไปแล้วนะคะแล้วก็รับข่าวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไปแล้วรวมทั้งยังมีปัจจัยกดดันจากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ยังไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่นะคะคุณฐานุตรา
8: ค่ะ
7: นะคะแล้วก็อัตราผลตอบแทนพันธบัตรนะคะของสหรัฐที่ปรับตัวขึ้นมากดดันอยู่นะคะแต่ภาพลักษณ์ของนักลงทุนช่วงนี้ก็อาจจะเป็นการ เรียกว่าเวียนกลุ่มนะคะเวียนกลุ่มเล่นอยู่นะคะดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนวันนี้ปิดลบนะคะโดยบรรยากาศการซื้อขายได้รับแรงกดดันนะคะจากกระแสการเทขายพันธบัตรทั่วโลกก็เลยส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตวันนี้ปิดที่ 4,162.18 จุดค่ะลดลงไป 7.35 จุดนะคะส่วนหางเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงวันนี้ปิดลบนะคะสอดคล้องกับทิศทางดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กที่ปิดลบเมื่อวานนี้โดยถูกกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐที่พุ่งขึ้นสูงนะคะสะท้อนถึงความกังวลต่อเรื่องของเงินเฟ้อเนื่องจากราคาน้ำมันยังคงอยู่ในระดับสูงขณะเดียวกันนักลงทุนก็ยังคงจับตาเรื่องของการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ยังคงล่าช้าอยู่ในขณะนี้นะคะซึ่งก็ทำให้เพิ่มความไม่แน่นอนต่อบรรยากาศของการลงทุนค่ะดัชนีเซ็งหางเส็งนะคะปิดที่วันนี้ปิดที่ 25,651.12 จุดลดลงไป 146.73 จุดนะคะส่วนตลาดหุ้นโตเกียวนะคะนิเกอิวันนี้ร่วงหลุดระดับ 60,000 จุดลงไปนะ
8: คะ
7: เนื่องจากว่าถูกกดดันจากราคาน้ำมันดิบที่พุ่งขึ้นนะคะจากจนเพิ่มความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของภาวะเงินเฟ้ออีกทั้งเรื่องของการเทขายพันธบัตรทั่วโลกก็ยังเข้ามาซ้ำเติมบรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะคะก็ทำให้ดัชนีนิเกอิวันนี้ปิดตลาดที่ 59,804.41 จุดค่ะลดลงไป 746.18 จุดนะคะส่วนราคาทองคำในประเทศค่ะคุณฐานุตรา
8: เป็นยังไงบ้างตื่นเต้นไหมวันนี้เมื่อวานเห็นตัวเลขเหมือนตัวเลขมันจะลงอยู
7: ่วันนี้ก็ตื่นเต้นเหมือนกันเนื่องจากว่าทั้งวันเนี่ยนะคะ ก็ปรับตัวไปทั้งหมด35ครั้งค่ะ
8: ไม่น้อย35ครั้งค่ะ
7: ค่ะโดยวันนี้ทองคำในประเทศเนี่ยเปิดตลาดครั้งแรกเนี่ยก็ปรับลบไปแล้ว600บาทในครั้งแรกนะคะทั้งวันปรับไปทั้งหมด35ครั้งเป็นปรับบวก18ครั้งแล้วก็ปรับลบไป17ครั้งปิดตลาดนี่ลบอยู่700บาทนะคะคุณธนุตรา
8: อืมค่ะ
7: นะคะทำให้ราคาทองราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ69,300 บาทต่ำกว่า 70,000 แล้วนะคะ แล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 69,500 บาทส่วนทองรูปพรรณค่ะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 67,916.80 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 70,300 บาทนะคะ ส่วนราคาทองคำโลกนะคะหรือว่าโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,490 นะคะเหรียญสหรัฐต่อออนค่ะที่ค่าเงินบาท 32.68บาทนะคะส่วนเงินบาทปิดตลาดเย็นนี้ที่ระดับ 32.69 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะแข็งค่าจากช่วงเช้าช่วงเช้าเนี่ยเปิดตลาดที่ 32.72 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะระหว่างวันก็เคลื่อนไหวในกรอบ 32.67 ถึง 32.77 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะเงินบาทเคลื่อนไหวนะคะในกรอบแคบๆค่ะแล้วก็เนื่องจากว่าตลาดยังรอติดตามความคืบหน้าการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านอยู่รวมทั้งคืนนี้คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐก็จะมีการเปิดเผยรายงานการประชุมเมื่อวันที่28ถึง29เมษายนนะคะนักบริหารการเงินคาดว่าพรุ่งนี้เงินบาทจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 32.60 ถึง 32.80 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะส่วนเรื่องของราคาน้ำมันดิบตลาดโลกนะคะคุณฐานุตราล่าสุดค่ะเวสเท็กซัสนะคะก็ปรับลดลงไปอีก89เซนต์นะคะราคาขายตอนนี้อยู่ที่ 107.77 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ลงไปถึง3เหรียญ17เซนต์เลยนะคะ
8: ลงเยอะนะคะเนี่ย
7: ตอนนี้เบรนท์อยู่ที่ 108.11 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะ
8: ราคาน้ำมันดิบโลกลงอย่างนี้แล้วบ้านเราจะลงไหมคะเนี่ย
7: เมื่อวานเพิ่งขึ้นดิฉันก็เพิ่งเติมนะ
8: มันรู้สึกสวนทางยังไงไม่ร
7: ู้ก็นั่นน่ะสิแหมแล้วยิ่งได้ข่าวว่าโรงกลั่นบางโรงกลั่นเขากำไรกันโอ้โหอย่าให้พูดเลยนะคะ
8: ค
7: ่
8: ะ
7: ไปข่าวต่างประเทศก่อนนะคะ
8: แพ้เสียงในหัวนิดหน่อย
7: ค่ะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนนะคะได้มีการหารือร่วมกับประธานาธิบดีปูตินผู้นำรัสเซียค่ะเนื่องในโอกาสที่ประธานาธิบดีปูตินก็เดินทางไปเยือนจีนนะคะ
8: ค่ะ
7: ก็ได้หารือกันที่มหาศาลาประชาชนที่กรุงปักกิ่งในวันนี้นะคะโดยทั้งสองฝ่ายต่างเห็นพ้องต้องการที่จะต่ออายุสนธิสัญญาว่าด้วยความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างจีนกับรัสเซียนะคะประธานาธิบดีสีระบุว่านะคะปีนี้เป็นวาระครบรอบ30ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์และครบรอบ25ปีในการลงนามสนธิสัญญาว่าด้วยความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างจีนกับรัสเซียค่ะความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียรุดหน้ามาจนถึงทุกวันนี้ล้วนเป็นผลมาจากความมุ่งมั่นของทั้งสองประเทศนะคะที่กระชับความไว้วางใจทางการเมืองและประสานงานเชิงยุทธศาสตร์อย่างไม่ย่อท้อรวมทั้งนะคะร่วมมือการพัฒนาความสัมพันธ์ให้รุ่งโรจน์ขึ้นตลอดจนทำลงไว้ซึ่งความยุติธรรมระดับสากล นะคะนอกจากนี้ประธานาธิบดีสีระบุว่าจีนและรัสเซียได้สถาปนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านสำหรับยุคใหม่โดยตั้งอยู่บนรากฐานแห่งความเท่าเทียมความเคารพซึ่งกันและกันความสุจริตใจความร่วมมือที่อำนวยความสะดวกแก่ทั้งสองฝ่ายนะคะ
8: ค่ะ
7: ทางสำนักข่าวชินหัวรายงานว่าขณะนี้ความไว้วางใจทางการเมืองได้อย่างลากลึกยิ่งขึ้นนะคะอีกทั้งความร่วมมือทางด้านการค้าเศรษฐกิจการลงทุนพลังงานวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีตลอดจนการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนและระดับท้องถิ่นก็ยังคงลุดหน้าไปอย่างต่อเนื่องส่งผลให้สายสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งรัสเซียและจีนมีความแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นค่ะประธานาธิบดีสีย้ำว่าบัดนี้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียเนี่ยเข้าสู่ระยะใหม่แห่งความสำเร็จและความก้าวหน้าที่พัฒนาที่รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียให้มีความมั่นคงมีคุณภาพในระยะยาวนั้นถือเป็นทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญอย่างยิ่งโดยพิจารณาจากผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศและกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกนะคะ
8: ค่ะ
7: ประธานาธิบดีสีเรียกร้องให้จีนและรัสเซียนำความเข้าใจร่วมกันในประเด็นสำคัญซึ่งบรรลุข้อตกลงระหว่างทั้งสองประเทศเนี่ยไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จอย่างเต็มกำลังเพื่อที่จะคว้าโอกาสทางประวัติศาสตร์นี้ในการส่งเสริมความไว้วางใจความร่วมมือและก็สัมพันธไมตรีระหว่างสองประเทศต่อไปนะคะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องราวระหว่างจีนกับรัสเซียรู้สึกเขายิ้มกันมากเลยนะ
8: ดูภาพตอนที่ไปเจอกันจับมือกันมีความรู้สึกว่าแบบดูมันเป็นมิตรภาพมากกว่าก่อนหน้านี้นะคะ
7: ใช่แล้วก็ ยิ้มใส่กันนะ
8: อืม
7: ค่ะนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำค่ะ
8: ค่ะขอบคุณค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
8: สว
7: ั
8: สดีค่ะ
9: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
8: ติดตามข่าวเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเดินทางกันต่อค่ะ
10: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
11: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
10: เขาจะกินปิ้งย่าง
11: แต่เขาจะกินชาบู
10: ปิ้งย่าง
11: ชาบู
10: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
11: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
12: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
13: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
14: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
15: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
16: ประตูรั้วกำลังจะป
17: ิ
16: ด
17: น้องๆนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้ MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Student ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที
18: โทรคุยต่างประเทศแบบ International ใครว่ายาก
19: เขามีแต่ Inter เปล่า
18: เออนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก

ลับมาเดินทางกันต่อนะคะในช่วงท้ายปลายชั่วโมงนี้นะคะคุณผู้ฟังแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาคุณทองเจือบอกว่ามีต้นไม้หักนะในตรงบริเวณซอยกรุงเทพนนท์นะคะกรุงเทพนนท์44ขออภัย34นะมีต้นไม้นะคะหักขวางถนนช่วงบริเวณกลางซอยนะคะรถยังผ่านไม่ได้ตอนที่คุณทองเจือแจ้งมายังไม่มีเจ้าหน้าที่นะคะสำหรับเส้นทางตรงนี้ก็เป็นซอยกรุงเทพนนท์34นะคะก็ส่งผลให้รถเนี่ยยังผ่านไม่ได้ไม่แน่ใจว่าตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ตรงบริเวณนั้นหรือยังนะคะตอนที่คุณทองเจือแจ้งมายังไม่มีนะเราประสานเพิ่มเติมไปให้สำหรับเส้นทางนี้นะคะรถผ่านไม่ได้นะไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรลมแรงหรือเปล่านะเลยส่งผลให้มีต้นไม้หักโค่นแบบนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฝนกำลังลงในหลายพื้นที่เลยคุณพันธ์ใช้เพชรเกษมขาออกค่ะบอกว่าเลยจากต่างระดับเพชรเกษมไปเล็กน้อยนะคะมีรถปิกอัพเปิดไฟกระพริบนะเปิดไฟกระพริบในช่องทางด้านซ้ายและตรงนี้ฝนก็ตกหนักเช่นกันนะคะฝนตกหนักเหมือนกันเป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพิ่มความระมัดระวังด้วยคุณพงศกรค่ะใช้กาญจนาภิเษกขาออกนะคะตั้งแต่ช่วงสมาคมชาวปักใต้ถึงต่างระดับฉิมพลีตอนนี้ยังเคลื่อนตัวได้นะสำหรับขาออกขาเข้าก็ใช้ได้เช่นกันแต่ฝนตกหนักค่ะนะคะฝนตกหนักเป็นช่วงระยะเวลาที่ฝนมาพอดีนะคะช่วงเวลานี้ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางในพื้นที่เขตสายไหมบางเขนลาดพร้าวจตุจักรห้วยขวางนะคะดินแดงพญาไทราชเทวีบางซื่อแล้วก็ในพื้นที่ฝั่งพระนครชั้นในพื้นที่ธนบุรีนะคะกลุ่มฝนเหล่านี้เนี่ยเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกค่ะแนวโน้มคงที่ประมาณฝนสูงสุดก็ยังคงอยู่ที่เขตบางแคนะคะตอนนี้อยู่ที่ 36.5 มิลลิเมตรนะคะฝนหนักแล้วนะเนี่ยช่วงหัวค่ำนี้นะเพราะว่าจากที่เห็นคุณผู้ฟังแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะคะในหน้า YouTube ก็มีบอกว่ากาญจนาตัดบางแวกหนักมากวงเวียนใหญ่ฝนตกหนักค่ะอุดรอำเภอตรอนบ้านน้ำอ่างฝนตกเยอะมากโอ้นี่ติดตามรับฟังจากทางอุดรด้วยเหรอคะสวัสดีค่ะคุณพันธ์ทองนาคนะเห็นบอกว่าอุดรฝนก็หนักนะส่งกำลังใจทุกที่เลยทุกพื้นที่ในประเทศไทยตอนนี้รู้สึกว่าฝนจะทำหน้าที่ได้สมศักดิ์ศรีมากนะคะเข้าสู่ฤดูฝนนี่ตกหนักกันเลยทีเดียวฉะนั้นในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะก็อยากฝากเตือนประชาชนนะคะทาง MEA ห่วงใยหน้าฝนเตือนประชาชนรับมือพายุฝนหนักค่ะการไฟฟ้านครหลวงนะคะมีความห่วงใยในความปลอดภัยของประชาชนค่ะเตือนผู้ใช้ไฟฟ้านะคะในเมืองมหานครให้เตรียมพร้อมรับมือแล้วก็เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักสะสมค่ะอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันได้หลังกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่11แจ้งเตือนในเรื่องมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมประเทศไทยในช่วงวันที่19จนถึง22พฤษภาคม2569ค่ะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะทาง MEA เนี่ยแนะร่วมกันตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านให้อยู่ในสภาพปลอดภัยหากพบว่าปลั๊กไฟหรือว่าสวิตช์ไฟฟ้าค่ะอยู่ในระดับที่ต่ำนะคะที่น้ำมันอาจจะท่วมถึงตรงนี้ควรทำการย้ายขึ้นที่สูงให้พ้นจากระดับน้ำทันทีนะคะเพื่อป้องกันการเกิดกระแสไฟรั่วอันจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินค่ะนอกจากนี้นะคะในขณะที่มีฝนตกหนักนะคะฝนฟ้าคะนองก็ขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ต้นไม้ใหญ่หรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงนะคะรวมถึงห้ามอันนี้ห้ามเลยนะคะห้ามไปสัมผัสเสาไฟค่ะหรือโครงสร้างเหล็กใดๆในที่สาธารณะนะคะเนื่องจากมันมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้ารั่วไหลได้หากประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการพบเห็นสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของ MEA ชำรุดหรือว่าอยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัยนะคะก็สามารถแจ้งเหตุขัดข้องได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะโดยผู้ใช้ไฟฟ้าเนี่ยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือว่าแจ้งเหตุผ่านทาง LINE นะคะ LINE MEA Connect นะคะก็จะเป็น LINE @MEA Thailand ที่มีสัญลักษณ์โลกเขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการค่ะหลังจากเข้าไปเรียบร้อยนะคะก็ไปเลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center ออนไลน์1130นะคะศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวงค่ะแล้วก็ยังสามารถติดตามข่าวสารงานบริการของ MEA ผ่านทางเว็บไซต์ได้ด้วยนะคะ
www.mea.or.th ค่ะอันนี้ก็สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้เช่นกันนะคะฉะนั้นในช่วงหน้าฝนแบบนี้ต้องระวังนะสิ่งที่ฉันกลัวมากที่สุดเวลาฝนตกบางคนน่ะขึ้นสะพานลอยอย่างเงี้ยนะคะเดินมันบางครั้งเราก็รู้สึกนะว่าไอ้พวกที่มันเป็นเหล็กเป็นอลูมิเนียมเป็นอะไรเงี้ยไม่น่าจับนะช่วงที่มีฟ้าฝนแบบเนี้ยเผื่อมันจะมีกระแสไฟฟ้ารั่วไหลได้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะอ่ะมาดูเพิ่มเติมนะเห็นบอกว่าถามมาเหรอคุณ AA ถามว่าแถวมีนบุรีฝนตกไหมคุณหานุตานะคะมีนบุรีเหรอคะเท่าที่ดูจากเรดาร์เมื่อสักครู่ยังไม่เห็นนะมันจะมีตรงสายใหม่เดี๋ยวนะเดี๋ยวขออนุญาตไปดูในอัปเดตเรดาร์อีกทีนะคะตอนนี้เนี่ยที่ข้อมูลนะคะแจ้งมาก็คือจะเป็นสายใหม่บางเขนลาดพร้าวจตุจักรห้วยขวางดินแดงพญาไทราชเทวีบางซื่อฝั่งพระนครชั้นในนะคะฝั่งธนบุรีค่ะกลุ่มฝนเหล่านี้นี่ก็เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกนะคะส่วนตรงมีนบุรียังนะกลุ่มฝนไม่ถึงไม่ผ่านตรงคือเหมือนพาดเหมือนกันแต่มันเลยขึ้นไปนะคะตรงมีนบุรีอาจจะมีละอองเล็กน้อยถ้ามีนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกลุ่มฝนทั้งหมดมันไปทางบางเขนซะมากกว่านะคะขึ้นไปทางด้านบนนะมีนบุรีก็อาจจะพลาดนิดนึงนะคะแต่ว่ายังไม่มีฝนลงนะคะณเวลานี้นะก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมดูจากในแผนที่เนี่ยค่ะก็จะมีผ่านเล็กๆนิดเดียวเองนะคะถ้าไปเทียบกับตรงอื่นที่มันไปทั้งก้อนใหญ่ๆเนี่ยมันเหมือนหางๆพาดเข้าไปในพื้นที่ของมีนบุรีอ้าวใครอยู่มีนบุรีแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะต้องถามคนหน้างานจริงๆแหละว่ามีไหมนะเพราะดูจากในแผนที่เนี่ยมันจะพาดขึ้นไปนิดๆนะคะอาจจะมีละอองได้นะก็โอ้โหหลายพื้นที่เนี่ยอัปเดตกันมาในเรื่องของฟ้าฝน1จุดที่อันตรายฝากไว้ละกันถนนชัยพฤกษ์ณเวลานี้นะคะที่ตลิ่งชันนะเห็นบอกว่าตรงสวนผักตัดราชพฤกษ์เนี่ยไฟดับแล้วก็ถนนมืดมากๆนะคะถ้าใครติดตามผ่านทางหน้า Facebook ของ JS100 Radio เนี่ยเรามีภาพนี้ให้ดูด้วยนะคะแต่ถ้าคุณอยากดูผ่าน YouTube เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราค่อยมาว่ากันนะเวลานี้เนี่ยดิฉันเห็นแล้วว่าค่อนข้างมืดจริงๆฉะนั้นใครใช้ถนนชัยพฤกษ์ตลิ่งชันเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าฝนยังตกอยู่แล้วก็ไฟดับถนนมืดมากๆค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันครู่นึงนะหลัง20 นาฬิกาค่อยกลับมาเดินทางกันต่อค่ะ

สดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปิดอาคารศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาวันนี้เวลา 17:20 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาตั้งอยู่บนถนนเจริญราษฎร์เขตสาทรพื้นที่ขนาด4ไร่17ตารางวาติดกับสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาซึ่งมูลนิธิปอเต็กตึ๊งร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และเนื่องในโอกาสที่มูลนิธิปอเต็กตึ๊งก่อตั้งครบ110ปีเพื่อเป็นที่ประดิษฐานองค์ใต้ฮงกงหินหยกขาวแกะสลักขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมพระกสิติคันโพธิสัตว์ตีจังอ้วงพอศักและเทพเจ้าสำคัญของจีนให้สาธุชนได้สักการะบูชาโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามอาคารว่าศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาอันมีความหมายว่าศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวที่สร้างขึ้นเพื่อยกย่องเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษาพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติมาประดิษฐานบนอาคารโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายวิเชียรเตชะไพบูลย์ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจากนั้นพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณและผู้บริจาคเงินสมทบทุนก่อสร้างอาคารศาลเจ้าอาคารศาลเจ้าแห่งนี้สร้างขึ้นเนื่องจากศาลเจ้าใต้ฮงกงแห่งแรกที่ตั้งอยู่บนถนนพระพลาชัยมีพื้นที่จำกัดไม่เพียงพอที่จะรองรับผู้มาสักการะบูชาที่มีจำนวนมากโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลซึ่งอาคารศาลเจ้าแห่งใหม่ก่อสร้างโดยเน้นสถาปัตยกรรมจีนตอนใต้ของสกุลช่างแต้จิ๋วมีสถาปนิกชาวจีนและชาวไทยร่วมกันออกแบบประกอบด้วยอาคารสองหลังได้แก่อาคารศาลเจ้าเป็นอาคารสูง2ชั้นชั้นที่1เป็นโถงพักคอยรองรับประชาชนที่มาสักการะบูชาองค์ใต้ฮงกงหยกขาวส่วนชั้นที่2เป็นศาลเจ้าใต้ฮงกงประดิษฐานองค์ใต้ฮงกงหยกขาวแกะสลักขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแท่นบูชาด้านซ้ายและขวาประดิษฐานพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์กวนอิมพอศักและพระกสิติคันโพธิสัตว์ตี้จังอ้วงพอศักพร้อมด้วยเทพเจ้าสำคัญของจีนอีก8องค์และอาคารอีกหลังหนึ่งเป็นอาคารประดิษฐานพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์กวนอิมพอศักและพระกสิติคันโพธิสัตว์ตี้จังอ้วงพอศักพร้อมด้วยเทพเจ้าสำคัญของจีน

ามารถประกอบอาหารเพื่อบริการแก่ประชาชนในวาระต่างๆและเป็นศูนย์บัญชาการใหญ่ของสำนักงานมูลนิธิด้วยในการนี้พระมหาคณาจารย์จีนธรรมวชิราจารย์เจ้าคุณเย็นอี้เจ้าคณะใหญ่จีนนิกายเจ้าอาวาสวัดโพเย็นถวายเทพซิ่วซึ่งเป็นเทพอายุวัฒนะเนื้อไม้กฤษณาแกะสลักขนาดสูง45เซนติเมตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระคณาจารย์จีนธรรมวชิรานุวัฒน์เจ้าคุณเย็นนี้รองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาสหรือวัดเล่งเน่ยถวายพระกวนอิมโพธิสัตว์เนื้อไม้กฤษณาแกะสลักขนาดสูง45เซนติเมตรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับนายวิชิตชินวงศ์วรกุลรองประธานกรรมการมูลนิธิปอเต็กตึงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายองค์หลวงปู่ใต้หงใต้หงกงหินหยกขาวแกะสลักแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและนางสิริกุลโอภาสวงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิปอเต็กตึงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์กวนอิมหินหยกขาวแกะสลักแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ประธานองคมนตรีนำหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่เวลา 18:26 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีนำหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติถึงคณะองคมนตรีและหน้าที่ขององคมนตรีว่าพระมหากษัตริย์ทรงเลือกและทรงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานองคมนตรีคนหนึ่งและองคมนตรีอื่นอีกไม่เกิน18คนประกอบเป็นคณะองคมนตรีซึ่งมีหน้าที่ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ในพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่พระมหากษัตริย์ทรงปรึกษารวมทั้งปฏิบัติภารกิจตามที่พระมหากษัตริย์ทรงกำหนดหรือทรงมอบหมายการเลือกและแต่งตั้งองคมนตรีหรือการให้องคมนตรีพ้นจากตำแหน่งให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยโดยประธานองคมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งองคมนตรีหรือให้องคมนตรีพ้นจากตำแหน่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตในโอกาสวันฟื้นฟูเอกราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตซึ่งตรงกับวันที่20พฤษภาคม2569ความว่าพนักท่านนายจูแซรามุสออตาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตกรุงดิลีในโอกาสวันฟื้นฟูเอกราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวติมอร์เลสเตในช่วงหลายปีที่ผ่านมาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตได้พัฒนาก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจยิ่งความร่วมมือที่มีระหว่างกันทั้งระดับทวิภาคีและในฐานะประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนได้เจริญงอกงามมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านการค้าการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการในด้านการเกษตรการศึกษาและสาธารณสุขข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความร่วมมือที่มีอยู่ให้แน่นแฟ้นและแสวงหาความร่วมมือที่มีศักยภาพด้านอื่นๆเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้า

เจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิดาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวิสชาโตเดอพรองแชงเมืองมียง

0: ภาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:15 น.ตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธ์ทรัสสวิสซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระนิธิฐานธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณห้องเนปจูนโรงแรมพรีเซเดนต์วิลสันเจนีวานครเจนีวาพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวอุษณาพีรานนท์เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณนครเจนีวาข้าราชการคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณนครเจนีวาตลอดจนผู้ปฏิบัติงานสนองพระเดชพระคุณในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธ์ทรัสสวิสระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวิสชาโตเดอครองแชงเมืองนียงนางสาวมารีเอเลนเปเลพันธรักษ์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จและนำเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวิสชาโตเดอครองแชงตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวาเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติสวิสในเขตพื้นที่ที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสอาคารเป็นปราสาทขนาดใหญ่สร้างคริสตศตวรรษที่18รอบปราสาทมีสวนสไตล์ฝรั่งเศสเน้นความสมมาตรตัดแต่งต้นไม้พุ่มไม้เป็นระเบียบรูปทรงเรขาคณิตมีสวนครัวประวัติศาสตร์ The Kitchen Garden อนุรักษ์ไว้ใกล้เคียงกับของเดิมเพื่อการศึกษาปลูกผักไม้ผลและพืชกินได้ปลูกสมุนไพรใช้เป็นยาพืชหลายชนิดเป็นพันธุ์ดั้งเดิมทำให้ได้รู้ว่าผู้คนในอดีตปลูกอะไรกินอะไรและจัดการอาหารอย่างไรในปราสาทมีห้องนิทรรศการที่น่าสนใจได้แก่นิทรรศการแสดงวิถีชีวิตขุนนางในศตวรรษที่18ใช้บันทึกของบารอนหลุยกิกิเยเจ้าของปราสาทในยุค Age of Enlightenment เป็นแนวทางถ่ายทอดวิถีชีวิตความคิดรสนิยมและความสัมพันธ์ทางสังคมของชนชั้นขุนนางในยุคระบอบเก่ามีห้องรับประทานอาหารขนาดเล็กเป็นพื้นที่ส่วนตัวของคนในครอบครัวห้องโถงใหญ่ใช้รับแขกฟังดนตรีของตกแต่งหรูหราแสดงฐานะและอำนาจของชนชั้นสูงในอดีตขุนนางใช้เวลาส่วนใหญ่พบปะสังสรรค์เพื่อสร้างมิตรภาพห้องทำงานที่บารอนหลุยกิกิเยใช้เขียนจดหมายบันทึกประจำวันและดูแลบริหารทรัพย์สินข้อมูลที่บันทึกไว้อย่างละเอียดนี้ทำให้การบูรณะปราสาทและถ่ายทอดเรื่องในอดีตสมบูรณ์ถูกต้องห้องสมุดมีหนังสืออายุเก่ามากกว่า250ปีเช่นนวนิยายสารานุกรมและหนังสือวิทยาศาสตร์แสดงสถานะทางสังคมของเจ้าของปราสาทและความใฝ่รู้ทางวิชาการการแบ่งห้องของปราสาทในศตวรรษที่18ทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวิถีชีวิตของชนชั้นสูงจากเดิมที่ผู้คนใช้ชีวิตร่วมกันในห้องเดียวเป็นการแยกพื้นที่ตามหน้าที่และความเป็นส่วนตัวมากขึ้นนิทรรศการเรื่องบทบาทสวิตเซอร์แลนด์ในยุคล่าอาณานิคมตั้งแต่คริสตศตวรรษที่16ที่มีผลทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน What is Switzerland แสดงประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ที่สร้างชาติขึ้นด้วยการรวมตัวของรัฐขนาดเล็กหลายรัฐมีภาษาหลัก4ภาษาได้แก่เยอรมันฝรั่งเศสอิตาลีโรมันและแต่ละภูมิภาคมีวิถีชีวิตประเพณีและวัฒนธรรมต่างกันแต่รวมเป็นชาติเดียวกันได้มีระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่เก่าแก่เป็นศูนย์กลางทางการเงินและมีความเป็นกลางทางทหารมาต่อเนื่องยาวนานการจัดแสดงส่วนนี้เชื่อมโยงอัตลักษณ์ของชาวสวิสรุ่นใหม่กับวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่สร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศตั้งแต่ศตวรรษที่19แสดงแผนที่โบราณอุปกรณ์สำรวจภาพถ่ายธงและสัญลักษณ์ประจำชาติเอกสารการเมืองและเรื่องเล่าบุคคลสำคัญรวมถึงของที่ระลึกและโปสเตอร์ที่คนทั่วโลกจดจำสวิตเซอร์แลนด์ได้เช่นภูเขาแอลป์ช็อกโกแลตนาฬิกาวัวและระฆังหลังการเปลี่ยนผ่านจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรมรูปแบบครอบครัวของชาวสวิสค่อยๆเปลี่ยนจากครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้นผู้หญิงและเด็กจำนวนมากเข้าสู่ระบบแรงงานในโรงงานชีวิตผู้คนเริ่มผูกติดกับระบบค่าจ้างเวลาทำงานแทนการพึ่งพาการเกษตรแบบดั้งเดิมมีการกำหนดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเยาวชนและเป็นจุดเริ่มต้นเรื่องการป้องกันการใช้แรงงานเด็ก สิทธิแรงงานและการสร้างอัตลักษณ์ของชาวสวิสที่แบ่งเวลาทำงานและการพักผ่อนอย่างชัดเจนพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวิสชาโตเดอครองแชงเป็นแหล่งเรียนรู้สร้างสำนึกความเป็นอยู่ความรู้ในอดีตทำให้ทราบว่าปัจจุบันเป็นมาอย่างไรและสามารถวางแผนไปอนาคตได้อย่างมีสติมั่นคงแก้ข้อผิดพลาดต่างๆเสริมข้อดีให้ดียิ่งขึ้นได้รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสมาพันธ์โทรทัศน์สวิส
1: ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรัยรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในจังหวัดนครพนมวันนี้เวลา 9:40 นาทีศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรัยรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังศาลาประชาคมยงใจยุทธศาลากลางจังหวัดนครพนมอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ซึ่งโปรดให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ร่วมกับโรงพยาบาลในกำกับของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมได้แก่โรงพยาบาลนครพนมและโรงพยาบาลท่าอุเทนนำทีมแพทย์พยาบาลพร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปตลอดจนให้คำปรึกษาทางด้านสุขภาพแก่ประชาชนชาวจังหวัดนครพนมและจังหวัดข้างเคียงในโอกาสเสด็จมาทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ทั้งนี้จังหวัดนครพนมพบว่าประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดอันเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนในจังหวัดซึ่งการออกให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขถือเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในการเข้าถึงบริการสุขภาพเบื้องต้นอันเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยตลอดจนบรรเทาความเดือดร้อนด้านสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นสำหรับการออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ในวันนี้มีผู้รับบริการจำนวน169คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อรองลงมาคือโรคระบบทางเดินอาหารโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดโรคระบบประสาทและโรคระบบทางเดินหายใจนอกจากนี้มีผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาลนครพนมจำนวน15คนทั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมได้จัดบริการรถรับส่งให้แก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลในการเดินทางมาตรวจรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจากนั้นเสด็จไปยังพระปราทรงงานพระราชทานพระวโรกาสให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงวราพรพิมพ์ประภัยคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำปศุสัตว์จังหวัดนครพนมเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน500โดสเพื่อนำไปสร้างภูมิคุ้มกันแก่สัตว์กลุ่มเป้าหมายซึ่งการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ไร้ที่พึ่งอย่างต่อเนื่องตามวงรอบจะสามารถยับยั้งป้องกันไม่ให้โรคระบาดดังกล่าวแพร่กระจายจากสัตว์มาสู่คนอย่างมีประสิทธิภาพในการนี้ทรงงานทางสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อผ่าตัดทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนและสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งตามยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานเพื่อควบคุมประชากรสัตว์ที่มีจำนวนมากเกินความดูแลพร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในชนบทสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงอันตรายถึงชีวิตซึ่งการทำหมันเป็นวิธีป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคพิษสุนัขบ้าที่ดีที่สุดแต่ยังมีบางส่วนมีความเข้าใจที่คาดเคลื่อนว่าการทำหมันเป็นการทารุณสัตว์ซึ่งข้อเท็จจริงทางการสัตวแพทย์จะช่วยให้สัตว์มีสุขภาพดีลดการเกิดโรคทางระบบสืบพันธุ์และช่วยป้องกันการเป็นสัตว์ลดพฤติกรรมดุร้ายนอกจากนี้การทำหมันให้กับสัตว์ที่มีอายุตั้งแต่4เดือนขึ้นไปหรือเริ่มเป็นสัตว์ครั้งแรกสามารถลดการเกิดเนื้องอกที่เต้านมอีกด้วยสำหรับการออกหน่วยสัตวแพทย์ าธุราภรณ์เป็นการดำเนินขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานที่มีเป้าหมายในการกำจัดและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยอย่างยั่งยืนซึ่งวันนี้มีสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนมและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทั้ง12อำเภอตลอดจนจิตอาสามณฑลทหารบกที่210ร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์พร้อมจัดโรงพยาบาลสัตว์สนามเพื่อดูแลสุขภาพให้กับสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งในพื้นที่จังหวัดนครพนมทั้งการให้บริการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามพระนโยบายที่เชื่อมโยงทั้งการดูแลสุขภาพคนสุขภาพสัตว์และสิ่งแวดล้อมตามหลักสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health เพื่อสร้างความปลอดภัยสาธารณะให้ทุกชีวิตสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขซึ่งโรคพิษสุนัขบ้าเป็นภัยเงียบที่อันตรายถึงชีวิตดังนั้นสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งจึงเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนเนื่องจากเป็นแหล่งแพร่กระจายหลักของโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งการสร้างความตระหนักรู้ถึงการป้องกันอย่างถูกวิธีทั้งการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงและการทำหมันให้กับสัตว์ที่มีจำนวนมากเกินความดูแลจึงเป็นวิธีป้องกันการแพร่ระบาด ที่มีประสิทธิภาพทั้งนี้การออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาธุราภรณ์จึงให้ความสำคัญต่อการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งผลให้การขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานระยะที่3พุทธศักราช2569ถึง2573เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนและส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบจะช่วยลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าและสร้างความปลอดภัยด้านสาธารณสุขแก่ชุมชนอย่างยั่งยืนองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงจังหวัดราชบุรีวันนี้ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีและประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชพร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่5และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีโอกาสนี้องคมนตรีได้รับมอบตู้อบเด็กแบบเคลื่อนย้ายจากนายอู๋จื่ออูอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยจากนั้นมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อโรงพยาบาลและมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขาจอมบึงพร้อมกับมอบถุงพระราชทานให้กับผู้ป่วยและให้กำลังใจบุคลากรที่ปฏิบัติงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงเป็นโรงพยาบาลขนาด60เตียงเปิดให้บริการประชาชนทุกกลุ่มวัยโดยน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานรวมทั้งพัฒนาตามแนวทางโรงพยาบาลคุณธรรมจนได้รับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบและการพัฒนาระบบบริการสุขภาพไร้รอยต่อมีคุณภาพปลอดภัยอาทิแก้มป้นโมเดลรูปแบบการดูแลและบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชจากสารเสพติดในชุมชนอย่างครบวงจรและไร้รอยต่อช่วยแก้ปัญหาผู้เสพยาเสพติดที่มีอาการทางจิตและก่อความรุนแรงในพื้นที่ด้วยการบูรณาการเครือข่ายทุกภาคส่วนในตำบลแก้มอ้นและอำเภอจอมบึงให้การช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างเป็นระบบทั้งการจัดตั้งเครือข่ายชุมชนเฝ้าระวังเปิดอาคารมินิธัญรักษ์ดูแลผู้ป่วยยาเสพติดระยะกลางเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาใกล้บ้านพร้อมสนับสนุนอาชีพและสร้างการยอมรับในการกลับคืนสู่สังคมให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขนอกจากนี้โรงพยาบาลยังได้จัดโครงการ DM Remission เบาหวานระยะสงบจัดคลินิก DM Remission ในโรงพยาบาลพร้อมทั้งจัดอบรมพี่เลี้ยงครูกอให้กับพยาบาลที่รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ทุกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.โดยมีทีมแพทย์พยาบาลและสหวิชาชีพเป็นพี่เลี้ยงร่วมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มกิจกรรมการออกกำลังกายซึ่งสามารถช่วยลดน้ำหนักผู้ป่วยเบาหวานได้ร้อยละ10ถึง15และใช้ระบบเทเลเมดิซีนและ LINE DM Remission ตำบลติดตามการรักษาส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจนได้รับรางวัลนวัตกรรมส่งเสริม ความรอบรู้ด้านสุขภาพเขตสุขภาพที่5ประจำปี2568ระดับดีเยี่ยมและบุคคลต้นแบบโรโมเดล NCDมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่กำลังพลและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อปี2568ที่ผ่านมาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายรลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัว10ตรีกองประจำการวรัญชิตยวงสุวรรณณบ้านเลขที่16หมู่1ตำบลเหล่าพัฒนาอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมโดย10ตรีวรัญชิตสังกัดกรมทหารราบที่13ร13เสียชีวิตจากอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกษการพระราชทานสิ่งของในครั้งนี้นับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือและขวัญกำลังใจแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างต่อเนื่องภายหลังจากเมื่อวันที่29มีนาคมถึง1เมษายน2569ได้พระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวน9ครอบครัวตลอดจนสถานีตำรวจภูธรตามแนวชายแดนจำนวน18แห่งในจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานีและต่อมาเมื่อวันที่27ถึง28เมษายน2569ได้พระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอำนาจนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลและครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบอย่างหาที่สุดมิได้ราชสกุลหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา10นาฬิกาวันนี้ราชสกุลชุมสายองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกพลตำรวจโทชยพจน์หาสุนหะและคณะโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิและมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดสนามพราหมณ์จังหวัดเพชรบุรีวัดเขาวังวัดศรีสุริยวงศารามวัดช่องลมจังหวัดราชบุรีวัดสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมและวัดเทพนิมิตกรุงเทพมหานครที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการโรงเรียนสันติวันและบริษัทโฮยาเลนส์ไทยแลนด์จำกัดร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์จากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดอรุณราชวรารามและวัดเจ้าอามและวัดในจังหวัดมหาสารคามได้แก่วัดเม่นใหญ่วัดท่าสำราญธรรมวัดทองนพคุณวัดกลางเชียงยืนวัดสว่างวิเวกจิตวัดหนองกกหนองยาวและวัดโพสีรวม10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์17นาฬิกามีคณะบุคคลมหาวิทยาลัยและองค์กรต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประกอบด้วยบริษัทผู้จัดการ360จำกัดและบริษัทในเครือบริษัทวินวินเวิร์สจำกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและเทศบาลตำบลฉลองโดยมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดมหาชัยจังหวัดมหาสารคามวัดบางสมัคร วัดวีระโชตธรรมารามวัดนฤภัยประชาบำรุงวัดเทพนิมิตและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดจอมเกตและวัดราชโดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเวลา 19:00 นคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียมหาวิทยาลัยสยามและจังหวัดระนองได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์จำนวน4รูปประชาชนและคณะบุคคลเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ตลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมประชาสัมพันธ์สำนักงานสัมภากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร8และสมาคมแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรอย่างยั่งยืนจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกากุลไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
2: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ก็ทำงานก็มีไม่สบายเปล่าจ๊ะเป็นอะไรนะเดี๋ยวจะกินไปค่ะ
1: สบายสบายดี
0: โอ้สบาย
1: สบายมาก
0: บ้านวัดเขาพูดถึงได้แล้วมัดไว้กับโรงพยาบาล
2: ไหนโรงพยาบาลที่ว่าเป็นลูกคนที่เท่าไหร่เป็นลูกคนโตแล้วสองคนนี่ของหนูขอให้ลูกให้ลูกสาวด้วยนะคะ
0: ตอนนี้ป่านนี้คุณรู้แล้วเวลาเขามาจุติแล้วมาเกิดเขาก็มีเพศแล้วล่ะเอาเธอเอางี้ดีกว่าว่าเป็นลูกสาวและลูกชายก็ตามให้เป็นลูกที่ดีดีไหมให้มีความเจริญ
2: คุณพระเจ้า

0: เรามาติดตามกันต่อค่ะในช่วงที่ผ่านมานี้นะคะฝนตกหนักในหลายพื้นที่เลยคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ถ้าไปดูจากเรดาร์ฟ้าฝนตอนนี้นะเวลา2:30เนี่ยเขาได้มีการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าเรื่องของฝนเนี่ยมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางปกคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะนะคะก็มาทั้งก้อนแบบนี้เลยนะแล้วกลุ่มฝนกลุ่มนี้ก็เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกแนวโน้มคงที่ปริมาณฝนสูงสุดเนี่ยตอนนี้อยู่ที่เขตพระนครค่ะ86มิลลิเมตรนะคะขอบคุณเรดาร์ตรวจอากาศจากหนองจอกด้วยนะคะทำให้เราได้เห็นภาพเคลื่อนไหวแบบนี้นะกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่เลยพาดผ่านกรุงเทพมหานครนะคะทั้งกรุงเทพเลยว่าอย่างนั้นเถอะฉะนั้นหลายๆพื้นที่นะคะตอนนี้มีฝนตกลงมามีประชาชนแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมกันเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะเริ่มมาไล่เรียงไปทีละพื้นที่เลยละกันนะคุณวันลบอันนี้ใช้ถนนประชาราษฎร์นะคะบอกว่าตรงบางโพถึงเตาปูบางโพเตาปูนี่ก็ฝนนะคะฝนหนักนะรถก็ค่อนข้างช้านะคะสำหรับเส้นนี้นะช้าทั้งสองฝั่งเลยคุณเจนนะคะคุณเจนใช้เพชรเกษมบอกว่าเพชรเกษมขาเข้านะคะตั้งแต่ท่าพระถึงบางยี่เรือมีฝนนะคะมีฝนด้วยแล้วก็เห็นบอกว่าก่อนถึงเพชรเกษมซอยเพชรเกษม4นะคะมีตัวเงินตัวทองเดินอยู่กลางถนนก็แจ้งเรามาฝากแจ้งเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมด้วยเผื่อใครเห็นระมัดระวังนิดนึงแล้วกันนะคะบนถนนนะในเส้นเพชรเกษมขาเข้าค่ะตรงช่วงท่าพระนะคะช่วงท่าพระถึงบางยี่เรือก็อยู่ตรงบริเวณก่อนถึงซอยเพชรเกษมซอย4นะคะคุณชายรัตน์ค่ะใช้กระประพฤกนะคะเวลานี้กระประพฤกในฝั่งขาเข้าดูเหมือนว่าจะค่อนข้างเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากมีน้ำท่วมขังนะคะมีน้ำท่วมขังอยู่ในช่องทางด้านขวาเป็นช่วงๆนะคะเป็นช่วงๆก็เพิ่มความระมัดระวังด้วยละกันรถเนี่ยตามกันไปได้อย่างช้าๆนะคะสำหรับกระบะพึกในฝั่งขาเข้าตั้งแต่ตรงบริเวณแยกสุขาภิบาล1นะคะก็คือแยกบางพฤกไปจนถึงแยกกำนันแม้นนะคะณเวลานี้ก็ช้านิดนึงนะเนื่องจากมีน้ำท่วมขังในช่องทางขวาเป็นช่วงๆนะคะฝั่งกลับกันก็ดูจะคล้ายๆกันนะน่าจะมีน้ำท่วมขังเหมือนกันนะคะแล้วก่อนหน้านี้ที่แจ้งคุณผู้ฟังไปว่าอีกหนึ่งเส้นทางที่ค่อนข้างอันตรายเหมือนกันนะคะก่อนหน้านี้มีเรื่องของไฟดับนะที่ถนนชัยพฤกษ์ตลิ่งชันนะคะถึงถนนสวนผักนะคะตัดกับราชพฤกษ์ตรงนี้ไฟดับแล้วก็มืดนะค่อนข้างมืดเลยทีเดียวอย่างที่เห็นในคลิปแบบนี้เลยนะคะขอบคุณเจ้าของคลิปด้วยนะถ่ายแล้วก็แจ้งข้อมูลส่งมาทางจสร้อยนะคะฝนยังตกอยู่แล้วก็มีเรื่องของการใช้เส้นทางเราก็จะเห็นว่ามีรถสวนมาเป็นระยะก็คือประชาชนยังคงเดินทางกันอยู่ในช่วงเวลาหัวค่ำแบบนี้นะคะกลับบ้านจะมีไฟดับเป็นช่วงๆนะคะช่วงที่ดับนี่ก็คือจะมืดสนิทเลยนะคะมืดแบบมืดมากอ่ะฉะนั้นใครใช้เส้นนี้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะถนนชัยพฤกษ์ตลิ่งชันถึงสวนผักตัดกับราชพฤกษ์ไฟดับค่ะนะคะไฟดับเนี่ยถนนจะมืดจะเห็นแต่แสงไฟจากหน้ารถนะแล้วเราก็จะเห็นว่าเหมือนจะมีรถจักรยานยนต์จอดเป็นช่วงๆอยู่เหมือนกันนะคะฉะนั้นเพิ่มความระมัดระวังด้วยขอบคุณเจ้าของคลิปนะคะมาต่อกันนะนอกจากฝนตกรถติดน้ำท่วมขังไฟดับแล้วก็ยังมีรถเสียด้วยนะคะรถเสียอยู่ตรงสะพานพระราม3อ่ะคุณสันนะคะแจ้งบอกว่าสะพานพระราม3ขาออกเนี่ยมีรถเนี่ยจอดเสียนะคะจอดเสียอยู่ตรงบริเวณทางลงถนนตากสินเป็นรถตู้นะคะเป็นรถตู้จอดเสียอยู่ในช่องทางด้านซ้ายค่ะรถตู้จอดเสียช่องทางด้านซ้ายนะคะเพิ่มความระมัดระวังด้วยรถฝั่งนี้เนี่ยจะเคลื่อนตัวช้านะคะสำหรับฝั่งขาออกเพราะว่าติดตรงรถเสียนี่แหละส่วนฝั่งกลับกันก็ยังสามารถเคลื่อนตัวตามกันได้อยู่นะคะสำหรับถนนพระราม3นะคะสะพานพระราม3ขาออกมีรถเสียจอดอยู่1คันค่ะเป็นรถตู้ค่ะคุณดาวิกาอยู่ตรงบริเวณถนนรัตนาธิเบศนะคะรัตนาธิเบศในฝั่งขาออกพบเห็นมีคนไปเดินอยู่บนสะพานข้ามแยกแครายค่ะเป็นผู้ชายสวมเสื้อกล้ามกางเกงขาสั้นเดินอยู่ในช่องทางด้านซ้ายนะคะดูน่าจะเป็นอันตรายได้นะไปเดินอยู่บนสะพานข้ามแยกแครายนะคะก็เลยแจ้งข้อมูล ฝากทางจสร้อยมาให้เราช่วยประสานเจ้าหน้าที่ให้สำหรับใครที่ใช้รัตนาธิเบศรขาออกระวังนิดนึงนะคะไม่แน่ใจว่าเดินไปถึงไหนแล้วนะเพราะว่าตอนที่คุณดาวิกาพบเห็นเมื่อสักครู่นึงนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะที่แจ้งมาว่าบนสะพานข้ามแยกแครายเป็นผู้ชายใส่สวมใส่เสื้อกล้ามกางเกงขาสั้นเดินอยู่ในช่องทางด้านซ้ายค่ะเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสภาพการจราจรที่เอามาอัปเดตเพิ่มเติมให้คุณผู้ฟังได้ทราบแล้วก็ล่าสุดนิดนึงนะสายด่วนต่างๆที่ขัดข้องก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็น1669นะคะ1543นะคะ Exact Call Center หรือว่า1330สปสช191นะคะรวมไปถึง1784ของปภ.ตอนนี้ใช้การได้ทุกเบอร์แล้วนะคะฝากทิ้งท้ายไว้ตรงนี้เดี๋ยวเราพักกันอีกแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาเดินทางต่อค่ะ
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเครมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
2: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
3: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงสองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
4: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
3: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
4: 3-2-1
5: สวัสดีรีไฟแนนซ์ใหม่
6: ปีใหม่ปีนี้มาลดภาระขยายบ้านมาอยู่กับออมสินกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ดอกเบี้ยปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอปใหม่โมตั้งแต่วันนี้ถึง15เมษายน69ผู้เท่าที่จำเป็นและชำระขึ้นไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

กลับมาติดตามกันต่อนะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นดีๆมาจากทางแม่ประนอมมาแจ้งคุณผู้ฟังด้วยนะต้องบอกเลยว่าดีลนี้คุ้มไม่ไหวค่ะเพราะแม่ประนอมเนี่ยเขาจัดรายการโปรโมชั่นพิเศษนะคะเพียงแค่ซื้อสินค้าแม่ประนอมครบ299บาทต่อ1ใบเสร็จค่ะที่ช่องทางออนไลน์ที่ร้านแม่ประนอมแบรนด์ Official ในแพลตฟอร์ม Shopee นะคะคุณก็จะได้รับฟรีทันทีกระเป๋าสุดคิ้วลายคุณชิลลี่น้องกาลิกเป็นรุ่น Limited Editionนะคะรุ่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นรุ่นพิเศษจริงๆให้คุณเอาไปตุนความอร่อยคู่ครัวก่อนใครหรือว่าจะเอาไปสะพายแบบเก๋ๆก็เลิศดีนะคะของแถมอันนี้มีจำนวนจำกัดค่ะใครช้าอดคิ้วนะคะอย่าหาว่าแม่เขาไม่เตือนนะโปรโมชั่นก็คือเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึง31พฤษภาคม2569นี้เท่านั้นค่ะใครสนใจก็เข้าไปช็อปกันได้เลยในช่องทางออนไลน์ที่ร้านแม่ประนอมแบรนด์ Official ในแพลตฟอร์ม Shopee นะคะไปช็อปครบ299บาทต่อ1ใบเสร็จเพียงเท่านี้เองคุณก็จะได้รับนะคะกระเป๋าสุดคิ้วเอาไปสะพายเก๋ๆน่ารักน่ารักได้เลยนะคะผลิตภัณฑ์ตามแม่ประนอมผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติปราศจากสีผงชูรสและวัตถุกันเสียค่ะได้รับมาตรฐานระดับสากลแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโรคค่ะก็ฝากไว้นะคะช้าหมดอดนะกระเป๋าน่ารักเลยดิฉันเห็นแล้วนะคะเป็นกระเป๋ารุ่นใหม่ลายคุณชิลลี่น้องกาลิกนะคะน่าฮิ้วมากเอาไว้ไปใส่ผลิตภัณฑ์ของแม่ประนอมนี่แหละนะใครสนใจก็สามารถเข้าไปช็อปได้ในแพลตฟอร์ม Shopee ค่ะมาดูเรื่องของการเดินทางกันต่อนะมีเรื่องของอุบัติเหตุแจ้งเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะคะคุณพันธ์บอกว่าที่ตรงบริเวณซอยกาญจนาภิเษก3นะคะเลยจากวัดม่วงเลยจากวัดม่วงประมาณ500เมตรมีรถเก๋งไม่ทราบคู่กรณีค่ะเห็นบอกว่ากีดขวางในช่องทางด้านซ้ายส่งผลให้การจราจรตรงนี้เนี่ยเคลื่อนตัวช้านะคะฝั่งกลับกันก็ดูช้าเหมือนกันนะขอบคุณข้อมูลจากคุณพันธ์ด้วยนะคะช่วงเพชรเกษม63ถึงถนนกาญจนาภิเษกตรงบริเวณซอยกาญจนาภิเษก3นะคะเลยจากวัดม่วงประมาณ500เมตรอ่ะใครอยู่แถวนั้นก็ระวังด้วยไม่รู้ว่าเก๋งคันนี้นี่เกิดเฉียวชนหรือว่าเกิดเหตุอะไรนะคะเขากีดขวางอยู่ในช่องทางด้านซ้ายนะคุณตู่ระยองค่ะแจ้งมาว่าตรงบริเวณถนนสุขุมวิทนะคะหนองไม้แดงถึงต่างระดับพนัสนิคมตอนนี้เนี่ย ช้าชะลอตัวเนื่องจากมีอุบัติเหตุนะคะจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ตรงบริเวณก่อนถึงสำนักงานเทศบาลตำบลหนองไม้แดงเล็กน้อยค่ะเป็นรถจักรยานยนต์2คันนะคะล้มอยู่กลางถนนมีคนเจ็บด้วยนะก็เลยทำให้ตรงบริเวณจุดเกิดเหตุเนี่ยรถที่ตามหลังมาเนี่ยชะลอตัวนะคะผ่านพ้นจุดนี้ไปแล้วเคลื่อนตัวตามกันได้ส่วนฝั่งกลับกันยังใช้การได้เคลื่อนตัวได้อยู่นะเป็นเส้นเลี่ยงเมืองชนในฝั่งขาออกนะคะขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจากทางคุณตู่ระยองด้วยนะแจ้งมาล่าสุดคุณธันวรินทร์บอกว่าที่ราชพฤกษ์ขาออกค่ะณเวลานี้นะคะตรงคลองอ้อมนนเลยจากตรงนั้นไปเล็กน้อยมีรถปิกอัพ2คันนะคะแล้วก็รถเก๋งอีก1บอกว่าหมุนขวางช่องทางด้านขวาของช่องด่วนเลยนะคะส่วนปิกอัพ2คันเนี่ยเข้าอยู่ข้างทางด้านซ้ายแล้วนะคะเข้าไปอยู่ซ้ายแล้วนะส่วนรถที่ขวางก็คือเป็นรถเก๋งนะคะที่ขวางในช่องทางขวาของช่องด่วนส่งผลให้ตรงนี้เนี่ยรถเคลื่อนตัวได้ช้านะคะเคลื่อนตัวช้าสำหรับฝั่งขาออกส่วนฝั่งกลับกันก็ยังใช้การได้จุดเกิดเหตุเนี่ยเลยจากคลองอ้อมนนไปเล็กน้อยนะคะเส้นราชพฤกษ์ขาออกนะขอบคุณข้อมูลที่คุณธันวรินทร์แจ้งเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะคะในเรื่องของการเดินทางใช้รถใช้ถนนเราก็ต้องมีการทำประกันรถยนต์ใช่ไหมถ้าใครยังไม่ได้ทำดิฉันแนะนำเลยค่ะเข้าร่วมกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุได้เลยอันนี้เนี่ยเขามีในเรื่องของกรมธรรม์นะคะเรื่องของความคุ้มครองที่คุ้มค่าอย่างแน่นอนถ้าสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วก็เป็นสมาชิกนะสมาชิกของโครงการเองเนี่ยก็จะได้รับโอกาสนะคะนั่นก็คือรับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มใช้ไปไม่เกิน 70% ค่ะกรณีที่มีสินใหม่แล้วเป็นฝ่ายถูกนะคะหากเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นคุณถูกแต่รถคุณเสียนะก็สามารถยืมรถนะคะจากทางโครงการเนี่ยเอาไปใช้ได้นะคะมีรถให้สำรองใช้ไม่เกิน20วันนะคะ
คุณสมบัติรถที่จะเข้าร่วมโครงการสำหรับการทำประกันภัยรถยนต์ประเภทหนึ่งนะตรงนี้เนี่ยก็เป็นรถเก๋งส่วนบุคคลมีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกค่ะส่วนที่เหลือนี่ก็สามารถเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภท3ได้นะคะก็คือจะเป็นรถปิกอัพนะคะปิกอัพส่วนบุคคลรถเก๋งที่มีอายุรถเกิน7ปีอันนี้ก็ไปอยู่ในส่วนของการทำประกันรถยนต์ประเภท3นะคะใครสนใจอยากเข้าร่วมโครงการแต่ว่ารู้สึกว่ารายละเอียดยังน้อยไปอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากสอบถามเบี้ยประกันภัยนะคะก็สามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021500888 021500888กับทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะตรงนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะใครสนใจแนะนำค่ะว่าต้องทำนะต้องทำแล้วในเรื่องของการทำประกันภัยรถยนต์ทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนเขาดูแลเป็นอย่างดีคอนเฟิร์มค่ะอ่ะนอกจากเรื่องราวการเดินทางตรงนี้ไหนขอไปดูซิมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอีกเอาเมื่อสักครู่แจ้งมามีเรื่องอุบัติเหตุเพิ่มเข้ามาอีกแล้วนะคะคุณใกล้ลุงโอ้ชื่อน่ารักจังเลยบอกว่าที่ถนนจอมเทียนสาย2นะมีรถ SUV เสียหลักค่ะแล้วก็ไปปีนขึ้นฟุตบาทนะอยู่ในช่องทางด้านซ้ายตรงจุดนี้นะคะทางสภ.พัทยาทราบเรื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าส่งผลกับการจราจรค่ะนะคะทำให้เส้นทางตรงบริเวณนี้เนี่ยรถเคลื่อนตัวช้านะคะรถเคลื่อนตัวช้าถนนจอมเทียนสาย2นะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณใกล้ลุงแจ้งเรามานะคะขอบพระคุณมากๆส่วนในสายทางอื่นๆนะคะถ้าเพื่อนสมาชิกมีข้อมูลก็สามารถอัปเดตได้ตลอดเวลานะเมื่อสักครู่ดิฉันไปดูใน YouTube นะเขาบอกว่าหลังจากคุณ AA หลังจากที่ถามดิฉันไปแล้วบอกปรากฏว่าฝนตกลงมานะคะตกลงมาเลยนะแหมนะมันก็ก่อนถามยังไม่ตกพอดิฉันบอกไปปุ๊บนะคะบอกไปว่าตรงมีนบุรีอาจจะมีหางๆปรากฏว่าคุณเอบอกว่าฝนตกหนักเลยนะคะฝนตกลงมาค่อนข้างหนักเลยทีเดียวก็อย่างที่บอกอะค่ะฝนเนี่ยคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมดเลยนะคะกลุ่มฝนกลุ่มนี้ที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาแจ้งไว้ก็คือจะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะปกคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็เคลื่อนไปทางทิศตะวันออกนะคะแนวโน้มยังถือว่าเป็นแนวโน้มคงที่นะคะตอนนี้ปริมาณฝนสูงสุดอยู่ที่เขตพระนครค่ะเพิ่มเติมขึ้นมานะจากที่ก่อนหน้านี้อยู่ที่86มิลลิเมตรนะคะตอนนี้90.5 มิลลิเมตรโอ้โหเยอะขึ้นนะคะเยอะขึ้นอีกแล้วนะก็ถือว่าเป็นการอัปเดตไปเรื่อยๆสำหรับค่ำคืนนี้นะคะเรื่องของฝนค่อนข้างเยอะหน่อยนะมีนบุรีตกหนักมากค่ะคุณฐานุตาบางขุนนนท์ฝนตกหนักตั้งแต่ทุ่มครึ่งจน2ทุ่มกว่ายังไม่หยุดเลยนะคุณละพีบอกมาคุณมานพนะคะประเวศฝนตกหนักระดับ 2-3 เลยครับแต่สภาพการจราจรยังโล่งครับผมโอ้ขอบพระคุณมากๆนะคะอัปเดตทั้งเรื่องฟ้าฝนทั้งเรื่องการจราจรมาให้เราด้วยขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ช่วยกันนะแชร์ข้อมูลต่อๆกันแบบนี้แหละเราจะได้รู้ว่าในพื้นที่ไหนฝนตกมากนะคะอย่างที่เห็นเนี่ยก็ในกรุงเทพเองเนี่ยก็กลุ่มเบลอเลยนะคะที่พัดผ่านอยู่ณเวลานี้มีเรดาร์ฟ้าฝนให้เราดูก็ดีแบบนี้แล้วเนาะแล้วมันก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศถามว่าต่างจังหวัดตกไหมนี่ก้อนนี้นะคะที่อยุธยานะคะกลุ่มฝนกลุ่มหนึ่งเนี่ยไปถึงอยุธยาเป็นที่เรียบร้อยนะคะอำเภอเมืองนะคะอำเภอบางไทรนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมไปถึงตรงบริเวณนครหลวงนะก็จะได้รับอิทธิพลจากกลุ่มฝนกลุ่มนี้ด้วยเช่นกันนะคะอันนี้ก็เป็นละแวกใกล้ๆกับกรุงเทพมหานครนะแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงนะคะล่าสุดนี่วังหลังเห็นบอกว่าน้ำรอการระบายเหรอคะตรงบริเวณแยกพรานนกนะคะแยกพรานนกเห็นภาพด้วยนะเนี่ยโอ้นะมีเรื่องของน้ำท่วมขังนะคะน้ำท่วมขังอยู่ที่ถนนวังหลังถึงแยกพรานนกนะคะใครใช้เส้นทางตรงนี้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะเป็นข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมมาจากสุบินนะคะคุณสุบินนะที่มีการรีทวิตนะคะภาพใน X เพิ่มเติมอันนี้ก็ก็เยอะเหมือนกันนะน้ำท่วมครึ่งล้อได้ไหมเนี่ยไม่ถึงนะไม่ถึงแต่ดูมันเต็มคือเต็มทั้งถนนเลยนะคะสำหรับเส้นวังหลังนะคะใครผ่านตรงนี้เนี่ยเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะระวังนิดนึงนะเพราะว่าฝนยังตกอยู่นะคะฝนยังเติมอยู่เลยแล้วก็น้ำน่าจะระบายไม่ทันแหละ
ท่วมเท่าฟุตบาทแล้วนะคะเท่าฟุตบาทแล้วสำหรับเวลานี้นะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะใน X ของเราใครอยากเห็นภาพก็ไปดูเพิ่มเติมได้นะณเวลานี้ก็ยังมีเรื่องของปริมาณฝนที่ยังหนาเม็ดอยู่นะคะแล้วก็น้ำนะคะที่มันเอ่อล้นอยู่เต็มผิวการจราจรคือรอระบายนิดนึงระบายไม่ทันจริงๆนะคะเนี่ยอย่างที่เห็นในภาพตรงนี้เลยขอบคุณมากโปรดิวเซอร์ที่ฉันฉับไวมากนะพูดถึงปุ๊บเนี่ยก็มาปั๊บเลยนะภาพมันเสมอฟุตบาทแล้วนะคะคุณผู้ฟังนะใครใช้เส้นวางหลังตรงนี้ต้องระวังนิดนึงอย่าขับเพลินนะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยมันท่วมเท่าระดับฟุตบาทเลยเผื่อเดี๋ยวจะมองไม่เห็นชิดซ้ายมากเกินไปไม่ได้นะอาจจะไปปีนฟุตบาทได้นะคะฝากไว้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตั้งแต่ถนนวังหลังนะคะไปจนถึงตรงบริเวณแยกพรานกนะคะถึงแยกพรานกเลยนะระวังนิดนึงนะคะอุ้ยเหมือนน้ำทะเลเลยอ่ะมีคลื่นเลยนะเวลารถผ่านทีก็กระแทกขึ้นบนฟุตบาทอันนี้ยังไม่เข้าบ้านเรือนประชาชนใช่ไหมคะเนี่ยใครอยู่แถววังหลังบ้างอัปเดตสภาพถนนให้ทราบหน่อยนะคะมีถามมาว่าท่วมตรงไหนไหมครับในกรุงเทพปริมณฑลกำลังจะออกไปขับรถมีวังหลังนะคะอย่างที่เห็นในภาพเลยถ้าดูตามจาก YouTube ของเรานะมีเรื่องของน้ำที่ท่วมขังตามผิวจราจรตรงนี้นะคะสมุทรสาครตกหนักมากเลยครับก็กระจายตัวไปถึงตรงบริเวณนู้นนะคะสำหรับเรื่องของฟ้าฝนแล้วก็จะมีอีกจุดนึงที่ก่อนหน้านี้แจ้งมาว่ามีเรื่องของน้ำท่วมขังนะคะกะละปะพึกนะกะละปะพึกก็น้ำท่วมขังเป็นช่วงๆเหมือนกันนะตรงบริเวณแยกบางพึกนะคะแล้วก็ช่วงก่อนถึงแยกกำนันแม้นนะคะน้ำท่วมขังในช่องทางด้านขวาก็เป็นอีกจุดนึงนะมันเป็นช่วงๆนะคะน่าจะรอการระบายแหละดิฉันว่านะสำหรับเวลานี้มีตรงไหนอีกเดี๋ยวมาอัปเดตเพิ่มอ่ะมีถนนรัชดาภิเษกนะคะถนนรัชดาภิเษกบริเวณแยกเทียมร่วมมิตรนะคะมีน้ำท่วมขังอยู่นะประชาอุทิศช่วงตรงข้ามกับสำนักงานเขตห้วยขวางนะคะก็ยังคงมีน้ำท่วมสูงอยู่ประมาณ 5-10 เซนค่ะที่ถนนบรรทัดทองตรงแยกเพชรพระรามในเขตราชเทวีนะคะน้ำท่วมขังอยู่สูงประมาณ10ถึง20เซนนะคะถนนพระรามที่6ค่ะช่วงบริเวณตลาดประแจจีนในเขตราชเทวีนะคะน้ำท่วมขังอยู่สูงประมาณ10ถึง15เซนนะคะและที่ลาดพร้าวค่ะช่วงปากซอยลาดพร้าว110ในเขตวังทองหลางมีน้ำท่วมอยู่ในระดับ5ถึง10เซนติเมตรนะคะอันนี้ก็เป็นจุดที่มีเรื่องของปริมาณน้ำท่วมขังนะคะจากสถานการณ์ฝนที่มันตกในช่วงค่ำนี้เนาะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่รวบรวมมาจากทางสำนักการระบายน้ำนะคะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมมาในเส้นทางต่างๆอย่างที่ดิฉันแจ้งไปเมื่อสักครู่นี้รวมไปถึงจากทางสื่อออนไลน์ของเรานะที่คุณผู้ฟังก็ช่วยอัปเดตแล้วก็แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมกันเข้ามานะคะจากตรงนี้มีตรงไหนอีกล่ะที่มีน้ำท่วมขังอีกนะเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะก็ถามว่าฝนน่ะตอนนี้ก็คือเยอะอยู่ในหลายพื้นที่นะคะแต่เรื่องของบนถนนสายหลักต่างๆที่อัปเดตก็จะมีตามที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็จากข้อมูลเพื่อนสมาชิกแจ้งมาเนาะว่าอย่างเช่นกะละปะพึกก็มีท่วมขังเป็นช่วงๆนะคะวังหลังก็ตรงวังหลังถึงแยกพระนกนะคะท่วมผิวจราจรเสมอผิวจราจรแบบนี้นะคะเผื่อใครจะใช้เส้นทางนะในการเดินทางในช่วงค่ำนี้ก็อาจจะเพิ่มความระมัดระวังนิดนึงเพราะฝนก็ยังไม่หยุดนะคะอย่างที่ทางมีการถามนะคะข้อมูลเพิ่มเติมมาทางหน้า YouTube นะก็รีบไปหาคำตอบมาให้เพิ่มเติมนะคะว่าตอนนี้มันก็จะท่วมขังอยู่ประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าใครมีมากกว่านี้อัปเดตได้นะแจ้งกันนะคะจะได้เลี่ยงเส้นทางตรงนั้นได้นะเอามาเดินทางมาถึงช่วงท้ายปลายชั่วโมงเดี๋ยวต้องพักตรงนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยว21 นาฬิกานะคะหลังจากนั้นเราก็จะกลับมาติดตามกันต่อนะคะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับสรมนธรรมรัฐค่ะมีคำสั่งด่วนให้ปลัดจังหวัดนายอำเภอจังหวัดภูเก็ตช่วยราชการกรมการปกครองและนายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนฝรั่งเศส 21-27 พฤษภาคมนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: ช่วยลดกลิ่นปากได้นาน12ชั่วโมงยาสีฟันเจเด้นยาสีฟันเจเด้นช่วยฟันอยู่ขาวมั่นใจทุกวันยาสีฟันเจเด้น
3: และหล่อแชมพูช่วยลดสิวฟันด้วยสารพลังเกลือ
2: เจเด้นเจเด้นเจเด้น
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Wall เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: และหล่อชมพูช่วยลดสิวฟันด้วย3พลังเกลือเจเดนเจเดนเจเดน
1: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กผุ่งกุมพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
2: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
3: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Walk แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กผุ่งกุมพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
2: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
4: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
5: อธิบดีกรมการปกครองมีคำสั่งด่วนให้ปลัดจังหวัดนายอำเภอจังหวัดภูเก็ตช่วยราชการกรมการปกครองกรณีการร้องเรียนของประชาชนและผู้แทนผู้ประกอบการสถานบันเทิงเพื่อให้กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นไปโดยเร็วสร้างความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
6: กรณีการร้องเรียนของประชาชนและผู้แทนผู้ประกอบการสถานบันเทิงในเรื่องนี้กรมการปกครองได้ดำเนินการโดยเพื่อให้กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นไปโดยเร็วสร้างความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายนายนฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองจึงลงนามคำสั่งให้ปลัดจังหวัดและนายอำเภอในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตช่วยราชการกรมการปกครองเป็นการประจำเพื่อประโยชน์ทางราชการและให้กระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายทั้งนี้สืบเนื่องจากปรากฏข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์กรณีมีการร้องเรียนของประชาชนและตัวแทนผู้ประกอบการสถานบันเทิงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองรวมถึงความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อทางราชการกรมการปกครองยืนยันว่าจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการโดยมุ่งรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนและภาพลักษณ์ของหน่วยงานราชการอย่างเคร่งครัดยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
5: นายกรัฐมนตรีบินฝรั่งเศสพรุ่งนี้หารือประธานาธิบดีฝรั่งเศสองค์การระหว่างประเทศภาคเอกชนไทยฝรั่งเศสทีมประเทศไทยเดินหน้านโยบายเศรษฐกิจเชิงรุกพร้อมผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สายตานานาประเทศคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่าง 21-27 พฤษภาคมโดยจะใช้โอกาสนี้ในการพบปะหารือกับผู้นำและบุคคลสำคัญหลากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นระดับผู้นำคือนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการพบปะกับประธานาธิบดีฝรั่งเศสในงานเลี้ยงอาหารค่ำซึ่งจะหารือกระชับความสำคัญระหว่างไทยฝรั่งเศสมุ่งสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และจะมีการพบปะหารือกับองค์กรระหว่างประเทศซึ่งจะมีการพูดคุยกับผู้อำนวยการองค์การพลังงานระหว่างประเทศเพื่อที่จะส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานพร้อมทั้งพบหารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกซึ่งเป็นการเปิดโอกาสต่อยอดความร่วมมือที่ใช้ในการหารือร่วมกันเมื่อ15พฤษภาคมที่ผ่านมาผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในปลายปีนี้นอกจากนี้จะมีการหารือกับเอกชนฝรั่งเศสและการธุรกิจฝรั่งเศสภายใต้สมาคมนายจ้างฝรั่งเศสด้วยอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีจะมีการนำทีมประเทศไทยภาคเอกชนและชุดไทยในฝรั่งเศสที่จะมีการร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเพื่อประชุมกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปและพบปะชุมชนไทยในฝรั่งเศสอยู่ที่อย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีจะมีการนำทีมประเทศไทยภาคเอกชนและชุดไทยในฝรั่งเศสที่จะมีการร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเพื่อประชุมกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรป

0: และโพสต์ภาพป้ายใน Facebook และ Twitter เมื่อวันที่23มกราคม2564โดยให้ลงโทษจำคุกจำเลย3ปีไม่รอลงอาญานั้นมีรายงานว่าศาลได้อนุญาตให้ประกันตัวโตโต้โดยใช้หลักทรัพย์จำนวนเงิน 300,000 บาทโดยจะมีการต่อสู้ในชั้นฎีกาต่อไป
1: เดินทางใกล้ไกลสนุกสุขใจปลอดภัยตลอดเส้นทาง
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: 21นาฬิกากับอีก13นาทีค่ะมาติดตามกันต่อนะคะในช่วงเวลานี้นะยังมีอีกหลายเรื่องนะคะต้องบอกว่ามีหลายเรื่องเลยในช่วงยามดึกคืนนี้นะมีความน่าสนใจในทุกๆเรื่องเลยนะคะเชื่อว่าเดี๋ยวพอบอกหัวข้อไปหรือว่าเล่าให้คุณผู้ฟังฟังไปนะหลายคนก็ต้องบอกว่าหูผึ่งอ่ะนะมันเป็นเรื่องที่อยู่ในกระแสความสนใจแล้วก็คิดว่าหลายท่านนะคะก็คงยังอยากจะได้คำตอบแล้วก็อยากรู้คำตอบนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก่อนหน้านี้ที่เราติดตามกันในกรณีเคสอุบัติเหตุนะคะรถไฟชนกับรถเมย์มีภาพที่เราเห็นแล้วเราก็รู้สึกว่าเกิดความเอ๊ะในใจว่าเอ๊ะทำไมไฟมันลุกเร็วแบบนี้แล้วมันไหม้แรงแบบนี้นะคะทุกอย่างเกิดขึ้นแบบเสี้ยววินาทีกันเลยดีกว่าทีนี้บางคนบอกว่าสาเหตุของมันล่ะมันเกิดจากอะไรนะคะเรื่องนี้ดิฉันวิเคราะห์เองไม่ได้หรอกค่ะต้องไปถามผู้เชี่ยวชาญนะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพค่ะดร.สนธิคชวัฒน์นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผานุตาครับ
0: ค่ะอาจารย์คะกรณีเรื่องของเหตุที่รถไฟชนกับรถเมล์มีอีกหนึ่งเรื่องที่มีหลายๆคนสนใจแล้วก็อยากรู้ถึงสาเหตุของมันนะคะเรื่องของกรณีที่ไฟมันลุกนะคะหลังจากที่ชนปึ้งเข้าไปแป๊บเดียวเองไฟมันลุกไหม้อย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงตรงนี้อะค่ะอาจารย์คะมันเกิดจากสาเหตุอะไรได้มั่งอะคะ
1: ครับคืออย่างนี้คือรถที่รถเมล์ที่ชนสาย206นะใช่ไหมแล้วก
0: ็
1: รถคันนี้นะเป็นรถขอสมกเป็นรถติดแอร์สายเป็นสีส้มนะครับ
0: รถยูโร
1: ยูโรทูใช่ไหมยูโรทูเนี่ยติดแอร์แล้วก็ติดตั้งถังแก๊ส NGV นะแก๊ส NGV เนี่ยไม่ได้ติดบนหลังคาไปติดอยู่ใต้ท้องรถนะครับตอนนี้พอติดอยู่ใต้ท้องรถเนี่ยตอนนี้รถไฟชนเราจะเห็นได้จากกล้องหน้ารถเห็นว่ารถไฟชนปึ้งตรงกลางเลยนะ
0: ค่ะกลางลำเลย
1: แล้วก็เสร็จกลางลำเลยเนี่ยมันก็เลยทำให้ถังไอ้ NGV เนี่ยมันถูกกระแทกนะแต่ไอ้ถัง NGV เนี่ยมันหนานะเป็นเหล็กหนานะ
0: คือ
1: เขาไปดูแล้วเนี่ยมันไม่ได้แตกไม่ได้ฉีกขาดนะแต่ว่ามันมีท่อส่งแก๊สมันหลุดออกมาใช่ไหมแล้ววาล์วเนี่ยวาล์วมันก็หลุดออกมาด้วยน
0: ะ
1: มันเสียหายตอนนี้ไอ้แก๊ส NGV เนี่ยมันอยู่ในถังมันอัดด้วยความดันสูงเนี่ย 3,000 ปอนด์เนี่ยนะต่อตารางนิ้วเนี่ยนะแรงมากนะแล้วก็มันก็พุ่งออกมาอย่างแรงเนี่ยพอแรงพอพุ่งออกมาปั๊บเนี่ยไปเจอแรงกระแทกเนี่ยไปเจอประกายไฟเนี่ยต่อความร้อนที่เสียดสีเนี่ยใช่ไหมกับของล้อของตัวถังด้วยกันเนี่ยมันก็เกิดความร้อนที่เกิดไฟลุกอย่างรุนแรงเลยนะครับเนี่ยอันนี้คือเป็นสาเหตุแล้วตอนนี้พอไฟลุกเรียบร้อยไปเงี้ยก็คือในเบาะที่นั่งเนี่ยมันก็เป็นเชื้อเพลิงอยู่แล้วใช่ไหมแต่แก่ NGV เนี่ยมันไม่ได้ตกมันไม่ลอยต่ำมันจะลอยสูงขึ้นมานะเพราะมันเบาอากาศเพราะมันจะลอยสูงขึ้นมาก็เลยเข้าไปในตัวถังรถนะครับนะแล้วก็เกิดไฟไหม้ในตัวรถแล้วก็ไปไหม้เบาะเบิดทั้งหลายเป็นเชื้อเพลิงดีเนี่ยก็เลยไหม้หมดเลยนะแล้วเสียชีวิตด้วยแปดศพนะครับ
0: ค่ะจากที่เห็นในภาพคือมันเร็วมากโดยปกติแล้วก๊าซ NGV เนี่ยมันจะติดไฟไวขนาดนี้เลยเหรอคะอาจารย์มัน
1: ค
0: ุณสมบัติของมันนะคะอาจารย์คะ
1: คือจริงๆมันจุดติดไฟเองเนี่ยนะคือต้องอุณหภูมิสูงมากนะแต่นี่มันมีประกายไฟม
0: ัน
1: มีประกายไฟเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นแก๊สที่มันจุดที่มันจมอยู่แล้วใช่ไหมแล้วเพราะนั้นพอมีประกายไฟเนี่ยอุณหภูมิในตอนถึง80-90 องศามันก็ลุกติดไฟแล้วติดไฟแล้วคือปกติเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยเขาติดถังเอ็นจีวีไว้บนหลังคาเนี่ยเขาไม่ได้ไว้ใต้ถังรถนะครับ
0: แต่ของเราไว้ด้านล่าง
1: ด้านล่าง
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นพอวาล์วมันหลุดเนี่ยนะสายมันหลุดปั๊บเนี่ยมันก็ฉีดพุ่งอย่างแรงใช่ไหมแล้วเจอประกายไฟปั๊บติดไฟไหม้ข้างในนะคนออกมาไม่ได้นะครับเด็กก็เลยเสียชีวิตเยอะนี่นะครับ
0: เพรา
1: ะงั้นมันเสี่ยงนะครับตรงนี้ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นถ้าจะถามต่อไปว่าในเรื่องของการใช้เชื้อเพลิงที่เป็น NGV อย่างนี้มันจะปลอดภัยกับการใช้งานบนท้องถนนไหมล่ะคะอาจารย
1: ์คืออย่างนี้คือว่าถ้าในต่างประเทศเนี่ยถ้ารถบัสเนี่ยวิ่งในต่างจังหวัดเนี่ยนะเขาจะไม่ใช้รถบัส2ชั้นนะใช้รถชั้นเดียวนะแล้วก็ใช้น้ำมันดีเซล
0: ค่ะ
1: นะวิ่งทางไกลนะแต่ว่าถ้าว่าอยู่ในเมืองอยู่อะไรหลายเนี่ยคือ NGV มันก็ปลอดภัยเพราะว่าถังเนี่ยมันหนามากนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ารถแท็กซี่เนี่ยคันไหนติด NGV ไปเงี้ยมันจะหนักมันหนามันหนักใช่ไหมแล้วก
0: ็น้ำหนักของถัง
1: น้ำหนักของถังใช่ไหมเขาก็เลยไปติดอะไรก็ติด LPG ตอนนี้ NGV เนี่ยเวลามันชนตึ้งเนี่ยชนท้ายตึ้งมันเป็นไงมันหลุดออกมามันก็ลอยขึ้น แต่ถ้า LPG มันหนักกว่าอากาศนะมันชนปุ้มมันเป็นไงมันลงดินนะไปเจอท่อไอเสียไฟไหม
0: ้ลุกเลย
1: ลุกเลยเพราะงั้นแม้ NGV จะปลอดภัยกว่านะครับน
0: ะ
1: ถ้ามันไม่แรงจนสายมันหลุดนะครับนะอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาหรอกนะเพราะถังมันไม่ให้ขีดขาดนะแต่ถ้าเป็น LPG เมื่อไหร่พ้นเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยลงล่างเลยนะถ้ามันหลุดเมื่อไหร่ลงล่างเจอท่อไอเสียเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวเพราะฉะนั้นในเมืองเขาใช้ NGV ได้อะไรได้นะแล้วก็วิ่งช้าๆไม่ได้วิ่งเร็วอะไรอย่างเงี้ยอุบัติเหตุจะมีน้อยจนเป็นคนกระแทกน้อยนะครับ
0: ค่ะแต่อย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างให้ฟังบอกว่าต่างประเทศเขาใช้ NGV ก็จริงแต่ว่าเขาจะไม่ไปติดใต้ท้องรถแบบนี้เขาจะไปไว้บนหลังคาเหรอคะ
1: หลังคาใช้บนหลังคาติดบนหลังคานะเพราะงั้นนะเวลามันเกิดชนหรือเกิดป้อมเป๊ะมันลอยขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เข้าตัวถังรถใช่ไหมไอ้ของเราติดใต้ท้องรถมันก็ลอยเข้ามาในตัวถังรถใช่ไหมเกิดไฟไหม้คนเลยตายอยู่ในนั้นแต่บนหลังคาก็ลอยขึ้นไปข้างบน
0: ค่ะมันก็จะเลยจากตัวรถขึ้นไป
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: เขาจะใช้อย่างนี้หมดนะครับแล้วก็ข้อดีของNGV นะก็คือก็ดีนะก็คือมันถังนั้นมันหนามากอะไรมากนะแต่ว่ามันก็มีปัญหาคือมันหนักนะถังมันหนักเนี่ยก็เลยไม่ค่อยได้ใช้กัน
0: ค่ะ
1: เน
0: ี่
1: ยฮะ
0: แต่จริงๆอย่างกรณีนี้เนี่ยตัวถังเขาก็คงจะออกแบบมาเซฟตี้อยู่แล้วได้มาตรฐานอยู่แล้วแต่ว่ามันเจอแรงเฉื่อยของรถไฟ
1: ใช่ครับแล้วมันลากไปประมาณ50เมตรด้วยใช่ไหมพอลากไปปั๊บเนี่ยก็เลยมีปัญหาเลยนะครับจะสายหลุดบ้างอะไรบ้างแล้วจะแก้ก็พุ่งวันอย่างแรงนะครับ
0: ค่ะค่ะแล้วถ้ากรณีนี้รถเมย์สมมติว่ารถเมย์ไม่ได้เป็นรถที่ใช้ NGV ถ้ามันเป็นรถ
1: ดีเซล
0: มันจะระเบิดแบบมันจะแบบนี้ไหมคะมันจะรุนแรงอย่างนี้ไหมคะ
1: ผมว่าไม่รุนแรงกว่านี้นะครับก็คือว่าถ้าเกิดเป็นรถดีเซลมันก็เหมือนชนธรรมดาชนปุ๊บก็กิ้งไปนะแล้วก็น้ำมันดีเซลมันก็ติดไฟยากอยู่แล้วใช่ไหมนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีประกายไฟแล้วมันคือถังน้ำมันดีเซลคือน้ำมันดีเซลออกมามันก็ติดไฟยากแต่ถ้าน้ำมันเบนซินไม่แน่นะอันนี้ติดไฟง่ายนะครับแต่ถ้าเป็น NGV เนี่ยที่มันติดไฟเพราะว่ามันแรงที่มันพุ่งออกมาอย่างแรงเงี้ยใช่ไหม
0: จากที่บอกว่า
1: ความดันที่ออกมาอย่างแรง
0: วาวมันหลุดท่อหลุดมันก็เลยพุ่งเหมือนเป็นแก๊สพุ่งออกมาแบบนี้ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่เป็นแก๊สใช่ไหมแล้วก็ไปเจอเสียดสีด้วยความร้อนมีประกายไฟก็เลยติดเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: สมมติอีกอย่างนึงอะถ้าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าล่ะคะถ้าเกิดแรงกระแทกอะไรแบบนี้ถูกชนแรงๆแบบนี้มันจะมีโอกาสเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้มากน้อยขนาดไหนคะ
1: คือรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยถ้ามันจะเกิดเพลิงไหม้คือต้องไปกระแทกแบตเตอรี่ใช่ไห
0: ม
1: แบตเตอรี่ของเขาเนี่ยที่ติดตั้งไว้เนี่ยถ้าไปชนโดนแบตเตอรี่มาไหลเกิดไฟรัดวงจรเนี่ยนะอย่างเงี้ยมีโอกาสเกิดไฟลุกได้นะแต่ว่าเขาก็มีเกราะป้องกันอยู่นะว่าไอ้ตัวแบตเตอรี่พอมันชนปั๊บเนี่ยมันจะมีตัวป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่สะเทือนนะ
0: ครับ
1: นะแล้วก็ตำแหน่งติดตั้งเนี่ยมันก็ไม่ได้อันตรายมากมายนักนะเพราะงั้นผมว่า EV จะปลอดภัยกว่านะครับปลอดภัยกว่าตรงนี้นะครับถ้าชนกันนะครับแต่ EV จะมีปัญหาต่อเมื่อไฟลัดวงจรจากแบตเตอรี่อย่างเดียวนะครับไอ้ตรงนี้ต้องระวังแล้วตอนนี้รถ EV ถ้าเกิดไหม้นะถ้าแบตเตอรี่ชำรุดหรือว่ามีปัญหาเกิดช็อตที่มาเกิดไฟไหม้ใช้น้ำดับไฟไม่ได้นะใช้ไม่ได้นะไม่ได้นะต้องใช้เชื้อเพลิงต้องใช้ดับเพลิงเนี่ยที่เขาเรียก F500อ่ะโดยเฉพาะ
0: ตัวที่เป็นสารเคมีใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ใช่เป็นสารเคมีโดยเฉพาะนะแล้วไม่ใช่ไม่ใช้โฟมก็ไม่ดีแล้วก็ใช้แก๊สธรรมดาออกไซด์แห้งก็ไม่ได้นะถังดับเพลิงเนี่ยก็คือยังติดไฟอยู่แล้วมันมีตัวดับเพลิงโดยเฉพาะของเขานะซึ่งต้องมีติดรถไว้ใช้น้ำเนี่ยไม่ได้นะคร
0: ับ ค่ะเผื่อบางคนไม่รู้เห็นเกิดเพลิงไหม้ปุ๊บอยากช่วยเอาน้ำฉีดเข้าไปอีก
1: ยิ่งหนักเลยฮะเพราะน้ำมันเป็นตัวนำไฟฟ้าเนี่ยนำไฟฟ้าต้องยิ่งเลยครับ
0: ค่ะถ้าอย่างนั้นพูดถึงเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของรถถ้าเป็นรถโดยสารแบบนี้ในความคิดเห็นของอาจารย์มันควรจะเป็นรถ EV รถใช้น้ำมันหรือว่ารถที่ใช้ก๊าซ NGV ดูจะปลอดภัยสำหรับผู้โดยสารที่สุดเหรอคะถ้าอย่างนั้น
1: คือตอนนี้นายคือถ้าหากว่าเป็นรถที่เป็นรถบัสที่วิ่งในกรุงเทพมหานครที่จราจรติดกันเนี่ยใช้ EV ก็จะดีนะนะดีที่สุดนะเพราะว่านี่ก็คือมลพิษมันก็ไม่มีนะมลพิษน้อยนะประเด็นต่อมาคือ EV เนี่ยก็คือว่าถ้าจะไฟไหม้คือว่าจะต้องไปชนที่ตัว EV โดยตรงเนี่ยตัวแบตเตอรี่โดยตรงน
0: ะ
1: ซึ่งแบตเตอรี่เนี่ยเขาก็ติดไว้ ในช่วงที่ไม่ให้เปลี่ยนแรงปะทะอยู่แล้วเริ่มก็มีสัญญาณมาเตือนนะเวลาจะแรงปะทะเนี่ยมันจะมีตัวป้องกันไม่ให้ช็อตด้วยนะครับขึ้นสมัยใหม่นะครับเพราะงั้น EV จะดีสุดแต่ตอนนี้คือมันจะมีปัญหาตรงที่ว่า EV เนี่ยคือถ้าชนแล้วไปชนโดนแบตเตอรี่เนี่ยมีปัญหาแน่นอนนะครับแล้วก็ NGV ก็ใช้ได้แต่ต้องติดบนหลังคานะ
0: เปลี่ยนรูปแบบการติดตั้ง
1: ถูกต้องครับซึ่งขสมกรเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็มีการเปลี่ยนรูปแบบไปหลายคันแล้วนะแต่นี่มันเป็นยูโร2รุ่นเก่าไงนะครับ
0: แสดงว่า
1: ส
0: ีส้มยูโรในรุ่นอื่นมีการย้ายไปติดไว้บนหลังคาแล้วเหรอคะ
1: ครับมีติดหลังคาแล้วที่เป็นสีน้ำเงินสีอะไรทั้งหลายอยู่บนหลังคาเลยนะเขาบอกมีประมาณสัก300กว่าคันนะคร
0: ับแต่เผอิญเนาะคันนี้ติดอยู่ด้านใต้ท้องรถพอดีเลยแล้วอยู่ช่วงกลางลำด้วยใช่ไหมคะมันก็เลย
1: ใช่ใช่ครับแล้วจริงๆแล้วจริงๆรถพวกนี้มันต้องมีระบบความปลอดภัยให้ผู้โดยสารนะคือว่าคือสมมติถ้ามันเกิดชนตู้มเนี่ยนะจริงๆอ่ะคือที่มันติดอยู่บนรางรถไฟให้ชนเนี่ยนะคนออกมาไม่ได้นะแต่ถ้าการจะออกมาได้คือผู้คนขับขี่จะต้องกดปุ่มให้ประตูเปิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นอย่างเงี้ยมันมีปัญหาอยู่ต้องไปขึ้นกับคนขับเป็นเดียวเนี่ยแต่ถ้ามันเป็นรุ่นใหม่เนี่ยคือมันสามารถกดปุ่ม emergency แล้วก็ออกได้เลยนะประตูหลังนะครับแล้วก็ถ้าในยุโรปเนี่ยคือสามารถออกบนหลังคาได้ด้วยนะกดปุ่มแล้วออกหลังคาได้เลยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยระบบเซฟตี้คือจะต้องมีเคาะเล็กไอคอนนะเคาะเล็กๆเนี่ยสำหรับที่จะเคาะกระจกออกไปเนี่ยแล้วกระจกต้องหลุดไปเป็นแผ่นเลยนะอันนี้ที่สำคัญและในรถต้องมีเครื่องดับเพลิงด้วย
0: ค่ะอย่างที่อาจารย์บอกพูดถึงเรื่องของอุปกรณ์ในการเคาะกระจกรถยูโรแบบนี้ที่ท่านเห็นมีอยู่นะคะจะมีตัวอุปกรณ์ตัวเล็กๆที่เป็นเหล็กไว้เคาะกระจกแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะมีครบทุกคันหรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เคยเห็นอยู่นะคะ
1: มีอยู่ครับมีอยู่แล้วตอนนี้กระจกเวลาเคาะเนี่ยมันต้องหลุดเป็นบานเลยนะไม่ใช่แตกละเอียดไม่ใช่นะแต่กระจกต้องเป็นกระจกนิรภัยที่หลุดทั้งบานเลยคนออกไปได้เลยนะครับ
0: ค่ะแตกเป็นแบบเป็นเม็ดข้าวโพดก็ไม่ได้เหรอคะอาจารย
1: ์แตกเม็ดข้าวโพดแล้วก็ดันออกไปให้มันเป็นทั้งแผ่นเลยนะ
0: โอ้โหแต่ว่าจากเหตุการณ์ครั้งนี้นี่มันทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากเลยนะคะอาจารย์มันทำอะไรไม่ทันเลยอ่ะค่ะ
1: คือมันก็มีความเสี่ยงไหมตอนนี้อยู่ในกรุงเทพไม่รู้จะเกิดอุบัติเหตุตอนไหนก็ไม่รู้นะข้างล่างข้างบนนะวิ่งไปจะมีอะไรตกบนศีรษะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอยู่ดีรถไฟวิ่งมาชนอย่างเงี้ยก็อันตรายเนี่ยนะแต่เรื่องวินัยจราจรเรื่องอะไรทั้งหลายผมว่าต้องมาปรับกันใหม่ทั้งหมดนะครับต้องดูไป
0: ค่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้อาจารย์มีความคิดเห็นในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนอย่างไรเพิ่มเติมบ้างไหมอาจารย
1: ์คือผมมองว่าเหตุการณ์อย่างเงี้ยคือรถไฟชนรถเมล์เนี่ยนะคือจริงๆเขามีสีเหลืองให้เว้นอยู่แล้วเนี่ยแต่เราก็ไม่ได้ทำนะแล้วก็สิ่งสำคัญคือการจราจรติดขัดมากเนี่ยแล้วตรงนั้นมีถนนกำแพงเพชรเจ็ดกันที่จะเลี้ยวตัดขึ้นมาไม่มีไฟด้วยเลี้ยวตัดมาผมมองอย่างเงี้ยมันจะต้องไปปรับปรุงในไอ้จุดตัดจุดแยกทั้งหลายในกันใหม่นะก็คือผมว่าการรถไฟเนี่ยก็คือกระทรวงคมนาคมเนี่ยจะต้องไปมาดูกันใหม่นะว่าจะจัดการยังไงนะครับถ้าเป็นเมืองจีนเนี่ยเขาแค่ไถเลยนะเขาไม่ได้เอาไม้มากั้นนะมันมีระบบอัตโนมัติกดปุ่มพ่นมันไถไปเลยนะใครอยู่ข้างบนหมดเลยนะ
0: โอ้ล่ะ
1: เซฟตี้นะครับ
0: แล้วอาจจะต้องใช้แบบนั้นบ้างแล้วนะดิฉันว่า
1: ใช่เพราะคนจะโดนถ่ายก็ต้องหลบแล้วใช่ไหมโมไซค์ต้องหนีแล้วใช่ไห
0: ม
1: แต่ของเราไปใช้ไม้กั้นเนี่ยพอมันมีรถจอดอยู่ไม้ก็ลงไม่ออกมาไม่ได้ใช่ไหมเพราะงั้นผมมองต้องมีเจ้าหน้าที่ที่มาดูแลตรงนี้โดยเฉพาะเนี่ยเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ทุกคนต้องเคารพกฎหมายคือว่ายังไงก็ห้ามเกินเส้นเหลืองห้ามไปวิ่งอยู่บนรางรถไฟต้องเคารพตรงนี้นะครับ
0: ถ้าทำได้นะทุกอย่างก็จะปลอดภัยแล้วมันก็เซฟตี้กับตัวเองด้วยนะคะจากกรณีเหตุที่เกิดขึ้นต้องขอบคุณอาจารย์มากที่มาเล่าให้ฟังเรื่องของสาเหตุนะคะเพราะว่าบางคนก็ยังติดใจอยู่ว่าเอ๊ะทำไมมันนิดเดียวมันเหมือนแบบชนไม่แรงจากที่เราเห็นในภาพใช่ไหมคะอาจารย์ประชนไปปุ๊บมันเกิดประกายไฟแล้วมันพรึบเดียวไหม้หมดเลยอ่ะ
1: ครับ
0: ค่ะก็อย่าเพิ่งตกใจสำหรับที่ใครที่ใช้ NGV เดี๋ยวพอฟังแบบนี้แล้วจะตกใจกันมันยังใช้ได้นะคะอาจารย์
1: ใช้ได้คือรถเก่งไม่ใช้ได้แต่มันหนักแค่นั้นเองแล้วเวลาชนปลอดภัยด้วยนะเพราะมันลอยขึ้นไปโดนท่อไอเสียแต่ถ้า LPG เนี่ยเป็นนั่งแท็กซี่นะชนตูมนะมันลงใต้เจอท่อไอเสียนะเพราะงั้นรถแท็กซี่วิ่งไปต่างจังหวัดเนี่ยแล้วโดนชนท้ายนะไฟไหม้ทุกคันครับ
0: ค่ะค่ะความปลอดภัยเขามีอยู่เพราะว่าเขาลอยขึ้นไปถ้าชนแล้วมันก็จะขึ้นบนไม่ลุกไหม้เข้าไปในตัวถังหรือว่าในห้องโดยสารแบบนั้น
1: ใช่ครับ
0: ค่ะได้หลังจากนี้ไปเดี๋ยวเขาก็จะคงจะมีมาตรการอะไรที่สามารถแก้ไขให้ทุกอย่าง ดีขึ้นพัฒนาขึ้นนะคะหนูทางคนฟังก็คิดว่าน่าจะต้องมีแหละเนาะอาจารย์อย่างที่อาจารย์บอกว่าบางคันเนี่ยเขาเอาไปไว้บนหลังคาแล้วใช่ไหมคะ NGV น่ะ
1: ครับ
0: ค่ะได้ค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันคืนนี้นะคะ
1: ครับยินดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ ขอบคุณดร.สนธิโคชวัฒน์ด้วยค่ะผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพนะคะมาพูดถึงประเด็นสาเหตุที่ไฟนะคะว่าทำไมมันลุกไหม้แบบรุนแรงเลยหลังจากที่รถเมย์ชนนะคะรถไฟขออภัยรถไฟชนเข้ากับตัวรถเมย์นะคะแล้วก็ลากไปประมาณสัก50เมตรหลังจากนั้นนี่ประกายไฟมันเกิดแล้วก็ลุกไหม้นะคะเนื่องจากตรงนี้ไปโดนชนโดนตัวถังก๊าซNGV เข้าเต็มๆนะคะเพราะว่าตัวก๊าซตัวถังเนี่ยมันอยู่ด้านล่างใต้ท้องรถพอดีจริงๆก๊าซตัวนี้พอชนปุ๊บเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกมันจะลอยขึ้นเพราะว่าคุณสมบัติเด่นของก๊าซ NGV คือเบากว่าอากาศค่ะคุณผู้ฟังนะคะเขาเบากว่าอากาศฉะนั้นมันถ้ามันรั่วหรือมันเกิดการรั่วไหลเนี่ยมันจะลอยขึ้นทันทีทีนี้พอลอยขึ้นมันปรากฏว่ามันลอยจากข้างล่างใต้ท้องรถเข้าไปที่ตัวห้องโดยสารนะคะก็เลยเกิดการลุกไหม้รถรุ่นใหม่ๆนะคะอย่างที่อาจารย์เขาได้มีโอกาสคุยกับทางข้อมูลจากคสมกนะว่ารถรุ่นใหม่เนี่ยเขานิยมติดถังก๊าซ NGV บนหลังคาแล้วนะคะแทนที่จะไว้ด้านใต้ตัวรถหรือไว้ใต้ห้องเครื่องก็จะช่วยให้เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นพอดีคันนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่นแรกๆนะคะเมื่อก่อนเขาก็จะนิยมติดไว้ด้านล่างนะแล้วคุณสมบัติเด่นของก๊าซ NGV อีกอย่างหนึ่งคือจุดติดไฟยากนะคะจริงๆมันจะติดไฟยากนะติดไฟยากกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วไปก็เรียกว่ามีความปลอดภัยสูงนะคะสำหรับการใช้งานแต่กรณีนี้เนี่ยมันเกิดประกายไฟนะคะเกิดการเสียดสีนะคะมันก็เลยทำให้พอติดไฟปุ๊บเนี่ยแล้วการรั่วของก๊าซ NGV ที่มันออกมาด้วยแรงอัดนะคะที่อาจารย์บอกมันอยู่ในถังประมาณ 3,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเนี่ยมันก็เลยรวดเร็วทุกอย่างนะมันมีทั้งแรงอัดนะคะมีทั้งปริมาณแล้วก็มีทั้งไฟที่เป็นตัวจุดประกายให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วอันนี้ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยจะไม่เกิดขึ้นอีกเนาะนี่ก็เลยเก็บข้อมูลด้านนี้มาเล่าให้ฟังเชื่อว่าหลายท่านก็สนใจอยู่เหมือนกันแล้วว่าเอ๊ะทำไมมันลุกไหม้ได้นะคะไปดูต่อพอพูดถึงเรื่องรถเรื่องของไฟลุกไหม้นี่เราไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันดีกว่านะเวลานี้มีอะไรเพิ่มเติมบ้างในเรื่องของสภาพการจราจรช่วงดึกคืนนี้นะคะ3:30นี่ดึกหรือยังบางคนบอกว่านอนแต่หัวค่ำใช่ไหม3:30ดิฉันก็นับว่าเป็นดึกแล้วกันนะคะดึกสำหรับคนอื่นแต่สำหรับดิฉันยังไม่ดึกเลยนะยังไม่ถึงครึ่งคืนฉะนั้นมาดูนิดนึงมีอุบัติเหตุแจ้งเข้ามาอีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังคุณเด็กวัดป่าบอกว่าใช้ชัยพฤกษ์นะคะอยู่ชัยพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าตรงบริเวณลงจากต่างระดับชัยพฤกษ์นะคะไปเล็กน้อยตรงนี้มีรถปิกอัพเสียหลักนะคะขึ้นไปอยู่บนเกาะกลางค่ะกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวาแล้วฝนก็ยังคงตกอยู่นะคะสำหรับเวลานี้นะทำให้เส้นชัยพฤกษ์ขาเข้านะคะชะลอตัวตรงจุดเกิดเหตุค่ะคือลงจากต่างระดับชัยพฤกษ์ไปเล็กน้อยจุดตัดกับถนนราชพฤกษ์นะคะแล้วก็จะไปเจอเหตุนี้เลยนะมีรถปิกอัพนะคะที่ปีนขึ้นไปอยู่บนเกาะกลางนะคะขวางอยู่ในช่องทางด้านขวาด้วยผ่านจุดนี้ไปนะคะก็สามารถใช้การได้แต่ว่าก่อนถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยมันจะชะลอตัวนะคะชะลอตัวผ่านจุดเกิดเหตุไปแล้วสามารถเดินทางต่อได้ค่ะแต่มีฝนนะฝนยังตกอยู่เพิ่มความระมัดระวังด้วยขอบคุณข้อมูลจากคุณเด็กวัดป่านะคะที่อัปเดตมาให้ได้ทราบกันนะสำหรับเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นค่ะและเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณบัวจันทร์บอกว่าบนทางด่วน1นะคะจากบางนามุ่งหน้าไปทางดินแดงก่อนถึงทางลงท่าเรือค่ะเห็นมีผู้ชายใส่เสื้อสีส้มแล้วก็สวมกางเกงขายาวมีกระเป๋าสะพายไว้ด้วยนะคะไปเดินอยู่ที่ไหลทางด้านซ้ายก่อนถึงทางลงท่าเรือค่ะเดินตากฝนอยู่นะคะก็เลยแจ้งข้อมูลมาให้ทางจสร.ฝากไปถึงเจ้าหน้าที่ให้ไปช่วยตรวจสอบด้วย ตอนนี้ฝนก็ยังตกนะคะแล้วขึ้นไปเดินได้ยังไงก็ไม่รู้นะเรื่องของการจราจรตอนนี้ไม่เป็นปัญหาเลยค่ะสำหรับทางด่วน1นะคะจากบางนาไปดินแดงยังใช้การได้ดีฝั่งกลับกันก็รถเคลื่อนตัวได้แต่มีผู้ชายคนนี้ล่ะค่ะขึ้นไปเดินอยู่นะคะก่อนถึงทางลงท่าเรือก็เลยแจ้งเรามาเราประสานไปทางศูนย์ทางด่วนนะคะแจ้งศูนย์ทางด่วนให้แล้วเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะขอบคุณคุณบัวจันทร์ด้วยนะคะสำหรับข้อมูลที่แจ้งมานะเผื่อเดี๋ยวเพื่อนสมาชิกใช้เส้นทางตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวอาจจะไม่เห็นนะเพิ่มความระมัดระวังนิดนึงละกันไม่รู้ขึ้นไปเดินได้ยังไงแล้วเดินไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้นะคะก็เลยฝากเป็นข้อมูลอัปเดตมาละกันสำหรับเรื่องนี้อ่ะไปดูกันต่อในเรื่องอื่นๆนี่มีภาพแจ้งมาด้วยนะเมื่อสักครู่นี้เองนะคะทางFacebook ของเจสร้อยเราได้ลงภาพไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าในพื้นที่ริมคลองพดุงกรุงเกษมนะคะแถวตรงบริเวณหัวลำโพงเนี่ยฝนตกนะคะฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางนะขอบพระคุณมากๆเลยสำหรับข้อมูลที่ส่งมาดูเหมือนว่าฟ้ามันยังจะเป็นสีเทาๆอยู่เลยอ๋อแล้วตรงหัวลำโพงเขามีงานด้วยนะเขายังมีงานถนนคนเดินนะคะมีของกินขายอยู่ริมคลองพระดุงกรุงเกษมนะคะยังขายอยู่นะมีงานอยู่อย่างต่อเนื่องรู้สึกว่าจะมี10วันใช่ไหมสำหรับจุดนี้นะคะโอ้แต่วันนี้ฝนตกลงมาซะแล้วนี่สินะฝากเป็นข้อมูลเพิ่มเติมขอบคุณนะคะอย่างที่เห็นในภาพนี้เลยบรรยากาศนะดูสิเห็นแล้วแหละร้านขายของอยู่ทางด้านซ้ายริมคลองพะดุงแต่ฝนตกเนี่ยเวลาเป็นคนขายของแล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้นี่มันนะเฮ้อนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะสู้กันต่อไปนะคะร้านยังไม่ปิดนะคะยังเปิดขายอยู่เลยนะเผื่อฝนปล่อยๆแล้วใครอยากจะไปเดินต่อก็ไปได้นะคะริมคลองพดุงกรุงเกษมนะฝนยังตกอยู่เล็กน้อยถึงปานกลางนะคะขอบคุณสำหรับภาพด้วยนะคะที่แจ้งมานะอันนี้คุณมีน underscore h2o นอกจากนี้ตรงไหนอีกล่ะมีน้ำท่วมขังที่ก่อนหน้านี้แจ้งกันไปแถวพระราม4ก็มีนะตรงบริเวณสุขุมวิทพระขนงนะคะมีน้ำท่วมขังบนผิวการจราจรนะคะก็อาจจะต้องค่อยๆตามกันไปนะสำหรับเส้นทางตรงนี้นะคะรถก็ยังคงเยอะอยู่นะคะแล้วฝนก็ยังคงตกอยู่ยังไม่หยุดซะทีเดียวนะก็เพิ่มความระมัดระวังด้วยละกันนะคะปึ๊บๆเดี๋ยวขอไปดูเพิ่มเติมนิดนึงว่าตรงไหนมีข้อมูลนะคะในเรื่องของการเดินทางเพิ่มเติมที่เพชรเกษมนะคะเห็นบอกว่าตรงหน้ามหาวิทยาลัยสยามมีรถจักรยานยนต์ประสบอุบัติเหตุอยู่ในช่องทางด้านซ้ายนะคะกีดขวางการจราจรในช่องทางด้านซ้ายนะเพิ่มความระมัดระวังด้วยใครผ่านตรงจุดนี้เพชรเกษมขาเข้านะคะณเวลานี้เพชรเกษมขาเข้าในเรื่องของปริมาณรถก็ไม่ค่อยจะเยอะสักเท่าไหร่หรอกนะแต่เรื่องของผิวการจราจรที่เปียกลื่นนี่แหละเป็นปัญหานะคะดิฉันว่ามันจะเป็นปัญหาอยู่ตรงนี้ฉะนั้นโดยเฉพาะรถเล็กนะคะอย่าขี่ไวนะถนนมันลื่นเดี๋ยวเบรกไม่อยู่นะคะตอนนี้มีอุบัติเหตุตรงบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยสยามค่ะเป็นรถจักรยานยนต์นะคะฝากเพื่อนๆสมาชิกที่กำลังจะใช้เส้นทางตรงนี้เพชรเกษมขาเข้าก็เพิ่มความระมัดระวังด้วยละกันไม่แน่ใจว่าเคลื่อนย้ายแล้วหรือยังนะเดี๋ยวดิฉันขอไปดูในกล้องวงจรปิดกันสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับเส้นเพชรเกษมมีชะลอตัวนะมีชะลอตัวตรงบริเวณหน้ามหาลัยนะคะก็อาจจะติดจากอุบัติเหตุตรงนี้แหละนะมีรถชะลอตัวอยู่แต่ถามว่าเส้นเพชรเกษมตัดกับราชพฤกษ์ณเวลานี้รถก็ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะคะแต่ดูผิวการจราจรก็คือยังเปียกลื่นนะฝนน่าจะหยุดแล้วนะคะมองไม่เห็นเม็ดฝนแล้วนะคะจากกล้องวงจรปิดตรงนี้นะแต่ถนนยังเปียกอยู่เลยก็ระวังด้วยมันจะลื่นๆหน่อยเวลามันเปียกๆแบบนี้นะคะทั้งเส้นแหละดิฉันว่านะฝนหยุดแล้วแหละนะคะแต่ว่าถนนยังเปียกอยู่เพชรเกษมตัดกับบางแคนะคะตรงบริเวณนี้ปริมาณรถไม่เยอะยังใช้การได้นะคะยังเคลื่อนตัวตามกันได้ทั้งสองฝั่งค่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะจากกล้องวงจรปิด CCTV ของทางกรุงเทพมหานครทำให้เราได้เห็นภาพแบบนี้นะใครอยู่ตรงไหนฝนหยุดหรือยังเอ่ยอัปเดตเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะเพราะว่าเชื่อว่าหลายท่านนี่ก็ ยังคงเดินทางอยู่บางท่านบอกว่าอุ๊ยเพิ่งเลิกงานยังไม่ได้กลับบ้านกำลังจะกลับนะก็อัปเดตกันได้นะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมกันเข้ามาได้ทั้งคืนละค่ะคืนนี้นะเนื่องจากฝนมันตกทั่วกรุงเทพนะคะก็ชุ่มฉ่ำกันไปบางพื้นที่ก็หยุดแล้วบางพื้นที่ก็ยังไม่หยุดบางพื้นที่น้ำท่วมขังฉะนั้นฝากเป็นข้อมูลได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะโทรมาแจ้งได้ที่จสร้อยนะ1137นะคะแล้วก็อีกหมายเลขนึงคือดอกจัน1808ค่ะแล้วณเวลานี้อย่างที่บอกไปนะสายด่วนของหน่วยงานต่างๆที่ก่อนหน้านี้ขัดข้องเนี่ยกลับมาใช้ได้เป็นปกติเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะคะ
2: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
1: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แอปเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

กลับมาติดตามกันต่อค่ะในช่วงชั่วโมงนี้นะคะมีอีกหนึ่งเรื่องมาแจ้งให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะคะด้วยทางมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีองค์ประธานก่อตั้งและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์ประธานร่วมถวายความจงรักภักดีโดยดร.รัชนีเพิ่มพาณิชย์กรรมการบริหารและประธานอนุกรรมการฝ่ายจัดหาทุนมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยจะจัดรายการพิเศษน้ำใจช่วยไตสมทบทุนมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ในวันเสาร์ที่23พฤษภาคม2569ระหว่างเวลา 14.35 ถึง 16.30 นเพื่อหารายได้สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตที่ยากไร้ทั่วประเทศค่ะซึ่งในรายการนี้นะคะรายการพิเศษน้ำใจช่วยไตก็จะมีรายการแสดงและเพลงค่ะนะคะจะมีการแสดงประกอบเพลงผ้าไทยอัญมณีของโรงเรียนปราโมทวิทยารามอินทราเขตบางเขนขับร้องโดยคุณวานีจุทังคะอดีตศิลปินกรมศิลปากรค่ะการขับร้องเพลงใต้ร่มสิรินธรนะคะโดยกรรมการสมาคมคณะครุศาสตร์จุฬาการบรรเลงดนตรีไทยวงซิมโฟนีออเคสตราจากนักร้องเดอะโกลเด้นซองค่ะนักร้องจากกรมศิลปากรนะคะได้แก่คุณมานิตทุวะเศรษฐกุลคุณนัทธิกาเอี่ยมท่าไม้คุณธนิสานุนนินบุญค่ะคุณอิสระพงษ์ดอกยอนะคะนักร้องรับเชิญอาทิเช่นคุณโฉมฉายอรุณฉานคุณยืนชนสมบัติเทพคุณกมลพรหุ่นเจริญค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีนักร้องกิตติมศักดิ์ด้วยนะคะเช่นคุณสุรินทร์สุนทรสนานนะคะแล้วก็ท่านอื่นๆอีกมากมายหลายท่านเลยทีเดียวตรงนี้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับชมรายการนี้ได้นะคะรายการน้ำใจช่วยไตแล้วก็ร่วมบริจาคเงินตามแต่เห็นจะสมควรได้เลยค่ะนะคะเพื่อร่วมกันสมทบทุนมูลนิธิโรคไตนำรายได้ไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตที่ยากไร้ทั่วประเทศและซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศด้วยค่ะสามารถติดตามรับชมได้นะคะที่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะคะช่วงเวลา 14:35 นถึง 16:30 นค่ะเปิดช่อง5ได้เลยนะติดตามได้นะคะแล้วก็ช่วยกันสมทบทุนเพื่อผู้ป่วยโรคไตที่ยากไร้ได้นะคะมาดูเพิ่มเติมกันต่อนะในเรื่องของการเดินทางเมื่อสักครู่นะคะพูดถึงเรื่องฝนฟ้ากันไปนะหลายพื้นที่ถนนยังปีกลื่นปีกแฉะอันนี้ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะคะยังมีเรื่องของฝนนะฝนยังตกหนักอยู่ในหลายพื้นที่เห็นบอกว่าทางวังหลังเองเนี่ยก็ยังไม่หยุดตกเลยยังตกอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะตกเป็นชั่วโมงแล้วก็ส่งกำลังใจไปสำหรับคนใช้รถใช้ถนนด้วยรวมไปถึงในพื้นที่ทางต่างจังหวัดด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วนอกจากกรุงเทพมหานครอย่างที่เห็นในเรดาร์ตรวจอากาศของหนองจอกนะเวลานี้นะคะเรื่องของกลุ่มฝนเนี่ยก็ยังคงมีอยู่นะในกรุงเทพแล้วมันก็พัดผ่านขึ้นไปทางทิศตะวันออกนะคะอย่างที่เห็นเนี่ยมันขึ้นไปตอนแรกเนี่ยอยู่อยุธยาใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยขึ้นไปถึงนครนายกสระบุรีแก่งคอยแถวนู้นแล้วนะคะกระจายตัวไปทางด้านนู้นก็จะทำให้มีฝนตกในพื้นที่ต่างๆเพิ่มขึ้นแล้ววันนี้เองค่ะทางปภ.นะคะเขาก็ได้มีการประกาศนะแจ้งนะคะแจ้งเตือนเรื่องฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอนครไทยนะคะว่าตอนนี้เองเนี่ยพิษณุโลกเนี่ยต้องเฝ้าระวังนะเพราะว่ามันจะมีเรื่องของฝนตกหนักแล้วก็ยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะคะที่อำเภอนครไทยต้องระวังเรื่องน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ริมคลองลำน้ำและที่ลุ่มต่ำที่ลาดเชิงเขาค่ะโดยเฉพาะในตำบลหนองกระเท้าแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงตรงนี้เนี่ยทางปภ.แจ้งให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถแล้วก็เก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญค่ะต้องระวังเลยนะคะเรื่องไฟฟ้าระวังไฟดูดแล้วก็ดูแลกลุ่มเปราะบางด้วยนะคะปภ.เนี่ยเขาเลยร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์
เคลื่อนที่ AIS True และ NT ค่ะส่งข้อความแจ้งเตือนนะคะผ่านเซลล์บอดแคสต์แจ้งในเรื่องของฝนตกหนักที่อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกซึ่งถ้าใครอยู่ในพื้นที่เนี่ยก็จะได้รับการแจ้งเตือนนะคะจากเซลล์บอดแคสต์ที่มันจะโทรศัพท์อยู่ๆก็จะสั่นแบบนานมากคุณต้องดูอ่ะยังไงคุณก็ต้องดูถ้าคุณไม่กดดูมันก็จะไม่หยุดเตือนนะคะมันจะทำให้เราเห็นข้อความแล้วก็ทราบว่าทางเจ้าหน้าที่เองก็พยายามแจ้งนะคะในเรื่องของการเตรียมตัวแล้วก็เฝ้าระวังสำหรับฝนที่ตกหนักในอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกค่ะตอนนี้เขามีการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่าถ้ามีเหตุขอความช่วยเหลือก็สามารถแจ้งผ่านทางไลน์ปภ.ได้เลยนะคะปภ.รับแจ้งเหตุหรือโทรที่สายด่วน1784ตอนนี้กลับมาใช้ได้แล้วนะคะก่อนหน้านี้ที่มีเหตุขัดข้องนะตอนนี้สายด่วนนิรภัยปภ1784ใช้ได้ตลอด24ชั่วโมงรวมไปถึงคุณสามารถขอความช่วยเหลือนะคะผ่านทางไลน์แอดของทางปภ.ก็คือ @1784DDMP ได้เช่นกันนะคะฉะนั้นต้องติดตามข้อมูลแล้วก็ต้องเฝ้าระวังนะในช่วงนี้สถานการณ์ก็จะเป็นแบบนี้แหละเพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนนะคะในเรื่องของฟ้าฝนเนี่ยมาทุกวันแล้วก็หนักขึ้นทุกวันฉะนั้นต้องเตรียมตัวนะคะเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยโอ้ได้มีโอกาสติดตามข้อมูลที่จังหวัดภูเก็ตนะน้องที่ภูเก็ตเล่าให้ฟังบอกโอ้โหวันนี้ฝนตกที่ภูเก็ตเนี่ยตกอย่างกับกลัวว่าพรุ่งนี้มันจะไม่ได้ตกอีกแล้วอย่างนั้นน่ะนะคะตกไม่หยุดเลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีฝนตกหนักนะคะที่เกาะภูเก็ตวันนี้ก็มีทั้งเรื่องของน้ำท่วมขังนะคะเรื่องของการแจ้งเส้นทางที่จะต้องมีการปิดบางช่วงบางตอนแล้วณเวลานี้เองนะคะณเวลานี้เองเมื่อสักครู่เองนะประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตก็ได้มีการรายงานเรื่องของสถานการณ์ฝนตกหนักนะคะว่าสามารถวัดปริมาณน้ำฝนสะสมสูงสุดได้นะคะกว่า130มิลลิเมตรนะคะตอนนี้เองเนี่ยทางกองป้องกันบรรเทาแล้วก็กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตเขาก็มีรายงานประจำวันของเขานะคะซึ่งเป็นการรวบรวมเหตุการณ์ทั้งวันนะสรุปผลตอนประมาณ3ทุ่มนะคะก็มีการรายงานบอกว่ามีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งจังหวัดเลยแล้วก็มีฝนตกสะสมอย่างที่บอกไปนะคะ3พื้นที่ด้วยกันที่มีปริมาณฝนสูงสุดนะคะพื้นที่แรกก็คือสถานีเขื่อนบางวาดที่กระทู้อันนี้วัดได้ 130.80 มิลลิเมตรนะคะช่วงประมาณ2ทุ่มรองลงมาก็คือสถานีบ้านสาคูที่ถลางค่ะเขาสามารถวัดปริมาณน้ำฝนได้121มิลลิเมตรเมื่อตอน1ทุ่มนะคะและสถานีภูเก็ตที่อำเภอเมืองภูเก็ตค่ะวัดได้ 116.20 มิลลิเมตรเมื่อเวลา1ทุ่มเช่นกันนะคะในส่วนต่างๆเนี่ยก่อนหน้านี้นะคะมันจะมีเรื่องของน้ำท่วมขังที่กระทู้อันนี้ก็คลี่คลายแล้วในพื้นที่นะคะส่วนอื่นๆเนี่ยเขาบอกว่าปริมาณน้ำนะคะเรื่องน้ำฝนน้ำท่วมขังเนี่ยมันก็ลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะลดลงอย่างต่อเนื่องก็จะมีแค่บางจุดบางช่วงที่อาจจะมีเรื่องของน้ำนะคะที่มันยังคงรอการระบายอย่างเช่นในเมืองนะคะในเมืองภูเก็ตนะตรงบริเวณซอยโคกยางที่ตำบลราไวนะคะตำบลราไวก็ยังรอการระบายอยู่ส่วนที่ถลางนะคะถลางเองเนี่ยซอยบางม่าเหลานะคะบางม่าเหลา6ก็ยังคงจะมีน้ำท่วมขังนะบริเวณหน้าหมู่บ้านซิตี้ฮิลล์นะคะตรงแถวโรงเรียนบ้านสาคูนะทางไปโรงแรมแมริออตในยางก็ยังต้องรอการระบายแต่ว่ามันลดลงแล้วค่ะลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะส่วนสถานการณ์ด้านการให้ความช่วยเหลือในระดับจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเองในฐานะผู้อำนวยการจังหวัดก็มีการออกคำสั่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งค่ะไปตรวจสอบทางน้ำไหลนะคะจุดที่เกิดน้ำท่วมขังเป็นประจำหรือว่าจุดที่เรียกว่าจุดซ้ำซากนะคะรวมไปถึงตรวจสอบช่องระบายน้ำริมถนนตรงนี้เขามีปัญหาเหมือนกรุงเทพเลยนะเรื่องของการกำจัดขยะแล้วก็ดินโคลนที่มันไปอุดตันนะคะเพื่อจะไปเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำซึ่งทางอำเภอแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ค่ะก็มีการไปดำเนินการนะขุดลอกคูคลองท่อระบายน้ำดูดเลนทำความสะอาดร่องน้ำแล้วก็มีการกำจัดวัชพืชขยะต่างๆนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยก็คือ
ฝนมันเยอะจริงๆวันนี้นะมันก็เลยต้องรอการระบายส่วนพื้นที่ที่ติดกับแนวชายฝั่งทะเลตรงนี้เขามีการปักธงแดงตลอดแนวชายฝั่งแล้วนะคะห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาดนะคะในช่วงที่มีการแจ้งเตือนแล้วก็การเฝ้าระวังคลื่นลมในระยะนี้ก็คือห้ามนะคะห้ามลงเล่นน้ำก็ต้องปฏิบัติตามกฎกติกาแหละนะถ้าเขาปักธงแดงก็คือไม่ควรลงแล้วช่วงที่ฝนฟ้าคะนองแบบนี้นะคะอย่างที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าฝนช่วงนี้ก็จะมาเยอะนะคะฉะนั้นก็ต้องระวังเชื่อต้องเชื่อแหละนะต้องติดตามแล้วก็เชื่อที่ทางเจ้าหน้าที่บอกไม่อย่างนั้นเนี่ยมันเวลามันเกิดเหตุอะไรแล้วมันก็จะเกิดความสูญเสียเพราะว่ามันจะมีผลกระทบต่อเนื่องนะคะเรื่องของฝนหนักหรือหนักมากที่ประเทศไทยเนี่ยมันจะต่อเนื่องไปจนถึงวันที่21พฤษภาคมนะคะก็ถึงวันพรุ่งนี้แหละฝนยังตกหนักแล้วก็หนักมากโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะต้องระวังให้ดีด้วยต้องติดตามประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่อยๆนะคะวันนี้เขาออกประกาศเป็นฉบับที่เท่าไหร่นะ16ใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะออกอีก1ฉบับตอนประมาณ17:00 นะคะเป็นฉบับต่อไปก็ต้องติดตามสถานการณ์ตรงนี้อย่างต่อเนื่องนะคะเดินทางมาถึงช่วงท้ายปลายชั่วโมงแล้วเดี๋ยวขอพักก่อนนะชั่วโมงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าชี้แจงความคืบหน้าคดีวางเพลิง11จุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อมกราคม2569สักครู่มาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซัมสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซัมสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
7: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าชี้แจงผ่านสื่อมวลชนเกี่ยวกับความคืบหน้าในคดีวางเพลิงและวางระเบิดสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน11จุดเมื่อวันที่11มกราคม2569คุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
9: พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าชี้แจงผ่านสื่อมวลชนเกี่ยวกับความคืบหน้าในคดีวางเพลิงและวางระเบิดสถานีน้ำมันในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้จำนวน11จุดเมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมาขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถขยายผลและรวบรวมพยานหลักฐานเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ก่อเหตุได้อย่างต่อเนื่องโดยพบว่าการก่อเหตุครั้งนี้เป็นการกระทำที่มีการวางแผนอย่างเป็นระบบใช้ผู้ก่อเหตุรวมทั้งหมด74รายรถจักรยานยนต์22คันและอาวุธปืน19กระบอกพร้อมนำระเบิดเข้าไปก่อเหตุทั้งหมดรวม26ลูกสามารถเก็บกู้ได้3ลูกเหตุการณ์เกิดขึ้นรวม11จุดในพื้นที่จังหวัดปัตตานี2จุดจังหวัดยะลา4จุดและจังหวัดนราธิวาส5จุดโดยเป้าหมายเป็นสถานีน้ำมันปตท.ปัจจุบันสามารถควบคุมผู้ก่อเหตุได้แล้วจำนวน16รายในจำนวนนี้มีผู้ยอมรับ5รายและผู้ปฏิเสธ9รายอยู่ระหว่างการซักถาม1รายและมีผู้เสียชีวิตจากการบังคับใช้กฎหมายขณะเดียวกันมีผู้ถูกปล่อยตัวกลับภูมิลำเนา4รายเนื่องจากหลักฐานไม่เพียงพอสะท้อนให้เห็นถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมยึดหลักพยานหลักฐานรวมทั้งยังสามารถรวมหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ภาพจากกล้องวงจรปิดรวมถึงข้อมูลจากการซักถามจนนำไปสู่การออกหมายจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้วจำนวน25รายปัจจุบันสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาดำเนินคดีได้แล้ว8รายซึ่งเกี่ยวข้องกับเหตุในจังหวัดยะลาและนราธิวาสโดยอยู่ในระหว่างกระบวนการสอบสวนขยายผลเพื่อติดตามผู้ร่วมกระบวนการที่ยังหลบหนีมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปธนาการเหลี่ยมทองรายงาน
1: ปิดท้ายที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศเขตติดโรคติดต่ออันตรายอีโบลาเข้มมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศเสี่ยงหลังองค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศมีผลบังคับใช้21พฤษภาคมนี้คุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
10: กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าขณะนี้องค์การอนามัยโลก WHO ได้ประกาศพบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาพร้อมยกระดับให้สถานการณ์ดังกล่าวเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเนื่องจากเป็นโรคติดเชื้อรุนแรงมีการแพร่ระบาดรวดเร็วและมีอัตราการเสียชีวิตสูงซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาพุทธศักราช2569โดยกำหนดให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาเป็นเขตโรคติดต่อ อันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่21พฤษภาคม2569เป็นต้นไปทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคณช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและเพื่อรองรับความเสี่ยงจากผู้เดินทางที่มาจากประเทศที่มีการระบาดและช่วยให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขสามารถดำเนินการมาตรการควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสมตามสถานการณ์ปวีณาสมคิดรายงานค่ะเดินทางที่มาจากประเทศที่มีการระบาดและช่วยให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขสามารถดำเนินการมาตรการควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม

0: สถานีวิทยุจส.ร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.ร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ให้มีปลาว่ายสะพรั่งทั้งคุ้มน้ำมีเขียดแล้วร้องแจ้วอบอ้วนใหญ่มีน้ำดื่มกินอาบชุ่มชื่นใจมีพืชผักผลไม้ไทยนานาพันธุ์บทกลอนนี้คงบอกเล่าได้ถึงความในพระราชฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถว่าทรงปรารถนาที่จะให้แผ่นดินไทยบริบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารเพื่อให้คนไทยได้อยู่ดีกินดีพระองค์ได้ทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมากมายเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าเมืองไทยทั้งพืชพันธุ์และสรรพสัตว์ที่สำคัญทรงกำหนดแนวทางการรักษาป่าโดยการใช้คนเป็นกลไกสำคัญในการทำหน้าที่ดูแลป่าและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูล
1: ที่เข้ามาอยู่ที่นี่ครับก็มันมีที่อยู่ที่ทำกินไร่ลาก็มีหมดเนี่ยเป็นของตัวเองทั้งนั้นเนี่ยครับไม่ได้เช่าของเขาเนี่ยแล้วก็ลงทุนไปปลูกข้าวมีข้าวกินก็เราก็ไปปลูกสวนกาแฟเดี๋ยวเกือบผลผลิตกาแฟไล่มาก่อนเราก็เอาไอ้กาแฟนี่ไปขาย
0: ยิ่งกว่านั้นยังมีพระราชดำริให้อนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารอันยั่งยืน
2: เราหากินก็ยังมีสมบูรณ์มากเรื่องปูก็มันก็มีขยายพันธุ์มีที่อาศัยอยู่มากและไอ้พวกของในน้ำก็ไอ้พวกกุ้งพวกปลานี่มันจะไม่หมดไปครับ
0: ธนาคารอาหารชุมชนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลายภูมิภาคของประเทศล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์ที่จะให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่เหมาะสมทั้งการปลูกพืชไร่ไม้ผลและการเลี้ยงสัตว์อีกทั้งยังเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชน
3: ปีพ.ศ. 2545นะครับที่ผมทำแบบเกษตรแบบผสมผสานแบบง่ายๆนะครับกิจกรรมปลูกที่ในสวนนะครับมีปลูกแบบหลากหลายแล้วก็เป็นผมก็ทำบ่อเล็กๆเลี้ยงปลาดุกแล้วก็เลี้ยงปลานิลพออยู่พอกินแล้วก็พอเพียงครับครับอยู่ได้ครับอยู่แบบสบายเลยครับแล้วก็อยู่แบบมีความสุขไม่ต้องเล่ร่อนเหมือนเมื่อก่อน
0: ข้าวผักผลไม้และผลิตภัณฑ์นานาชนิดที่เห็นนี้ล้วนเป็นผลผลิตจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมและทรงช่วยเหลือในด้านการตลาดโดยนำมาจัดจำหน่ายให้คนกรุงเทพได้เลือกซื้อและบริโภคอาหารสดสะอาดถูกหลักโภชนาการในเวลาเดียวกันก็ทำให้ชาวกรุงเทพได้มีส่วนช่วยเหลือชาวชนบท
4: โครงการต่างๆที่ท่านทำขึ้นเนี่ยท่านทำขึ้นเพื่อประชาชนจริงๆคืออย่างน้อยๆก็ช่วยชาวบ้านให้มีงานทำส่วนผู้บริโภคก็สามารถที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเขาเองได้นะคะ
0: ด้วยการทรงงานอย่างมุ่งมั่นของสมเด็จพระบรมราชินีนาถวันนี้ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารได้กลับคืนสู่ผืนแผ่นดินไทยเพื่อเป็นทรัพย์ในดิน

0: 22นาฬิกากับอีก15นาทีค่ะอยู่ต่อกับจสร้อยนะคะติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ทางสถานีวิทยุจสร้อยสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรนะคะเราจะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆให้คุณผู้ฟังได้รับทราบไปพร้อมๆกันนะคะในช่วงกลางคืนแบบนี้เรื่องของสภาพการจราจรอาจจะคลี่คลายลงนะคะมีรถน้อยลงแต่ว่าเราก็ยังมีข้อมูลต่างๆมาอัปเดตเรื่อยๆนะตอนนี้มีคุณผู้ฟังนะคะผู้ที่ใช้เส้นทางแจ้งมาว่ามีรถเสียบนถนนบรมราชชนนีค่ะคุณชนกนะคะใช้เส้นถนนบรมราชชนนีในฝั่งขาออกบอกว่าตอนนี้เนี่ยตรงบริเวณหน้าบุญถาวรนะคะหน้าบุญถาวรตรงนี้มีรถบรรทุกพ่วงจอดเสียอยู่นะคะกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านซ้ายของช่องด่วนค่ะจุดนี้นะคะก็เลยทำให้รถที่ตามหลังมาเนี่ยเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากติดรถใหญ่ที่จอดเสียอยู่ในช่องทางด้านซ้ายเนี่ยแหละค่ะผ่านพ้นจุดนี้ไปแล้วก็สามารถเคลื่อนตัวตามกันได้นะคะรถชะลอตัวนะคะตั้งแต่ช่วงพุทธมณฑลสาย2ไปถึงสาย4นะคะสำหรับฝั่งขาออกส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวตามกันได้ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลล่าสุดที่มีการแจ้งในเรื่องของสภาพการจราจรเพิ่มเติมเข้ามาขอบคุณคุณชนกด้วยนะคะที่อัปเดตเรื่องการจราจรมาให้เราได้ทราบกันนะส่วนในสายทางอื่นๆนะคะถ้ามีเพิ่มเติมยังไงก็สามารถอัปเดตเข้ามาได้ตลอดเลยนะคะสำหรับค่ำคืนนี้นะก่อนหน้านี้นะคะในพื้นที่เขตพญาไทเองเนี่ย เรื่องของฝนฟ้าก็ตกลงมาค่อนข้างแรงนะคะแล้วก็ทำให้มีต้นไม้เนี่ยมันหักโค่นลงมานะคะหลังจากที่มันมีเรื่องของลมพายุนะคะพัดแรงในช่วงประมาณสัก2ทุ่มครึ่งนะคะทั้งฝนทั้งลมเลยก็ทำให้ต้นไม้หักนะคะหักโค่นตรงบริเวณปากซอยอารี3นะคะกีดขวางการจราจรอยู่แต่ว่าเวลานี้นะคะเจ้าหน้าที่ของทางเขตพญาไทเขาได้เข้าเคลียร์พื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ทำให้จุดนี้เนี่ยสามารถผ่านได้เป็นปกติและสามารถสัญจรได้แล้วนะแต่ก่อนหน้านี้นี่มันเกะกะขวางทางมากเลยทั้งต้นอ่ะลงมาขวางเลยอ่ะนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็จัดการเป็นที่เรียบร้อยนะคะเส้นทางการจราจรก็สามารถสัญจรได้ตามปกติแล้วค่ะก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับในพื้นที่ตรงบริเวณปากซอยอารี3นะคะมาอัปเดตให้ได้ทราบกันนะส่วนในบางพื้นที่ถามว่ายังมีเรื่องของน้ำท่วมขังอยู่ไหมนะคะถามว่ามีไหมก็ดูเหมือนว่าจะมีเป็นบางจุดบางช่วงนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตั้งแต่ช่วง3ทุ่มครึ่งที่ผ่านมานะคะฝนเริ่มน้อยลงแล้วสำหรับในพื้นที่ฝั่งพระนครนะคะแนวโน้มเนี่ยมันลดลงปริมาณฝนสูงสุดนะคะอยู่ที่เขตพระนครก็คือ 91.5 แล้วก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องของน้ำที่มันท่วมสายทางต่างๆณเวลานี้ก็ยังมีเหลืออยู่นะคะยังมีเหลืออยู่เป็นบางเส้นทางนะเดี๋ยวมาดูนิดนึงละกันว่าตรงไหนก่อนหน้านี้ที่เราบอกคุณผู้ฟังว่ารัชดาภิเษกตรงแยกเทียมร่วมมิตรเนี่ยมันมีเรื่องของน้ำท่วมตอนนี้ปกติแล้วนะคะเราไปดูจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ดีกว่านะประชาอุทิศตรงข้ามกับสำนักงานเขตห้วยขวางตรงนี้ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ประมาณ 5-10 เซนนะคะที่พระราม6ถนนพระราม6ตลาดประชาจีนก็ยังท่วมอยู่นะยังท่วมขังอยู่นะคะ 10-15 เซนณเวลานี้นะคะพื้นที่พญาไทตรงข้ามกับกรมปศุสัตว์นะคะก็ยังมีเรื่องของปริมาณน้ำท่วมนะคะในเส้นทางอยู่ประมาณ 5-10 เซนเหมือนกันประชาราษฎร์บำเพ็ญค่ะในพื้นที่เขตห้วยขวางตรงช่วงซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ14นะคะน้ำยังท่วมผิวการจราจรอยู่นะ 5-10 เซนเช่นกันและที่นะคะถนนจักรเพชรนะคะหน้าวัดเลียบตรงนี้ก็ยังคงท่วมขังอยู่ประมาณ 10-15 เซนติเมตรนะคะก็จะเหลืออยู่ประมาณนี้แหละสำหรับจุดที่มีน้ำท่วมขังนะก็ฝากไว้เป็นข้อมูลพอพูดถึงเรื่องการเดินทางเรามาดูเรื่องนี้กันบ้างดีกว่าเปลี่ยนจากเรื่องเครียดๆนะมาดูเรื่องสนุกกันก่อนดีกว่าทาง Toyota ถนนสีขาวชวนคุณมาเล่นเกมกันค่ะในเดือนนี้นะคะประจำเดือนพฤษภาคม2569สำหรับกิจกรรมนี้นะคะช่วงวันนี้จนถึง31พฤษภาคมนะคะเรามีคำถามให้คุณไปร่วมสนุกกันร่วมตอบคำถามแล้วไปลุ้นรับรางวัลกันนะคะไม่ว่าคุณจะขับรถจนเซียนหรือว่าขับได้ไม่นานคุณเข้าโค้งแบบไหนปลอดภัยที่สุดคะอันนี้คือคำถามที่ทางโครงการ Toyota ถนนสีขาวเขาฝากไว้นะคะถามว่าไม่ว่าคุณจะขับรถ จนเซียนหรือว่าขับได้ไม่นานคุณเข้าโค้งแบบไหนปลอดภัยที่สุด A เข้าโค้งเร็วออกช้านะคะ B เข้าให้ช้าออกให้เร็วนะเข้าโค้งนะอันนี้เข้าโค้งนะ A หรือ B นะคะก็สามารถตอบคำถามกันได้นะก็ฝากไว้นะคะถามว่าตอบคำถามนี่คือทำยังไงก็ไปลุ้นรับของรางวัลกันนะคะเพื่อที่จะรับของรางวัลเป็นกิฟต์วอเชอร์300บาทนะคะรวม5รางวัลจาก Toyota ถนนสีขาวค่ะไปร่วมสนุกกันได้นะเข้าไปดูใน Facebook ของ JS100 Radio นะคะเข้าไปดูในนั้นนะแต่อย่างแรกเลยต้องลงทะเบียนก่อนอันนี้ย้ำทุกครั้งนะแต่ละเดือนเราจะมีแนวคำถามไม่เหมือนกันแต่ว่าทุกครั้งในการตอบคำถามค่ะคุณต้องไปลงทะเบียนให้เรียบร้อยลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะไปตอบคำถามกันเลือกคำถามที่โดนใจคุณ A หรือ B นะคะเพียงเท่านี้คุณก็มีสิทธิ์ที่จะร่วมลุ้นรางวัลได้นะคะแต่ว่าย้ำหลายครั้งทุกครั้งเลยนะคะเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวคุณตอบคำถามถูกแล้วคุณลืมลงทะเบียนอดเลยนะอดได้รับของรางวัลกิฟต์วอเชอร์โลตัสมูลค่า300บาทจาก Toyota ถนนสีขาวนะคะกิจกรรมนี้ก็ฝากไว้ด้วยละกันนะยังสามารถตอบคำถามได้จนถึง31พฤษภาคม2569ค่ะแล้วเราก็จะมีเรื่องของการประกาศผลนะคะเราจะไปประกาศผลกันวันที่9มิถุนายน2569ทาง Facebook ของ JS100 เนี่ยแหละค่ะโดยผู้ที่ได้รับรางวัลเนี่ยต้องเดินทางมารับรางวัลที่อาคารตึกไทยนะคะที่จสร้อยของเราในเขตคลองเตยหรือว่าให้ผู้แทนค่ะให้ผู้แทนรับมอบมารับแทนก็ได้นะคะตรงนี้ถ้ามีข้อสงสัยสอบถามก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ได้เลยนะโทรมาถามได้เราต้องบอกว่าการตัดสินใจนะคะการตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุดนะคะสำหรับการตอบคำถามนะมีคำถามสองคำถามไม่ใช่คำถามหนึ่งคำถามคำตอบให้คุณเลือกสองช้อยส์นะคะA กับ B แค่นั้นเองไปเลือกคำตอบที่โดนใจคุณแล้วก็ถ้าเป็นคำตอบที่ถูกนะคะก็ไปลุ้นกันเพราะว่าเราจะแจกรางวัลกิฟต์วอเชอร์มูลค่า300บาทเนี่ยรวม5รางวัลจาก Toyota ถนนสีขาวค่ะนี่ก็ฝากไว้นะใครอยากเล่นเกมอยากร่วมสนุกก็ได้เลยนะเสียดายเจ้าหน้าที่ร่วมไม่ได้อ่านได้แต่คำถามอย่างเดียวอ่ะคุณเข้าไปดูได้ใน Facebook ของ JS100 นะคะมาดูเรื่องนี้กันต่อนะหลังจากพักเรื่องรถราไปแล้วนะคะเอาเกมมาให้คุณไปตอบคำถามแล้วเรามาดูข่าวกันบ้างดีกว่าในช่วงเวลานี้นะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้คุยกับอาจารย์สนธิไปใช่ไหมเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นตรงมักกะสันนะเรื่องรถไฟชนกับรถเมย์ตอนนี้เองเนี่ยทางเจ้าหน้าที่นะคะตำรวจเนี่ยเขาก็ได้มีการจำลองเหตุการณ์นะคะในเรื่องของการตรวจสอบเรื่องของรถไฟชนรถเมย์เนี่ยล่ะค่ะเราไปดูข่าวนี้กันนะเขาจำลองเหตุการณ์เพื่อพิสูจน์นะคะเรื่องของระยะการมองเห็นแล้วก็ความเร็วค่ะโดยตำรวจชุดสืบสวนก็ได้ขึ้นรถไฟจำลองเหตุการณ์ที่รถไฟชนรถเมล์แล้วก็มีผู้เสียชีวิต8ศพนะคะเพื่อที่จะพิสูจน์ข้อเท็จจริงในเรื่องของระยะการมองเห็นธงให้สัญญาณระยะความเร็วที่ใช้ในการเดินรถนะคะโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นรถนะคะเป็นรถไฟขนสินค้าขบวน2126แล้วก็ชนรถโดยสารประจำทางปรับอากาศก็คือปอ206สีส้มนะคะที่วิ่งระหว่างเมกะบางนานะคะไปถึงมอเกษตรจนเกิดเหตุไฟลุกไหม้แล้วก็มีผู้โดยสารเสียชีวิต8รายบาดเจ็บไป30คนนะคะรถยนต์เนี่ยเสียหลักหลายคันนะคะในจุดเกิดเหตุตรงบริเวณใกล้เคียงกับสถานีรถไฟAirport Rail Link มักกะสันที่ถนนอโศกดินแดงตรงนั้นนะคะเชื่อว่าหลายท่านก็เห็นภาพแล้วมันก็ติดตานะจำได้เพราะเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งต่อมาค่ะนายสยมพรสวนกูลอายุ46ปีคนขับรถไฟนายอุเทนจอมคิรีอายุ57ปีตำแหน่งพนักงานการเดินรถ2ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถหรือคน ยกขึ้นลงไม้กั้นคนโบกธงและนายลาภิตทองบุญอายุ56ปีคนขับรถเมย์ถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีตามที่ได้มีข่าวนำเสนอออกไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะวันนี้ค่ะมีการจำลองเหตุการณ์นะคะโดยทางพันตำรวจเอกศักยะแสงวันค่ะรองผบ.ก.น.1 นะคะพร้อมกับพนักงานสืบสวนนะคะก็ได้มีการขึ้นรถไฟไปจำลองสถานการณ์ที่สถานีรถไฟหัวหมากค่ะภายในหัวลากอนุญาตให้เฉพาะเจ้าหน้าที่รถไฟแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเท่านั้นน่ะนะคะแล้วก็มีการต่อพ่วงด้วยห้องโดยสาร1ตู้เดินทางไปที่สถานีอโศกใกล้กับจุดเกิดเหตุบริเวณถนนอโศกดินแดงใกล้กับสถานีรถไฟรถไฟแอร์พอร์ตเดริงมักกะสันนะคะก็เป็นระยะทางรวมแล้วเนี่ย9.2 กิโลเมตรใช้เวลาเดินรถกว่า1ชั่วโมงค่ะการขึ้นจำลองเหตุการณ์ชุดสืบสวนก็ได้กำหนดประเด็นตรวจสอบระยะการมองเห็นระบบอนัสสัญญาณเพื่อดูว่าคนขับรถไฟจะสามารถมองเห็นระบบอนัสสัญญาณต่างๆทั้งธงไฟสัญญาณหรือยานพาหนะที่จอดคร่อมรางในระยะเท่าไหร่รวมไปถึงระยะการหยุดเบรกรถไฟเพื่อดูว่าพนักงานขับรถไฟใช้ระยะทางเท่าไหร่ก่อนถึงสถานีหรือว่าซุ้มไม้กั้นรถการชะลอความเร็วและหยุดรถไฟรวมทั้งจะสังเกตการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำซุ้มรถไฟว่าจะเริ่มส่งสัญญาณให้พนักงานขับรถในระยะเท่าไหร่ค่ะนอกจากนี้เขาก็ยังมีการดูความเร็วของรถไฟว่าใช้ความเร็วเท่าไหร่ตั้งแต่วิ่งรถไปจนถึงการชะลอความเร็วก่อนที่จะเบรกหยุดรถไฟโดยประเด็นต่างๆเหล่านี้ค่ะชุดสอบสวนสืบสวนจะรวบรวมเพื่อมาตรวจสอบว่าสอดคล้องกับคำให้การของพนักงานควบคุมไม้กั้นพนักงานขับรถไฟช่างเครื่องและพนักงานรักษารถไฟคันเกิดเหตุหรือไม่รวมทั้งนำมาเปรียบเทียบกับข้อปฏิบัติของการรถไฟแห่งประเทศไทยทั้งการปฏิบัติในส่วนของพนักงานขับรถไฟและพนักงานควบคุมไม้กั้นโดยจะสังเกตการปฏิบัติตั้งแต่การทำความเร็วรถไฟการวิทยุสื่อสารระยะห่างของรถไฟก่อนที่จะนำไม้กั้นลงรวมถึงการตีสัญญาณของพนักงานควบคุมไม้กั้นทั้งสัญญาณไฟแล้วก็สัญญาณธงค่ะสำหรับการจำลองสถานการณ์ครั้งนี้นะคะชุดสืบสวนเขาก็ได้แบ่งเจ้าหน้าที่ออกเป็น2ชุดชุดแรกคือเป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนที่สังเกตการบนรถไฟอีกชุดหนึ่งคือเจ้าหน้าที่สืบสวนที่สังเกตการตามซุ้มไม้กั้นรถไฟส่วนขบวนรถไฟที่ใช้จำลองสถานการณ์ก็เป็นขบวนรถไฟโดยสารปกติค่ะซึ่งจากข้อมูลของการรถไฟแห่งประเทศไทยยืนยันว่าทั้งรถไฟโดยสารและรถไฟขนส่งมีระเบียบการปฏิบัติที่เหมือนกันนะคะอันนี้เขาก็จะไปเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะซึ่งช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยแหละค่ะเขาได้มีการจำลองสถานการณ์ดังกล่าวขึ้นนะคะเพื่อที่จะนำสิ่งเหล่านี้เนี่ยไปประกอบนะคะประกอบการตรวจสอบกับคำให้การของพนักงานต่างๆนะคะส่วนผลจะเป็นอย่างไรนั้นไปเก็บข้อมูลอะไรได้ยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมจะเอามาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ทราบต่อไปเนาะก็อันนี้ก็เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะการดูสถานการณ์จริงนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสอบสวนเขาก็ได้มีการจำลองนะคะเหตุการณ์ขึ้นวันนี้แล้วเดี๋ยวเอาไปประกอบกันนะส่วนเรื่องของผู้ที่เรียกว่าเป็นเหยื่อนะคะหรือว่าผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยก็โอ้โหหลังอย่างที่เราทราบกันนะคะบางสภาพบางร่างก็แทบจะจำไม่ได้เนาะก็มีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะประเทศเพื่อนบ้านที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือชาวเมียนมานะคะวันนี้ค่ะทางญาติของนางสาวเอเอมิดนะคะชาวเมียนมาเหยื่อเหตุรถไฟพุ่งชนรถเมย์ก็ได้มาติดต่อขอรับร่างที่สถาบันนิตินะคะสถาบันนิติเวชวิทยาที่โรงพยาบาลตำรวจค่ะก็อย่างที่เห็นในภาพเลยอ่ะต้องพยุงนะคะทันทีที่ทั้งตัวแฟนหนุ่มแล้วก็ครอบครัวได้เข้าไปดูร่างเพื่อยืนยันตัวตนก็พากันร้องไห้อย่างหนักเลยค่ะก่อนที่แฟนหนุ่มเองเนี่ย เป็นลมล้มพับไปเลยทีเดียวนะคะเพราะรับไม่ได้กับการสูญเสียที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันโดยทางครอบครัวของเขาเองเนี่ยก็ได้เปิดเผยว่าเอเอมิดเนี่ยเป็นเสาหลักของบ้านเดินทางมาทำงานรับจ้างในประเทศไทยเพื่อหาเงินส่งกลับไปเลี้ยงดูพ่อแม่และคนในครอบครัวที่เมียนมาวันเกิดเหตุค่ะผู้เสียชีวิตเพิ่งขึ้นรถเมย์ได้เพียงไม่กี่ป้ายก่อนจะเกิดโศกนาฏกรรมรถไฟพุ่งชนอย่างรุนแรงจนเสียชีวิตนะคะแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าญาติก็ยังไม่สามารถนำร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาได้เนื่องจากยังติดในเรื่องของเอกสารและการประสานงานกับทางสถานทูตเมียนมาค่ะต้องให้มีการดำเนินการให้เรียบร้อยซะก่อนนะคะก็คนในครอบครัวแล้วก็คนรักก็ยังคงทำใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ไม่ได้ก็เป็นภาพอย่างที่เราเห็นตอนนี้แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถเมล์นะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติแล้วก็ครอบครัวของผู้สูญเสียทั้งหมดด้วยนะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซ้ำรอยอีกนะคะอันนี้ก็เก็บมาเล่าให้ฟังนะเป็น อีกหนึ่งเรื่องราวนะที่เราไม่อยากให้เกิดแต่มันเกิดขึ้นแล้วฉะนั้นในเรื่องของการป้องกันต่อไปเนี่ยมันก็จะต้องมีมาตรการที่เข้มข้นขึ้นแล้วหวังว่ามาตรการที่จะออกมาเนี่ยมันสามารถจะแก้ไขปัญหาได้จริงๆนะคะเพราะว่าเท่าที่ฟังตอนนี้บางคนก็มีความรู้สึกไม่อาจจะมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในเรื่องของการแก้ปัญหาที่ทางฝากฝั่งรัฐบาลกำลังพยายามทำขึ้นนะคะเราก็ต้องดูกันต่อไปแหละว่าในอนาคตข้างหน้านะคะสิ่งที่กำลังคิดจะแก้ไขปัญหาตรงนี้เนี่ยมันสามารถทำได้จริงหรือเปล่าแล้วมันจะเป็นผลดีกับการเดินทางหรือว่าเป็นผลนะคะที่มีประสิทธิภาพกับทุกๆฝ่ายหรือไม่อันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อนะค่ะสำหรับข่าวนี้ก็เก็บมาฝากนะเก็บมาฝากในช่วงค่ำคืนนี้ส่วนในเรื่องของการเดินทางหรือว่าเรื่องของสภาพอากาศฟ้าฝนอะไรเดี๋ยวเราค่อยๆอัปเดตเพิ่มเติมกันไปเรื่อยๆละกันนะคะขอไปดูนิดนึงนะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างในช่วงดึกๆแบบนี้ก็ในเรื่องของการเดินทางเดี๋ยวขอไปส่องนะคะกล้อง CCTV กันดูสักหน่อยบรรยากาศช่วงค่ำคืนนี้หลายเส้นทางนะสภาพการจราจรไม่เป็นปัญหาแล้วนะคะถ้าถามนะก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้โหแดงไปแทบจะทุกเส้นเลยแต่เวลานี้ก็ดูรถนะบางตาลงนะคะอย่างเช่นตรงบริเวณทางแยกมิตรสัมพันธ์ค่ะรถที่มุ่งหน้าไปแยกราชประสงค์ก็มีปริมาณรถน้อยลงนะคะมีปริมาณรถน้อยลงตรงนี้ไม่มีฝนแล้วนะยังใช้การได้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันได้อยู่สำหรับจุดนี้นะคะดูดีไม่มีปัญหาแถวเพชรบุรีรถก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆนะฝนหยุดแล้วแต่ถนนยังดูเปียกๆอยู่นะคะถนนยังดูเปียกอยู่นะขับขี่ด้วยความระมัดระวังละกันนะคะในเรื่องของการเดินทางไปดูส่วนต่อไปก่อนหน้านี้เยาวราชค่อนข้างแน่นเลยทีเดียวนะคะแต่ณเวลานี้ก็สภาพการจราจรไม่เป็นปัญหานะคะไม่เป็นปัญหาดูใช้การได้นะณเวลานี้นะหัวลำโพงฝนหยุดแล้วเหมือนกันนะคะเท่าที่ดูจากกล้องตอนนี้นะคะปริมาณรถน้อยลงนะคะเดินทางคล่องตัวขึ้นไม่มีรถตกค้างอยู่ตามหน้าแยกสัญญาณไฟนะคะมีไม่กี่คันเองนะตรงบริเวณแยกหัวลำโพงค่ะมีการขอความช่วยเหลือนะคะเรื่องรถเข้ามาคุณพนิดาแจ้งมานะคะว่ารถเก๋งโตโยต้ายาริสสีฟ้าแบตหมดค่ะตอนนี้สตาร์ทไม่ติดเลยเผื่อใครมีสายพ่วงนะคะไปให้ความช่วยเหลือคุณพนิดาด้วยต้องการขอพ่วงแบตนะคะแล้วก็ขอสายพ่วงด้วยเนื่องจากตัวคุณพนิดาเองไม่มีสายพ่วงนะรถโตโยต้ายาริสสีฟ้าคันนี้นะคะหมายเลขทะเบียนกไก่คควาย9017กทม.ค่ะจอดอยู่ตรงบริเวณหน้าร้านบาโทโฟเหรอคะที่วัชรพลนะคะที่วัชรพลนะใครผ่านไปนะคะพบเห็นรถโตโยต้ายาริสสีฟ้าหมายเลขทะเบียนกไก่คควาย9017กทม.แวะให้ความช่วยเหลือหน่อยนะคะคุณพนิดารอความช่วยเหลืออยู่แบตหมดสตาร์ทไม่ติดแล้วก็ไม่มีสายพ่วงด้วยนะขอบพระคุณล่วงหน้าเลยนะคะ นี่ก็อยู่แถววัชรพลนะขออภัยนะคะขออภัยแจ้งหมายเลขทะเบียนรถใหม่นะคะไม่ใช่กทมนะกไก่คควาย7017มหาสารคามค่ะดิฉันขออภัยนะคะเป็น Toyota Yaris สีฟ้าหมายเลขทะเบียนกไก่คควาย9017นะคะ9017มหาสารคามค่ะฝากไว้ด้วยนะเผื่อใครผ่านเส้นทางตรงนั้นนะคะวชรพลตรงนั้นก็แวะให้ความช่วยเหลือได้นะส่วนในพื้นที่อื่นๆนะคะเดี๋ยวอัปเดตกันไปเรื่อยๆนะขอดูนิดนึงมีตรงไหนที่ยังคงมีรถตกค้างนะคะหรือว่าใครที่อยู่เส้นทางไหนนะคะมีข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถแจ้งมาได้เรื่อยๆเลยนะคะนี่ต้องบอกว่าแจ้งได้เรื่อยๆนะเราจะได้ช่วยกันนะคะช่วยกันประชาสัมพันธ์หรือว่าแจ้งคุณผู้ฟังที่ยังคงเดินทางอยู่เขาจะได้ทราบข้อมูลไปพร้อมๆกันเนาะก่อนหน้านี้ก็รถโอ้โหค่อนข้างบางตาลงแต่ว่ายังมีบางพื้นที่นะคะบางพื้นที่ที่อาจจะเยอะหน่อยนะไหนๆก็พูดถึงบริเวณแยกมักกะสันก็ไปดูแถวแยกมักกะสันกันนิดนึงละกันตอนนี้เองนะคะก็ดูเหมือนปริมาณรถตรงบริเวณนี้ยังเยอะนะตรงบริเวณแยกมักกะสันนะคะรถยังเยอะอยู่ก็เพิ่มความระมัดระวังด้วยละกันนะสำหรับเรื่องของการเดินทางไปส่องกล้องกันนิดนึงละกันจุดที่อยากให้เพิ่มความระมัดระวังนะคะถ้ารถมันติดเยอะๆอย่างตรงมักกะสันแยกมักกะสันตรงบริเวณนั้นเนี่ยก็อย่าไปจอดทับเส้นเหลืองนะคะจอดด้านหลังดีกว่าเนาะจอดหลังเส้นเหลืองสักนิดนึงนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองด้วยนะปริมาณรถยังคงเยอะอยู่นะคะเส้นมักกะสันตรงนี้นะแต่แยกอโศกเพชรดูโล่งๆแฮะอะไรมันหลอกตาดิฉันกันแน่เนี่ยปึ๊บแยกพระราม9นะคะตอนนี้ก็ยังใช้กันได้อยู่นะคะรถยังเคลื่อนตัวตามกันได้ไม่ได้ติดขัดแต่ประการใดปริมาณรถเยอะนะรถเยอะแต่ยังไปได้นะคะแถวนี้ไม่มีเรื่องของฝนที่มันตกลงมาเพิ่มเติมแล้วนะคะก็เพิ่มความระมัดระวังแล้วกันนะถ้าใครเดินทางผ่านตรงบริเวณจุดที่เป็นจุดตัดหรือว่าทางผ่านของรถไฟนะคะขอความเขาเรียกอะไรนะขอความร่วมมือแล้วกันนะตามกฎจราจรแล้วจริงๆเราต้องจอดหลังแนวเส้นเหลืองที่เป็นกากบาทนะคะเพื่อที่ความเป็นความปลอดภัยของเรานั่นแหละว่าอย่างนั้นเถอะนะคะถ้าทำได้ก็ดีนะถ้าทำได้ก็ดีอยากให้ทุกคนทำได้เพราะมันเป็นกฎจราจรนะคะฝากไว้ด้วยละกันแยกอโศกเพชรรถก็ยังเยอะนะตรงบริเวณทางแยกอโศกเพชรรถเต็มนะรถเต็มพื้นที่นะคะตรงมักกะสันตรงนี้รถก็ยังคงเยอะอยู่นะถนนอโศกมนตรีนะคะสุขุมวิทตรงนี้ยังมีปริมาณอยู่นะคะสำหรับเรื่องของรถนะอ่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะในช่วงยามค่ำคืนนี้เดี๋ยวเราพักตรงนี้กันก่อนดีกว่านะหลังจากไปฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วกลับมาดิฉันมีเรื่องน่าสนใจนะเป็นของกินที่คุณอาจจะอ้าปากค้างเลยก็ได้เดี๋ยวออกมาเล่าให้ฟังค่ะ
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: เรื่องที่ไม่คาดคิด เกิดขึ้นได้ทุกวัน
5: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
6: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
4: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
6: ใช้แอปของจักรร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจักรร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
7: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
3: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
4: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
2: เราต้องทำยังไงคะหมอ
5: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
4: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
5: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10

0: กลับมาเดินทางกันต่อในช่วงท้ายปลายชั่วโมงนี้นะคะไปดูเรื่องของฝนฟ้ากันอีกสักเล็กน้อยนะคะช่วงเวลาตั้งแต่4ทุ่มเรื่องของฝนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลตอนนี้เรื่องของฝนเนี่ยก็คือเหลือแต่ฝนเล็กน้อยแล้วนะคะอยู่ในเขตพื้นที่คลองสามวาหนองจอกค่ะแล้วก็กลุ่มฝนกลุ่มนี้เนี่ยก็เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกแนวโน้มลดลงค่ะปริมาณฝนสูงสุดก็ยังคงอยู่ที่เขตพระนครนะคะอยู่ที่91.5 มิลลิเมตรค่ะนะคะก็เป็นสถานการณ์ฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะณเวลานี้ก็คือน้อยลงนะน้อยลงแล้วนะคะส่วนในพื้นที่อื่นๆถ้าเป็นพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยน่าจะมีเรื่องของฟ้าฝนเพิ่มมากขึ้นนะใครมีข้อมูลเอามาอัปเดตกันต่อได้ใน YouTube เลยนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาคุยเพิ่มเติมกันในนี้ด้วยนะไปดูเรื่องนี้กันก่อนดีกว่าเมื่อสักครู่ทิ้งท้ายไว้ว่าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องของกินนะคะที่หลายคนได้ยินเนี่ยอาจจะแบบอับปากค้างนิดนึงนะในพื้นที่นะคะที่บ้านคลองสวนวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านคลองสวนเขามีไอเดียใหม่ค่ะบอกว่าปิ๊งไอเดียพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะก็เป็นเรื่องของสัตว์น้ำชนิดหนึ่งนะคะสัตว์น้ำชนิดหนึ่งนะที่ตอนนี้เนี่ยหลายหลายพื้นที่มีปริมาณเยอะขึ้นนะมีปริมาณเยอะขึ้นพอพูดแบบนี้เอ๊ะแล้วใช่ไหมใช่แล้วค่ะนะคะนั่นก็คือปลาหมอคางดำที่เป็นข่าวไปก่อนหน้านี้หลายๆพื้นที่เนี่ยเขาก็มีการพบเจอว่ามันมีปริมาณมากขึ้นมันไหลจากคลองลงไปอยู่ในทะเลนะบางคนบอกว่าโอ้จับขึ้นมาแล้วก็เอาไปทำอาหารรับประทานนะคะอย่างที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วดิฉันก็เล่าไปนะว่าที่พัทยาเนี่ยก็มีผู้ชายท่านหนึ่งเนี่ยบอกว่าไปเหวี่ยงแหเขาเรียกอะไรเหวี่ยงแหหรือหว่านแหใช่ไหมแล้วก็ได้ปลามาประมาณ15กิโลในการเหวี่ยงแห1ครั้งนะก็เอามาทั้งนึ่งทั้งต้มทั้งทอดนะรับประทานอร่อยไปเลยนะคะสำหรับปลาหมอกางดำแต่ทีนี้เนี่ยในพื้นที่นะคะของบ้านคลองสวนเขาจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรเขาก็มีไอเดียใหม่ค่ะบอกว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเอาปลาหมอคางดำเนี่ยค่ะที่มันเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นเนี่ยมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆสร้างรายได้ให้นักท่องเที่ยวได้ลิ้มลองค่ะพร้อมต่อยอดการท่องเที่ยวชุมชนนะคะมีการทำเป็นเชียงปลานะคะทำเป็นเชียงปลาก็คือกุนเชียงเนี่ยแหละนะคะก็การมาแปรรูปแบบนี้เนี่ยทางประธานวิสาหกิจชุมชนนายเทิดศักดิ์สอนเสถียรเขาก็ได้บอกว่ากลุ่มนี้เนี่ยก่อตั้งมาเพื่อส่งเสริมอาชีพแล้วก็รายได้ของคนในพื้นที่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยได้ดำเนินกิจกรรมหลัก2ด้านคือการท่องเที่ยวชุมชนค่ะแล้วก็การแปรรูปนะคะผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวได้มีการพัฒนาชายเลนแคมป์นะคะอันนี้ก็เป็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติใกล้กรุงเทพนะคะขณะที่เรื่องของการแปรรูปก็คงยังยึดวัตถุดิบในชุมชนผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับการผลิตปลาเชียงก็เป็นการเอาเนื้อปลานะคะเนื้อปลาเจ้าปลาหมอคางดำนี่แหละที่ตอนนี้เนี่ยมันกระทบกับระบบนิเวศในพื้นที่ของตำบลคลองสวนที่พระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการมีเยอะนักใช่ไหมจับมาเลยนะคะเนื่องจากการระบาดของปลาหมอคางดำทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนก็เลยปรับวิธีคิดเอาปลาชนิดนี้เนี่ยมาเป็นวัตถุดิบหลักในการแปรรูปผ่านกระบวนการคัดแยกแล้วก็เตรียมเนื้อปลาอย่างพิถีพิถันก่อนมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายค่ะทั้งปลาเชียงปลาแดดเดียวไร้ก้างแล้วก็ปลาแผ่นเรียกว่าทำจนได้มาตรฐานสามารถผลิตแล้วก็จำหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้จริงนะคะขณะเดียวกันเขาก็ยังนำไปต่อยอดเป็นเมนูอาหารสำหรับนักท่องเที่ยวอีกด้วยโดยปลาเชียงของเขาเนี่ยค่ะจะเป็นการนำเนื้อปลาที่เอาหนังแล้วก็ก้างออกเอาแต่เนื้ออย่างเดียวมาบดให้ละเอียดผสมกับเครื่องปรุงเครื่องเทศต่างๆตามสูตรของชุมชนนะคะจากนั้นก็ทำให้เข้ากันนะให้เนื้อมันเหนียวมันแน่นก่อนที่จะไปเอาไปใส่นะคะในปลอกที่ทำเป็นรูปทรงเป็นแท่งนะคะเป็นแท่งเป็นเหมือนกุนเชียงแบบนั้นอ่ะแล้วก็เอาไปตากแดดหรือว่าไปอบให้แห้งเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาแล้วก็คงรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ค่ะแม้ว่าปัจจุบันจำนวนปลาหมอคางดำในพื้นที่ตำบลคลองสวนจะลดลงนะคะก็ ลดลงจากการที่สมาชิกเนี่ยแหละค่ะช่วยกันเอามาแปรรูปแบบนี้นะคะแต่ว่าประธานกลุ่มก็คงย้ำว่าโจทย์สำคัญคือการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนหากมีการส่งเสริมการบริโภคแล้วก็การแปรรูปอย่างกว้างขวางตรงนี้ก็จะเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้การจัดการปลาหมอคางดำเนี่ยประสบความสำเร็จค่ะนะคะโมเดลของบ้านคลองสวนที่พระสมุทรเจดีย์สมุทรปราการไม่ใช่แค่เรื่องของการทำธุรกิจนะคะแต่ตรงนี้เนี่ยคือการแสดงให้เห็นว่าเมื่อชุมชนมีความเข้มแข็งมีนวัตกรรมรองรับนะคะวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ดูเหมือนว่ามันจะแก้ได้ยากก็สามารถแปลเปลี่ยนเป็นความมั่นคงทางอาหารและรายได้ที่ยั่งยืนได้ที่สุดค่ะใครสนใจก็ลองเข้าไปดูในเพจชายเลนแคมป์คลองบ้านสวนเขาดูนะคะเขามีจัดจำหน่ายอยู่หรือว่าไปเที่ยวที่คลองบ้านสวนที่ตำบลคลองสวนอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการก็ได้นะเขามีทั้งกิจกรรมท่องเที่ยวแล้วก็มีอาหารแปรรูปที่ทำจากปลาหมอคางดำจำหน่ายค่ะนี่ก็เลยเก็บมาเล่าให้ฟังนะไหนๆเราก็เคยพูดถึงข่าวนี้เรื่องราวของสัตว์น้ำต่างถิ่นที่มันมาแพร่ขยายพันธุ์อยู่ในระบบนิเวศของเราแล้วมันก็ไปกินสัตว์น้ำวัยอ่อนอย่างอื่นของเรานะคะฉะนั้นวิธีทางเดียวก็คือเราจะต้องบริโภคมันใช่ไหมเพราะว่าอย่างที่ทางเจ้าหน้าที่ของทางกรมประมงเองตอนนั้นที่พัทยาเขาบอกว่าอยากให้ประชาชนช่วยกันจับมันขึ้นมานะคะแล้วก็นำไปประกอบอาหารรับประทานหรือว่าถ้าจับมาแล้วทานไม่หมดหรือว่าไม่ทานจริงๆเนี่ยอย่าเอากลับไปทิ้งลงน้ำอีกเพราะมันโหมันทนมันอึดถึกทนไว้อย่างนั้นเถอะมันสามารถอยู่ได้ทั้งน้ำจืดน้ำกร่อยนะคะจนไปถึงปากคลองชายทะเลแบบนั้นมันอยู่ได้แล้วมันแพร่ขยายพันธุ์ได้เร็วถ้าเราเอากลับลงน้ำไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะแพร่ขยายพันธุ์อีกก็คือให้กำจัดทิ้งจะกำจัดทิ้งเฉยๆก็สูญเปล่าเนาะมันเป็นอาหารได้เนื้อมันมีคุณค่าทางอาหารก็มาทำแบบนี้แหละค่ะอย่างที่ทางวิสาหกิจชุมชนนี้เขาทำให้เราได้ดูนะเผื่อชุมชนไหนสนใจแล้วเอาไปต่อยอดได้เพราะยังมีอีกหลายที่ที่ดิฉันได้ยินข่าวว่ามันยังมีอยู่ในแหล่งน้ำค่อนข้างเยอะช่วงนี้กลับมาแพร่พันธุ์อีกแล้วนะคะเอามาฝากในช่วงท้ายปลายชั่วโมงอ่ะมาดูอีกทีนะละกันบางคนบอกเอ๊ะเล่นเกมอ่ะอยากรู้คำถามอีกทีนึงได้สิคะจัดให้ธนุตาจะเอามาแจ้งคุณอีกรอบแล้วกันสำหรับเกมของ Toyota ถนนสีขาวค่ะตรงนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่เราสามารถร่วมสนุกได้จนถึงปลายเดือนพฤษภาคมนี้นะเพราะว่าคำถามแต่ละเดือนจะเปลี่ยนไปนะคะและในช่วงตั้งแต่ช่วงกลางเดือนนี้ไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคมนี้นะคะคำถามนะคะคำถามมีอยู่ว่าไม่ว่าคุณจะขับรถจนเซียนหรือว่าขับได้ไม่นานคุณเข้าโค้งแบบไหนปลอดภัยที่สุดมี2คำตอบค่ะ A เข้าเร็วออกช้า B เข้าให้ช้าออกให้เร็วนะคะ2คำตอบนี้เท่านั้น1ในนั้นคือคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็สามารถไปร่วมสนุกตอบคำถามได้ทาง Facebook ของ JS100 Radio ค่ะอย่างที่บอกไปก่อนจะตอบคำถามอย่าลืมลงทะเบียนให้เป็นที่เรียบร้อยด้วยนะถ้าคุณไม่ลงทะเบียนตอบถูกคุณก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล นะจ๊ะอันนี้ย้ำไว้เลยนะคะใครที่อยากลุ้นรับรางวัลต้องลงทะเบียนก่อนตอบคำถามค่ะซึ่งทางทีมงานก็จะทำการสุ่มผู้โชคดีลุ้นรับของรางวัลกิฟต์วอเชอร์ Lotus มูลค่า300บาทรวม5รางวัลจาก Toyota ถนนสีขาวนะคะสามารถร่วมสนุกได้จนถึงสิ้นเดือนนี้นะแล้วเราก็จะประกาศผลในวันที่9มิถุนายน2569ทาง Facebook ของ JS100 เนี่ยแหละค่ะคนที่ได้รับรางวัลก็ต้องเดินทางมารับของรางวัลที่อาคารตึกไทยคลองเตยนะคะหรือจะให้ตัวแทนนะคะผู้รับมอบมารับแทนก็ได้ตรงนี้ถ้ามีข้อสงสัยอย่างไรก็สอบถามเพิ่มเติมกับทางจส.100ได้เลยนะคะการตัดสิน5รางวัลนี้นะคะตัดสินโดยทางทีมงานก็ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดนะคะสำหรับผลการตัดสินอย่างร่วมสนุกกันได้2คำตอบเท่านั้น A เข้าเร็วออกช้า B เข้าให้ช้าออกให้เร็วเข้าโค้งอย่างไรปลอดภัยที่สุดตอบคำถามนี้นะคะแล้วไปรอลุ้นกันในช่วงต้นเดือนหน้านะคะสำหรับการเฉลยคำตอบค่ะย้ำอีกทีแล้วนะสำหรับใครที่ถามกันเข้ามานะคะว่าคำถามของ Toyota ถนนสีขาวในช่วงกลางเดือนนี้จนถึงปลายเดือนพฤษภาคมเป็นคำถามอะไรดูแล้วอย่าลืมไปลุ้นนะตอบแล้วก็รอลุ้นรับรางวัลกันนะคะ กลับมาเดินทางกันต่อในช่วงท้ายปลายชั่วโมงเดี๋ยวมาดูนิดนึงว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมโอ้มีอุบัติเหตุนะแจ้งมาก่อนหน้านี้นะคะว่าตรงวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาออกค่ะจุดเกิดเหตุอยู่ตรงข้ามกับสนามบินดอนเมืองนะคะเป็นอุบัติเหตุระหว่างรถเก๋งกับรถจักรยานยนต์จุดนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วย1รายนะคะเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่ดำเนินการแล้วนะคะสำหรับจุดนี้นะ เส้นวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาออกนะคะช่วงแยกหลัก4ถึงดอนเมืองดูเหมือนว่าจะชะลอตัวตรงบริเวณจุดเกิดเหตุนะคะผ่านพ้นจุดเกิดเหตุไปแล้วก็สามารถเดินทางต่อได้ค่ะส่วนฝั่งกลับกันในฝั่งขาเข้ายังใช้การได้ดีไม่มีปัญหานะคะตรงนี้ยังเคลื่อนตัวตามกันได้ดีค่ะสำหรับเรื่องของการจราจรนะคะอันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของอุบัติเหตุเรียกว่าเป็นรายล่าสุดเลยดีกว่านะที่ทางสสร้อยได้รับแจ้งเพิ่มเติมเข้ามาเรื่องของอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้นะคะแต่ว่าถ้าเรามีการป้องกันนะมันก็อาจจะทำให้เราหลีกเลี่ยงจากปัญหานี้ได้ฉะนั้นอย่าลืมนะคะฝนตกๆแบบนี้ด้วยนะถนนเปียกลื่นเว้นระยะห่างให้มากยิ่งขึ้นจะได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้นะคะอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นจะกลับมาเดินทางกันต่อในช่วงหลังเวลา 23:00 น.ค่ะ
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

23 นาฬิกา กับอีก12 นาทีค่ะกลับมาติดตามกันต่อกับจอสร้อยนะคะในช่วงชั่วโมงนี้นะมีอีกหนึ่งเรื่องดีๆเอามาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องที่เราก็ได้รับความช่วยเหลือจากหลายๆคนนะที่ช่วยกันในการตามหานะคะวันนี้ถ้าใครติดตามจอสร้อยอยู่ในช่วงกลางวันนะคะเราก็จะได้เห็นว่ามีการโพสต์นะคะแล้วก็มีการประกาศนะคะเรื่องของสามเณรที่หายไปแล้วก็ช่วยกันตามหานะก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีหลังจากที่ตามหาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็พบสามเณรน้อยนะคะแล้วก็ส่งสู่อ้อมกอดของคุณแม่นะคะก็ถ้าไล่เรียงเหตุการณ์ในวันนี้นะคะตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยที่วัดเล่งนี้22ที่จังหวัดนนทบุรีนะคะที่ทางสามเณรสุริยันหรือว่าน้องมิกซ์อายุ13 ปีเนี่ยไป อยู่ที่นั่นนะคะแล้วก็หายไปนะน้องหายออกจากวัดตั้งแต่ช่วงเช้ามืดนะคะที่เราได้รับแจ้งมาเป็นสามเณรน้อยนะคะที่มาจากจังหวัดศรีสะเกษมาบวชเรียนได้เพียง10 วันนะคะไม่รู้ว่าน้องเนี่ยเดินทางออกจากวัดแล้วก็ไปไหนนะคะเพราะบอกว่ามีถุงผ้าสีขาวติดตัวไป1 ใบนะคะออกจากวัดไปทั้งชุดสามเณรจีนแบบนั้นล่ะค่ะในตัวก็ไม่ได้พกอะไรไปเลยนะไม่มีเงินไม่มีโทรศัพท์แล้วก็แทบจะไม่รู้จักเส้นทางในกรุงเทพเลยเพราะว่าน้องเนี่ยมาจากจังหวัดศรีสะเกษค่ะแล้วก็มีภาพวงจรปิดนะคะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าจากภาพในกล้องวงจรปิดที่เรามีการไปตรวจสอบนะคะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมกันก็คือจะไปเห็นน้องเนี่ยน้องมิกซ์เนี่ยเดินอยู่บริเวณแยกบางพลูนะคะก่อนที่จะเดินเลาะๆฟุตบาทไปเรื่อยๆนะเหมือนเด็กคนนึงอ่ะที่เดินหาทางกลับบ้านแบบนั้นเลยนะคะซึ่งคุณครูที่วัดเล่งนี้22นะคะคุณครูทันทรีก็ได้เล่าให้ฟังว่าน้องเนี่ยอาจจะคิดถึงบ้านนะหรือว่ารู้สึกมีความกดดันนะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยทราบมาว่าน้องเนี่ยก็มีการทะเลาะกับเพื่อนที่โรงเรียนนะคะเพื่อนด้วยกันเนี่ยมีเหตุการณ์ทะเลาะกันเกิดขึ้นนะคะก็เลยอาจจะเป็นจุดที่ทำให้ตัดสินใจออกจากวัดนะคะเพื่อที่จะหาทางกลับบ้านหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจนะณเวลานั้นซึ่งคุณแม่ค่ะพอทราบเรื่องนะคะก็รีบเดินทางนะคะคุณแม่อยู่แถวย่านรามคำแหงนะก็ออกตามหาน้องทันทีทั้งไปจ้างพี่วินนะคะไปจ้างพี่วินมอเตอร์ไซค์ไปขอดูกล้องวงจรปิดในละแวกนั้นแล้วก็มีการประกาศนะคะประสานกับทางจสร้อยช่วยกันตามหาสามเณรน้อยรูปนี้นะคะก็ในช่วงกลางวันที่ผ่านมานะคะมีพลเมืองดีค่ะก็อย่างที่บอกไปนะว่าหลังจากที่มีการแจ้งตามหาคนหายแบบนี้เขาก็ช่วยกันแจ้งเบาะแสนะคะมีเบาะแสกันมาอย่างต่อเนื่องเลยบอกบางคนก็บอกว่าน้องอ่ะเดินอยู่ตรงสะพานพระนั่งเกล้านะคะบางท่านก็บอกว่าเห็นน้องอยู่ตรงบริเวณไซม้านะคะทุกข้อมูลที่เราได้รับนะคะถูกส่งต่อกันมาเราก็ใช้ข้อมูลเหล่านั้นละค่ะมาประติดประต่อรวบรวมแล้วก็ค้นหานะคะจนกระทั่งช่วงบ่ายนะคะพอถึงเวลาบ่ายเนี่ยก็ได้รับข่าวดีค่ะว่ามีการพบตัวน้องมิกซ์นะคะจากเบาะแสในเพจข่าวคนนนคุณครูก็รีบขับรถไปตามหาเลยนะคะแล้วไปเจอสามเณรนะคะน้องมิกซ์เนี่ยนั่งอยู่ใต้สะพานพระนั่งเกล้าเป็นฝั่งขาขึ้นสะพานเก่านะคะเขาก็ไปนั่งอยู่ตรงนั้นก็สภาพอิดโรยละค่ะเพราะว่าเดินตั้งแต่เช้าเนาะไม่มีสตางค์ไม่มีโทรศัพท์หลังจากที่มีการพูดคุยนะคะผ่านทางหน้าไมค์กับทางดีเจของเราผ่านทางจอสร้อยเป็นที่เรียบร้อยทั้งคุณแม่เองทั้งน้องมิกซ์เองเนี่ยโอ้โหคุณแม่เองก็เสียงสั่นนะคะถ้าใครได้ฟังอยู่นะก่อนที่คุณแม่พูดออกมาบอกว่าแม่ก็วนหาลูกอยู่ตรงนั้นทำไมแม่ไม่เจอลูกโอ้โหแหมคำนี้คือวนหาคือทุกคนพยายามหาแต่อาจจะไม่ได้ทันสังเกตเห็นนะคะปรากฏว่าลูกเนี่ยนั่งหลบอยู่ตรงบริเวณใต้สะพานพระนั่งเกล้าแล้วคุณครูเนี่ยแหละค่ะไปพบก็เจอเรียบร้อยปุ๊บโอ้โหภาพที่เป็นภาพที่ทุกคนเห็นแล้วแบบต้องแอบปาดน้ำตานิดๆแหละดิฉันว่านะก็คือคุณแม่นะคะกับลูกเนี่ยเจอกันแล้วก็กอดกันนะฮะถือว่าเป็นภาพที่ดูอบอุ่นมากๆอ้อมกอดแม่เนี่ยโช
ช่วยเยียวยาได้ทุกอย่างจริงน้องอายุแค่13ปีเองคุณผู้ฟังแล้วก็มาจากจังหวัดศรีสะเกษอาจจะไม่คุ้นชินเส้นทางในกรุงเทพนะคะในบริเวณนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงกลางวันต้องขอบคุณทุกคนมากๆที่ช่วยกันแจ้งเบาะแสเพิ่มเติมจนมีการตามหาจนพบนะคะครั้งนี้ปลอดภัยกลับสู่อ้อมแขนของคุณแม่ได้นะคะแต่ถ้าเด็กคนอื่นๆไม่โชคดีแบบนี้ล่ะไม่ปลอดภัยแบบนี้ล่ะหายออกไปหลงออกไปแล้วไม่สามารถกลับบ้านได้นะคะตรงนี้เรายินดีเป็นตัวช่วยละกันต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าทางจสร้อยยินดีเป็นตัวช่วยเนื่องจากเราก็ได้จัดทำโครงการหนึ่งที่ใช้ชื่อเรียกว่าโครงการ Forget Me Not นะคะในเรื่องของการตามหาคนพัดหลงคนสูญหายนะคะรวมไปถึงคนที่มีอาการทางสมองนะคะที่ทำให้ไม่สามารถกลับบ้านหรือว่ากลับสู่ครอบครัวได้อย่างปลอดภัยนะคะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจค่ะดิฉันว่านะสำหรับใครที่มีโอกาสในการพัดหลงหรือว่าสูญหายแบบนี้นะคะสามารถสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับโครงการได้โดยทางโครงการของเราค่ะนะคะเมื่อคุณลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยเราก็จะมีเข็มกลัดนะคะเป็นเข็มกลัดของโครงการเนี่ยแหละค่ะที่บนหน้าเข็มกลัดนี่นะก็จะมีตัว QR code นะคะให้คุณสามารถสแกนได้ตรง QR code นี่แหละที่บางคนบอกว่าเอ้ยสแกนไปแล้วจะเห็นอะไรเห็นข้อมูลของคนติดหรือเปล่าไม่ใช่นะคะ QR code เนี่ยมันจะเป็นข้อมูลของทางจสร้อยค่ะเป็นมือโทรศัพท์สายด่วนที่ใช้ติดตามติดต่อตามหาในเรื่องของคนพัดหลงแล้วก็สูญหายค่ะใครที่สนใจนะคะสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้พอคุณสมัครแล้วนะเราก็จะจัดส่งเข็มกลัดแบบนี้ไปให้เวลาออกจากบ้านไปไหนนะคะผู้ที่มีความเสี่ยงในการพัดหลงก็สามารถติดเข็มกลัดนี้ติดตัวไว้เผื่อใครพบเห็นนะคะจะได้ช่วยกันสแกน QR code แล้วก็โทรแจ้งกลับมาที่จสร้อยค่ะเราจะได้ประสานครอบครัวตามที่ได้ให้ข้อมูลกับเราไว้นะข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยจะไม่มีใครทราบนอกจากทางเจ้าหน้าที่ของจสร้อยเราจะเก็บไว้เป็นข้อมูลหลังบ้านนะคะแล้วเราจะเป็นคนติดต่อประสานครอบครัวให้ไปรับตัวหรือว่าไปช่วยนะคะอยู่ตรงไหนมีพลเมืองดีช่วยดูแลไว้ก่อนอะไรแบบนี้นะไม่ต้องกังวลว่า QR code เนี่ยมันจะแสดงข้อมูลของคุณมันเป็นเบอร์ของจสร้อยเนี่ยแหละค่ะแต่ใต้ QR code จะมีหมายเลข ID ประจำตัวสำหรับคนที่ลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้รับเข็มกลัดไปก็จะมีหมายเลขประจำตัวไว้ให้นะคะอันนี้ฝากไว้เป็นอีก1โครงการละกันที่เราภูมิใจนำเสนอแล้วเราก็อยากให้คนที่มีโอกาสมีความเสี่ยงในการพัดหลงแล้วก็สูญหายตรงนี้เนี่ยได้รับโอกาสนะคะได้รับโอกาสในการช่วยเหลือแบบนี้ดีกว่านะเผื่อใครเห็นปุ๊บเขาเห็นดอก Forget Me Not สีม่วงๆสัญลักษณ์ของดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์สากลนะคะพอเห็นปุ๊บแล้วรู้เลยว่าดอก Forget Me Not เนี่ยมันเป็นดอกไม้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจำการหลงลืมนะคะก็สามารถให้การช่วยเหลือได้หลายๆเคสนะคะก็มีการสแกนแล้วก็แจ้งกลับจสร้อยมาแล้วนะคะสำหรับคนที่เข้าร่วมโครงการแล้วก็ลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะสำหรับโครงการ Forget Me Not ของเราไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดใครที่สนใจแล้วอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมที่มากกว่านี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หลังไมค์เลยนะคะหมายเลขโทรศัพท์1137หรือดอกจัน1808ค่ะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะหรือว่าแจ้งความประสงค์ว่าอยากลงทะเบียนกับโครงการเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ของเรารับเรื่องไว้เป็นที่เรียบร้อยหลังจากนั้นอาจจะต้องมีการติดต่อกลับนะคะเจ้าหน้าที่จะโทรกลับไปเพิ่มเติมทวนข้อมูลกันอีกครั้งหนึ่งก่อนจะดำเนินการจัดส่งเข็มกลัดกลับไปให้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการฝากไว้ไม่จำเป็นต้องเป็นคนในครอบครัวคุณก็ได้นะเป็นคนรู้จักเป็นเพื่อนนะเป็นคนใกล้ๆตัวที่คุณเห็นว่าโครงการนี้มีความน่าสนใจแล้วก็เหมาะสมกับเขานะคะน่าที่จะเป็นตัวช่วยได้ก็แนะนำได้เลยนะคะแนะนำกับคนที่เราเป็นห่วงคนที่เรารักได้นะตรงนี้จสร้อยยินดีให้การช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงค่ะกลับมาไปติดตามเรื่องของโครงการ Forget Me Not กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกลับมาดูเพิ่มเติมกันต่อดีกว่าในช่วงเวลานี้นะมาดูนิดนึงเรื่องของ
การจราจรตอนนี้ไม่เป็นปัญหานะคะไม่มีเรื่องของปริมาณรถที่ตกค้างหรือว่ามีเรื่องของรถติดแล้วนะสำหรับช่วงเวลายามดึกวันนี้แต่เรื่องของอุบัติเหตุยังคงมีอยู่นะคะเมื่อสักครู่นี้เองได้รับแจ้งในเรื่องของอุบัติเหตุตรงบริเวณหน้าหมู่บ้านมิตรประชาค่ะเป็นเหตุของรถเก๋งกับรถจักรยานยนต์ชนกันและจุดนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะหมู่บ้านหน้าหมู่บ้านมิตรประชาที่คลองถนนนะคะส่วนเรื่องของการจราจรไม่เป็นปัญหาค่ะเส้นทางตรงนี้รถน้อยนะคะเคลื่อนตัวได้ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดแต่ว่ารถเก๋งกับรถจักรยานยนต์ยังอยู่ตรงจุดเกิดเหตุและมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะเพิ่มความระมัดระวังด้วยละกันสำหรับจุดนี้นะอัปเดตข้อมูลให้ทราบกันนะคะทีนี้มาดูกันต่อดีกว่า อีกหนึ่งเรื่องนะคะอีกหนึ่งเรื่องของคิดว่าหลายท่านก็น่าจะติดตามอยู่แล้วสำหรับเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะบรรเทาภาระค่าครองชีพดูแลเศรษฐกิจรากฐานรากฝ่าวิกฤตพลังงานไปด้วยกันซึ่งเมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานนี้ทางคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วตรงนี้เพื่อช่วยลดผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานที่ได้ส่งผลต่อประชาชนทุกสาขาอาชีพแล้วก็ผู้ประกอบการนะคะก็ส่งผลทำให้เกิดความไม่แน่นอนแล้วก็ตรงนี้เองเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีแนวโน้มยืดเยื้อนะคะก็เลยมีการอนุมัติโครงการนี้ออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศในปี2569ค่ะโดยในระยะสั้นหากไม่ดำเนินมาตรการช่วยเหลือและประคับประคองเศรษฐกิจอย่างทันท่วงทีก็จะส่งผลให้เกิดการหดตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจมีที่แย่ไปกว่านั้นก็คืออาจจะมีการปิดกิจการนะคะแล้วก็เกิดการว่างงานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยตัวโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะจะมุ่งเน้นในเรื่องของการช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางผ่านกลไกของบัตรสวัสดิการของรัฐนะคะอันนี้ข้อแรกนะแล้วก็ข้อที่2นี่ก็คือจะช่วยในเรื่องของการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและประคับประคองกำลังซื้อภาคประชาชนรวมถึงช่วยเหลือผู้ค้าขายรายย่อยนะคะให้ยังสามารถประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างจำเป็นรีบด่วนอันนี้เรียกว่ามิอาจหลีกเลี่ยงได้นะคะถามว่ารายละเอียดตรงนี้มีอะไรบ้างแยกเป็น2กลุ่มด้วยกันนะเรื่องของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2519เพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางเนี่ยทางคณะรัฐมนตรีเขาได้มีการอนุมัติการจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมสำหรับโครงการสนับสนุนและก็ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐตลอดปีงบประมาณ2569เพื่อให้ผู้มีบัตรเนี่ยได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ2569ค่ะสำหรับเป็นวงเงินนะคะค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภควงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะและวงเงินค่าไฟฟ้าและน้ำประปารวมทั้งในเรื่องของเบี้ยสวัสดิการเพิ่มเติมให้แก่คนพิการและได้อนุมัติโครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤตพลังงานที่ส่งผลกระทบอย่างรวดเร็วและรุนแรงนะคะทำให้กำลังซื้อของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางเนี่ยมีความมั่นคงมากขึ้นตรงนี้นะคะเขาบอกว่าเวลานี้เนี่ยมีผู้มีบัตรอยู่จำนวนประมาณ 13.18 ล้านรายก็จะได้รับวงเงินเพิ่มอีกจำนวน700บาทต่อคนต่อเดือนเพิ่มจากวงเงินที่ได้รับเดิมนะคะของเดิมเนี่ย300บาทต่อคนต่อเดือนรวมแล้วนะคะที่จะได้รับใหม่กับเก่ารวม

0: ที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ก็จะมีการได้รับการพัฒนาความรู้แล้วก็ทักษะที่จำเป็นผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินด้วยนะคะเขาจะมีการวิเคราะห์ข้อมูลอะไรต่างๆคือผู้ค้านะคะใช้แอปพลิเคชันถุงเงินตรงนี้คุณก็จะมีข้อมูลต่างๆเพิ่มมากขึ้นลองไปเปิดลองไปหาดูนะเพราะว่าทางรัฐบาลเองเนี่ยเขาก็พยายามที่จะเอา AI เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการต้นทุนนะคะการวิเคราะห์ยอดขายตามช่วงเวลาต่างๆตรงนี้ก็ลองเข้าไปดูนะอีกไม่กี่วันละจะได้ใช้สิทธิ์กันตรงนี้นะคะก็ลองไปศึกษาดูก่อนก็ได้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ตอนนี้เขาเคาะออกมาแล้วอนุมัติออกมาเป็นที่เรียบร้อยค่ะไปที่สายของคุณเบนริตกันนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะเดินทางไปไหนเนี่ยดึกๆเนี่ย
1: เนี่ยก็จะเข้าบ้านแล้วเนี่ย
0: อ
1: ยู่ตรงมาจากทุ่งแยกคลองตันไปจริงๆมาช้อปปิ้งที่ทองหล่อมา
0: ว้าวค่ะ
1: จะกินแค่ตอนช้อปปิ้งมาก็ปวด24ชั่วโมงไงที่เนี่ยก็เลยแบบว่านิดนึงอะไรอย่างนี้นะ
0: ค่ะ
1: แต่เดินไปเดินมาแล้วคุณถามตา
0: ทำไมอ่ะ
1: อุ้ย4ทุ่มกว่าแล้วเนี่ยทีแรกเอ๊ะทำไมมันดูสลดสลดดูแบบว่าโอ้ยแบบดูง่วงอ่ะพูดง่ายพูดตรงๆแล้วกันจะได้แบบ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มาดูเลยค่ะโอ้ตายสี่ทุ่มกว่าแล้วต้องขับรถไปส่งเพื่อนไอ้บ้านเอ้ต้องขับรถไปส่งเพื่อนที่บ้านอีกก็ดีนะที่ว่าจากทองหล่อมาที่ตรงพัฒนาการสี่ก็ไม่ได้ไกล
0: นี้ค่ะ
1: หมู่บ้านนี้โครงการนี้เขาตื่นเรียนเมื่อก่อนนี้เขาจะทะลุออกไปที่ตัดไปที่ทางซอยอ่อนนุช39ได
0: ้อ๋อค่ะ
1: ทีนี้เขาทำอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรซ่อมแซมเรโนเวทสะพานอ่ะสะพานคอนกรีตอ่ะก็เลยออกไม่ได้นี่ก็เลยต้องเนี่ยอ้อมเนี่ยเวลาจะมาหาเขาก็อ้อมจากวิ่งเส้นสีนักลินขาออกไปเลี้ยวซ้ายแยกสีพาร์ทอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยขากลับก็ต้องอย่างเงี้ยหัวมันตุลักทะเลมันต้องอ้อมไกลเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีตรงนั้นมันจบเลยไง
0: เจ้าหน้าที่เขาทำงานอยู่ใช่ไหมยังไม่แล้วใช่ไหมสำหรับเส้นทางตรงน
1: ี้5 เดือนเสร็จมั้ง
0: ค่ะ
1: คือนี่แหละใครก็ตามที่ยังไม่รู้อย่างเช่นว่าจะใช้บางทีใช้เส้นทางหมู่บ้านเนี้ยมาทางผ่านออกไปพัฒนาการออกไปอ่อนนุชอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
0: ตอนนี้ทะลุไม่ได้แล้วติด
1: ตอนหลังนี้ก็น่าจะไม่ได้แบบอาจจะต้องมีการถอยรถออกอะไรเงี้ยในที่ความว่าตรงเนี้ยเป็นหมู่บ้านและเป็นน่าจะเป็นถนนส่วนตัวไงก
0: ็
1: เลยทางการหรือทางอะไรกันน่าจะไม่ได้มารับรู้ส่วนเกี่ยวข้องได้หรอก
0: ค่ะ
1: ว่าเนาะใช่ไหมฮะก็บอกกันแบบนี้แหละมาก็เนี่ยเราคือได้ขึ้นสายได้เข้าสายไปแล้วก็จะบอกกันแบบนี้แหละว่าว่าซอยเขาเรียกอะไรนะหมู่บ้านพฤกษาตรงเนี้ย
0: ค่ะ
1: 38อ่ะเขาจะมีปัญหาเรื่องการทำสะพานนะฮะ5เดือนอะไรอย่างเงี้ยยาวๆเลยคุณคิดดูที่ถึงเมื่อก่อนที่ถึงสะพานคลองเทศเลยนะตรงแถวบ้าน
0: อ
1: ่ะ
0: โอ้อันนั้นนานมากขนาดดิฉันไม่ค่อยได้ผ่านไปไม่ใช่ถิ่นเลย
1: อันนั้นนานมากพอถ้าคุณพอจะเสร็จแล้วอ่ะมันถล่มลงไปอีกอ่ะ
0: อุ้ยอย่าไปพูดว่าถล่มสิ
1: ตัวแทนมันถล่มจนเป็นโบเลยนะคุณโบแบบว่าเหมือนแบบทรายข้างล่างมันไม่มีแล้วอ่ะ
0: ชำรุด
1: อันนี้เขาเรียกว่าชำรุดเหรอเนี่ยโอ้ยคุณนะก็ว่ากันไปก็นั่นแหละพอถึงตอนนั้นนะกว่าจะทำให้มันนั่นได้อ่ะนี่ก็ต้องอ้อมเลยนะจะต้องไปวิ่งเส้นบางนาตาดบ้างวิ่งเส้นในตัวของสีนักลินบ้างอะไรอย่างเงี้ยแทนที่จะใช้อุดมสุขเนี่ยข้ามไม่ได้ไงมันเข้าไม่ได้
0: แต่ตอนนี้ดีแล้วตอนนี้ดีแล้ว
1: เนาะก็นี่แหละก็พอมาส่วนของในส่วนของสภาพจราจรนะครับคุณสันตราก็ไม่ค่อยมีปัญหาล่ะจะเห็นมีรถอะไรจอดเลนกลางเนี่ยเลนกลางเป็นน่าจะเป็นรถสไลด์อ่ะรถเหมือนสไลด์นะมีอยู่3คัน
0: ค่ะ
1: จอดเลนกลางทีแรกเขามาบกปัดแต่เขาไม่มีมาเก็บรถเสียอะไรเนี่ยก็น่าจะขับต่างๆกันมาหรือเปล่าเนี่ยประมาณนี้ฮะไม่มีอะไรนะก็โดยรวมของพัฒนาการขาออกเนี่ยมาจากช่วงแยกคลองตันนะฮะผ่านมาทางเส้นทางของแยกถาวรพวัตนะฮะตรงแยกนี้เขาจะมีทางรอดนะทางรอดด้วยทางมุกแต่ไม่ค่อยชอบใช้ขนาดตรา
0: ทำไมอ่ะ
1: เพราะว่ามันวิ่งได้เลนเดียวไงว
0: ิ
1: ่งไปหนึ่งกับหนึ่งกับคุณแล้วถ้าเกิดไปเกิดเหตุอะไรในอุโมงค์อ่ะแล้วเราอยู่ด้านหลังๆอ่ะโอ้โหจะคุณคิดสภาพเลยรถเสียคันหนึ่งก็ไปแล้วจบแล้วไปไหนไม่ได้แล้ว
0: ออกไม่ได้
1: ทีนี้ ไฟแดงสัญญาณไฟแดงที่อยู่

0: ที่อยู่ที่อยู่บนอุโมงค์อ่ะคือตรงแยกอ่ะสักเดียว
1: ค่ะอ๋อวิ่งพื้นราบจะบอกว่าวิ่งพื้นราบดีกว่าใช่ไหมไม่ต้องไปลงอุโมงค์
0: ดีกว่าไงมีอะไรเราก็ใช่ไหมเราก็จะอยู่ด้านอะไรแต่วิ่งข้างล่างมันไม่เหมือนอย่างอุโมงค์บางที่อ่ะเขามีสองเลนไงไปสองเลนกับสองเลนไงอันนี้ไปหนึ่งเลนกับหนึ่งเลนอ่ะต้องตามกันไปอ่ะแล
1: ้
0: วค
1: ุ
0: ณคือถ้าเกิดคันหน้าถ้าเกิดสะดุดอะไรสักอย่างเนี่ยจะไปได้ไหมอารมณ์อย่างนี้ละกันคุณสาวตราอารมณ์เหมือนเวลาเรายืนเท่าแถวกันเนี่ยเอาสัก50คนอ่ะแล้วประมาณคนที่4คนที่5เนี่ยเกิดจะเป็นลมขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ย
1: มองโลกแง่หลายอีกแล้ว
0: เป็นล้มเป็นโดมิโนเหรออ
1: ืม
0: ใช่ไหมอ
1: ันนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกดีกว่านะบางคนสะดวกบอกฉันอยากใช้ทางลอดก็ลอดแต่ถ้าบางคนบอกว่าพื้นราบดีกว่าไวกว่าก็พื้นราบก็ได้มีให้เลือกสองช้อยแล้วแต่ความชอบ
0: แล้วแต่ว่าจะทำสะพานทันทีหรือเปล่าทำทางลอดทันทีนะทำไมไม่ทำเป็นสองเลยเหมือนทางลอดแยกสีอุดมอ่ะแต่ก็อาจจะการจะพัดเป็นทางหรือเปล่าไม่แน่ใจนะว่า
1: ใช่อาจจะมีส่วน
0: เลนเดียวคุณจะต้องกลางนะกว้างเลยนะคุณเป็นเส้นเป็นก้างปลาเนี่ยเอาไว
1: ้มีคุณผู้ฟังถามคุณระพีบอกว่าพี่เบนาริสยังไม่กลับบ้านอีกเหรอครับกลับบ้านได้แล้ว
0: เพิ่งไปช้อปปิ้งเพิ่งไปซื้อของมาช่วงนี้เขามีอะไรนั่นแหละพิเศษราคาพิเศษก็นิดนึงอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: บางทีเราก็เลือกช่วงเวลาเนาะแถวตาเนาะเพราะช่วงเพราะว่าช่วงก็คือออกช่วงหัวค่ำนี่แหละรถติดไม่ใช่รถติดฝนตกหนักเลยอย่างเงี้ยน้ำท่วมขังนั่นสุดฤทธิ์สุดชีวิตสุดฤทธิ์สุดเดชแล้วคุณเชื่อไหมว่าคือก่อนหน้านี้ฤทธิ์ออกจากบ้านคือไม่ได้จอดรถในบ้านไงแล้วก็ไปจอดรถใต้สายไฟเมื่อช่วงเย็นเม
1: ื่อ
0: ช่วงบ่ายดีกว่าเมื่อช่วงบ่ายแล้วตอนมาหัวค่ำเนี่ยประมาณทุ่มกว่าเนี่ยออกมาไงโอ้โหคุณเหมือนโดนสีสาดใส่รถอะทั้งคัน
1: อะ
0: ต
1: ั้
0: งแต่ราคาลงมา
1: ดิฉันเชื่อมโยงไม่ถูกเลยว่าเกี่ยวอะไรกับสายไฟเกี่ยวอะไร
0: พี่ลาบแม่คุณ
1: โอ้
0: พี่ดกพี่ลาบ
1: ไม่แต
0: ่โอ้โหขอบอกว่ามันรูปเหมือนมันโกรธนลิศ
1: อ่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งประสบการณ์นะอย่าไปจอดรถไว้ใต้สายไฟนะคะ
0: แล้วทีนี้นะแล้วพี่มโนแล้วเดี๋ยวก่อนจะต้องเข้าไปล้างแถวหน่อย80 บาท100 นึงไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือล้างสิเอารถเพิ่งไปเข้าศูนย์มาเมื่อวันก่อนนี่ไงมันก็ยังเอี่ยมอ่องอยู่นะแต่แบบโหคุณเต็มกระจกเลยอ่ะเต็มรถเต็มกระจกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมันน่าเกลียดอ่ะได้ฝนได้อะไรมาช่วยพอดีเลยหายไปหมดเลย
1: ไม่ต้องล้างนะสบายไปตอนนี้จะถึงบ้านหรือยังคุณเบนาริสใกล้จะถึงบ้านยัง
0: มาตรงแยกสี่นุชแล้ว
1: ค่ะ
0: ผ่านแยกสี่นุชเนี่ยก็มีการทำงานปิดเบี่ยงเจ้าหน้าที่นะฮะเลนขวานะฮะหนึ่งเลนนะฮะหนึ่งเลนแล้วก็แต่ว่ารถในด้วยความที่รถน้อยคล่องตัวไงมีปัญหาไงในช่วงของเส้นทางสีลีขาออกส
1: ่
0: วนสีนักมีรถจอดเสียคันนึงนะช่วงจุดกับรถนะเป็นรถปิกอัพนะฮะจอดเสียอยู่ตรงจุดกับรถเลยนะฮะตรงนี้ก็เลนขวานะฮะแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องสภาพจราจรเพราะว่าเจ้าของรถกระบะก็เปิดฝากระโปรงหน้าไว้นะฮะในส่วนของฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าไปในลำสาลีนี่ก็รถน้อยคล่องตัวนะครับ
1: ค่ะได้เลยขอบคุณ
0: นะได้เวลาพักกันแป๊บหนึ่งนะคะทุกคน
1: ขอบคุณนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะปิดเบรกเรียบร้อยคุณเบนาริสเข้าช่วงพักสักครู่ให้เรียบร้อยค่ะงั้นเราไปพักกันเลยค่ะ
2: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
3: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำ
5: ือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
7: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: กลับมาเดินทางกันต่อค่ะในช่วงท้ายปลายชั่วโมงนี้นะคะพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ในพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางชายแดนของเรานะคะหรือว่าทางภาคใต้ตอนนี้ทางรัฐบาลเองเนี่ยก็ยังคงให้ความสำคัญกับทุกๆพื้นที่นะคะและในวันนี้เองค่ะทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วในฐานะผู้กำกับดูแลสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะแล้วก็เป็นประธานกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกพต.นะคะได้มีการเดินทางลงพื้นที่ตรวจราชการที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะหรือที่เรียกว่าสอบตที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะเพื่อติดตามความคืบหน้าแล้วก็มีการมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ค่ะซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะมีเป้าหมายสำคัญเพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อมากว่า20ปีค่ะให้มันเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมโดยเน้นในเรื่องของการบูรณาการนะคะทั้งในด้านมิติความมั่นคงการพัฒนาเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและการสร้างความเข้าใจร่วมกับประชาชนในพื้นที่ค่ะโดยทางนายศิหศักดิ์ก็ได้ไปพบปะให้กำลังใจบุคลากรของสอบต.นะคะพร้อมร่วมกับรับฟังนะคะร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นและหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานร่วมกับผู้บริหารสอบต.ของศูนย์นะคะสอบต.แล้วก็แม่ทัพภาค4นะคะแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ที่ห้องประชุมปัญจเพชรค่ะโดยทางนายศิหศักดิ์ได้บอกว่าปัญหาชายแดนภาคใต้มีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับหลายมิติการดำเนินงานจึงต้องสร้างเอกภาพเชิงนโยบายและบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะโดยมีการน้อมนำแนวพระราชดำริเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาเป็นแกนหลักในการแปรนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงค่ะโดยรัฐบาลค่ะให้ความสำคัญกับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมากแล้วก็ได้อนุมัติเรื่องของงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่ไปกับการสร้างความปลอดภัยและก็ความเชื่อมั่นในพื้นที่ค่ะที่ผ่านมาก็มีหลายโครงการที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีส่วนจุดที่ยังคงเป็นปัญหาหรือว่ามีความล่าช้านะคะรัฐบาลก็พร้อมรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำไปปรับปรุงและเร่งหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดต่อไปค่ะทางรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าตลอดระยะเวลากว่า20ปีในการปฏิบัติราชการที่กระทรวงการต่างประเทศทั้งในฐานะอธิบดีโฆษกกระทรวงปลัดกระทรวงจนถึงรัฐมนตรีก็ได้ติดตามและก็ขับเคลื่อนงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาภาคใต้ในมิติต่างประเทศมาโดยตลอดการลงพื้นที่เต็มรูปแบบในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญในการเรียนรู้รับฟังและก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ที่ปฏิบัติงานแล้วก็ประชาชนในพื้นที่โดยตรงเพื่อให้การกำหนดนโยบายและการขับเคลื่อนงานตอบโจทย์สภาพปัญหาจริงมากที่สุดค่ะพร้อมกันนี้นะคะนายศิหศักดิ์ได้กล่าวขอบคุณแล้วก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติงานมาด้วยความเสียสละท่ามกลางความเสี่ยงแล้วก็ข้อจำกัดต่างๆโดยยืนยันค่ะว่าทางรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการทำงานของสอบต.นะคะหน่วยงานความมั่นคงและก็ทุกภาคส่วนอย่างเต็มกำลังค่ะรัฐบาลเองก็มุ่งหวังให้มีการขับเคลื่อนงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เดินหน้าไปอย่างเอกภาพทั้งด้านความมั่นคงเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจการสร้างโอกาสและก็การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะเพื่อนำไปสู่สันติสุขที่มั่นคงและยั่งยืนในระยะยาวค่ะอันนี้ก็เป็นการลงพื้นที่ตรวจราชการนะคะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของทางรัฐมนตรีนะคะเพื่อที่จะขับเคลื่อนปัญหาการแก้ไขปัญหาชายแดนบูรณาการความมั่นคงแล้วก็การพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะคะต้องดูต่อไปว่านโยบายที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เนี่ยมันจะมีในเรื่องอะไรบ้างนะคะอีกหนึ่งเรื่องละกันนะทิ้งท้ายไว้นะคะวันนี้เองเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการออกประกาศนะคะเรื่องท้องที่นอกราชอาณาจักรเป็นเขตติดต่อโรคติดต่ออันตรายนะคะกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ เกิดการติดเชื้ออย่างรุนแรงในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกแล้วก็สาธารณรัฐ ยูกันดานะคะตรงนี้เองเนี่ยแนวทางการดำเนินงานของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเขาก็มีมาตรการนะคะ2มาตรการสำคัญด้วยกันนั่นก็คือเรื่องของมาตรการต้นทางแล้วก็ข้อปฏิบัติสำหรับในเรื่องของสายการบินให้สายการบินแจ้งผู้เดินทางทุกคนค่ะที่มาจากเขตติดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลานะคะต้องมีการลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Digital Arrival Card นะคะส่วนคนไทยก็ต้องลงทะเบียน Thai Health Pass ที่จุดเช็คอินรวมทั้งสายการบินก็ต้องส่งรายชื่อผู้โดยสารจากประเทศกลุ่มเสี่ยงให้กับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศที่ท่าอากาศยานปลายทางให้รับทราบล่วงหน้าและมีการคัดกรองอาการรวมถึงประเมินความเสี่ยงของผู้โดยสารตั้งแต่ต้นทางตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกนะคะโดยตอนนี้เองเนี่ยค่ะทางกระทรวงนะคะก็ขอความร่วมมือให้คนไทยเนี่ยหลีกเลี่ยงการเดินทางไปพื้นที่ระบาดก่อนนะคะหากไม่มีความจำเป็นก็อย่าเพิ่งไปแล้วก็ต้องมีการรายงานตัวต่อด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศทุกครั้งเมื่อเดินทางกลับเข้าประเทศนะคะมาตรการที่2นี่จะเป็นมาตรการคัดกรองที่ท่าอากาศยานในประเทศค่ะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะเข้าตรวจสอบQR code ของผู้ที่เดินทางจากพื้นที่ระบาดบริเวณประตูขาเข้านะคะตรงหน้าเกตหรือว่าหน้าประตูเครื่องบินสำหรับเที่ยวบินที่บินตรงมาจากพื้นที่เสี่ยงผู้เดินทางจากเขตติดต่อโรคเนี่ยต้องมีการยื่นเอกสารนะคะต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก่อนผ่านจุดที่เป็นจุดพิธีการนะคะตรงการตรวจตรงด่านตม.ตรวจคนเข้าเมืองนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะมีการตรวจวัดไข้นะคะสอบถามประวัติอาการป่วยบันทึกข้อมูลที่อยู่รวมไปถึงเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในปัจจุบันนะคะเขาจะเอาลงระบบทั้งหมดเพื่อใช้ติดตามเรื่องของการเฝ้าระวังอาการจนครบ21วันนะคะสำหรับใครที่เดินทางตรงบินตรงมาจากพื้นที่เสี่ยงเขาจะจัดการแบบนี้นะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทางกรมควบคุมโรคเองก็ขอความร่วมมือประชาชนนะว่าให้หลีกเลี่ยงไปก่อนสำหรับพื้นที่ที่ยังมีการระบาดถ้ามีความจำเป็นก็ต้องปฏิบัติมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดนะคะแล้วก็เมื่อเดินทางกลับเข้ามานะมาจากประเทศที่เสี่ยงภายใน21วันนี้ต้องดูแลตัวเองและถ้ามันมีอาการผิดปกติก็ให้รีบพบแพทย์ทันทีแล้วก็ต้องแจ้งในเรื่องประวัติของการเดินทางให้ทางบุคลากรทางการแพทย์ทราบด้วยนะคะอันนี้ถ้าใครสงสัยว่าจะต้องปฏิบัติตัวยังไงหรือว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างในการเดินทางเข้าออกประเทศสอบถามสายด่วนกรมควบคุมโรคเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่1422ค่ะแล้วเราจะมาปิดท้ายปลายชั่วโมงนี้กันต้องขอบคุณทุกๆการติดตามในช่วงค่ำคืนนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกับดิฉันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้แต่ตอนนี้เราไปสรุปอุบัติเหตุประจำวันกันก่อนค่ะ
1: อัปเดต Extend 24 hours
0: สรุปอุบัติเหตุประจำวันพุธที่20พฤษภาคม2569นะคะจส100ได้รับแจ้งในเรื่องอุบัติเหตุเข้ามาทั้งหมด47รายค่ะมีอุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตด้วยทั้งหมด4รายด้วยกันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร1รายและในพื้นที่ต่างจังหวัดอีก3รายค่ะ
1: Update Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: ค่ำคืนนี้นะคะดิฉันขอลาไปก่อนละกันเดี๋ยวอยู่ต่อนะคะกับคุณอนัชชาชิมตระกูลกับทีมงานจส100นะคะยาวไปจนถึง6นาฬิกาไปถึงเช้านู่นเลยนะแล้วเดี๋ยวจะมีดีเจมาสลับสับเปลี่ยนเพิ่มเติมแต่วันนี้ทานุตาไปก่อนนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้เวลา18นาฬิกาค่ะ
2: สถานีวิทยุจส100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ดีจ้ะนางเต็มเขตชมพูอายุ39ปีสวยสมาชิกทอผ้าไหมอันนี้สวยทำอย่างนี้มาอีกสินะจ๊ะอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวให้เขาดูนี่แบบเนี้ยสวยให้เขาดูไว้เดี๋ยวสวยค่ะฝีมือสวยสีสวยนะทำอย่างนี้มาอีกได้ไหมจ๊ะนะมีแว่นหรือยังเดี๋ยวไปทำแว่นอย่างราชินีนะทำสีนี้แล้วก็ลายย่อทำให้เล็กลงอีกนิดหนึ่งนะใส่แว่นซะก่อนนะ

พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งหน่วยงานทั้งหลายสร้างขึ้นไว้ณสถานที่ต่างๆคือพระบรมราชานุสรณ์รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณนานนับประการที่พระราชทานไว้แก่ปวงพระสงฆ์นิกรชาวไทยนับแต่เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2468เป็นต้นมาในส่วนที่เป็นพระราชพิธีนั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทำการพระราชกุศลทักษิณานุปทานทรงพระราชอุทิศถวายเป็นคราวแรกเมื่อเสด็จสวรรคตบรรจบรอบปีเมื่อพุทธศักราช2469และเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวแสดงพระราชประสงค์ไว้ว่าให้มีหนังสือสร้างขึ้นในงานพระบรมศพแห่งพระองค์เป็นส่วนศาสนูปถัมภกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระราชดำริสร้างพระไตรปิฎกถวายเป็นอนุสรณ์เฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชเรียกว่าพระไตรปิฎกสยามรัฐพิมพ์แล้วเสร็จ3เล่มในงานพระบรมศพแล้วเสร็จสมบูรณ์รวม45เล่มพร้อมกับหนังสือดีกาสารัตติปณีพระราชทานในงานทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในโอกาสคล้ายวันสวรรคตในพุทธศักราช2473ต่อมาเมื่อรัฐบาลและสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ประดิษฐานณสวนลุมพินีตั้งแต่พุทธศักราช2485จึงได้กำหนดให้มีพิธีถวายบังคมในวันที่25พฤศจิกายนของทุกปีในรัชกาลปัจจุบันนับแต่ปี2494ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายณโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยในช่วงเช้าแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณพระบรมราชานุสรณ์สวนลุมพินีในเวลาบ่ายจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวชิราวุธานุสรณ์ณพระราชอุทยานสรานรมในช่วงเย็นอีกงานหนึ่งซึ่งนับจากพุทธศักราช2515งานนี้ได้เลิกจัดไปการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวณหอประชุมวชิราวุธวิทยาลัยมีแบบอย่างการปฏิบัติเป็นธรรมเนียมสืบมาเช่นนักเรียนร้องเพลงมหาวชิราวุธราชสดุดีสรรเสริญพระเกียรติคุณขณะเปิดพระวิสูตรนักเรียนสวดวชิราวุธานุสรณ์คาถารำลึกในพระมหากรุณาธิคุณร้องเพลง O King Our Help และเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเราเด็กในหลวงวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีบทพระสุบินทั้งหมดย่อมเป็นประจักษ์พยานว่าพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้ายังสถิตอยู่ในดวงใจพระสงฆ์นิกรชั่วนิรันดร

ุทธเจดีย์ที่พบในแผ่นดินไทยเหล่านี้เป็นสิ่งบอกให้รู้ว่าพระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เจริญรุ่งเรืองมานานกว่าพันปีโดยเฉพาะพระพุทธรูปรูปพระปฏิมาแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าล้วนสร้างขึ้นด้วยฝีมือช่างอันประณีตงดงามก็เพื่อน้อมนำให้เกิดความเลื่อมใสเจริญศรัทธาเป็นประเพณีสืบเนื่องมาทั้งในส่วนที่เป็นการพระราชกุศลของพระเจ้าแผ่นดินและของอาณาประชาราษฎร์ในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินรอยตามสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าในการทนุบำรุงพระพุทธศาสนาไว้โดยครบถ้วนส่วนที่เป็นราชประเพณีที่เกี่ยวเนื่องด้วยพระพุทธรูปโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปสำคัญมีมาแต่ครั้งโบราณบ้างรวมถึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นใหม่ในวาระมหามงคลต่างๆอันจำแนกเป็นพระพุทธรูปทรงพระราชอุทิศถวายพระมหากษัตริย์รัชกาลก่อนได้แก่พระพุทธรูปประจำรัชกาลที่7พระพุทธรูปประจำรัชกาลที่8และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่8พระพุทธรูปทรงสร้างเป็นพุทธบูชาในการทรงพระผนวดตามราชประเพณีคือพระพุทธนราวันตบพิตรประดิษฐานณพระตำหนักปัญญาวัดบวรนิเวศวิหารพระพุทธรูปทรงสร้างเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สิริราชสมบัติและในมหามงคลสมัยที่พระชนมายุครบรอบสำคัญตามราชประเพณีได้แก่พระพุทธปฏิมาชัยวัดประจำรัชกาลเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา50จำนวน4องค์มีความหมายเนื่องในพระองค์ที่สำคัญยิ่งคือพระพุทธรูปปางลีลาสูงเท่าพระองค์พระพุทธรูปปางห้ามญาติพระพุทธรูปประจำวันพระบรมราชสมภพพระพุทธรูปปางนาคปลกหมายถึงพระเสาองค์อภิบาลพระชนมายุซึ่งได้พ้นจากการอภิบาลพระพุทธรูปปางสมาธิหมายถึงพระพฤหัสบดีองค์อภิบาลพระชนมายุต่อจากพระเสาเมื่อทรงเจริญพระชนมพรรษา5รอบ5ธันวาคมพุทธศักราช2530โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา5รอบปางสมาธิและพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลวันพระบรมราชสมภพวันจันทร์ปางห้ามญาติต่อมาในพุทธศักราช2542ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีหล่อพระพุทธรูปปางห้ามสมุดมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบนี่คือพระพุทธนวราชบพิตรซึ่งมีพระราชดำริให้สร้างพระราชทานจังหวัดต่างๆเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยมีพุทธลักษณะที่ทรงตรวจชนพอพระราชฤทัยแล้วยังทรงบรรจุพระพิมพ์ทรงสร้างด้วยพระหัตเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ปวงอาณาประชาราษฎร์พระพุทธปฏิมาซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นตามราชประเพณีในรัชกาลปัจจุบันจึงเป็นรูปเปรียบแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ถึงพร้อมด้วยพระพุทธคุณและพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์อัครศาสนูปถัมภกและเป็นสิ่งสำแดงว่าพระพุทธศาสนาจักได้รับการจันลงไว้สืบไป

เหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทยเมื่อวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2476นี้คือพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับพระที่นั่งพุทธาลกาญจนสิงหาสน์เหนือพระแท่นราชบัลลังก์ในการเสด็จออกมหาสมาคมณพระที่นั่งอนันตสมาคมทรงลงพระประมาภิไธยในรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรกแห่งราชอาณาจักรสยามพระบรมฉายาลักษณ์ในเหตุการณ์อันสำคัญยิ่งนี้ต่อมาได้รับพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญเป็นแบบเพื่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ประดิษฐานเบื้องหน้าอาคารรัฐสภาเป็นพระบรมราชานุสรณ์แห่งพระมหากรุณาธิคุณที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองนำมาซึ่งความสุขของปวงอาณาประชาราษฎร์และความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมืองหลังจากพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวรแล้วได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชพิธีเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลต่อเนื่องกันได้แก่พระราชพิธีฉลองรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามพระราชพิธีเปิดสภาผู้แทนราษฎรพระราชพิธีเปิดสมัยประชุมสามัญสภาผู้แทนราษฎรและยังมีการเฉลิมฉลองในส่วนที่เป็นกิจกรรมต่างๆของทางราชการเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนแบบอย่างการพระราชพิธีแต่ครั้งนั้นภายหลังกำหนดเป็นรัฐพิธีเรียกว่ารัฐพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญรัฐพิธีเปิดประชุมสภาเว้นการพระราชทานรัฐธรรมนูญอย่างเป็นพระราชพิธีดังเดิมเช่นในสมัยรัชกาลที่8เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินเสด็จนิวัตประเทศไทยได้ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบรัฐพิธีฉลองรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2488ต่อมาในวันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2489เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีลงพระประมาภิไธยและพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2489ในรัชกาลปัจจุบันนับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493เป็นต้นมาทรงประกอบพระราชกิจตามแบบแผนที่เคยปฏิบัติมาดังนี้พระราชพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญวันที่10ธันวาคมของทุกปีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์หน้าอาคารรัฐสภาและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวณพระที่นั่งอนันตสมาคมการเชิญพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะนี้ส่วนราชการหน่วยงานและองค์กรต่างๆได้กำหนดให้ปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกันตั้งแต่พุทธศักราช2517การทรงลงพระประมาภิไธยประกาศใช้รัฐธรรมนูญซึ่งแต่เดิมเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีณพระที่นั่งอนันตสมาคมเปลี่ยนเป็นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ประธานรัฐสภาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายร่างรัฐธรรมนูญเพื่อทรงพิจารณาลงพระประมาภิไธยส่วนรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีณพระที่นั่งอนันตสมาคมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชดำรัสเปิดประชุมรัฐสภาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหล่านี้ต่อเนื่องกันมายาวนานกว่า50ปี

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
5: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
6: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
7: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
8: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
9: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
7: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
9: ใช้แอปของจสร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานแล้วประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังจากสารคาวันนี้วันที่21พฤษภาคม2569แล้วนะคะอยู่กับดิฉันอนัชชานะคะพร้อมด้วยวันนี้ทีมงานหลังไมค์มากันแบบฝนตกมาเลยนะแล้วก็วันนี้คุมรายการโดยคุณยอดนะคะวันนี้เรายังมีรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์เรื่องของน้ำมันนะคะทางนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติบอกว่าที่ประชุมมีมติส่งออกน้ำมันเครื่องบินไปยังเวียดนามแล้วก็ฟิลิปปินส์บอกว่าเนี่ยถึงจะมีการส่งออกนะคะแต่ก็จะไม่มีผลกระทบต่อการใช้น้ำมันภายในประเทศแต่ว่าหากว่าเรามีปัญหาขาดแคลนทางกระทรวงพลังงานโดยอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานก็มีอำนาจระงับการส่งออกได้นะคะนอกจากนี้แล้วสมช.ยังเห็นชอบขยายเวลารับคำร้องการให้สถานะกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นบุคคลไร้สัญชาติออกไปอีก1ปีเริ่มตั้งแต่30มิถุนายนปีนี้นะคะถึง30มิถุนายนปีหน้านะคะส่วนประเด็นมาตรการควบคุมสินค้าตามแนวชายแดนซึ่งพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีกลาโหมลงนามในประกาศกำหนดมาตรการควบคุมพื้นที่ชายแดนที่ติดต่อกับเมียนมาแล้วก็กัมพูชานะฮะอันนี้ก็จะเป็นการกำหนดประเภทสินค้าแล้วก็จำนวนการค้าขายต่างๆนะคะส่วนกระทรวงธุรกิจและการค้าของสหราชอาณาจักรผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินและน้ำมันดีเซลของรัสเซียที่ผ่านการกลั่นนอกประเทศอย่างอินเดียเป็นการชั่วคราวแล้วก็ให้เริ่มบังคับใช้ในทันทีการออกใบอนุญาตชั่วคราวสำหรับการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรก๊าซธรรมชาติเหลวที่มาจากโรงงานบางแห่งในรัสเซียบอกว่าอันนี้เพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของชาติแล้วก็มีขึ้นหลังจากที่สหรัฐขยายระยะเวลาผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรสำหรับเรือบรรทุกน้ำมันของรัสเซียที่อยู่ระหว่างการขนส่งทางทะเลนะอันนี้ทางยูเครนเนี่ยไม่พอใจมากนะบอกเท่ากับเป็นการทำให้รัสเซียเนี่ยมีทุนในการมาทำสงครามโจมตียูเครนต่อไปอีกนะคะส่วนสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยก็บอกว่าสมาคมเนี่ยมีความเห็นด้วยกับทางกระทรวงพลังงานที่มีนโยบายสนับสนุนการใช้พลังงานชีวภาพโดยปรับเพิ่มสัดส่วนน้ำมันดีเซล B7เป็นน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 มั่นใจว่าไม่ส่งผลกระทบต่อสมรรถนะของเครื่องยนต์และผู้ใช้รถก็ยังคงได้รับการประกันรับประกันตามเงื่อนไขของบริษัทผู้ผลิตตามปกติซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยลดภาระค่าครองชีพและก็เพิ่มทางเลือกกับผู้บริโภคแล้วยังช่วยลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศสนับสนุนภาคการเกษตรไทยอีกด้วยนะคะส่วนนายอดิศักดิ์ชูสุขรองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานก็ยืนยันว่าปริมาณปาล์มน้ำมันในประเทศเนี่ยมีเสถียรภาพและก็เพียงพอต่อความต้องการการผลิตไบโอดีเซลเพื่อรองรับการใช้น้ำมัน B20 และ B7 ในภาคการขนส่งนะคะในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวนะคะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบอกว่ารัฐบาลต้องการเน้นนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยซึ่งล่าสุดคณะรัฐมนตรีเห็นชอบด้วยหลักการยกเลิกวีซ่าฟรี60วันใน93ประเทศโดยจะกลับไปใช้แบบเดิมนะคะที่ให้เวลาพำนักสูงสุด30วันหลักการก็คือบางประเทศจะไปใช้มาตรการเดิมของเขาที่ความสำคัญกับตลาดเป้าหมายหลักแล้วก็จะให้ความสำคัญด้านความมั่นคงมาตรการต่อไปนะที่จะนำมาใช้ก็คือการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวในการเข้าประเทศหรือค่าเหยียบแผ่นดินโดยจะมีการประชุมเพื่อสรุปรายละเอียดในวันศุกร์ที่22พฤษภาคมนี้นะคะส่วนเรื่องของการเมืองนะคะมีประกาศของทางสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญนะคะออกเอกสารข่าวแจ้งว่าตามที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีบุคคลเผยแพร่เอกสารประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดให้ผู้ร้องเรียนจะทำความเห็นเป็นหนังสือยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็มีการแสดงความคิดเห็นใน Facebook ของบุคคล2บุคคลนะคะทางสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญก็มีหนังสือแจ้งไปยังบุคคลที่เผยแพร่เอกสารข้างต้นเนี่ยบอกว่ากรณีนี้ยังเป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลจึงอาจกระทบต่อกระบวนการพิจารณาควรระมัดระวัง การกระทำให้อยู่ภายใต้กรอบของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้และเพื่อไม่ให้เป็นการกระทำที่เข้าข่ายตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณานะคะก็ขอให้การแสดงความคิดเห็นต่างๆอย่าไปละเมิดอำนาจศาลนะคะก็คือแสดงความเห็นได้แต่อย่าไปละเมิดอำนาจศาลอย่าเป็นการชี้นำเรื่องต่ำเพราะว่ากระบวนการต่างๆยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาอันนี้ก็เหมือนกับคดีข้อพิพาทอะไรต่างๆนะการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับอำนาจศาลเนี่ยต้องมีความระมัดระวังนะคะไม่งั้นมันจะเป็นการชี้นำไปได้นะยังมีคดีที่ตำรวจแล้วก็มีพลเรือนที่เข้าไปร่วมก่อเหตุกักขังชาวจีน5คนนะในพื้นที่จังหวัดสระแก้วนะคะทางพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานแห่งชาติก็บอกว่าความคืบหน้าของคดีตำรวจสีนากับพลเรือ1รายที่ร่วมกันกักขังชาวจีน5คนภายในบ้านพักพื้นที่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วซึ่งจากการสอบสวนเนี่ยพบว่าชาวจีน5คนแถวนี้นะคะเขาลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายแล้วก็อาจจะเชื่อมโยงเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาตินะคะแต่ว่าต้องแยกเรื่องแต่ละเรื่องออกจากการเรื่องที่เขาลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายเรื่องที่เขาอาจจะเชื่อมโยงเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาตินั้นก็เรื่องหนึ่งแต่เรื่องที่ตำรวจ4นายมาหน่วงเหนี่ยวกักขังอันนี้ก็ต้องดำเนินการทางวินัยนะคะทางพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจชาติก็สั่งให้ดำเนินคดีและสอบวินัยเจ้าหน้าที่ที่กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดไม่มีการละเว้นซึ่งตำรวจทั้ง4นายถูกแจ้งข้อหาร่วมกันหน่วงเหนี่ยวกักขังใช้อำนาจโดยมิชอบข่มขืนใจเรียกรับทรัพย์และก็ปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตส่วนพลเรือนเนี่ยถูกดำเนินคดีฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานกระทำความผิดก็ควบคุมตัวฝากขังศาลแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่19พฤษภาคมส่วนเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะที่กระทำผิดก็มีคำสั่งให้ออกจากราชการได้ก่อนทันทีคดีนี้อยู่ระหว่างขยายผลส่วนตำรวจอีกหนึ่งนายที่ถูกพาดพิงถึงเนี่ยนะคะก็เข้ามอบตัวแล้วนะคะก็เป็นตำรวจยศร้อยตำรวจเอกสังกัดสภ.คลองหาดในของภูธรจังหวัดสระแก้วเนี่ยแหละค่ะก็นายตำรวจรายนี้ได้เดินทางเข้ามอบตัวรับทราบข้อกล่าวหาที่มีการกล่าวถึงแล้วนะคะก็ถูกตั้งข้อกล่าวหาว่าร่วมกันหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบข่มขืนใจผู้อื่นให้มอบทรัพย์สินและร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตแล้วก็มีการส่งเรื่องต่อไปยังตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วตามระเบียบว่าให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นดุลพินิจของผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วนะคะส่วนต่างประเทศนะคะทางกระทรวงพาณิชย์จีนนะคะออกแถลงการระบุว่าจีนจะร่วมมือกับสหรัฐในการลดภาษีศุลกากรมูลค่ากว่า 30,000 ล้านดอลลาร์แล้วก็หวังว่าสหรัฐจะเคารพในพันธสัญญาที่ให้ไว้ในระหว่างการเจรจาครั้งล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยเรียกร้องให้สหรัฐเนี่ยขยายระยะเวลาของข้อตกลงทางการค้าปี2568แล้วจีนก็จะคืนสถานะการลงทะเบียนให้แก่ผู้ส่งออกเนื้อวัวสหรัฐบางรายที่ถูกระงับการจดทะเบียนตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะความเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะก็มีขึ้นเลยที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเสร็จสิ้นภารกิจในทางเยือนจีนเป็นทางการนะคะโดยมีการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงด้วยแล้วก็ผู้นำทั้งสองประเทศเนี่ยเห็นพ้องที่จะหารือเกี่ยวกับกรอบข้อตกลงสำหรับการลดภาษีศุลกากรแบบต่างตอบแทนก็คือสำหรับสินค้าที่มีมูลค่าเท่ากันขณะเดียวกันนะคะยังมีการสำรวจความคิดเห็นของรอยเตอร์อิปซอสนะคะที่บอกว่าตอนนี้คะแนนนิยมของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยค่ะลดลงเกือบนะเกือบต่ำสุดนับตั้งแต่กลับเข้ารับตำแหน่งเป็นสมัยที่2คือได้รับผลกระทบจากหลักนี่คือฐานเสียงวิทยุบริการเนี่ยแหละค่ะที่ให้การสนับสนุนลดลง รอยเตอร์บอกว่าการสำรวจเขาเนี่ยนะใช้เวลา4วันสิ้นสุดลงในวันจันทร์ที่18พฤษภาคมบอกว่ามีเพียงร้อยละ35ของกลุ่มตัวอย่างชาวอเมริกันที่เห็นชอบกับการทำงานของทรัมป์ลดลงไปร้อยละ1จากการสำรวจเมื่อต้นเดือนก็คือแสดงว่าเมื่อต้นเดือนเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ36กลางเดือนเหลือร้อยละ35นะทรัมป์เริ่มต้นวาระปัจจุบันในเดือนมกราคมปี68ด้วยคะแนนนิยมที่ระดับร้อยละ47แต่คะแนนนิยมก็ลดลงเรื่อยๆนะส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่ชาวอเมริกันเนี่ยต้องเผชิญกับแรงกดดันทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะราคาน้ำมันที่แพงขึ้นมากนับตั้งแต่ทรัมป์สั่งโจมตีอิหร่านร่วมกับอิสราเอลในเดือนกุมภาพันธ์แล้วความไม่พอใจเนี้ยก็แพร่กระจายไปชัดเจนภายในพรรคเดโมแครตเองเนี่ยแหละค่ะกลุ่มฐานเสียงร้อยละ21เลยบอกว่าต่อเขาไม่เห็นด้วยกับผลงานของทรัมป์ในตอนนี้โดยเฉพาะการจัดการปัญหาค่าครองชีพซึ่งเป็นประเด็นที่เขาให้สัญญาไว้ตั้งแต่ตอนที่หาเสียงตอนปี67เขาจะเข้ามาแก้ไขเพราะว่าเงินเฟ้อหนักมากตอนรัฐบาลไบเดนนะคะทั้งหมดบอกว่าเดี๋ยวจะแก้ไขแต่ปรากฏพอเข้ามาในกลายเป็นหนักกว่าเดิมนะแต่ว่าเมื่อแยกเป็นเฉพาะเจาะจงนะเขาบอกว่าฐานเสียงริพับลิกันร้อยละ62เห็นด้วยกับการที่ทรัมป์จัดการสถานการณ์ในอิหร่านแต่ร้อยละ28ไม่เห็นด้วยฐานเสียงเดโมแครตส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นด้วยเรื่องอิหร่านนะคะแต่ว่าพอไปสำรวจกลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอิสระกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยพุ่งขึ้นไปเป็น2ใน3ทำให้พอสรุปออกมาแล้วเนี่ยนะคะมีเพียง1ใน4ของผู้ตอบแบบสอบถามและประมาณครึ่งหนึ่งของริพับลิกันเลยเนี่ยที่เห็นว่าปฏิบัติการทหารของสหรัฐในอิหร่านนั้นคุ้มค่านะคะ1ใน4บอกคุ้มค่ากันก็แปลว่า3ใน4บอกไม่คุ้มค่าสินะมาอีกเรื่องนึงนะคะองค์การสหประชาชาตินะคะเปิดเผยรายงานทางเศรษฐกิจและคาดการณ์นะฉบับกลางปีบอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจโลกกำลังตกอยู่ภายใต้ความตึงเครียดจากวิกฤตในตะวันออกกลางที่ส่งผลให้เศรษฐกิจเติบโตช้าลงมีแรงกดดันเงินเฟ้อแล้วก็ทำให้ตลาดการเงินเนี่ยมีความไม่แน่นอนมากขึ้นนักเศรษฐศาสตร์ของ UN นะคาดการณ์ว่าการเติบโตของ GDP ทั่วโลกเลยนะคะในปีนี้จะอยู่ที่ระดับร้อยละ 2.5 คือเมื่อเดือนมกราคมเนี่ยคาดว่าอยู่ที่ร้อยละ 2.7 นะตอนนี้เปลี่ยนลดลงไปอีกเหลือแค่ 2.5 แล้วก็เตือนว่าอาจจะเหลือแค่ร้อยละ 2.1 ถ้าเกิดว่าสถานการณ์ยังคงย่ำแย่ยืดเยื้อต่อไปอีกนะคะแต่ว่าในปี70นะคะปีหน้า UN คาดการณ์ว่าการขยายตัวของ GDP โลกจะขยับขึ้นเล็กน้อยสู่ระดับร้อยละ 2.8 นะคะวิธีที่รายงานสภาพอากาศที่กรุงแบกแดดของอิรักเขาบอกว่าตอนนี้ภาพน่านฟ้าและบรรยากาศในเมืองหลวงเนี่ยขมุกขมัวเพราะว่ามีพายุทรายแผ่เข้าปกคลุมทำให้ทัศนวิสัยลดลงการจราจรเนี่ยก็ลดต้องเคลื่อนตัวไปอย่างช้าๆสนามบินนานาชาติต้องระงับการบินเป็นระยะและก็มีรายงานว่าประชาชนเนี่ยมีอาการป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจมากขึ้นนะคะผู้เชี่ยวชาญบอกว่าปัญหาพายุทรายในอิรักเนี่ยมักจะเกิดขึ้นเนื่องจากปริมาณฝนที่ลดลงสภาพหน้าดินแห้งผากแล้วก็แปรเปลี่ยนเป็นทะเลทรายพอมีกระแสลมเข้ามาก็เลยพัดพาเอาฝุ่นและทรายปริมาณมหาศาลแผ่เข้ามาปกคลุมเมืองต่างๆอยู่เป็นประจำนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะขอขอบคุณคุณรัพพีและคุณกระปุกแดงน้องใจที่ไทยบันเทิง YouTube และทุกท่านนะคะที่ติดตามจอสอร้อยจากทางสื่อต่างๆแล้วก็แอปพลิเคชันด้วยนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะเราไปชมสารคดีในคืนนี้กันค่ะ
1: ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ลางเดือนพฤศจิกายนสายลมจากไซบีเรียเดินทางเลาะเลียบเทือกเขาหิมาลัยและแผ่นดินทางตอนเหนือพัดพาเอาความเยือกเย็นมาเป็นสัญญาณแห่งฤดูกาลใหม่นี่ไม่ใช่ความฉ่ำเย็นจากสายฝนแต่เป็นความเยือกเย็นแห้งแล้งที่บอกให้หมู่ไม้รับรู้ว่าฤดูหนาวได้กลับมาเยี่ยมเยือน

พื้นป่าค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างช้าๆทุ่งหญ้าที่เคยเขียวขจีก็กลับเหลืองแห้งกรอบไปทั่วสัตว์ที่เคยอาศัยหากินก็จำเป็นต้องอพยพสู่แหล่งอาหารใหม่

ต้นสนเริ่มออกดอกเตรียมขยายพันธุ์สนเป็นไม้ไม่ผลัดใบที่ขึ้นกระจายกันอยู่มากทางภาคเหนือบนภูเขาที่สูงจากระดับน้ำทะเลกว่า1,000 เมตรความสูงนี้เองที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้เกิดสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นและมีหมอกปกคลุมในตอนเช้าเกือบตลอดปีความสูงและภูมิอากาศเช่นนี้ก็มีอิทธิพลต่อการกำหนดสภาพสังคมพืชในป่าดิบเขาด้วยเช่นกันความชุ่มชื้นที่ปกคลุมอยู่ตลอดเวลาแม้ในฤดูกาลอันแห้งแล้งทำให้ป่าดิบเขาอุดมไปด้วยพืชชั้นต่ำที่อาศัยยึดเกาะกิ่งก้านของไม้ใหญ่ไปจนกระทั่งถึงพื้นดินเบื้องล่างกล้วยไม้ป่าจะออกดอกในฤดูร้อนเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ยังมีกล้วยไม้อีกบางชนิดที่จะคลี่กลีบอวดสีสัน

นอกจากกล้วยไม้ฤดูหนาวยังเป็นเวลาที่ไม้ดอกอื่นๆอีกหลายชนิดจะผลิดอกสีสดใสแตกต่างกันในแต่ละภูมิประเทศซากุระป่าหรือนางพญาเสือโคร่งจัดเป็นซากุระพันธุ์เล็กที่สุดที่จะเติบโตอยู่ได้เฉพาะในภูมิอากาศหนาวเย็นเท่านั้นในประเทศไทยซากุระเป็นพันธุ์ไม้ที่หาดูยากเนื่องจากจะพบอยู่ในป่าลึกบนภูเขาสูงและจะออกดอกเฉพาะในช่วงเดือนมกราคมเพียงไม่กี่วันความงดงามยากที่จะได้ชื่นชมของดอกไม้ชนิดนี้ทำให้เกิดแนวคิดในการนำเอาซากุระป่ามาขยายพันธุ์ปลูกตลอดแนวถนนสู่ยอดดอยแม่สลองในจังหวัดเชียงรายเป็นระยะทางกว่า4กิโลเมตรจูงใจหมู่นักท่องเที่ยวให้ปรารถนาจะเดินทางมาสัมผัสจนถนนสายซากุระกลายเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของยอดดอยในช่วงฤดูกาลนี้

นอกจากซากุระป่าแล้วก็ยังมีดอกไม้ซึ่งจะพบเห็นได้เพียงช่วงเวลาเดียวในแต่ละปีอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับการขนานนามให้เป็นสัญลักษณ์ของเทือกดอยแห่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม้จะเป็นพันไม้อันไม่ได้มีถิ่นกำเนิดที่นี่โดยธรรมชาติดั้งเดิมก็ตาม

นี่คือบัวตองหรือทานตะวันป่าพืชล้มลุกที่แพร่กระจายพันธุ์ได้รวดเร็วจนเติบโตปกคลุมไปทั่วทั้งดอยเมื่อถึงเดือนพฤศจิกายนก็กลายเป็นทุ่งดอกไม้เหลืองอารามว่างไกลสุดสายตาพันไม้อันมีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมอยู่ในต่างประเทศชนิดนี้ไม่ปรากฏว่าถูกนำมาแพร่กระจายพันธุ์ตั้งแต่เมื่อใดแต่จากวันเวลาอันยาวนานประสานกับคำร่ำลือจากนักเดินทางที่ได้พบเห็นบัวตองก็ดูจะถูกยอมรับให้เป็นดอกไม้ประจำดินแดนนี้ไปแล้วบนยอดดอยอินทนนท์หลังคาสยาม

ความสูงจากระดับน้ำทะเลมากกว่า 2,000 เมตรกับสายลมแรงและอากาศหนาวจัดก็ทำให้ยากที่ไม้ดอกชนิดใดจะเติบโตอยู่ได้นอกจากต้นไม้ในตระกูลกุหลาบดอยชนิดหนึ่งดอกคำแดงเป็นพันธุ์ไม้ที่พบน้อยมากในประเทศไทยและจะออกดอกในช่วงราวเดือนมกราคมที่อากาศหนาวจัดเท่านั้นการพบดอกคำแดงกระจายกันอยู่บนยอดดอยอินทนนท์ที่แวดล้อมไปด้วยป่าดึกดำบรรพ์แห่งนี้เป็นที่มาของการขนานนามในอีกชื่อหนึ่งว่ากุหลาบพันปี

ณที่ราบสูงริมฝั่งโขงในเขตอุทยานแห่งชาติภูผาแต้มจังหวัดอุบลราชธานีแม้อากาศจะแห้งแล้งแต่ก็ยังคงเหลือลำธารเล็กๆจากแหล่งน้ำซับที่ไหลรินไม่ขาดสาย

ความชุ่มชื้นหล่อเลี้ยงทั่วพื้นที่ซึ่งเป็นลานหินสูงต่ำจนไม้ใหญ่ยากจะเติบโตจะมีก็แต่ดอกไม้ป่าเล็กๆที่สามารถจะเสียดแทงยอดชูดอกกระจายกันเป็นลานดอกไม้ท่ามกลางป่าเต็งรังที่รายล้อมตลอดช่วงฤดูอันหนาวเย็นนี้

ระบวนการเช่นนี้จะเห็นได้ชัดเจนในป่าเต็งรังนี่คือกลไกที่ต้นไม้จะปรับตัวให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้บนความแห้งแล้งของผืนป่า

มื่อความชุ่มชื้นในดินระเหยหายไอน้ำในอากาศลดน้อยลงวิธีการที่ต้นไม้จะต่อสู้กับสภาพอากาศก็คือการผลัดใบเพื่อลดการคายน้ำ

แต่ธรรมชาติไม่ได้กำหนดให้กระบวนการนี้เกิดพร้อมๆกันในพืชแต่ละชนิดสีสันจากป่าเปลี่ยนสีจึงสอดแทรกสลับกับความเขียวของพงไพร

ีสันอันร้อนแรงนี้เกิดขึ้นเพราะคลอโรฟิลล์ในใบถูกดึงเข้าไปเก็บไว้ในลำต้นเหลือเพียงสารที่ทำหน้าที่รวบรวมพลังงานและป้องกันแสงแดดไม่ให้ทำลายคลอโรฟิลล์ที่เรียกว่าคาโรทีนอยด์อันมีสีสันหลากหลายแตกต่างกันในใบของพืชแต่ละชนิด

คาโรทีนอยจะคงสภาพอยู่ได้ราวหนึ่งสัปดาห์ก่อนจะสลายตัวไปเหลือไว้แต่ใบแห้งสีน้ำตาลเมื่อถึงเวลานั้นการถ่ายเทน้ำระหว่างต้นกับใบ

นี่คือสัญญาณว่าฤดูร้อนได้มาถึงแล้วต้นไม้ก็เหลือแต่กิ่งก้านเปล่าเปลือยท่ามกลางความร้อนแล้งของอากาศมีเพียงความชุ่มชื้นเพียงน้อยนิดใต้ผิวดินที่หล่อเลี้ยงชีวิตรอเวลาที่ความฉ่ำเย็นจะหวน

ู่ไม้ที่เคยยืนต้นอยู่ท่ามกลางความแล้งร้ายของภูมิอากาศก็พากันผลิใบเขียวชอุ่มกันไปทั่วทั้งป่าฤดูกาลแห่งชีวิตเริ่มต้นขึ้นทุ่งหญ้าระบัดใบแตกยอดอ่อนกลายเป็นแหล่งอาศัยหากินของสัตว์น้อยใหญ่ที่จะอพยพกลับสู่ถิ่นที่อยู่เดิมในช่วงเวลานี้

สรรพสิ่งที่ผันแปรไปตามการเวลาเช่นนี้มิได้ถูกกำหนดขึ้นด้วยสิ่งใดเลยนอกจากความลี้ลับของธรรมชาติ

แต่ละสิ่งที่ประกอบขึ้นเป็นอาณาจักรนี้ล้วนเอื้อประโยชน์สู่กันและกันเป็นกลไกสลับซับซ้อนที่ดำเนินมานานแสนนานแล้ว

เป็นกลไกที่เปราะบางอ่อนไหวต่อความเปลี่ยนแปลงอันมิได้ถูกกำหนดขึ้นจากวิถีธรรมชาติแต่กลับจะสนองตอบต่อความเปลี่ยนแปลงตามวัฏจักรที่เกิดขึ้นเพื่อเกื้อหนุนการดำรงอยู่ตามวงจรแห่งผืนป่าคือการหมุนเวียนของแต่ละฤดูกาลที่รังสรรค์หล่อเลี้ยงชีวิต

ตราบใดที่อาณาจักรชีวิตแห่งนี้ยังดำรงอยู่ทุกสิ่งก็จะยังคงดำเนินวิถีของตนเสมือนจะเป็นพันธสัญญาระหว่างกันและกันที่จะขับขานบทเพลงแห่งฤดูกาลนี้จนนิรันดร์

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เพราะป่าไม้เนี่ยเป็นตัวที่จะดูดซึมนะปริมาณน้ำฝนนะไม่ให้ไหลลงทะเลเร็วคือสามารถจะดูดซึมเก็บกักไว้ใช้จนถึงฤดูแล้งได้เพราะรากไม้ต้นไม้เนี่ยเป็นตัวดูดซึมเหมือนกับฟองน้ำที่จะเก็บซับน้ำฝนไว้ทำให้พื้นดินที่ชุ่มชื้นอยู่

ในผืนป่ารกทึบบนภูเขาสูงน้ำฝนส่วนหนึ่งจะถูกดูดซับไว้ด้วยเรือนยอดของต้นไม้อีกส่วนไหลซึมสู่ใต้ผิวดินกระทั่งป่าทั้งป่าอิ่มตัวไปด้วยความชุ่มเย็นแล้วน้ำที่เหลือจึงไหลรวมกันเป็นลำธารสู่เบื้องล่าง

ประมาณกันว่าภายในป่าดิบเขานั้นฝนจะตกในอัตราไม่เกิน250มิลลิเมตรต่อชั่วโมงปริมาณน้ำทั้งหมดสะสมตัวกันอยู่ตั้งแต่บนกิ่งก้านและใบของต้นไม้ไปจนถึงในรูปของน้ำใต้ดินละอองน้ำที่อบอวนอยู่ในทุกอณูจึงทำให้ป่าทั้งป่ามีสภาพประหนึ่งเป็นฟองน้ำขนาดมหึมาที่ชุ่มฉ่ำไปด้วยความชื้นก่อนจะปลดปล่อยน้ำให้ไหลซึมเป็นน้ำซับน้อยใหญ่

และด้วยปริมาณมหาศาลของน้ำที่ผืนดินโอบอุ้มไว้ในยามฝนตกนี่เองทำให้ลำธารเล็กๆยังค่อยๆรินไหลไม่ขาดสายแม้ในฤดูแล้งกระบวนการเช่นนี้หล่อเลี้ยงชีวิตทั่วผืนป่านับแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน

วิถีแห่งสายน้ำดำเนินไปภายใต้อิทธิพลของอำนาจเร้นลับแห่งธรรมชาติและอำนาจเดียวกันนี้ก็ยังกำหนดวิถีของดินฟ้าอากาศให้แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาการดำรงชีพสืบสานเผ่าพันธุ์ของพืชและสัตว์ก็ดำเนินสอดคล้องไปกับสภาวะแห่งฤดูกาลนี้การดำรงชีวิตของมนุษย์ก็เช่นเดียวกันแล้วจะเป็นอย่างไรหากฤดูการผันแปรไปจากเดิมมวลชีวิตบนพื้นพิภพจะปรับตัวให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงนี้ได้หรือความรู้ในปัจจุบันอาจจะตอบคำถามนี้ไม่ได้ทั้งหมดแต่อย่างน้อยที่สุดวิทยาการก็สามารถบอกเราได้ว่าความเปลี่ยนแปลงบางอย่างกำลังเกิดขึ้นแล้วต้นเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2532พายุลูกหนึ่งก่อตัวขึ้นในอ่าวไทยก่อนจะมีกำลังแรงจนกลายเป็นพายุใต้ฝุ่นที่ได้รับการขนานนามว่าเกและเคลื่อนที่เข้าสู่ชายฝั่งจังหวัดชุมพรสร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่ากว่า 7,000 ล้านบาทมีผู้เสียชีวิตเกือบ500คน

0: พายุใต้ฝุ่นที่รุนแรงเช่นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมานานนับศตวรรษนี่อาจเป็นผลสืบเนื่องประการหนึ่งในบรรดาความแปรปรวนหลายประการของธรรมชาติที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอันมิเพียงจะก่อภัยพิบัติต่อภูมิภาคของเราเท่านั้นแต่ความเปลี่ยนแปลงนี้กำลังส่งผลกระทบต่อโลกทั่วโลกเราเรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าปรากฏการณ์เรือนกระจกอุณหภูมิบนพื้นพิภพเกิดจากความสมดุลระหว่างความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่ส่องลงมากับความร้อนที่สะท้อนจากผิวโลกกลับคืนสู่อวกาศแต่การสะท้อนกลับของพลังงานนี้มิได้เกิดขึ้นทั้งหมดเพราะความร้อนบางส่วนจะสะสมอยู่ในโมเลกุลของก๊าซหลายชนิดบนชั้นบรรยากาศที่เรียกรวมกันว่าก๊าซเรือนกระจกโดยปกติก๊าซเรือนกระจกจะเป็นตัวควบคุมอุณหภูมิบนโลกให้เหมาะสมต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตทว่าปัจจุบันก๊าซเหล่านี้มีปริมาณมากเกินไปเสียแล้วเมื่อโมเลกุลของก๊าซเรือนกระจกมีมากขึ้นความร้อนก็ถูกสะสมมากตามไปด้วยสมดุลระหว่างความร้อนที่ได้รับกับความร้อนที่สะท้อนกลับสูญสิ้นไปโลกก็ร้อนขึ้นอยู่ตลอดเวลาการเฝ้าติดตามสังเกตสภาพภูมิอากาศของนักอุตุนิยมวิทยาทำให้เรารับรู้ได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเริ่มขึ้น
1: ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของประเทศไทยนะฮะโดยเฉพาะในระยะ 5-10 ปีที่แล้วมาเนี่ยลักษณะภูมิอากาศตัวมีแนวโน้มมีอุณหภูมิสูงขึ้นอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในระยะ 3-4 ปีที่แล้วมานี้นะครับปีที่แล้วก็มีการทำลายสถิติ10กว่าครั้งนะครับปีนี้มีการทำลายสถิติมากกว่านั้นอีกนะ
0: ข้อมูลจากนักอุตุนิยมวิทยาชี้ให้เห็นว่าแนวโน้มอุณหภูมิของประเทศไทยกำลังสูงขึ้นทุกขณะเช่นเดียวกับที่นักวิทยาศาสตร์ประมาณว่าภายในอีก50ปีข้างหน้าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะสูงขึ้นประมาณ 2-6 องศาเซลเซียส
1: จริงๆนักวิทยาศาสตร์ก็ให้ไว้ถึง50ปีแต่ผมคิดว่าอีก20ปีข้างหน้าเท่านั้นเองถ้าทุกประเทศไม่ร่วมมือกันนะครับในการที่จะลดมลภาวะในบรรยากาศให้น้อยลงเนี่ยนะครับอุณหภูมิของโลกโดยเฉลี่ยก็จะสูงขึ้นประมาณ2องศาเซลเซียสซึ่งถือว่ามากนะครับ
0: อุณหภูมิที่จะสูงขึ้นนั้นมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นสาเหตุให้ภูเขาน้ำแข็งบริเวณขั้วโลกละลายจนทำให้ระดับน้ำทะเลในมหาสมุทรสูงขึ้นอีกราว1เมตรภูมิอากาศแปรปรวนเกิดภัยธรรมชาติรุนแรงบ่อยครั้งขึ้นระบบนิเวศเสื่อมโทรมจนยากจะรักษาในบรรดาก๊าซต่างๆที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกประกอบด้วยคาร์บอนไดออกไซด์อยู่มากถึง 50% ในจำนวนนี้คาร์บอนไดออกไซด์ส่วนหนึ่งมาจากการใช้เชื้อเพลิงจากพวกน้ำมันและถ่านหินอีกส่วนหนึ่งเกิดจากการตัดไม้ทำลายป่าปีพุทธศักราช 2532 พื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 18% ของพื้นที่ทั่วประเทศลดลงจากเดิมที่มีอยู่มากกว่า 50% ในเวลาไม่ถึง 30 ปีการสูญเสียพื้นที่ป่าเช่นนี้เท่ากับเป็นการสูญเสียสิ่งที่สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยธรรมชาติเพราะปกติใบไม้จะเป็นตัวดูดเอาก๊าซชนิดนี้เข้าไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงเมื่อต้นไม้น้อยลง คาร์บอนไดออกไซด์ก็ถูกปล่อยให้สะสมอยู่ในบรรยากาศ

การเกิดไฟป่าในฤดูแล้งนอกจากจะเป็นสาเหตุหนึ่งของการทำลายป่าแล้วควันไฟที่เกิดขึ้นยังเป็นตัวการเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศได้โดยตรง

0: ในปีพุทธศักราช2534ประเทศไทยปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นผลสืบเนื่องจากการทำลายป่าไม้ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศถึง30ล้านตันแม้จะมีการประกาศยกเลิกสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศไปแล้วเมื่อปีพุทธศักราช2531แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าการสูญเสียพื้นที่ป่าจะสิ้นสุดลงพร้อมกับพระราชบัญญัติฉบับนั้นการลักลอบตัดไม้มีค่าทางเศรษฐกิจยังคงดำเนินอยู่ในขณะที่ความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาก็ยังเป็นเรื่องจำเป็นประเทศไทยยังคงสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ในอัตรา 0.3% ต่อปีความพยายามสงวนพื้นที่ป่าไม้ทำให้ความต้องการใช้ไม้แปรรูปส่วนหนึ่งได้รับการตอบสนองด้วยการนำเข้าจากลาวและพม่าแต่ด้วยเหตุที่ความแปรปรวนของธรรมชาติมิได้ถูกจำกัดโดยเส้นแบ่งอาณาเขตการปกครองผลสืบเนื่องจากการสูญเสียพื้นที่ป่าของประเทศทั้งสองจึงกระทบถึงสภาพภูมิอากาศของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จนถึงวันนี้ฤดูกาลกำลังเปลี่ยนแปลงไปแล้วฤดูหนาวสั้นลงฤดูร้อนยิ่งร้อนแล้งยาวนานขึ้นเมื่อถึงฤดูฝนก็เกิดภัยธรรมชาติจากความแปรปรวนของสภาพอากาศ
1: พายุเกนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับเพราะเราไม่เคยปรากฏว่าจะมีพายุไต้ฝุ่นมีกำลังลมแรงขนาดนี้เกิดขึ้นในอ่าวไทยซึ่ง เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดมาก่อนเลยในระยะหลายสิบปีหลายร้อยปีนะฮะแต่ก็ได้เกิดขึ้นแล้วภาวะแห้งแล้งที่เราเกิดขึ้นติดต่อกันมาในเมืองไทยเนี่ยก็ไม่เคยปรากฏว่ามีสภาวะแห้งแล้งยาวนานติดต่อกันถึงขนาดนี้ก็เกิดขึ้นแล้ว

ีรายงานว่าในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยเหลือพื้นที่ป่าส่วนที่เป็นต้นน้ำลำธารอยู่ไม่ถึง 3%เท่าที่เหลืออยู่เมื่อประกอบกับสภาพฤดูกาลที่ผันแปรไปก็ไม่สามารถจะเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารเลี้ยงชีวิตได้สมบูรณ์เช่นในอดีตแล้ว

0: ปีพุทธศักราช2535ความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นรุนแรงที่สุดในรอบ40ปีที่ผ่านมาเขื่อนขนาดใหญ่2แห่งของประเทศประสบภาวะการขาดแคลนน้ำเพราะปริมาณน้ำฝนที่เคยมีกลับลดลงจากค่าปกติกว่า 50% นอกจากนั้นน้ำที่มีอยู่ก็มีอัตราการระเหยสูงมากเพราะสภาพอากาศที่ร้อนผิดปกติ
1: ปริมาณฝนในปีนี้เป็นปีที่ค่อนข้างจะยิ่งแย่กว่าปีที่แล้วมากนะฮะขณะนี้น้ำที่เรามีอยู่ก็ที่ 129.02 เมตรลทก.นะก็เป็นปริมาณน้ำเหลือ124ล้านลูกบาศก์เมตรก็คงจะใช้ได้อีกประมาณ24-25วันนั่นเองนะคือถ้าฝนไม่ตกมาเลยเนี่ยก็คงจะใช้ได้แค่นั้น
0: เมื่อปัจจัยจากธรรมชาติที่เคยเกื้อหนุนกลับเปลี่ยนไปเทคโนโลยีทางวิศวกรรมอันทันสมัยก็แทบจะสูญเสียสมรรถภาพที่เคยมีศูนย์ควบคุมปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่คณะทำงานกำลังอยู่ในระหว่างการศึกษาเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการดัดแปลสภาพอากาศและการทำฝนเทียมภายใต้โครงการวิจัยทรัพยากรบรรยากาศประยุกต์ซึ่งเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับองค์การยูเซดสหรัฐอเมริกาแต่เพื่อแก้ไขภาวะความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นได้มีการปรับแผนปฏิบัติงานไปเป็นการมุ่งเน้นการทำฝนเพิ่มปริมาณน้ำเพื่อการเก็บกักให้แก่อ่างเก็บน้ำทั้งที่เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์

การปล่อยบอลลูนที่ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดทางอุตุนิยมวิทยาขึ้นไปด้วยนั้นช่วยให้คณะทำงานทราบถึงลักษณะอากาศและความเหมาะสมของการปฏิบัติการในแต่ละวัน

0: ด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์ยังแรงอยู่ผู้ประกาศที
1: ่ข้อมูลสภาพอากาศทั้งที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือและจากอุปกรณ์อันทันสมัยของศูนย์วิจัยเองเมื่อประกอบกับบุคลากรที่มากด้วยประสบการณ์ก็ทำให้การวางแผนการปฏิบัติงานและการติดตามผลดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การปฏิบัติการดำเนินไปโดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มปริมาณน้ำให้ไหลสู่เขื่อนทั้งสองได้ถึง 4,000 ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำจนถึงต้นปี 2536

0: แต่วิทยาการก็ยังมีข้อจำกัด
1: การทำฝนหลวงนี่ก็มีขอบเขตที่จำกัดสภาพปริมาณน้ำฝนโดยธรรมชาตินั้นจะต้องมีอยู่บ้างเพียงแต่เราไปเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของการเกิดฝนแล้วก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์ของปริมาณน้ำที่ควรจะได้รับนั้นให้สูงขึ้นความชื้นหรือปริมาณไอ้น้ำไอ้อากาศซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญจะต้องมีมากพอเมื่อเรามีป่าน้อยลงสภาพความเหมาะสมที่จะทำให้เกิดฝนตกโดยธรรมชาติเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไป

บทสรุปของความผันแปรแห่งฤดูกาลจะเป็นเช่นไรในขณะที่มนุษย์ยังมิอาจจะทรงอำนาจเหนือระบบของธรรมชาติอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อห่วงโซ่ของความสัมพันธ์ภายในนั้นขาดสะบั้นลงด้วยการกระทำจากปัจจัยภายนอกด้วยสองมือมนุษย์ที่ทำลายสมดุลแห่งธรรมชาติให้ยับเยินจนเกินแก้ไขผลลัพธ์จากการกระทำนั้นได้เริ่มปรากฏให้เป็นที่ประจักษ์แล้ว

่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ื่อแสงตะวันเริ่มอ่อนลงเปรียบเสมือนเป็นเครื่องกำหนดเวลามาตรฐานที่บ่งบอกว่าภารกิจที่ได้ปฏิบัติมาตลอดทั้งวันเกือบจะถึงเวลาสิ้นสุดลงอีกครั้งหนึ่ง

ในขณะที่สิ่งมีชีวิตโดยส่วนใหญ่ใช้เวลาในยามค่ำคืนสำหรับการพักผ่อนแต่สำหรับชีวิตจำนวนมากมายมหาศาลเหล่านี้นี่เป็นเพียงบทเริ่มต้นของการดำรงชีพในยามค่ำคืนเท่านั้นเอง

้างคาวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพียงกลุ่มเดียวที่สามารถบินได้คำกล่าวที่ว่านกมีหูหนูมีปีกคืออีกความหมายหนึ่งซึ่งคนทั่วไปใช้เปรียบเปรยถึงสัตว์ชนิดนี้เนื่องจากรูปร่างที่มีลักษณะคล้ายหนูแต่ทว่ามีปีกสามารถบินได้เหมือนกับนก

้างคาวจะอาศัยรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่เกาะอยู่ตามซอกหรือผนังถ้ำที่อับชื้นและมืดมิดโดยใช้ส่วนเท้าเกี่ยวกับแผ่นหินแล้วทิ้งตัวห้อยหัวลงมาซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่แปลกประหลาดของสัตว์ชนิดนี้

ค้างคาวมีมาแต่ครั้งใดในโลกไม่ปรากฏไว้เป็นหลักฐานแต่จากซากดึกดำบรรพ์ที่ค้นพบในต่างประเทศสันนิษฐานว่าค้างคาวมีปรากฏอยู่บนโลกมาเกือบ60ล้านปีแล้วนักสัตววิทยาคาดว่าค้างคาวสืบเผ่าพันธุ์จากบรรพบุรุษซึ่งเป็นสัตว์กินแมลงมักชอบกระโดดตามกิ่งไม้ต่อมาแขนคู่หน้าได้วิวัฒนาการงอกยาวออกมาโดยมีนิ้วและกระดูกฝ่ามือยืดยาวออกไปเพื่อยึดกับพังผืดของปีกที่อยู่ระหว่างนิ้วมีเล็บแหลมคมสำหรับใช้เกาะยึดพังผืดที่เป็นหนังใช้ในการบินและสามารถหุบหรือยืดได้เหมือนกับร่ม

0: ไม่มีใครรู้ว่าทำไมค้างคาวจึงต้องห้อยหัวลงอยู่ตลอดเวลาในขณะที่เกาะตามผนังอาจจะเป็นเพราะโครงสร้างทางสรีระที่ไม่เอื้ออำนวยให้ค้างคาวเกาะได้เหมือนกับนกช่วงเวลากลางวันคือเวลาพักผ่อนหลังจากบินออกหากินตั้งแต่พลบค่ำจนรุ่งสางความมืดภายในถ้ำจึงเป็นแหล่งที่เหมาะสมสำหรับการซุกซ่อนตัวเองจากแสงสว่างการดำรงชีวิตโดยส่วนใหญ่ต้องอยู่กับความมืดเกือบตลอดเวลาจึงเป็นเรื่องยากสำหรับการใช้สายตาในการมองเห็นสัญญาณโซน่าเป็นคลื่นความถี่สูงที่ถูกส่งออกมาจากปากและจมูกซึ่งเป็นความถี่ที่หูมนุษย์ไม่สามารถจะรับได้เมื่อสัญญาณโซน่ากระทบเข้ากับสิ่งกีดขวางจะสะท้อนกลับมายังใบหูซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเรดาร์คอยรับสัญญาณค้างคาวจะรับรู้ถึงขนาดรูปร่างของสิ่งที่โซน่าส่งไปกระทบและสามารถหลบหลีกจากสิ่งกีดขวางได้เพราะพฤติกรรมที่ตรงกันข้ามกับสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นๆทำให้ผู้คนโดยทั่วไปมีทัศนคติทางด้านลบกับสัตว์ชนิดนี้ความกลัวและความเกลียดชังค้างคาวถูกปลูกฝังมานานด้วยความเชื่อว่าค้างคาวเป็นเสมือนปีศาจร้ายเป็นตัวการสำคัญในการทำลายพืชผลจำนวนมหาศาลของชาวสวน
1: ค้างคาวมาทำความเสียหายทุกปีปีละมากๆผลผลิตที่จะได้รับสูญเสียกับค้างคาวนี่ปีเป็นครึ่งนะวิธีการที่ป้องกันค้างคาวก็มีก่อไฟแล้วก็เคาะไม้ไล่ใช้ตะข่ายดักนกนี่ฮะมาจับในเวลาคืนถ้าไม่ดูแลรักษาก็คืนนึงก็หมดเป็นต้นๆเลยฮะ
0: ในประเทศไทยมีค้างคาวกว่า100ชนิดแยกออกเป็นประเภทใหญ่ๆได้2ประเภทกลุ่มแรกเป็นค้างคาวกินแมลงเป็นอาหารส่วนกลุ่มที่2กินผลไม้และน้ำหวานเกสรดอกไม้ไม่เฉพาะแต่ตามถ้ำเท่านั้นต้นไม้ใหญ่น้อยยังเป็นที่อาศัยพักพิงของค้างคาวบางชนิดเช่นกันค้างคาวแม่ไก่เป็นกลุ่มของค้างคาวกินผลไม้ที่ในแต่ละปีจะถูกทำลายลงเป็นจำนวนมากเพราะเหตุที่รุกล้ำเข้าไปในบริเวณที่เป็นสวนผลไม้ของชาวบ้านการถูกฆ่าหรือถูกนำไปเป็นอาหารทำให้มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์สูงเพราะค้างคาวจะมีลูกเพียงตัวเดียวเท่านั้นภายใน1

0: แต่ที่จริงแล้วค้างคาวเป็นตัวการสำคัญในการทำลายพืชเศรษฐกิจจริงหรือ
1: ในส่วนนั้นอาจจะมีการเข้าใจผิดอยู่มากเพราะว่าความจริงแล้วถ้าพูดถึงผลไม้ที่ค้างคาวเนี่ยจะไปทำลายได้ก็คือผลไม้ที่ต้องสุกแล้วนะฮะส่วนมากแต่ถ้าเป็นพวกกล้วยมะม่วงและผลไม้อีกหลายชนิดเนี่ยส่วนมากชาวสวนชาวไร่เนี่ยจะเก็บก่อนที่มันจะสุกเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยสัตว์ที่ทำลายน่าจะเป็นสัตว์อื่นพวกหนูอะไรก็ได้นะฮะที่กินผลไม้ก่อนที่จะไม่สุกมีผลไม้บางชนิดนะฮะที่ค้างคาวเนี่ยจะเข้าไปกินก่อนที่จะสุกก็มีนะฮะอันนั้นมีอยู่อย่างเช่นลำไยเนี่ยนะก็อันนั้นก็ถือว่ามีส่วนอยู่จริงนะครับแต่ไม่ใช่ส่วนใหญ่และไม่ใช
0: ่การค้นพบครั้งสำคัญที่ทำให้นักวิชาการต่างหันมาให้ความสนใจศึกษาค้างคาวแม่ไก่มากยิ่งขึ้นก็คือการทำงานของระบบสมองที่มีส่วนเหมือนกับสัตว์ตระกูลลิงซึ่งรวมถึงมนุษย์ด้วย
1: มีนักวิทยาศาสตร์ยุคหลังเนี่ยเมื่อไม่นานนี้ก็พยายามพิสูจน์อย่างเช่นการศึกษาระบบสมองและประสาทของค้างคาวประเภทกินน้ำหวานและผลไม้นะฮะก็ปรากฏว่าการทำงานของระบบสมองประสาทและโครงสร้างของมันเนี่ยคล้ายกับสัตว์ประเภทที่เรียกว่าไพรเมตคือสัตว์ในกลุ่มของมนุษย์และก็ลิงนะฮะมีการทดลองฝึกค้างคาวเพื่อให้เข้าใจสัญญาณแล้วก็พิสูจน์ข้อพิสูจน์บางอันว่าค้างคาวนั้นเรียนรู้ได้มากสักแค่ไหนโดยที่เมื่อเราจับค้างคาวมาแล้วก็นำมาให้รู้จักอาหารที่เราจะให้กินนะฮะแล้วจากนั้นเนี่ยก็ให้รู้ให้ค้างคาวเนี่ยรู้จักมากินอาหารในเวลาที่เราต้องการให้มาและโดยที่มีการให้สัญญาณเรียกนะฮะจากนั้นมาเราก็เลิกให้อาหารแต่ว่าใช้สัญญาณเรียกอย่างเดียวก็ปรากฏว่าค้างคาวนั้นสามารถเรียนรู้ได้ภายในระยะเวลาไม่ถึง1อาทิตย
0: ์นอกเหนือจากความชาญฉลาดในการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วแล้วพฤติกรรมที่มีส่วนเหมือนกับสัตว์ตระกูลลิงอีกอย่างหนึ่งก็คือการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มสังคมซึ่งจัดแบ่งลำดับอาณาเขตตามอาวุโสตัวที่มีอายุมากจะแยกตัวเกาะอยู่ตามกิ่งไม้เพียงลำพังอย่างสงบปีกที่มีความกว้างและแข็งแรงจะโอบคลุมร่างกายไว้ในขณะที่นอนหลับโดยที่ตัวอื่นๆจะไม่มารบกวนส่วนกลุ่มที่มีอายุประมาณ1ปีจะเกาะกลุ่มอยู่รวมกันและส่งเสียงร้องอยู่เกือบตลอดเวลาลูกอ่อนจะเกาะอยู่กับอกแม่ตั้งแต่แรกเกิดจนโตเกินกว่าที่แม่จะรับน้ำหนักไหวแม่จะคอยดูแลอย่างทนุถนอมจนกว่าลูกจะเติบโตและดำรงชีวิตด้วยตนเองได้

ในขณะที่ค้างคาวโดยส่วนใหญ่ใช้เวลานอนหลับในตอนกลางวันแต่ค้างคาวหนุ่มสาวยังคงหยอกล้อเกี่ยวพาราสีกันอยู่เป็นคู่คู่ตัวผู้จะใช้ปีกโอบรัดตัวเมียไว้เมื่อสื่อความเข้าใจตรงกันบทบัญญัติตามคันลองของธรรมชาติก็เริ่มต้น

0: การไล่ล่าหรือการทำลายแหล่งอาหารของค้างคาวทำให้สัตว์ป่าเหล่านี้ใกล้จะสูญพันธุ์กรณีศึกษาเรื่องของค้างคาวกิตติเป็นกรณีที่น่าสนใจค้างคาวกิตติเป็นค้างคาวที่กินแมลงเป็นอาหารซึ่งเพิ่งจะค้นพบได้ไม่นานแต่ในปัจจุบันถูกจัดเข้าไว้ในอันดับหนึ่งของกลุ่มสัตว์ที่อยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธุ์ของโลกในขณะที่การศึกษาค้นคว้าของนักวิชาการเกี่ยวกับค้างคาวกิตติยังไม่ได้ข้อมูลเพียงพอคุณกิตติทองลงยาเป็นนักวิชาการจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยในปีพุทธศักราช2516คุณกิตติพร้อมกับคณะสำรวจได้เดินทางไปเก็บตัวอย่างค้างคาวที่จังหวัดกาญจนบุรีและในครั้งนั้นได้พบค้างคาวชนิดใหม่ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกชื่อของค้างคาวจึงมาจากชื่อของคุณกิตติผู้ค้นพบนั่นเองแต่หลังจากนั้นไม่นานคุณกิตติเสียชีวิตลงพร้อมๆกับค้างคาวกิตติก็เริ่มหายไปจากบริเวณพื้นที่ที่เคยพบเพราะถูกรบกวนจากมนุษย์มากเกินไป
1: ก็มาถึงนี้
0: คุณสุรพลดวงแขผู้เชี่ยวชาญเรื่องค้างคาวได้ใช้เวลาหลายปีในการติดตามสำรวจแหล่งอาศัยและพฤติกรรมของค้างคาวกิตติเพื่อรวบรวมข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์ต่อวงการสัตววิทยา
1: เรามาดงพงอยู่นี่ห้วยบ้องตีเราขึ้นมาแนวนินพัด
0: การค้นหาหลายต่อหลายครั้งที่ไม่ประสบความสำเร็จ
1: ข้างหน้าแล้วกัน
2: ครับ
1: ที่บ้านเกลียง
0: บริเวณเทือกเขาทางด้านตะวันตกของประเทศคือสถานที่ที่คาดว่าจะพบค้างคาวกิตติอาศัยอยู่ตามถ้ำต่างๆเพราะมีสภาพเป็นเทือกเขาหินปูนตลอดแนว
2: ด้านโน้นครับถ้ำอยู่บนโน้นนะครับได้เดี๋ยวได้ครับผมดูก่อนมีไหม
1: ลุงลองดูสิ
2: แถว
0: เครื่องฟังโซน่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับตรวจจับคลื่นเสียงของค้างคาวเมื่อค้างคาวส่งคลื่นความถี่สูงผ่านเข้ามายังเครื่องรับนี้ก็จะสามารถทราบชนิดของค้างคาวได้เพราะค้างคาวแต่ละชนิดจะส่งคลื่นที่ความถี่แตกต่างกัน

0: ภายในถ้ำที่จับสัญญาณโซน่าของค้างคาวกิติได้นี้เป็นถ้ำขนาดใหญ่ที่ไม่มีแสงสว่างส่องผ่านเข้ามาได้เลยความมืดและซอกหลืบมากมายคงจะเป็นเกราะกำบังอันตรายจากศัตรูได้เป็นอย่างดีในโพรงถ้ำเล็กๆนี่เองที่พบค้างคาวซึ่งมีขนาดเล็กมากคล้ายกับผีเสื้อบินโฉบไปมาด้วยความเร็วการนอนหลับจะแยกอยู่ตัวเดียวไม่มีการรวมกลุ่มเหมือนค้างคาวชนิดอื่นความยาวของลำตัววัดได้ 29-33 มิลลิเมตรมีน้ำหนักประมาณ2กรัมจะต้องใช้ค้างคาวกิติจำนวน500ตัวจึงจะชั่งน้ำหนักได้1กิโลกรัมความอยู่รอดของค้างคาวกิติในสถานการณ์ปัจจุบันที่สภาพแวดล้อมถูกทำลายอย่างหนักเป็นเรื่องค่อนข้างเสี่ยงอย่างมากเพราะหากป่าถูกทำลายเหล่าแมลงซึ่งเป็นอาหารอันสำคัญของค้างคาวจะหมดลงด้วยเช่นกันการป้องกันไม่ให้เกิดการบุกรุกทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเหล่านี้น่าจะเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถจะหยุดยั้งภาวะการสูญพันธุ์ของค้างคาวที่มีเพียงแห่งเดียวในโลกให้ขยายเวลาพ้นภาวะวิกฤตเช่นนี้ได้ทางด้านพฤกษศาสตร์นั้นถือว่าค้างคาวมีความสำคัญมากทีเดียวพันไม้ในป่าเขตร้อนกว่า300ชนิดต้องอาศัยค้างคาวในการช่วยผสมเกสรและกระจายพันธุ
1: ์ค้างคาวกับพืชมีวิวัฒนาการร่วมกันมานานแล้วนะครับช่วงออกหากินของค้างคาวในตอนกลางคืนกับช่วงเวลาที่ดอกไม้บานนี่จะสัมพันธ์กันนะครับคือว่าตั้งแต่พรบค่ำจนทั้งถึงรุ่งสางโดยเฉพาะพวกดอกไม้ที่มีเกสรเยอะๆหรือมีน้ำหวานมากอย่างเช่นพวกลำพูลำแพนในป่าโกงกลางซึ่งขึ้นอยู่ตามชายฝั่งทะเลหรือต้นทุเรียนนะฮะดอกทุเรียนนี่จะบานกลางคืนนะครับบรรดาสวนทุเรียนทั้งหลายก็ได้รับการผสมเกสรโดยสายค้างคาวเป็นหลัก
0: ในขณะที่ค้างคาวกินเกสรหรือน้ำหวานจากดอกไม้จะทำให้เกิดการผสมเกสรดอกไม้ซึ่งเป็นกรรมวิธีตามธรรมชาติที่ได้สรรสร้างให้สรรพชีวิตเกื้อหนุนซึ่งกันและกันแต่เมื่อสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปถิ่นที่อยู่อาศัยของค้างคาวถูกกระทบกระเทือนทำให้ต้องอพยพแหล่งอาศัยซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อพันธุ์ไม้ที่ต้องพึ่งพาค้างคาว
1: ผลกระทบโดยตรงที่เกิดขึ้นก็คือต้นไม้ที่บานกลางคืนจะไม่ได้รับการผสม
0: ทำให้ต้องอพยพแหล่งอาศัยซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อพันธุ์ไม้ที่ต้องพึ่งพาค้างคาว
1: ผลกระทบโดยตรงที่เกิดขึ้น

ความใส่ใจที่จะปกป้องชีวิตเหล่านี้ไม่ใช่เพียงเพื่อให้ค้ำจุนต่อพันธุ์พืชเท่านั้นเพราะโดยแท้ที่จริงแล้วคุณประโยชน์ที่เกิดขึ้นมนุษย์นั่นเองที่เป็นผู้รับ

ล้มหายใจภายใต้วิกฤตการณ์ของการย่ำยีทรัพยากรธรรมชาติของโลกการเปลี่ยนแปลงในทางที่เลวลงของสภาพแวดล้อมสิ่งเหล่านี้คือตัวการที่จะบั่นทอนและฉุดรั้งให้ลมหายใจเหล่านี้สิ้นสุดลงในวันใดวันหนึ่งอย่างแน่นอนหากยังเป็นชีวิตที่ขาดคนรับผิดชอบ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมาย่างมือสุดสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกป้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
3: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
1: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัย

0: ญาติจุนทำน้ำ
1: มาปอกินทำน้ำ
2: น้ำไม่พอ
0: แบบว่าเนื่องไฟขึ้นเหมือนเตะข้อเนื่องไฟขึ้นเหมือนทำมาหากินเป็นตัวญาติจุนไปทุกปีแล้วของเรามาแต่น้องก็ไม่อะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปีฉันอันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
1: หลังเมืองแล้วก็ถนนเป็นน้ำ
2: น้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเห่าตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

กระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จยังเขื่อนแก่งกระจานเมื่อปีพุทธศักราช2522ยังคงดังสะท้อนอยู่ในจิตสำนึกของผู้ที่หวงแหนจะปกป้องป่าพื้นนี้อย่างแท้จริงเพราะความตระหนักในคุณค่าของป่าไพรกว้างใหญ่ภายใต้ชื่อแก่งกระจานแห่งนี้

ีพุทธศักราช2524อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้รับการประกาศจัดตั้งอย่างเป็นทางการเพื่อมุ่งหวังที่จะรักษาป่าต้นน้ำของชาวเพชรบุรีไว้ตามกระแสพระราชดำรัสด้วยพื้นที่ป่า 2,915 ตารางกิโลเมตรทำให้อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีอาณาบริเวณกว้างขวางและมีเนื้อที่มากที่สุดในจำนวนอุทยานแห่งชาติทั้งหมดที่มีอยู่ความงดงามของทะเลสาบและเกาะน้อยใหญ่ที่อยู่เหนือผิวน้ำเป็นผลมาจากการสร้างเขื่อนดินแก่งกระจานเพื่อใช้พลังน้ำในการผลิตกระแสไฟฟ้าและการชลประทานทำให้บริเวณพื้นที่รองรับน้ำถูกน้ำท่วมขังต้นไม้จำนวนมากยืนต้นสงบนิ่งอยู่ใต้พื้นน้ำแล้วเน่าตายไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

จะมีใครรู้บ้างว่ากว่าแม่น้ำเพชรบุรีจะรวมตัวกันเพื่อคอยรับใช้มวลมนุษย์อย่างไม่บกพร่องนั้นสายน้ำนี้ได้ไหลผ่านเรื่องราวจากป่าลึกมาแล้วมากมายเพียงใดเบื้องหลังขุนเขาที่วางตัวเรียงรายคือพงไพรกว้างใหญ่ที่ยังครอบครองความอุดมของธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาตะนาวสีดินแดนอันเป็นที่มาของสายน้ำเพชรบุรีเพชรเม็ดงามแห่งผืนป่าดงดิบแก่งกระจาน

ความพิสุทธิ์งดงามของผืนป่าแผ่ผ่านไปทั่วทิวเขายามเช้าจึงเป็นเวลาที่ต้นไม้ใบหญ้าภายในหุบเขาถูกห่อคลุมด้วยทะเลหมอกราวกับจะกลืนผืนป่าให้ว่างหายไปกับตา

ลึกลงไปในหุบเขานั้นหมู่มวลไม้กลับสดชื่นเมื่อป่าทั้งป่าอบอวลไปด้วยละอองน้ำที่ช่วยให้ความชุ่มฉ่ำไปตลอดเช้า

ตามป่าดงดิบมักจะมีซากของต้นไม้ที่โค่นล้มลงเพราะหมดอายุขอนไม้เหล่านี้จะถูกย่อยสลายด้วยสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนอกเหนือจากบรรดามดหรือปลวกแล้วเห็ดต่างๆก็เป็นตัวเร่งอย่างหนึ่งที่ช่วยให้ขอนไม้ผุสลายเร็วยิ่งขึ้นเห็ดถ้วยเห็ดขอนหรือพวกราล้วนแล้วแต่เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างให้ระบบนิเวศเป็นไปตามกระบวนการของธรรมชาติ

บริเวณป่าดงดิบของต้นแม่น้ำเพชรเราพบสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนที่สุดและรวมอยู่ในทะเบียนของสัตว์หายากที่กำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

เต่าหกจะอาศัยอยู่ตามหุบเขาที่มีความชื้นสูงเพราะสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ธรรมชาติจึงสร้างให้เต่าหกมีเดือยเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากขาทั้ง4เดือยแข็งที่งอกเกินออกมานี้จะใช้สำหรับยันตัวเองไม่ให้ลื่นถลายขณะที่ปีนป่ายไปตามเนินเขา

0: ต่าหกจัดว่าเป็นเต่าบกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและพบอยู่ตามป่าดงดิบเท่านั้น
1: ปัจจุบันนี้เต่าหกมีจำนวนเหลือน้อยมากในธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นการที่ใครสักคนหนึ่งเข้าไปในป่าลึกแล้วก็บังเอิญได้พบเต่าหกนี่จัดได้ว่าเป็นคนโชคดีมากเต่าหกปัจจุบันนี้เหลือน้อยเนื่องจากถูกจับมาเป็นอาหารบ้างหรือไม่ก็ถูกจับออกมาขายบ้างซึ่งคนที่ซื้อต่อนำไปเลี้ยงแล้วเลี้ยงไม่เป็นเต่าเหล่านี้ก็จะตายไป
0: จากการเฝ้าติดตามศึกษาชีวิตของเต่าหกที่นายแพทย์ปัญญาได้เพาะเลี้ยงไว้ทำให้สามารถบันทึกภาพชีวิตและพฤติกรรมของเต่าหกในขณะที่ฟักออกเป็นตัวเป็นภาพชีวิตอันมีค่าของเต่าบกขนาดใหญ่ที่สุดที่สามารถเพาะเลี้ยงและฟักเป็นตัวได้เป็นครั้งแรกหลังจากเฝ้ารอคอยมาเป็นเวลาหลายปี

แต่ภาพชีวิตจะมีคุณค่ามากที่สุดก็ต่อเมื่อสัตว์เหล่านี้ได้อาศัยอยู่ในที่ที่เหมาะสมแต่ในสภาพการของธรรมชาติที่กำลังวิกฤตสัตว์ป่าชนิดนี้เริ่มหายากมากยิ่งขึ้น

ีสันของพงไพรได้รับการแต่งเติมเมื่อลมหนาวสายแรกได้พัดผ่านมาอีกครั้งใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีผลัดใบเพื่อปรับสภาพให้เข้ากับภาวะความแห้งแล้งของฤดูหนาว

ขณะเดียวกันผลไม้ป่าต่างๆก็เริ่มสุกปลั่งเพื่อรอเป็นอาหารแก่บรรดาสัตว์ป่าอีกหลากหลายชนิดข้างเป็นสัตว์ป่าที่อาศัยตามกิ่งไม้โดยเฉพาะป่าดงดิบที่มีไม้ใหญ่ขึ้นหนาแน่นการเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างว่องไวเมื่อมีอิสระอยู่บนต้นไม้ใหญ่

ข้างเทาตัวนี้แวะเวียนมากินลูกไม้โดยไม่คิดระแวงภัยจากศัตรูจึงมีบ่อยครั้งที่ถูกไล่ล่าเอาชีวิตข้างเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเฉกเช่นมนุษย์แต่กลับถูกมนุษย์บางกลุ่มล่าเพียงเพื่อเลือดและสมองที่เชื่อกันว่าจะเป็นยาบำรุงกำลังชั้นดีหรือบรรดาชนีที่ถูกนำมาเป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อชื่นชมความน่ารักเพียงชั่วครั้งชั่วคราวและทุกครั้งก็จะเกิดเป็นโศกนาฏกรรมของสัตว์ป่าที่ต้องพลัดพรากจากกันชั่วชีวิตสีสันแห่งชีวิตเหล่านี้คือภาพสะท้อนของความรุ่งเรืองทางธรรมชาติที่คงไม่สามารถแซงปั้นแต่งให้เหมือนจริงได้หากในภายหลังความรุ่งเรืองนี้ได้ล่มสลายไปสองฝั่งของแม่น้ำในบางช่วงจะมีชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงอาศัยทำมาหากินตามริมแม่น้ำและตามหุบเขา

ความผูกพันกับผืนป่าและสายน้ำมาเนิ่นนานคงจะไม่สามารถผลักดันให้กลุ่มชนเหล่านี้ออกจากพื้นที่ได้แม้ว่าทางฝ่ายอุทยานจะพยายามอพยพชาวบ้านออกจากบริเวณป่าต้นน้ำอย่างเร่งด่วนก็ตาม

แผ่นเงินขนาดเล็กที่ใช้ผูกติดกับคันเบ็ดนี้เรียกว่ากระจานชาวกะเหรี่ยงจะใช้กระจานเป็นเหยื่อล่อปลาตามแก่งน้ำต่างๆชื่อของแก่งกระจานจึงมีที่มาจากการหาเลี้ยงชีพของชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเพชรนั่นเอง

ขาพะเนินทุ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดกลางผืนป่าใหญ่ด้วยความสูง 1,207 เมตรจากระดับน้ำทะเลทำให้ยอดเขาพะเนินทุ่งมีสภาพชื้นเพราะเมฆหมอกที่ห่มคลุมบริเวณยอดเขาไว้

0: แต่ในวันที่สภาพอากาศแจ่มใสบนยอดเขาพะเนินทุ่งณจุดนี้เองที่จะสามารถมองเห็นความงดงามของป่าแก่งกระจานได้ไกลสุดตานอกจากความงดงามของทัศนียภาพที่ปรากฏแล้วความมั่งคั่งสมบูรณ์ของป่าไม้ยังเป็นบ่อเกิดของสายน้ำเพชรบุรีต้นน้ำเพชรจะไหลลัดเลาะตามเทือกเขาตะนาวสีจากเมืองเพชรบุรีลงไปจรดกับเขตป่าเลาอูในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในลำห้วยต้นแม่น้ำเพชรเคยมีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าพบจระเข้อาศัยอยู่กลางสายน้ำซึ่งเป็นเรื่องยากเหลือเกินที่จะพบจระเข้น้ำจืดตามแหล่งน้ำธรรมชาติกลางป่าดงดิบเช่นนี้เพราะส่วนใหญ่ถูกไล่ล่าจนมีจำนวนลดลงอย่างน่าตกใจ
1: มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างประเทศซึ่งเดินทางไปเส้นทางแม่น้ำเพชรบุรีพบหลายครั้งตามแหล่งต่างๆเท่าที่ดูจากร่องรอยนะครับจะลดลงไปมากพอสมควรเพราะเท่าที่ขอติดตามอยู่ก็มีชาวบ้านนะครับไประเบิดแล้วก็ช็อตปลาแล้วก็ไปเจอจระเข้แล้วก็เอานำจระเข้ออกไปขายตามฟาร์มต่างๆนะแอบลักลอบไป
0: แม้จะมีกฎหมายสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าที่ได้ประกาศใช้มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503แต่นับวันสถานภาพของสัตว์ป่าเหล่านี้เกือบจะถูกตีตราด้วยคำว่าสูญพันธุ์เข้าไปทุกทีท่ามกลางขุนเขาและแม่ไม้ร่มครึ้มสายน้ำตกแห่งนี้จะไหลลงไปรวมกับแม่น้ำเพชรบุรีกลายเป็นสายน้ำใหญ่เพื่อไหลลงหล่อเลี้ยงชีวิตน้ำตกทอทิพเป็นสิ่งที่ธรรมชาติได้สรรสร้างมาอย่างงดงามสายน้ำทอทิพที่ทางโถมลงมาจากภูผา9ชั้นเกิดเป็นน้ำตกที่กระจายฟองขาวแผ่คลุมโขดหินไว้อย่างน่าดูแม่น้ำเพชรบุรีเคยไหลผ่านพื้นที่ป่าที่เคยได้รับการทำสัมปทานไม้ในอดีตบาดแผลในครั้งก่อนยังคงทิ้งร่องรอยไว้ให้เห็นเส้นทางชักลากไม้ออกจากป่าของผู้ได้รับสัมปทานไม้ในเขตแก่งกระจานยังคงเหลืออยู
1: ่ภายหลังจากเกิดวิกฤตการณ์ที่กระทูลจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับรัฐบาลก็เห็นความสำคัญของป่าก็เลยมีพระราชกฤษฎีกายกเลิกการทำสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศไทย
0: การประกาศปิดป่าของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมานับเป็นการช่วยต่ออายุให้กับป่าไม้ทั่วประเทศแม้ว่าการลักลอบทำลายป่าที่ไม่ได้ผ่านสัมปทานจะยังคงดำเนินงานกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดก็ตามปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานคงจะเป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าความวิกฤตของผืนป่าธรรมชาติและสภาวะแวดล้อมที่ผันแปรจะเกิดขึ้นเมื่อใดหากเมื่อแม่น้ำเพชรบุรีได้ลดปริมาณลงจนไม่พอเพียงต่อความต้องการของประชาชนและเมื่อนั้นเทือกเขาตะนาวสีก็คงทำได้เพียงแค่ทอดตัวสงบนิ่งเสมือนพร้อมที่จะรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของมวลชีวิตที่อยู่เหนือการคาดเดา

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เมื่อเข้าสู่เดือนกรกฎาคมสัญญาณแห่งความชุ่มชื้นตามธรรมชาติช่วยเตือนให้รู้ถึงการเปลี่ยนผันของฤดูกาล

ช่วงเวลาที่เป็นเสมือนการเริ่มต้นของสรรพสิ่งเวียนกลับตามวัฏจักรอีกครั้งสายน้ำนำความอุดมสมบูรณ์คืนสู่มวลชีวิต

ขาสองคู่หลังช่วยให้จิงโจ้น้ำลอยตัวเหนือน้ำในขณะที่ขาคู่หน้าจะคอยตะครุบเหยื่อที่ตกลงมาเพื่อดูดของเหลวจากตัว

แมลงปอก็ใช้วิธีเกาะหินดักรอเหยื่อที่ลอยตามน้ำมาเช่นกันเมื่อถึงช่วงของการผสมพันธุ์แมลงปอตัวผู้จะใช้ปลายท้องที่คล้ายครีมจับที่คอของตัวเมียโดยตัวเมียจะเอาปลายท้องแตะปล้องที่3ของตัวผู้เพื่อรับน้ำเชื้อแมลงปอทั่วไปจะวางไข่ให้จมลงพื้นน้ำต่างไปจากแมลงปอเข็มที่ฝังไข่ไว้ในต้นไม้ใต้น้ำการวางไข่ในน้ำของสัตว์มีหลายแบบสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบเขียดใช้บริเวณริมตลิ่งเพื่อวางไข่

อุณหภูมิของน้ำเป็นตัวกำหนดระยะเวลาในการเปลี่ยนรูปร่างอุณหภูมิสูงขึ้นวงจรชีวิตของสัตว์ประเภทนี้ก็จะเร็วขึ้นตามสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำหายใจผ่านทางผิวหนังโดยมีน้ำเป็นส่วนสำคัญในการเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นก๊าซออกซิเจนผิวหนังของสัตว์ประเภทนี้จึงจำเป็นต้องเปียกชื้นอยู่ตลอดเวลาการผันแปรของพื้นโลกจากท้องน้ำเป็นผืนแผ่นดินทำให้สรรพสัตว์ต่างมีพัฒนาการที่จะปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

ที่ยาวและความคล่องแคล่วช่วยให้ชะนีใช้ชีวิตบนเรือนยอดของต้นไม้ได้ดีในขณะที่กิ้งก่าสามารถพรางสีตัวให้กลมกลืนกับสภาพรอบข้างได้แต่ก็มีข้อยกเว้นระหว่างการหาคู่กิ้งก่าตัวผู้จะแสดงตัวเพื่อประกาศอาณาเขตของตนกิ้งก่าสวนตัวนี้พร้อมที่จะผสมพันธุ์แล้วสีของลำตัวเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นสีฟ้าสดใสเรียกร้องความสนใจจากตัวเมียเกล็ดที่ปกคลุมช่วยกันการสูญเสียน้ำและรักษาอุณหภูมิบริเวณโคนกระเปาะหางเป็นส่วนที่เก็บอวัยวะเพศซึ่งมีอยู่สองด้านซ้ายขวาสีที่แปลกไปเป็นอันตรายได้เมื่ออยู่ที่โล่งสัตว์เลื้อยคลานบางชนิดเช่นแย้จึงหลบไปใช้ชีวิตในใต้ดินแทน

นกพญาปากกว้างอกเงินจะสารรังห้อยบนกิ่งไม้ใหญ่เหนือทางน้ำเพื่อป้องกันลูกนกจากการถูกกิน

ย่างเข้าฤดูร้อนต้นไม้ต่างเปลิดใบพื้นดินแห้งลงเพราะไร้ซึ่งความครึ้มของเงาไม้สัตว์ป่าเรียนรู้เพื่อปรับตัวให้เข้ากับความผันแปรบางชนิดเร้นกายเข้าอาศัยในป่าทึบบางชนิดพัฒนาตัวเองหลบลงใต้ดินเพื่อเอาชนะความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมใหญ่บางนี้ช่วยยึดดินและรักษาความชื้นในรูให้กับตัวบึ้งบึ้งคือแมงมุมโบราณที่ยังอาศัยอยู่ใต้ดินนอกเหนือจากตารวม8ตาที่อยู่บนส่วนโดมของหัวขนตามตัวยังมีความไวต่อความรู้สึกมีเขี้ยวใช้ปล่อยน้ำพิษเพื่อย่อยอวัยวะของเหยื่อแล้วดูดเป็นอาหารอ้นสร้างรังใต้ดินอย่างมีระบบและซับซ้อนกว่าอ้นจะทำรังบริเวณที่มีกอไผ่มีอุโมงค์เชื่อมกับกอไผ่ใกล้เคียงห้องโถงกว้างถูกสร้างไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่เพื่อป้องกันการคุ้ยของสัตว์อื่นภายในห้องนี้จะเป็นห้องนอนและห้องเสบียงโดยมีอุโมงค์หนีภัยฉุกเฉินและอุโมงค์หลอกเพื่อลวงศัตรูอยู่ใกล้เสียงร้องและฟันคู่หน้าที่คล้ายลิ่มเป็นเครื่องป้องกันภัยสุดท้ายยามจวนตัวแม้แต่สัตว์ที่อาศัยใต้ดินก็ต้องมีวิธีป้องกันภัยเช่นกันตัวอ่อนของแมงป่องแซ่จะหลบอยู่ใต้ท้องของแม่จนโตเต็มที่แมงป่องแซ่มีก้ามคู่ใหญ่เพื่อจับเหยื่อและสู้ศัตรูใช้ขาคู่ที่สองสำหรับรับรู้สภาพรอบตัวตุ่มที่โคนแซ่มีกรดอ่อนเพื่อป้องกันตัวสัตว์เล็กที่พิษสงน้อยอย่างปลวกโพรงง่ายต่อการถูกล่าตัวอ่อนเหล่านี้เป็นอาหารอย่างดีที่มดจะนำกลับไปเป็นเสบียงการแย่งชิงระหว่างผู้ดูแลและผู้ล่าจึงเกิดขึ้น

ในอาณาจักรเล็กๆนี้มีเรื่องราวมากมายที่น่าศึกษาเรียนรู้รังของปลวกในวงสูงๆเช่นปลวกฤาษีจะมีการวางผังสร้างรังที่ซับซ้อนจากฝีมือของเหล่าสถาปนิกธรรมชาติ

้งปลวกแบ่งได้สองชั้นชั้นในสร้างขึ้นจากดินที่กัดจนละเอียดแบ่งออกเป็นห้องย่อยๆชั้นในสุดเป็นที่อยู่ของนางพญาห้อมล้อมด้วยไข่และตัวอ่อนส่วนนอกสุดเป็นที่อยู่ของปลวกเต็มวัยที่เป็นเหมือนยามระวังภัยโดยมีสวนเห็ดแหล่งอาหารสำคัญกระจายอยู่ทั่วรังชั้นนอกเป็นเสมือนปราการก่อขึ้นมาจากเม็ดหินและทรายนอกจากจะช่วยป้องกันสัตว์อื่นแล้วยังสามารถกั้นความร้อนจากไฟได้เป็นอย่างดีรอบรังมีรูเล็กๆเพื่อถ่ายเทน้ำและอากาศทำให้ภายในรังมีอุณหภูมิที่เหมาะสมตลอดทั้งปีปลวกเป็นแมลงสังคมที่อยู่รวมกันสังคมของปลวกแบ่งออกเป็น3วรรณะคือวรรณะสืบพันธุ์วรรณะนักรบและวรรณะพลรังขณะที่วรรณะพลรังลอกคราบเพียง2ครั้งวรรณะสืบพันธุ์และนักรบจะลอกคราบถึง5ครั้งจึงเป็นตัวเต็มวัยซึ่งมีลักษณะแตกต่างอย่างเด่นชัดปลวกนักรบมี2ประเภทประเภทกรามใหญ่ลำตัวมีสีค่อนข้างเข้มส่วนหัวและกรามใหญ่กว่าส่วนอื่นและประเภทจมูกยาวปลายจมูกมีท่อเล็กๆเพื่อปล่อยสารลักษณะเหนียวสีขาวและมีกลิ่นฉุนปลวกวรรณะสืบพันธุ์มีทั้งเพศผู้และเพศเมียเมื่อเป็นตัวเต็มวัยจะมีปีกเป็นแมลงเม่าที่พร้อมจะออกไปเป็นราชาและราชินีสร้างอาณาจักรของตัวเองขึ้นมาปลวกนักรบจะสั่นหัวเพื่อเตือนภัยและขู่ไล่ผู้บุกรุกถ้าการเตือนไม่เป็นผลกรามใหญ่คู่นี้ก็พร้อมที่จะไขว้กัดศัตรูได้ทุกเวลาเมื่อถูกรบกวนตัวอ่อนที่ยังไม่สามารถดูแลตัวเองได้จะถูกนำเข้าไปอยู่ภายในทรายเม็ดเล็กถูกนำมาเรียงซ้อนกันและเชื่อมประสานรอยต่อนั้นด้วยน้ำลายของปลวกพลรังไม่นานนักการทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยก็เสร็จสิ้นปลวกพลรังทำงานเกือบทุกอย่างตั้งแต่การสร้างรังจนถึงการหาอาหารให้เพียงพอกับปลวกในรังของตน

สวนเห็ดหรือฟังกัสการ์เด้นคือห้องที่สร้างขึ้นจากผงของใบไม้เศษไม้มีรูพรุนคล้ายฟองน้ำสำหรับเพาะสปอร์เห็ดเป็นอาหารใจกลางของรังปลวกมีรังขนาดเล็กสร้างขึ้นจากดินเป็นตำหนักของนางพญาปลวกสายสัมพันธ์ของมวลชีวิตในอาณาจักรแห่งนี้ปีกของแมลงเม่าตัวเมียปลิดทิ้งหลังการผสมพันธุ์ส่วนท้องขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพื่อเพิ่มประชากรให้เต็มรังโดยเร็วนางพญาปลวกที่อายุตั้งแต่10ปีขึ้นไปส่วนท้องขยายจนไม่สามารถเคลื่อนที่ได้หน้าที่ของนางพญาจึงมีเพียงวางไข่และเป็นอาหารให้ปลวกในรังเชื่อกันว่าสารโปรตีนที่อยู่ในไข่ข้างส่วนท้องของนางพญานอกจากจะมีประโยชน์แล้วยังทำให้ปลวกในรังเกิดความจงรักภักดีได้ฮอร์โมนของนางพญาจะควบคุมให้ไข่นับพันฟองที่ออกแต่ละครั้งเป็นปลวกวรรณะต่างๆอย่างสมดุลกันไข่ของปลวกเป็นฟองเดียวมีหัวท้ายมนเป็นทรงกระบอกเมื่อไข่ฟักเป็นตัวอ่อนจะมีรูปลักษณะเหมือนตัวเต็มวัยแต่มีสีขาวและตัวเล็กกว่าภายหลังการลอกคราบครั้งสุดท้ายปลวกที่โตเต็มวัยก็จะทำหน้าที่ตามสัญชาตญาณของตนชีวิตน้อยใหญ่ต่างดิ้นรนเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเพื่อให้อยู่รอดการปรับตัวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของป่าเป็นสายใยเส้นหนึ่งของธรรมชาติที่เกี่ยวร้อยทุกชีวิตบนโลกใบนี้เอาไว้ร่วมกัน

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ั้งแต่เข้ามาทำงานที่นี่ก็มีอาจารย์เต็มเป็นหัวหน้าอยู่ก็อาจารย์เต็มก็จะมีโครงการนะฮะโครงการอันนี้แรกเริ่มเดิมทีจะมีโครงการเดียวคือโครงการสำรวจพันไม้เพื่อทำหนังสือ Flora of Thailandการที่จะทำหนังสือนี่เราก็จะต้องหาข้อมูลเองนะโดยออกไปสำรวจนะออกไปเป็นคณะแรกเริ่มเราจะเริ่มที่ภาคเหนือก่อนนะโครงการนี้เป็นโครงการระยะยาวต้องใช้เวลานานมากกว่าจะสำเร็จนะตัวอย่างที่เก็บมาเหล่านี้นะฮะก็จะเป็นข้อมูลที่เราจะศึกษาต่อไปนะศึกษาให้ลึกซึ้งต่อไป

บนดาวเคราะห์สีน้ำเงินที่รู้จักกันในนามว่าโลกประกอบขึ้นด้วยพันไม้และสรรพสัตว์น้อยใหญ่ดำรงชีพสอดประสานกันเกิดเป็นอาณาจักรแห่งชีวิตอันสลับซับซ้อนที่นักวิชาการประมาณว่าสามารถจะจำแนกออกมาได้ถึงกว่า5ล้านชนิดพันธุ์แต่จำนวนที่แท้จริงนั้นไม่มีผู้ใดจะให้คำตอบได้แม้ว่าการศึกษาค้นคว้าถึงความหลากหลายของมวลชีวิตบนพื้นพิภพจะดำเนินกันมานานแสนนานแล้วก็ตามเป็นที่ยอมรับกันว่าป่าฝนในเขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตรซึ่งเป็นลักษณะของพื้นที่ป่าในประเทศไทยนั้นเป็นแหล่งรวมทางพันธุกรรมของพืช

พาะในประเทศไทยเองการสำรวจศึกษาทางพฤกษศาสตร์เริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อเกือบ100ปีล่วงมาแล้วแม้ว่าในสมัยแรกจะเป็นการมุ่งจำแนกเฉพาะพันธุ์ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจที่มีอยู่ในประเทศก็ตามการค้นคว้าค่อยๆดำเนินมาตามหลักวิชาการพฤกษศาสตร์สากลจนกระทั่งถึงวันนี้การศึกษาเรื่องพันธุ์ไม้ของไทยมีทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิและวิธีการอันทันสมัยเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศปัจจุบันมีบันทึกรายชื่อพันธุ์ไม้น้อยใหญ่ที่พบในป่าทั่วประเทศไทยกว่า 20,000 ชนิดตัวอย่างของพืชเหล่านั้นได้รับการเก็บรวบรวมจัดเป็นหมวดหมู่ไว้พร้อมๆกับที่การสำรวจหาพืชชนิดใหม่ๆซึ่งยังไม่เคยเป็นที่รู้จักกันในวงวิชาการยังคงดำเนินต่อไปการศึกษาที่จำเป็นจะต้องกระทำโดยผู้มีความชำนาญเฉพาะด้านเป็นอย่างสูงเช่นนี้ยากที่จะจบสิ้นลงได้

ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองมีบันทึกของชาวต่างประเทศที่กล่าวถึงต้นไม้จำพวกปาล์มชนิดหนึ่งซึ่งแพร่กระจายพันธุ์อยู่บนเขาพระแถวในเกาะภูเก็ตเป็นปาล์มที่มีลักษณะของลำต้นผิดแปลกไปจากปาล์มอื่นใดที่เคยรู้จักกันในวงวิชาพฤกษศาสตร์โลกในสมัยนั้นปาล์มชนิดนี้จะมีใบเป็นรูปกลมขนาดค่อนข้างใหญ่ด้านหลังใบปกคลุมด้วยขุยสีขาวก้านใบมีสีดำเล็กและเรียวยาวผลสีส้มสดเป็นพวงใหญ่ลำต้นเมื่อโตเต็มที่จะสูงกว่า3เมตรกระทั่งในปีพุทธศักราช2520จึงมีการตรวจสอบปาล์มชนิดนี้จนเป็น

เป็นถิ่นกำเนิดของปาล์มชนิดนี้เพียงแห่งเดียวเท่านั้นแม้ว่าปัจจุบันจะพบปาล์มชนิดนี้ในผืนป่าแห่งอื่นๆนอกเหนือไปจากป่าเขาพระแถวก็ตามแต่ก็ยังมีจำนวนน้อยมากจึงถือว่าเกาะภูเก็ตคือถิ่นกำเนิดดั้งเดิมของปาล์มชนิดนี้ป่าเขาพระแถวมีสถานภาพเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าจากการประกาศจัดตั้งในปีพุทธศักราช2523ครอบคลุมพื้นที่22ตารางกิโลเมตรยังไม่มีใครรู้ว่านอกจากปาล์มชนิดนี้แล้วจะยังมีพืชพันธุ์อันไม่เคยเป็นที่รู้จักกันมาก่อนซุกซ่อนอยู่ในป่าพื้นเล็กๆแห่งนี้อีกหรือไม่พุทธศักราช 2531 มีการค้นพบพันธุ์ไม้ชนิดใหม่ของโลกในประเทศไทยอีกครั้งบนเทือกเขาบูโดจังหวัดนราธิวาสเถาไม้เลื้อยชนิดหนึ่งเติบโตยึดเกาะไม้ยืนต้นอยู่ใกล้บริเวณน้ำตกบาโจในเขตอุทยานแห่งชาติผู้คนที่นั่นเรียกเถาไม้ชนิดนี้ในภาษา

ลักษณะพิเศษของย่านดาโออยู่ที่ใบซึ่งจะเปลี่ยนสีเป็นสีทองปนแดงสวยสะดุดตาในบางช่วงของปีจึงทำให้มีการขนานนามภายหลังจากการศึกษาและบันทึกเป็นพันธุ์ไม้ชนิดใหม่แล้วว่าเถาไม้เลื้อยใบสีทองทั้งเถาใบสีทองที่จังหวัดนราธิวาสและปาล์มใหม่แล้วว่าเถาไม้เลื้อยใบสีทอง

แต่พืชทั้งสองชนิดนี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆของพันไม้หายากที่เรามีอยู่เท่านั้นแท้ที่จริงแล้วใครจะบอกได้ว่ายังมีพันไม้หายากเช่นนี้กระจายกันอยู่ในผืนป่าทั่วทั้งประเทศอีกสักกี่ชนิดพันธุ์ไม่มีใครรู้ว่าจะยังมีพันไม้ที่ไม่เคยเป็นที่รู้จักกันมาก่อนเลยอีกมากมายเพียงใด

เป็นที่ยอมรับกันว่าพืชพันธุ์มากมายในป่าฝนเขตร้อนมีศักยภาพสูงในการนำมาผลิตเป็นยารักษาโรคกว่า1ใน4ของยาที่มีใช้กันอยู่ในปัจจุบันล้วนผลิตขึ้นมาจากพืชในป่าและหากศึกษากันต่อไปเรื่อยๆคาดว่าจะสามารถสกัดตัวยาใหม่ๆจากพืชในป่าได้อีกมากมาย

แต่น่าเสียดายที่พืชหลายชนิดยังไม่ทันจะถูกนำมาศึกษาก็สูญพันธุ์ไปเสียแล้วนี่คือภาพของสัตว์ชนิดต่างๆที่จัดอยู่ในจำพวกที่ถือว่าเป็นตัวการสำคัญในการทำลายพืชทุกชนิดให้สูญพันธุ์ไปจากโลกในจำนวนนั้นมีสัตว์อยู่ชนิดหนึ่งที่นอกจากจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดเดียวในกลุ่มแมลงกว่า20ชนิดแล้วยังเป็นสัตว์ที่มีความสามารถในการทำให้พืชสูญพันธุ์มากยิ่งกว่าสัตว์ชนิดใดสัตว์ชนิดนั้นรู้จักกันในชื่อมนุษย์

่าไม้ที่มีคุณค่าอย่างป่าฝนนั้นมักจะอยู่ในประเทศด้อยพัฒนาที่จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่ในการสร้างรายได้โดยการโค่นขายเป็นท่อนซุงหรือนำพื้นที่มาใช้ประโยชน์ด้านอื่นจึงทำให้พื้นที่ป่าฝนทั่วโลกถูกทำลายไปแล้วไม่น้อยกว่า 50%

ประเทศไทยก็ไม่ได้แตกต่างไปจากประเทศอื่นๆนับแต่อดีตที่ผืนป่าถูกแปรเปลี่ยนไปเป็นปัจจัยเกื้อหนุนพัฒนาการทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยไม่เคยมีการพิจารณาว่าลักษณะทางชีวภาพอันหลากหลายที่สูญเสียไปด้วยนั้นจะมีมูลค่าสักเท่าไหร่

จวบจนปัจจุบันความต้องการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อป่าถูกทำลายพืชหลายชนิดก็สูญพันธุ์ไปพร้อมๆกันนั่นเอง

เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2532พันไม้ใกล้สูญพันธุ์ของโลกอีกชนิดหนึ่งถูกค้นพบในประเทศไทยไบรท์ชไนเดอร์ไซเนนซิสเป็นพืชที่เคยมีรายงานการสำรวจพบครั้งสุดท้ายราว30ปีมาแล้วในมณฑลยูนนา

ประเทศจีนแต่หลังจากต้นที่ค้นพบตายลงนักพฤกษศาสตร์ทั่วโลกก็คาดว่าพืชชนิดนี้คงจะสูญพันธุ์ไปแล้วจนกระทั่งนักพฤกษศาสตร์จากกรมป่าไม้เดินทางเพื่อไปสำรวจชนิดพันธุ์พืชในอุทยานแห่งชาติดอยภูคาเขตจังหวัดน่านที่นั่นพวกเขาได้พบไบรท์ชไนเดอร์ไซเนนซิสกำลังผลิดอกสีชมพูต้อนรับลมหนาวที่มาเยี่ยมเยือน

ในแต่ละปี Bright Schneider Sinensis จะออกดอกเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เพียงเดือนเดียวเท่านั้นความงดงามเป็นเอกลักษณ์ของช่อดอกสีชมพูที่ประดับอยู่เฉพาะในผืนป่าดอยภูคาแห่งนี้ทำให้มีการตั้งชื่อเรียกพืชชนิดนี้ในภาษาไทยว่าชมพูภูคา

0: แม้ว่าชมพูภูคาจะเติบโตอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแต่สภาพแวดล้อมของถิ่นกำเนิดที่ต่างไปจากเดิมก็ดูจะส่งผลกระทบต่อพันธุ์ไม้อันบอบบางนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ป่ารอบๆเขตอุทยานถูกทำลายลงไปแล้วอย่างถาวรภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงนอกจากจะทำให้การเติบโตของต้นอ่อนที่เกิดจากเมล็ดโดยธรรมชาติเป็นไปได้ยากยิ่งแล้วยังส่งผลในอันที่จะทรุดโทรมลงให้แก่ต้นแม่ที่เติบโตอยู่ห่างจากแนวเขตป่าไม่กี่สิบเมตรวิธีการอันทันสมัยที่สุดถูกนำมาใช้ในการเพิ่มจำนวนต้นอ่อนของพืชที่อยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ของโลกชนิดนี้เพื่อให้มั่นใจว่าการพยายามอนุรักษ์ชมพูภูคาจะไม่สายเกินไป
1: ประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์มากในแง่ของแหล่งพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์นะคะแต่การนำมาใช้ประโยชน์หรือศึกษาถึงศักยภาพที่จะเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์เนี่ยนะคะเรายังทำการศึกษาไม่ได้ทั่วถึงนะคะ

0: ชมพูภูคาเราก็ยังไม่ทราบนะคะว่าจะเป็นพืชที่มีประโยชน์ต่อมนุษยชาติมากแค่ไหนอาจจะเป็นประโยชน์มากก็ได้นี่เราไม่ทราบเราก็น่าจะสมวนพันธุ์ไว้ด้วยนะคะ
1: การขยายพันธุ์ในห้องทดลองประสบความสำเร็จอย่างดีแต่การย้ายต้นอ่อนลงปลูกในสภาพธรรมชาติดั้งเดิมได้ผลตรงกันข้ามต้นอ่อนของชมพูภูคาไม่อาจทนต่อสภาพแวดล้อมที่ต่างไปจากเดิมได้ความพยายามยังคงดำเนินต่อไป
2: สำหรับโครงการฟลอราออฟไทยแลนด์นี่เราก็จะทำต่อเนื่องกันไปเรื่อยเพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการระยะยาวต้องใช้เวลานานมากกว่าจะสำเร็จนะตอนนี้ก็เราทำมาได้5โวลุ่มนะคือพิมพ์เป็นเอกสารฟลอราออฟไทยแลนด์มา5โวลุ่มแล้วนะแล้วเราก็ยังต้องทำต่อไปเรื่อยเพราะว่าพันธุ์ไม้ของประเทศไทยมีจำนวนมากเพราะนั้นฟลอราออฟไทยแลนด์ก็คิดว่าอีก10ปีก็ยังไม่สำเร็จ
1: การศึกษาถึงเรื่องราวการดำรงอยู่ของมวลชีวิตบนพื้นพิภพยังคงกระทำกันอยู่ท่ามกลางภาพของทรัพยากรธรรมชาติที่พินาศย่อยยับลงด้วยการทำลายล้างเหล่าพืชพันธุ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติต้องสูญสิ้นไปก่อนจะถูกนำมาเลือกใช้มนุษย์พึ่งพิงธรรมชาติและธรรมชาติก็จำเป็นต้องพึ่งพิงมนุษย์การอนุรักษ์ธรรมชาติมิได้ทำเพื่อสิ่งมีชีวิตอื่นใดเลยมนุษย์นั่นเองที่จะเป็นผู้รับผลประโยชน์นั้นในที่สุด

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมายางมือสุดสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
3: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
6: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

อุทกภัยครั้งใหญ่ปีที่13สีสงครามน้ำหลากภาคอีสานจากบางปีที่เป็นแดนแสนกรันดารกลายเป็นน้ำล้อมบ้านนานนับเดือนจึงทั้งสองพระองค์ทรงรุดเยี่ยมสิ่งของเตรียมช่วยคนมากล้นเกลื่อนพระเจ้าอยู่หัวทรงดำริตริตองเตือนแจกของเหมือนถมเท่าไหร่ย่อมไม่พอควรหาทางให้ชาวบ้านมีงานทำทรงเน้นย้ำเพื่อทำมาหากินต่อแล้วผ้าไหมของผู้รักการถักทอก็เกิดก่ออาชีพใหม่ในบัดดลจากเนื้อผ้าพระราชินีเห็นเป็นเนื้องานเพราะชาวบ้านไม่ต้องลองฝึกฝนสาวอีสานทอผ้าไหมได้ทุกคนหากเพิ่มผลผลิตขายรายได้ดีทรงขอให้หันมาทอผ้าเพิ่มทรงส่งเสริมให้ตระหนักถึงศักดิ์ศรีผ้าที่ทอนั้นคือผ้าราชินีงานทอนี้คืองานศิลป์ชิ้นสำคัญทีละน้อยผ้าไหมได้เริ่มเปลี่ยนจนนุ่มเนียนหลากลวดลายหลายสีสันศิลปะงามระยับนับอนันต์พลอยถึงวันพลิกฟื้นคืนชีวิตจากมัดหมี่สู่แพรวาผ้าชาวเขาย่านลิเผาจากสารไม้ไผ่ลายขิดแต่ละเส้นแต่ละซี่ทีละนิดจนประดิษฐ์เป็นของใช้ได้เลิศล้ำงานเครื่องเงินเครื่องทองของสูงค่างานปักผ้าแบบโบราณงานเครื่องคร่ำล้วนฝีมือชาวนาไร่คนไทยทำเป็นหนึ่งนำศิลป์ในโลกใบนี้ทรงรับผู้รู้น้อยด้อยวิชามาศึกษาภาคเพียรเรียนเต็มที่สายเลือดไทยคือศิลปินน่ายินดีปี2ปีก็ขึ้นชื่อฝีมือทองที่ลำบากยากไร้ไม่มีงานที่เคยละถิ่นฐานทิ้งบ้านช่องที่เคยใช้โฉนดจดจำนองก็ได้ไถ่ได้ครองได้คืนเรือนที่ครอบครัวลูกมากและยากจนที่อยู่เขาขัดสนเป็นคนเถื่อนที่ไม่เคยพบปะตะวันเดือนทั้งหมดเหมือนเกิดใหม่ในฉับพลัน

มาเป็นสุขอยู่ในร่มใบบุญอบอุ่นกับงานช่างงานสร้างสรรค์สืบทอดศิลปะไทยให้แก่กันบรรลุฝันด้วยเดชะพระบารมีศิลปาชีพกับภาระศิลปะชาติสามารถเดินมาไกลได้ถึงนี่ผู้ปกเกล้าคือพระราชินีจากวันนี้พรุ่งนี้จวบนิรันดร์

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ฝนแรกของฤดูกาลเป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่าชีวิตของผืนป่าได้เริ่มตั้งต้นตามวัฏจักรอีกครั้งสีเขียวที่เคยหม่นหมองฟื้นคืนเป็นความชะอุ่มเหล่าพืชพันธุ์แทงยอดแตกกล้าสร้างให้ผืนป่าดำรงคุณค่าเพื่อแผ่สู่มวลชีวิตที่พักพิงอยู่

คุณประโยชน์ของผืนพนาสร้างเรื่องราวให้กล่าวขานได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดนับแต่ครั้งโบราณปัจจัยมูลฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์ได้มาจากผืนป่าบ้านอันเป็นที่อยู่อาศัยสร้างขึ้นจากไม้ใหญ่ที่ขึ้นยืนต้นมานานนับ10ปีเครื่องนุ่งห่มได้จากพืชที่มีเส้นใยแล้วนำมาใช้ทอเป็นผืนผ้าอาหารกระจายอยู่ทั่วไปในป่าสามารถหามาได้จากทั้งพืชและสัตว์

และปัจจัยสำคัญคือสมุนไพรซึ่งนำมาใช้เป็นยารักษาโรคได้มาจากส่วนต่างๆของต้นไม้พืชจึงเป็นเครื่องสนองความต้องการในการดำรงชีวิตเพื่อความอยู่รอดของมนุษย์ตั้งแต่ครั้งอดีตกระทั่งปัจจุบัน

นักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันเชื่อว่าการที่เราได้เรียนรู้ว่าสมุนไพรชนิดใดมีสรรพคุณทางยาอย่างไรบ้างนั้นได้มาจากการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์และการทดลองใช้เป็นเวลายาวนานสืบต่อกันมาบางครั้งการนำพืชมาใช้โดยการสังเกตจากรูปลักษณะของพืชว่ามีลักษณะเหมือนอวัยวะใดก็ใช้รักษาอวัยวะนั้นรวมทั้งอาศัยสีหรือรสชาติเช่นสีแดงรักษาโรคเกี่ยวกับเลือดรสขมรักษาโรคเกี่ยวกับน้ำดีตำรับยาสมุนไพรเกิดขึ้นนับร้อยนับพันขนานกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปทุกท้องถิ่นของไทยในช่วงเวลาที่การแพทย์แผนปัจจุบันยังไม่ได้เข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตของคนไทยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นว่าควรจะได้มีการรวบรวมสรรพวิชาความรู้ทางการแพทย์ของแต่ละท้องถิ่นเข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้มีศูนย์กลางทางการแพทย์ที่ทุกคนมีโอกาสเข้ามาศึกษาเพิ่มพูนความรู้จึงทรงมีพระราชดำริโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระยาบำเรอราชแพทย์ซึ่งเป็นแพทย์หลวงรวบรวมตำรายาสมุนไพรของแพทย์พื้นบ้านนำมาตรวจสอบแล้วจารึกตำรายาเหล่านี้ไว้ในศิลาจารึกติดไว้ที่ศาลารายบริเวณพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามในกรุงเทพมหานคร

จากการจารึกตำราไว้เช่นนี้ทำให้เกิดวิทยาลัยแพทยศาสตร์แผนโบราณขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนี้เอง

มื่อได้สืบย้อนเรื่องราวอันเกี่ยวกับสมุนไพรของไทยต่อไปอีกนั้นพบว่ามีรายชื่อพืชที่ใช้ทำยาปรากฏในศิลาจารึกตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยในรัชสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

และยังเชื่อกันว่าบนยอดเขาหลวงอันเป็นยอดเขาสำคัญของกรุงสุโขทัยนั้นพ่อขุนรามคำแหงได้ทรงโปรดให้ปลูกสวนสมุนไพรไว้สำหรับเป็นแหล่งยาที่แพทย์โบราณสามารถขึ้นมาค้นหาตัวยาเพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วยอีกด้วยบริเวณที่พบต้นยาสมุนไพรขึ้นหนาแน่นบนยอดเขาหลวงคือบริเวณที่เรียกว่าสวนแขวนซึ่งปัจจุบันได้เรียกชื่อเสียใหม่ว่าสวนขวัญเพื่อให้ฟังไพเราะขึ้นสภาพป่าของสวนขวัญเป็นลักษณะของป่าดิบแล้งมีพืชพันธุ์ทั้งที่เป็นไม้ใหญ่ไม้เลื้อยและไม้พื้นล่างขึ้นอยู่รวมกันอย่างหนาแน่นจนทำให้บริเวณนี้เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของเขาหลวงซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงเล็งเห็นว่าการปลูกสมุนไพรในป่าเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยรักษาป่าต้นน้ำเขาหลวงนี้ไว้เพื่อให้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำสำหรับไพร่ฟ้าของพระองค์

สมุนไพรที่ค้นพบกระจายอยู่ทั่วไปในสวนขวัญก็มีเช่นว่านตะบะว่านตะบะเป็นไม้พื้นล่างมีหัวอยู่ใต้ดินหมอยาจะนำหัวนี้ฝานตากแห้งแล้วนำไปเคี่ยวจนได้น้ำมันใช้สำหรับทาแผลสดจะช่วยสมานแผลให้หายเร็วขึ้นโสมไทยเป็นสมุนไพรที่ใช้แก้โรคกระสายซึ่งเมื่อได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์แผนปัจจุบันแล้วพบว่าโรคกระสายนั้นเปรียบเทียบได้กับโรคไตในการรักษาแผนปัจจุบันการนำโสมไทยมาใช้ก็ให้นำรากสดมาต้มน้ำหรือดองเหล้าเพื่อดื่มแก้กระสายเมื่อมีการสำรวจอย่างละเอียดโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรก็พบว่าบนเขาหลวงนี้มีสมุนไพรอื่นๆอีกนับเป็นร้อยชนิดที่อยู่ในระหว่างการเก็บตัวอย่างเพื่อวิจัยถึงสรรพคุณที่แน่นอนก่อนจะนำมาใช้

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นพื้นป่าอีกแห่งหนึ่งที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมของพันธุ์พืชเป็นจำนวนมากจากการประเมินพันธุ์ไม้ในเขตอุทยานจะพบการกระจายของพืชกว่า 2,000 ชนิดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จึงนับได้ว่าเป็นป่าสมุนไพรผืนใหญ่อีกแห่งหนึ่งของไทยการเดินสำรวจป่าของเจ้าหน้าที่สร้างสมประสบการณ์ในการเรียนรู้ถึงสรรพคุณต่างๆของพืชในป่าเช่นเดียวกันกับการได้รับความรู้จากห้องสมุดแต่การเรียนรู้ด้านพืชพันธุ์นั้นเป็นการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรงในห้องสมุดธรรมชาติ

0: อันนี้คือสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับคือพวกลาวครับพวกตระกูลขิงขานะครับดอกออกขาวแก้มเหลืองลูกยาวเป็นเหลี่ยมแบบมะเฟืองนะครับนี่เป็นยาเป็นพวกสมุนไพรแก้พวกท้องอืดท้องเฟ้อครับพวกยาลมนะครับวิธีใช้ก็แกะปอกเอาเม็ดทั้งมันนะฮะเม็ดทั้งไงนะครับเอาไปตากแดดไปบดแค่ผสมกับน้ำร้อนในประทานนะครับ
1: อันนี้ตับแรกนะครับเป็นสมุนไพร

ัดมูลแล้วก็เด็ดใบออกมาขยี้ทีการสังเกตกลิ่นนะครับเอามาดมหอมกลิ่นเดินน้ำมันสต๊อกนะครับ

ผลทางยาของสมุนไพรที่สืบทอดต่อกันมาจากแพทย์แผนโบราณเมื่อได้นำมาวิจัยหาข้อสรุปก็พบว่าในสมุนไพรที่แพทย์โบราณใช้รักษาโรคแต่ละชนิดนั้นจะประกอบไปด้วยสารที่มีฤทธิ์ทางยาที่สามารถใช้บำบัดรักษาโรคที่ระบุไว้ในตำราได้จริง

ดังเช่นต้นพญาสัตบันนี้แพทย์แผนโบราณใช้เปลือกเป็นยารักษาโรคบิดและโรคลำไส้ก็จะตรวจพบสารอัลคาลอยด์ในเปลือกซึ่งสารอัลคาลอยด์นี้มีฤทธิ์ลดการบีบตัวของลำไส้

หรือการที่แพทย์แผนโบราณจะเลือกเฉพาะเนื้อในเมล็ดของสะบ้ามาคั่วให้สตรีมีครรภ์รับประทานโดยเชื่อว่าจะทำให้คลอดบุตรง่ายแต่เปลือกของต้นสะบ้าจะนำมาเป็นยาที่ใช้ภายนอกเท่านั้นเมื่อนำเปลือกสะบ้ามาวิเคราะห์ทางเคมีก็พบสารซาโบนินที่มีคุณสมบัติทำให้เม็ดเลือดแดงแตกตัวซึ่งหากนำมาใช้เป็นยารับประทานอาจมีพิษต่อร่างกายและสารซาโบนินนั้นจะเป็นสารที่มีพิษต่อสัตว์เลือดเย็นชาวบ้านในสมัยก่อนจึงนิยมนำเปลือกสะบ้ามาใช้เป็นยาเบื่อปลาการเลือกใช้สมุนไพรให้ถูกต้องกับโรคภัยแต่ละอย่างของคนในสมัยก่อนสามารถแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจของมนุษย์ที่มีต่อพื้นป่าว่ามีความละเอียดลึกซึ้งจนสามารถที่จะเลือกนำประโยชน์มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างกลมกลืน

ปัจจุบันการนำสมุนไพรมาใช้ไม่ได้เป็นเรื่องยุ่งยากอีกต่อไปผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องออกเสาะหาสมุนไพรจากราวป่าไม่จำเป็นต้องใช้เวทมนต์คาถากำกับดังเช่นหมอยาในยุคเก่าเคยกระทำสมุนไพรมีความขลังด้วยสรรพคุณของตนเองเพียงแต่เลือกตำรายาแล้วนำมาที่ร้านค้าสมุนไพรก็จะได้ตัวยากลับไปเช่นเดียวกับการเดินเข้าไปในร้านขายยาแผนปัจจุบัน

ไอ้การใช้ยาแผนสมุนไพรคือเรียกว่ายาแผนโบราณเนี่ยนะคะเวลานี้ผลที่ได้ก็ยังใช้ได้ก็ยังใช้ได้ในบางโรคนะคะไม่ใช่ว่าทุกโรคไปแผนปัจจุบันบางครั้งก็ให้ผลที่แน่นอนกว่าอย่างเช่นพวกเป็นมะเร็งเนี่ยมันควรจะรีบตัดตั้งแต่แรกหรือไม่ก็ฉายแสงได้ผลแน่นอนกว่าที่จะมาใช้ยาสมุนไพรแต่ถ้าคุณเป็นหวัดเป็นไข้ยาสมุนไพรหรือยาแผนปัจจุบันก็ได้ผลพอๆกันหรือไม่ก็อย่างยาระบายเนี่ยค่ะก็ใช้ยาสมุนไพรก็ได้ผลพอๆกับยาแผนปัจจุบันนี้

0: อุปสรรคของการใช้สมุนไพรไม่ได้อยู่ที่ความยากลำบากในการนำมาใช้อีกต่อไปปัญหาที่สำคัญเกิดขึ้นเมื่อมีการตัดไม้และบุกรุกพื้นที่ป่าสมุนไพรหลายชนิดสูญพันธุ์ไปและการตัดไม้ทำลายป่านี้เองเป็นสาเหตุให้รัฐบาลประกาศยกเลิกสัมปทานป่าไม้ซึ่งมีผลทำให้ชาวบ้านไม่สามารถเก็บสมุนไพรออกจากป่าได้เหมือนก่อน
1: ที่ขาดไปเลยก็มีมากเหมือนกันนะคะเพราะว่าหายไปเลยจากคือไม่มีใครเอามาเข้ามาขายได้เพราะว่าสมุนไพรบางชนิดจะออกมาจากป่าป่าเวลานี้ก็น้อยลงทุกทีแล้วก็ป่าปิดเวลานี้คนเข้าไปหาสมุนไพรก็ลำบากเพราะฉะนั้นบางตัวจะหายไปเลยอย่างเช่นต้นไก่ให้หายไปเลยนะคะต้นนมสวรรค์ก็หายไปเลยถ้ามีตำราใดก็ตามที่มียาพวกนี้มาจะไม่มีใส่ให้นั้นผลก็คงจะมีบ้างเพราะว่าตัวยาจะขาดจากตำรายาไป

แต่ตราบใดที่ความคิดทางด้านการอนุรักษ์ยังคงอยู่ในจิตสำนึกของผู้ที่เห็นคุณค่าของป่าไม้การสร้างระบบนิเวศขึ้นใหม่ให้คล้ายคลึงกับสภาพธรรมชาติมากที่สุดเป็นเรื่องที่พอจะกระทำได้

ภาพผืนป่าที่เห็นอยู่นี้เป็นป่าที่ปลูกขึ้นด้วย2มือของมนุษย์บนพื้นที่9ไร่เศษมีพันไม้ต่างๆกว่า500ชนิดยืนต้นคละเคล้ากันไปในจำนวนนี้มีพืชสมุนไพรรวมอยู่ด้วยกว่า200ชนิดเนื่องจากผู้ใหญ่วิบูลเข็มเฉลิมผู้รังสรรค์ป่าผืนนี้ขึ้นมาเป็นผู้ที่สนใจและศึกษาคุณค่าของสมุนไพรเพื่อใช้สำหรับการพึ่งพาตนเองด้านการรักษาโรคการมีสมุนไพรจำนวนมากทำให้สามารถเลือกนำมาใช้รักษาอาการเจ็บป่วยได้หลายชนิด

ใบของต้นกระแตไต่ไม้เมื่อนำมาตำจะใช้สำหรับพอกรักษาแผลเรื้อรังได้หรือหากเกิดผื่นคันก็สามารถนำรากของต้นมะนาวไม่รู้โหมาตำผสมเหล้าน้ำมะนาวและกระบูลเพื่อรักษาอาการคันและเมื่อนำสมุนไพรหลายๆชนิดมาเข้ายากันก็จะได้สรรพคุณที่เป็นประโยชน์เช่นการนำเถาโคคลาน

ต้นทองพันช่างและต้นโดไม่รู้ล้มมารวมกันตากแห้งแล้วต้มดื่ม

0: ากสมุนไพรขยายพันธุ์ได้มากเกินความต้องการใช้ในครัวเรือนก็ยังสามารถนำมาผลิตเป็นยาสำเร็จรูปออกจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวยาเม็ดฟ้าทลายโจรนี้ได้จากการนำต้นฟ้าทลายโจรมาตากแห้งแล้วบดเป็นผงผสมกับน้ำผึ้งปั้นเป็นยาลูกกลอนใช้รักษาอาการเจ็บคอ
1: What?

0: ป่าที่มีสมดุลตามหลักนิเวศวิทยาได้เนี่ยถ้าเรามุ่งไปปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างเดียวมันไม่เกิดนะครับเกิดไม่ได้เพราะพอมันจะเริ่มมีต้นไม้ขึ้นมาบังแดดเริ่มสะสมซากพืชให้เราได้นิดหน่อยเราก็ต้องเร่งตัดขายเพื่อหวังผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแล้วมันก็ทำให้เกิดการสูญเสียอีกแล้วก็ปลูกใหม่อีกกว่าจะเป็นอีกก็ตัดอีกมันก็ไม่มีโอกาสที่จะเกิดได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเราปลูกพืชที่เป็นสมุนไพรที่เรารู้จักกันเดี๋ยวนี้คนมักจะคิดว่าเป็นยาเนี่ยมันก็จะเกิดสภาพป่าในลักษณะแม้กระทั่งจะหลากหลายหรือชนิดไม่มากชนิดจนเหมือนกับธรรมชาติก็ตามเนี่ยแต่เราก็จะทำให้เราไม่ได้ตัดมันไปทั้งหมดหรือจะเลือกตัดหรือเลือกเก็บเช่นเก็บดอกเก็บลูกเก็บใบหรือตัดกิ่งก้านบางส่วนนั่นเองไปเพื่อประโยชน์ทางยาหรืออาจจะใช้เป็นอาหารหรือใช้เพื่อการแปรรูปอื่นๆนะครับมันก็จะทำให้เรานี่ไม่ทำให้ระบบนิเวศที่มีอยู่เสียไปใช่ไหมครับแต่เราก็จะได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้เช่นเดียวกัน
1: มีคำกล่าวมาแต่ครั้งโบราณว่าพืชทุกชนิดในป่ามีสรรพคุณอย่างวิเศษทางด้านสมุนไพรทั้งสิ้นอยู่ที่การศึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วนและการนำมาใช้ให้ถูกกับโรคมนุษย์ก็จะเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากผืนป่าแล้วมนุษย์จะยอมดำรงตนเป็นผู้ทำลายผืนป่าซึ่งเท่ากับทำลายมวลสรรพวิชาที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตในวันข้างหน้ากระนั้นหรือ

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

สังคมของป่าแสดงถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศการอยู่ร่วมกันอย่างสอดคล้องและเกื้อหนุนทุกสิ่งล้วนมีห่วงโซ่ที่คล้องกันเอาไว้

บนความสูงของทิวเขาคลื่นหมอกซึ่งพัดอยู่เป็นระลอกเสมือนดัชนีที่ชี้ให้เห็นถึงความชื้นที่ปกคลุมอยู่โดยรอบสภาพอากาศที่เอื้อต่อการเกิดของสังคมพืชชั้นต่ำโซ่ห่วงแรกที่คล้องระบบสังคมพืชเอาไว้

ตะไคร่น้ำมอสและไลเคนที่กระจายอยู่ทั่วผืนป่าเป็นพรมผืนนุ่มที่อุ้มน้ำและเก็บความชื้นเอาไว้ต้นไม้ใหญ่น้อยได้อาศัยเป็นแหล่งอาหารโดยที่เงาของร่มไม้เหล่านี้จะช่วยกั้นแสงแดดให้เป็นการตอบแทน

การพึ่งพาอาศัยกันเกิดขึ้นแม้แต่ในส่วนเล็กๆของป่าถ้าป่าเป็นเสมือนผืนผ้าใบสีเขียวผืนใหญ่ที่รอการแต่งเติมบรรดาชีวิตเหล่านี้ก็คงจะเป็นจิตรกรตัวน้อยๆที่คอยแต้มสีรังสรรค์ป่าให้สวยงามด้วยตัวของพวกมันเองสีที่สวยนี้ยังช่วยในการอำพรางตัวและดำรงชีวิตได้อีกด้วยแต่นี่คงจะเป็นอาหารมื้อสุดท้ายสำหรับตั๊กแตนตัวนี้กฎธรรมชาติที่ว่าสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กยังคงมีให้เห็นอยู่แต่ใช่ว่าจะเสมอไปสัตว์ตัวน้อยก็สามารถกินสัตว์ที่ใหญ่กว่าได้ถ้าต่างร่วมมือกันสังคมของป่าไม่ได้มีแต่ความโหดร้ายเพียงด้านเดียวสัตว์ป่าก็มีห่วงโซ่ที่เกี่ยวพันในลักษณะพึ่งพากันเช่นเดียวกับสังคมของพืชผีเสื้อจะระบายความร้อนโดยการปล่อยน้ำออกจากช่องท้องซึ่งกลายเป็นอาหารที่ผึ้งป่านำกลับรังเพื่อเลี้ยงตัวอ่อน

้นทางเดินของสัตว์ใหญ่เช่นช้างก็เอื้อประโยชน์ให้สัตว์อื่นได้ต้นไม้ที่หักล้มจากแรงเบียดจะแตกยอดอ่อนขึ้นมาใหม่กลายเป็นอาหารสำหรับชีวิตเหล่านี้ไปสีของป่าไม่ได้เกิดขึ้นจากสัตว์แต่เพียงอย่างเดียวธรรมชาติจันลงให้พันไม้ต่างมีสีสันที่สวยงามนอกจากเพื่อเย้ายวนแมลงเข้ามาช่วยนำเกสรไปผสมกันแล้วความสวยนี้ยังล่อแมลงให้เป็นเหยื่อได้เรื่อยมาเปราะดอกของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงไม่เคยพลาดในการดักแมลงช่างสงสัยห่วงโซ่ของสังคมป่าได้คล้องเอาทุกชีวิตในอาณาจักรแห่งนี้ให้ดำเนินไปด้วยกัน

เมื่อถึงฤดูร้อนต้นไม้ปิดใบทิ้งเพื่อลดการใช้น้ำเปลือกที่หุ้มอยู่รอบปริตัวออกเพราะความแล้งใบไม้แห้งทับสมกันเป็นเชื้ออย่างดีให้กับไฟป่าสัญลักษณ์ของความแห้งแล้งตามธรรมชาติในครั้งอดีต

แมลงที่หลบความร้อนจากเปลวแดดตามต้นไม้ต่างปรากฏตัวออกมาสภาพป่าที่เปลี่ยนไปทำให้เราได้พบชีวิตเล็กๆมากมายรวมถึงนกซึ่งจะใช้ช่วงเวลานี้ขยายพันธุ์เป็นกลไกธรรมชาติที่ควบคุมจำนวนของแมลงรักษาสมดุลของป่าเอาไว้

ปัจจุบันไฟป่าไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติอีกแล้วไฟที่เกิดขึ้นจากการจุดส่งผลให้ระบบของธรรมชาติเปลี่ยนแปลงป่าถูกเผาบ่อยครั้งทำให้ต้นไม้ฟื้นตัวได้ช้าสัตว์ขาดแคลนอาหาร

สัตว์ที่อาศัยอยู่ใต้ดินเช่นอ้นอาจเพียงแค่ขุดรูให้ลึกลงไปเพื่อหลบความร้อนของอากาศแต่สำหรับสัตว์ที่อาศัยบนพื้นดินแล้วความแล้งของป่าทำให้พวกมันต้องอพยพย้ายถิ่นซึ่งบางครั้งหมายถึงการเดินข้ามเขาเป็นวันๆเพื่อไปยังบริเวณที่ยังมีแหล่งน้ำอยู่

นับเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีที่เราได้เห็นกระทิงรวมกันเป็นจำนวนมากเช่นนี้ภาพของฝูงกระทิงจำนวนถึง23ตัวในป่าทุ่งใหญ่ได้แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของป่าที่ยังมีอยู่มากของเรา

คุณค่าของป่าบ้านของทุกชีวิตภายในนั้นทุกชีวิตที่อาศัยอาณาจักรแห่งนี้เกิดขึ้นดำรงอยู่และตายลงตามวัฏจักรของแต่ละชีวิต

เมื่อเข็มของฤดูกาลหมุนรอบมาถึงวสันตฤดูเม็ดฝนช่วยกันกระจายความแช่มชื่นให้หมู่ไม้สายน้ำสร้างความชุ่มชื้นให้แผ่นดินป่ากลับมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งต้นไม้ผลิตาออกดอกใบโผล่กล้าขึ้นเติบโตป่าเปลี่ยนสีกลับเขียวขจีและอุดมสมบูรณ์สัตว์ป่าตื่นตัวแข็งแรงเตรียมขยายพันธุ์ตามวงจรชีวิตตนทานน้ำสายเล็กที่เคยเหือดแห้งกลับมาหล่อเลี้ยงมวลชีวิตน้อยๆ อีกครั้งหนึ่งเหมือนเช่นเดิม

ัตว์หลายชนิดดำรงชีวิตอยู่ด้วยสัตว์อื่นแต่นั่นคือกฎของธรรมชาติที่จะทำให้สังคมป่าอยู่ได้ในอาณาจักรแห่งนี้เราจึงไม่สามารถเรียกสัตว์ตัวไหนก็ตามว่าเป็นผู้ทำลายได้แม้กระทั่งเสือ

เมื่อฝนตกลงมามากเกินกว่าที่ต้นไม้และผืนดินจะโอบอุ้มไว้น้ำหลากไหลรวมกันเป็นทาน้ำสายใหญ่เส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงชีวิตในพงไพรสายน้ำได้นำความเขียวชอุ่มกลับคืนสู่หมู่ไม้สรรพสัตว์ต่างมุ่งหน้าสู่ถิ่นเดิมเพราะอาหารที่มีอยู่

ความรกทึบของป่าฤดูฝนทำให้เราจะพบสัตว์ป่าได้ยากกว่าในฤดูร้อนแต่สิ่งที่ทดแทนกันก็คือความสวยงามของผืนป่าในอีกภาพหนึ่งภาพแห่งชีวิตที่อบอุ่นและอ่อนโยนปรากฏให้เห็นอยู่เสมอในฤดูกาลนี้

ื่อเราเห็นขบวนมดอพยพกันเป็นแถวยาวเราสามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดฝนตกขึ้นในไม่ช้าการสังเกตพฤติกรรมตามธรรมชาติของมวลชีวิตรอบข้างชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ของคนกับป่าที่มีความผูกพันกันมาเป็นเวลาช้านานไม่แต่เฉพาะใช้คาดคะเนปรากฏการตามธรรมชาติเท่านั้นมีสัตว์ป่าอีกหลายชนิดได้ถูกมนุษย์อุปโลกขึ้นเพื่อแทนความเชื่อด้านต่างๆความเชื่อทางศาสนาทางโชคลางความรุ่งเรืองและความหายนะด้วยลักษณะภายนอกที่ต่างไปจากสัตว์อื่นทำให้สัตว์บางประเภทถูกมองไปในทางที่ไม่ดีและความหายนะด้วยลักษณะภายนอกที่ต่างไปจากสัตว์อื่น

ในครั้งที่มนุษย์ยังใช้ชีวิตอยู่ภายในอ้อมกอดของขุนเขาปรากฏการตามธรรมชาติถูกเชื่อว่าเป็นอาเพศของเจ้าป่าความเชื่อที่เกิดขึ้นมาหลายอย่างนั้นจึงเป็นเรื่องของนามธรรมความนึกคิดที่จับต้องไม่ได้พิธีกรรมที่กระทำสืบต่อกันมาเพื่อบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอำนาจอยู่เหนือธรรมชาติทั้งปวงแม้สิ่งเหล่านี้จะดูงมงายสำหรับคนรุ่นปัจจุบันแต่การสร้างความเชื่อต่างๆขึ้นมาอาจจะเป็นความฉลาดในการใช้กลวิธีให้เกิดความยำเกรงเพื่อที่จะรักษาป่าของพวกเขาเอาไว้ก็ได้หลายๆครั้งที่ความเชื่อในสมัยก่อนสามารถใช้หลักของวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันอธิบายได้อย่างสอดคล้องกันป่าจึงเป็นห้องสมุดธรรมชาติหลากหลายวิชาให้เราได้เลือกมาศึกษา

ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่บ่งบอกวัฒนธรรมความเป็นมาของชนชาติความลี้ลับในผืนป่าแต่ละแห่ง

การค้นหาคำตอบของปริศนาเหล่านี้ยังคงดำเนินอยู่ต่อไปในอาณาจักรนี้รอเวลาแห่งการค้นคว้าสัพพวิชชาสัจธรรมของชีวิตก่อนที่จะช้าเกินไป

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

หากฝูงสัตว์และไม้ป่าทั้งเล็กและใหญ่เป็นสมบัติอันทรงค่าในการสร้างระบบนิเวศอันสมบูรณ์ให้แก่โลกสีเขียวแห่งผืนพนาแล้วยังประโยชน์โดยตรงสู่การดำเนินชีวิตของมนุษย์

ิ่งเหล่านี้ก็คงจะเป็นกำนันจากหน้าน้ำที่ผู้คนสามารถได้รับประโยชน์ทั้งในด้านการบริโภคและนันทนาการ

าสมุทรอินเดียหรือที่เรียกกันว่าทะเลอันดามันเริ่มตั้งแต่จังหวัดสตูลย้อนขึ้นไปจนถึงจังหวัดระนองส่วนทางด้านมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณทะเลจีนใต้ที่รู้จักกันในนามอ่าวไทยนั้นเริ่มตั้งแต่จังหวัดตราดเลาะเลียบไปจนถึงจังหวัด

เช่นเดียวกันกับสัตว์ป่าที่จะต้องอาศัยผืนป่าเป็นบ้านเพื่อแสวงหาอาหารและใช้เป็นที่ขยายพันธุ์สัตว์ทะเลก็จะต้องมีแนวปะการังเป็นที่อาศัยและใช้เกาะแก่งต่างๆเป็นแหล่งวางไข่และเลี้ยงดูตัวอ่อนดังนั้นการอนุรักษ์บางส่วนของท้องทะเลไว้ให้เป็นบ้านที่ปลอดภัยจึงเป็นสิ่งจำเป็น

แนวคิดการอนุรักษ์ในรูปแบบเดียวกันกับการอนุรักษ์ป่าไม้จึงเกิดขึ้นมีการกำหนดพื้นที่เป็นอุทยานแห่งชาติขึ้นกลางทะเลเช่นเดียวกับที่เคยจัดตั้งในผืนป่าเพื่อควบคุมการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำที่หมดเปลืองไปให้ได้มีโอกาสขยายพันธุ์เพิ่มเพื่อทดแทน

อุทยานแห่งชาติตารูเตาเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2517ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ตำบลเกาะสาหร่ายอำเภอเมืองจังหวัดสตูลบริเวณช่องแคบมะละกาในทะเลอันดามันโดยสามารถจัดแบ่งเป็นหมู่เกาะได้2กลุ่มคือหมู่เกาะตารูเตาและหมู่เกาะอาดังราวีเกาะตารูเตาเป็นเกาะที่อยู่ทางใต้สุดของฝั่งทะเลตะวันตกเป็นเกาะที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดของอุทยานแห่งนี้โดยรอบเขตของเกาะเต็มไปด้วยอ่าวมากมายสมกับความหมายของเกาะตารูเตาที่มีรากฐานมาจากทางภาษามลายูว่าตะลดเราหมายถึงมีเวิ้งอ่าวมากแล้วจึงเพี้ยนมาเป็นตารูเตาภายหลังหลายอ่าวของเกาะตารูเตาเช่นตะโลอุดังและตะโลวาวเคยถูกใช้เป็นสถานที่จองจำจากกลุ่มนักโทษทางการเมืองตั้งแต่ปีพุทธศักราช2480เนื่องในครั้งนั้นเกาะตารูเตาเป็นเกาะที่อยู่ห่างจากฝั่งถึง40กิโลเมตรแล้วยังเป็นดินแดนทุรกันดารมีโจรสลัดชุกชุมในบริเวณหน้าน้ำโดยรอบยากแก่การหลบหนีของนักโทษปัจจุบันตารูเตาไม่ได้มีร่องรอยความโหดร้ายของโรงเรือนที่ใช้คุมขังนักโทษหลงเหลืออยู่แต่สิ่งที่เหลืออยู่นั้นคือเรื่องราวอันเป็นความทรงจำแห่งประวัติศาสตร์และความงดงามของสภาพธรรมชาติที่ดึงดูดให้ผู้สนใจเดินทางสู่เกาะแห่งนี้

ภายในอุทยานแห่งชาติตะรุเตายังเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่หากินของชาวเลโดยพบว่าชาวเลตั้งถิ่นฐานอย่างถาวรบนที่ราบของเกาะลีเป๊ะแล้วใช้บริเวณหมู่เกาะอาดังราวีเป็นพื้นที่ทำกินชาวทะเลเกาะลีเป๊ะนี้สืบเชื้อสายมาจากชาวเลบริเวณหมู่เกาะอินเดียตะวันออกในประเทศอินโดนีเซียและสหพันธรัฐมาเลเซียชาวเลมีภาษาพูดและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตเป็นของตนเอง

โดยเฉพาะกิจกรรมเพื่อการยังชีพนั้นชาวเลจะยึดอาชีพการจับสัตว์น้ำทุกชนิดรวมทั้งการเก็บปะการังเพื่อนำไปขาย

การทำประมงของชาวเลเกาะนิเปะพบว่าส่วนใหญ่จะได้รับการผูกขาดรายได้โดยนายทุนต่างถิ่นส่งผลให้รายได้ของชาวเลต่ำกว่าที่ควรวิธีเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งก็คือเพิ่มปริมาณสินค้าสัตว์น้ำให้มีจำนวนมากขึ้นด้วยเครื่องมือประมงที่ไม่ถูกต้องเช่นการใช้อวนตาทีหรือแม้กระทั่งการระเบิดปลาเมื่อรายได้ลดลงแม่บ้านก็ไม่สามารถปล่อยเวลาว่างให้ผ่านไปการทอเสื่อเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้เข้าสู่ครอบครัวแม้จะเป็นรายได้ที่ไม่สูงนักแต่ก็พอจะทำให้ชีวิตบนเกาะดำเนินไปโดยไม่ต้องอพยพเข้ามาทำงานในเมือง

เด็กๆได้รับการเลี้ยงดูท่ามกลางความฝืดเคืองของทรัพยากรและพร้อมจะใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องในการจับสัตว์น้ำเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าหากวันนี้พวกเขายังไม่ได้รับรู้ถึงโทษภัยของการทำลายโดยไม่ยั้งคิดสักวันหนึ่งตารุเตาอาจจะเหลือเพียงหาดทรายที่ว่างเปล่าขาดสัตว์น้ำที่จะใช้หล่อเลี้ยงชีวิตของตนในอนาคต

ข้ามมายังท้องทะเลทางฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งที่2จัดตั้งขึ้นในบริเวณหมู่เกาะแห่งนี้คือหมู่เกาะอ่างทองหมู่เกาะอ่างทองประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่รวมกันถึง40เกาะทอดตัวเรียงรายเป็นแนวยาวไปบนพื้นน้ำสีคราม

สภาพของเกาะส่วนมากเป็นเขาหินปูนมีความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่10เมตรไปจนถึง400เมตรลักษณะของเกาะที่มีโครงสร้างเป็นหินปูนเช่นนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีอย่างรุนแรงรวมทั้งง่ายต่อการสึกกร่อนจากสภาพดินฟ้าอากาศทำให้ผาหินที่มีอยู่นั้นมีลักษณะแปลกตาความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดคือการเกิดขึ้นของแอ่งน้ำเค็มในหุบเขาที่เรียกว่าทะเลใน

ทะเลในมีอาณาบริเวณอยู่ภายในเกาะแม่เกาะน้ำที่เข้ามาท่วมขังไหลเข้ามาโดยผ่านช่องว่างของหินที่ฐานเกาะซึ่งช่องว่างนี้เกิดจากการยุบตัวของเขาหินปูนจนเกิดรอยแยกน้ำทะเลจากภายนอกจึงไหลเข้าสู่ภายในทำให้เกิดเป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่ดูเหมือนถูกตัดขาดจากผืนน้ำด้านนอก

ริเวณของทะเลในถือได้ว่าเป็นแหล่งสำคัญในการอนุบาลตัวอ่อนของสัตว์น้ำเพราะเมื่อกระแสน้ำไหลเข้าสู่ภายในก็จะพัดพาสัตว์น้ำตัวเล็กๆเข้ามาด้วยพร้อมกันแล้วสัตว์เหล่านี้ก็จะเจริญเติบโตอยู่ได้โดยไม่ต้องกลายเป็นอาหารของสัตว์น้ำชนิดอื่นที่มีขนาดใหญ่กว่าเมื่อกระแสน้ำพัดพาสัตว์น้ำเหล่านี้ออกสู่ทะเลภายนอกอีกครั้งพวกมันก็จะโตพอที่จะสืบทอดลูกหลานก่อนที่จะกลายเป็นอาหารของมนุษย์ต่อไป

ท่ามกลางความแกร่งของหินผารองเท้านารีที่ได้รับชื่อตามถิ่นกำเนิดว่ารองเท้านารีอ่างทองยังสามารถแพร่พันธุ์เป็นสมบัติสำคัญอีกอย่างหนึ่งของหมู่เกาะแห่งนี้

พื้นสมุทรโดยรอบของหมู่เกาะอ่างทองเป็นอาณาจักรกว้างใหญ่ของปะการังน้ำตื้นการมีแนวปะการังน้ำตื้นที่สมบูรณ์เอื้ออำนวยให้ลูกโซ่ของระบบนิเวศที่เกี่ยวพันกันไปอย่างต่อเนื่องเพราะภายในแนวปะการังนี้จะเป็นที่อาศัยของปลาผิวน้ำซึ่งเป็นอาหารสำคัญของนกทะเลฝูงนกนางนวลแกลบไททอยดำอาศัยร่มเงาของชะง่อนหินเป็นที่พักก่อนจะออกบินวนเวียนเหนือแนวปะการังแล้วโฉบปลาขึ้น

บางครั้งการกำหนดพื้นที่อนุรักษ์ริมฝั่งทะเลขึ้นก็เพื่อช่วยเหลือด้านการดำรงชีวิตของสัตว์ทะเลหายากดังเช่นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมซึ่งเป็นแหล่งหญ้าทะเลอาหารสำคัญของพยูนสัตว์น้ำที่ใกล้สูญพันธุ์

โลกสีครามแห่งท้องทะเลไทยยังเต็มไปด้วยสมบัติอันล้ำค่าของชีวิตใต้ทะเลสามารถหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนได้เป็นจำนวนนับล้านแล้วยังมีผลพลอยได้คือความสวยงามที่ผู้คนทั่วโลกแสวงหาโอกาสมาเยือนสร้างเงินตราจากต่างประเทศให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นของไทยอีกด้วย

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
2: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
3: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
4: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
2: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
4: ใช้แอปของจสร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
5: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
6: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
6: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

บวักหรือเขียดวักสัตว์ที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าราน่าแกลนดูโลซาพบทั่วไปตามริมลำธารหรือแหล่งน้ำนิ่งในป่าดิบชื้นตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปถึงประเทศมาเลเซียนอกจากนั้นยังพบเขียดวักอาศัยอยู่ที่เกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียวอีกด้วยเขียดวักตัวผู้จะมีถุงลมที่ใช้ในการร้องเรียกคู่อยู่2ถุงด้านข้างลำคอและด้วยเหตุที่เสียงร้องของสัตว์ชนิดนี้มีความคล้ายคลึงกับเสียงเห่าของสุนัขชาวบ้านจึงเรียกเขียดวักในอีกชื่อหนึ่งว่าหมาน้ำ

แม้จะพบได้ทั่วไปในป่าดิบชื้นของภาคใต้แต่แหล่งที่จะพบเขียดวักอาศัยอยู่ชุกชุมเป็นพิเศษนอกจากที่เขื่อนบางลางจังหวัดยะลาและในป่าพรุโต๊ะแดงที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็ดูจะมีเพียงในบริเวณรอบๆบึงแห่งนี้เท่านั้นเก้าร้อยเจ็ดสิบสามกิโลเมตรจากกรุงเทพมหานครในเขตจังหวัดสตูลทางใต้สุดของประเทศถนนสายเล็กๆความยาวเพียง22กิโลเมตรสายนี้ทอดตัวลัดเลาะไปในระหว่างหุบเขาผ่านเรือกสวนไร่นาและพื้นที่ป่าอันอุดมไปจนกระทั่งสิ้นสุดลงที่อาณาเขตประเทศมาเลเซีย

ก่อนถึงเขตแดนราว2กิโลเมตรที่ริมถนนสายนี้ปรากฏบึงอันกว้างใหญ่ซุกซ่อนตัวอยู่ในอ้อมกอดของทิวเขาอันไพศาลที่ซึ่งเหล่าพันธุ์ไม้และสรรพสัตว์ต่างใช้ชีวิตเกื้อหนุนเอื้ออาทรกันสร้างอาณาจักรชีวิตแห่งนี้ให้เป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

0: หมู่บ้านวังประจันชุมชนเล็กๆในเขตการปกครองของอำเภอควนโดนอยู่ห่างจากบึงทะเลบันเพียง3กิโลเมตรชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมใช้ภาษายาวีหรือภาษามลายูถิ่นในการติดต่อสื่อสารกันมาเป็นเวลาเนิ่นนาน
1: คำว่าทะเลบันนี้เป็นศัพท์ที่มาจากภาษามลายูซึ่งเรียกว่าทะเลรอบันโลกรอบันถ้าเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าทะเลถล่มโลกคือทะเลรอบันรอบันคือถล่มคือภาษาชาวบ้านในส่วนมากถ้ามันเป็นแอ่งน้ำกว้างๆนี่เขาจะเรียกเป็นทะเลหมด
2: ที่นั่นแต่ก้อนนอนคนในนั้นนั่นทำเพื่อละมันอาจใช้อะไรมันอาจใช้ทำนาเนาะนาเป็นอย่างนี้เลยทุกวันนี้อย่างโรคมากโรคเปล่าโรคอะไรกันอย่างนี้เวลานี้เตรียมได้อย่างเรื่อยๆแต่ว่าเนาะป้าของลุงหลาวลุงนี่บุญลุงบ่ายโยจะสิบผลเลยลองกินแล้วอายุมันได้มันแล้ว
0: หากนับย้อนหลังไปในอดีตบนท้องน้ำอันสงบเงียบแห่งนี้เคยเป็นที่ราบลุ่มท่ามกลางหุบเขาที่บรรพบุรุษของชาววังประจันได้อาศัยเพาะปลูกทำกินเพื่อเลี้ยงชีวิต

0: จนกระทั่งเมื่อราว200ปีที่ผ่านมาที่ราบแห่งนั้นก็ยุบถล่มหายลงไปเหลือไว้แต่ผืนน้ำอันไพศาลกับคำบอกเล่าถึงปรากฏการณ์ในครั้งนั้น
1: ที่นั่นก้อนเนี่ยนะถล่มสามคืนสามวันแกมันระเทือนอยู่ใต้นู้นบุมบุมบุมบุมบุมบุมบุมเดี๋ยวต้องลงบุญให้แกว่านู้นนั้นก็เลยก็อพยพออกคนข้าวคนแกงคนหมายคนร้ายเราออกหมดบุกก้อนนู้นแล้วก็ขอนหลายนู้นยังเลยบุกก้อนนู้นเขาหลาหลานั่นยังเลยน้องมึงจะเป็นป่าทึบนี่เลยก็ขอนตัดแต่นั้นก็ทำลายกินแต่เวลานี้นั้นทำมาอย่างได้ต่อแล้วต่อหน้าถาป้าลงในเริ่มลงไปจับปลานี่ต่อเวลานี้ยังลูกสาวให้แลไม่ต่อหนึ่งนั้นเด่น
0: ปรากฏการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร

พายุฝนสงบลงน้ำส่วนหนึ่งหลากไหลรวมกันเป็นสายถาดลดเลี้ยวไปในราวป่าอีกส่วนหนึ่งซึมลงสู่ใต้ผืนดินไปรวมกันเหนือชั้นหินที่แน่นทึบจนน้ำไม่สามารถซึมลงไปได้อีกในที่สุดก็กลายเป็นสายธารใต้พิภพไหลลัดเลาะไปในระหว่างชั้นหินอย่างสงบเงียบรอเวลาที่จะกลับคืนสู่พื้นผิวดินอีกครั้งตามวัฏจักรของสายน้ำระหว่างการเดินทางไปใต้พื้นพิภพนี้น้ำจะกัดกร่อนชั้นหินให้กลายเป็นโพรงถ้ำใหญ่ขึ้นเป็นลำดับโดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นชั้นหินปูนซึ่งถูกชะละลายได้ง่ายด้วยน้ำ

แท้ที่จริงแล้วในบริเวณที่เป็นชั้นหินปูนจะมีช่องหรือโพรงอยู่ใต้ดินโดยทั่วไปแต่เราไม่มีทางที่จะรู้ได้จนกว่าจะมีปากโพรงปรากฏขึ้นมาบนพื้นดินเราจึงทราบได้ว่ามีถ้ำอยู่ภายใน

0: นานวันเข้าโพรงถ้ำที่เกิดขึ้นมีขนาดใหญ่จนกระทั่งเพดานถ้ำรับน้ำหนักตัวเองไม่ไหวจึงยุบถล่มลงไปกลายเป็นแอ่งบนพื้นดินนักธรณีวิทยาเรียกปรากฏการณ์เช่นนี้ว่าซิงโฮลหรือหลุมยุบความรู้ในสมัยปัจจุบันทำให้เราสามารถอธิบายเรื่องราวการก่อกำเนิดของบึงทะเลบันนี้ได้แต่สำหรับผู้คนในครั้งอดีตเหตุการณ์ประหลาดยากเกินจะทำความเข้าใจนี้ถูกยกให้เป็นพลังอำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติไป
1: แต่ก่อนเฮ้ยถูกเดินฮอกสมัยป้าของดุงนี้แต่ก่อนถูกเดินฮอกเลยไปทำเลยผ้ากระตอกกระไปดอกไม้กระไปเทียนกระไปข้าวเหนียวข้าวเจ้าไปไปปูชากันนั้นไปกินกันโห่เห่าเห่าอาบน้ำเสร็จแล้วก็ลบถึงขนาดนั้นเลยก็นู้นเวลานี้ไม่แล้วเนาะเวลานี้เบาบ้างเลยไม่มีไรเลยเพราะแกได้ไม่มีไรนะเพราะว่าอุทยานมันไปยังอย่างนั้นแล้วก็ทำอย่างว่าที่แต่มันเลยแหละ
0: คำว่าทะเลบันในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงชื่อของบึงที่เกิดขึ้นจากการถล่มของแผ่นดินอีกต่อไปแล้วเพราะพื้นที่ป่าอันกว้างใหญ่รอบบึงแห่งนี้ได้รับการประกาศจัดตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติตั้งแต่ปีพุทธศักราช2523ในบริเวณบ้านพักที่เรียงรายอยู่นี้นักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างเดินทางเข้ามาสัมผัสชื่นชมกับความงดงามตามธรรมชาติที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าแต่จะมีผู้มาเยือนสักกี่คนที่จะรับรู้ว่าลึกลงไปในราวป่าที่สายตาของพวกเขามองเข้าไปไม่ถึงนั้นทุกวันเจ้าหน้าที่จากหน่วยพิทักษ์ป่าทั้ง6หน่วยต่างแยกย้ายกันออกลาดตระเวนปกป้องพื้นที่ป่าแห่งนี้จากการบุกรุกทำลายด้วยความกว้างใหญ่ของอาณาเขตทำให้ที่นี่ประกอบด้วยความหลากหลายของชนิดป่าแตกต่างกันไปในแต่ละบริเวณ

แม้ป่าเบญจพรรณจะเป็นชนิดป่าที่พบน้อยมากทางภาคใต้แต่ป่าชนิดนี้ก็ยังกระจายครอบคลุมพื้นที่ตอนกลางของเขตอุทยาน

จากโคนต้นขึ้นมาถึงระดับสายตาต้นไม้ต้นนี้ยังมีเส้นรอบวงถึงกว่า7เมตรนี่คงจะเป็นตัวบ่งชี้ง่ายๆถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ในป่าดงดิบที่ค่อยๆยังรากเติบโตเบียดชิดกันสะสมความชุ่มชื้นลงสู่พื้นดินกระจายความฉ่ำเย็นไปทั่วทั้งทิวเขาน้ำซับนับร้อยจากป่าลึกได้ก่อเกิดลำธารน้อยใหญ่หลากไหลรวมกันเป็นสายน้ำตกอันงดงามท่ามกลางความเขียวขจีของพงไพร

มิใช่เพียงความงดงามอันสัมผัสได้ด้วยสายตาเท่านั้นสายน้ำนี้ยังนำความชุ่มชื้นอุดมผ่านทิวเขาลงสู่ท้องทุ่งหล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรกรรมณเบื้องล่างก่อนจะไหลผ่านแนวป่าชายเลนลงสู่ทะเลอันดามัน

หยดน้ำเล็กๆจากภูสูงที่ผ่านการเดินทางอันยาวไกลเอื้อประโยชน์ให้แก่มวลชีวิตทั้งหลายพากันกลับคืนสู่ท้องทะเลเพื่อที่จะเริ่มเดินทางสู่ป่าเขาอีกครั้ง

ความงดงามทั้งมวลที่ปรากฏอยู่นี้เป็นผลจากความอุตสาหะของผู้มีหน้าที่ที่จะต้องปกป้องรักษาป่าผืนนี้เอาไว้ให้ยังคงอยู่ได้ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบัน

0: ด้วยเหตุที่อุทยานแห่งชาติทะเลบันมีอาณาเขตต่อเนื่องกับพื้นป่าอนุรักษ์แห่งอื่นๆทั้งของประเทศไทยเองและของประเทศมาเลเซียจึงกลายเป็นผืนป่าธรรมชาติเนื้อที่กว้างขวางมากเพียงพอที่สัตว์ป่าขนาดใหญ่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ที่นี่จึงมีรายงานการพบสัตว์ป่าหายากหลายชนิดตั้งแต่เลี้ยงผาเสือโคร่งหรือแม้กระทั่งช้างป่า
1: ตอนนี้ผมเพิ่งเข้ามานะเข้ามาทำงานเนี่ยมีอะไรให้เห็นได้พิเศษหน่อยก็มีได้เห็นพวกหมีพวกอะไรพวกนี้สมเสร็จแต่ไม่ได้เห็นด้วยตัวเองแต่ว่าช่วงนั้นแหละยังมีคนเห็นอยู่ไม่เหมือนกับช่วงนี้ช่วงนี้ก็แทบไม่เห็นแล้วพวกสมเสร็จอะไรพวกหมี
0: มุสามุหมินเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการนักท่องเที่ยวทำงานที่นี่มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2526แล้ว
1: ทั้งด้านเรื่องนกเรื่องสัตว์ป่าเนี่ยไม่ใช่มันจะสูญพันธุ์เนี่ยนะแต่คิดว่าตอนนี้ความเจริญเข้ามามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมีอะไรเสียงรถยนต์เสียงอะไรต่างๆนี่มันจะรบกวนมันได้อาจจะอยู่ลึกลงไปเอาอย่างนี้ฮะเพราะขนาดเสือตัวนี้ก็จะมีคนพบรอยช้างก็ยังมีคนเห็นอยู่
0: ภาพวาดสัตว์ป่าหายากชนิดหนึ่งแขวนประดับอยู่ภายในที่ทำการอุทยานนี่คือภาพของมาสก์ฟินฟุตนกน้ำที่เคยอาศัยอยู่ในบริเวณบึงทะเลบันนักดูนกท่านหนึ่งวาดภาพนี้ขึ้นเมื่อครั้งที่เข้ามาพบนกชนิดนี้ที่นี่นานหลายปีแล้วแต่หลังจากภาพถูกวาดขึ้นได้ไม่นานก็ไม่มีใครพบนกเหล่านี้อีกสีสันของภาพวาดซีดจางลงไปตามกาลเวลาคงไม่มีใครสามารถจะนำเอาความสดใสงดงามนั้นกลับคืนมาได้แต่สีสันของมวลชีวิตน้อยใหญ่ทั่วผืนป่าแห่งนี้ยังคงความงดงามอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน

และจะยังคงงดงามอยู่หรือจะค่อยๆซีดจางหม่นหมองลงไปในวันข้างหน้านั้นคนรุ่นเรานี่เองที่จะเป็นผู้ให้คำตอบ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมัมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จส100เราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จส100สอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
5: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
6: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกโป้งเข้าไป
5: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
6: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจส100หน่อย SOS หน่อย
5: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
6: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยเพื่อนเหลือ 100%
5: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS100 แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

นักสัตววิทยากล่าวไว้ว่าสัตว์กินเนื้อเป็นตัวควบคุมปริมาณของสัตว์กินพืชและเสือนับเป็นตัวจักสำคัญสำหรับกรณีนี้ที่ใดก็ตามที่ยังคงสามารถพบเสือโคร่งที่มีขนาดใหญ่เช่นนี้นั่นเป็นข้อบ่งชี้ว่าพื้นที่ป่าแห่งนี้ยังคงเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางด้านนิเวศวิทยา

ราะความอุดมสมบูรณ์ป่าเขาใหญ่จึงได้รับการจัดให้เป็น1ใน11แห่งของโลกที่จัดว่าเป็นวาวิโลปเซ็นเตอร์อันหมายถึงพื้นที่ที่อุดมด้วยทรัพยากรพืชและสัตว์ป่าอันล้ำ

ด้วยลักษณะภูมิประเทศอันประกอบด้วยเทือกเขาที่มีระดับความสูงตั้งแต่250ถึง 1,350 เมตรซึ่งเป็นผลให้พันธุ์พืชมีความหลากหลายมากนักพฤกษศาสตร์ได้ทำการค้นคว้าวิจัยในพื้นที่แห่งนี้และระบุว่าพบพืชจำนวนกว่า 3,500 ชนิดรวมถึงพันธุ์ไม้ที่มีลักษณะแปลกและบางชนิดพบได้ยากในถิ่นอื่น

และยังเป็นหนึ่งในจำนวนพื้นที่ไม่กี่แห่งในประเทศที่ชุกชุมไปด้วยสัตว์ป่าเพราะมีถิ่นอาศัยและอาหารที่เหมาะสมสำหรับสัตว์ป่าเกือบทุกประเภทอันประกอบด้วยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกว่า60ชนิดนกจำนวนไม่น้อยกว่า293ชนิดสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำไม่ต่ำกว่า70ชนิด

0: กิจกรรมสำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวคือการส่องสัตว์แสงไฟจากสปอตไลท์หลายดวงสาดส่องไปตามทุ่งหญ้าสองข้างทางที่รถวิ่งผ่านจุดมุ่งหมายเพื่อสัมผัสกับภาพชีวิตของสัตว์ป่าที่ดำรงตนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันเงียบสงบชมดเป็นสัตว์จำพวกเดียวกับอีเห็นออกหากินในช่วงเวลากลางคืนแหล่งหากินส่วนใหญ่คือบนต้นไม้มีบางครั้งที่ลงมาหากินตามพื้นดินเหมือนอย่างเช่นคืนนี้ชมดแปลงลายจุดจัดเป็นสัตว์ป่าที่หายากที่สุดชนิดหนึ่งและเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่2ในอนุสัญญาไซเตสจัดไว้ในภาคผนวกที่1หมายถึงสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ห้ามมีการซื้อขายเด็ดขาดการส่องสัตว์โดยใช้แสงไฟจะทำให้สามารถเห็นดวงตาของสัตว์ป่าสะท้อนแสงหากเป็นสัตว์กินพืชประกายตาจะเป็นสีเขียวส่วนสัตว์กินเนื้อจะมีประกายตาเป็นสีแดงการที่ดวงตาของสัตว์สะท้อนแสงในความมืดเช่นนี้ทำให้เป็นอันตรายต่อตัวมันเองเช่นกันเพราะนายพรานจะอาศัยแสงไฟในการมองหาสัตว์ป่าเมื่อเห็นแสงเป็นวงวาวในความมืดก็จะสามารถฆ่าได้โดยง่ายกวางป่าดูจะเป็นนักแสดงที่ออกมาโชว์ตัวบ่อยที่สุดความเคยชินต่อมนุษย์ทำให้สัตว์ป่าเหล่านี้ไม่รู้สึกตระหนกหรือตื่นกลัวแสงไฟที่ปนเปกับเสียงอึกทึกครึกโครมทั้งจากเครื่องยนต์และผู้คนที่เฝ้ามอง
1: เป็นผงเลยนะฮะ

เมื่อลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านป่าเขาใหญ่สายฝนได้คืนความชุ่มชื้นสู่แมกไม้อีกครั้งฝูงกวางต้อนรับฝนแรกของฤดูด้วยความร่าเริง

กวางป่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีความสามารถในการปรับตัวอยู่ในสภาพป่าที่หลากหลายทั้งป่าดงดิบป่าเต็งรังป่าเบญจพรรณและแม้แต่ทุ่งหญ้าคุณประโยชน์ของสัตว์กีบเช่นกวางและเก้งคือการช่วย

ลูกไม้ที่กลืนเข้าไปจะเก็บไว้ในกระเพาะพักเมื่อหยุดพักจะขย้อนอาหารที่กินเข้าไปออกมาเคี้ยวโดยใช้ฟันกรามบดให้ละเอียดขึ้นเมื่อเคี้ยวเนื้อผลไม้หมดแล้วจะคายเมล็ดทิ้งซึ่งเมล็ดนี้สามารถงอกเงยเป็นไม้ใหญ่ต่อไปได้บริเวณทุ่งหญ้าและตามโป่งจึงพบเมล็ดผลไม้ป่ากระจายอยู่ทั่วไป

ูกไม้ที่สัตว์เหล่านี้กินเหลือจะตกหล่นอยู่ตามโคนต้นเพื่อเกื้อกูลเป็นอาหารสำหรับสัตว์ที่หากินอยู่ตามพื้นดินอีกทอดหนึ่งสำหรับชะนีแล้วป่าเขาใหญ่เป็นพื้นที่อาศัยที่สำคัญเพราะมีจำนวนประชากรค่อนข้างมากในยามเช้าจะได้ยินเสียงร้องของชะนีกู่ร้องรับกันไปดังก้องป่าและยังเป็นเพียงแห่งเดียวในประเทศที่มีทั้งชะนีธรรมดาและชะนีมงกุฎอาศัยอยู่ร่วมพื้นที่เดียวกันอันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยด้านวิชาการเป็นอย่างดี

ในยามหน้าฝนเป็นช่วงของกระแสน้ำหลากสภาพป่าเต็มไปด้วยความสดชื่นและรกชัดสัตว์ทุกชนิดดูจะมีความตื่นตัวมากกว่าทุกครั้งเพราะพรั่งพร้อมด้วยอาหารอันสมบูรณ์เพื่อเตรียมตัวสำหรับฤดูการผสมพันธุ์ที่กำลังจะมาถึง

ช่วงฤดูผสมพันธุ์กวางจะแสดงความพร้อมของร่างกายออกมาอย่างชัดเจนตัวผู้จะมีขนปกคลุมตัวสีเข้มขึ้นแผงขนที่คอจะยาวมากกว่าปกติถุงน้ำตาจะผลิตสารที่มีผลกระตุ้นและดึงดูดเพศตรงข้ามให้เกิดความสนใจในช่วงนี้จะมีพฤติกรรมที่ดุก้าวร้าวควิดและถูเขากับกิ่งไม้จนลำเขาแหลมคมเป็นลักษณะการประกาศจับจองพื้นที่โดยใช้รอยถู

ขาเป็นสัญลักษณ์เพื่อการไม่ให้ตัวผู้ตัวอื่นเข้ามาล่วงล้ำอาณาเขตตนลักษณะที่ก้าวร้าวเช่นนี้จะไปกระตุ้นต่อมพิษทูอิตารีให้หลั่งน้ำเชื้อออกมาเต็มที่ซึ่งก็จะก่อผลดีต่อลูกที่จะเกิดมาด้วยความสมบูรณ์แบ่งแยกพื้นที่หากินของสัตว์ป่าทำให้สัตว์ที่เคยหากินติดต่อกันต้องถูกจำกัดอยู่ในแต่ละพื้นที่เหมือนเช่นการแบ่งป่าเขาใหญ่ออกจากป่าทับลานและปางสีดาข้อที่เกรงว่าจะเป็นผลกระทบต่อช้างป่าก็คือจะก่อให้เกิดการผสมพันธุ์ในสายพันธุ์ที่เป็นเครือญาติหรือในกลุ่มพวกเดียวกันเองทำให้เกิดความด้อยและไม่สมบูรณ์จนถึงอาจจะทำให้สายพันธุ์นั้นไม่เจริญเติบโตอีกต่อไปซึ่งเป็นปัญหาต่อการขยายพันธุ์ของช้างป่าในธรรมชาติ

ย่างเข้าสู่ฤดูหนาวความงดงามของธรรมชาติได้เปิดตัวขึ้นอีกครั้งดอกไม้ป่าเริ่มเปล่งสีสันเข้าปกคลุมผืนดินเปรียบประดุจอัญมณีที่ประดับพงไพรให้งดงามด้วยความวิจิตรบรรจง

หวายแดงเป็นกล้วยไม้ที่พบขึ้นอยู่ตามก้อนหินและบนต้นไม้พบอยู่บริเวณน้ำตกผากล้วยไม้ซึ่งเป็นน้ำตกที่เกิดจากห้วยลำตะคองนอกจากจะเป็นกล้วยไม้ที่สวยงามแล้วยังถือเป็นสัญลักษณ์และที่มาของชื่อน้ำตกผากล้วยไม้แห่งนี้ด้วย

ต้นทองหลางป่าเป็นไม้ยืนต้นผลัดไปอีกชนิดหนึ่งที่มีดอกบานในฤดูหนาวในขณะที่ปลีกดอกจะทิ้งใบจนเกือบหมดต้นเกสรตัวผู้จะมีน้ำหวานจำนวนมากซึ่งดึงดูดให้นกมาดูดกินขณะเดียวกันนกจะเป็นตัวช่วยในการผสมเกสรดอกไม้ด้วยถือเป็นการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน

คลาทรุสอาร์เชอไรเป็นพืชชั้นต่ำที่พบเห็นได้ค่อนข้างยากตามป่าดงดิบรูปร่างคล้ายกับหนวดปลาหมึกมีเนื้อเยื่อพิเศษที่ผลิตสปอร์เมื่อเจริญเต็มที่จะมีกลิ่นเหม็นคล้ายอุจจาระเพื่อล่อให้แมลงวันมาตอมสปอร์จะติดไปกับขาของแมลงวันซึ่งจะเป็นตัวช่วยกระจายพันธุ์ไปยังแหล่งอื่นๆ

มวลชีวิตที่หลงเหลืออยู่เหล่านี้ได้อาศัยพึ่งพาอาณาจักรของป่าเขาใหญ่ในการดำรงเผ่าพันธุ์เป็นดินแดนแห่งความอุดมที่คอยโอบอุ้มสรรพชีวิตให้รอดพ้นปลอดภัยจะเหลือเวลาให้กับความสมบูรณ์เหล่านี้อีกนานเพียงใดเพราะแม้ขณะนี้มีพืชพันธุ์และสัตว์ป่าเป็นจำนวนมากได้จบสิ้นลงไปแล้วบางส่วนที่เหลือยังคงรอคอยการศึกษาค้นคว้าเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการอนุรักษ์ป่าเขตร้อนส่วนหนึ่งของโลกเพื่อให้ทุกชีวิตสืบต่อสายพันธุ์ให้นานที่สุดเท่าที่ความอุดมสมบูรณ์จะเหลือเวลาไว้ให้

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เป็นเวลานานกว่า55ล้านปีมาแล้วที่นกชนิดหนึ่งถือกำเนิดขึ้นบนโลกดำรงเผ่าพันธุ์มาแต่ครั้งโบราณกาลท่ามกลางป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์รอดพ้นมาจนกระทั่งผ่านมาถึงเวลาปัจจุบันที่สถานการณ์ทางสิ่งแวดล้อมเลวร้ายลงไปทุกที

พื้นที่ป่าในเขตร้อนของโลกถูกทำลายลงในอัตรา 150,000 ตารางกิโลเมตรต่อปีซึ่งเปรียบได้กับ1สนามฟุตบอลต่อ4วินาทีการทำลายที่สูงเช่นนี้คาดว่าป่าเขตร้อนคงจะหมดไปจากโลกภายในปีพุทธศักราช 2,600 นี่เองนี่คือปัญหาที่จะส่งผลต่อทุกชีวิตที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่านั้นๆอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้ทวีปเอเชียรวมถึงป่าเขตร้อนของไทยย่อมตกอยู่ในสภาพเช่นเดียวกันกรมป่าไม้รายงานการสำรวจพื้นที่ป่าปีล่าสุดว่าไทยเราเหลือพื้นที่ป่าทั่วประเทศเพียงแค่ 26% จากจุดนี้เองที่เป็นแรงผลักดันของการเริ่มต้นงานค้นคว้าวิจัยในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โครงการศึกษานิเวศวิทยาของร

0: ือกเนี่ยเป็นนกที่มีขนาดใหญ่เนี่ยนะเขาก็จะต้องการพื้นที่เนี่ยกว้างมากทีเดียวแล้วก็ความต้องการพื้นฐานของเขาเนี่ยนะคะก็จะต้องมาจากป่าที่มีสภาพที่สมบูรณ์ใช่ไหมคะในขณะที่ป่าที่มีสภาพที่สมบูรณ์ของเราเนี่ยกำลังจะหมดไปทุกๆวันนะหรือถูกทำลายไปทุกๆวันเนี่ยมันก็ทำให้น่าเป็นห่วงว่านกเงือกเนี่ยในอนาคตเนี่ยเขาจะอยู่กันยังไงในการดำรงชีวิตเนี่ยซึ่งต้องใช้ป่าที่มีความสมบูรณ์อันนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้หันมาสนใจ
1: ปีพุทธศักราช2524ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์แห่งภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและอาจารย์ชาวญี่ปุ่นชื่ออัตสุโอะซูชิจากมหาวิทยาลัยนาโงยะพร้อมกับผู้ช่วยที่เป็นแรงงานสำคัญคุณบุญมาแสงทองเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้เริ่มต้นการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวของนกเงือกกลางป่าเขาใหญ่ท่ามกลางปัญหาและความยุ่งยากนานับประการ
0: ก็เห็นจะเป็นเพราะว่านิสัยในการทำรังของเขาเนี่ยนะคะแปลกไปกว่านกอื่นๆในโลกเลยนะคะนั่นก็คือตัวเมียเนี่ยจะต้องขังตัวเองอยู่ในโพรงคือมีการปิดปากโพรงซึ่งจะไม่เหมือนกับนกหัวขวานหรือนกโพลดกอะไรที่ทำรังในโพรงเหมือนกันแล้วพวกนี้เนี่ยเขาเจาะโพรงเองได้นะหมายถึงนกหัวขวานแล้วก็นกโพลดกแต่นกเงือกเนี่ยจะเจาะโพรงไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาจะต้องอาศัยโพรงที่มีอยู่แล้วแล้วเป็นโพรงที่มีความเหมาะสมกับเขาเนี่ยนะคะแล้วปิดเขาปิดปากโพรงแล้วตัวพ่อเนี่ยจะเป็นตัวหาเลี้ยงครอบครัวเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในดูว่าเทียบกับสังคมมนุษย์เนี่ยเขาใกล้เคียงมาก
1: นกเงือกหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่าฮอร์นบิลมีที่มาจากลักษณะของนกเงือกหัวแรดซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวนนกเงือก13ชนิดของไทยนกเงือกจัดอยู่ในวงบิลเซโรทีดีในโลกของเรามีอยู่ทั้งหมด45ชนิดแพร่กระจายอยู่ในบริเวณป่าเขตร้อนของทวีปแอฟริกาและทวีปเอเชียเท่านั้น

นกเงือกเป็นนกดึกดำบรรจากวิวัฒนาการพบว่านกเงือกในวงบิวเซโรทิดีมีต้นกำเนิดอยู่ในแอฟริกาและจากหลักฐานของซากดึกดำบรรที่ขุดได้แสดงถึงวงนกเงือกได้ว่าเป็นวงที่เก่าแก่ซึ่งได้รับการพัฒนามาจากนกกระสาโบราณแม้เวลาจะผ่านมาหลายล้านปีและนกเงือกได้มีวิวัฒนาการมาจนถึงปัจจุบันแต่มีลักษณะโบราณของนกเงือกบางอย่างยังคงอยู่คือในขณะที่ส่งเสียงร้องจะมีการเงยหัวไปด้านข้างทุกครั้งที่ร้องลักษณะโบราณอีกอย่างหนึ่งก็คือส่วนของปีกและขนจะแข็งไม่มีส่วนที่เป็นขนนุ่มเหมือนกับนกชนิดอื่นๆ

ำหรับประเทศไทยมีนกเงือก13ชนิดนับว่ามีชนิดพันธุ์มากที่สุดในโลกคือถึง1ใน3ของชนิดพันธุ์นกเงือกทั่วโลกนกเงือกเป็นนกที่มีขนาดใหญ่ดังนั้นพื้นที่ที่จะอาศัยหากินจึงต้องเป็นป่าที่มีอาณาเขตกว้างขวางพื้นที่ป่าอย่างน้อยที่สุดที่จะสามารถรองรับประชากรนกเงือกได้ไม่ควรต่ำกว่า350ตารางกิโลเมตรและต้องเป็นป่าดิบชื้นที่มีความสมบูรณ์มีไม้ใหญ่ที่มีเส้นรอบลำต้นไม่น้อยกว่า150เซนติเมตรขึ้นไปสำหรับให้ตัวเมียไว้เข้ารังอีกทั้งต้องมีความหลากหลายของอาหารที่นกเงือกจะใช้ดำรงชีวิตด้วยเหตุนี้นกเงือกจึงสามารถที่จะเป็นดัชนีบ่งชี้ถึงความสมบูรณ์ของป่าและสัญลักษณ์ของป่าดงดิบอย่างแท้จริง

มีประชากรนกเงือกอยู่4ชนิดคือนกกกนกแก๊กนกเงือกกรามช้างและนกเงือกสีน้ำตาลนกกกหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่านกกะวะหรือกาหังซึ่งมีชื่ออันเนื่องมาจากเสียงร้องนกกกจัดเป็นพันธุ์ที่มี

ด้านบนของปากประกอบด้วยโหนกหรือแคสรูปร่างของโหนกจะแตกต่างกันไปตามแต่ชนิดของนกเงือกอวัยวะส่วนนี้จะมีลักษณะกลวงสันนิษฐานว่ามีส่วนช่วยทำให้เสียงร้องของนกดังก้องมากขึ้นมีเพียงนกชนหินเท่านั้นที่โหนกจะตันทั้งอันลักษณะพิเศษเช่นนี้เองที่ทำให้นกชนหินโดนล่าเพื่อเอาโหนกไปแกะสลักเหมือนกับงาช้างชาวจีนนิยมนำมาทำกล่องยานัตโดยให้ราคาที่สูงมากนกเงือกบางชนิดจะมีต่อมน้ำมันอยู่ที่โคนหางซึ่งทำหน้าที่ผลิตน้ำมันสีเหลืองนกเงือกจะใช้สารสีเหลืองนี้แต่งเติมที่ปากคอส่วนหัวและบางส่วนของปีกทำให้เกิดสีเหลืองขึ้น

ข้าใจกันว่าอาจจะเพี้ยนมาจากสำเนียงปักใต้ที่เรียกนกชนิดนี้ว่านกคู่ขี้เพราะนกชนิดนี้บินไปทำรังเป็นคู่แล้วกลับมาขี้คือมีลูกเพิ่มขึ้นอีก1

0: เป็นชนิดที่พบได้ยากที่สุดในเขาใหญ่เพราะจะอาศัยในป่าที่มีระดับความสูงมากกว่านกเงือกชนิดอื่น
1: ตอนนี้เราต่อไปแล้วใช่ไหมเครื่องเนี่ยนะนี่เราก็มาเด
0: ี๋
1: ยวต่อนะ
0: เทอร์โมไฮกรมิเตอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดความชื้นและอุณหภูมิภายในโพรงไม้ที่นกเงือกจะอาศัยทำรังอุปกรณ์ชิ้นนี้จะทำให้สามารถทราบถึงระดับความเหมาะสมของความชื้นภายในโพรงที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้แม่นกเข้ารังและเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองทำรังเทียมซึ่งอาจจะต้องมีการนำมาทดแทนโพรงไม้ตามธรรมชาติหากมีความจำเป็นในอนาคต
1: งั้นถ้าจะถ่ายเอง
0: รังเทียมทำขึ้นจากต้นไม้ที่โค่นตามธรรมชาติตัดเอาส่วนกลางลำต้นนำมาเจาะเป็นโพรงให้พอเหมาะสำหรับนกเงือกหลังจากนั้นเอารังเทียมนี้ไปผูกติดกับต้นไม้เพื่อให้แม่นกใช้สำหรับฟักไข่ในฤดูทำรังจากผลการทดลองที่ผ่านมาปรากฏว่าแม่นกเข้ามาใช้รังเทียมที่ติดไว้ซึ่งนับว่าการทดลองประสบผลสำเร็จไปได้ส่วนหนึ่ง

เมื่อใกล้ฤดูทำรังนกเงือกจะบินออกหากินเป็นคู่ๆแหล่งอาหารอันสำคัญคือผลไม้ป่าโดยเฉพาะลูกไซสุกในช่วงนี้ตัวผู้จะมีการเกี่ยวพาราศีตัวเมียโดยการป้อนอาหารเป็นการแสดงความหมายว่าตัวผู้สามารถที่จะดูแลตัวเมียได้เพื่อให้ตัวเมียยอมเข้ารัง

ตัวเมียจะปิดขังตัวเองไว้ในโพรงโดยใช้เศษไม้โคลนผสมกับมูลและอาหารที่สำรอกออกมาปิดปากโพรงไว้ให้เหลือเป็นช่องพอให้ตัวผู้ไว้

0: ที่มหาวิทยาลัยมหิดลมีการศึกษาถึงส่วนประกอบของดินปิดปากโพรงที่นกเงือกแต่ละชนิดใช้โดยใช้ปริมาณของดินในอัตราส่วนที่เท่ากันจากดินปิดปากโพรงของรังนกแก๊กและนกกบ
1: อันนี้เป็นดินปิดปากโพรงของนกกบนะคะในมือขวานี่แล้วมือซ้ายนี่เป็นของนกแก๊กนะคะจะเห็นว่าขนาดที่ใกล้เคียงกันเนี่ยแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยจะต่างกันเนื่องจากวัสดุที่นกใช้เนี่ยมันต่างกันนะคะอย่างนกแก๊กเนี่ยนะคะชิ้นขนาดนี้นี่อ่านได้ประมาณ125กรัมนะคะส่วนของนกกบนี่เหลือประมาณ70กรัมอันนี้เพราะว่านกแก๊กเนี่ยนะคะเขาใช้ดินเนี่ยมากกว่าใช้ดินปิดโพรงส่วนนกกบเนี่ยนะคะจะใช้เป็นพวกเศษอาหารแล้วก็มูลของเขาเยอะๆจะเห็นได้ร่องรอยจากเมล็ดไทรที่เห็นขาวๆจุดเล็กๆเนี่ยนะคะ
0: เมื่อนำส่วนหนึ่งของดินปิดปากโพรงผสมลงในน้ำจะสามารถแยกส่วนประกอบต่างๆของดินปิดปากโพรงที่นกเงือกใช้เพื่อนำมาศึกษาให้ละเอียดยิ่งขึ้นผลสรุปที่ได้จากการวิจัยจะสามารถนำมาวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบและปัจจัยอันเป็นส่วนสำคัญของการเข้ารังของนกเงือกแต่ละชนิดซึ่งจะมีผลต่อการจัดการการอนุรักษ์นกเงือกในภายหน้าในปัจจุบันประเทศไทยถือได้ว่าเป็นแหล่งข้อมูลของนกเงือกที่มีรายละเอียดที่ใหญ่และเชี่ยวชาญที่สุดในเอเชียประเทศเพื่อนบ้านของเรานั้นเกือบส่วนใหญ่แทบจะไม่ได้มีการศึกษากันเลยการประชุมปฏิบัติการในเรื่องการอนุรักษ์นกเงือกในเอเชียและถิ่นที่อยู่อาศัยจึงเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรมป่าไม้และโครงการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือกมหาวิทยาลัยมหิดลโดยมีนักวิชาการในภาคพื้นเอเชียและจากประเทศแอฟริกาเข้าร่วมประชุมด้วยอาจารย์อัตสุโอะสุชิหนึ่งในผู้ร่วมโครงการนิเวศวิทยานกเงือกร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์เป็นผู้นำนักวิชาการส่วนหนึ่งลงปฏิบัติภาคสนามที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่การประชุมในครั้งนี้คาดหวังที่จะให้มีการศึกษาและอนุรักษ์นกเงือกในเอเชียโดยให้เกิดความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างประเทศต่างๆในภาคพื้นนี้ซึ่งโครงการศึกษานิเวศวิทยานกเงือกจะเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และผู้เชี่ยวชาญ
2: ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านที่มีนกเงือกคล้ายๆกับเราหรือต่างกับของเราได้มีการศึกษาไปแค่ไหนเขามีสถานภาพของนกเงือกเป็นอย่างไรคือตอนนี้เราอยากจะรีไวซ์ข้อมูลใหม่ทั้งหมดนะฮะแต่มันโชคร้ายที่ว่านกเงือกเนี่ยมันเกิดมีนั้นแต่ในประเทศจนๆทั้งนั้นเลยนะฮะอันนี้เราก็เห็นใจเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยโครงการนกเงือกก็จะเป็นศูนย์ให้ก่อนนะฮะถ้าเผื่อในอนาคตประเทศไหนเขามีความพร้อมเราอาจจะมุ่งเวียนกันหรืออะไรทำนองนั้นนะฮะถ้าหากเป็นไปได้เนี่ยเราสามารถจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เราก็จะสามารถอนุรักษ์นกเงือกในภาคพื้นนี้เอาไว้ได้โดยเฉพาะชนิดที่ใกล้จะสูญพันธุ์นะฮะอย่างเช่นนกเงือกคอแดงเนี่ยนะฮะมันก็มีในเวียดนามด้วย

ีวิตเหล่านี้จะคงอยู่เป็นดัชนีบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าดงดิบได้อีกนานเพียงใดเพราะในปัจจุบันนี้ประชากรของนกเงือกอยู่ในสภาวะที่เสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์อันสืบเนื่องมาจากการบุกรุกทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยและแหล่งหากินของนกเงือกทั้งการล่าหัวนกเงือกเพื่อเป็นเกมกีฬา

การโค่นต้นไม้เพื่อเอาลูกนกในโพรงมาขายซึ่งถือเป็นการทำลายรังนกอย่างถาวรสิ่งเหล่านี้คือปัญหาที่ไม่อาจจะหยุดยั้งได้โดยง่าย

จในแต่ละครั้งมีคุณประโยชน์เป็นอันมากต่องานการอนุรักษ์นกเงือกในอนาคตเพราะแม้แต่ขณะนี้ยังคงมีการรายงานถึงภาวะการใกล้สูญพันธุ์ของนกเงือกเพิ่มชนิดมากขึ้นทุกที

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ในกลุ่มชนหลายเชื้อชาติมีความเชื่อที่เล่าสืบทอดกันต่อๆมาว่าไม่มีความรักใดจะยิ่งใหญ่และน่ายกย่องเหมือนเช่นความรักของนกเงือกเป็นเสมือนตัวแทนของความซื่อสัตย์และการรับผิดชอบที่พ่อนกเงือกมีต่อคู่ของตนตราบกระทั่งสิ้นลมหายใจ

เมื่อเข้าสู่ช่วงของฤดูทำรังในราวเดือนมกราคมแม่นกจะเข้าไปวางไข่ในโพรงไม้ที่ได้คัดเลือกไว้แล้วและปิดขังตัวเองไว้จนกว่าลูกที่ถือกำเนิดมาจะเจริญเติบโตนับจากช่วงเวลาที่แม่นกเข้าไปอยู่ในรังพ่อนกจะเริ่มปฏิบัติภารกิจหน้าที่จากเช้าตรู่จวบจนย่ำค่ำโดยการหาอาหารมาป้อนอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง

ในโพรงแม่นกแก๊กกำลังรอคอยอาหารจากสามีและเหมือนเช่นทุกครั้งที่พ่อนกจะนำอาหารมาป้อนตรงตามเวลาแม้ว่านกแก๊กจะชอบส่งเสียงร้องดังน่ารำคาญในช่วงนอกฤดูทำรังตรงกันข้ามขณะที่พ่อนกบินเข้ามาป้อนอาหารที่ปากโพรงนั้นแทบจะไม่ได้ยินเสียงบินเลยเพียงครอบครัวเพียงผู้เดียวตลอดฤดูการทำรังซึ่งนับว่าเป็นภาระที่หนักมากเพราะบางคู่มีลูกมากกว่า1ตัวดังนั้นอาหารที่นำมาจะต้องเพิ่มจำนวนมากขึ้นอีกเท่าตัว

นกเงือกสีน้ำตาลจะมีพฤติกรรมการป้อนอาหารที่แปลกออกไปจากนกเงือกชนิดอื่นเพราะพ่อนกจะมีผู้ช่วยมาช่วยป้อนอาหารกันเป็นทีมและบางครั้งมีมากถึง5ตัวพฤติกรรมการทำรังแบบนี้เรียกว่า cooperative breeding

นกเงือกสีน้ำตาลจะผลัดกันเข้าป้อนทีละตัวด้วยการต่อคิวรอหน้ารังมีบางครั้งที่ตัวหนึ่งยังป้อนไม่เสร็จแต่มีตัวอื่นบินเข้ามาเตรียมจะป้อนต่อและส่งเสียงร้องเอะอะอยู่

นำลูกไส้มาป้อนให้กับสมาชิกในครอบครัวการป้อนอาหารจะส่งปากต่อปากเท่านั้นพ่อนกจะไม่โยนอาหารใส่เข้าไปในโพรงโดยเด็ดขาดและจะคอยดูแลเอาใจใส่เป็น

ตลอดทั้งวันจะบินเวียนกลับมาป้อนอาหารไม่ต่ำกว่า5ครั้งพ่อนกจะเป็นผู้หาเลี้ยงเพียงผู้เดียวในช่วงที่แม่นกกำลังฟักไข่หลังจากนั้นแม่นกจะกระเทาะปากโพรงออกมาช่วยพ่อนกป้อนอาหารดูแลรังเมื่อลูกนกมีอายุได้ราว3

การสร้างห้างทำขึ้นเพื่อเตรียมติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณวิทยุซึ่งจะใช้ติดไปกับตัวนกห้างทั้ง3แห่งที่สร้างขึ้นจึงจำเป็นที่จะต้องสร้างบนพื้นที่และบนต้นไม้สูงเพื่อสะดวกต่อการรับสัญญาณเมื่อสร้างห้างและจัดเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วขั้นตอนสำคัญที่จะต้องทำด้วยความระมัดระวังและไม่ทำให้นกตื่นตกใจคือการติดวิทยุไปบนตัวนกเงือก

การจับนกต้องอาศัยช่วงเวลาในฤดูทำรังเพราะพ่อนกจะกลับมาป้อนอาหารที่รังทุกครั้งตะข่ายที่ใช้สำหรับดักจับนำไปขึงไว้ที่หน้ารังตั้งแต่เช้ามืดรอเวลาให้พ่อนกเข้ามาป้อนอาหาร

การนำตัวนกออกจากตาข่ายต้องรีบทำด้วยความรวดเร็วเพื่อไม่ให้นกตื่นตกใจก่อนที่จะนำวิทยุมาติด

0: ขนาดลำตัวน้ำหนักของตัวนกจะได้รับการจดบันทึกไว้อย่างละเอียด
1: 36.2
0: ขั้นตอนสุดท้ายเครื่องส่งสัญญาณวิทยุจะผูกติดไว้บนหลังของนกหูกี่เมื่อพ่อนกได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระวิทยุที่ติดไว้จะทำให้ได้รู้ว่าในช่วงของฤดูทำรังนกเงือกมีการออกหากินโดยใช้พื้นที่กว้างมากน้อยแค่ไหนอันจะเป็นประโยชน์ในการจัดการอนุรักษ์นกเงือกในอนาคตได้เปลี่ยนมือ

การจับสัญญาณวิทยุเพื่อหาตำแหน่งของตัวนกนั้นบางครั้งมักประสบปัญหาในการหาตำแหน่งที่นกหากินไม่พบเพราะวิทยุที่ติดตัวนกนั้นใช้พลังงานแสงอาทิตย์หากนกบินเข้าไปหลบอยู่ใต้ใบไม้เครื่องรับสัญญาณก็ไม่อาจจะรับคลื่นได้เพราะวิทยุไม่ทำงานดังนั้นการที่จะจับสัญญาณนกเงือกได้แต่ละครั้งจะต้องอาศัยเวลาและความอดทนเป็นสำคัญ

แม้กระนั้นการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือกโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์ยังคงมีการศึกษาต่อเนื่องกันมาโดยตลอดจนกระทั่งปัจจุบันนับเป็นเวลากว่า10 ปีมาแล้ว

ย่างเข้าสู่ฤดูฝนภาระหน้าที่ของพ่อนกทั้งหลายก็ใกล้จะสิ้นสุดลงเพราะลูกนกโตพอที่จะออกมาสู่โลกภายนอกแล้วลูกนกกบตัวนี้หลังจากรอคอยอาหารที่พ่อและแม่นำมาป้อนเป็นเวลากว่า4เดือนวันนี้ก็ถึงเวลาที่ลูกนกจะออกหาอาหารด้วยตัวเองลูกนกจะใช้ปากกระเทาะเศษดินที่ปิดปากโพรงออกทีละนิดจนปากโพรงเปิดกว้างพอกับตัวนก

0: ลูกนกจะยังคงอยู่กับพ่อและแม่ไปจนกว่าจะถึงฤดูทำรังในปีหน้าและจะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรอยู่เช่นนี้ทุกครั้งไปเช่นเดียวกันกับพ่อและแม่นกที่ยังคงคู่เดิมเป็นผัวเดียวเมียเดียวกันตลอดไป
1: นกเงือกเนี่ยนะคะมีความสำคัญต่อระบบนิเวศวิทยาของป่ามากเลยประการแรกก็คือในฐานะผู้กระจายพันธุ์เมล็ดนะคะเพราะว่าเขากินผลไม้เข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็จะไปขย้อนเอาเมล็ดเนี่ยทิ้งนะคะแล้วเมล็ดเนี่ยก็จะงอกเจริญเติบโตได้นะคะประการที่สองก็คือเขาอยู่ในตำแหน่งผู้ล่าเป็นผู้ล่าที่สำคัญเพราะว่าในป่าดงดิบแบบนี้เนี่ยนะคะพวกนกประเภทเหยี่ยวอะไรเนี่ยจะมีน้อยนะคะเพราะฉะนั้นนกเงือกเนี่ยจะเข้ามาแทนที่ตรงนี้ตรงจุดนี้เพราะฉะนั้นเขาอาหารจากการศึกษาเรื่องประเภทของอาหารแล้วเนี่ยจะเห็นเลยครับว่าเขาเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้ล่ามากทีเดียวนะฮะตอนโดยเฉพาะช่วงที่เขาเลี้ยงลูกเนี่ยจะมีอาหารที่เป็นประเภทสัตว์เนี่ยนะคะที่เขาเอามาเลี้ยงลูกเนี่ยแมลงเนี่ยมากมายเหลือเกินมีทั้งแมลงทั้งหนูทั้งงูทั้งอะไรพวกนี้นะเยอะแยะ

นอกฤดูทำรังนกเงือกจะออกหากินไปตามป่าลึกพร้อมๆกันแต่ละครอบครัวอันประกอบด้วยพ่อแม่ลูกหลายๆครอบครัวจะอยู่รวมฝูงกันพอถึงตอนเย็นก็จะหาที่นอนตามต้นไม้กลางหุบเขา

นกเงือกที่พบว่ามีการรวมฝูงกันมากที่สุดคือนกหูกี่หรือนกเงือกกรามช้างผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลเล่าว่านกหูกี่ที่นับได้เมื่อหลายปีก่อนเคยนับได้มากที่สุดถึง 1,000 ตัวแต่บัดนี้นับจำนวนนกหูกี่ที่มารวมฝูงกันนับได้อย่างมากที่สุดเพียงแต่ไม่กี่ร้อยตัวเท่านั้นนั่นแสดงถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงไปของประชากรนกเงือกในเขาใหญ่ที่เริ่มลดน้อยลงปัจจุบันมีรายงานว่านกเงือกใกล้จะสูญพันธุ์อยู่ทั้งหมด7ชนิดพันธุ์คือนกเงือกหัวงอกนกเงือกคอแดงนกเงือกปากย่นนกเงือกกรามช้างปากเรียบนกเงือกดำนกเงือกหัวแรดและนกชนหิน

หากในวันนี้ไม่มีการเข้ามาจัดการศึกษาชีวิตของนกเงือกในป่าใหญ่เพื่อเป็นแนวทางในการช่วยอนุรักษ์แล้วอีกไม่นานนกเงือกก็คงจะเหลือเพียงชื่อหรือแม้แต่ชื่อก็อาจจะไม่มีคนรู้จักเลย

ที่จะมีประโยชน์ในเรื่องของการจัดการนะฮะโดยเฉพาะในเขตอนุรักษ์ซึ่งทางกรมป่าไม้เนี่ยสามารถจะจัดการได้ถ้าเขาจะเอาข้อมูลของเราไปใช้เนี่ยนะคะเป็นต้นว่าจัดการช่วยนกในเรื่องของการทำรังเช่นรังไหนที่อยู่ใกล้กับทางเดินเท้าเนี่ยนะคะเพราะเรามีข้อมูลแล้วว่านกเนี่ยจะเริ่มทำรังเมื่อไหร่ช่วงต้นของการทำรังเนี่ยนกจะมีความไวมากนะคะในการทิ้งรังถ้ามีสิ่งรบกวนเพราะว่าคนไทยเนี่ยนะเวลาเที่ยวป่าเนี่ยจะส่งเสียงดังมากนะส่งเสียงดังมากตลอดเวลานกเนี่ยจะทิ้งรังช่วงนี้เนี่ยมากนะทั้งนั้นถ้าหากว่ามีทางเดินเท้านะอันนี้เป็นอธิบายฟังว่าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการที่สามารถจะจัดการได้เนี่ยนะคะส่วนเส้นทางเดินเท้าเนี่ยก็สามารถที่จะย้ายเส้นทางหรือปิดชั่วคราวนะคะเพราะว่าเราทราบแล้วว่าช่วงนี้ถึงช่วงนี้อะไรเนี่ยควรจะปิดเส้นทางอันนี้เรามีข้อมูลไว้หมดถ้าหากว่าปกรมป่าไม้จะเอาข้อมูลของเราไปใช้ศึกษาสักนิดหนึ่งก็จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วในการอนุรักษ์

ในวันนี้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะได้ยื่นมือเข้ามาช่วยกันหาทางป้องกันอย่างเร่งด่วนก่อนที่นกเงือกจะสูญพันธุ์ไปจากโลกและหากถึงวันนั้นการค้นคว้าวิจัยที่ทำการศึกษามาแรมปีด้วยความยากลำบากคงจะไม่สามารถพลิกฟื้นชีวิตของนกเงือกให้เหมือนเช่นเดิมได้อีกแล้ว

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: เฮ้ยกลนอีกแล้วทั้งคืนเนี่ยไม่ได้นอนเลยนะ
2: เฮ้ยก็แค่กลนนิดเดียวเอง
3: อาการนอนกลนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
1: เราต้องทำยังไงคะหมอ
4: ตรวจวินิจฉัยด้วยสลิปเทสสิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
3: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
4: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมายสลิปเทสย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
5: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
6: ประตูรั้วกำลังจะป
7: ิ
6: ด
7: น้องๆนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้ MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Studentได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที

0: ที่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอ่ะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็ส่งพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
0: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02 150 0888

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะแอตตาชี้ลดวันพำนักวีซ่าเหลือ30วันไม่กระทบท่องเที่ยวระยะสั้นและตม.ภูเก็ตเพื่อถอนวีซ่าหนุ่มออสเตรเลียเมาอารวาสก่อความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
2: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
3: แก้ลมบำรุงหัวใจ
2: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสูบ
2: ยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
0: อะไรดี

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด็ดมุมคอนเฟิร์มนะคะจอดมา
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: ท้องเสียใช้นาซาคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
3: แอตตาชีลดวันพำนักวีซ่าเหลือ30วันไม่กระทบท่องเที่ยวระยะสั้นแนะรัฐใช้ AI คัดกรองควบคู่รักษาความสมดุลความสะดวกความมั่นคงคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
4: นายอดิษฐ์ชัยรัตนานนท์เลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยวหรือแอตตาเปิดเผยว่าหลังจากมีมติครม.ปรับลดระยะเวลาพำนักวีซ่าจาก60วันเหลือ30วันไม่กระทบต่อนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เนื่องจากพฤติกรรมจริงของนักท่องเที่ยวเอเชียพักเฉลี่ยวันละ 8-9 วันและนักท่องเที่ยวยุโรปไม่เกิน21วันโดยการคงสิทธิ์ยกเว้นวีซ่ายังเป็นปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจในการเดินทางซึ่งในระยะสั้นคาดว่าไม่กระทบต่อตัวเลขนักท่องเที่ยวอย่างมีนัยสำคัญแต่ช่วยคัดกรองกลุ่มพำนักยาวผิดปกติขณะที่ผู้ประกอบการบางส่วนอาจกังวลโดยเฉพาะตลาดอ่อนไหวด้านราคาเช่นอินเดียส่วนระยะยาวมองว่าจะช่วยยกระดับสู่การท่องเที่ยวคุณภาพลดความเสี่ยงแรงงานผิดกฎหมายและสร้างสมดุลความสะดวกและความมั่นคงแต่เตือนหากยกเลิกยกเว้นวีซ่าในอนาคตอาจกระทบต่อความสามารถแข่งขันของไทยทันทีทั้งนี้แอตตราเสนอให้ภาครัฐใช้เทคโนโลยี AI และระบบ pre-screening คัดกรองนักท่องเที่ยวล่วงหน้าพร้อมสื่อสารเชิงรุกและออกมาตรการเฉพาะกลุ่มเพื่อรักษาความเชื่อมั่นและความสามารถการแข่งขันของนักท่องเที่ยวไทยในระยะยาวมาวินพานุรักษ์รายงาน
3: ตม.ภูเก็ตร่วมกับสภ.ฉลองลงดาบหนุ่มชาวออสเตรเลียเมาอาละวาดก่อความเดือดร้อนรำคาญเพิกถอนวีซ่าขับออกนอกประเทศคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: ตามที่ปรากฏภาพข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ว่าชาวบ้านสุดทนหนุ่มออสเตรียป่วนราวัยขี่รถกั๊กเลนไล่ขอเงินคุกคามคนในพื้นที่เมาสุราแล้วสร้างความเดือดร้อนรำคาญโดยปรากฏเป็นภาพของนายราฟาเอลอายุ39ปีสัญชาติออสเตรียอยู่ในอาการลักษณะคล้ายคนเมาก่อความเดือดร้อนให้แก่คนในพื้นที่ล่าสุดชุดสืบสวนตม.จังหวัดภูเก็ตร่วมกับสภ.ฉลองลงพื้นที่ไปตรวจสอบพบว่าเป็นกรณีของคนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและยื่นขอวีซ่านักเรียนเพื่อศึกษาภาษาและวัฒนธรรมของไทยแต่มีพฤติการเสพสุราหรือของมึนเมาอย่างอื่นจนเป็นเหตุให้ตนเองครองสติไม่ได้พฤติกรรมวุ่นวายในที่สาธารณะคุกคามหรือกระทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนรำคาญเมื่อได้รับโทษสถานเบาไปแล้วเพื่อตักเตือนแต่ไม่สำนึกผิดและได้กระทำผิดซ้ำอีกในร่วงระยะเวลาใกล้เคียงกันจึงถือว่าเป็นพฤติการที่สร้างความเสียหายให้แก่สังคมส่วนรวมเป็นภัยคุกคามต่อสาธารณะและสุจริตชนกระทบต่อจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนและส่งผลเสียอย่างร้ายแรงต่อภาพลักษณ์ของประเทศด้วยตม.จังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อดำเนินการผลักดันส่งกลับออกนอกราชอาณาจักรตามมาตรา54แห่งพรบคนเข้าเมืองต่อไปสิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่ง
6: คนเราถ้าพอใจในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าทุกประเทศมีความคิดว่าจะทำอะไรต้องพอเพียงหมายถึงว่าพอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่4ธันวาคม2541
3: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นชนากาเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ยชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: หน้าร้อนนี้การประปานครหลวงชวนประชาชนดื่มน้ำให้เพียงพอป้องกันฮีทสโตรกยืนยันพร้อมผลิตและจ่ายน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยและเพียงพอได้มาตรฐานองค์การอนามัยโลกสู่ทุกครัวเรือนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: ดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
2: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
3: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ญาติโยมให้ผมน้ำ
1: มาปอกกินกัน
2: น
1: ้
2: ำน้ำไม่พอ
0: แบบว่าเนื่องไฟแค่เหมือนเตะข้อเนื่องไฟทำไมทำมาหากินเลยตัว
2: นี่ก็ค
0: ือญาติโยมไปทุกปีเนี่ยของเรามาแต่น้องก็ไม่อะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปี
3: ใช่อันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
1: หลังเมืองแล้วก็ถนนกันน้ำ
3: น้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเฮาตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้นะคะสวัสดีทุกคนซึ่งกำลังติดตามจอสร้อยกันในช่วงเช้าวันนี้ค่ะเช้าวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคมนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ดิฉันปุญญนุชยั่งยืนค่ะอยู่เป็นเพื่อนร่วมทางกันเมื่อวานนี้เห็นช่วงค่ำไล่อ่านดูใน Facebook แล้วก็ทาง S ของทาง JS100 Radio ฝนตกหนักแล้วก็เห็นมีน้ำท่วมขังรอการระบายกันในหลายจุดเลยนะคะแต่ว่าอัปเดตจากในช่วงเช้าวันนี้นี่ดูจากทางด้านของ Facebook ของทางกทม.ไม่มีจุดไหนที่มีน้ำขังแล้วนะคะสำหรับในช่วงเช้านะคะแล้วก็ให้กำลังใจกันเลยว่าเมื่อวานรู้สึกว่าหลายคนนี่น่าจะถึงบ้านกันดึกเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าฝนซึ่งตกหนักแล้วก็เรื่องของน้ำที่ขังรอการระบายนะคะยังไงในช่วงเช้าวันนี้ก็อัปเดตสถานการณ์กันได้เลยนะคะในเส้นทางต่างๆที่ใช้อยู่นะคะกันในช่วงเช้าวันนี้1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808แล้วก็รวมไปถึงช่องทางโซเชียลของทาง JS100 Radio ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง X ทาง Facebook นะคะหรือว่าคอมเมนต์ในช่องคอมเมนต์ทาง YouTube Live ค่ะแล้วก็รวมไปถึงทาง LINE @JS100 Radio ด้วยเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะในส่วนของการประปานครหลวงมีการทำงานนะคะซึ่งเป็นการทำงานอยู่ตรงแถวๆใกล้ๆกับแยกโรงพยาบาลสงฆ์ถนนศิทยาค่ะแล้วก็ปรากฏว่าคือเกิดปัญหาขึ้นมาก็คือหัวเจาะงานก่อสร้างนะคะไปเจาะโดนท่อประปาขนาดใหญ่แตกรั่วนะคะก็มีการดำเนินการในเรื่องของการซ่อมแซมท่อประทานที่แตกรั่วเนี่ยเป็นกรณีเร่งด่วนเลยในพื้นที่ใกล้กับแยกโรงพยาบาลสงฆ์ถนนศิทยานะคะเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอแล้วก็ทั่วถึงนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วที่เขามีการหยุดจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราวนะคะให้บอกว่าจะถึงในช่วงเวลา9นาฬิกาของวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้มีผลในเรื่องของหลายพื้นที่ที่น้ำประปาไม่ไหลนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งของทางด้านของถนนราชวิถีพญาไทศรีธยาพระราม6กำแพงเพชร5นะคะแล้วก็รวมไปถึงถนนราชปารภถนนจตุรทิศดินแดงนิคมมักกะสันเพชรบุรีถนนวิทยุโอ้ยแบบว่าเป็นพื้นที่กว้างมากจริงๆนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะในส่วนของการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการใช้พื้นที่ในการทำงานด้วยใครที่ผ่านจุดนี้ค่ะในช่วงเช้าวันนี้รบกวนช่วยอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดตรงจุดที่มีการทำงานให้หน่อยว่าณเวลานี้เนี่ยค่ะเขามีการคืนพื้นที่ให้เราหรือยังหรือยังคงมีการทำงานอยู่กันตรงจุดนั้นนะคะเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะที่1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808นะคะแต่ถ้าหากว่าดูในเรื่องของการจราจรสำหรับในช่วงเวลานี้ทางด้านของถนนศิทยานะคะก็คือตรงช่วงแถวแยกตรงแถวแยกบางมาส่งตรงจุดนี้นะคะจะดูรถแน่นๆเหมือนกันแต่ไม่มั่นใจว่าเป็นผลต่อเนื่องมาจากจุดที่มีการทำงานไหมนะคะจะเป็นฝั่งขาออกนะคะที่จะดูรถมีท้ายแถวยาวอ๋อแต่ว่าในขณะเดียวกันก็เป็นแถวหน้าโรงเรียนด้วยเพราะนั้นเดี๋ยวฝากค่ะใครที่ใช้เส้นทางนี้มาอัปเดตกันนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นรอบๆอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในช่วงเวลานี้รถเริ่มมากแล้วนะคะโดยเฉพาะฝั่งที่มาจากทางด้านของใต้ด่วนดินแดงค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: สอบถามในเรื่องของสภาพอากาศกันค่ะที่คุณนหทัยทัศวงศ์จากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยานะคะสวัสดีค่ะ
2: ค
1: ่
2: ะสวัสดีค่ะ
1: ฝนจะหนักอย่างเมื่อวานนี้อีกไหมคะตอนช่วงค่ำ
2: ๆค่ะก็สำหรับในช่วงนี้นะคะจริงๆวันนี้ก็ยังคงมีโอกาสได้อยู่ค่ะก็อาจจะคล้ายๆกับเมื่อวานนะคะตอนนี้ฝนก็จะเป็นในช่วงเย็นช่วงค่ำค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะโอ้แต่เมื่อวานมาช่วงเช้าด้วยเนี่ยคุณทัศคุณนหทัย
2: ใช่ค่ะมีบ้างในช่วงเช้าแต่สำหรับเช้าวันนี้ยังไม่เห็นฝนที่แช่ตัวเข้ามา
1: คืออย่างเมื่อวานเนี่ยไม่ได้หนักแต่เหมือนกับเป็นอารมณ์ประมาณกับเป็นหมอกเลยเหมือนกับเป็นฝนเป็นละอองละอองเต็มหมดเลยแล้วก็ทำให้ถนนเปียกลื่นแต่ว่าเช้าวันนี้ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะมีฝนเหมือนเมื่อวานใช่ไหมคะในช่วงเช้า
2: ใช่ค่ะเช้าวันนี้ก็จากเรดาร์ตรวจอากาศก็ยังไม่พบกลุ่มฝนที่ใกล้เคียงหรือว่าจะเคลื่อนตัวเข้ามาเลยค
1: ่ะแต่ก็ยังเตือนเรื่องของฝนหนักในหลายพื้นที่
2: ค่ะใช่ค่ะก็สำหรับวันนี้ก็ยังคงเตือนฝนหนักอยู่ค่ะแล้วก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องค่ะแต่ถ้า พื้นที่ฝนหนักมากค่ะก็จะเน้นไปทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะ
1: ค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนี่เรียกว่าแทบทุกจังหวัดเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะก็จะหนักมากกว่าพื้นที่อื่นค่ะ
1: ก็คือฝั่งอันดามันแล้วก็ในขณะเดียวกันคลื่นลมก็แรงด้วย
2: ใช่ค่ะคลื่นลมทางด้านอันดามันก็อยู่ที่ประมาณ 2-3 เมตรเลยค่ะ
1: เมื่อวานเห็นพอดีว่ามีพี่สาวอยู่ที่ภูเก็ตบอกว่าโหฝนตกตลอดทั้งวันทั้งคืนเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะ
2: ก็เป็นฝั่งหน้ารับลม
1: หน้ารับลม
2: หน้าฝั่งตก
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอยู่ในสภาพแบบนี้แหละในช่วงนี้เพราะมันคือช่วงหน้ามรสุมช่วงหน้าฝนต้องมีฝน
2: ใช่ช่วงหน้าฝน
1: ใช่ถ้าไม่มีฝนอันนี้ต้องกังวลละนะ
2: คะ
1: แต่ว่าหลายคนก็เป็นห่วงเหมือนกันอย่างบางพื้นที่ภาคเหนือที่อาจจะมีพวกเรื่องของดินโคลนถล่มหรืออะไรต่างๆได้เพราะว่าบนภูเขามันไม่มีท่าจะไม่มีต้นไม้แล้วถ้าเจอฝนหนักๆใช่ไหมมันอาจจะเกิดอาการอย่างนั้นได้เหมือนกัน
2: ใช่ค
1: ่ะเอาเป็นว่าก็ยังต้องติดตามกันในเรื่องของสภาพอากาศกรุงเทพเราช่วงนี้ก็ฝนยังคงมีอย่างต่อเนื่องแล้วประกอบกับมีเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงด้วยเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะตกมาในช่วงที่น้ำหนุนมันก็น้ำขังเกิดขึ้นได
2: ้
1: โอ้ค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: ค
1: ่ะยังไงเทค
2: ค่ะ
1: ดูแลสุขภาพด้วยขอบคุณค่ะสวัสดี
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ก็ต้องดูแลกันนะคะในเรื่องของสุขภาพเข้าใจเลยเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงของฤดูฝนแต่ว่าจริงๆนะอย่ามาตกในช่วงเช้าช่วงเย็นเข้าใจเลยคนทำงานนะคะไปทำงานหรือว่าเลิกงานมาหรือว่าเลิกเรียนมาแล้วถ้ามันเจอฝนแล้วมันเจอเรื่องของผลกระทบการจราจรเข้าไปนิดเหนื่อยเข้าใจเดี๋ยวเราไปที่คุณโจคุณโจคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณปุญญนุช
1: โอ้นี่คุณโจอยู่ถนนรัตนาธิเบศรนะคะ
3: ครับผมมาจากสะพานพระนางเก้ามุ่งหน้าแยกแครายคุณปุญญนุช
1: ค่ะ
3: แรกๆก็ดีอยู่คุณปุญญนุชตอนนี้มาเจอท้ายแถวแล้วลิสบอนครับผม
1: ท้ายแถวตรงนั้นมันเป็นจุดโดยปกติไหมที่มันจะมีท้ายแถวตั้งแต่ช่วงเวลานี้คุณโจ
3: ใช่ตรงนี้ท้ายแถวที่อยู่ตรงลิสบอนเนี่ยที่จะเข้าแครายคุณปุญญนุช
1: ค่ะ
3: พอได้สายเนี่ยหางมันจะยาวไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับผม
1: ค่ะนี่แปลว่าสะสมเร็วเหมือนกันนะแค่6
3: ใช่เพราะว่าคนแถวนนท์เนี่ยเขาจะขับเข้ากรุงเทพเยอะคุณกันนุช
1: ค่ะ
3: ศักยภาพของคนแถวเนี่ย
1: หมู่บ้านเยอะค่ะ
3: แล้วยิ่งเปิดเทอมด้วยไม่ต้องห่วงแครายนี่ไฮไลท์ของย่านนี้คุณกันนุ
1: ชใช่เช้านะแล้วพอเย็นก็ฝั่งขาออกช่วงเช้าก็เลยฝั่งขาเข้า
3: วางกับการไปพระนั่งเก้าไม่มีปัญหาคล่องตัวคุณกันนุช
1: ค่ะ
3: ก็ฝากข้อมูลตรงเกือบถึงแยกคาไลเลยนะครับผม
1: รถเริ่มมาร์กแล้วเต็มตัวกัน
3: เริ่มเยอะแล้วครับผมแต่ยังไม่นิ่งนะคุณปิยนุช
1: ค่ะ
3: แต่ไม่นิ่ง
1: ตามกันได้โดยตลอดนะคะ
3: ครับผมครับผม
1: ค่ะแล้วนี่จุดหมายปลายทางคุณโจตอนนี้จะไปไหนยังไงคะ
3: มีลูกค้าไปส่งโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นราดูนครับผม
1: อ๋อ
3: ผมจะเลี้ยวขวาตรงแยกคาไลเนี่ยไปส่งลูกค้าที่โรงพยาบาลครับผม
1: อ๋อก็ไม่ไกลแล้วใช่ไหมคะ
3: ไม่ไกลแล้ว
1: ค่ะค่ะค่ะขอบคุณ
3: ฝากข้อมูลตรงแครายเลยคุณปิยนุช
1: ค่ะขอบคุณมากขอบคุณนะคะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณมากมากเนี่ยเดี๋ยวจะอัปเดตให้เลยอย่างที่ทางคุณโจบอกนะฝั่งของถนนรัตนาธิเบศรเนี่ยในช่วงเช้านะเวลานี้เนี่ยเริ่มที่จะมีรถมากขึ้นแล้วแต่ถ้าหากว่ามาจากทางด้านของสะพานพระนั่งเกล้าทางด้านเนี้ยยังมาได้ยาวๆแต่เนี่ยจะมาเริ่มชะลอตรงแถวๆหน้าโรงแรมแกรนด์ลิสบอนเนี่ยราคาในฝั่งขาเข้าแล้วก็ผ่านตรงช่วงของแยกคาไลไปอันนี้ยังถือว่ายังใช้ได้นะยาวๆเข้ามาทางด้านของงามวงวานนะคะก็ยังได้อยู่แล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะถ้าเป็นฝั่งกับการฝั่งของงามวงวานในฝั่งขาออกจะมีรถเยอะอยู่ตรงแถวช่วงประมาณสักงามวงวาน34อะค่ะต่อเนื่องมาถึงตรงช่วงของแยกพงเพชรแยกพงเพชรนะคะตรงจุดนี้น่าจะเป็นสัญญาณไฟจราจรไหมหรือว่ายังไงนะคะเพราะถ้าหากว่าเลยตรงจุดนี้มาก็ใช้ได้แบบยาวๆนะคะในฝั่งของงามวงวานต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของถนนรัตนาธิเบศรในฝั่งขาออกนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าดูในส่วนของเส้นทางทางด้านของถนนราชพฤกษ์นะคะราชพฤกษ์สำหรับในช่วงเวลานี้ยังได้นะคะยังตามกันได้โดยตลอดยาวๆเลยอ้าวแต่ว่าจะเริ่มมามีรถสะสมจุดเดิมเลยค่ะนะคะก็คือตรงช่วงประมาณซักซอย นะคะซอยบางขนุน5หรือว่าแถวๆโรงพยาบาลสัตว์กูสวิลราชพฤกษ์แถวๆนั้นนะคะในช่องด่วนนะคะรถจะแน่นมากกว่าในช่องทางขนานก็จะต้องเลยตรงช่วงของตรงทางด้านด่วนทางพิเศษประจิมรัฐยามาตรงจุดนั้นนะคะแล้วก็จะใช้ได้แบบยาวๆสำหรับในส่วนของราชพฤกษ์นะคะในฝั่งขาเข้าแล้วก็จะมาเจอรถเยอะกันอีกช่วงนึงก็คือตรงช่วงของต่างระดับราชพฤกษ์ที่เป็นกัลปพฤกษ์ตัดกับราชพฤกษ์นะคะต้องเลย BTS ยุทธากาศไปนะคะถึงจะดีขึ้นแต่วันนี้ฝั่งของเส้นทางทางด้านของถนนกัลปพฤกษ์ท้ายแถบยาวนะคะในฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้ามาตรงช่วงของต่างระดับราชพฤกษ์ไม่มั่นใจว่ามีอะไรยังไงหรือเปล่าถ้าว่าใครอาจจะผ่านแล้วมีเพิ่มเติมกันได้ค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ช่วงนี้มีเรื่องของสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินจากธนาคารออมสินมาฝากกันนะคะบ้านเติมทุนแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระแล้วก็กำลังหาเงินก้อนพร้อมใช้ค่ะเพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือว่าต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้ธนาคารออมสินขอแนะนำสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินกับข้อเสนอพิเศษนะคะกับอัตราดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีค่ะสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำสบายๆนะคะเริ่มต้น3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนพิเศษยิ่งขึ้นสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทค่ะแล้วก็สนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครได้แล้วนะคะวันนี้ถึง30ธันวาคม2569ที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสินค่ะ gsb.or.th นะคะแล้วก็ธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่โทรนะคะของทางGSB Contact Center ค่ะ1115 1115นะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตจากธนาคารออมสินนะคะอันนี้ก็จากธนาคารออมสินนะคะในส่วนของสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินค่ะแล้วก็ในช่วงนี้เรามาอัปเดตเพิ่มเติมกันนะคะในเรื่องของข้อมูลการจราจรอุบัติเหตุก่อนหน้านี้ค่ะคุณเอกสิทธิ์แจ้งอุบัติเหตุถนนเทพรัตน์ในฝั่งขาออกนะคะตรงข้ามกับโรงพยาบาลบางนา2รถบรรทุก2คันชนกันแล้วขวางเลนซ้ายของช่องทางด่วนแล้วก็มีผลในเรื่องของการจราจรนะคะในช่วงเวลานี้รถชะลอตัวเคลื่อนตัวช้าย้ำว่าอุบัติเหตุจะอยู่ในช่องด่วนนะคะของถนนเทพรัตน์ในฝั่งขาออกค่ะจุดที่เกิดอุบัติเหตุจะอยู่ประมาณตรงข้ามกับโรงพยาบาลบางนา2หรือว่าจะอยู่ช่วงระหว่างกิโลเมตรที่20มุ่งหน้า23นะคะแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยไม่มีรายงานของผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ว่ามีผลในเรื่องของการจราจรแล้วก็มีแจ้งอุบัติเหตุนะคะถนนสิรินธรตรงช่วงระหว่างสะพานข้ามคลองบางบำรุมุ่งหน้าแยกบางพลาเห็นบอกว่าเป็นอุบัติเหตุระหว่างรถเก๋งกับรถจักรยานยนต์อยู่ในช่องทางทางด้านซ้ายจุดนี้เบื้องต้นไม่มีรายงานของผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่รบกวนด้วยใครผ่านและมีเพิ่มเติมแจ้งเพิ่มเติมกันได้อีกจุดหนึ่งค่ะถนนเพชรเกษมในฝั่งขาเข้าตรงช่วงระหว่างหนองแขมุ่งหน้าพุทธมณฑลสาย3นะคะบอกว่าเป็นรถบรรทุก2คันชนกันคืออุบัติเหตุนะตอนช่วง 5:40 นาทีนะคะแล้วมีคนเจ็บด้วยผู้หญิง1คนติดอยู่ภายในแต่บอกว่าล่าสุดตอนนี้ช่วยเหลือนำออกมาได้แล้วแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลแล้วแต่ไม่มั่นใจว่าในเรื่องของการเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยมีการดำเนินการยังไงเดี๋ยวใครผ่านจุดนี้รบกวนช่วยเพิ่มเติมกันด้วยค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: นี่ อย่างเส้นทางทางด้านของถนนเพชรเกษมใช่ไหมคะตะกี้นี้ที่บอกว่าอุบัติเหตุได้เป็นรถบรรทุก2คันชนกันนะคะแถวๆหน้ามหาวิทยาลัยเอเชียคเนถ้าดูการจราจรสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะฝั่งเส้นทางทางด้านของเพชรเกษมในฝั่งขาเข้าณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยค่ะก็รถนะคะโดยภาพรวมก็จะตามกันมาได้โดยตลอดนะในฝั่งขาเข้าแต่มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งดูแล้วเนี่ยจะรถเยอะนะคะก็คือตรงช่วงประมาณแถวๆหน้ามหาวิทยาลัยสยามนะคะตรงจุดนี้รถเนี่ยจะดูค่อนข้างเยอะแต่ว่าอย่างกรณีของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นช่วงของหน้ามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนและเป็นฝั่งขาเข้านะคะแต่ถ้าดูในเรื่องของการจราจรนะคะก่อนที่จะมาถึงตรงช่วงของหน้ามหาวิทยาลัยสยามรถก็จะตามมาได้โดยตลอดอ่ะมีอีกจุดหนึ่งนะคะที่ดูแล้วรถเนี่ยจะเยอะแต่มันน่าจะเป็นจากในเรื่องของตรงช่วงของแยกสัญญาณไฟไหมฮะอันนี้จะเป็นแถวตรงช่วงของปั๊มบางจากจะเป็นประมาณเพชรเกษม 92/3 นะคะในฝั่งขาเข้ายังจะพยายามจะไล่ดูตรงแถวหน้ามหาวิทยาลัยเอเชียคเนซึ่งเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุถ้าดูแล้วรถผ่านได้นะคะในช่วงเวลานี้ทั้งสองฝั่งเลยทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกคือถ้าสังเกตตรงจุดที่จะติดเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเป็นจุดที่เป็นพวกสัญญาณไฟจราจรหรือว่าอะไรต่างๆเพราะนั้นคาดการว่าตรงจุดที่เกิดเหตุน่าจะไม่ได้มีผลกระทบมากไหมคะอย่างที่บอกนะใครใช้เส้นทางนี้มาอัปเดตแบบเพิ่มเติมกันได้ก็เพชรเกษมใช้ได้ยาวๆมาถึงตรงช่วงของวงเวียนใหญ่แต่อาจจะดูว่ามีรถชะลอก็คือตรงช่วงที่เป็นสัญญาณไฟจราจรแต่ว่าแถวทางด้านของวงเวียนใหญ่เนี่ยค่ะวงเวียนใหญ่ฝั่งของถนนประชาธิปกที่จะมุ่งหน้ามาตรงช่วงของแยกบ้านแขกนะเวลานี้ตอนนี้ใครที่ใช้เส้นทางนี้เผื่อเวลาไว้เยอะๆเผื่อเวลาไว้มากๆเลยค่ะรถแน่นมากนะคะตรงช่วงของทางด้านของวงเวียนใหญ่ถนนประชาธิปกมุ่งหน้ามาแยกบ้านแขกนะคะเนี่ยฝั่งทางด้านนี้รถแน่นรถเต็มเรียกว่าท้ายแยกชนแยกเลยนะคะแต่ถ้าเป็นฝั่งของถนนอิสรภาพอันนี้ใช้ได้นะเวลานี้ถนนสมเด็จเจ้าพระยายังได้อยู่นะคะลาดยาก็ยังใช้ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของถนนอินทราพิทักษ์ณเวลานี้ตอนนี้ก็ยังใช้ได้อยู่ค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: กรณีของอุบัติเหตุนะคะตรงหน้ามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเดซึ่งตอนที่เรารับแจ้งมาตอนนั้นคือช่วง 5:40 เป็นรถบรรทุก2คันชนกันนะคะเราเห็นบอกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วย1คนนะคะล่าสุดค่ะคุณเก๋มิเตอร์เนี่ยเพิ่มเติมมาให้ว่าเจ้าหน้าที่มีการดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุพ้นกีดขวางแล้วนะคะต้องขอบคุณทางคุณเก๋มิเตอร์มากๆเลยนะคะที่ช่วยเพิ่มเติมให้แต่ว่าเดี๋ยวอีกจุดหนึ่งนะคะมีแจ้งของคุณกรกฎคุณกรกฎเนี่ยใช้เส้นงามวงวานช่วงของแยกแคลายมุ่งหน้าแยกพงเพชรค่ะในช่วงเวลานี้ก็เคลื่อนตัวได้แต่ฝากถ้าหากว่าใครที่ใช้ถนนเทพรัตน์นะคะในฝั่งขาออกซึ่งมีอุบัติเหตุนะคะที่บอกว่าเป็นรถบรรทุก2คันชนกันนะคะแล้วก็ชนกันในช่องทางด่วนด้วยนะคะล่าสุดถ้าหากว่าใครผ่านแล้วมีเพิ่มเติมจุดนี้นะคะก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้นะคะอัปเดตกันได้เลยอย่างที่บอกค่ะว่าทุกช่องทางนะคะของทางจสไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์เดี๋ยวย้ำให้1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808นะคะแล้วก็รวมไปถึงช่องทางทางโซเชียลนะคะทาง Facebook ทาง X นะคะแล้วก็รวมไปถึงนะคะทางละแอดก็ได้นะคะหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาเมื่อวานนี้มีเรื่องของต้นไม้ล้มด้วยนะคะเพราะว่าคือไม่ใช่แค่ฝนแต่มันมีเรื่องของ ลมซึ่งแรงมากตอนช่วงประมาณสัก2ทุ่มกว่าแถวๆบริเวณปากซอยอารี3เจ้าหน้าที่เขาก็ดำเนินการแล้วก็ทั้งคืนแต่ในเมื่อคืนนี้ในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ของทางกทม.ไม่มีอะไรที่มันกีดขวางพื้นผิวถนนหรือว่าอะไรแล้วต้องขอบคุณในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะที่เราทำงานกันท่ามกลางสายฝนเลยนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะเขามีการสุ่มตรวจสารเสพติดค่ะของพนักงานรถไฟนะคะคือทางรถไฟทางรฟท.เขามีการประสานขอกำลังเจ้าหน้าที่ปปส.ในการสุ่มตรวจสารเสพติดแอลกอฮอล์ของพนักงานรถไฟ298คนนะคะปรากฏว่าเจอฉี่ม่วงมีสารเสพติดอยู่ในร่างกาย2คนซึ่งเป็นคนขับกับพนักงานกั้นถนนนะคะเพราะฉะนั้นทั้ง2คนนี้ก็ล่าสุดนะคะในส่วนของทางด้านของรฟท.นะคะหรือว่ารถไฟนะคะก็ต้องมีคำสั่งนะคะในส่วนของคนที่พบนะคะสารที่เป็นปัสสาวะสีม่วงเนี่ยก็ต้องมีการระงับการปฏิบัติหน้าที่บนขบวนรถจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงคือเขามีการตรวจนะคะเรียกว่าทั้งหมดเนี่ยจำนวนคือ200กว่าคนนะคะแล้วก็ในขณะนั้นที่เป็นปัสสาวะสีม่วงเนี่ยก็ต้องมีการระงับการปฏิบัติหน้าที่บนขบวนรถจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงคือเขามีการตรวจนะคะเรียกว่า

0: ันนี้ก็ไม่พบแอลกอฮอล์ในลมหายใจด้วยนะคะอันนี้ก็เรียกว่าตั้งแต่หลังจากที่เกิดเหตุใช้คำว่าเป็นโศกนาฏกรรมหรือว่าอะไรต่างๆคือใช้คำว่าโศกนาฏกรรมนะที่เกิดขึ้นเพราะมันเป็นเรื่องของความสูญเสียที่ตามมาแล้วก็คงจะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงที่มันคงจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมด้วยนะคะเพราะอย่างเมื่อวานเนี่ยในส่วนของทางจสร้อยเองก็มีการสัมภาษณ์นะคะทางด้านของดร.สนธิคชวัตด้วยนะคะในเกี่ยวข้องกับกรณีของรถที่ใช้แก๊ส NGV นะคะเพราะว่าเราจะเห็นว่าอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มันรุนแรงเพราะว่าในส่วนของรถประจำทางเองใช้แก๊สส่วนมากมันเกิดแรงปะทะที่มันแรงขึ้นมามันก็เลยเกิดเป็นประกายไฟและเป็นไฟที่ลุกไหม้อย่างรุนแรงนะคะซึ่งเมื่อคืนนี้ที่ทางเรามีการสัมภาษณ์บอกว่าในส่วนของทางดร.สนธิเองก็บอกว่ารถบัสของไทยเนี่ยถัง NGV เนี่ยจะไว้ด้านล่างแต่ของต่างประเทศเนี่ยเขาจะไว้ด้านบนหลังคานะคะเพราะว่าเวลาที่เกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยนะคะมันจะได้ลอยขึ้นไปด้านบนแทนที่จะลุกไหม้ลงพื้นล่างนะคะแล้วบอกว่าในส่วนของโดยส่วนใหญ่รถบัสซึ่งวิ่งต่างจังหวัดเนี่ยจะใช้ดีเซลนะคะก็จะปลอดภัยมากกว่าแต่ว่าในกทม.เนี่ยนะคะก็จะเห็นนะว่าโดยส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะเขาก็จะมีการใช้ NGV นะคะซึ่งบอกว่ามันก็จะปลอดภัยกว่า LPG แต่ถ้าว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมามันก็จะรุนแรงอย่างที่เราเห็นนะคะเพราะฉะนั้นนี่คงเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คงต้องมีการทบทวนกันนะคะคือไม่ใช่แค่ในเรื่องของทางด้านของการรถไฟหรือว่าอะไรต่างๆแต่ว่าในส่วนของทางขสมกหรือว่าในเรื่องของระบบการขนส่งต่างๆของไทยเราก็ต้องมีการทบทวนในเรื่องราวเหล่านี้ด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่จุดเดียวนะแต่เราจะเห็นเลยว่ามันมีการเชื่อมโยงกันในหลากหลายประเด็นแล้วก็มันรวมกันทำให้เกิดเป็นในเรื่องของอุบัติเหตุขึ้นมานะและเป็นอุบัติเหตุใหญ่ด้วยซึ่งไม่มีใครที่อยากจะให้เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พวกเราทำได้ก็คือเริ่มจากพวกเราค่ะเรื่องของการเคารพกฎและมีวินัยในเรื่องของการจราจรกันก่อนเลยนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
1: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
2: เขามีแต่อินเตอร์เปล่าน
1: ั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
3: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
8: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วย

0: แล้วฤดูฝนเล่า
1: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
0: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
1: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
0: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
1: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
2: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
3: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
3: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
4: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
2: แล้วต้องทำยังไงคะหมอ
5: ตรวจวินิจฉัยด้วยสลิปเทสสิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
4: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
5: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมายสลิปเทสย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
6: กรณีที่มีการซ่อมท่อประปานะคะตรงช่วงแถวหน้าโรงพยาบาลสงที่เมื่อตอนช่วงเช้าถามคุณผู้ฟังไปว่าล่าสุดตรงจุดนี้นะคะมีการเปิดการจราจรหรือว่ามีการดำเนินการยังไงบ้างมีคุณวันค่ะคุณวันเนี่ยช่วยเพิ่มเติมมาให้นะคะบอกว่าถนนสิทธิยาในฝั่งขาเข้าตรงช่วงของหน้าโรงพยาบาลสงนะคะยังเจ้าหน้าที่ยังคงทำงานอยู่นะคะอยู่ในช่องทางซ้ายแต่ว่าในเรื่องของการจราจรเนี่ยใช้ได้นะคะใช้ได้ก็คือทำอยู่ในช่องทางในฝั่งขาเข้าแล้วก็อยู่ในเลนซ้ายแต่ว่าในฝั่งกลับกันเนี่ยรถจะชะลอตัวนี่น่าจะเป็นเพราะว่าอยู่ตรงช่วงของหน้าโรงเรียนไหมคะที่มีการชะลอสำหรับฝั่งของเส้นทางทางด้านของถนนสิทธิยาซึ่งตรงจุดนี้เป็นการทำงานซึ่งเป็นการซ่อมท่อประทานขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ในส่วนของการประปานครหลวงเองก็บอกไว้นะคะว่าในเรื่องของการทำงานเนี่ยคาดว่าน่าจะเรียบร้อยแล้วก็มีการจ่ายน้ำให้ได้ในช่วง9 นาฬิกาของวันนี้แต่ว่าเป็นพื้นที่กว้างมากที่ไม่มีน้ำประปาใช้นะคะแล้วก็ณเวลานี้ตอนนี้ค่ะตรงจุดที่มีการทำงานก็เท่ากับว่าทำไปใน1ช่องทางซ้ายของถนนสุริยานะคะในฝั่งขาเข้าตรงแถวๆหน้าโรงพยาบาลสงส่วนในช่วงนี้เราจะไปที่ดาบตำรวจธวัชชัยทิพย์จรูนสายตรวจของสภ.บางเสาธงกรณีของอุบัติเหตุถนนเทพรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ
6: ค่ะดาบตอนนี้มีการดำเนินการยังไงคะตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุ
7: ตอนนี้คือทางประกันทั้งสองฝ่ายมาแล้วครับแล้วก็อยู่ระหว่างรอทางรถยกมาประเมินสถานการณ์ว่าจะใช้รถขนาดไหนมายกเพราะว่าล้อรถของรถหกล้อมันล็
6: อ
7: กเบียดเข้าไปตรงรถพ่วงที่จอดเสียอยู่ข้างทางครับ
6: อ๋อก็คือเริ่มจากการที่มีรถพ่วงจอดเสียใช่ไหมคะอยู่ในช่องทางซ
7: ้
6: ายแล้วก็รถบรรทุกขับมาก็คือไปชนท้าย
7: ใช่ครับ
6: มีคนเจ็บไหมคะอุบัติเหตุเนี้ยค่ะ
7: มาเจ็บเล็กน้อยครับเป็นคนขับรถหกล้อครับ
6: ค่ะเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าทั้งสองคันก็คือยังอยู่ในสภาพเดิม
7: ใช่ครับ
6: ค่ะมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนอะคะในเรื่องของการจราจรในช่วงเวลานี้นะคะ
7: ตอนนี้ก็ทำให้เสียการจราจรช่องทางซ้าย1 ช่องทางครับ
6: ค่ะ
7: มีรถติดประมาณหนึ่งครับ
6: อ๋อประมาณหนึ่งเพราะนั้นถ้าเราใช้ในช่องทางคู่ขนานจุดนี้ไม่มีผลกระทบใช่ไหมคะดาบ
7: ไม่มีครับทางคู่ขนานใช้ได้ปกติครับแล้วก็ทางช่องทางด่วนสองอีกสองช่องก็ยังใช้ได้อยู่ครับ
6: โอเคค่ะก็แปลว่ายังไหลตามกันได้เรื่อยๆไม่ได้นิ่งไม่ได้ติดขัดอะไรนะคะแต่ว่าอย่างในส่วนของคนที่ได้รับบาดเจ็บนี่ก็นำรักษาตัวที่โรงพยาบาลไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
7: ก็ยังอยู่ที่เกิดเหตุครับแค่ม
6: ี
7: อาการเคล็ดขัดยอกที่ต้นขาครับเพราะว่าตอนที่รถมันกระแทก
6: เขา
7: ถามแล้วว่าตอนที่รถกระแทก
6: เขาไม่ได้เห็นหรอคะดาบมันมืดไหมในช่วงนั้น
7: เขาบอกว่ามันมืดครับ
6: แปลว่าตั้งแต่ตอนช่วงก่อน6 โมงเช้า
7: เหตุเกิด ก็ประมาณเขาบอกว่าประมาณตีห้ากว่าครับ
6: อ๋อตีห้ากว่ากว่าซึ่งมันก็ยังมืดๆอยู่ใช่ไหมคะในช่วงแถวๆนั้น
7: ใช่อ
6: ืม
7: ใช่ครับ
6: ค่ะแล้วรถที่จอดเสียไม่ได้เปิดไฟฉุกเฉินหรือว่าอะไรเอาไว
7: ้สอบถามทางรถพ่วงเขาบอกว่าเปิดไฟฉุกเฉินแต่ว่าไม่ได้มีกลวยไม่มีอุปกรณ์วางกั้นครับ
6: อืมอันนี้ปัญหาเลยอันตรายนะคะค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะดาบ
7: ครับ
6: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นอุบัติเหตุนะคะตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยจะอยู่ในช่วงประมาณกิโลเมตรที่20มุ่งหน้า23นะคะในพื้นที่ของสภ.บางเสาธงเพราะฉะนั้นคือรถเนี่ยยังตามกันไปได้ไม่ได้แน่นนะคะคือตามได้ไหลตามกันไปนะคะแต่ว่าถ้ายังไงก็ใช้ช่องทางคู่ขนานก็ได้สำหรับณเวลานี้ตอนนี้เพราะว่าดูโดยภาพรวมในเรื่องของการจราจรเดี๋ยวดูให้ในส่วนของเส้นทางทางด้านของถนนเทพรัตน์คือณเวลานี้เนี่ยนะคะในฝั่งขาออกเนี่ยถนนเทพรัตน์ที่จะดูแบบแน่นมากๆเนี่ยจะแถวๆมาหน้ามหาวิทยาลัยหัวเฉียวแล้วก็ในซอยวัดศรีวารีน้อยโอ้โหอันเนี้ยยาวมากนะคะเพราะจะออกมาในส่วนของเส้นทางหลักก็คือถนนเทพรัตน์เนี่ยคือจะนิ่งนะคะถ้าเลยตรงจุดนี้ไปนี่ก็จะไปได้นี่จะเป็นอย่างนี้เป็นประจำเลยในช่วงของทุกๆเช้านะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการจราจรเพิ่มเติมให้ในฝั่งของถนนเทพรัตน์ค่ะ
4: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
6: เดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปที่สายของทางพันตำรวจตรีอดิศักดิ์จันทราสวัสดิ์จราจรสน.พญาไทสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีคร
6: ับ ค่ะสวัสดิ์ตรงจุดที่มีการทำงานของทางการประปานครหลวงนี่คือเลนเดียวใช่ไหมคะหรือว่ากี่เลนตรงนั้นนะคะ
8: ตอนนี้ถนนศรีอาคาออกเสียหนึ่งช่องทางนะครับเน
6: ื่อง
8: จากการให้การประปานครหลวงนะครับทำการซ่อมแซมท่อประปาขนาดใหญ่แตกหน้าโรงพยาบาลสง
6: ฆ์ทำ
8: ให้ผลกระทบน้ำประปาไม่ไหลเป็นวงกว้างนะครับในเขตของพื้นที่พญาไทครับผม
6: สารวัตรตกลงแล้วเป็นฝั่งขาออกเหรอคะถนนศรีอาคาจุดที่มีการทำงาน
8: ขาออกครับผมสองขาออกครับหน้าโรงพยาบาลสงครับ
6: ตรงกันข้าม
8: ระยะประมาณ100เมตร
6: ตรงกันข้ามกับโรงพยาบาลสงใช่ไหมคะ
8: ไม่ใช่ครับถนนศรีอาคาออกอยู่หน้าโรงพยาบาลสงเลยครับ
6: อยู่หน้าโรงพยาบาลสงก็เป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้าเข้ามาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิใช่ไหมคะ
8: ถูกต้องครับถูกต้องครับจะมุ่งหน้าไปฝั่งดินแดงครับผม
6: ฝั่งดินแดงฝั่งขาเข้าค่ะโอเคแต่ว่ารถก็คือผ่านได้โดยตลอด
8: รถผ่านได้ตลอดครับมันยังไม่กระทบนะครับเนื่องจากอยู่ฝั่งเลนเรากั้นฝั่งเลนซ้ายสุดให้เจ้าหน้าที่การประปาทำการซ่อมแซมประปาอยู
6: ่
8: เน
6: ื่อง
8: จากประชาชนบริเวณรอบเดือดร้อนแล้วก็โรงพยาบาลเดือดร้อนเป็นมากนะครับก็วันนี้ช่วงเช้าจะทำการซ่อมแซมต่อให้เสร็จนะครับเนื่องจากปัญหาจุดรอยรั่วรอยแตกยังไม่สนิทครับผม
6: เพราะเขาคาดว่าน่าจะประมาณ9นาฬิกาแต่ดูแนวโน้มว่าน่าจะเสร็จทันไหมคะสาวัตที่จะปล่อยน้ำได้ในช่วงนี
8: ้ก้าวแรกเนี่ยผมสอบถามกับทางช่างแล้วก็น่าจะยังไม
6: ่ oh.
8: น่าจะยังไม่ต้องเปิดเผยใครจอนเพราะว่า
6: ค่ะยังดู
8: แรงดันน้ำอยู่ครับเห็นเจ้าที่เขาบอก
6: เนี่ยโรงพยาบาลสงเองสถานีตำรวจเองนี่มีผลกระทบหนักเลยไหมคะตอนนี้เนี่ยค่ะ
8: ทั้งรอบครับรอบ
6: ทั้งรอบ
8: ที่มีข้าวมีเดือดร้อนทำให้น้ำไม่ไหลหมดครับ
6: คือเป็นห่วงว่าอย่างโรงพยาบาลนี่มันเป็นสถานที่ที่จำเป็นต้องใช้น้ำเลยนะคะสารวัตรแต่เขาน่าจะมีสำรองอะไร
8: อันนี้ทางผมคือ
6: ไม่เป็นไรเข้าใจ
8: เราอน
6: ุ
8: ญาตให้ทางประปา
6: คอ
8: หลวงเนี่ยคือเราจัดจราจรอำนวยความสะดวกให้ซ่อมแซมให้แล้วเสร็จนะครับเพื่อจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้เร็วที่สุดครับผม
6: โอเคค่ะเข้าใจขอบคุณมากเลยนะคะสารวัตร
8: ได้ครับ
6: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเพราะว่าเป็นพื้นที่กว้างมากนะที่ได้ผลกระทบอย่างที่บอกไปเมื่อตอนช่วงเช้ามันไม่ใช่เพียงแค่ทางด้านของถนนศรีธยานะคะพญาไทราชวิถีพระราม6กำแพงเพชร5ถนนราชปารภถนนรางน้ำจตุรทิศดินแดงนิคมมักกะสันเพชรบุรีแล้วก็ยังรวมมาถึงทางด้านของถนนวิทยุนะคะซึ่งโหอันนี้เป็นย่านสำคัญทั้งนั้นเลยนะคะย่านเศรษฐกิจโรงแรม รงเรียนสถานที่ราชการโรงพยาบาลนี่แหละที่จะน่าเป็นห่วงมากที่สุดแต่เชื่อว่าต้องมีการในเรื่องของการเตรียมรับมือเรื่องของการสำรองแล้วก็น้ำที่จะให้เตรียมไว้ใช้กรณีฉุกเฉินเชื่อว่าการประปานครหลวงคงจะมีการดำเนินการในประเด็นนี้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าอย่างถ้าเป็นตามกำหนดเนี่ยเขาบอกว่าจะเริ่มที่จะจ่ายน้ำได้เนี่ยน่าจะเป็นตั้งแต่ประมาณช่วง9นาฬิกาเป็นต้นไปแต่ว่าอย่างที่ทางสวัสดิ์จราจรสน.พญาไทอัปเดตไปเมื่อสักครู่นี้นี่อาจจะต้องมีการขยายเวลานะคะเอาเป็นว่าถ้ามีโอกาสได้สอบถามเพิ่มเติมกับในส่วนของทางการประปานครหลวงเพราะว่านี่เป็นเหตุการณ์ใหญ่เป็นเคสใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องซึ่งด่วนนะคะเพราะว่าเขาเริ่มดำเนินการมาเมื่อคืนเนื่องจากว่าการทำงานอ่ะแล้วปรากฏมันมีเรื่องของหัวเจาะงานก่อสร้างของบริเวณใกล้เคียงเนี่ยไปเจาะโดนท่อประปาขนาดใหญ่แตกรั่วนะคะแล้วก็เลยทำให้ต้องมีการเร่งซ่อมฉุกเฉินกันมาเรียกว่าตั้งแต่เมื่อคืนนี้มาถึงณเวลานี้ตอนนี้ค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะเป็นวงกว้างมากๆส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวถ้าหากว่ายังไงใครที่อยู่ตามพื้นที่ตามจุดต่างๆก็มาอัปเดตเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะในเรื่องของการจราจรตามจุดต่างๆแล้วเมื่อวานนี้ก็จะมีเคสนึงทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขที่เขามีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาในการออกประกาศเฝ้าระวังอีโบลานะคะหลังจากที่พบว่ามีการระบาดหนักที่คองโกแล้วก็ยูกันดานะคะคือเป็นเมื่อวานที่เขามีการเป็นประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลยนะคะในเรื่องของท้องที่นอกราชอาณาจักรซึ่งเป็นเขตโรคติดต่ออันตรายกรณีของการโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลานะคะก็จากสถานการณ์ของการระบาดนะคะของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาซึ่งก็เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558แล้วก็มีการแพร่อย่างรวดเร็วแล้วก็กว้างขวางซึ่งมีผู้ติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตจำนวนมากนะคะแล้วก็เมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาที่ทางองค์การอนามัยโลกก็ได้มีการประกาศว่าพบการระบาดของโรคดังกล่าวที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยของโกนะคะแล้วก็สาธารณรัฐอยู่กันได้ค่ะก็เลยมีการประกาศให้การระบาดของโรคดังกล่าวเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามประเทศไทยนะคะเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการติดต่อของโรคดังกล่าวที่จะมากับผู้เดินทางจากนอกราชอาณาจักรนะคะดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการป้องกันแล้วก็ควบคุมโรคที่อาจจะเข้ามาภายในราชอาณาจักรแล้วก็เพื่อให้การเฝ้าระวังป้องกันแล้วก็ควบคุมโรคดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการด้านวิชาการก็เลยเห็นสมควรประกาศกำหนดให้ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายนะคะตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558ซึ่งถ้าหากว่าสภาวะการของโรคดังกล่าวสงบลงหรือว่ามีเหตุการณ์สมควรที่จะได้มีการประกาศยกเลิกเขตโรคติดต่ออันตรายต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นประกาศล่าสุดเลยที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวานนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วอย่างในหลายๆประเทศอย่างของสิงคโปร์เมื่อวันก่อนเขาก็มีการยกระดับนะในการป้องกันนะคะหลังจากที่ตัวของไวรัสอีโบลาระบาดนะคะทางด้านของคองโกแล้วก็ยูกันดานะคะเพราะอย่างในส่วนของหน่วยงานโรคติดต่อของทางสิงคโปร์เองก็มีการประกาศยกระดับมาตรการสาธารณสุขเพื่อเฝ้าระวังไม่ให้มีนักเดินทางนำเชื้อไวรัสอีโบลาซึ่งกำลังระบาดใน2ประเทศใน2ประเทศนะคะเข้ามาในประเทศแล้วก็อย่างอัปเดตล่าสุดก็ในส่วนของประเทศไทยเราก็มีการประกาศที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปด้วยนะคะมาเล่าให้ฟังกันส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ

0: กองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าว 7:00 นกับชนาการเหลี่ยมทองค่ะสมช.ไฟเขียวส่งออกน้ำมันเครื่องบินเวียดนามฟิลิปปินส์หลังถูกร้องขอชี้ไม่กระทบการใช้น้ำมันในประเทศพร้อมเห็นชอบเร่งให้สัญชาติกลุ่มชาติพันธุ์ 4.8 แสนคนพร้อมคุมเข้มส่งออกสินค้าชายแดนเสริมความมั่นคงประเทศสักครู่กับติดตามค่ะ
2: ฉันได้แล้ว
3: ผมก็ได้
2: ป
3: ้
2: าก็
4: วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่ม
5: ๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ซื้อเลย
6: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
7: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
9: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
7: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
9: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
10: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทำรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
1: สมช.เห็นชอบเร่งให้สัญชาติกลุ่มชาติพันธุ์ 4.8 แสนคนพร้อมกลุ่มเข้มส่งออกสินค้าชายแดนเสริมความมั่นคงประเทศคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
11: นายชัชชัยบางชวนเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเผยหลังการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติครั้งที่3ทับ2569ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการสำคัญด้านความมั่นคงทั้งปัญหาสถานะบุคคลของกลุ่มชาติพันธุ์การควบคุมการส่งออกสินค้าบริเวณชายแดนสำหรับประเด็นการให้สถานะสัญชาติที่ประชุมเห็นชอบแนวทางและหลักเกณฑ์ในการให้สถานะสัญชาติและสถานะบุคคลแก่กลุ่มชาติพันธุ์ที่อพยพเข้ามาอาศัยในประเทศไทยเป็นเวลานานซึ่งมีจำนวนเป้าหมายราว 48,หมื่นคนโดยให้ขยายระยะเวลาการรับคำร้องออกไปเพื่อให้กระบวนการดำเนินงานมีความต่อเนื่องและครอบคลุมผู้ที่ยังตกค้างโดยมอบหมายให้กรมการปกครองเร่งรับคำร้องและตรวจสอบสถานะในระดับพื้นที่พร้อมกับปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนประวัติให้เป็นปัจจุบันโดยเฉพาะกรณีของข้อมูลซ้ำซ้อนหรือผู้เสียชีวิตนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบมาตรการควบคุมสินค้าตามแนวชายแดนโดยให้กระทรวงกลาโหมออกประกาศภายใต้พระราชกำหนดควบคุมสินค้าตามแนวชายแดนเพื่อกำหนดประเภทและปริมาณสินค้าในการส่งออกบริเวณชายแดนไทยเมียนมาชายแดนไทยกัมพูชาและโดยเฉพาะสินค้าที่อาจจะเกี่ยวข้องกับความมั่นคงเช่นน้ำมันเชื้อเพลิงและสินค้าอุปโภคบริโภคบางประเภทเพื่อป้องกันการลักลอบนำสินค้าออกนอกประเทศและปิดเบือนกลไกตลาดและลดความเสี่ยงด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนกิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: ขณะที่มาตรการการส่งออกเชื้อเพลิงไปนอกราชอาณาจักรที่ผ่านมาสมช.ได้มีมติระงับการส่งออกน้ำมันยกเว้นเมียนมาและลาวในขณะที่ครั้งนี้ที่ประชุมได้รับข้อเสนอข้อพิจารณาจากกระทรวงพลังงานว่ามี2